0: คมชาร์จตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk ผู้ต้อนต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
1: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุกยัวเวทูไลฟ์

0: าเช้านี้7:01 น.วันนี้กทม.ปริมณฑลฝนน้อยลงเช่นเดียวกับตะวันออกกับภาคกลางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับเหลือแค่ 20-30% จะหนักอยู่ทางภาคใต้ซึ่งก็เป็นไปตามที่อุตุคาดการก่อนหน้าท่านผู้ชมฮะเพียงแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือประกาศของกรมอุตุซึ่งเมื่อวานนี้รอที่มีกรมอุตุนิยมวิทยารัฐวุฒิแดนดีว่าที่ที่มีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม่เมื่อวานนี้มีการออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติมที่อัปเดตฉบับ 5:00 น.เมื่อวานก็คือเรานึกว่ารอบนี้จบแล้วกรุงเทพฯปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออก
1: ค่ะ
0: แล้วก็จบแล้วก็คือให้มันจบไปแค่วันที่11
1: ค่ะ
0: ต่อไปจะรอรับอากาศหนาวอย่างเดียวแหละหมายถึงต่อไปเป็นช่วงภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักซึ่งนายกไปประชุมเมื่อวันก่อนเพื่อเตรียมรับมือส่วนทางกรุงเทพฯขึ้นไปเนี่ยจบฉบับอัปเดตเมื่อวานนี้ 5:00 น.บอร์ดนะครับผู้ชม13ตุลาอีกระลอกนะ
1: ใช่ค่ะ11ถึง13ตุลาคม
0: เฉพาะวันที่13นี่ฮะท่านผู้ชม
1: จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
0: ก็คือ12ตุลาคือวันนี้เฉพาะภาคใต
1: ้ค่ะ
0: เดิมเนี่ย12 13ภาคใต้แล้วแต่ล่าสุด
1: 13ตุลาเนี่ยเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะยังมีอีกเครื่องนะเนี่ย
1: พรุ่งนี
0: ้เอาหมายถึงพรุ่งนี้ข้อดีเป็นวันหยุด
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: เป็นวันหยุดราชการขนาดเดียวกันจริงๆละรอกที่เกิดขึ้นหลังสุดเนี่ยก็คือ10 11ฝนตกน้อยนะ
1: น้อยค่ะน้อยกว่าที่คาด
0: น้อยกว่าที่คาดมาก
1: ไวมากค่ะ
0: เพราะก่อนหน้าเนี่ยกรมอุตุบอกว่าจะเยอะกว่าระลอกก่อน
1: ค่ะ
0: ระลอก2ระลอกแรกคือปลายเดือนละเนระนาดอย่างที่ทราบระลอก2คือช่วงวันที่5 5ถึง8จำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: แล้วก็มาระลอกนี้ปรากฏว่าเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีทีเดียว
1: 10 11ตุลาที่ผ่านมา
0: แทบไม่ตกเลย
1: น้อยมากค่ะ
0: มีแต่ครึ้มเพราะอะไรเพราะมันไปตกทางภาคตะวันตกท่านผู้ชมภาคตะวันตกเมื่อวานนี้เดือดนะครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมไล่ดูตรงนี้เริ่มจากทางด้านกาญจนบุรีก็ได้ท่านผู้ชมฮะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลายจุดเช่นบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนี่น้ำป่าหลากเข้าท่วมมอเตอร์เวย์ครับ
2: เก๋งดับไปแล้วค่ะ
0: M81 หนึ่งช่องการจรเห็นไหมนี่เป็นภาพอย่างนี้
3: ค
0: ุ
3: ณเล
0: ี้
3: ย
0: ง
3: นะแล้วพี่โพสลงเลยคนกันวิ่งครึ่งขา
0: ดีฮะ
2: โอ้ยรถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้แล้วนะคะที่เซเว่นจงเจริญมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้แล้วนะคะตอนนี
0: ้อันนี้คือ M81 ถูกไหม
2: แล้วค่ะ
0: ขนาดที่ตัวเมืองนะครับตัวชมการเจรบุรีเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าฝนตกต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงน้ำป่าไหลลงจากเทือกเขาเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดบริเวณถนนสายอู่ทองก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรสูง30 เซนติเมตร
1: รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้นะคะ
0: และยังเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหลายชุมชนส่วนริมน้ำแม่กลอง
1: ฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
0: ริมน้ำหน้าเมืองเนี่ย
1: น้ำเริ่มเอ่อท่วมผิวถนน

0: วินาทีอาจจะเพิ่มขึ้นถึง150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำนี้พอเตือนว่าอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีสูงขึ้นทั้งบริเวณเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนประกอบกับมีปัจจัยเรื่องน้ำทะเลหนุนดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอำเภอที่ต้องติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษคืออำเภอท่ายางค่ะบริเวณเหนือเขื่อนเหนือเขื่อนเพชรแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็อำเภอบ้านแหลมนะคะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้อันนึงมาจากฝนเพชรบุรีตกต่อเนื่อง7ชั่วโมงตั้งแต่ตี4จนถึง11โมงกว่าแล้วน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ทั้งอำเภอหนองยะปล้องอำเภอเขาย้อยเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีน้ำระบายไม่ทันท่วมจนหลายสายบางจุดเนี่ย30ถึง40เซนผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อแพรวเข้าแกงปากใต้แกงกระจานเนี่ย
0: โพสต์คลิปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะบอกตั้งแต่เช้าเลยนะคะท่วมผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนหน้าเขาวัง10โมงกว่าก็เต็มถนนแล้วค่ะ
1: ดูปั๊มน้ำมันนั่นเนี่ย
0: ทะลักเข้าไปถึงปั๊มน้ำมันที่อยู่ริมถนนฝนก็ยังตกหนักน้ำเนี่ยสูงประมาณครึ่งล้อรถเล็กผ่านไม่ได้รถเก๋งรถกระบะพอผ่านก็มีคลื่นน้ำกระแทกเข้าข้างทาง
1: บ้านเรือนประชาชนติดถนนก็ถูกน้ำท่วมเสียหาย
0: ค่ะ
1: แล้วต่อมาก็อัปเดตนี่ฮะ
0: ว่าน้ำเนี่ยลดลงมากแล้วช่วงประมาณเกือบ5โมงเย็นนะคะ
1: อันนี้ก่อน
0: อันนี้10โมงครึ่งอันนี้10โมงครึ่ง
1: พอเกือบ5โมงเย็นก็บอกน้ำลดลงเป็นภาพอย่างที่เห็นอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมจากฝนเช่นเดียวกันท่านนี้เนี่ยโพสต์คลิปนี้ท่านผู้ชมถนนเส้นเขาย้อยขาขึ้นมีน้ำท่วมสูงแบบนี้ขาขึ้นหมายถึงขึ้นกรุงเทพรถเก๋งรถบรรทุกสามารถผ่านได้แต่ต้องระวัง
2: รถเล็กความ
1: แต่ต่อมาระดับน้ำก็ลดลงเพราะเป็นน้ำฝนนะครับตัวชมส่วนภาพจากนักข่าวที่รายงานเข้ามาอย่างหนองยะปล้องเนี่ยเป็นน้ำป่าเลยหลากข้ามถนนบริเวณเส้นทางบายพาสเชื่อมหนองยะปล้องกับตำบลยางชุมอำเภอท่ายางนี่ถนนนะส่วนพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลังโครงการเรียบบ้านสิริวงศ์ตำบลหนองชุมพลเหนือก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนกระแสน้ำเชี่ยวถึงเอวเลยนะนอกจากนี้น้ำยังท่วมช่องทางคู่ขนานเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก
0: ช่วงหลักกิโลเมตรที่134ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพเนี่ยค่ะ
1: ส่วนอำเภอเมืองเพชรบุรี
0: โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยน้ำฝนสะสมระบายไม่ทันท่วมถนนหลายสาย
1: ประมาณสัก 30-40 เซนที่น่าตระหนกทางลอดสะพานต่างระดับบันไดอิฐและทางลอดสะพานต่างระดับบ้านราด
0: รวมถึงทางลอดจุดกับรถหลายแห่งค่ะน้ำท่วม
1: หลังคารถไหม
0: นั่นหักเต็มพื้นที่เลยนะคะ
1: บางจุดระดับน้ำสูงมากบางลอดบางแห่งสูงกว่าเมตร70บางจุดเนี่ยลึกถึง 3-4 เมตร
0: ต้องติดป้ายเลยว่าห้ามรถผ่านเนี่ยค่ะ
1: แต่บางรายฝืนคำเตือน
0: พยายามจะลุยไปก็สุดท้ายเครื่องยนต์ดับรถจมน้ำบางคันคือมิดหลังเกือบมิดหลังคาค่ะนั่นน่ะ
1: อันนี้ต้องเรียกว่ามิดแล้ว
0: เนี่ยหลังคารถอะค่ะ
1: มิดแล้วต้องให้กู้ภัยเข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุออกมาอย่างทุลักทุเลตอนที่สักบ่าย3สถานการณ์ในเมืองเพชรบุรีเขตเทศบาลก็ค่อนข้างจะคลี่คลายลงแต่ทางลอดและจุดกับรถใต้สะพานต่างระดับยังน้ำสูงไม่สามารถเปิดใช้งานได้อันนี้ที่เพชรบุรีและกลางดึกที่ผ่านมาท่านผู้ชมเกือบเที่ยงคืนแล้วเขาย้อยนี่ไม่จบ
3: นี่เป็น
1: รอบเช้าคือน้ำฝนรอบนี้คือน้ำหลากมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
3: น
1: ี่เกือบเที่ยงคืนละ5ทุ่ม47นาที
3: เมื่อกี้เอาคนจะออกครับ
1: และแน่นอนกู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2วัดบ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเขมพัฒนาหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี่เมื่อคืนนี้เองนะครับท่านผู้ชม
3: นี่เป็นผู้ป่วยนะครับนี่ก็ผู้ป่วยเหมือนกันต้องใช้ไม้นี่ครับเนี่ยดูว่าเป็นพี่ๆนะครับโอ้ผู้ป่วยต้อง
1: ทิ้งภาพนี้ไว้ข้อมูลเนี่ยระดับน้ำคาดว่าจะสูงขึ้นต่อเนื่องยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ ซึ่งเป็นคำเตือนจากเซล

0: บอดแคสต์นั่นแหละท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
2: เ
1: ที
2: ่ยวมาก
0: 7:10 น้ำท่วมเพชรบุรีเดี๋ยวกลับมาที่ปากท
2: ่อ
0: ปากท่อคือเมื่อก่อนเราเรียกถนนธนบุรีปากท่อน
1: ั่
0: น
1: แหละใช่ค่ะ
0: ปากท่อเมื่อวานนี้อำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำหลากกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเด็ก2คนเกาะต้นไม้บุดวิดจริงๆเดี๋ยวกลับมา
3: ทีละคนนะครับทีละคนนะใจเย็นๆทีละคนลุกทีละคนลุกทีละคนเย็น
4: ๆเราคุณไปก่อนพี่เราคุณไปก่อนพี่เรื่อยแล้ว
3: มาใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถอยถอยไปเอียงเอียงถอยมาโอเคถอยมาได้ไงโดนกันขึ้นมา
5: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแฟนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: แต่จริงๆเนี่ยเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราไม่น้อย อย่างวันนี้เนี่ยหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือพลังงานสะอาดเมื่อวาน World Bank ก็ในหัวข้อ Small AI Big Jobs คำถามก็คือ AI จะทำให้คนมีงานทำหรือแย่งงานกันแน
13: ่นี่เมื่อวานใช่ไหม
12: โอกาสใหม่ให้คนได้มากขึ้นจริงหรือไม่วันนี้มีโจทย์ที่ไม่ลืมซึ่งไทยเราเนี่ยมีศักยภาพและทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอยู่นะคะ
13: ต้องจับตากันครับคนที่มีบทบาทเศรษฐกิจมาหารือกันที่กรุงเทพประเทศไทยจะมีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจซึ่งจะส่งผลมาถึงเรื่องงานภาคเกษตรและรายได้และชีวิตประจำวันของพวกเราการประชุม IMF และ World Bank Group ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยท่านผู้ชมหัวข้อสำคัญสำคัญอย่างที่ว่าเนี่ยพลังงานสะอาด Green Energy
12: ค่ะ
13: นี่ฮะหรือ Small AI Big Job AI จะทำให้คนมีงานทำหรือแย่งงานกันแน่นี่ฮะซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมเราก็จะทำเหนือข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะนี่ถือเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยนะครับถ้าเราเป็นเจ้าภาพการประชุม2026
12: ค่ะ
13: IMF World Bank Group Annual Meeting นี่ฮะและย้ำตรงนี้ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมอ่ะมาดูทุกภัยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเด็กอย่างที่เห็นนี่แหละท่านผู้ชม2คนนะผู้ใช้ Facebook เปียกโพสต์คลิปช่วยเด็กจากน้ำหลากท่วมที่อำเภอปากท่อราชบุรีระบุว่าช่วยมาได้2ชีวิตโคตรสุขใจคือฟังดูดีๆพี่เนี่ยบอกเอาน้องขึ้นไปก่อน
14: ทีละคนลูกทีละคนเย็นๆเราคุ้น
15: ไปก่อนพี่เราคุ้นไปก่อนพี่เอามาเอามา
14: เย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรี
5: โอเคพ่อมาช่วยแล้วลูกรอดแล้วลูก
16: รอดแล้ว
5: โอเคทั้งหมดกี่คน
17: กี่คนก็ได้คร
5: ับเลยตามคนไปไหนอ่ะ
17: อีก
5: 3
17: คนขึ้นไปแล้วครับ
5: ขึ้นไปแล้วนะโอเคหนูรอดแล้วลูกเอามาร
16: อดแล้วนี่นะครับน้อง
5: ที่นี่อะไรนะ
16: ปากท่อ
5: เมื่อกี้มีผ้าอีกนะพี
16: ่
5: มีผ้าตกอยู่ข้างในอ่ะ
16: ครับเพชรทางนู้นครับ
5: เดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยผ้าพอดีวิ่งมาเจอน้องก่อน
16: นี่มาช่วยน้องนะครับนี่อันนี้น้องก็ตกใจร้องไห้แต่ก็ช่วยมาได้สำเร็จแล้ว
5: รอแล้วลูกรอแล้ว
16: นี่ครับตอนนี้กำลังเอาน้องมาส่งเพราะว่าเมื่อกี้น้องติดตรงต้นไม้น้องพี่ทหารมารอรับแล้วน้องเด็ก2คนนะเด็ก2คนโอเคมาแล้ว
5: โอเค
16: มาเลยครับไปเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับไปนี่อันนี้หลังจาก
13: เห็นภาพไหมขอบคุณคุณเปียกนักบุญทุนตัวเองด้วย
12: ค่ะ
13: ใช้ทุนตัวเองออกไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่ถ้าไม่มีใครไปเห็นจะทำไงเด็กตัวที่เดียว2คน2พี่น้องเนี่ย
12: เนี่ยเกาะต้นไม้อยู่เนี่ยค่ะ
5: เย็น
17: ๆเราคุ้มไปก่อนพี่เราคุ้มไปก่อนพี่เราไม่ไหวแล้ว
13: เอาน้องผมไปก่อนพี
12: ่น้องผมไม่ไหวแล้วพี
5: ่โอเคถอยใกล้ๆเจ้ารถกันขึ้นมาใกล้ๆโอ้ยสู้ลูก
16: นี่มา
5: ขึ้นมาโอเค
13: ที่ปากท่อเช่นเดียวกันเมื่อวันที่18โมงครึ่งเกิดเหตุการณ์รถของพระสงฆ์กับแม่ชีเนี่ยถูกกระแสน้ำท่วมสูงที่ไหลเชี่ยวในพื้นที่ตำบลห้วยยางทวนอำเภอปากท่อราชบุรีพัดตกลงไปในน้ำก็ปรากฏว่าหลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยนะครับท่านผู้ชมมีพระสงฆ์อยู่8รูปนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยสามารถจะช่วยพระสงฆ์ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย7รูปอีก1รายกำลังค้นหาคือหายไปนะครับท่านผู้ชมผู้ว่าราชบุรีคุณจิติรักษ์คำพาพร้อมด้วยนายอบจ.ราชบุรีได้นำอำเภอปากท่อผู้กำกับโรงพักปากท่อนำกำลังเข้าไปติดตามหาทางการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าพระสงฆ์คณะนี้เนี่ย
12: เป็นพระจากวัดป่ามหาอุทุมพรค่ะหมู่5ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อกำลังจะเดินทางไปยังวัดเขาพุนกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสัก 3-4 กิโลเนี่ยค่ะจะไปประกอบพิธีสวดพระปฏิโมกข์พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยกระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงรถเสียหลักแล้วถูกพัดลงไปในแอ่งน้ำจุดนั้นเดิมมันเป็นที่นาค่ะแต่มันมีน้ำไหลหลากเข้ามาท่วมสูงแล้วก็เชี่ยวแรงเพราะว่าฝนตกในพื้นที่หลายชั่วโมง
13: ขณะเกิดเหตุภาพบางรูปออกจากรถได้แล้วลอยไปทางกระแสน้ำแล้วไปกอดต้นไม้หรือกิ่งไม้นี่แหละ
12: รอความช่วยเหลือค่ะแล้ว
13: ก็เหมือนกับเด็กนี่แหละ
12: ใช่แล้วน้ำมันเชี่ยวมากนะคะกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงได้ก็ต้องใช้เชือกโรยตัวเข้าไปแล้วก็ทยอยเอาออกมาทีละรูปทีละรูปเนี่ยค่ะสุดท้ายช่วยได้7นะคะพระก็เหลืออีก1รูปที่ยังหาอยู
13: ่ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรขอให้ท่านปลอดภัยเถอะที่ยังหายสูญหายไป1รูปเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่าราชบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องมวลพักลงมาเร็วเป็นลักษณะน้ำป่าเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนอย่างอำเภอโพธารามที่กระโดนโพธารามราชบุรีครอบคลุม7หมู่บ้านซึ่งจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซ้ำ2ชาวบ้านที่โพธารามเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมมาไม่นานต้องเร่งขนของขึ้นหนีน้ำเป็นรอบที่2ด้วยความกังวลว่าน้ำจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้3วันเนี่ยพื้นที่ตำบลหนองกวางเนี่ย
12: เคยประสบเหตุน้ำป่าหลากท่วมบ้านประชาชนมาแล้วนะคะแล้วน้ำก็ลดแล้วแห้งไปแล้วชาวบ้านก็เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนกลับเข้าอยู่อาศัยกันตามปกติ
13: แต่ยังไม่ทันฟื้นตัว
12: ฝนระลอกใหม่มาค่ะตกหนักตั้งแต่เช้ามืดก็ท่วมเหมือนเดิมอีกครั้งนึง
13: ถนนสายหนองกวางหนองคลึมกระแสน้ำไหลท่วมผิวถนนรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากและอย่างที่ว่าดูรถที่นำคณะพระภิกษุ8รูปนั่นแหละมันก็เสียงไม่ได้จริงๆพื้นที่หมู่7ตำบลหนองกวางเนี่ยผู้นำท้องถิ่นจะประสานแบ็คโฮมาพัมเขาเรียกว่าลงพื้นที่เพื่อเปิดทางน้ำหวังจะเร่งระบายน้ำออกจากชุมชน ขนาดเดียวกันอีกพื้นที่หนึ่งคือตำบลเจ็ดเสมียนของอำเภอโพธาราม
12: ฝนตกหนักค่ะทำให้น้ำในคลองบางงูหมู่6เอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ไหลท่วมศาลาหมู่บ้านนะคะ
13: ท่านผู้ชมฮะขนาดที่มีโซเชียลที่แชร์คลิปน้ำป่าไหลหลากที่ราชบุรีไปดูกันสักหน่อยท่านผู้ชมฮะ
18: คือ1ชั่วโมงอันนี้1ชั่วโมงทุกคน1ชั่วโมงเพราะว่าตอนแรกไม่มีเลยคือน้ำมาเร็วมากเห็นปะมันมาเร็วมากจริงคือ1ชั่วโมงอ่ะอันนี้ถนนเส้นหลักเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงบ่อน้ำนะอันนี้อยู่ตรงถนนเส้นหลักนะตอนนี้เรากำลังจะไปหาแม่ที่บ้านนะไม่ก็น้ำมาไวมากนี่น้ำหน้าบ้านแรงมากแล้วก็เชี่ยวมากนะคะแม่ดีใจไหมหนูมาช่วยแล้วมาเร็วมากเห็นปะมันมาเร็วมากจริงคือ1ชั่วโมงอ่ะ
19: ราชบุรีก็อ่วมนะครับที่ดีปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีครับนี่ขนาดถนนใหญ่นะครับน้ำท่วมถนนเลยครับรถสัญจรไปมาไม่ได้เลยครับจะอยู่แถวบุรี
20: พี่หมอให้ผมไปทะเลครับ
13: 23นาท
21: ีไม่ต้องไปแล้วหมอ
13: น้ำท่วมกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีเดี๋ยวกลับมาครับ
22: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
24: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
25: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
26: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
27: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
28: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
29: ๆว้าตาชีกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two Way Talk คู่ต่อต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร Service Center 1795
28: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
30: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
31: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
22: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
32: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: 7:27 เรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นแบบที่พี่ยุทธใส่อยู่ค่ะนี่จะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: ให้วงเล็บว่าการประชุม IMF World Bank IMF ขีดแล้วก็ World Bank
1: ค่ะ
0: การประชุม IMF World Bank นะครับท่านผู้ชมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานใหญ่จริงๆอย่างที่บอก All New Mitsubishi X-Force HEV สำหรับ5ท่านนะฮะให้วงเล็บว่า
1: การประชุม IMF ขีด World Bank ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไข
1: ข้อความมาให้โดนใจนะคะ
0: ท
1: ่
0: านผู้ชมฮะเรากลับมาว่ากันต่อประเด็นที่ต้องติดตามดูก็คือปทุมธานีข่าวนะครับท่านผู้ชมจากเพจ News 1รายงานว่าวันนี้12ตุลาวันแรกของการเปิดประชุม IMF World Bank อาจจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอองครักษ์นัดพาชาวบ้านบุกเปิดประตูระบายน้ำคลอง12รังสิตปทุมธานีเนี่ยท่านผู้ชม
1: ช่วง9โมงเช้าวันนี้ค่ะ
0: เห็นว่าทนไม่ไหวนี่ข้อมูลนัดหมายระบุว่าผู้ใหญ่บ้านและกำนันในอำเภอองครักษ์จะนำชาวบ้านเดินทางไปยังประตูระบายน้ำคลอง12
1: ระบุผู้ประสานงานในพื้นที่เลยนะคะว่าคือกำนันโต้งค่ะ
0: รองนายกอบต.ตำบลคลองใหญ
1: ่และก็มีกำนันอั๋นตำบลบึงสารด้วย
0: นี่ฮะที่นี่เนี่ยก็หนักอย่างที่ว่านะครับตัวชมเดี๋ยวติดตามดูการรวมตัวของชาวบ้านอำเภอองครักษ์พูดเนี่ยคือจะกดดันที่เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อจะเอาน้ำออกไปบ้างหลังจากจุดนี้มีปัญหาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์แล้วหรือจะมีการเจรจาหาข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบอันนี้ตามดูพูดถึงปทุมธานีจริงๆหนักกว่ากรุงเทพมาก
1: อ
0: าจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่พาท่านผู้ชมไปที่หมู่บ้านเสนาเวลา91ซอยรังสิตนครนายก21ธัญบุรีซึ่งก็เป็นเขตรอยต่อนี่แหละน้ำยังท่วมขังบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโดยเฉพาะแอ่งถนนช่วงหน้าหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงกับพระพรหมและสวนเด็กเล่นแล้วมันเน่าไงแม้พื้นที่ส่วนใหญ่อาจจะแห้งแต่บางบ้านน้ำขังชาวบ้านเนี่ยรวบรวมรายชื่อยื่นต่อเทศบาลนครรังสิตขอเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยน้ำลดลงมากกว่านี้บ้านน้อยชาวบ้านระบุนะครับว่าท่วมขังมาหลายวัน20หลังคาเรือนบริเวณหน้าหมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมและที่สำคัญคือมันเน่าและ
1: มันเหม็นกลิ่นค่ะ
0: หมู่บ้านเหมือนเมืองลับแล
1: คือเกิดปัญหาขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึงค่ะ
2: ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะเขาเรียกลับแลลับแลลับแลไม่มีใครเข้ามาดูแลท่วมมาประมาณครึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะไหนก็ได้ค่ะให้มันเข้ามาดูแลช่วยเหลือหน่อยค่ะเรื่องการกินอยู่หรือการสูบน้ำสูบน้ำออกจากที่หน้าหมู่บ้านไปยังถนนเนี่ยค่ะต้องการทางจันทร์เจ้าละหะต้องการเครื่องสูบน้ำมาสูบหน่อยค่ะไอ้เครื่องอะไรนั่นใหญ่ๆเขาเรียกอะไรนะไฟอะไร
3: น
2: ะไฟเรน่าไฟเนี่ยโอ้ดูสัก3 วันก็แห้งแล้วค่ะ
3: สัญจรลำบาก
2: คนในหมู่บ้านก็ลำบากเข้าออกยิ่งอยู่ยิ่งบ้านที่สองที่สามโอ้โหขับรถน้ำซัดไปซัดมาค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือปทุมธานีแต่แน่นอนพื้นที่ตะวันออกยังหนักหนาสาหัสมากเลยท่านผู้ชมฮะตะวันออกซึ่งผมหมายรวมนครนายกองครักษ์ปราจีนบุรียังหนักมากที่บ้านสร้างรวมถึงอำเภอก่อนหน้าแต่บ้านสร้างเนี่ยหนักที่สุดน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปราจีนบุรีกับแม่น้ำนครนายกขนาดเดียวกันฉะเชิงเทราเนี่ยอ่วมกันจ้าระวันทีเดียวท่านผู้ชมฮะเอาไปปราจีนบุรีอย่างเร็วๆก็ปรากฏว่าเกษตรกรคนเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังบอกตอนนี้ทยอยตายเสียหายกว่า60 ล้านอันนี้มาจากการพบคราบปริศนาเป็นทางยาวกว่า1 กิโลขอให้รัฐเข้าไปตรวจสอบอันนี้บ้านหาดสแกที่หมู่6ปราจีนบุรีเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังกว่า20 รายทยอยตายเนี่ยหมายถึงปลา
1: หลังจากที่วันที่10ตุลาค่ะเริ่มเห็นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเปลี่ยนเป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ
0: มาวัดเข้าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าระดับปกติมาก
1: ปลาในกระชังทยอยตายเกือบหมดเลยค่ะ
0: โอ้โหดู
4: มันเป็นปีนี้
1: ใ
0: ภาพมุมสูงเจ๋งเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหม
1: ลักษณะคล้ายๆคราบบางอย่างมันลอยอยู่บนผิวน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ไหลเป็นแนวยาวต่อเนื่องประมาณสักกิโลกว่า
0: ๆยังไม่รู้ว่าคราบคือสารชนิดไหนหรือเกี่ยวข้องกับการตายของปลาทับทิมไหมคุณสงกรานต์อายุ59ปีบอกเลี้ยงไว้30กระชังตายไปเกือบหมดโอ้ดูกระชังเถอะ
1: ที่ยังเหลืออยู่ก็คือสภาพร่อแร่น่าเป็นห่วงน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะคะ
0: เนี่ยเจ้าตัวบอกนะครับผู้ชมอดีตเคยเกิดนานมากแต่เสียหายไม่รุนแรงเท่าเขานี้ถ้าตายหมายถึงปลาตายไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมอย่างเดียวอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำเสียที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมไหม
3: นี่อยู่ประมาณ30กว่ากระชัง
4: ปลาตายเยอะไหม
3: ตอนนี้เกือบหมด
4: เกือบหมดใช่ไหมครับ
3: ใช
4: ่ไอ้ที่เหลือนี่จะรอดไหม
3: ไม่น่ารอด
4: ไม่น่ารอด
3: ก็คือละลายทั้งหมด
4: ปัญหาปัจจัยมันเกิดจากอะไรครับ
3: น้ำไม่ใช่น้ำท่วมเป็นน้ำที่มาจากโรงงานผมปั่นพงได้เลย
4: เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมครับ
3: มีอยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่หนักขนาดนี
4: ้ลักษณะน้ำ
3: ไอ้นั้นก็คือโรงงานเขาพังคันบ่อ
4: ครับ
3: ไอ้น้ำเสียออกมาเลยแต่ไอ้นี้โอ้โหมาปล่อยเลยเต็ม
4: ๆผลกระทบต่อปลากระชังของเราเนี่ยเกิดจากน้ำ 100%
3: 100% ครับวอนผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีลงมาดูหน่อยเพราะไม่รู้จะไปทางช่องทางไหนแล้ว
4: ความเสียหายของเราเนี่ยครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่แล้ว
3: นะ2ล้านไม่อยู
0: ่ผู้ใจบุญจริงๆคือคงจะหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐอะทางการนั่นแหละโอ้โหเห็นปลาทับทิมแล้วก็เสียหายปลาเนี่ยตายคนก็กำลังจะตายนายณรงค์ดวงตาลอีกคนนึงก็บอกลักษณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะไม่เคยพบเหตุการณ์ผิดปกติโดยเฉพาะน้ำเช่นนี้มาก่อนแม้จะเกิดช่วงน้ำท่วมก็ไม่เคยเกิดประเด็นปัญหานี้นี่ไม่รู้จะรองรับยังไงเนี่ยท่านผู้ชม
5: น้ำมันดำมันไม่ใช่เน่าผิดปกติไม่ใช่เน่าจากไอ้หญ้าเน่าครับมันเป็นเน่าน้ำเสียมาเลยครับมันผิดปกติมาก
6: ว่า
5: วัดออกได้ 0.8 เนี่ยครับ
4: ปกติต้องใช้ออกเท่าไหร
6: ่
5: 3
4: โอ้หายไปเกือบหมด
5: หายไปเกือบหมดเลยครับไม่เหลือเลย
6: ที่ลอยอยู่เนี่ยรอวันตาย
5: เดี๋ยวผมตายหมดเลยอ่ะกระชังนึงเหลือ100กิโลจากช่องละตันกว่าหมดไป20เกือบ20กว่าตัน
4: ปกติลักษณะมันมีน้ำแบบนี้มาก่อนนะ
5: ที่ไม่เคยเป็นถึงจะน้ำท่วมเยอะก็จริงพอน้ำลงแล้วน้ำหญ้าเน่าจริงมันจะต้องขอดพื้นไอ้นี่แล้ว
4: แต่ลักษณะน้ำเนี่ย
5: พอน้ำขึ้นสูงพอน้ำหลากออกมาจากทุ่งเลยเสียเลย
4: แล้ว
5: เริ่มตายจากวันที่2เริ่มตาย
4: แล้วอ๋อแล้วลักษณะเนี่ยมันเป็นน้ำไม่ใช่น้ำจากหญ้าเน่า
5: ไม่ใช่น้ำจากหญ้าเน่าแน่นอนครับ
6: 100% โรงงาน
5: ล้านเปอร์เซ็นต์
4: เป็นอย่างโรงงาน
5: น่าจะเป็นจากโรงงานหลุดออกมาปล่อยเปล่าไม่รู้ครับ
4: อยากวอนหน่วยงานรัฐยังไงบ้างพี
5: ่อยากให้หน่วยงานช่วยตรวจสอบให้ดีหน่อยตรวจสอบให้หน่อยครับช่วยเหลือเกษตรกรอ่ะมันไม่ไหวจริงๆครับมันตายจนหมดตัวเลยครับเนี่ย
4: ตอนนี้หมดจริง
5: หมดจริงครับ
4: แล้วต่อไปเราจะเอาไงต่อพี
5: ่ยังมองไม่เห็นทางนะครับ
0: เกษตรกรในพื้นที่หาดสแกนเนี่ยมากกว่า20รายนะประเมินแล้วเนี่ยมากกว่า60ล้านบาทที่เสียหาย
1: ตอนนี้ก็ตั้งข้อสงสัยกันถึงสาเหตุนี่แหละค่ะที่ทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมันดำมันเหม็นแล้วมันมีคราบลอยเป็นแนวยาวบนผิวน้ำแล้วปลาก็ตาย
0: ว่าไปแล้วรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติหรือมาตรการเกี่ยวกับเรื่อง
1: เกษตรกรใช่ไหม
0: เกษตรกรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ไงปราจีนบุรีทั้งกุ้งทั้งปลาเลยรวมถึงฉะเชิงเทรายังไม่มีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยังพูดถึงการเยียวยาเบื้องต้นกับบ้านเรือนเสียหายเท่านั้นเดี๋ยวตามกันดูท่านผู้ชมนึกดูเถอะปลาทับทิมตัวน้อยๆขนาดปลากระโห้เนี่ยเกือบ100กิโลยังตายเลย
1: น็อกน้ำ
0: เมื่อวานนี้ที่สีมาโพดปลาจีนบุรี
1: เนี่ยตัวเท่านี้ค่ะคือยาว155เซนกว้าง57เซนหนักเกือบ100กิโลค่ะ
0: นี่นอนตายอยู่ริมตลิ่งบริเวณบ้านของคุณสมานซึ่งเป็นผู้พบปลา
1: ในบ้านเนี่ยบ้านคุณสมานน้ำยังท่วมอยู่ประมาณ50เซนนะคะ
0: นี่คุณสมานบอกช่วงเช้าปลาตัวนี้มันลอยน้ำมาแล้วหัวเนี่ยทิ่มอยู่ที่ริมตลิ่งเหมือนเอาหัวมาทิ่มริมตลิ่ง
1: ก็เลยลากขึ้นมา
0: แต่ไม่เคยคิดว่าจะใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่เคยเจอปลาใหญ่ขนาดนี้มาตอนท่านผู้ชมนอกจากนี
1: ้ยังเจอพวกกุ้งกับปลาลอยขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำต่อเนื่องหลายวันแล้วบางส่วนมันก็มีตายจนเริ่มเน่าค่ะ
0: นี่ก็แปลว่าที่หลุดออกมาจากบ่อต่างๆหรือปลาธรรมชาติเริ่มจะรับกับน้ำไม่ไหวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมันเน่าไง
7: หัวมันทิ่มอยู่ในป่าตรงนี้เลย เห็นหัวมันแล้วก็เลยเข้าลงออกลงไปลากมันออกมาก็เลยว่าโอ้ตัวมันใหญ่ขนาดนี
8: ้มันตายแล้วใช่ไหมท่าน
7: มันตายแล้วตอนนั้น
8: เราเคยเห็นปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ไหม
7: ไม่เคยครับ
8: คิดว่าเป็นปลาเลี้ยงหรือปลาแม่น้ำครับ
7: อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะไม่แน่ใจมันเป็นปลามาจากที่ไหนอ่ะเพิ่งจะมาเห็นวันนี้แหละที่ว่าลอยเยอะๆเนี่ยเพราะว่ามีทั้งกุ้งทั้งปลาเล็กปลาน้อยพวกเนี้ยมันก็ลอยขึ้นมาบางตัวก็ตายเน่าแล้วบางตัวก็ยังแบบหาออกซิเจนอยู่อ่ะ
8: เราคาดว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร
7: ก็คงจะเป็นน้ำที่ท่วมขังมานานนี่แหละเพราะว่าวันนี้ท่วมขังมานี่ก็2สัปดาห์แล้วเพราะว่าหญ้าพวกนี้มันเริ่มเน่าแล้วล่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะขาดออกซิเจนนะ
0: สุดท้ายก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่6มารับเอาปลากระโห้ตัวนี้เอาไปประกอบอาหารซะเลยในโรงครัวแจกจ่ายให้กับชาวบ้านปลากระโห้ยักษ์และผู้ใหญ่บ้านก็พาไปดูกระชังปลาของคุณวิโรจน์ซึ่งเลี้ยงปลาทับทิมริมแม่น้ำปลาจีนบุรีเช่นเดียวกันเนี่ย
1: 18กระชังเนี่ยตายหมดนะคะ
0: ทยอยตายตั้งแต่คืนวันเสาร์ไม่เหลือปลาแล้วรายอื่นก็เช่นเดียวกันได้รับผลกระทบหนักปลารุ่นนี้เนี่ยเลี้ยงเหลือเวลาอีก10กว่าวันก็จับขายแล้วความเสียหายเนี่ยสูงมากโอ้โหท่านผู้ชมนอกจากนี้นักข่าวลงพื้นที่จุดให้อาหารปลาของวัดใหม่กรงทองและวัดปฐุมบูชาในเขตศรีมาโพปลาน้ำจืดหลายชนิดอัปเรตปรากฏคางรวมถึงกุ้ง
1: พากันว่ายขึ้นมาชูหัวบริเวณผิวน้ำอะค่ะ
0: หาอากาศหายใจชาวบ้านกังวลที่มันจะตายกันหมดเนี่ย
1: เนี่ยค่ะ
0: เรียกร้องเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเก็บตัวอย่างน้ำปราจีนบุรีไปตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน
1: ค่ะ
0: อันนี้ปราจีนบุรี
8: ขนาดปลาค้าวัดแน่ๆยังจะไม่รอด
0: ขนาดที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้ชาวเน็ตในเมืองฉะเชิงเทราพากันโพสต์เตือนภัยว่าน้ำจะท่วมสูงบริเวณย่านธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราให้เตรียมรับสถานการณ์ให้เหตุผลว่าช่วงเย็นกรมชลประเมินว่าน้ำจะไหลผ่านเทศบาลเพิ่มจากวันเสาร์อีก8เซนประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในแม่น้ำปลาปะกงเนี่ยสูงคาดว่าอีก3วันน้ำถนนสูงสุดอาจจะเพิ่มอีก20ถึง30เซนคนในเขตเทศบาลเมือง8ริ้วก็แตกตื่นสิครับ
1: เพราะว่าปัจจุบันนะคะย่านเศรษฐกิจก็น้ำท่วมพื้นผิวการจราจรหลายจุดอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือ
0: ขณะที่ทหารสิ่งที่ทำได้กระสอบทรายฮะ
1: เอากำลังมาช่วยชาวบ้านกรอกกระสอบทรายไปแจกจ่ายป้องกันบ้านเรือนค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลบางตีนเป็ดซึ่งเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่มีบ้านจัดสรรมีร้านค้ามีโรงพยาบาล
0: สุดท้ายปภ.ถึงออกมาระบุนะครับว่าช่วงค่ำทุ่มครึ่งน้ำทะเลอยู่ในช่วงไหลลงแล้วช่วงที่หนุนสูงเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูช่วงค่ำที่ผ่านมานี่ฮะถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจริงๆตั้งแต่ช่วงสายซึ่งน้ำในแม่น้ำบางประกงมันเอ่อล้นเข้าท่วมหลายจุดนี่หลังจากนั้นใช่ไหมปิดท้ายกันนะครับทุกผู้ชมล่มเกล้าปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือขยะถูกไหมซึ่งมีการเก็บขยะกันมโหฬารมหาศาลมันไม่ใช่ขยะจากการบริโภคไง
1: มันเป็นขยะ
0: มันเป็นขยะจากความเสียหายจากอุทกภัยท่านผู้ชมแจ้งท่านผู้ชมว่าขยะหนักหน่วงจริงๆในพื้นที่กทม.คุณชัชชาติเมื่อวานนี้พร้อมกับคณะก็ลงพื้นที่ติดตามที่เขตร่มเกล้าแผนฟื้นฟูหลังน้ำรดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และร้านทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังทางรองปลัดกทม.กับรองผู้ว่าพรพรหมระบุว่าปรับแผนการจัดเก็บและกำจัดขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุง
1: ปรับรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะคือแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักนะคะมอบหมายให้สำนักงานเขตบัดดี้เนี่ยร่วมกันรับผิดชอบพื้นที่อย่างชัดเจนตั้งเป้าเอาไว้จะจัดเก็บขยะแล้วก็ฟื้นฟูให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน3วัน
0: ท่านผู้ชมเฉพาะเขตร่มเกล้าวันที่10ตุลาคมวันเดียวได้เท่าไหร่รู้ไหม
1: 1,300ตันค่ะ
0: ถ้ายอดสะสมตั้งแต่30กันยาถึง10ตุลา
1: คาดว่าประมาณ 5,085 ตัน
0: ถ้ารวมทั้งกรุงเทพที่ประสบอุทกภัยเนี่ย
1: สะสมตั้งแต่28กันยามาจนถึง9ตุลาเนี่ย 7,765.02 ตันค่ะ
0: ขนาดที่เมื่อคืนนี้เกือบ4ทุ่มคุณนัชรีใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยโพสต์คลิปขนาดชายคนหนึ่งคว้างข้าวของลงบนพื้นก่อนจะใช้เท้าถีบตู้ที่กองที่พื้นเขียร่ม90เจ้าของโพสต์ระบุว่ามักง่ายเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่น
1: เคหะร่มเกล้าซอย10
0: ก่อนจะแพนกล้อง
1: ไปเห็นกองขยะมะฮือมาที่อยู่หน้าบ้านชาวบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ถามว่าใครจะเป็นคนเก็บ
0: ส่วนชายในคลิปโมโหบอกว่ามันไม่ไหวแล้ว
1: การบริหารจัดการในประเทศกูมันเป็นแบบนี้เหรอวะมันเกินไปหรือเปล่าน
0: ี
9: ่คน
10: นี่ความเดือดร้อนได้สับเอามาทิ้งขยะบ้านเขาเคหะลม9ซอย10
9: อะไร
10: ดู
9: บ้านเขาน
10: ี่บ้านเขาเดือดร้อนมากนะดูคนนี่บ้านเขานี่ขยะแล้วมีพวกอีป้าที่เอามาทิ้งข้างบ้านเขาอีกแล้วใครเก็บอ่ะ
9: เป็นไงอ่ะ
10: คนเก็บ
9: ไม่ได้ไม่ต้องหอกปิดให้หมดปิดให้หมดปิดแม่งให้หมดเลยถ้าอยากปิดก็ปิดให้หมดทั้งซอยชาวบ้านกูเป็นเหี้ยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วไงการบริหารจัดการประเทศกูนี่เป็นแบบนี้เหรอวะหน้าทองก็พอแล้วนะกูมีบอกกูอยู่ตรงเนี้ย
10: นี่ดูความเสียหายนี่คือเขา
9: ให้มึงเดินการกัน
10: อันนี้กองขยะ
9: ให้มึงเดินกันได
10: ้อันนั้นบ้านกูเอามาทิ้งกันลามไปบ้านกู
9: มึงมองอะคนส่วนใหญ่ไงปิดก็ปิดให้หมดเลยมาเรียกไปหมด
10: ความเดือดร้อนของเขาก
9: ูเดือดร้อนมากเลยกูให้แม่งหน้าบ้านก็พอแล้วมาข้างบ้านกูอีก
10: นี่คือความเดือดร้อนของเขานะคะดูเอานี่กองขยะนี่บ้านเขามีหน้าบ้านแต่ไม่สามารถที่จะจอดรถตัวเองได้เลย
9: ใช่ครับ
10: ดู
9: มาคุยกันกูถือว่าคนที่มาทิ้งขยะคือแม่ขวางทางทั้งหมด
1: ก็คือโมโหคนที่เอามาทิ้งอะค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะปิดท้ายเมื่อคืนนี้ผมก็ตามดูว่าคุณมนัสไทยล้วนท่านอินทรีหรือทีเร็กคือตอนเช้าก่อนจะมาลงคะแนนก็โพสต์ข้อความขอบคุณทีมงานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: บอกว่ายังไง
1: เดี๋ยวโพสต์คุณมนัสขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะเช้านี้ขอบคุณน้องๆรายงานเข้ามาว่าไปใช้สิทธิ์กันแล้วอยุธยาปทุมธานีลูกจ้างทยอยใช้สิทธิ์แถวยาวมากครับ
0: 11ตุลาคมวันตัดสิน
1: น้องๆรายงานมาว่ามีผู้ประกันตนมาลงคะแนนมากบางคนส่งข่าวมาบอกลุยน้ำมานะครับขอบคุณมาก
0: ๆคือเมื่อวานนี้ผมเคารพนับถือไงพยายามจะให้ทีมงานติดต่อปรากฏว่าโทรศัพท์ก็ไม่รับติดต่อไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ล่าสุดติดต่อได้แล้วเดี๋ยวกรรมกรข่าวคุยนอกจะชูกรรมกรข่าวคุยนอกจะถามอินทรีพนัสนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอินทรีกับเด็กอมมือเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ยังไง 7:46 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
11: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
14: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริง เปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
17: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
19: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
20: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ทุกวันนะคะ
0: ขนาดไปสิงคโปร์ยังวิดีโอคอลเข้ามาเลย
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเมื่อวานภารกิจของน้ำเตท่านนายกกับภรรยาไปร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอุ้มพระดำน้ำท่านผู้ชม
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
0: เพชรบูรณ์เป็นพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเพชรบูรณ์ประจำปีซึ่งภรรยาท่านก็มาด้วยนะครับคุณธนนท์ชาวบุรกุลในฐานะประธานคณะกรรมการคู่สมรสครม.พัฒนาพร้อมพัฒน์เจ้าของพื้นที่เพชรบูรณ์ไงทำตีสาสุขแล้วก็รวมถึงคุณอัครเดชทองใจสดนายกอบจ.เพชรบูรณ์ประชาชนในพื้นที่ร่วมงานท่านนายกชื่นชมชาวเพชรบูรณ์ที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไว้อย่างเข้มแข็งแล้วท่านใช้คำว่าผมมีบุญวาสนามากเลยนะที่จะมาร่วมงานอุ้มพระดำน้ำเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศที่มีโอกาสมาร่วมประเพณีนี้บางช่วงท่านผู้ชมก็เห็นภาพที่กลายเป็นมีเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นภาพท่านนายกอยู่ในพิธี
21: โดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้ชนคนลุ่มแม่น้ำป่าสัตว์จะได้เริ่มขึ้นณบัดนี
0: ้นี่ท่านผู้ชมฮะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความคึกคักโดยแท้ประชาชนมาร่วมงานรอต้อนรับนายกอนุทินเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการถือป้ายให้กำลังใจท่านผู้ชมถือป้ายให้กำลังใจ
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหน
1: หนูขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะขอให้
0: ท
1: ่
0: านส
1: ู้
0: สู้เพื่อคนเพชรแต่เป็นภาพของสสใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมสาระสำคัญอย่างที่บอกนะครับทุกชมกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนวัดพระแก้วถือป้ายหนูพวกหนูรักพี่หนูเด้อค่ะ
1: ท่านต้องอดทนเด้อค่ะ
0: ขอให้ท่านอดทนกับคำสรรเสริญ
1: คนเพชรรักจริงเด้อค่ะ
0: อดทนกับคำสรรเสริญออกคงหมายถึงอดทนกับเสียงด่าใช่ไหม อันนี้ไงอดทนกับคำสรรเสริญขณะที่ประเด็นเรื่องศึกซักฟอก ศึกซักฟอกท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ฟังจากประธานวิปรัฐบาล
1: คุณกรวีปริศน
0: ากรวีปริศนานันทกุลบอร์ดนะครับท่านผู้ชมว่าเท่าที่ดูณขณะนี้เห็นว่าประเด็นน่าจะซ้ำที่ฝ่ายค้านคุณสาธิตวงศ์หนองเตยของประชาธิปัตย์บอกสัก5วัน
1: ค
0: ่ะอภิปราย18รัฐมนตรี
1: คือคุณกรวีบอกว่าส่วนตัวคิดว่า5วันมากเกินไป3วันน่าจะพอแล้วเพราะว่าประเด็นที่ยื่นเนี่ยมันซ้ำกันซะเป็นส่วนใหญ่
0: อย่างกรณีหัวสว
1: พูดกันมาจนช้ำแล้วก็คงจะหาประเด็นใหม่ยาก
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นทราบว่ารัฐมนตรีที่บริหารอยู่ตอนนี้อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์นะถ้าจะมาอภิปรายอะไรเนี่ยเอาให้ชัดว่าทุจริตอย่างไรมีหลักฐานอะไรให้ชัดว่าไม่เหมาะกับการรัฐมนตรีเพราะการอภิปรายตาม151ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องลงมติอยากจะเห็นหลักฐานนะครับว่าฝ่ายค้านเอามาแสดงว่าบกพร่องในการบริหารอย่างไรประชาชนที่ติดตามการอภิปรายจะได้เห็นการบริหารที่ผิดพลาดอย่างไรเพราะยัตติที่ออกมาเนี่ย
1: มันกว้างจนไม่รู้ว่าใครทำผิดอะไรตรงไหนสุดท้ายเนี่ยการอภิปรายคืออยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่พรรคประชาชน
0: นี่3วันพอ18รัฐมนตรี
1: คิดว่า3วันน่าจะพอแล้วค่ะ
0: ขณะที่เข้าที่ดูเวลาคาดว่าถ้าไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลา
1: น่าจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะ
0: เท่าที่ดูจากยัตติที่กว้างขวางขนาดนี
1: ้รัฐบาลคงใช้เวลาเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปราย
0: ท่านผู้ชมผมเริ่มสงสัยแล้วคำว่า18
1: 18
0: ทำไมต้องเลข18ส่วนตัวนะ
1: 18รัฐมนตรี
0: 18อรหันต์ไห
1: ม
0: หรือฝ่ายค้านจะบอก18มงกุฎอะไรอย่างนี้ไห
1: ม
0: ทำไมต้อง18ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างท่านรัฐมนตรีช่วยดีอีแนนบุญธิดาสมชัยไม่โดนนะ
1: ไม่โดน
0: แม้จะมีเสียงบอกว่าทำไมถึงรอด
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้คุณแนนบอกยังไงน้องไบรท
1: ์คือคุณแนนบอกว่าคงต้องบอกกับที่หลายคนแสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แหละว่ายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เหมือนกับละครบันเทิงทิปไตยจริง
0: ๆด้านเอาอีกแล้วอีกคนนึงละนี่คนที่5แล้วเนี่ย
1: เนื้อหายัตติเป็นนามธรรมมากๆตามปกติยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนแต่ว่าครั้งนี้ข้อความมันดูแล้วเป็นบทละครสมกับฉายาบันเทิงทิปไตย
0: แล้วยังไงต่อ
1: นักข่าวก็เลยถามอะค่ะว่ายัตติอย่างเงี้ยคุณแนนกังวลไหมคุณแนนบอกไม่กังวลแล้วก็มั่นใจได้ว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่มีชื่อในยัตตินะไม่กังวลหรอกเพราะว่าเนื้อหามันเป็นนามธรรมแล้วก็เป็นการใช้สำนวนโวหาร
0: จริงจริงในฐานะที่ทำข่าวมานานเนี่ยยัตติเขาจะบอกกว้างๆเขาคงไม่บอกหลักฐานกับข้อหาหรอกก็ไปให้การบ้านได้ยังไงถูกไหม
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันผมก็ติดตามมายัตติอภิปรายรอบนี้อาจจะมีคำที่ดุเดือดเหมือนด่าเลยอ่ะแต่ถ้าพูดถึงยัตติที่โดดเดือดที่สุดในประวัติการเนี่ยสมัยประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่เดือดกว่า
1: อ
0: ่านไปนี่เลือดออกอ่ะ
1: โดนกรีดค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวก็ตามกันดูพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้สาธิตวงศ์หนองเตยต่อว่านายมนตรีที่มีท่าทีลักษณะเหยียดหยามดูแคลนยัตติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในสภาโดยเฉพาะที่นายกใช้คำว่าเมื่อฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำก็ยื่นยติอภิปรายไม่ลงใจไม่เกี่ยวการตรวจสอบของระบบรัฐสภาคุณสาธิตบอกตอนหนึ่งนะครับตัวชมข้อกล่าวหา5กลุ่ม18รัฐมนตรี1สอว่าบริหารทุจริตต่อหน้าที่2สอว่ากระทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย3ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติที่โดยมิชอบ
1: ปล่อยปละละเลยให้มีคนใกล้ชิดแล้วก็พวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีพฤติการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
0: ยัตติจะเชื่อเห็นคนในระบอบนอนหนู
1: ครอบงำกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลทั้งหลาย
0: เมื่อมีคดีความใดเกี่ยวพันกับพวกพ้องตัวเอง
1: ก็จะใช้อำนาจหน้าที่เข้าแทรกแซงข้าราชการที่เกี่ยวพันกับกรณีนั้น
0: ๆครั้งนี้ไม่ใช่การเล่นเกมการเมืองเพื่อเชิดชูรัฐบาลแต่จะเปิดโปงข้อมูลข้อเท็จจริงให้สังคมเห็นชัดว่าภายใต้หน้ากากความรักชาติ
1: แต่ใช้อำนาจหน้าที่ช่อชนเอื้อประโยชน์พวกพ้องและตนเอง
0: แม้รัฐบาลจะมองว่าเป็นบันเพียงรายการบันเทิงที่ปไตย
1: แต่ตนไม่เห็นว่าการกระทำผิดรัฐธรรมนูญทำผิดกฎหมายหรือการสร้างความเสียหายจากการเบียดบังสมบัติของชาติมันจะเป็นเรื่องบันเทิงใดๆโดยเฉพาะผู้คนต้องเสียหายจนหมดเนื้อหมดตัวจากความผิดพลาดของการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมหรือการบริหารจัดการน้ำท่วมที่ล้มเหลวไม่ใช่เรื่องบันเทิง การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่ความบันเทิงแต่เป็นความเจ็บปวดของคนในประเทศไทยและไม่ได้จบลงแค่เสียงลงมติของฝ่ายว่าฝ่ายใครจะมีมากกว่าในสภาแต่จะนำความจริงมาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้ถึงเบื้องหลังหน้ากากวาทกรรมรักชาติของระบอบนอนหนูเน่าเฟะอย่างไร
0: แล้วก็ยืนยันว่า5วัน18รัฐมนตรีเหมาะสมแล้ว18รัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาพรรคภูมิใจไทยเย้ยคำคุณประยุทธ์เอามาฟาดใส่พรรคประชาชนบันเทิงที่ประทายดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวยติของฝ่ายค้านเลยคุณเท้งรัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนบอกงดโต้ตอบกันในช่วงเวลานี้ดีกว่าให้รอของจริงถ้ามั่นใจขออยู่ฟังตลอดนะการอภิปรายแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้อภิปรายเสร็จแล้วตอบด้วยโต้ตอบกันได้ทันทีเลยไม่ต้องนั่งร้อยใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบถ้ามีข้อมูลอยู่ในหัวลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลาอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ในวันอภิปรายไม่วางใจวันจริงทั้งนี้ทั้งนั้นคณะทำงานยื่นยติของพรรคประชาชนเนี่ยมีรังสิมันโรมเป็นหัวเรือเนื้อหารายละเอียดคุณรังสิมันค่อนเขารู้มากมากกว่าตนซึ่งคุณณัฐวงศ์ระบุนะครับตัวชมไปฟังเสียงดู
20: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
0: จนกระทั่งทำให้ผู้สมุนพรรคประชาชนเนี่ยบางส่วนถล่มคุณปิยบุตรแสงกระดกกลคุณรัฐบวงระบุนะครับว่าไม่อยากให้ยืดเยื้อการแสดงความเห็นของนายปิยบุตรคงไต่ตองมาแล้วระดับหนึ่งและมีเสียงสะท้อนออกมาทุกคนต้องรับฟังผมไม่ไปไล่นั่งความคิดนั่งไล่ความคิดเห็นเป็นรายคำพูดว่าคำพูดไหนเหมาะหรือไม่เหมาะดูภาพรวมที่สำคัญคือประชาชนกับคนตัดสินสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นนายปิยบุตรหรือใครก็ตามรวมถึงผู้ช่วยส.ส.อยากให้ทุกคนกลับมาถามตัวเองว่า
1: เราเข้ามาการเมืองเนี่ยเพราะอะไรถ้าเรายังเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าอยากจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงทำการเมืองให้ดีขึ้นวิธีการปัจจุบันอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ถ้าเป้าหมายปัจจุบันตรงกันก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันก็เท่านั้นเอง
0: ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
2: แจ้งข้อมูล02-424-9755 โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755 สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: เรื่องเล่าเช้านี้8นาฬิกา3นาทีนะครับตัวชอมอ่ะเก็บตกเรื่องอุทกภัยกับความเชื่อมั่นเมื่อวานนี้มีโพออกมา2โพคือนิดาโพกับดุสิตโพบังเอิญตรงกันเกี่ยวกับการรับมือและการช่วยเหลือน้ำท่วมของบุคคลและหน่วยงานต่างๆด้วยความเคารพปรากฏว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยรั้งท้ายทั้ง2โพเลยกรณีดุสิตโพเนี่ยท่านให้คะแนนการทำงานของบุคคลหรือหน่วยงานต่อไปนี้ในการรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้กี่คะแนนเต็ม10อันดับ1คือทหารในพื้นที่ 6.37 อันดับ2คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.
1: 5.44 ค่ะ
0: อันดับ3คือปภ.
1: 4.74
0: อันดับ4คือผู้ว่าในแต่ละจังหวัดที่ประสบภัย.
1: 4.63
0: อันดับ5คือฝ่ายค้าน.
1: 4.56 คะแนน
0: อันดับ6
1: กรมชลประทานค่ะ. 4.35
0: เรียงลำดับไปก็คือสสในพื้นที่อันดับ8กรมอุตุ
1: อันดับ9ถึงจะเป็นรัฐบาลและอันดับ10คือนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: เหลือแค่
1: 3.34 สำหรับรัฐบาลและนายก 3.08
0: เอาเรียกว่าอันนี้คือดูสิโพคือรั้งท้ายเลยท่านผู้ชมถ้ามองในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยอันดับ2นะ
1: ค่ะ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 95อันดับ 2 30.23 บอกไม่มีใครน่าชื่นชมอันดับ3
1: ผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ 16.41%
0: แล้วก็ตามด้วยทีมงานผู้ว่า 9.62 เป็นทหารแล้วก็เป็นสส.ในพื้นที่ 8.63สกในพื้นที่ 7.40

0: ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงถล่มบ้านเรือนอาคารและสะพานรวมถึงโรงไฟฟ้ามวลน้ำมหาศาลบ่ามาตามแม่น้ำบูดูกันทักกี
1: ในเขตก่อข้าค่ะทางตอนกลางของประเทศนะคะ
0: จะเห็นว่ามาจากหุบเขาแล้วพัดเอาอาคารทั้งกลุ่มหายไปกับสายน้ำเนี่ยดูเถอะโอ้โหบ้านทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นว่าความเสียหายบ้านเรือนราว12หลังสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและอุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนหายไปกับน้ำในเวลาไม่กี่ชั่วโมงระดับน้ำนัดจุดตรวจวัดแห่งหนึ่งที่แม่น้ำสูงขึ้นจาก2เมตรกลายเป็น 8.5 เมตรมากกว่า4เท่าเนี่ยในปานประกาศอพยพชาวบ้านไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานคนชีวิตหรือบาดเจ็บณขณะนี้แต่ว่าหน่วยงานภัยพิบัติระบุว่ามีหญิง2คนกับชาย3คนยังติดต่อไม่ได
1: ้ส่วนกองทัพก็รายงานว่าช่วยผู้ประสบภัยได้49คนนะคะ
0: โอ้โหเหตุการณ์ดินถล่มในหมู่บ้านชัมนูบรีในเขตกอค่าที่ว่านี้เนี่ยห่างจากเมืองหลวงกาดบันดุ
1: ไปทางที่ตะวันตกประมาณสัก100กิโลเมตรค่ะได้ปิดกั้นทางไหลของแม่น้ำบูดีกันทกีนะคะน้ำก็เลยท่วมในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำสาเหตุที่เกิดเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ชาวบ้านในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยระบุว่าเห็นเหตุการณ์เหมือนกับหิมะมันถล่มก่อนหน้าค่ะ
0: เอาอีกนะ
2: ฟอกเอ้ยลอยอยู่ยาโอ้ไป
0: ท่านผู้ชมไปดูน้ำท่วมใหญ่สุมาตราตะวันตกอินโดนีเซียหลังฝนถล่มหนักนี่อินโดนีเซียครับอุทกภัยในเขตโกโตทันกาซึ่งอยู่ในเมืองปาดังทางตะวันตกของเกาะสุมาตราอินโดนีเซียเป็นภาพน่ากลัวแบบนี้ต้องมีการอพยพกันต่อเนื่องตั้งเย็นจนถึงกลางคืนวันเสาร์ช่วยชาวบ้านเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหหัวดูแรงส่วนที่ชิลีประเทศในอเมริกาใต้น้ำป่าซัดถล่มเมืองหลวงครับโอ้โห
1: นี่ค่ะนี่คือถนนในกรุงซานติอาโกนะคะมาแบบนี้แล้วพัดรถหลายคันหายไปเลยค่ะคือฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักที่กรุงซานติอาโกนะคะแล้วมันเกิดดินถล่ม
0: โอ้โห
1: เนี่ยค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าเรื่องใหญ่ของโลกนะครับทุกชมนั่นก็คือฮูตีกบฏฮูตีในเยเมนถล่มสนามบินซาอุดิอาระเบียในเมืองหลวงโดยหน่วยงานการบินพลเรือนของซาอุยืนยันเมื่อวานนี้ว่าการโจมตีครั้งใหม่ในกรุงริยัด1วันหลังจากเพิ่มโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในริยัดก็แปลว่า2วันติดเลยวันเสาร์โจมตีสนามบินคิงคาลิดในริยัดซึ่งเมื่อครั้งนั้นเนี่ยเสียชีวิต13บาดเจ็บกว่า300ล่าสุดโจมตีอีกท่านผู้ชมสนามบินนานาชาติคิงคาลิดตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของฮูตีครั้งในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เรียกว่ารอบที่2โอ้สนามบินหลักเลยนะครับเนี่ยโฆษกทหารฮูตีแถลงทางโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์อ้างเราหามรับผิดชอบว่าเป็นผู้โจมตีเมื่อวันเสาร์และระบุว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินในเมืองดัมมัมซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของซาอุดิอาระเบียด้วย
1: รวมถึงโจมตีสถานที่2แห่งของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ซาอุดิอารามโก้ด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้ เมื่อวานนี้เนี่ยฮูเต

0: ออกคำเตือนใหม่ล่าสุดถึงสายการบินนักเดินแทนและพนักงานสายการบิน
1: ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สนามบินต่างๆของซาอุดิอาระเบีย
0: นี่ฮะสายบินโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการตอบโต้กบฏฮูตีในเยเมน
1: หลังจากที่สนามบินในกรุงริยาดถูกถล่มนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือสหรัฐจะเข้าไปมีส่วนพัวพันในสมรภูมิระหว่างฮูตีกับซาอุดิอาระเบียหรือไม
1: ่คือ
0: ทรัมป์บอกว่า
1: เราอาจจะทำเช่นนั้นเรากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ค่ะ
0: และเราเพิ่งทราบข่าว
1: เกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นเราจะตัดสินใจกันต่อไปซึ่งเรามักจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว
0: แหล่งข่าวในซาอุดิอาระเบียบอกกับเอฟเอสนาว่าซาอุกำลังร้องขอการสนับสนุน
1: ด้านการป้องกันประเทศ
0: อย่างเร่งด่วนจากสหรัฐ
1: สืบเนื่องจากการโจมตีนี่แหละค่ะ
0: อืมและแน่นอนภูมิภาคนี้กระทบปากท้องหมายถึงพลังงานแจ้งย้ำท่านผู้ชมเมื่อวันเสาร์เนี่ย IRGC ก็ยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันแล่นชนทุ่นระเบิดในช่องแคบพอหมดเกิดไฟลุกท่วมเนี่ยท่านผู้ชมเป็นการโจมตีเรือบรรทุกแก๊สปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า NV Sunshine ขณะพยายามจะแล่นผ่านช่องแคบพอหมดโดยใช้เส้นทางที่อิหร่านบอกผิดกฎหมายจะเห็นภาพนี้โอ้โหขณะที่เซนคอมของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองกำลังสหรัฐก็ได้โจมตีเรือสินค้าพาณิชย์ลำหนึ่ง
1: ที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐในอ่าวโอมานค่ะทำให้ไม่สามารถแล่นต่อไปได
0: ้นี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและกระทบกับเราแน่นอนท่านผู้ชม8:13 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
7: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: โดนไล่ออก
2: จะเริ่มเกมครับรายันแชกีครับไล่บอลกลับไปให้กับจารุจิดานารุมาเตะยาวขึ้นไปเซมิโยจ่ายมาแชกีดีไปให้กับเอนโซตั้งป๊อปยิงลูกนี้ได้ออกแรงเซฟครั้งแรกครับอาลิสันเบเกอร์ครึ่งหลังนี้ต้องออกแรงเยอะเลยครับจารุจิดานารุมาประตูยังพาบอลผ่านมาได้แล้วคราวนี้เป็นกราวเฟนแบกฝ่ายกราวเฟนแบกต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาโดนใบเหลืองอ้าวระวังไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่2
3: จังหวะที่ซิตี้จะขึ้นเกมรุกมาเนี่ยเขามาตัดฟาวตรงเนี้ยนะครับมาตัดฟาวชินิมิโดกู
2: โดกู
1: เลี้ยงตัดเข้าไปในโดกูตัดสินใจยิงเองบอลไปที่ฮาลันแล้วยิงลูกนี้ไม่พลาดแล้วครับเออลิบราฮาลันกับเท้าซ้าย
2: พอโดกูลงมานี่บอลมาที่เขาตลอดเลยครับเชิญวิโดกูโดกูเลี้ยงตัดเข้าไหนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชงศูนย์สุดยอดจริงๆครับลูกยิงของเชิญวิโดกูนี่ก็เป็นลูกถนัดของเขาเหมือนกันนะครับเลี้ยงตัดเข้าในแล้วไม่มีใครขวางก็ยิงเสียบเสาไกลเลยครับ โดกูให้ไปแอนเดอร์สันแชกี้โอ้โหหลุดมาแล้วโอ้ดูแชกี้เหลือเกินจริงๆครับโอ้โหจากยอสโกกอดิโอโอ้โหเป็นพระเอกเลยครับ3ประตูต่อ0เป่าจบเกมตอนไหนแล้วก็เป่าหมดเวลาครับแมนซิตี้บุกมาถล่มลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์3ประตูต่อ0
4: บอริสการ์ดนำแมนซิตี้แม้จะมีคดีที่พรีเมียร์ลีกตัดสินเกี่ยวกับคดีเรื่องการไม่แฟร์เกมหมายถึงรายได้รายจ่ายเนี่ยชนะ6นัดรวด18แต้มเลี้ยวภูคาบ้านแพ้นัดแรกแล้วยับเลยอย่างที่เห็น
5: ค่ะ
4: เรียกว่าแนวลึกหมายถึงผู้เล่นที่จะลงไปทดแทนเมื่อมีนักเตะเจ็บไม่พอและจุดเปลี่ยนอย่างที่ว่าเอาไม่พูดคู่อื่นและช่างมันท่านผู้ชมขอบคุณ
5: ขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะคะ
4: เรามาปิดท้ายกันท่านผู้ชมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมจำอดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายในจ้างท่านนี้ได้ไหม
5: ค่ะ
4: ทวีเกียรติรองสวัสดิ
5: ์ค่ะ
4: ซึ่งเป็นมาในนามของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานประเทศไทยไทยอินเตอร์ซิตี้ท่านผู้ชมคนนี้เนี่ยโด่งดังมากเคยพูดถึงประเด็นจำใส่กระโหลกไว้จำได้ไหม
5: จำใส่กระโหลกเอาไว้ซะบ้าง
4: แชทหลุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะรวมถึงเสือเฮงซวยนี่ก็มีคงจะจำได้ท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าช่วงหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาไปชี้แจงในการบริการติดตามงบประมาณซึ่งถูกซักไซ้ไร่เรียงและก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเนี่ยท่านผู้ชมโดยอ้างว่าถ้าเป็นของที่ก่อนบอร์ดชุดนี้จะเข้ามาไปเปิดเผยรายละเอียดของเขาไม่ได้จะรับผิดชอบอะไรยังไงครั้งนั้นมีความดุเดือดเกิดขึ้นเอาไปว่าคุณทวีเกียรติขนาดลงในทีมซึ่งความจริงดูทั้งทีมเนี่ยแข็งแรงมากนะมีอดีตนายกสมาคม SME ไทยมีสมาคมรถบรรทุกอย่างทองอยู่คงขัน
5: ค่ะ
4: แข็งแรงมากปรากฏว่าล่าสุดผู้ชนะเขาได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยฝั่งนายจ้างเนี่ยท่านผู้ชม
5: ฝั่งนายจ้างที่ได้มากสุด4,798 คะแนนค่ะ
4: นี่ท่านผู้ชม 7,000 แล้ว
5: อ๋อ 7,000 กว่าแล้ว
4: 7,252 คะแนนขณะที่คุณทวีเกียรติได้เท่าไหร่นะ
5: คุณทวีเกียรติได้333คะแนนค่ะตัวเลข 8:00 น.เช้า
4: อ๋อถือว่าได้มากทีเดียวนะ333เนี่ยฮะมากกว่าคราวที่แล้วด้วยนะแต่ถ้าห่างจากคนที่ได้ที่1เนี่ยประมาณ25เท่าประมาณ25เท่าเดี๋ยวไปเก็บตกกันต่อในกบกองข่าวคุยนอกจอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ประกันสังคมเนี่ยเมื่อวานนี้ร้อนแรงอย่างที่ว่ามามีเกร็ดสักหน่อยปัญหาเมื่อวานนี้ไม่ใช่ไม่เกิดนะมีท่านผู้ชมรายหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคุณเอมาใช้สิทธิกระทรวงแรงงานที่ดินแดงอ่ะที่เขาเช่าโรงอาหารของกระทรวงแรงงานที่ใช้เงินจากผู้ประกันตนจำได้ไหม
5: จำได้ค่ะ
4: ปรากฏว่านี่เจ้าตัวเป็นยังไง
5: พอมาถึงปุ๊บอะค่ะงงหนักเลยเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบัตรของเธอน่ะมีการมาใช้สิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: เช็คชื่อแล้วปรากฏว่า
5: เจ้าตัวบอกนี่เพิ่งมาถึงค่ะจะมีคนมาใช้ไปได้ยังไงเจ้าหน้าที่แจ้งอย่างนั้นนะคะก็เลยสับสนสุดท้ายเจ้าหน้าที่เอาบัตรประชาชนของเธอไปตรวจสอบข้างนอกประมาณ 2-3 นาทีพอไปตรวจสอบดูลำดับดูรายชื่อในระบบพบว่ามีรายชื่อเป็นผู้ประกันตนจริงแล้วก็ยังไม่ได้มีการลงลายมือชื่อเซ็นรับบัตรแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าในข้อมูลในระบบมันขึ้นว่าสถานะคือมาใช้สิทธิ์แล้ว
4: นี่ไม่รู้มีเท่าไหร่นะเนี่ย
5: เจ้าหน้าที่บอกน่าจะเกิดจากระบบแฮงค่ะ
4: หรืออีกสักรายนึงท่านผู้ชมในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมีท่านนึงเป็นผู้ประกันตนหารายชื่อตัวเองไม่เจ
5: อ
4: คุณทันรดี
5: อายุ28เป็นผู้ประกันตนมาตรา33
4: เธอตั้งใจมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเลือกตั้งประกันสังคมโดยเฉพาะ
5: ทีนี้พอตรวจสอบผ่านออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปพลิเคชันนะคะพบว่าไม่พบสิทธิ์
4: ทั้งที่
5: ที่เธอลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
4: ซึ่งณขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นเพราะแอปล่ม
5: ใช่มันน่าจะเกิดจากเว็บหรือแอปล่มอะค่ะแล้วมันเป็นช่วงเวลาสำคัญนะมันครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะค่ะ
4: เธอยืนยันนะครับผู้ชมลงทะเบียนไปแล้ว SMS ก็แจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จแต่ไม่ได้ SMS แจ้งเตือนให้มาใช้สิทธิ์ที่ไหนขนาดเดียวกันเตือนเรื่องเลื่อนก็ไม่ได้เช่นเดียวกันหลังผ่านน้ำท่วมมาไม่รับ SMS แจ้งเตือนอีกแต่จำคร่าวๆว่าตัวเองลงไว้ที่เขตดินแดงก็ปรากฏว่ามาถึงไม่เจอท่านผู้ชมตอนบ่ายสามครึ่งยังหาวิธีสอบถามกับเจ้าหน้าที่ไม่เจอชื่ออยู่เลยว่าตกลงยังไงเธอถอนหายใจแล้วบอกว่ามันน่าเศร้ามากเลยนะ
6: พอมาแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์อะค่ะเพราะว่าเหมือนลงทะเบียนรอบแรกเราเว็บมีปัญหาแล้วเขาก็เลยเปิดให้ขอใหม่อะค่ะซึ่งข่าวนั้นเราก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็พอมาเช็คอีกทีวันนี้ก็แบบไม่มีสิทธิ์แล้วค่ะแล้วอย่างของหนูมันก็เช็คไม่ได้อีกแล้วเพราะว่า OTP มันก็ให้แค่2รอบกังวลก็ตั้งใจมาเลือกมากๆเพราะว่าจริงๆก็อยากที่จะเลือกอะค่ะแต่ว่าแปลกใจอะค่ะแปลกใจทุกอย่างที่เจอเลยใช่ค่ะนี่ก็เหลือเวลาอีกไม่มากเศร้าอ่ะก็รู้สึกเสียสิทธิ์อ่ะรู้สึกแบบท้อตั้งแต่เลือกเลยอ่ะอย่างเว็บล่มเนี่ยจริงๆเราไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันต้องรองรับอยู่แล้วคือแบบเหมือนคนต้องมาเช็คอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นตั้งแต่เช้ายันถึง4โมงมันก็ยังเจอปัญหาเว็บล่มอีกเนี่ยค่ะมันก็ไม่ควรเกิดมันก็มีหลายคนที่แบบไม่ได้สิทธิ์เขาก็เสียกันไปหลายสิทธิ์แบบแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงอะค่ะ
4: สุดท้ายเป็นยังไง
5: ก็คือไม่ได้ใช้สิทธิ์อะค่ะจนหมด4โมงเย็นไปก็คือยังหาไม่ได้ว่าตัวเองต้องอยู่ตรงไหนอย่างไรอะค่ะเพราะว่าเว็บมันล่ม
4: เสียสิทธิ์ไป
5: เสียสิทธิ์ไปเลยค่ะเธอบอกมันไม่ควรเกิดเลยจริงๆค่ะ
4: อันนี้ก็เหลือเชื่อนะนาทีสุดท้ายก็ยังเกิดปัญหาเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนี้ภาพบรรยากาศความคึกคักเมื่อวานเกิดรถราติดขัดกันมากมายอย่างที่เราทราบเนี่ยผู้คนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งของการเมืองไทยอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมฮะคุณยิ่งชีพอัญชานนท์จากไอรอได้โพสต์ภาพที่คุณเท่าพิภพลิ้นจิตกรสสกทมพรรคประชาชนไปถ่ายภาพบริเวณหน่วยนับคะแนนหน่วยหนึ่งซึ่งก็เห็นภาพว่าหมายเลขของผู้สมัครประกันสังคมก้าวหน้าจะเห็นเลยนี่แน่นเอียดเลยตัวคุณยิ่งชีพเขียนข้อความว่าไอ้จุดๆคะแนนล้นกระดานคุ้นถ้ากระแดนล้นกระดานมันเคยเกิดขึ้นตอนหัวสวไงจำได้ไหมแต่อันนี้มันต่างกันตรงที่ว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์หมายถึงผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์อ่ะโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูเขามีการไลฟ์บางจุดของประชาชนเนี่ยตั้งแต่นับคะแนนทีแรกผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเขตเมืองหลายจุดนะครับตัวชมคนแหนกันไปเข้าคิวใช้สิทธิ์สีลมคอมเพล็กซ์นี่ก็เยอะดินแดงนี่ก็มากนนทบุรีนี่ก็เยอะสมุทรปราการนี่แน่นปรากฏว่านับคะแนนช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนไม่มีทีมอื่นส่งอ่ะนึกออกไหม
5: ค่ะ
4: คือนับยังไงก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยมี38บางคนหนึ่งถูกไหมซึ่งก็เป็น การมาทดแทนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปนี่สังเกตดูอาจตอนนั้นยังคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวคะแนนกลุ่มโรงงานคงจะมานะที่ไหนได้ม้วนเดียวจบอ่ะไปดูคะแนนล่าสุดปิดท้ายท่านผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจออ่าดูคะแนนล่าสุดขึ้นมาสิขึ้นมาข้างหลังเลยอาจจะได้เห็นภาพเนี่ยคือตอนขานคะแนนเนี่ยโอ้โหอ้าวนี่ฮะท่านผู้ชม
5: ค่ะ
4: ขณะนี้นับไปแล้ว 87.87
5: แต่ละฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ
4: ก็ปรากฏว่าอันดับ1ธนพงษ์เชื้อเมืองพันลงมาถึงอันดับ7ซึ่งมาแทนที่คุณชลิตที่ถูกตัดสิทธิ
5: ์ค่ะ
4: ตอนนี้เนี่ย 650,000 ถึง 690,000อันดับ8ได้เท่าไหร
5: ่18,659ค่ะ
4: เอาไม่พลิกมั้ง
5: มันห่างมากอะค่ะ
4: กรณีของฝั่งนายจ้างอัด7อันดับแรก 7,000 ขึ้นไปถึง 7,211 อันดับ8
5: 777คะแนนค่ะ
4: 10เท่า
5: ค่ะ
4: เดิมเนี่ยเมื่อคืนนี้เหมือนประกันสังคมจะแถลงแล้วก็มีการแจ้งสื่อสารมวลชนว่าวันนี้10โมงถ้าทุกหน่วยส่งคะแนนมาเสร็จจะแถลงยกเว้นว่าถ้าส่งคะแนนไม่เสร็จภายใน10โมงก็จะแถลงในช่วงบ่ายหลายคนก็ไปกังวลไงว่าเกมจะพลิกหรือไม่ประการใด
5: ค่ะ
4: โอ้นี่ถ้าขนาดนี้ยังพลิกอีกเนี่ยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
13: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
14: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
15: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
16: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
17: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
18: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์สวิทในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
19: ติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เราทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางวิทยุทุกท่าน FM 106ค่ะและคุณผู้ชมทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ด้วยสัปดาห์นี้เราแจ้งทราบกันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์สัปดาห์นี้ใครจะไปติดต่อหน่วยงานราชการใดตรวจเช็คก่อนออกเดินทางจากบ้านของคุณว่าหน่วยราชการนั้นๆหยุดหรือไม่คำว่าหยุดในที่นี้ออฟฟิศสถานที่ทำงานไม่มีคนหรืออาจจะมีคนเป็นบางแผนกแต่วันจันทร์12ตุลาคมมติครม.บอกให้ข้าราชการ work from homeพรุ่งนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญวันนวมินทรมหาราชเป็นวันหยุดทุกคนหยุดอยู่แล้วนะคะ13ตุลาคมวันอังคารแล้วก็ถัดไปพุธ14พฤหัสบดี15พุธพฤหัสข้าราชการ work from home ศุกร์16หยุดเลยราชการหยุดศุกร์16ดังนั้นจึงได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะติดต่อหน่วยงานราชการใดๆตลอดทั้งสัปดาห์นี้คุณลองโทรศัพท์ไปสอบถามกันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเราไม่หยุดค่ะน้องปุ๋ยเราไม่หยุดเราไม่ใช่ข้าราชการนะจ๊ะเราไม่หยุดถึงจะเอกชนชาวบ้านเขาหยุดเราก็ไม่หยุดจ้ะปุ๋ยจ๋าถ้าตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันต่อเนื่องไปปุ๋ยบอกพี่โอ๊คยังได้หยุดเสาร์อาทิตย์หนูยังได้หยุดแค่1วันอุ๊ยตายพูดเสียงดังเกินไปละนะคะเขาเรียกนะเรื่องภายในครอบครัวความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าแต่พี่ชอบเอาความในออกมาฉายนะคะสนุกดีบอกหัวหน้าไม่ถูกใจสิ่งนี้มาเตือนเรื่องอากาศตกลงยังไงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งกรมอุตุทั้งเพจทีลมฟ้าอากาศบอกว่ากรุงเทพจะฝนกระหน่ำเลย10-11แต่ไม่ได้ไปว่าเขานะคือมันดีแล้วนะฝนไม่กระหน่ำแต่เห็นใจมากๆพี่น้องทางตะวันตกเพชรบุรีบ้านเกิดดิฉันอ่วมเลยน้ำท่วมเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีเจอฝนกันหลายพื้นที่แล้วท่วมเยอะเลยค่ะเป็นภาพที่เราเห็นกันมาหลายจังหวัดปีนี้หนักมากประเทศไทยหนักมากทำให้อดเป็นห่วงเดี๋ยวพอเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการทางใต้โอ้ยเห็นหลายๆจังหวัดตอนนี้นะไล่กันมาตั้งแต่น่านโน่นอะปลาจีนฉะเชิงเซาก็ยังอ่วมนะคุณบ้านสร้างยังหนักนะปลาจีนนะฉะเชิงเซานะน้ำยังล้นกันอยู่เลยค่ะอยุธยาอันนั้นก็ท่วมซ้ำซากท่วมแล้วท่วมอีกนี่ไปฝั่งเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีแล้วกรุงเทพเมื่อวานนะเมื่อวานวันที่11นี่นะยังเห็นคนทำติ๊กต็อกเขาเขียนเวลาด้วยแถวร่มเกล้าลาดกระบังน้ำยังอยู่ในบ้านเขาอยู่เลยค่ะผ่านมาตั้งกี่วันแล้วอะตั้งแต่26กันยาอุ้ย26กันยายัน11ตุลาน้ำยังอยู่ในบ้านเขาประมาณหน้าแข้งอยู่เลยแล้วน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วด้วยคุณผู้ฟังยังมีคนเดือดร้อนอีกเยอะมากๆเลยค่ะปีนี้ฝนน่ากลัวแล้วก็ยังคงมีคำเตือนต่อเนื่องเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุยังเตือนต่อเนื่อง12-13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนต่อเนื่องว่าฝนตกแต่ทีนี้อย่างนี้คุณลองฟังนะอันนี้กรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่11ตอน5ของ12ตุลาคมคือวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายงานฝนว่า10-11ฝนจะหนักที่กรุงเทพปริมณฑลด้วยใช่ไหมแล้วพอจันทร์12อังคาร13ฝนจะลงใต้แต่กรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดตี5ของ12ตุลาบอกว่าวันนี้12ตุลาฝนอยู่ใต้แต่พอ13ตุลาทำไมมันตีกลับขึ้นมาพรุ่งนี้13ตุลากรมอุตุบอกว่าฝนจะตกหนักเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้งงค่ะตอนแรกบอกฝนจะตกหนักภาคกลางใช่ไหมแล้วก็ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะอยู่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วพอ12 13จะลงใต้ไปละสำหรับฝนตกหนักชุดนี้แต่ไปๆมาๆวันนี้ใต้แต่พอ13ตุลาคมกลับตีขึ้นมาเหนือตอนล่างตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เจอฝนตกหนักพรุ่งนี้13ตุลาค่ะ นี่เป็นประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับล่าสุดนะที่ออกประกาศกันมาเป็นฉบับที่11ณตอน 5:00 ของ12ตุลาคมเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้แปลกไหมอากาศแปลกค่ะโฟกัสเฉพาะในส่วนของวันนี้นะ12ตุลาคมที่บอกว่าฝนไปตกหนักทางใต้จังหวัดอะไรเจอบ้างค่ะวันนี้12ตุลาคมนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลฝนตกหนักวันนี้12ตุลาคมแปลกๆอากาศแปลกทีนี้ถ้ารายวันล่ะพยากรณ์อากาศกันแบบ24ชั่วโมงข้างหน้า24ชั่วโมงข้างหน้าของ12ตุลาคม6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้โฟกัสใต้เลยฝนตกหนักบางแห่งไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ด้วยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมไทยตอนบนทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทะเลอันดามันอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังมาไล่เรียงจังหวัดและรายภาครายจังหวัดภาคเหนือฝนไม่เยอะนะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนมากกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ชลบุรีระยองจันทร์ตราดใต้ฝนเยอะ12ตุลาคมใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลวันนี้กรุงเทพปริมณฑลก็ฝนไม่เยอะนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นี่เป็นอากาศเฉพาะวันนี้ก่อน9เฉพาะวันนี้ก่อนนะคะ12ตุลาคม30จังหวัดนะคะที่จะเจอฝนแต่ว่าเยอะสุดจะเป็นทางภาคใต้รัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัดวันนี้พรุ่งนี้12 13ตุลาคมต้องฟังคำเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก12 13ตุลาคมประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมของกรมทรัพยากรธรณีแบ่งเป็น3ภูมิภาคภาคเหนือ3จังหวัดจังหวัดตากให้ระวังที่อำเภอพบพระกับอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีระวังที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรระวังที่อำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดที่จังหวัดกาญจนบุรีระวังที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานกับอำเภอบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดเลยค่ะเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะภาคใต้10จังหวัดและระบุอำเภอไว้ด้วยที่จังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมวิภาวดีจังหวัดชุมพรที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอร์อำเภอเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนกับย่านตาขาวจังหวัดยะลาอำเภอบันดังสตาและทานโตนี่คือจังหวัด15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก12 13ตุลาคมรัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสัญญาณผิดปกติฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินโคลนจากพื้นที่ลาดชันขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปจุดปลอดภัยทันทีแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย 2วันนะวันนี้พรุ่งนี้12 13 15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมไหลหลากน้ำป่าฉับพลันดินโคลนถล่มได้นะคะตามนี้เฝ้าระวังกันไปกาญจนบุรีเองฝนถล่มหนักหลายชั่วโมงตัวเมืองถนนน้ำท่วมไปหลายพื้นที่เลยค่ะกาญจนบุรีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลายจุดทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นผิวการจราจร1ช่องจราจรนะก็เลยทำให้เส้นทางลงจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงเส้นทางเดียวนะคะถนนสายอู่ทองระดับน้ำก็ท่วมพื้นผิวถนนสูงประมาณ30เซนจักรยานยนต์วิ่งไม่ได้แม่น้ำแม่กลองฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำแม่กลองปรับตัวสูงขึ้นถนนหลายสายรถวิ่งไม่ได้เลยสรุปแล้วตอนนี้ที่เห็นหนักๆจะเป็นโซนตะวันตกเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้มีน้ำท่วมขังนะคะตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่จังหวัดต่างๆเหล่านี้บ้างหรือตรงไหนบ้านใครน้ำยังท่วมอยู่บ้างคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแจ้งทราบกันหน่อยนะทาง Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ข้างใต้การไลฟ์ที่คุณเห็นหน้านี้ที่หน้าไลฟ์จัดรายการอยู่ตอนนี้นะครับพื้นที่ไหนน้ำยังท่วมอยู่บ้างแจ้งทราบกันสักนิดหนึ่งจะได้เล่าสู่กันฟังแล้วก็สะท้อนเสียงของคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปให้การช่วยเหลือกันด้วยเราจะพักช่วงแรกกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของรายการประเด็นที่น่าสนใจรอคุยกันต่อเนื่องคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่หน้าเดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
6: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า MUX The Next Peakยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
13: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter ดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: นาฬิกา47นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะวันจันทร์12ตุลาคม2569เดือนตุลาคมนี้คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือThe 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการวันนี้แหละค่ะ 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากภาคไทยภาคทอและภาคพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยจะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook AM นะนี่น่าบอกเป็นตัวสะกดคุณจะได้สะกดกันได้ง่ายๆเผื่อจะเข้าไปดูนะคะ AM2026 Thailand นะ facebook.com/AM2026 Thailand นั่นเองประชุมใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้ประเทศไทยเปิดฉากการประชุมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026 อย่างเป็นทางการศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโอ้ผู้นำทางการเงินเป็นผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมงานรวมๆแล้วเกือบ 16,000 คน191ประเทศทั่วโลกดร.เอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังบอกว่าการประชุมระดับโลกครั้งนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีเงินหมุนเวียนทันที 1,050 จนถึง 2,250 ล้านบาทจากการพำนักเฉลี่ย 7-10 วันใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันกระจายรายได้สู่ภาคโรงแรมการท่องเที่ยวร้านอาหารสินค้าชุมชนโดยตรงเปิดเวทีแสดงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI ยานยนต์ไฟฟ้า EV ไฮไลท์สำคัญวันแรกวันนี้ตอนเย็น12ตุลาคมนายกอนุทินเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ชูนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสู่สายตาประชาคมโลกพื้นที่ไทยแลนด์พาวิเลียนแบ่งออกเป็น3โซนหลักโซนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลสาธารณะโชว์ความสำเร็จของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Codeโซนการรับมือสภาพภูมิอากาศนำเสนอระบบบริหารจัดการน้ำพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โซนเศรษฐกิจสุขภาวะนำเสนอระบบสาธารณสุขไทยนวดไทยอสมการแพทย์แม่นยำและอุตสาหกรรมเวลเนสฝั่งการประชุมวิชาการระดับสูงดร.เอกนิติจะเข้าร่วมการถกแถลงร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามุ่งเน้นเพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงของประชาชนเราได้ประโยชน์เยอะมากค่ะกับการเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่ทุกประเทศที่จะได้มีโอกาสเป็นครั้งที่2ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีดูเหมือนจะมีแค่ไทยญี่ปุ่นแล้วก็อีกหนึ่งประเทศเท่านั้นเองที่เคยได้เป็นเจ้าภาพซ้ำสองเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆนะคะเราก็เป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านให้ดีที่สุดทางรัฐบาลแจ้งอย่างนี้ค่ะรัฐบาลแจ้งประชาชนเลี่ยงเส้นทางกันหน่อยนะเพราะว่าการประชุมรอบศูนย์เศรษฐกิจจะมีรถเยอะก็คนเข้าร่วมหมื่นกว่าคนนะคุณแต่ว่า VVIP จริงๆเนี่ย400กว่าคนนะคะแต่ว่ามาร่วมประชุมเนี่ยเป็นหมื่นดังนั้นการจราจรจะเยอะมากตรงนั้นรัฐบาลขอเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุม IMF World Bank 12-18 ตุลาคมค่ะช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพอาจจะมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมดังนั้นแนะนำประชาชนใช้บริการรถสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานีสุขุมวิทรวมไปถึง BTS อโศกนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดเพราะบางจุดบางช่วงเวลาปิดถนนด้วยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษค่ะ1เลยถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติเพราะศูนย์เศรษฐกิจอยู่ตรงนั้น2ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงษ์เพราะเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้ร่วมประชุมระดับสูง3ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ4พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์จักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็5เส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4อาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษค่ะต้องอำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมผู้ใช้รถใช้ถนนเผื่อเวลาซะหน่อยนะคะในการเดินทางติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะคนเยอะจริงๆจะมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่วง 12-18 ตุลาคมตรวจสอบเส้นทางก่อนการเดินทางถ้าจะมาละแวกนี้นะละแวกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งทราบกันนะคะจะได้หลีกเลี่ยงกันได้ถูกต้องเนาะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปเจอเรื่องการปิดการจราจรแล้วคุณจะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเนื้อเรื่องการไปธุระปะปังไม่ทันนะทำนองนั้นก็ต้องแจ้งทราบกันเอาไว้ด้วยคุณผู้ฟังเห็นข่าวเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการสนามบินที่สนามบินใช้เครื่องบินนะคะว่าจะมีการเปิดกระเป๋าของคุณทราบเรื่องนี้หรือยังจากกรณีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องชี้แจงแนวทางเปิดตรวจกระเป๋าโหลดเฉพาะมีเหตุสงสัยเริ่ม16ตุลาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่ะซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่16ตุลาคม69เป็นต้นไปโดยดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินเพื่อค้นหาสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานผู้โดยสารและเที่ยวบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยระบุว่าหากสัมภาระผ่านการตรวจคัดกรองแล้วพบความผิดปกติหรือมีอะไรต้องสงสัยอาจต้องตรวจค้นเพิ่มเติมบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบโดยจะดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ขอบเขตอำนาจและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมย้ำทุกกระบวนการมีขั้นตอนและหลักฐานที่ตรวจสอบได้หากผู้โดยสารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจค้นหรือพบทรัพย์สินสูญหายหรือสงสัยว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องสามารถขอให้ผู้ดำเนินการสนามบินตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงได้ดังนั้นก่อนเดินทางผู้โดยสารควรตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามหรือวัตถุอันตรายในกระเป๋าโหลดหลีกเลี่ยงการใส่ทรัพย์สินมีค่าของแตกหักง่ายหรือเอกสารสำคัญไว้ในสัมภาระแนะนำให้ใช้กุญแจมาตรฐาน TSA Lock เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นได้โดยลดความเสี่ยงที่กระเป๋าจะเสียหายย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋ามีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่าไม่มีสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินจะตรวจค้นเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนกับความเสี่ยงคือมีการพูดกันออกมาว่าตั้งแต่16ตุลาเนี่ยสนามบินเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นกระเป๋าของคุณเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเขาก็เลยต้องออกมาย้ำว่าจะค้นต่อเมื่อเอ็กซเรย์แล้วดูแล้วมีสิ่งของต้องสงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานจึงจะเปิดตรวจค้นนะก็ต้องแจ้งทราบกันตามนี้ด้วยนะคะเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงการสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงตามประเด็นน่าสนใจคุยกันต่อค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
1: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิด
4: ขึ้นจริงกับหัวใจพลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 20:00 หลังข่าว 3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310

0: ำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เอ้านี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่ม

0: ข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
2: วิทยุครอบครัวข่าวและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชวนเริ่มต้นสัปดาห์ในช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท
3: 9:07 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ในช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท.วันนี้หัวข้อเตือนค่ะไม่ได้สั่งแต่มีพัสดุมาส่งอย่าเพิ่งจ่ายหลายคนบอกเคยเจอแล้วปัญหานี้นะคะไปฟังคำเตือนจากร้อยตำรวจเอกหญิงการศินีสิทธิโชติพงศ์ผู้กองแพนด้ารองสารวัตรปฏิบัติราชการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะผู้กองแพนด้าคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้องพูดให้ฟังแล้วล่ะมากันรูปแบบไหนคะเนี่ยมิจฉาชีพส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งก็มารูปแบบไหนกันคะ
4: ค่ะส่วนใหญ่เขาจะมากันในช่วงที่เป็นโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นแบบทุกวันนี้ช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเหมือนกับกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนเลยเนื่องจากว่าจะได้ประหยัดเวลาค่าเดินทางต่างๆด้วยทีนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงโปรแต่ละเดือน 9.9 10.10 11.11 อะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะช้อปปิ้งกันค่อนข้างจะบ่อยช่วงนี้เองค่ะที่มิจฉาชีพเขาจะอาศัยแบบจังหวะชุลมุนค่ะพี่โอ๊คแบบในช่วงนี้คนสั่งของเยอะเขาอาจจะมีการให้พัสดุเนี่ยไปส่งที่บ้านเพราะว่าเขาเชื่อว่าพอพัสดุไปส่งหลายๆกล่องเนี่ยคนอาจจะไม่ทันได้ระวังมิจฉาชีพเขาก็จะโน้ตมาว่าอันนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการเก็บเงินปลายทางนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนียนๆแตกมาทั้งๆที่พัสดุกล่องเหล่านั้นเนี่ยทางเราเองอาจจะไม่ได้สั่งก็ได้ซึ่งเขาตั้งใจจะให้เราแบบเถอจ่ายตังไปให้ค่ะ
3: นี่คือเจอมาเกือบจะ 1.1 2.2 นี่คือเจอแนวนี้มาบ่อยเลย
4: ใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วค่ะพี่โอ๊คเริ่มมาในช่วงเทศกาลคือถ้าไม่ใช่โปรโมชั่น 1.1 1.2 2.2 เนี่ยก็จะเป็นพวกเทศกาลอย่างเช่นแบบตรุษจีนปีใหม่สงกรานต์ที่เรามักจะมีการแบบแลกของขวัญคริสต์มาสอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเตรียมมีการของขวัญแล้วส่งไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเขาก็จะอิงตามช่วงเทศกาลแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคนมักจะสั่งสินค้าค่อนข้างเยอะแล้วบางทีเอาตรงๆเนี่ยเราก็จำไม่ได้หรอกว่าเราสั่งอะไรไปบ้างกล่องเป็นยังไงก็จะเซ็นรับไปก่อนหรือว่าเผลอจ่ายตังค์ไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีทั้งเราจำไม่ได้ว่าเราสั่งเจ้าไหนไปบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงคือลูกซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแม่เห็นเป็นชื่อลูกมาแม่ก็จ่ายไปให้เลยก็จะมีแบบนั้น
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นต้องขอคำแนะนำละว่าเราจะมีวิธีการสังเกตป้องกันมิจฉาชีพมารูปแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางนี้กันยังไงได้บ้างคะ
4: ค่ะถ้าเกิดแนะนำเลยก็ง่ายๆเลยค่ะ3วิธีนะคะทุกคนจดไว้ได้เลยก่อนที่เราจะจ่ายเงินค่าพัสดุไปขอให้เช็ค3สิ่งนี้ก่อนค่ะอันดับแรกเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าระบบการขนส่งอะค่ะเขามีแอปพลิเคชันมารองรับหรือว่าเว็บไซต์ที่เราสามารถตรวจสอบได้แบบง่ายๆอันนี้อยากให้เราเข้าไปตรวจสอบในแอปก่อนว่ามีรายการนี้จริงหรือไม่บางทีถ้าไม่ใช่เป็นแอปของการขนส่ง SMS ของการขนส่งอะค่ะก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันของกระเป๋าเงินกลางหรือว่าแพลตฟอร์มกลางที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านส้มบ้านฟ้าต่างๆเขาจะมีการบอกสถานะพัสดุอยู่ว่าพัสดุถึงคลังแล้วยังพัสดุกำลังจะส่งหรือเปล่าหรือว่ามาถึงในจุดดรอปของคุณแล้วนะคะอันนั้นอันดับแรกค่
3: ะ
4: 2ให้เราเช็คกับคนในบ้านก่อนจะทำการสแกนเงินจ่ายปลายทางนะคะอันนี้ให้เราโทรรีเช็คกลับไปที่บ้านเราก่อนว่าเอ๊ะกล่องพัสดุอันนี้เนี่ยมีใครสั่งมาหรือเปล่าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นของประมาณอย่างนี้ก่อนที่เราจะเซ็นชื่อหรือว่าจ่ายตังค์รับแทนค่ะตามค่ะข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดอันนี้ถ้าสมมุติว่ายืนยันแล้วตรวจสอบแล้วหรือเราไม่แน่ใจเรามั่นใจว่าเอ้ยเราไม่ได้สั่งแน่ๆคนในบ้านไม่ได้สั่งแน่ๆอันนี้อย่ารับเป็นอันขาดค่ะเรามีสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับของได้นะคะอันนี้ไม่อยากให้เราจ่ายตังค์ไปเพราะว่า เราเห็นว่าชื่อหน้ากล่องเนี่ยเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่ของเราเราสามารถที่จะยืนยัน

0: ไปได้ว่าอันนี้เราไม่ได้สั่งค่ะขอปฏิเสธเขาเขาเรียกว่ากฎหมายรองรับอะค่ะเราสามารถกระทำได้นะคะ
1: เนาะไม่ต้องไปเอ๊ะเดี๋ยวเกรงใจเดี๋ยวน้องไรเดอร์จะด่าเอาหรือเปล่าอุตส่าห์มาส่งให้เราไม่
0: ก็ยืนยันไปเลยว่าพี่ตรวจเช็คแล้วเนี่ยในแอปก็ไม่
1: ม
0: ีคนในบ้านก็ไม่มีพี่ขอปฏิเสธการรับเพราะว่าอาจจะบอกตรงๆกับน้องไรเดอร์ไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นของผิดกฎหมายขึ้นมาแล้วพี่รับใครจะรับผิดชอบหนูรับผิดชอบพี่ไหวหรือเปล่าก็เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยน้องไรเดอร์เขาก็เข้าใจอยู่ค่ะเขาอาจจะให้เราไปแบบดีแคลร์หรือว่าคุยกับทางบริษัทเองเนี้ยค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเราสามารถชี้แจงได
1: ้เนาะตอนเราต้องรักษาตัวเองในส่วนนี้เหมือนกันทีนี้ถ้าคนในบ้านเผลอส่วนใหญ่อาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะหวังดีอ่ะบางทีมูลค่ามันไม่เยอะก็มีตังอยู่ก็จ่ายให้ลูกให้หลานก็แล้วกันแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่คนในบ้านเผลอจ่ายรับพัสดุมาแล้วล่ะคะมันแก้ไขได้ไหม
0: อันดับแรกเลยนะคะให้เราโทรไปที่1441ถ้าสมมุติว่าเรามีการตรวจสอบกันไปแล้วว่าไม่ใช่ของเราแน่ๆให้รีบโทรที่ศูนย์ AOC 1441แล้วบอกบัญชีปลายทางแล้วเล่าเรื่องราวนี้ให้เขาฟังค่ะพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องบัญชีปลายทางที่เราโอนไปพอเราดำเนินการตรงนั้นเสร็จปุ๊บอยากให้เรารีบเดินทางไปที่โรงพักใกล้บ้านค่ะแล้วไปลงบันทึกประจำวันไว้สักหน่อยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเป็นความเข้าใจผิดของคนในบ้านมีการเซ็นรับแทนแล้วก็จ่ายเงินไปโดยที่ยืนยันว่าของสิ่งนั้นอ่ะไม่ใช่ของเราอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวเองค่ะกรณีที่สิ่งของในนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบอาจจะทำให้เราถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปได้ค่ะ
1: เนาะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แสดงความบริสุทธิ์ใจของเราสำคัญที่สุดเลย
0: ใช่
1: ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพโอเคมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทิ้งท้ายอีกสักนิดไหมคะเพื่อของแพนด้า
0: ค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีสติทุกครั้งก่อนที่จะทำธุรกรรมอะค่ะคืออันนี้เข้าใจได้เลยเหมือนอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยแบบนึกถึงตัวเองเพราะว่าก็สั่งของมาเยอะมากก็สารภาพว่าบางทีเราจำไม่ได้หรอกว่าเราสั่งอะไรไว้บ้างแต่สิ่งนึงอยากให้คุยกันเยอะๆคือคุยกันกับคนในบ้านว่าแบบช่วงเนี้ยใครสั่งอะไรบ้างแล้วแอปพลิเคชันอันนี้สำคัญมากอย่ารับไปก่อนถึงแม้กระทั่งบางคนที่อยู่คอนโดแล้วต้องไปรับผ่านนิติอะค่ะบางทีก็มั่นใจในแบบคอนโดของเรารับมาก่อนอะไรต่างๆนะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นการสแกนรับเงินปลายทางหรือว่าเป็นสแกนอะไรก็ตามนะคะแต่เราไม่แน่ใจได้เลยว่าบางสิ่งที่เราไม่ได้สั่งแต่ในนั้นอาจจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายอันนี้เลยอยากให้เราตรวจสอบกับแอปพลิเคชันว่าของที่มาเนี่ยครบหรือเปล่ามีของเกินไหมของชิ้นนี้ไม่ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะตีกลับไปที่บริษัทได้เลยเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายในเรื่องของแบบการถูกดำเนินคดีภายหลังได้ด้วยค่ะ
1: เนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะติดตามคำเตือนดีๆหลากหลายช่องทางเลยที่ไหนได้บ้างจาก CAB สอบสวนกลางปอทค่ะ
0: ได้เลยค่ะสามารถติดตามได้เลยนะคะถ้าเป็นของปอทก็ไปที่บ้านฟ้าค่ะแล้วก็พิมพ์PCSD นะคะหรือว่าพิมพ์บก.ปอท.ได้เลยหรือถ้าไม่งั้นง่ายกว่านั้นพิมพ์ตำรวจสอบสวนกลาง CAB ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะในนั้นจะมีคอนเทนต์เตือนภัยดีๆแผนพฤติกรรมคนร้ายมุกใหม่ๆที่เราเอามาอัปเดตการรับรองถ้าใครดูแล้วจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแน่นอนค่ะ
1: แล้วเป็นการเตือนที่ไม่เบื่อแน่นอนคุณเปิดดูเถอะคุณดูจบคลิปมุกมาเยอะจริงๆตำรวจดูแล้วเพลินนะได้ประโยชน์นะเอาล่ะได้เลยขอบคุณมากค่ะผู้กองแพนด้าสำหรับวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่โอ๊คค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงกาญจนีสิทธิโชติพงศ์นะคะผู้กองแพนด้ารองสารวัตรปฏิบัติราชการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหลายบ้านพัสดุส่งมาหลายกล่องเก็บปลายทางไม่รู้ว่าสั่งอะไรมากันแน่เผลอจ่ายไปคนในบ้านไม่รู้ก็เผลอจ่ายกันไปตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็เลยแนะ3เช็คก่อนจ่ายค่าพัสดุเช็คคำสั่งซื้อตรวจสอบในแอปว่ามีรายการนี้จริงไหมเราสั่งรายการนี้จริงไหมถ้าจำไม่ได้นะจ๊ะเช็คกับคนในบ้านถามให้แน่ใจว่าใครสั่งก่อนรับและจ่ายแทนถ้าไม่ได้สั่งปฏิเสธการรับเลยอย่าจ่ายเพียงเพราะหน้ากล่องก็มันชื่อเหล่าที่อยู่เรานี่แน่มิจฉาชีพเข้ามาแบบนั้นละค่ะมีชื่อบนกล่องไม่ได้แปลว่าเราสั่งดังนั้นเช็คก่อนรับถามก่อนจ่ายป้องกันเงินหายโดยไม่รู้ตัวตำรวจสอบสวนกลาง CIB มืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนช่วงสำคัญประจำวันจันทร์ของเราสวัสดีวันจันทร์กับปอทค่ะ
2: ท่าทันทุกครั้งที่คลิกและคุยออนไลน์กับสวัสดีวันจันทร์กับปอทฟังรายการคุยกันเช้านี้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
4: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
1: 9นาฬิกา19นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำวันจันทร์12ตุลาคม2569ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะกลับมาเริ่มต้นกันที่ธนาคารออมสินกันซะหน่อยอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตธนาคารออมสินค่ะมากับการเลือกตั้งประกันสังคมใครออกไปใช้สิทธิ์กันมาเมื่อวานนี้บ้างมาดูล่าสุดเข้ามาที่เว็บไซต์ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการอัปเดต 9:17 นาทีคะแนนรวมที่นับแล้ว 5,323,435 นะผู้แทนฝ่ายนายจ้างคืบหน้าการนับคะแนน 89.72% ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนคืบหน้าการนับคะแนน 89.43% ผู้แทนฝ่ายนายจ้างบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะคุณสรารินเรืองปัญญาวุฒิบริษัทปารมิดาพลัสจำกัดหมายเลข64064ได้คะแนนตอนนี้ 7,396 คะแนนอันดับ2คุณรัตนสิทธิ์สุภาพร 7,340 คะแนนหมายเลข065อันดับ3คุณกฤษดาอาทิตย์หมายเลข063 7,325 คะแนนอันดับ4คุณกฤตวิทย์หมายเลข066 7,299 คะแนนนะเป็นหมายเลขไปก็แล้วกันอันดับ5หมายเลข67 7,291 คะแนนหมายอันดับ6หมายเลข062 7,262 คะแนนหมายเลข7คุณพัทรานิตอันดับ7นะคุณพัทรานิตหมายเลข068 7,153 คะแนนรูปภาพของบุคคลที่ได้7อันดับนี้ฉากหลังของรูปภาพแนะนำตัวเป็นฉากสีส้ม ชัดเจนตามนั้นนั่นคือผู้แทนฝ่ายนายจ้างส่วนผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนอันดับ1ธนพงษ์เชื้อเมืองผ่านหมายเลข042 713,403 คะแนนค่ะอันดับ2นาริฐาโพไคอนันต์043 711,850 คะแนนอันดับ3คุณสัทธรัมธรรมบุตรดีนะธรรมบุตรดีที่เราเคยสัมภาษณ์บ่อยๆหมายเลข044ได้คะแนนไป 710,041 คะแนนอันดับ4เลิงฤทธิ์ละออกิจหมายเลข041 708,048 คะแนนหมายเลข5อันดับ5คุณปรารถนาหมายเลข046 7,366 คะแนนอันดับ6พรทิพย์ม่วงใหญ่หมายเลข047 692,620 คะแนนอันดับ7คุณลักษมีสุวรรณภักดีหมายเลข038 669,717 คะแนนคือที่ได้7อันดับเนี่ยของทั้ง2ฝั่งคะแนนทิ้งห่างกับอันดับ8เยอะมากอย่างอันดับ7ของฝ่ายผู้แทนนายจ้างนะอันดับ1ถึง7ฝ่ายนายจ้างเนี่ย 7,000 คะแนนขึ้นหมดเลยพอมาอันดับ8นำชัยเอกพัฒนพาณิชย์หมายเลข018ได้ไป789คะแนนอันดับ1ถึง7ของฝ่ายนายจ้างได้ 7,000 ขึ้นหมดพออันดับ8 789คะแนนส่วนผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5 700,000 คะแนนขึ้นอันดับ6 609,000 อันดับ7 606,000 พอมาอันดับ8จตุรงค์ไพรสิงห์ 19,000 คะแนนคะแนนทิ้งกันเยอะมากนี่เป็นการอัปเดตคะแนนกันนะคะก็เข้าไปดูได้นะทางเว็บไซต์ของประกันสังคมเขามีอัปเดตกันในส่วนนี้3 ทุ่ม 15ที่ศูนย์วอลลุ่มทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขตบางแคนายสัทธรัมธรรมบุษดีผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้นำทีมประกันสังคมก้าวหน้าแถลงข่าวภายหลังที่มีการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดที่15บอกว่าขออภัยที่การแถลงข่าวล่าช้าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการปกติของการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนายสัทธรัมบอกว่าในฐานะตัวแทนทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งมีผู้สมัครทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนสิ่งแรกที่ต้องการสื่อสารคือความรู้สึกขอบคุณอย่างมากต่อคะแนนเสียงจากประชาชนจำนวนมหาศาลทั่วประเทศที่ต้องการเห็นประกันสังคมกลับคืนสู่การเป็นประกันสังคมของพวกเราอย่างแท้จริงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สูงกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี66หลายเท่าสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของกองทุนประกันสังคมนายสัทธรัมบอกว่าสิ่งที่เห็นได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้คือความพยายามของผู้ประกันตนและนายจ้างจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยต้องเดินทางอย่างยากลำบากบางคนต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดบางคนพยายามตื่นมาตั้งแต่5-6 โมงเช้ามาคอยหน้าหน่วยว่าจะต้องไปทำงานต่อวันอาทิตย์นะผลนับคะแนนตอนที่คุณสัทธรัมแถลง 3:15 นะคะผลนับคะแนน 15-20% ที่ประกันสังคมก้าวหน้าได้รับคะแนนสูงอย่างมีนัยสำคัญนะก็ต้องบอกว่าเราคือความหวังของประชาชนเราเป็นปีศาจของเหล่าชนชั้นนำ เรากลุ่มอภิสิทธิชนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ตามสโลแกนตามนโยบายที่เราวางเอาไว้เราคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเราเอาการปฏิรูปไม่เอาปฏิทินช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมดำเนินงานอยู่ภายใต้ความไม่โปร่งใสขาดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการนำแสงสว่างเข้าไปตรวจสอบการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาการทำงานของทีมสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมหลายเรื่องแม้จะมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการเพียง6คนจากทั้งหมด21คนสามารถผลักดันให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นครอบคลุมประมาณ 1.2 ล้านคนช่วยให้ผู้ว่างงานนับแสนคนได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้นทำให้ผู้รับบำนาญเกือบ1ล้านคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้สามารถผลักดันให้ผู้ที่มีปัญหาปวดฟันมากกว่า 100,000 คนสามารถเข้าถึงการผ่าฟันคุดได้ยกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ทีมจะมีตัวแทนในบอร์ดประกันสังคมเพียง6คนจากกรรมการ21คนแต่ก็ยังสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้ประกันตนจำนวนมากได้นี่แหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นนี้นะคะที่มีการพูดถึงกันออกมาว่าทำอะไรได้อีกเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือการมีเสียงสนับสนุน14เสียงจากกรรมการทั้งหมด21เสียงมองว่าจะเป็นจำนวนเสียงที่เพียงพอต่อการผลักดันการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงเสียง14เสียงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทีมเฝ้ารอคอยเพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผลักดันนโยบายและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนมากขึ้นสิ่งสำคัญขณะนี้คือการเร่งยืนยันผลคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องการเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของกองทุนประกันสังคมนี่แหละค่ะเขาก็บอกเลยว่าพวกเขาคือตัวแทนพวกเขาคือตัวแทนที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้กลับมาเป็นของทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมาทีมได้สื่อสารจุดยืนดังกล่าวมาโดยตลอดแม้อาจมีคนมองว่าทีมเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่ความเอาแต่ใจที่ว่านั้นคือความปรารถนาที่จะทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องถูกจำกัดโอกาสในชีวิตเพียงเพราะชาติกำเนิดหรือสถานะทางสังคมเอาละคะแนนมาแบบถล่มทลายกันมากพอสมควรทีเดียวภาพรวมการเลือกตั้งเมื่อวานก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะได้รับความร่วมมืออย่างล้นหลามส่งผลให้ยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการเพิ่มขึ้น 331% คุณผู้มาใช้สิทธิ์ 331% เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมาผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์รวม 670,000 คนเพิ่มขึ้นกว่า 330% ฝ่ายนายจ้างเดินทางมาลงคะแนนเกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้น 512% โอ้โหเป็นสัญญาณอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนของผู้ประกันตนและนายจ้างต่างจังหวัดก็คึกคักนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเชียงใหม่เข้าคิวยาวชลบุรีคนแห่ใช้สิทธิ์จนรถติดแล้วก็อีกหลายจุดเลยนะที่เขามีการนำเสนอกันออกมานะนำเสนอข่าวกันออกมาว้าวว่ารถติดคนไปรอต่อคิวนานแค่ไหนก็จะไปรอเยอะจริงๆเยอะจริงๆตอนนี้นับคะแนนจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนับไปแล้ว 90.07% ผู้แทนฝ่ายนายจ้างนับไปแล้ว 89.71% ก็น่าจะตามนี้แหละค่ะทั้ง14คนนะประกันสังคมก้าวหน้าน่าจะตามนี้ที่เราได้ติดตามกันอยู่คนเลือกเยอะน่าชื่นใจนะน่าชื่นใจในเรื่องของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เยอะมีมุมน่าสนใจจากอาจารย์อานนท์หลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเมื่อคืนเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านพุทธทาสภิกขุอาจารย์อานนท์เขียนข้อความประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทย ขณะเดียวกันผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากแดชบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมณเวลา 7:12 ตุลาคมผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าอยู่ใน7อันดับแรกของทั้ง2ฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างนะก็เดี๋ยวรอดูจนนับคะแนนเสร็จสิ้นนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะผลการนับคะแนนเมื่อสักครู่นี้นัดก็รายงานที่คุณทราบไปแล้วในเบื้องต้นอาจารย์อนนท์ยังไม่ได้อธิบายอะไรนะคะข้อความนี้เลยภาพคำสอนของท่านพุทธทัสสภิกขุแล้วก็ข้อความตามมานั่นเองประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยหลายคนคงอยากจะไปฟังต่อนะคะว่าอาจารย์ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้ยังไงเนาะเอาละออกจากเรื่องของประกันสังคมเรามาดูเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยใครเงินเข้าแล้วมีเงิน 9,000 บาทเข้าไปหลายครัวเรือนแล้วนะคะรัฐบาลลุยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทุกมิติณ12ตุลาคมณเช้า12ตุลาคมโอนแล้วเกือบ80,000 ครัวเรือนค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพแถลงเมื่อวานนะว่ารัฐบาลออกมาตรการไปแล้วหลายภาคส่วนครอบคลุมประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดก่อน1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติครม.ช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้อมูลณ11ตุลาคมข้อมูลณ11ตุลาคมปภ.ร่วมกับออมสินโอนเงินเยียวยาต่อเนื่อง11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวม650ล้านบาทแล้วก็ยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินส่วนภัยที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีที่อ่วมกันตอนนี้หรือปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่อ่วมกันมาหลัง1ตุลาคมรัฐบาลใช้เป็นระบบประกันภัยพิบัติแล้วค่ะครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านครัวเรือนกรณีน้ำท่วมวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์นอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการทั้งประชาชนผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์ประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายผู้ค้ารายย่อย SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายเดือดร้อนกันเยอะมากสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของปีนี้หลัง1ตุลาคมจะใช้เป็นระบบประกันภัยพิบัติแล้วนะจะได้มากกว่า 9,000 บาทก็ดูในเรื่องของความเสียหายกันไปตามนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่เราตามกันต่อเนื่องกับเรื่องของเงินเยียวยาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจรอคุยกันต่อกับคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถรัตนิยมพักอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
8: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถรัตนิยมในคุยกันเช้านี้อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: เมืองไทยสมายคลับ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
10: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
10: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
1: 9:38 นค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะประจำเช้าของวันจันทร์12ตุลาคม2569ประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะอะไรที่ช่วยกันได้ภาคเอกชนก็อยากจะช่วยเช่นเดียวกันจากสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่ผ่านมามีอยู่หน่วยงานหนึ่งก็น่าสนใจค่ะช่วง7-8ตุลาคมเนี่ยแหละ7-8ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะทีมกู้ภัย7-11มีทีมกู้ภัย7-11ค่ะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศน่าสนใจแล้วก็อีกภาคส่วนนะคะได้นำโดรนใช้ลำเลียงถุงยางชีพไปให้กับประชาชนที่นครนายกแล้วจริงๆเนี่ยทีมกู้ภัย7-11เนี่ยเขามีที่มาที่น่าสนใจหลายคนบอกเอ้ย7-11มีทีมกู้ภัยด้วยเหรอใช่นี่ที่น่าก็เพิ่งรู้แล้วปฏิบัติภารกิจมาแล้วหลายครั้งด้วยเราไปทำความรู้จักกันหน่อยค่ะไปคุยกับคุณณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดเป็นที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนค่ะคุณณรงค์ศักดิ์คะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณโอ๊ครับ
1: สวัสดีค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะทีมกู้ภัย7-11นี่คืออะไรคะได้ตั้งกันขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วนานแค่ไหนแล้ว
11: โดยการที่เรามีส่วนร่วมอยู่ในชุมชนจากการค้าขาย
1: ค่ะ
11: แล้วก็ประชาชนก็เป็นลูกค้าเราวันหนึ่งก็ประมาณสักกว่า10ล้านคนนะครับเราก็เห็นถึงปัญหาว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เราเองที่อยู่ใกล้เขาควรจะต้องได้รับเป็นหน่วยงานที่จะต้องได้เข้าไปชุมดูแลช่วยเหลือนะครับซึ่งรวมทั้งพนักงานเราด้วยนะครับเรามีพนักงานอยู่ประมาณสัก 200,000 คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจากคน10กว่าล้านจากพนักงาน 200,000 คนหน่วยงานของเราที่มีทีมงานกู้ชีพกู้ภัยแต่ว่าคำว่ากู้ชีพกู้ภัยเราเนี่ยเราใช้ทางเรือก่อนก็คือเรามีเจ็ตสกีอยู่4ลำมีเรือท้องแบนอีก30ลำนะครับเราก็ใช้โอกาสเนี้ยในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ปี54นะครับ53หาดใหญ่ท่วมมาก54เราก็เริ่มโครงการนี้ครับ
1: อ๋อค่ะ
11: ครับ
1: อ๋อตั้งแต่ปี54มาเลย
11: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติการของเรา54โอ้10กว่าปีแล้ว
11: เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราไปพร้อมอาหารนะเพราะว่าเรามี CPF ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
1: ค
11: ่ะซึ่งสามารถจะซัพพลายพวกอาหารการกินให้ไปได้
1: ค
11: ่
1: ะ
11: ส่วนทีมงานที่บอกว่าเป็นเจ็ตซีเข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปในที่ซึ่งอาจจะนำเรือเมื่อตอนช่วงหัดใหญ่นี่เอานำเรือยางเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเพราะด้านล่างมันเป็นรถยนต
1: ์
11: เป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นพื้นที่ของอาคารก่อสร้างซึ่งข้างล่างเนี่ยพอเรือท้องล่องแบนที่ไม่มีความชำนาญในพื้นที่เข้าไปเนี่ยมักจะล่มนะรวมทั้งเรือยางก็ล่มแล้วน้ำเชี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเจ็ตสกีเนี่ยเข้าไปช่วยหมายความว่าเจ็ตสกีของเราเนี่ยมีกำลังเครื่องแรงมากนะครับเราก็ได้ใช้เรือเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็ เรือท้องแบนก็ส่งคนส่งของนะครับเอาคนเจ็บออกมาหรือรวมทั้งเอาของเข้าไปส่งแล้วก็อาหารการกินด้วยอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่ได้ทันกับเหตุการณ์เพราะว่าลำพังที่ทางราชการจะขอให้หน่วยงานต่างๆสนับสนุนเนี่ยก็คงต้องพิจารณากันมากหน่อยครับแต่ของเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วครับ
1: ค่ะแล้วมาปีนี้โหปีนี้หนักแล้วก็อ่วมกันหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยอะค่ะทางทีมกู้ภัย7-11ได้ร่วมมือกับใครบ้างแล้วก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนยังไงกันแล้วบ้างคะ
11: เราดูแลเข้ามาตั้งแต่น้ำท่วมแรกๆเลยนะครับจากต่างจังหวัดแล้วก็ไล่เข้ามาเรื่อยเลยนะวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งที
1: ่
11: กรุงปัตจีนที่นครนายกนะฮะเราก็ไปฝังตัวอยู่เรียกว่าไปประจำอยู่ที่นั่นประมาณสัก14 วันซึ่งทำการช่วยเหลือมาโดยตลอดครับ
1: ค่ะนะยังไงต่อนะคะเราได้ร่วมงานอะไรยังไงกันบ้าง
11: ครับคือการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยเราเองจะต้องไปพบกับผู้อำนวยการสถานการณ์ซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการหน่วยงานราชการที่เขามีศูนย์อพยพอาจจะต้องมีพื้นที่ซึ่งเขาให้เอกชนหรือว่ากู้ชีพกู้ภัยเข้าไปร่วมช่วยนะเราก็จะเข้าไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นแล้วก็วางแผนร่วมกันแล้วก็ออกไปช่วยในพื้นที่ซึ่งการช่วยเหลือนั้นยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากนะครับก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปช่วยครับ
1: ค่ะก็นอกเหนือจากมีเรือมีเจ็ตสกีเห็นว่ามีโดรนด้วย
11: ครับเป็นเรื่องใหม่ครับเรื่องเรือเรานี้เราเรียกว่าเป็นกองเรือ
1: กองเรือเนาะกองเรือ
11: ซึ่งเป็นกองเรือของเซเว่นนะ
1: ค่ะ
11: วันนี้เราก็เห็นว่ามีพื้นที่หลายพื้นที่ซึ่งมีโอกาสที่ได้รับความเสียหายหรือว่าเข้าไม่ถึงจากการใช้พาหนะไม่ว่าจะเป็นเรือนะหรือว่ารถยนต์นะครับเราก็เคยร่วมกันครับกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะซิสโทรนิกบริษัทนะครับแล้วก็แน็กโดนนะซึ่งเขาเป็นเจ้าของโดนก็ทำงานร่วมกันครับเพราะว่าโดนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นโดนซึ่งจะต้องได้รับการได้รับใบอนุญาตนะครับแล้วก็มีการสอบผู้ขับโดนหรืออากาศยานหลายคนขับเนี่ยก็ถือว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้ได้เป็นการทำงานที่เราใช้ประโยชน์จากเครือข่ายได้เดียงดีแล้วสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็ให้ความสำคัญนะว่าภาคเอกชนเนี่ยคงจะต้องมาร่วมมือร่วมใจกันนะบริษัทเอกชนที่เป็นซิสโทรนิกแล้วก็แน็กโดนเนี่ยก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วน
1: ะ
11: มีผู้ขับโดนอยู่แล้วเราก็เอาของเราซึ่งเป็นอาหารการกินหรือพวกเวชภัณฑ์นะครับส่งไปยังพื้นที่เพราะโดนลำหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งนะหมายความว่าใช้ไฟฟ้านะครับวิ่งได้ประมาณบินได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งระยะเวลาที่เราเข้าไปช่วยตอนนี้ที่เดียวเราช่วยอยู่ที่นครนายกประจีนเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้ก็ถึงที่หมายละนะบินกลับมาได้แล้วก็ช่วยส่งของประมาณสัก100-200 ชุดก็ส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายเพราะว่ารถเรือเข้าไปไม่ได้อันนี้ก็เอาอาหารการกินเอาของจำเป็นที่จะต้องใช้ในการประทังยังชีพเข้าไปส่งครับ
1: คือของ7-11เนี่ยเราก็พยายามด้วยความที่7มีทุกตรอกซอกซอยนะคะทั่วประเทศไทยเลย เราก็พยายามจะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้แทบจะทุกพื้นที่ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเลยไหมคะ
11: ครับใช่ครับคือในพื้นที่ซึ่งเราต้องเลือกความเร่งด่วนก่อนนะอันไหนที่ลำบากรับผลกระทบหนักที่สุดเราจะเข้าไปช่วยก่อนแล้วก็ทยอยช่วยในพื้นที่อื่นๆทั่วไปไล่ตามกันลงมาตอนนี้การช่วยเนี่ยเรามองถึงศักยภาพของเรามีศักยภาพพอไหมมีเรือจำนวนเท่านี้มีเจ็ตสกีประมาณเท่านี้เราเข้าช่วยที่ไหนได้บ้างเราก็จะจัดสรรภารกิจแต่ส่วนกรณีของการที่เมื่อช่วยแล้วเนี่ยนะครับอาหารการกินที่บอกว่านอกจากช่วยคนแล้วก็ยังช่วยให้เขาได้มีอาหารรองท้องหรือแม้กระทั่งเครื่องประทังชีพส่งไปถึงด้วยได้นะครับ
1: ค่ะของเซเว่นนี่คือมีเป็นนโยบายสร้างชุมชนอุ่นใจเลย
11: ใช่ครับจากนโยบายสร้างชุมชนอุ่นใจเนี่ยนะครับโดยทางคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับมีแนวคิดในการที่จะช่วยเหลือประชาชนชุมชนสังคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาประกอบกับนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุขคุณก็ รับนโยบายนี้แล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาเลยครับตั้งแต่ปี54จนถึงวันนี้ฮะเราก็ทำงานโดยไม่มีปีไหนที่พอเห็นแล้วว่าภัยมันเกิดขึ้นทุกปีนะครับเราก็ได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ค่ะดังนั้น 7-Eleven ช่วยเหลือโอ้โหทั้งเรือทั้งเจ็ตสกีทั้งโดรนแล้วก็หลากหลายมิติเลยที่ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะคะมีอะไรจะอยากจะฝากเพิ่มเติมทิ้งท้ายไหมคะคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะ
11: ก็อยากจะฝากนี้ครับว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ไม่ทั่วถึงนะครับก็อยากจะขอความเห็นใจนะครับว่าบางทีไม่ว่าจะเป็นจำนวนของเรือจำนวนบุคลากรก็ต้องมีสลับเปลี่ยนกันนะครับเพราะเราได้จิตอาสาจากหลายพื้นที่ของเราเองนะฮะคือหน่วยงานในกำกับของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือแม้กระทั่งตัวคลังสินค้าเองซึ่งก็เป็นจุดใหญ่เลยฮะในการส่งพวกอาหารการกินพวกของอุปโภคบริโภคซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าอันไหนที่เข้าได้เนี่ยเราพยายามเร่งสปีดในการเข้ารวมทั้งเข้าให้ถึงจุดที่คนอื่นเข้าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะร้านเซเว่นเองเนี่ยต้องถือว่าเป็นธุรกิจซึ่งเราอยู่กับชุมชนนะครับเราก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยอาจจะไปได้ช้าหรือไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยส่วนที่ไหนเราจำเป็นที่ต้องเร่งด่วนเข้าไปเนี่ยนะฮะเราก็วางแผนอย่างดีครับในการทำงานร่วมกับทางภาครัฐครับ
1: ชัดเจนมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณณรงค์ศักดิ์นะคะขอบคุณ
11: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดเป็นที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนนี่นะจ๊ะเพราะว่าเขาอยู่ในทุกชุมชนจริงๆนะก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนดังนั้นอะไรที่ช่วยประชาชนได้เพราะว่าก็จะรู้พื้นที่กันในละแวกนั้นๆอยู่แล้วด้วยนะคะที่ประสบความเดือดร้อนกันไปเอาจริงถ้าจุดไหนเดือดร้อนแล้วเซเว่นอยู่ตรงไหนตัวเซเว่นเองก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะแต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะน้ำจิตน้ำใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือเอกชนก็ตามส่วนคุณผู้ชมเก่งใจจังเลยคุณผู้ฟังที่ล้นไปชิงเต่าอะค่ะแล้วคนอาจจะมารอนิดที่หน้าเมื่อไหร่จะประกาศผลใช่ไหมขออนุญาตทีมงานเพิ่งแจ้งว่าผู้โชคดีชิงเต่าให้รอประกาศผลทาง Facebook นะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังเลยบอกโอ้เปิด Facebook รอคุณโอ๊กมาตั้งนานแล้วนึกว่าจะประกาศว่าใครเป็นผู้โชคดีรอติดตามภายในวันนี้ค่ะภายในวันนี้นะผู้โชคดีชิงเต่าว่าทีมไหนจะได้ไปชิงเต่าไปจีนกับเรารอประกาศผลทาง Facebook นะคะในส่วนของวันนี้เนาะคุณลองเข้ามาเช็คเป็นระยะก็แล้วกันทางทีมงานหลังบ้านของเรากำลังรวบรวมกันอย่างเคร่งคลัดเข้มแข็งเอาตัวคอไหนดีนะจ๊ะรอติดตามกันทาง Facebook นะตามนั้นขอบคุณมากๆเรื่องของอาจารย์อนนท์เมื่อสักครู่ที่นี่นัดพูดให้ฟังไปว่ารองศาสตราจารย์ดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะฮะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์จากนิดาโพสต์ Facebook เป็นคำสอนของท่านพุทธทัสภิกขุแล้วก็พิมพ์ข้อความไปนะว่าประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีอะไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยอาจารย์ก็โพสต์ข้อความนี้นะคะหลังจากมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมทีนี้พออาจารย์โพสต์เสร็จคนที่โพสต์ตามต่อมาคือคุณไอซ์รักชนกสีนอกสอสอพักประชาชนโพสต์ Facebook เลยจ้ะคนไอซ์โพสต์ตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาบอร์ดประกันสังคมมาจากการแต่งตั้งมีผู้มีอำนาจเลือกคนบริหารให้พวกเราทั้งฝั่งผู้ประกันตนและนายจ้างถามว่ามันดีไหมปฏิทินหมวกเสื้อแจกเครือข่ายแรงงานวงในสูตรแจกสำนักงานตึกสกายไวน์ไนซื้อ 7,000 ล้านแต่มูลค่าจริงแค่ 3,000 ล้านแถมจะเปิดกรอบให้ลงทุนแบบเดิมได้อีก10ตึกซื้อที่ร้างเกือบตาบอดเกินมูลค่าจริงที่ชลบุรีลงทุนในทียูโดมสีพันวาอื่นๆที่ดูแล้วแปลกๆงบไอทีโง่ๆปั้นโครงการให้เอกชนเข้ามาทำมาหากินให้คนในหาส่วนต่างไม่เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหลุมดำผู้ประกันตนไม่มีสิทธิ์ได้รู้ว่าเงินของตัวเองถูกเอาไปทำอะไรบ้างนายอานนท์ลูกบิดชอบแบบนี้เหรอคนธรรมดาทั่วไปที่มีสามัญสำนึกแบบคนปกติเขาไม่ชอบไง ก็ตอบโต้กลับทันทีสำหรับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนโพสต์ตอบโต้รองศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาไปกันต่อกับที่เรื่องอื่นเดี๋ยวแจ้งทราบของพรุ่งนี้นะคะวันสำคัญวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดหยุดทั้งหมดนะทั้งราชการทั้งเอกชนด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะคะวันเดียวนะอังคาร13ตุลาคมในวันหยุดราชการประจำปีทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัฐทางด่วนขั้นที่2 32ด่านทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านรวมทั้งสิ้น63ด่านนะคะ63ด่านทางด่วนขึ้นฟรีพูดง่ายๆพรุ่งนี้แล้วก็ทุกครั้งที่นินาดพูดก็จะบอกว่าไม่ได้แปลว่าทางด่วนขึ้นฟรี 100% ทั้งกรุงเทพไม่ใช่ทางด่วนบางจุดไม่ได้ขึ้นฟรีนะจ๊ะแต่ว่าพวกเส้นหลักๆทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนศรีรัฐอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันอย่างนั้นนั่นแหละขึ้นฟรีไปกันต่อที่เรื่องนี้ดีกว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำแล้วนะทุกคนวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเพจ Facebook กรมชลประทานโพสต์แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาค่ะระบุว่า12ตุลาคม 6:00 น.สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42นครสวรรค์ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกลางซีที19อุทัยธานี72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที9นาฬิกา12ตุลาคมเป็นต้นไปจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16 นาฬิกาของ12ตุลาคมแล้วจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องปรับลดการระบายน้ำแล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหท้ายเขื่อนเนี่ยสาหัสจริงๆทำโพออกมาค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องน้ำท่วมปี69สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,254 คนทั้งทางออนไลน์และภาคสนามสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 6-9 ตุลาคมถามว่าท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมช่วงนี้มากน้อยแค่ไหนติดตามประจำเลย 49.84% ติดตามบ้าง 42.50% ไม่ค่อยได้ติดตาม 6.46% ไม่ติดตามเลย 1.20% คำถามต่อมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมท่านได้รับผลกระทบครั้งนี้อย่างไรอันดับหนึ่งเลยคือไม่ได้รับผลกระทบหรอกแต่ญาติเพื่อนคนรู้จักได้รับผลกระทบ 28.23%นะอันดับ2ได้รับผลกระทบทางอ้อมก็คือไม่ถูกน้ำท่วมแต่เดือดร้อนจากสถานการณ์ 26.80% อันดับ3ได้รับผลกระทบโดยตรงบ้านที่ทำงานพื้นที่ทำกินถูกน้ำท่วมเลย 24.64% คำถามต่อมาในภาวะค่าครองชีพสูงประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2วงเงิน 1,000 บาทช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของท่านได้มากน้อยแค่ไหนอันดับ1ช่วยได้บ้าง44.66% อันดับ2ช่วยได้น้อย 25.52% อันดับ3ช่วยได้มากเลย12.20% ถามต่อท่านให้คะแนนการทำงานของบุคคลหน่วยงานต่อไปนี้ในการรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ท่านให้กี่คะแนนเต็ม10คะแนนอันดับ1ให้ทหารเลยทหารในพื้นที่ได้ไป 6.37 คะแนนอันดับ2ให้คะแนนผู้ว่ากทม 5.44 คะแนนอันดับ3เป็นคะแนนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 4.74 คะแนนอันดับ4คะแนนของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย 4.63 คะแนนพาสไปอันดับ9เลยให้คะแนนรัฐบาล 3.34 คะแนนอันดับ10ให้คะแนนนายก 3.08 คะแนนสุดท้ายเลยถามว่าอะไรที่ทำให้การรับมือและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีเท่าที่ควรอันดับ1คือการแจ้งเตือนล่าช้าไม่ทันการ 74.80 คะแนนเปอร์เซ็นต์อันดับ2การระบายน้ำล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ 68.58% อันดับ3การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้าไม่ทั่วถึง 63.96%อาจารย์พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นอกจากบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างมากคะแนนที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้รับ เสียหายไม่น้อยเช่นกันผลเช่นนี้สะท้อนว่าการรับมือของภาครัฐยังห่างจากความคาดหวังของประชาชนยิ่งสถานการณ์ยืดเยื้อความไม่พอใจยิ่งสะสมรัฐบาลต้องเร่งทำให้ประชาชนเห็นว่าความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงโดยเร็วก็ยังไม่ดีนะคะยังไม่ดีคะแนนของภาครัฐบาลไปที่ข่าวต่างประเทศบ้างสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันออกขออภัยกรุงวาติกันนครรัฐวาติกันค่ะว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเปิดเผยว่าคณะแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กเฉพาะจุดในพระปัปภาสะหรือปอดระหว่างการทรงเข้ารับการตรวจพระวรกายพระองค์ทรงมีกำหนดเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อดังกล่าวออกภายในสัปดาห์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่4ทรงมีพระดำรัสกับผู้แสวงบุญที่มารวมตัวกันที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ระหว่างการสวดภาวนาประจำวันอาทิตย์ว่าก้อนเนื้อดังกล่าวมีขอบเขตจำกัดแล้วก็ตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคณะแพทย์เห็นว่าพระองค์ทรงควรเข้ารับการผ่าตัดตามคำแนะนำก้อนเนื้อในปอดเป็นรอยโรคขนาดเล็กเฉพาะจุดอาจไม่ใช่เนื้อร้ายสมาคมทรงอกแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าก้อนเนื้อในปอดโดยรวมน้อยกว่า 5% เป็นมะเร็งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุขนาดของก้อนเนื้อและปัจจัยอื่นสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงมีพระชนมายุ71พรรษาทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระองค์ทรงสนพระทัยกีฬารวมถึงเทนนิสแล้วก็เรื่องของกาลโลกรัสเซียอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนกังวล นะคะWHO อนามัยโลกยังไม่แน่ใจว่าอะไรฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่แลบกาลโลกรัสเซียกันแน่ผลการตรวจเชื้อของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรายดังกล่าวและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดให้ผลลบต่อเชื้อก่อโรคอันตรายสูงที่ได้รับการตรวจทั้งหมดและผู้สัมผัสใกล้ชิดก็ยังไม่มีอาการใดๆด้วยไม่มีการพบผู้ป่วยโรคปอดบวมรุนแรงอื่นๆที่เชื่อมโยงกันเพิ่มเติมอีกด้วยดังนั้นก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่แลบกาลโลกรัสเซียเสียชีวิตไปมาจากโรคระบาดโรคนี้หรือไม่ก็หลายคนก็เลยติดตามกันอยู่เพราะว่าแหมตั้งแต่โควิดมามันก็อดผวาไม่ได้จริงๆวันนี้เราหมดเวลาแล้วคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ รัตนนิยมนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามานี้นะได้อ่านหมดแล้วเรียบร้อยขอบคุณทุกข้อความและการกดไลค์กดแชร์เพิ่มเติมกันด้วยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้ต่อเนื่องนะคะอังคาร13ตุลาคมวันนี้หมดเวลาคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
12: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

ะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: Smart SME สนับสนุนโดย

จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวที่อาจจะเรียกได้ว่าทำให้ผู้ประกอบการนะคะมีแนวทางมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโลกของการทำธุรกิจปัจจุบันนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของร้านที่ปิดตัวเยอะๆหนึ่งในนั้นก็คือร้านอาหารค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเนี่ยอาจารย์จะมีเรื่องของร้านอาหารเนาะจะอยู่รอดไม่พอนะและต้องโตด้วยอย่างไรจะอยู่รอดและโตได้อย่างไรในยุคที่ต้นทุนสูงมันสูงทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ำมันโอ้โหน้ำมันราคาแพงแบบแพงมากมากถึงมากสุดนะครับแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวติดตามได้นะคะอาจารย์ก็จะมีคำแนะนำมีทางออกมีวิธีการที่เราจะปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยนะคุณฟังแต่ว่าเป็นในระดับโลกเลยที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาพูดคุยมาทักทายกันได้นะคะและจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการกดไลค์กดแชร์และรวมถึงการพูดการคุยกันตรงนี้นะคะมีคุณสุรศักดิ์มาแล้วนะคะคุณสุรศักดิ์ฟังจากภูเก็ตเสาร์ที่ผ่านมามีฝนสลับแดดเป็นบางช่วงตอนนี้แดดดีการจราจรหนาแน่นนะคะช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักการท่องเที่ยวก็เป็นไปด้วยดีโอ้คือเราได้คุยกับทางภูเก็ตเนาะเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูเก็ตให้มีคนแบบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมากันล้นหลามมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูลูนะคะคุณลูลูไปตามรอยไปกับปุ๊กไปเที่ยวสุพรรณบุรีมาน่ารักมากๆนะคะคือไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะแต่เอามาบอกด้วยว่าเป็นยังไงเสียดายนะคะที่ตลาดสุ่มปลายักษ์เนี่ยน้ำท่วมนะคะร้านลวงก็เหลือน้อยเรียกได้ว่าไม่ได้เปิดดีกว่าเพราะว่าน้ำท่วมนะคะมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลตรงนั้นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นคลองสองพี่น้องนะคุณฟังน้ำมันก็ท่วมขึ้นมาแต่ปกติแล้วเนี่ยไอ้ตรงตลาดสุ่มปลายักษ์เนี่ยคนก็น้อยมากเลยนะแม่ค้าอะไรเงี้ยถ้าใครที่มีโอกาสได้ตามไปดูในไปกระปุกจะเห็นนะคะว่าภาพที่เราได้เห็นน่ะคือมันเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายจริงๆตลาดที่เคยทำเอาไว้ดีๆที่คนเคยเยอะนะวันนี้เหลือน้อยพ่อค้าแม่ค้าก็เหลือน้อยมากอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะจะต่อยอดยังไงจะไปต่อยังไงเนาะชาวบ้านจริงๆแล้ววันนี้ไปกับปุ๊กพยายามจะลงไปเที่ยวในตลาดชุมชนนะคะไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กๆไปช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เขาได้แบบมีคนตามไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีหลายร้านเลยที่คุณลูลูไปแล้วเอามาให้ดูอย่างร้านมีร้านนึงขอไข่ร้านตัวใช่ไหมอันนี้ปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กจะตามไปชอบกินข้าวมันไก่ด้วยพูดถึงข้าวมันไก่นะปุ๊กเพิ่งไปสระบุรีมามีร้านหนึ่งที่แบบโอ้โหไปกินมาแล้วอร่อยมากเมื่อคืนนี้ยังฝันถึงอยู่เลยอะเดี๋ยวจะตามคุณลูลูไปที่สุพรรณนะคะมีใครเข้ามาอีกเอ่ยวันนี้คุณบรรจงสุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณบรรจงนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยขอให้มีความสุขมากๆนะคะคุณบรรจงแล้วก็มีแฟนรายการของเราอีกหลายท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะมีพี่สร้อยนะคะคุณแม่ของน้องวิวเยาวภานะคะพี่สร้อยสมศรีบุรพลชัยนะคะสุขสันต์วันเกิดไม่แน่ใจวันนี้ได้ฟังหรือเปล่านะคะคุณประภาบอกว่าใส่เสื้อสีฟ้าก็สวยไปอีกแบบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ห้องส่งเย็นนะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่บุ๊กชอบมากอุ่นนะคะอุ่นมากใส่แล้วดีขึ้นนะคะไม่รู้สึกหนาวเหน็บคุณสืบสกุลสวัสดีนะคะคุณนิกูลสวัสดีค่ะแล้วก็คุณประภาบอกว่าปกติคุณปุ๊กชอบใส่เสื้อสีดำชอบเหมือนกันค่ะชอบใส่สีดำช่วงนี้ก็ปกติแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงวัยถูกปุ๊กก็จะใส่สีดำเป็นหลักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกติแล้วทำงานอ่ะมันจะต้องมีแบบใส่สูทเนาะใส่สูทซะส่วนใหญ่หรืออะไรก็เพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีดำเอาไว้ก่อนนะคะ
อ๋อร้านขอไข่ในเล้าโอเคคุณลูลูขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์ให้ข้อมูลมาแต่เก็บเมมข้อมูลเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เราจะตามคุณลูลูไปเนาะเนี่ยแหละก็เป็นอะไรที่แบบใครไปไหนมาเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะช่วงนี้เขา

0: มีการจะขึ้นภาษีสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศนะคะภาษีออกนอกประเทศเดี๋ยวคุณฟังภาษีน้ำมันภาษีค่าใช้สนามบินเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะตอนนี้มีภาษีค่าออกเดินทางต่างประเทศด้วยเราก็เที่ยวในประเทศไทยกันไปก่อนนะคะต่างประเทศค่อยโอกาสดีมีโอกาสได้ไปก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้พูดว่าการขับเคลื่อนนะคะการเดินทางเที่ยวในประเทศไทยก็เป็นอีกตัวเลือกนึงเนาะสำหรับการมีงบน้อยๆนะคะเราก็เที่ยวกันในประเทศไทยแต่ละจังหวัดอ่ะน่าเที่ยวมากอย่างล่าสุดไปสระบุรีมาคุณผู้ฟังพอปุกทำรายการ SME เนาะเวลาเราไปเราก็จะมองในภาพรวมของเศรษฐกิจว่าเออมันเป็นยังไงนะแล้วก็ได้คุยกับผู้ประกอบการหลายคนด้วยความที่ว่าช่วงเนี้ยเป็นเทศกาลกินเจนะคะในแหล่งที่ใกล้โรงเจคนก็จะเยอะแต่พอไปถามชาวบ้านที่นั่นนะคะชาวบ้านที่นั่นที่เขาแบบใช้ชีวิตอยู่จริงๆเลยที่ตัวเมืองสระบุรีเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าโอ้มันเงียบมากขึ้นร้านหลายร้านก็เริ่มปิดตัวลงไปก็สอดคล้องกับที่วันนี้จะคุยกับอาจารย์อภิชาติในช่วงหน้าว่าร้านอาหารน่ะอยู่รอดอ่ะยากร้านกาแฟเป็นร้านปราบเซียนมากๆสำหรับจังหวัดสระบุรีเปิดกันเยอะก็จริงนะคะอันนี้ปุ๊กพูดถึงเฉพาะในตัวเมืองนะคุณผู้ฟังไม่ออกนอกตัวเมืองไม่ไปแถวชะอมแถวมวกเหล็กหรืออะไรที่มันกำลังเป็นแหล่งที่แบบคนกำลังไปเที่ยวเนาะเอาเฉพาะในตัวเมืองเขาบอกอย่างร้านกาแฟร้านเปิดเยอะปิดก็เยอะร้านอาหารนะถ้าไม่ใช่โลคอลท้องถิ่นจริงๆเปิดเยอะปิดเยอะเช่นกันนะคะตัวปุ๊กไปเองอ่ะปุ๊กก็จะเห็นนะว่าจะมีประกาศเซ้งร้านให้เช่าร้านขายร้านอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะมันก็น่าใจหายเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยปุ๊กว่าเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์กับพี่ชาติมันจะได้คำตอบเลยว่าเออเราจะทำยังไงดีในภาวะที่ทุกอย่างมันสูงวันนี้เวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของต้นทุนหลักๆนะคะปุ๊กคุยกับหลายคนถ้าเป็นบ้านของตัวเองเป็นที่พักของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปแบบไปเช่าเขาเลยอ่ะแล้วอยู่ในที่ของตัวเองแล้วทำดีจริงๆมันอยู่ได้นะอย่างน้อยประหยัดต้นทุนไปอย่างพวกไปร้านกาแฟร้านหนึ่งเนาะเป็นร้านลับมากอะอยู่ในตัวเมืองสระบุรีเลยมันเป็นร้านที่ไม่น่าจะเป็นแบบร้านกาแฟได้และเป็นร้านกาแฟที่แบบคือเดินผ่านชุมชนเข้าไปอะรถเข้าไปไม่ถึงนะคะแต่มอเตอร์ไซค์ขี่ได้ร้านมันอยู่ในระหว่างชุมชนที่เป็นชุมชนแบบเก่าๆโบราณในตลาดโอ้แต่พอเข้าไปในร้านมันเป็นอีกโลกนึงเลยคุณฟังร้านนี้เนี่ยจากการที่มองนะอยู่ได้ด้วยความที่ว่าเป็นที่พักอาศัยของเขาแล้วเขาก็ใช้พื้นที่ด้านล่างของร้านเนี่ยตกแต่งเป็นร้านกาแฟแล้วกลายเป็นร้านที่แบบมันเข้าเทรนด์กับคนยุคใหม่เนาะร้านเขาชื่อปัจจัย4เอออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังไปตามดูนะคะสระบุรีมันดีจริงๆมันดีมากมันดีไปเที่ยวแบบมุมมองใหม่ๆไม่ได้ไปในแบบที่คนได้ไปหรือได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะคะปุ๊กเองก็ Amazing มากอ่ะสวยมากสำหรับสระบุรีไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะเป็นทริปที่ไปเพราะว่าปุ๊กไปถ่ายรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนเนาะของช่อง3นะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ปุ๊กมีโอกาสได้ไปร่วมเป็นพิธีกรในภาคสนามเทปที่จะออกเนี่ยเป็นเทปที่ทำกับอาจารย์โอเล่นะคะที่พระพุทธบาทสระบุรีเดี๋ยวคุณฟังรอติดตามน่าจะออกในช่วงปลายเดือนมั้งเดี๋ยวรอดูนะคะไปถ่ายไว้หลายเทปเหมือนกันก็เป็นเรื่องของการไหว้กันอะไรเงี้ยทีนี้พอไปแล้วเราเออเดินทางแล้วไหนๆก็ไปแล้วเนาะอยู่ถ่ายรายการดีกว่าปรากฏว่าโอ้โหมันได้อะไรดีมากเราก็ได้เห็นเนี่ยแหละค่ะว่าร้านอาหารไปไม่รอดเยอะมากเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์อภิชาติกันดีกว่านะคะว่า SME จะเปลี่ยนเกมสู้ได้อย่างไรในภาวะที่ร้านอาหารเนี่ยต้องต่อสู้กับต้นทุนที่มันสูงขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์อภิชาติมีคำตอบพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ ่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
10: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
11: Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
0: 10นาฬิกากับ20นาทีนะคะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Smart SME นะคะกับช่วงนี้ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะแม้ว่าเรื่องราวของอาหารเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ผู้คนต้องบริโภคกันทุกวันเนาะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ง่ายนะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายโอ้ยต่างๆเยอะแยะมากมายและอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านรอบๆบ้านปุ๊กเองหรือแม้กระทั่งในทุกที่ที่ปุ๊กไปถ่ายรายการเนี่ยปุ๊กจะสังเกตเลยว่ามันจะมีร้านอาหารที่ปิดตัวร้านที่แบบไปต่อไม่ได้ร้านที่บอกว่าไม่ไหวแล้วแย่แล้วอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะคะด้วยในยุคนี้ต้นทุนมันสูงมากเราจะทำอย่างไรดี SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้มีคำแนะนำมาฝากนะคะวันนี้เราพูดคุยกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้โอ้ยคุยกับอาจารย์นี้เป็นเรื่องทันสมัยมากเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กเดินทางบ่อยนะอาจารย์แล้วช่วงนี้ไปในหลายเมืองนะคะเราจะเห็นเลยร้านอาหารปิดตัวกันเยอะมากบางร้านก็แบบว่าจะเปิดแค่สิ้นเดือนนี้แล้วนะบางร้านก็อยู่ในภาวะที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรยังไงเนาะอาจารย์คะมันเกิดอะไรขึ้นเอาปุ๊กเอาสโคปมาเลยนะว่ากับร้านอาหารในยุคนี้นะคะอาจารย
12: ์ครับต้องเรียนว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีความผันผวนสูงมากเลยเพราะในธุรกิจร้านอาหารนะครับ
0: ค่ะ
12: อันนี้อาจจะเอาเคสจริงเลยว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจารย์ก็ไปหุ้นกับพรรคพวกที่ทําธุรกิจร้านอาหารก็เลยมีประสบการณ์ตรงอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
12: ก็สตัดดี้ดูแล้วเนี่ยก็จะเจอว่าตอนเนี้ยการเกิดขึ้นใหม่เนี่ย1เลยเนี่ยร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ
0: ค่ะ
12: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพอมันมีใหม่ขึ้นมาเยอะเนี่ยแทนที่ตลาดมันน่าจะมีเยอะเพื่อให้ทุกคนขายดีใช่ไหมครับแต่ตลาดการทานอาหารนอกบ้านกลับลดลงนะครับแน่นอนแหละเรื่องหนึ่งก็คือมีการ delivery ก็คือสั่งไปทานที่บ้านได้มากขึ้นนะครับและ3เลยคือต้นทุนส่วนทางครับต้นทุนค่าวัตถุดิบต่างๆเขาเรียก food cost นะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นมาเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันขัดแย้งกันไปหมดมาเลยทำให้การเกิดขึ้นที่มันมีมากและเร็วอ่ะก็เลยทำให้เขาเรียกว่า ไลฟ์สไตล์เค้าอ่ะชั่วโมงของการที่ร้านจะยืนระยะได้เนี่ยมันก็สั้นลงครับผม
0: อันนี้เป็นปัญหาเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนร้านมันอาจจะน้อยนะอาจารย์แต่พอยุคหลังๆแล้วปุ๊กสังเกตดูว่าหลายคนโดยเฉพาะในเศรษฐกิจอย่างอื่นเนาะสมมติว่าบริษัทปิดตัวโดนเลย์ออฟอะไรเงี้ยคนเลย์ออฟอ้าวแล้วยังสามารถแบบทำงานได้แต่พออายุเยอะขึ้นแล้วไม่สามารถไปสมัครงานไปเป็นลูกจ้างใครได้อีกแล้วก็ต้องหันมาทำอาชีพทีนี้อาชีพที่ทำมันก็มีแค่ไม่กี่อาชีพเนาะที่จะเป็นอิสระร้านอาหารเป็นหนึ่งในอาชีพที่ทำกันเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าทำเยอะและอร่อยไม่เป็นไรอาจารย์แต่ปรากฏว่าในยุคนี้เนี่ยโอ้โหต้นทุนมันสูงขึ้นทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่บ้านเรานะในต่างประเทศทั่วโลกก็เป็นเหมือนกันเนาะหลักๆก็น่าจะเป็นค่าพลังงานไหมคะอาจารย์ค่าน้ำมันที่มันก็เลยส่งผลทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะ
12: ครับมีส่วนสำคัญเลยครับผม
0: ค่ะดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าหายใจหายคอกันแทบไม่ออกแล้วผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจด้านร้านอาหารเองเนี่ยเราควรเริ่มในการปรับตัวเองยังไงเพื่อจะอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ให้รอดอะค่ะอาจารย
12: ์ครับก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วครับอาจารย์น่ะมาทำร้านอาหารไซเรียนเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์สำคัญพอลงหน้างานจริงๆแล้วอะครับ
0: ค่ะ
12: มันถ้าเกิดพูดสรุปสำคัญเลยเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
0: แ
12: ล้วจนต้นจะสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงขึ้นแค่ไหนก็แล้วแต่คุณภาพเราต้องพยายามรักษาให้ได้อันนี้ยังไงก็ยังเป็นหัวใจเพราะว่าคุณภาพกับรสชาติมันจะมาด้วยกันนะครับบางทีวัตถุดิบเราไม่ดีมันจะทำให้รสชาติมันเปลี่ยนแปลงไปอันที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของการขายที่คุณค่าครับอาจจะต้องมองเจาะให้ลึกบางทีอาจจะดูนามประทับมากๆว่าคุณค่ามันคืออะไรเช่นสมมติว่าพอเราใช้คำว่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารคนทานอาหารแน่นอนถ้าตอบโจทย์ทางฟังก์ชันก็คือเอาอาหารเข้าไปเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดแต่หลายครั้งการมาร้านอาหารครับไม่ได้เพียงแค่ขอผ่านในแค่มือหนึ่งแต่มันเป็นการสร้างประสบการณ์ครับอย่างตอนนี้ที่ทำอยู่ก็พยายามจะปรับกลยุทธ์หลายอย่างเช่นตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการมาประชุมพบปะการพูดคุยธุรกิจกันแต่ก่อนคนจะมองว่าถ้าคนคุยงานน่าจะไม่นั่งร้านอาหารน่าจะแบบไปนั่งเป็นร้านกาแฟถูกไหมครับ
0: ค่ะ
12: อันนี้ก็คือการปรับตัวของเราเราก็ต้องมีช่วงที่มันไม่ได้เป็นมื้ออาหารนะครับเราก็ต้องมีเครื่องดื่มมีเบเกอรี่เพื่อจะได้เพิ่มลูกค้าในช่วงเวลาที่เป็นระหว่างมื้ออาหารอันนี้ก็คือเพิ่มชั่วโมงการขายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงแบบอย่างอาจารย์เปิด24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่มาทานข้าวตอนดึกหรือเป็นอินซัมเนียเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างครับอันนี้คือการปรับให้เกิดคุณค่าและการที่3เนี่ยก็คือว่านอกจากคุณค่าของมื้ออาหารแล้วครับการสร้างแบรนด์ loyalty ถึงแม้จะยากแต่ก็ยังต้องทำครับการสะสมพอยต์การให้ลูกค้าได้สิทธิประโยชน์พิเศษพวกนี้ครับไม่ว่าเราจะร้านเล็กแค่ไหนอย่างที่ทำเนี่ยมีสาขาเดียวเลยนะครับแต่เราก็สะสมลูกค้าขาประจำได้แล้วก็มีพอยต์ให้แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าในระดับที่เขาเห็นประโยชน์มันจริงๆครับผม
0: ครับอันนี้
12: น่าจะเป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับ
0: ค
12: ่
0: ะนะคะแล้วธุรกิจในแบบสมมติว่ามันมีหลายสาขามากๆเลยนะอาจารย์เราแบบบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีเนี่ยจะลดดีไหมจะอะไรดีไหมมันมีตัวอะไรที่จะเป็นตัววัดไหมคะว่าเอ้ยเราควรจะประคองมันต่อไปอีกนิดนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือว่าถ้าอันไหนที่แบบดูแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ปิดสาขาไปเลยเพราะว่าปุ๊กเจอที่เจอเนี่ยนะอาจารย์เป็นร้านกาแฟเขามีร้านกาแฟอยู่3ร้านเนอะอาจารย์ปรากฏว่า2ร้านเนี่ยก็ยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่มีอีกสาขาหนึ่งอุ๊ยทำเลมันดีมากเลยแต่ช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงที่แบบเป็นช่วงที่เขามาทำทางพอดีเป็นช่วงที่แบบโอ้วิกฤตเศรษฐกิจพอดีแต่ถ้าสมมติเขาทำทางตรงนี้เสร็จอะโอ้มันจะเป็นทำเลทองมากแต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันขายไม่ได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวถ่วงกับอีก2ล้านนะคะแล้วเป็นปัญหาว่าเอ้ยจะยังไงดีเนี่ยจะเก็บเอาไว้ดีไหมหรือโอ้แล้วแบบเครียดมากนะเจ้าของร้านอาจารย์ว่ามันควรจะมีอะไรที่ทำให้เราสามารถเอามาเป็นข้อมูลแล้วว่าเราจะไปต่อกับสาขานั้นหรือว่าจะยุบย่อมันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตหรือว่าอะไรอย่างอาจารย์พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมคะ
12: ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับอาจจะเรียนว่าเราคงจะต้องวิเคราะห์3ปัจจัยสำคัญให้ได้
0: ค่ะ
12: อันแรกนะครับก็คือต้องวิเคราะห์ลูกค้าแล้วก่อนว่าโอกาสที่เราจะเพิ่มลูกค้ามีมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยการพูดคุยลูกค้าหรือการใกล้ชิดกับลูกค้าหรือการสร้างลูกค้าขาประจำสำคัญมากแล้วเราลองดูว่าเราจะบูสต์ลูกค้าตรงกลุ่มนี้เพิ่มได้ยังไงอันที่สองก็คือเรื่องต้นทุนนะครับก็คงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามันมีค่าเช่ามันมีค่าวัตถุดิบมันมีค่าพลังงานในต้นทุนต่างๆกับเงินที่เรามีในกระเป๋าครับถ
0: ือ
12: ว่าถ้าเราบอกเราจะไปต่อเราจะฮึดสู้มันเราต้องดูว่าเราจะไปต่อได้ในระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้มันสัมพันธ์กับการขยายลูกค้าขยายยอดขายครับสองอันนี้ต้องซิงกันอันที่สามก็กลับไปสามข้อแรกที่อาจารย์เกริ่นไปแล้วครับว่าอาจจะต้องไปดูว่าเราอาจจะเพิ่มแวลูอย่างไรเพิ่มคุณค่าของร้านกาแฟในตัวอย่างที่คุณปุ๊กพูดถึงเนี่ยได้ด้วยอะไรนะซึ่งจริงแล้วจากที่เห็นเนี่ยหลักการทั่วไปที่หลายร้านทำเนี่ยคือการสะสมสแตมป์ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยจะมีกี่สาขาก็แล้วแต่ก็จะกลับไปช่วยในเรื่องที่หนึ่งว่ามันก็ทำให้คนแบบเกิด loyalty นะครับแต่ว่าทั้งสามส่วนเนี้ยสุดท้ายวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเราเหมือนพูดง่ายว่าเราอ่ะจะยอมช่วงระหว่างที่มันยังไม่ break even แบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าร้านเนี่ยยังไม่มีกำไรเนี่ยก็ต้องเขียนแผนขึ้นมาให้ชัดๆครับแล้วทุกอย่างมันต้องเหมือนสกัดออกมาแล้วมีข้อตกลงกับตัวเองอ่ะเหมือนตัวถ้าเราไม่มีหุ้นส่วนแต่เราก็ต้องถือว่าเราเป็นทั้งนายจ้างเป็นทั้งลูกจ้างแล้วเราบอกว่าแผนเราคือถ้าเราจะดึงอีก2เดือน3เดือนกี่เดือนแล้วเพื่อวัดผลนะเราจะยอมสูญเสียเท่าไหร่แล้วเราจะทำอะไรบ้างเพราะการบ้านเราชัดแต่ครับแล้วเราก็เก็บข้อมูลตลอดมันก็มานั่งวิเคราะห์ว่าผ่านไปแล้วเท่านี้ถือว่าเหมือนกับขึ้นต่อยมวยครับเวที5ยกชกมา3ยกจะยอมน็อกเอาท์ไปเลยไหมหรือจะกัดให้ถึงจนยกที่5อันนั้นก็ต้องดูฐานหลายอย่างเรื่องการเงินเราเรื่องโอกาสเติบโตของยอดขายคร
0: ับ แม้ว่าการแข่งขันจะสูงนะอาจารย์ในอนาคตข้างหน้าเนาะร้านที่จะไปต่อได้เนี่ยควรจะต้องมีเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างเพื่อจะไปต่อให้ได้ในยุคที่คืออาหารก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญเนาะอาจารย์เนาะที่จะต้องกินกันอ่ะดังนั้นร้านที่จะไปต่อได้และไปได้ดีเนี่ยคุณควรจะมีคุณสมบัติอะไรยังไงในการที่จะแข่งขันแล้วก็ไปต่อได้จนแบบลูกค้าเขาเลือกเราอะค่ะอาจารย์
12: ครับไม่ว่าเราจะทำธุรกิจร้านอาหารซึ่งบางคนอาจจะมองว่าอ่ะก็ทำอาหารเสิร์ฟอาหารเก็บตังค์มันจบแค่นั้นแต่จริงเราต้องมองเหมือนสเกลให้มันใหญ่กว่านั้นเหมือนว่าเราเป็นคอร์ปอเรทเลยนะครับว่าอะไรบ้างทำให้เกิดจุดครองใจทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความประทับใจนะซึ่งก็หนีไม่พ้นว่าจุดแข็งจุดขายของประเทศไทยเราคือความมีเซอร์วิสมายด์ครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยร้านเหมือนกันรสชาติอาหารเครื่องดื่มเหมือนกันแต่คนเลือกไปอีกร้านหนึ่งเพราะอะไรบางทีอาจจะดรอปไปด้วยซ้ำไหมนะราคาอาจจะสูงกว่าด้วยรสชาติอาจจะดรอปไปด้วยแต่ประทับใจร้านเนี้ยชอบเจ้าของร้านเจ้าของร้านทำให้ลูกค้าที่ไปเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าฉันเนี่ยเป็นคนสำคัญของร้านเสมอนะคร
0: ับ
12: อันนี้ต้องเรียนเลยว่าอย่างอันนี้เคสที่อาจารย์ทำเนี่ยเจ้าของร้านท่านแบบเป็นคนที่แบบอยู่กับร้านแทบจะตลอดแล้วก็เป็นคนเข้าไปแอบโซสลูกค้าขาดหรือจ
0: ะ
12: ตกหล่นอะไรอันเนี้ยจุดนี้เป็นจุดที่มาเขาเรียกมาเป็นจุดตัดเลยว่าทำให้ลูกค้าเข้าครับผม
0: ค่ะคือเหมือนกับคือไม่ได้มีเพียงแค่อาหารนะเพราะบางคนก็อาหารมันก็มีทั่วๆไปแหละแต่ว่าบางทีมันเป็นความสบายใจเป็นความอุ่นใจเป็นความรู้สึกดีที่แบบเฮ้ยเราเข้าไปเราเหมือนเราได้รับการบริการที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
12: ์ครับอ๋อเล็กนิดนึงครับจุดเรื่องเกี่ยวกับการทำการสื่อสารการตลาดด้วยการใช้ออนไลน์ด้วยครับเพราะทุกวันนี้ลูกค้าจะรู้จักเรามากกว่าที่เราจะให้เขาเห็นจากตรงหน้าครับบางครั้งทำการสื่อสารการตลาดบนออนไลน์อ่ะหนึ่งเลยเนี่ยเราสามารถบอกเล่าความตั้งใจของเราและความทุ่มเทของเราแล้วลูกค้าก็จะคือถ้าเราทำได้ดีลูกค้าก็จะอินกับเราอันที่สองคือลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าที่รักเราชอบเราเป็นผู้อุปการะคุณเราเนี่ยถ้าเขากรุณาแบบรีวิวให้บนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็แล้วแต่อันนั้นจะจุดตัดอีกสำคัญอีกอันนึงครับที่ลูกค้าจะเลือกเข้าร้านใคร
0: ค่ะโอ้อันนี้สำคัญเลยนะที่อาจารย์พูดแต่พูดถึงอาจารย์เอาอะไรขอต่อไปที่แบบช่องทาง delivery เนาะอย่าง delivery เนี่ยบางคนบอกโอ้โหพอแบบเป็น delivery เนาะมันก็จะมีค่า GP ค่านู่นค่านี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราคือเหมือนเราก็ต้องบวกลบต้นทุนของเราให้ดีบวกค่า GP ให้ดีแล้วเราก็เอาช่องทางออนไลน์มาใช้มันก็ไม่ได้เสียหายหรือไม่ได้เสียประโยชน์อะไรใช่ไหมคะอาจารย
12: ์อันนี้ต้องเรียนเลยว่าอยู่ที่ business mindset ของแต่ละท่านนะครับอย่างบางร้านก็มองว่าโอเคมันเป็นช่องทางที่เสริมรายได้แต่ว่าเราต้องยอมรับว่ามันเหมือนเรามีพ่อค้าคนกลางอะครับส่วนกำไรเราต้องโดนตัดไปทีนี้เราก็ต้องบริหารจัดการให้ดี
0: คือ
12: ถ้าสมมุติอายกตัวอย่างเคสของเด็กเนี่ยอาจารย์มองว่าการขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้มันได้ประมาณสัก10%กว่าของยอดขายหน้าร้านแต่เราถือว่าอันนั้นมันเป็นการที่เราสามารถที่จะสร้างแบรนดิ้งหรือเป็นการสร้าง awareness ให้คนรู้จักเรามากขึ้นมากกว่าเพราะกำไรที่หายไปสำหรับฝั่งอาจารย์นะต้องยอมรับเลยว่ามันเยอะ
0: ซึ่ง
12: ถ้าเอาง่ายเชื่อว่าทุกร้านถ้าเลือกได้ว่าถ้าได้ยอดขายเท่ากันเน
0: ี่
12: ยไม
0: ่
12: มีใครไปเพิ่มช่องทางเพื่อคนอื่นมาตัดรายได้เราไปแต่ว่ากลไกทางธุรกิจมันเป็นแบบนี้ไปแล้วก็เลยทำให้เราต้องรับสภาพแต
0: ่
12: เราต้องหาประโยชน์จากมันให้ได
0: ้ค่ะทีนี้วันนี้ในยุคนี้เนาะ AI เข้าไปในทุกระบบเลยในร้านอาหาร AI สามารถเข้าไปช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นประหยัดต้นทุนอะไรได้มากขึ้นบ้างไหมคะอาจารย
12: ์ได้เยอะเลยครับอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบหรือการคิดคอนเทนต์นะครับหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราให้เรามองเหมือนออนไลน์เนี่ย AI เนี่ยเป็นเหมือนแอนาลิสต์ของเราเราโยนโจทย์ไปเลยครับวันนี้เราเจอเคสแบบนี้ลูกค้าเรามองภาพรวมร้านเราแบบนี
0: ้
12: ลักษณะบรรยากาศของร้านเราแบบนี้ครับเราเหมือนเรามี
0: ค
12: อนซัลติ้งแต่ว่าหมดเราต้องเอามาตัดสินใจทีนะครับเพราะว
0: ่
12: าเขาก็จะสามารถช่วยเราเจเนเรตไอเดียออกมาแบบหลากหลายมากเลยแต่ว่าถ้าเราสามารถพร้อมคำสั่งที่มันสเปซิฟิกที่มันเจาะจงเฉพาะธุรกิจของเราร้านเราประเภทของเราขายอะไรขายใครขายที่ไหนขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับยิ่งลึกยิ่งชัดยิ่งสเปซิฟิกข้อมูลที่รีซอร์สมาก็จะทำให้เราออกกลับไปตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเร
0: ื่
12: องการทำคอนเทนต์เรื่องการออกเมนูใหม่อันนี้ก็ได้นะครับเร
0: ื่
12: องการวิเคราะห์และประเมินเขาเรียกพฤติกรรมศาสตร์ของผู้บริโภคพฤติกรรมศาสตร์ของคนที่ทำงานออฟฟิศกินข้าวมื้อเที่ยงเขามีอะไรบ้างตอนเช้าขายกาแฟจะต
0: ้
12: องมีอะไรบ้างลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรโปรแกรมแบบไหนที่ดีออนไลน์จะเข้ามาช่วยเราคิดพวกนี้ได้ครับ AI ช่วยได้
0: เนาะอันนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วเห็นภาพเลยเพราะว่าพอใช้ AI นะมันปรื๊ดออกมาทีเดียวเลยแล้วมันเห็นภาพแบบโดยรอบกว้างเลยนะคะว่าอะไรยังไงดังนั้นถ้าสมมติว่าหลายคนอาจารย์บอกอะจะเปิดร้านอาหารดีกว่าอาจารย์คะมีคำแนะนำไหมคะในฐานะที่เป็นคนที่แบบเปิดร้านอาหารมาแล้วเนาะควรจะพิจารณาจะคิดอะไรยังไงไตร่ตรองอะไรหรือประเมินตัวเองไงบ้างก่อนจะเปิดร้านอาหารสักหนึ่งร้านเพื่อให้สามารถไปขายได้แล้วก็ไปต่อได้ในภาวะที่ทุกอย่างมันแพงมากเลยนะขนาดนี้นะคะอาจารย
12: ์ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญถ้าจะใช้คำสั้นๆเขาเรียกว่าทำการบ้านให้หนักต้องทำตัวเป็นนักวิเคราะห์แบบเก่งกาจนะครับ
0: เก่งกาจ
12: ว
0: ิ
12: เคราะห์ให้ดีเลยว่าเราอ่ะเก่งอะไรเอาต
0: ั
12: วเราก่อนครับบางครั้งอ่ะบางคนเปิดร้านมาอาจารย์ไม่ให้เพิ่งเปิดร้านแรกนะก็เปิดมาหลายอันก
0: ็
12: เป
0: ิ
12: ดแล้วก็เช็คก็ไปหลายอันเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าเราไม่เก่งอะไรในด้านนี้เลยเนี่ยแปลว่าเรากำลังยืมจมูกคนอื่นหายใจ
0: ค่ะ
12: บางคนบอกเปิดร้านเสร็จปุ๊บไปจ้างแม่ครัวไปจ้างเชฟมาวันดีคืนดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราทำยังไง
0: ค่ะ
12: นะอันนี้คิดให้ตกผลึกให้ชัดก่อนว่าจะทำยังไงให้อยู่ด้วยกันไปได้นานหรือถ้าเราเป็นคนมีความสามารถในอาหารนั่นเองหรือเครื่องดื่มนั่นเองเนี่ยเราต้องจับตัวที่มันเป็น DNA ของเราเนี่ยมาเป็นจุดขายจ้
0: ะ
12: ถ้าเราเจอตรงนั้นแล้วเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าทำเลที่ตั้งเรากับลูกค้าเป้าหมายเรากับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามอย
0: ่
12: างเนี่ยมันสอดรับกันไหมแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับทำคาดการณ์เลยครับว่าเปิดร้านกาแฟวันนี้อยู่โซนเนี้ยไปสำรวจชาวบ้านเขาก่อนเลยเขาขายได้วันละกี่แก้วที
0: ่
12: นี่ใช้ตำราเก่าได้เลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยส่งคนหรือตัวเราเองไปนั่งนับแก้วเลยคนเข้าไปถือมาเนี่ยกี่แก้วเช
0: ้
12: าได้กี่แก้วสายได้กี่แก้วเที่ยงได้กี่แก้วต
0: ่
12: างๆเราเนี่ยครับเพื่อให้เราอ่ะเห็นเหมือนคอนซัมชันเนี่ยเห็นตัวเลขจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะแล้วเรามาแย่งตลาดเขาอยู่ก่อนเราค
0: ิ
12: ดว่าเราจะแย่งเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะแย่งด้วยเหตุผลอะไรเหมือนต้องทำลิสเหมือนที่เราทำ Q&A เองแบบชัดๆลึกๆทุกคำถามตอบให้ได้มั่นตอบแล้วมั่นใจว่าเราไม่หลอกตัวเองเราไม่อวยตัวเองมาก ม
0: ัน
12: เป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ก
0: ็
12: ค่อยตัดสินใจแล้วต้องอย่าลืมสำคัญต้องดูเงินในกระเป๋าด้วย
0: นี่
12: เพราะท
0: ุ
12: กอย่างอ่ะเวลามันจ่ายออกไปแล้วนะครับมันไม่ได้หยุดนะ ม
0: ัน
12: ต้องซื้อทุกวันเนี่ย
0: ค่ะเงินทองเป็นของหายากเนาะอาจารย์ในเมื่อเรามีเงินก้อนอยู่อ่ะก่อนที่เราจะไปลงเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะลงไปแบบไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเขาเคยมีคำพูดว่าอะไรนะอาจารย์แบบเหมือนแบบถ้าเกลียดใครให้แบบ ให้เชียร์ให้เปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้หรือเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเราก็ต้องมีองค์ความรู้จริงๆทำเขาเรียกว่าวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเอาให้แบบสักหลายๆรอบก่อนทำได้ไหมเป็นไปได้ไหมแบบนั้นแบบนี้เนาะเราแบบต้องไม่เข้าข้างตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่คร
0: ับ อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังในรอบสัปดาห์นี้เชิญเลยค่ะอาจารย์ขา
12: ก็อาจจะขอฝากเป็นว่าด้วยความที่เป็นคนอยากจะเชียร์ให้ทุกคนแบบประสบความสำเร็จและทำธุรกิจได้นะครับการเปิดร้านอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาแล้วก็ยินดีนะถ้าจะมีใครแวะเวียนมา
0: ร้านชื่ออะไรคะอาจารย
12: ์ชื่อร้านซีซี่ครับ
0: ร้าน
12: ซีอิตาเลียนเรสลองครับ
0: คือ
12: จริงๆอ่ะที่อยากจะพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังว่าเป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการค้าตัวเองแต่ว่ากำลังจะบอกว่ายินดีที่จะให้คำแนะนำจากประสบการณ์ตรงในทุกๆด้านเลยนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วหรือยังไงอาจจะทักเข้าไปในเพจหรืออะไรได้ครับว่าอยากจะเข้ามาคุยขอคำแนะนำจะเปิดร้านหรือจะทำธุรกิจอะไรอันนี้ด้วยความยินดีครับก็พยายามอยากจะให้ประสบการณ์เราเนี่ยโดยเพราะประสบการณ์ที่พลาดมาเนี่ยเป็นประโยชน์คนอื่นจะได้เขาเรียกลองผิดลองถูกใช่ไหมบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องลองผิดถ้าเรารู้ว่าทางไหนมันคือทางที่ผิดเพื่อให้ถูกมันมากขึ้นนะครับก็ยินดีที่จะพบปะเจอให้คำแนะนำกันได้ครับผม
0: ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะ
12: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: การทำร้านอาหารสักหนึ่งร้านนะคุณผู้ฟังอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอา AI มาช่วยเลยคุณจะทำร้านนี้มันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างเขาก็จะมีรายละเอียดปุ๊บมาเรียบร้อยนะคะดูก่อนว่าถ้าเจอแบบนี้ไหวไหมอย่างนี้ไหวไหมต้องไม่หลอกตัวเองนะคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องไม่หลอกตัวเองและสิ่งสำคัญนะเชื่อเถอะว่าถ้าคุณคิดอยากทำอะไรด้วยความรักและความชอบในสิ่งนั้นจริงๆคุณจะมีความสุขแต่ส่วนหนึ่งคุณต้องรู้ว่าเงินคุณพอไหมที่จะทำในภาวะนี้ไม่แนะนำการกู้หนี้ยืมสินใดๆเลยเพราะว่าโอ้โหบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจบางทีนะคะทำธุรกิจตัวนี้แล้วเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดอ่ะอันนี้ถือว่าโชคดีแต่บางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยมันจะดีแต่ไปเจอจริงๆเนี่ยมันไม่ดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้การลงมือทำจะทำให้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครกลุ่มลูกค้าเราคือใครเราควรจะปรับตัวแบบไหนยังไงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราได้เมนูอาหารอันนี้คนชอบเมนูอาหารนี้คนไม่ชอบบางร้านมีโอ้ยครอบจักรวาลเลยคุณผู้ฟังครอบจักรวาลในยุคนี้อันตรายมากนะคะเพราะนั่นคือวัตถุดิบคือต้นทุนวัตถุดิบมันมีความเน่าความเสียความเสื่อมขายได้ไม่หมดเสียเสื่อมนั่นคือต้นทุนโดยส่วนใหญ่ถ้าคุณสังเกตนะร้านอาหารที่จะอยู่ได้เขาจะมีเมนูแค่จำเพาะไม่กี่เมนูแล้วเมนูนั้นๆเป็นเมนูที่เด็ดที่เลิศมาเราต้องกินแล้วมันสามารถหมุนเวียนวัตถุดิบจากเมนูนี้ไปทำเมนูนี้ได้คือเรียกได้ว่าลดทอนความสูญเสียของวัตถุดิบที่มันคือต้นทุนนะคะแล้วยุคนี้ผักแพงน้ำมันแพงค่าขนส่งก็แพงไข่กงไข่ไก่อุ้ยแพงทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังจะทำร้านอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณเอาจริงเอาจังแล้วใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI ช่องทางออนไลน์การวิเคราะห์อะไรต่างๆและใจที่เกินร้อยเชื่อว่าคุณสามารถที่จะไปต่อได้กับร้านอาหารในยุคนี้นะคะต้องขอบคุณดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะกับข้อแนะนำดีๆเนาะสำหรับร้านอาหารอยู่รอดและโตได้อย่างไรในยุคนี้ในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้ค่ะ
11: Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
10: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
13: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
14: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: สมาร์ท SME
18: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: 10:44 ค่ะในช่วงนี้ก่อนจะไปติดตามบรรยากาศการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องราวดีๆจาก King Power ค่ะ King Power ฉลองครบรอบ37ปีวันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะที่ King Power รางน้ำค่ะพบกับ Surprise จากโชว์ศิลปินตัวท็อปนะคะ12ตุลาคมนี้พบกับเพิร์ทซานต้าและโดเมียนะคะวันที่18ตุลาคมพบกับแจนจริงๆและเพอร์เซสนะคะพร้อมกิจกรรมพิเศษอีกเพียบเลยค่ะสายช้อปปิ้งห้ามพลาดดิว7วันพิเศษที่ช้อปได้คุ้มที่สุดของปีที่สาขารางน้ำและภูเก็ตนะคะกับ Anniversary Card ที่ให้คุณช้อปเพิ่มได้เยอะมากขึ้นซื้อการ์ด 10,000 บาทได้ช้อป 14,500 บาทซื้อ 30,000 บาทได้ช้อป 45,000 บาทและซื้อ 60,000 บาทได้ช้อปถึง 100,000 บาทแถมยังมีโซน Current Sale นะคะลดสูงสุด 70% อีกด้วยค่ะและตลอดเดือนตุลาคมทุกการช็อป 5,000 บาทมีสิทธิ์ลุ้นคอนโดพาร์คออริจินพญาไทมูลค่ากว่า 8.1 ล้านบาทอีกด้วยนะคะครบรอบ37ปีจัดเต็มขนาดนี้ห้ามพลาด 12-18 ตุลาคมนี้ที่ King Power รางน้ำและภูเก็ตนะคะพอพูดถึงภูเก็ตคุณสุรศักดิ์ให้ข้อมูลมาบอกว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าคนต่างชาติมากินเจนะคะที่ภูเก็ตเยอะมากเลยโหคึกคักเลยใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันเนาะเขาบอกว่าคนจากสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนจีนด้วยก็จะมาเยอะมากนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นประเพณีใหญ่มากระดับโลกเลยเหมือนกันนะคะมีพี่สิริพรนะคะเขามาทักทายกันบอกว่าสวัสดีคุณปุ๊กเวลาเล่าข่าวเสียงจะหวานชวนฟังส่วนคุณโอ๊กเสียงทรงพลังชวนติดตามโอ้โหขอบคุณค่ะแล้วก็มีคุณอนันต์นะคะคุณนัทด้วยสวัสดีคุณนัทนะคะมีใครอีกไหมหนอที่ปุ๊กยังไม่ได้ทักทายคุณนิกูลเนาะคุณสืบสกุลปุ๊กน่าจะทักหมดแล้วนะถ้าใครจะมาทักทายกันเพิ่มเติมยินดีต้อนรับนะคะเชิญได้นะคะในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการด้วยไปตามคลิปในช่องไปกับปุ๊กล่าสุดปุ๊กลงให้แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกับ EP ล่าสุดนะคะโคราชเมืองยะโมโอ้โหของกินอร่อยเยอะมากโคราชมีแต่ของอร่อยคุณฟังที่ปุ๊กไปเนี่ยยังไม่หมดเลยนะแต่ว่าปุ๊กเลือกไปที่แบบร้านคนโคราชเขาแนะนำคุณฟังนึกออกปะมันมีร้านที่แบบอินฟลูไปแล้วก็ไปตามๆกันอ่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาปุ๊กไปอ่ะปุ๊กจะไปแบบมีน้องๆอยู่ในโคราชอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอุ๊ยพี่ปุ๊กร้านนี้สิคนโคราชเขากินนะร้านนั้นสิคนโคราชเขากินนะ แล้วไปกินโอ้ยมันอร่อยจริงคุณผู้ฟังอยากรู้ก็ตามไปดูได้นะคะไปดูแล้วอย่าดูเฉยๆนะปุ๊กฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๊กสักนิดหนึ่งนะคะจะเป็นกำลังใจที่แบบดีมากๆสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่นะคะผู้ติดตามอันน้อยนิดวันนี้ผู้ติดตามเรามีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวปุ๊กดูแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเราเริ่มจากแค่ไม่กี่คนเนาะวันนี้ผู้ติดตาม 1,618 คนขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะมาดูเรื่องของบรรยากาศการลงทุนกันคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะจะมีการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าสถานการณ์เนี่ยในบ้านเราเนาะก็คงจะตามลุ้นกันเหมือนกันแล้วก็ทิศทางต่างๆจะเป็นยังไงหลายคนก็คงจะตามนะคะวันนี้ดูหน่อยค่ะว่าตลาดหุ้นเปิดตลาดวันนี้เป็นยังไงโอ้วันนี้ตลาดไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเปิดตลาดมายามเช้านะคะเช้าวันนี้12ตุลาคมหุ้นปรับลง 5.80 จุดหรือ 0.37% นะคะอยู่ที่ 1,571.85 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ 11,317.03 ล้านบาทนักวิเคราะห์นะคะจากทางด้านบัวหลวงนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เนี่ยปรับตัวลงค่ะเพราะว่าต้องเผชิญกับแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอกชนิดเรียกว่ามาแบบแพ็คคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของนโยบายมหาภาคระดับโลกนะคะที่เข้ามาเขย่าในกลุ่มพลังงานประเด็นเฉพาะตัวด้านกฎหมายนะคะในฝ้าของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ส่งผลให้ภาพรวมบรรยากาศการลงทุนเนี่ยถูกกดดันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็กลไกการส่งผ่านไปยังราคาหุ้นนะคะหุ้นทั้งกลุ่มโรงกันกลุ่มปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ซัพพลายน้ำมันโลกก็โอ้ยตอนนี้จ่อทะลักทะลวงมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยต้องติดตามนะคะมีการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มทยอยแจงงบการเงินนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังลุ้นด้วยว่า IMF เนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยนะคะจากปัจจุบันที่คาดไว้ที่ระดับ 1.9% ต้องติดตามการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะปีนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและดึงดูดความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยคาดว่าจะส่งผลดีนะคะต่อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้นักวิเคราะห์มองกรอบนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,565 ถึง 1,570 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,585 ถึง 1,590 จุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหุ้นในบ้านเรานะคะไปดูบิตคอยน์กันหน่อยค่ะวันนี้1บิตคอยน์มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 2,799,682 บาท25สตางค์ค่ะไปดูราคาทองคำกันนะคะคุณผู้ฟังราคาทองคำวันนี้จากทางด้านของสมาคมค้าทองคำนะคะวันนี้นี่มีการปรับขึ้นปรับลงเนี่ยอยู่3รอบด้วยกันนะคะแล้วก็ลงมากกว่าขึ้นเนาะไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้ทองคำนะคะครั้งที่1ประกาศมาเมื่อเวลา 9:02 นาทีปรับขึ้น250บาทแต่ว่าพอครั้งที่2ก็ปรับลงนะคะตอน 9:08 นาทีปรับลง50บาทครั้งที่3 9:58 นาทีก็ปรับลงอีกเหมือนกัน50บาทแต่ว่าภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยราคาทองคำนะคะยังมีการปรับเพิ่มอยู่นะคะคือมากกว่าการปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่150บาทส่งผลให้ราคาทองคํา 96.5% นะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้ออยู่ที่66,500 บาทขายออกอยู่ที่ 66,700 บาทนะคะแล้วก็ทางด้านของทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ 65,172 บาท84สตางค์นะคะแล้วก็ขายออก 67,500 บาท ราคาทองคำในตลาดโลกนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 4,206 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะโดยอ้างอิงค่าเงินจาก 33.51 นะคะและไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจากธนาคารพาณิชย์วันนี้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยราคาขายอยู่ที่ 33.75 ค่ะเงินปอนด์อังกฤษนะคะ 44.99ยูโรค่ะ 37.99 เงินญี่ปุ่นนะคะเงินเยนต่อ100เยน 21.82 ฮ่องกง 4.33 มาเลเซีย 8.17 สิงคโปร์ 26.76 บรูไนนะคะ 26.39 เงินหยวนไชน่า 5.09 นะคะแล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0255 ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 23.91นิวซีแลนด์ค่ะ 19.28 สวิตเซอร์แลนด์ 40.84 นะคะเวียดนาม 1.36 นะคะยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ 9.09 และปิดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียนะคะ 8.90 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะดูกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยถ้าเราดูนะคะเรื่องราวของIMF นะคะวันนี้เนี่ยเขามีหลายฝ่ายพูดถึงกันยังไงบ้างนะคะมันจะได้เปรียบแค่ไหนยังไงเป็นผลดียังไงท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็บอกว่าเตรียมที่จะใช้เวทีในการประชุม IMF World Bank เนี่ยที่ไทยเราเองเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของศักยภาพของประเทศดึงดูดการลงทุนนะคะจากนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยให้มาลงทุนในบ้านเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีกำหนดการในการหารือทวิภาคีนะคะกับนายมูฮัมหมัดอัลจันเซอร์นะคะประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามนะคะ ISDB เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาด้วยรวมทั้งยังเป็นการดึงดูดนะคะในเรื่องของการลงทุนที่จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตนะคะอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้านะคะหรือว่า EV ด้วยนะคะซึ่งการประชุมนะคะจะมีการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัฐบาลเนี่ยนะคะมุ่งใช้โอกาสนี้ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินนะคะผู้แทนจากนานาประเทศโอ้โหเขาเดินทางกันมาร่วมประชุมนะคะแล้วก็เราก็จะนำเสนอศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะคะอย่างที่บอกไว้เพื่อที่จะนำนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนกิจกรรมสำคัญในวันแรกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ในการนำเสนอศักยภาพแล้วก็แนวทางในการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญนะคะได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบบสุขภาพนะคะกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยนะคะในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเนาะโครงสร้างดิจิทัลพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุตสาหกรรมที่ตอนนี้เขาก็เน้นกันนะคะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เราจะเห็นนะคะว่าวันนี้ทุกธุรกิจเรานำ AI มาใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะไม่มีบทบาทนะคุณผู้ฟังเพราะว่า AI อ่ะก็ทำงานภายใต้มนุษย์อ่ะมนุษย์ก็ต้องมีความเหนือเอาง่ายๆเลยนะเทียบง่ายๆ AI ตัวเดียวกันแต่คนใช้ที่ป้อนคำสั่งต่างกันคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันดังนั้นแม้ว่าจะมี AI มาเป็นตัวช่วยแต่เราซึ่งเป็นผู้ใช้งาน AI เราก็ต้องมีความเป็นมนุษย์ที่เหนือชั้นกว่า AI แล้วใช้งานเขาให้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ในยุคนี้ดีขึ้นส่วนรถไฟฟ้าวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าคนหันมาใช้รถไฟฟ้าเยอะมากขึ้นเราจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างกับรถยนต์ไฟฟ้าเนาะที่มันมีการใช้งานกันสูงขึ้นขนาดนี้นะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การจัดงานให้สำเร็จนะคะแต่มันต้องเป็นการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการสร้างรายได้ภาคธุรกิจภาคบริการแล้วก็พร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยจะใช้ตลอดสัปดาห์ของการประชุมในการผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็การประชุมในครั้งนี้นะคะยังจะมีผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะที่เรียกว่า Plenary Session เนี่ยซึ่งในส่วนนี้เขาจะประชุมกันในวันที่16ตุลาคมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการประชุมในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเราเองก็ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับขับสู้เพราะว่าเขาก็จะมีคนติดตามเนาะมาเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ประเทศไทยได้รับการโหวตนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพแหละเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกด้วยมาค่ะมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการและเป็นเพื่อนพูดคุยกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ10 นาฬิกาเวลาเดิมนะคะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ทเอสเอ็มอีสวัสดีค่ะ
19: Smart SME
18: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
20: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร.FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02559-2727
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึงบ่ายโมง20นาที2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอ

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้กรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

0: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
2: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิต

0: รายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย
4: คาริวะคาริวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคาริวะ
5: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
3: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
7: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์12ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณจุธามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
6: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
7: ค่ะ
6: ไปดูข่าวแรกวันนี้เป็นไงพี่หมวย
7: ค่ะผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะเมื่อวานนี้หมวยเป็นคนหนึ่งที่ไปใช้สิทธิ์นะคะก็ไปใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายคนเยอะมากก็เป็นความตื่นตัวของทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ค่ะล่าสุดนะคะทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เป็นไปอย่างที่ได้มีการแถลงตั้งแต่เมื่อวานนี้คือคะแนนนำฉลุยเลยค่ะทั้ง14ที่นั่งทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณจิรภาบุญรัตน์ก็แถลงผลการนับคะแนนนับไปแล้ว 84% ตอน 8 โมงครึ่งที่ผ่านมาก็เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการจากทั้งหมด 5,233 หน่วยเลือกตั้งนับได้ 4,408 หน่วยโดยฝั่งผู้ประกันตนใช้สิทธิ์อยู่ที่ 819,482 คนฝั่งในจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 1,737 คนสรุปการเลือกตั้งทั้งนี้ค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี66มากถึง 632% ถ้าแยกเป็นผู้ประกันตนก็คือมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 423% สูงมากนะคะก็ท่านบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากแต่อาจจะช้าไปบ้างเพราะว่าระบบการคีย์คะแนนแต่ละใบต้องคีย์คะแนน7หมายเลขจะมีปัญหาล่าช้าในจังหวัดใหญ่อย่างชลบุรีนครราชสีมากรุงเทพมหานครทางเลขาธิการประกันสังคมยังบอกด้วยว่าภายในวันนี้ผลการนับคะแนนจะแล้วเสร็จครบทั้ง 100% แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครที่ได้คะแนนนำเพราะว่าผลยังไม่เป็นทางการค่ะ
6: ส่วนที่คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เยอะเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การตื่นรู้นะครับอยากได้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมที่เรียกว่ามีมูลค่าสูงฮะทั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วที่สุดใน30วันนะครับและหากรับรองแล้วจะสามารถเปิดประชุมบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ในครั้งแรกนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับ
8: วันนี้ถ้าเป็นสปีดเดิมเนี่ยพี่คิดว่าแล้วเสร็จภายในวันนี้นะคะจะพยายามด้วยตอนนี้ก็เราก็ส่งน้องๆที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยนะคะไปช่วยเหลือเขตพื้นที่แล้วก็จังหวัดที่ยังบันทึกแล้วไม่เสร็จก็ไปเร่งเพิ่มเพื่อให้ได้ผลให้ทราบภายในวันนี้ค่ะ
9: ได้มีการประเมินไว้ไหมคะว่ามีผลที่ทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากรอบก่อน600
8: พี่คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะว่าก็กองทุนของประกันสังคมเนี่ยเป็นกองทุนที่มูลค่าเยอะแล้วก็เป็นของพี่น้องผู้ประกันตนนายจ้างนะคะแล้วก็รัฐบาลสมทบมาส่วนหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเขาเรียกว่าความตื่นรู้อยากจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจัดการพี่ก็คิดว่ามีส่วนพี่คิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน30วันซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะพิจารณาด้วยความรวดเร็วเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมเราก็ไม่อยากให้มีสุญญากาศนะคะเพราะบอร์ดท่านเก่าก็รักษาการมาพอสมควรนะคะ
6: ผลคะแนนล่าสุดนะฮะที่นับไปแล้ว 90% ครับบอร์ดทั้ง2ฝั่งผู้ประกันตนนะคือลูกจ้าง7ที่นั่งแล้วก็นายจ้างอีก7ที่นั่งพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยกวาดเรียบนะครับคะแนนนำทั้งหมดใน14คนเลยครับ โดยผู้สมัครฝั่งลูกจ้างนะครับคุณธนพงษ์เชื้อเมืองพานครับได้คะแนนสูงสุดส่วนนายสัทธรัมนะฮะทำบุตรดีมาเป็นอันดับ3นะครับส่วนฝั่งนายจ้างนะครับก็คือนางสราลินเรืองปัญญาวุฒินะฮะก็ได้คะแนนสูงสุดนะฮะเนี่ยครับ
7: ก็คือนี่เป็นฝั่งนายจ้างนะคะคุณสราลินได้อยู่ที่ตอนนี้ภาพที่ขึ้นนับไปแล้ว 90.81% คือ 7,642 คะแนนอัปเดตณเวลา 10:48 นาทีค่ะ
6: ครับ
7: ขณะที่ทางผู้ตรวจราชการกรมของสำนักงานประกันสังคมคุณมาลาการันหอบประทุมได้พูดเพิ่มเติมกรณีที่ทางสส.ไอซ์รักชนกได้มีการโพสต์บอกว่าจะมีการตรวจสอบผู้ชนะการเลือกตั้งว่าเกี่ยวข้องการเมืองหรือไม่ในส่วนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมระบุว่าก่อนการรับรองจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติคนที่ชนะการเลือกตั้งตามกฎหมายที่กำหนดมีหนึ่งข้อที่ต้องตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองขณะที่เลขาธิการประกันสังคมก็ย้ำนะคะว่าขอให้มีความเชื่อมั่นว่าไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเป็นพิเศษเป็นการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนดไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ค่ะ
6: ครับอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับไปดูข่าวน้ำท่วมหน่อยคุณผู้ชมครับชาวองครักษ์สุดทนนะฮะน้ำท่วมนานนับเดือนยังไม่ลดลงไปเลยครับรวมตัวเจรจากรมชลนะครับขอเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ปล่อยน้ำเข้าคลองรังสิตนะฮะ ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาบอกให้เห็นใจกันบ้างได้ไหมลองดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเมื่อช่วงสายนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปที่ประตูระบายน้ำคลอง12ตำบลบึงน้ำรักที่อำเภอธัญบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีจุดที่ชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเขาไปรวมตัวกันครับเพื่อขอให้กรมชลประทานเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ปล่อยน้ำจากอำเภอองครักษ์นะครับเข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าชาวองครักษ์เนี่ยถูกน้ำท่วมสูงนานเป็นเดือนแล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวกันแล้วผู้สื่อข่าวเองครับได้เจอกับชาวบ้านตำบลบึงน้ำรักนะครับของปทุมธานีที่มาติดตามสถานการณ์เนี่ยแหละฮะเพราะว่าเปิดประตูคลอง12ชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับหนึ่งในชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าถ้าจะเปิดประตูคลอง12ก็ไม่มีปัญหาหรอกก็ช่วยๆกันไปแต่อย่าเปิดมากนะเพราะบ้านป้าก็น้ำยังท่วมอยู่เลยนะเปิดได้แต่นิดเดียวพอนะนี่ก็เดินลุยน้ำมาเหมือนกันเนี่ยช่วยๆกันไปเฉลี่ยกันไปลองฟังดูครับ
10: วันนี้นะครับที่ทางเห็นเขาบอกว่าทางประชาชนที่นครนายกครับที่จะมาขอให้ทางปทุมธานีเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเนี่ยครับเรามีความคิดเห็นว่ายังไงครับพี
11: ่แต่ที่บ้านป้าก็ยังท่วมอยู
10: ่
11: ขอให้อย่าแรงนะเพราะว่าป้าก็ยังน้ำท่วมต้องย่ำน้ำออกมาอยู่นะ
10: ครับพี่
11: ท่วมมาครึ่งเดือนแล้ว
10: ท่วมมาครึ่งเดือนแล้วด้วย
11: วันนี้16วันแล้วอ
10: ่
11: ะ
10: อ๋อวันนี้16วันแล้วด้วยอ๋อนี่ของคุณมาป้านี่อยู่ในฝั่งของจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมครับ
11: อืมอยู่ดั้งเดิมคลอง
10: อ๋อท่วมมา16วันแล้ว
11: 16วันแล้วของน้ำยังลดไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังท่วมอยู่
10: ตัวนี้ก็ยังท่วมอยู่เหมือนกัน
11: จ้ะ
10: อืมแต่ก็ขออย่าให้มันเปิดเยอะ
11: จ้ะถ้าเปิดก็ขอให้มันอย่าทำให้มันลำบากกว่านี้แล้วทุกวันนี้ป้ายังออกมาไม่ได้เลย
10: อ๋อทุกวันนี้ก็ยังลุยน้ำอยู่เลย
11: ใช่ตัวยังต้องฟองน้ำออกมาข้างนอกเลยจะหาซื้อกับข้าว
10: ของคุณป้านี่อยู่ตำบลอะไรเขาเนี่ย
11: ตำบลธัญญาอำเภอบึงน้ำรัก
10: อ๋อตำบลบึง
11: น้ำรัก
10: บึงน้ำรักอำเภอธัญบุรี
11: จ
10: ังหวัดปทุมนะครับ
11: อยู่ตรงทางเทศบาลนี่แหละ
10: อ๋อครับ
6: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์นะครับก็มาถึงจุดนัดพบแล้วก็ได้พูดคุยหารือกับทางนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์ท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักนะครับซึ่งชาวองครักษ์ก็ยืนยันเจตนารมณ์ครับก็คือให้เปิดประตูคลอง12ช่วยระบายน้ำออกไปบ้างไม่ได้ขอให้เปิดเยอะนะเพราะเข้าใจแล้วว่าคนปทุมเองก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันแต่ขอหน่อยได้ไหมเปิดบ้างได้ไหมไม่ใช่ปิดตายแบบนี้ทางเราก็แย่เรื่องนี้ครับนายสมชายกางแผนที่เส้นทางน้ำนะครับพร้อมกับอธิบายบอกว่าการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เนี่ยไม่ได้เป็นการระบายน้ำไปที่รังสิตนะแล้วก็ไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่น้ำเนี่ยมันจะไหลเข้าไปคลองย่อยแล้วเข้าซ้ำเติมชาวบ้านที่ตอนนี้เนี่ยท่วมอยู่ด้วยพร้อมเสนอแนะนะครับว่าให้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง13ให้น้ำเนี่ยไปทางคลองพระยาสุเรนนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ข้อสรุปแล้วครับ พราะไม่มีตัวแทนกรมชลประทานมาตัดสินใจทำให้ชาวองครักษ์นั้นไม่พอใจนะครับเดินหน้ากดดันอย่างหนักพากันเดินลงไปประท้วงบนถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ากรุงเทพพร้อมกับบอกผู้ใช้ถนนบอกว่าไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะแต่ถ้าเราไม่กดดันเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่สนใจความเดือดร้อนของพวกเราชาวองครักษ์นี่ลองดูครับ
12: เวลาที่จะปิดถนนท่านนะเพราะเราเดือดร้อนไม่ไหวแล้วทุกคนแย่กันหมดเป็นเดือนแล้วค่ะน้ำท่วมอ่ะเขาสัญญาแล้วก็ยังไม่ยอมมานะขอความกรุณานะขออภัยให้กับประชาชนด้วยค่ะเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้
6: นี่ครับคุณชมครับหลังชาวบ้านปิดถนนนานกว่า1ชั่วโมงล่าสุดครับเมื่อสัก11โมงที่ผ่านมาชาวบ้านก็ยอมเปิดถนนให้แล้วนะครับเพราะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเอาเดี๋ยวจะเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ผู้ช่วยการระบายน้ำตามที่ชาวบ้านขอร้องแล้วกันนะชาวบ้านก็เลยยอมถอยฮะคุณชมครับแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ทำตามคำพูดเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แล้วจะหนักกว่าเดิมด้วยว่างั้นฮะ
7: ค่ะ
6: โอ
7: ้องครักษ์นครนายกก็เดือดร้อนหนักนะคะไปดูทางเพชรบุรีค่ะเมื่อคืนนี้ที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูงค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยก็ต้องเร่งนำคนป่วยผู้สูงอายุออกจากบ้านนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ขี่หลังกันออกมาแบบนี้จุดนี้คือที่ตำบลบางเข็มที่อำเภอเขาย้อยระดับน้ำสูงค่ะแล้วก็น้ำแรงด้วยเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือออกจากบ้านขณะเดียวกันก็พบว่าพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมจะเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับวัดกุดีบางเข็มตอนนี้จุดนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบร้อยหลังคาเรือนระดับน้ำสูงตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วก็สูงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื่องจากมีมวลน้ำจากตำบลหนองชุมพลเหนือจุดนี้รับน้ำต่อมาจากอำเภอปากท่อที่จังหวัดราชบุรีไหลมารวมแล้วก็มาท่วมในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงค่ะขณะที่ก็ยังมีปัญหาก็คือมีชาวบ้านบางส่วนยังไม่ยอมอพยพออกจากบ้านก็จะเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องวางกำลังเตรียมความพร้อมตลอดเวลาค่ะล่าสุดตอนนี้ที่รายงานเข้ามาก็คือระดับน้ำยังสูงอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยขณะที่นางหนูแดงอายุ57ปีบอกว่าน้ำไหลเข้ามาในหมู่บ้านเรื่อยๆไหลมาแบบนี้3วันแล้วค่ะก่อนที่จะทะลักเข้ามาท่วมในตัวบ้านก็ต้องรีบเก็บข้าวของขึ้นไปไว้ที่ชั้น2เช้านี้ระดับน้ำยังสูงขึ้นไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยค่ะ
13: เมื่อวาน
14: ตอนนี้ครับได้3วันมานี้มั้งน้ำมันมาแบบเรื่อยๆอ่ะ
13: ฮะคาดว่าน้ำมันจะลดไหม
14: ถ้าฝนตกอีกก็คงจะไม่ลด
13: แล้วที่บ้านน้ำท่วมเยอะไหม
14: ท่วมเยอะอยู่ชั้น2
13: ท่วมชั้น2เลยเหรอ
14: ไม่ใช่ฉันอยู่ชั้น2ชั้นล่างท่วม
13: ชั้นล่างท่วมหมด
14: ยกเชิญไปกัน
13: เช้านี้น้ำลดหรือ
14: ยังก็อยู่กับที่นะ
13: ไม่ลดลง
14: ไม่มีลดมีแต่จะเพิ่ม
13: ฮะแล้วมีใครมาช่วยเหลือยัง
14: คนก็ได้บางคนก็ได้
7: จากเพชรบุรีไปดูที่กาญจนบุรีนะคะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ตัวเมืองค่ะโดยเฉพาะบริเวณถนนสายพัฒนาการแม้ว่าตอนนี้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ว่าระดับน้ำในคลองระบายน้ำรวมถึงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำโค้งแก้มลิงก็ยังเข้าท่วมผิวการจราจรแต่ว่าจุดนี้ก็เริ่มแห้งอ่ะจุดนี้ก็ยังมีน้ำขังอยู่นะคะส่วนน้ำที่ท่วมตามพื้นที่ชุมชนตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำเริ่มจะลดแล้วแล้วก็ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะการก็จะมีบางจุดที่ท่วมอยู่บางจุดที่น้ำลดแล้ว
6: นะครับโอ้ยังไงต่อเนี่ยพี่หมวย
7: ค่ะอันนี้กาญจนบุรี
6: ครับเอาไปดูฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับก็ยังน่าห่วงนะครับล่าสุดวันนี้น้ำทะเลหนุนสูงนะครับทำให้น้ำบางประกงเนี่ยล้นเข้าท่วมถนนหลายสายในตัวเมืองครับคุณผู้ชมครับลองไปดูครับเนี่ยฮะ
7: โอ้
6: เช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปสำรวจสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับแล้วก็เป็นวันที่2ครับที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงในช่วงเวลากลางวัน ก็พบว่าในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยล้นนะฮะแล้วเข้ามาท่วมถนนหลายสายในตัวเมืองระดับน้ำนี่สูงประมาณสัก 20-25 เซนนะครับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขณะเดียวกันครับรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับนำผู้ป่วยนั้นส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธรแต่ไม่สามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติครับเนื่องจากต้องระวังนะครับไม่ให้กระแสน้ำนั้นซัดเข้าไปในบ้านชาวบ้านเขาละฮะคุณผู้ชมแบบนี้ครับต้องค่อยๆไปแบบนี้ครับขณะที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีครับชุมชนเก่าริมแม่น้ำบางประกงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าน้ำเองก็ล้นเข้าไปท่วมเต็มพื้นที่โดยเฉพาะส่วนพื้นที่ท้ายตลาดนะฮะซึ่งเป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะฮะก็เรียกว่าน้ำนั้นท่วมสูงประมาณสัก 30-40 เซนติเมตรบรรยากาศในตลาดก็เหงาแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้ฮะไม่มีใครมาเดินแล้วขายก็ขายไม่ได
7: ้
6: น้ำมันท่วมเนี่ยฮะบ้านป้าหนูเห็นไหมฮะปิดหมดเลยเนี่ยครับคือเรื่องนี้ครับนางกัญญาครับอายุ80ปีเป็นชาวบ้านในตลาดบ้านใหม่บอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาขายของแทบไม่ได้เลยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเข้าท่วมทุกวันทำให้ไม่มีรายได้นอกจากนี้ยังต้องเหนื่อยกับการคอยทำความสะอาดบ้านเพราะพื้นที่หน้าร้านทุกครั้งก็เรียกว่าพอน้ำมันท่วมพอมันลดเละทุกทีเนี่ยครับลองฟังดูครับ
15: ได้ไหมป้า
16: ไม่ได้ขายเลยตั้งแต่ต้นเดือนมันไม่ได้ขายเลยสักบาทแล้วเวลาที่เขาลงแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บทันทีนี่ฉะนั้นตะกอนมันจะเกาะอยู่ที่พื้นถ้าเราทำไม่ทันก็จะเป็นขี้เลนถ้าเราไม่ทำเลยทิ้งไว้อีกวันหนึ่งแล้วก็จะเดินไม่ได
15: ้ก็แสดงว่าเป็นทุกวันเลยต้องทำทุ
16: กวันทุกวัน
15: วันนี้สูงไหมฮะสูง
16: วันนี้ในเมื่อวานนี้วัดที่พื้นเนี่ย17เซน
15: ครับแล้วในบ้านวันนี
16: ้ในบ้านเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้วัดเยอะค่ะ
15: 17เซน
16: 17เซน
15: แสดงว่าพวกอุปกรณ์อะไรเก็บ
16: เนี่ยทุกอย่างจะเป็นแบบที่มองเห็นโลกเน
15: ี่ยเหนื่อยไหมตอนนี้
16: บอกไม่ถูกมันล้ามากกว่า
6: จริงเหรอนี่ป้ากัญญาอายุ80แต่ผมดูไม่ถึงนะ
7: ดูแกแข็งแรงมาก
6: ดูแกแข็งแรงมากนะคือที่เขียนไม่ได้80อายุ80ผมดูแกน่าจะสัก60กว่านะเนี่ย
7: ค่ะ
6: ได้ไหมพี่หมวยเนาะ
7: ใช่ดูไม่ถึง80ค่ะดูแข็งแรง
6: แข็งแรงยังดูแบบหน้ายังดูเด็กอ่อนกว่าแปดสิบอ่ะ
7: ค่ะแล้วดูผม
6: สองสีนะอันน
7: ี
6: ้ไม่ใช่ที่แตดลง
7: ไม่ค่ะน่าจะสองสี
6: เมื่อกี้แกหันเงาป่ะหรือเป็นโอ้ข้างบนเป็นสีหนึ่งนะ
7: ใช่ค่ะแต่ดูก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะ
6: อ๋อแกเคยทำสีผมแล้วผมมันก็ยาวก็ยังไม่ได้ทำใหม
7: ่ค่ะ
6: เนี่ยครับส่วนที่ปราจีนบุรีบริเวณสีแยกโตโยต้าปราจีนครับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับพบว่ายังมีน้ำท่วมขังประมาณสัก30เซนนะครับส่วนซอยซับไพรินนะครับซึ่งมีหมู่บ้านของทางพี่น้องประชาชนอยู่จำนวนมากเนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุดนะครับแต่ว่าระดับน้ำที่เคยท่วมนั้นล่าสุดเนี่ยก็ลดลงไปสัก1เมตรแล้วนี่ฮะสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านบอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้แม่น้ำจะลดลงไปแล้วบ้างเนี่ยนะแต่ก็ยังคงลำบากอยู่เรื่องอาหารการกินเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่มีข้าวจะกินเลยเพราะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลต้องเดินลุยน้ำเดินออกไปหาซื้อกันเองข้าวของก็หายากด้วยเพราะไม่ค่อยมีที่ร้านไหนเขาขายที่สำคัญก็คือขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งเอาไว้ตามเกาะกลางถนนจำนวนมากอยากให้หน่วยงานเนี่ยมาจัดการหน่อยแบบนี้ครับ
7: โอ้โหขยะค่ะมาทิ้งไว้เกาะกลางถนนเลย
6: แหมคนส่งมาใหญ่เราบอกอย่างนี้ทางยายต้องใช้ไรโอ
7: เดี๋ยวพี่หนุ่มส่งไปให้ค
6: ่
7: ะค่ะ
6: ดีมากช่วยกันทำมาหากิน
7: ค่ะ
6: อ้าวโอเคดูสิเนี่ยคุณผู้ชมขยะเต็มเกาะกลางเลย
7: ค่ะ
6: นะมีอีกไหมพี่หมวย
7: มีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีที่ร่มกล้าวก็มีปัญหาขยะด้วยเหมือนกัน
6: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
17: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดย
19: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
20: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
21: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507
0: ายทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
22: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
23: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
24: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
23: มาเตรียมพร้อมกัน
25: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้มแครีเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แครีเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แครีเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแครีเอร์เทควีและเทคเอส
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
5: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
6: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
7: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮร์พี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
8: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
9: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
7: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
12: ก็เลยอารวาสนะลองไปดูคลิปนี้หน่อยครับ
13: น
12: ี่นะทุ่มซะถีบซะแบบนี้ถีบซะแบบนี้
13: นี่ค่ะลบ9ซอย10
12: นี
13: ่บ้านเขาไงนี่บ้านเขาเดือดร้อนมาก
12: โอ้โหคุณผู้ชม
13: คนนี่บ้านเขานี่ขยะแล้วมีพวกอีป้าฮิเอามาทิ้งข้างบ้านเขาอีกแล้วใครเก็บอ่ะ
12: โอ้ที่ตะละโต๊ะหรือลงศพเนี่ย
14: น่าจะเป็นตู
12: ้ตู้เหรออ๋อ
15: ไม่ใช่หรอไปตั้ง
12: หมดเลย
15: ถ้าอยากปิดก็ปิดให้หมดทั้งซอยกล้าบ้านกูเป็นฮิเนี่ยมันไม่ไหวแล้วไง
12: นะ
15: การบริหารจัดการประเทศกูนี่เป็นแบบนี้เหรอวะ
12: เออ
15: หน้าท้องก็พอแล้วนะกูมีบอกคนอยู่ตรงเนี้ย
13: นี่ดูความเสียหาย
15: กูบอก
13: นี่คือเขา
15: ให้มึงเดินการกัน
13: อันนี้กองขยะ
15: ให้มึงเดินกันได้
13: อันนั้นบ้านกูเอามาทิ้งกันลามไปบ้านกู
15: มึงมองแต่คนส่วนใหญ่ไงปิดก็ปิดให้หมดเลยมาน
12: ี่นะ
13: ความเดือดร้อนของเขาก
15: ูเดือดร้อนมากเลยมาคุยกัน
12: นี่นะทีแบบนี้ โอ้เท้าติด
15: คนที่มาทิ้งขยะคือแม่ขวางทางทั้งหมดคน
12: นี่ครับคุณผู้ชมครับคือพี่ผู้ชายคนนี้นี่เขาระบายความโมโหครับด้วยการถีบไปที่ซากเฟอร์นิเจอร์ครับที่คนในซอยเคหะร่ม90ขนไปทิ้งที่ข้างบ้านของเขานะครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของเขาเลยว่าเขาจะอยู่ยังไงท่ามกลางกองขยะที่สูงขนาดนี้ในคลิปเนี่ยเขายังบอกด้วยนะว่าก่อนหน้านี้ยอมไม่ใช้หน้าบ้านเนี่ยนะเป็นที่วางขยะไปแล้วพอเจ้าหน้าที่มาเก็บไปก็ยังเอามาทิ้งกันอีกไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวจริงๆมันสุดจะทนถ้าทำกันแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้าออกกันแล้วซอยนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณชุมชนเคหะร่ม9ซอย10นะครับก็เจอว่าตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าครับมีกองขยะจำนวนหนึ่งเมื่อเข้าไปภายในซอยนะฮะที่จุดเกิดเหตุเป็น3แยกครับพบว่ามีขยะจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นเน่านะฮะมีทั้งถุงดำตู้เตียงที่นอนไปจนถึงตู้เย็นกองอยู่เต็มหน้าบ้านของชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นแหละครับจากนั้นครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานของกรุงเทพมหานครนำรถเคลนแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเก็บขยะบริเวณด้านในคือเรื่องนี้ครับผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็ชื่อว่าพี่วัดสันนะฮะชื่อเหมือนห้าง
14: ค่ะร้าน
12: ชื่อเหมือนร้านวัดสัน
14: ค่ะ
12: เนี่ยครับพี่วัดสันทรงสิทธิ์นะฮะเขาเปิดใจแบบนี้บอกว่าตรงนี้นี่มีชาวบ้านเอาขยะน้ำท่วมมากองทิ้งเอาไว้เยอะเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะเขาเห็นใจจนเมื่อเย็นวานนี้ใน11ตุลาคม69มีเจ้าหน้าที่นะครับมาเก็บขยะที่ถูกกองไว้หน้าบ้านและในซอยไปเรียบร้อยเขาเองก็พยายามบอกคนในซอยบอกว่าเอาเขาเก็บไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ามาทิ้งอีกนะปรากฏว่าผู้ทนละมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับคือเขาบอกงี้ครับบอกว่าอยากให้คนอื่นๆเนี่ยเอาขยะไปทิ้งที่ปากซอย
14: ใช่
12: เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาเก็บไปหมดแล้วตรงนี้คือเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาตรงจุดนี้อีกแต่สุดท้ายอย่างที่บอกนะครับก็ยังเอาขยะมาทิ้งตรงนี้ฮะทั้งคนในซอยและนอกซอยทำให้เขานั้นโมโหนะครับมันมีความมักง่ายและสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจุดทิ้งขยะให้มันชัดเจนออกมาตรการปรับออกมาเลยจะได้ไม่ต้องมักง่ายกันแบบนี้ฟังเสียงพี่วัดสันที่ไม่ใช่ร้านนะครับลองฟังดูครับ
15: เขาขยะมาทิ้งกันมาทิ้งกันแล้วมีทีมงานตรงนี้นะฮะที่เขามาไล่เก็บกันเนี่ยประมาณ5โมงเขาก็เลิกงานไปแล้วแล้วทีเนี้ยขยะก็ยังมาทิ้งเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าต้องหยุดต้องหยุดในการทิ้งเพราะว่าทีมงานเขาไม่เก็บแล้วไงตอนที่ผมอยู่อ่ะเขาก็ไม่ทิ้งกันหลังจากที่ผมกลับมามันไม่ได้เปิดทางแล้วมันปิดทางขยะกลับมาอยู่ตรงจุดนี้จุดเดิมมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงโทรหาหน่วยงานก็ไม่มาแล้วเราก็หาตัวไอ้คนมาเอามาทิ้งเนี่ยจนหาเจอก็ได้คุยกับเขาและเขาก็ไม่มาจัดการให้ผมมันก็เลยเกิดอารมณ์ไงว่าจะเอายังไงคือณจุดนี้ไม่ใช่จุดจ้างครับเป็นจุดมักง่ายขอตอบว่าเป็นจุดมักง่ายมันควรไหมอ่ะขยะคุณต้องจัดการไว้ในบ้านแล้วคุณต้องมาดูด้วยว่าเขาเก็บไม่เก็บพอเขาไปแล้วคุณก็มาทิ้งมันไม่ใช่บ้านคุณไงคุณไม่เดือดร้อนไงอยากให้ฝ่ายจัดการอ่ะเนาะบางทีมันเรื่องเล็กๆเนี่ยแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กในซอยเนี่ยเรื่องขยะมันอาจจะไม่ถึงตายหรอกแต่คุณไม่ได้อยู่ในจุดนั้นไงลองคุณอยู่ในจุดนั้นไม่มีใครยอมครับ
12: นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เช่นเดียวกับนายอัครพลจิตชื่นนะครับเป็นชาวบ้านในชุมชนเคหะร่ม90ที่เขาได้รับผลกระทบจากกองขยะเหมือนกันนะฮะบอกแบบนี้บอกว่าหน้าบ้านเขาเองเนี่ยก็มีขยะมากองไว้จำนวนมากแต่ช่วง2วันที่ผ่านมาครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะออกไปแล้วแต่พอตอนเย็นเนี่ยปรากฏว่ามาอีกแล้ววันนี้ก็เข้าวันที่3คือเจ้าหน้าที่เก็บออกไปปุ๊บชาวบ้านก็เอามาทิ้งต่อ
14: ค่ะ
12: คือมันวนไปเวียนมาอยู่แบบนี้คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนฮะแอบเอามาทิ้งกันเป็นประจำเลยแล้วทิ้งจำนวนมากด้วยพอเจอเนี่ยก็มักจะอ้างว่าคนอื่นก็ทิ้งได้เนี่ยฉันก็ทิ้งได้เหมือนกันก็เลยมาทิ้งบ้างบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเนี่ยควรเอาไปทิ้งในจุดที่เขาเตรียมจัดเอาไว้ให้ลองฟังดูครับ
16: บ้านนี้เขาจะแบบจ้างคนมาเคลียร์ขยะใช่ไหมครับแล้วคือคนขยะบางคนเขาเห็นว่าตรงนี้มันมีกองขยะอยู่แล้วเขาก็เลยแห่ๆกันมาทิ้งอะไรประมาณนี้ครับมีช่วงหนึ่งออกไม่ได้เลยครับจนผมบ่นแล้วมีผู้ชายมาคอยตอนแรกที่นอนตรงนั้นนะครับขวางหมดเลยผมว่าถ้าอย่างน้อยอ่ะสมมติคนละชิ้น2ชิ้นน่ะไว้หน้าบ้านตัวเองผมไม่น่าเกะกะมากหรอกมันก็คงไม่กองเงี้ยครับเขาก็มาเก็บทุกวันแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะแบบพอเคลียร์ตรงกลางเสร็จใช่ไหมพอเขากลับเขาว่าเขาเลิกประมาณ4โมงเย็นเงี้ยพอเขากลับไปเขาก็คนก็มาทิ้งเพิ่มก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่เงี้ยครับ
12: ศูนย์สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับยังคงหนักในโซนตะวันออกนะครับอย่างเช่นสุวินทวงศ์หนองจอกลาดกระบังวันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปที่หมู่บ้านฟอร์ราวิล จุดนี้นี่ต้องบอกเลยนะฮะตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยคนก็ส่งข้อความเข้ามาหาเราสองคนเนี่ยเยอะมากๆว่ามาช่วยหน่อยฟลอราวิวฟลอราวิวมาช่วยหน่อยเนี่ยนะครับซึ่งฟลอราวิวเนี่ยนะครับอยู่ที่แขวงลำผักชีครับเขตหนองจอกปรากฏว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าสูบระบายน้ำท่วมนะครับที่มันขังอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะทำให้พื้นที่ถนนในหมู่บ้านตอนนี้ก็เริ่มแห้งลงไปแล้วนะครับรถยนต์ก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังตามคูคลองบางจุดนะฮะก็เรียกว่าส่งกลิ่นเหม็นเน่านะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งศูนย์บริการดูแลชาวบ้านในละแวกนี้ต่อไปครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะใช่ไหมพี่หมวย
14: ใช่จุดนี้มาทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือน้ำแห้งแล้ว
12: ครับโอ้โหแล้วเข้าไปไกลในเฟส23มันมีหลายเฟสอ่ะเป็นหมู่บ้านใหญ่อ่ะ
14: แล้วรับความเดือดร้อนเยอะนะคะ
12: เนี่ยครับ
14: ขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ปภเป็นวันที่12แล้วนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิดีโอคอนเฟรนซ์กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้พูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วแต่ในจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทางรัฐบาลก็มอบหมายให้บุคลากรเป็นระดับผู้บริหารลงไปกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระดมกำลังทรัพยากรต่างๆเพื่อจะเร่งให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยนายกได้ชื่นชมทุกหน่วยงานในการประชุมร่วมกันทุกวันต่อเนื่องมาประมาณ12วันก็เห็นถึงความร่วมมือไม่มีใครเกี่ยงงานจุดที่คลี่คลายแล้วก็อยากใช้เร่งเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูและเยียวยาโดยนายกได้ย้ำว่าเงินช่วยเหลือจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดและนายกได้บอกว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภาคใต้โดยกำชับให้ทางปภ.มีการประเมินรูปแบบการทำงานซึ่งอาจจะทำให้มีการทำงานในส่วนหน้าในการดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการปรับปรุงการแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รู้ในระยะเวลาที่สั้นลงแล้วก็ได้มีเวลาในการเตรียมตัวรับมือได้ทัน
17: สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาในระดับที่แต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยสามารถควบคุมได้แล้วต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละเห็นความช่วยเหลือร่วมมือนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่มีใครที่เกี่ยงงานเลยนะครับทำให้สถานการณ์ทั้งหลายนี่ได้กลับคืนสู่สภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับยกเว้นในบางพื้นที่ที่มันมีสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วก็เร่งมาดูความช่วยเหลือต่างๆออกไปนะครับ
14: ค่ะ
12: ครับคุณผู้ชมครับนี่คือข่าวน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีอะไรที่คืบหน้าเดี๋ยวเราจะแจ้งผ่านไปนะฮะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของเพจดังเนี่ยนะฮะรวมไปถึงชาวเน็ตเขาขุดประวัติของชายคนหนึ่งนะฮะเขาบอกเป็นจิตอาสามั่วบ้านงานครับไปหลอกอาจารย์เบียร์แล้วก็ขวัญอุษามณีครับโอนเงินบอกว่าจะทำเอาไปทำโรงทานคุณผู้ชมครับคือจะไปช่วยเหลือน้ำท่วมสุดท้ายไม่จริงนะฮะเป็นโรงทานทิพย์ครับคือไอ้ข้าวกล่องเนี่ยก็เป็นข้าวกล่องเวียน
14: ค่ะ
12: คือถ่ายรูปไปเสร็จปุ๊บช่วยหน่อยปุ๊บเขาก็โอนเงินมาโอนเงินเสร็จปุ๊บก็ไม่ไปซื้อเอาข้าวกล่องเดียวกันไปให้คุณนั้นดูเนี่ยผมจะซื้อข้าวกล่องนี้ไปบริจาคน้ำท่วมก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยไอ้ข้าวกล่องเวียนเนี่ยหมุนอยู่อย่างเงี้ย
14: ค่ะเนี่ยแล้วก็มีคนโอนเงินมาเพื่อจะทำโรงครัวทำอาหาร
12: ใช่เนี่ยครับเอาลงไปดูหน่อยผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะต้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจากเพจนี้ครับชื่อว่าเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้นะเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนะชื่อโพสต์ถึงผู้ชายคนหนึ่งครับคือเป็นจิตอาสาตั้งโรงครัวขอเงินบริจาคเราดาราศิลปินมูลนิธิต่างๆบอกว่าจะเอาไปช่วยเหลือคนแต่มีสายรายงานบอกว่าไอ้เงินที่ได้เอามาเนี่ยนะเขาไม่ได้เอาไปให้กับชาวบ้านชาวช่องหรอกแต่เจ้าตัวเนี่ยแหละเอาไปถองเบียร์ว่างั้น นี่แล้วก็ไปเปสาวด้วยนี่นะฮะทำตัวเป็นป๋านี
14: ่
12: เห็นไหมล่ะนี่นี่เต้นเต้นเด้อจะถึงเห็นไหมล่ะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมลองดูที่เปิดมาสิน
14: ี
12: ่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือในเพจของทางเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้นะครับยังมีการแฮชแท็กด้วยบอกว่าไอ้นี่ล่ะค่ะที่หลอกเอาเงินอาจารย์เบียร์และขวัญอุษามณีไปเที่ยวผับดื่มดริ้งนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ขณะที่อีกหนึ่งเพจครับชื่อ V Strong ใช่ไหมพี่หมวย
14: ค่ะ
12: อยู่ที่ปากน้ำชุมพรนะ
14: ก็โพสต์บอกว่าระวังมิจฉาชีพนายสุรศักดิ์มีพฤติกรรมแอบอ้างหลอกลวงอวดอุตริทำนายไทยทักประสงค์ต่อทรัพย์หลอกลวงประชาชนว่ามีนายทุนเงินกู้ใครสนใจกู้เงินให้โอนค่าประกันค่าสัญญาก็เชิดเงินเตือนคนไทยระวังให้ดีมีผู้เสียหายหลายรายเจ้าทุกข์กำลังติดตาม
12: นี่ครับขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมครับอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีนะครับก็ได้มีการไลฟ์ถึงเรื่องราวเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าโดนหลอกเงินไปทั้งโรงครัวลงฟังเสียงบางช่วงบางตอนของทั้งคู่นะฮะ
18: เดี๋ยวมีคดีต่อไป
19: คดีอะไรอ่ะของหนู
18: ที่ทั้งหมดนั่นแหละเงินที่อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวไหวตัว
19: อ๋อเมื่อวานนี้คนนึงโทรมาหาหนูเหมือนกันเขามาบอก
18: อ๋อมีเคสใช่ไหม
19: ใช่
18: ว่าเจอเหมือนกัน
19: เขารู้มาว่าคนนี้เป็นแบบนี้แล้วเขาว่าจะโทรบอกหนูให้หนูระวังเขาก็จะบอกว่าเขาไม่เกี่ยว
18: แบบเดียวกับอาจารย์เลยมีคนส่งข้อมูลมาเยอะมาก
19: แต่ไม่ทันแล้ว
18: ไม่ทันแล้วใช่
19: เรียบร้อยแล้ว
20: แล้วหนูบอก
21: แล้ว
18: เตือนแล้วยังทำนะกูโทรไปเตือนแล้วนะแล้วตอนแรกรักกับป่ากูอีกยอดนึงไปโอจียอดนึง
19: ก็ไม่ก็ไหนๆเราก็รู้สึกว่าไหนๆเราให้แล้วก็ให้ไปเลยให้มันสุดๆ
18: สุดฮาอะไรล่ะ มึงรู้ไหมมันเอาไปทำอะไร
19: ทำอะไร
18: เล่าให้ฟังก่อน
20: ม
18: ี
20: คนเล่ามา
21: ลืมว่าจะเล่าตรงนี้
22: เราจะนั่ง
20: กินเล่า
19: เมื่อกี้เมื่อวานน่ะพี่ขวัญที่พี่ขวัญได้
18: เ
19: ห็
18: นเที่ยวผับ
22: แรงมาก
19: จริงป่ะเขาไป
18: เออ
19: ใช่เมื่อวานน่ะ
22: เขาไปโยกกันอยู
19: ่ใช่แล้วมีรูปมีอะไรบ้าง
18: มีคลิปเลยจ้า
20: แล้วเขาบอกว่าลูกชาวมาหน้าอิดรวยมากเลยทางเข้าพี่คนนั้นเลยบอก
19: คลิปเก่าหรือเปล่า
18: คลิปใหม่เลยจ้า
21: เงินเราม
18: ันไปกันเลยจ้า
21: เงินเรา
12: เนี่ยฮะเห็นไหมล่ะอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีคนบอกเป็นคู่จิ้นนะก่อนหน้านี้มีคนบอกเป็นผัวเมียกันด้วยคบเป็นแฟนกันอะไรไม่รู้เออเขาอํากัน
14: เขาสายบุญ
12: สายบุญเขาสายบุญเนี่ยนะครับขณะเดียวกันผู้ชมครับคืออาจารย์เบียร์นะฮะก็บอกว่าคือคุณอาจารย์เปิ้ลพี่ชิเปิ้ลนะ
14: ครับพี่เปิ้ลโพสต์ค่ะ
12: พี่เปิ้ลโพสต์ใช่ไหม
14: ใช่ค่ะ
12: บอกว่าไงนะบอกอาจารย์เบียร์ว่าไง
14: เปิ้ลว่าตามอาจารย์เบียร์ก็แล้วกันเพราะมันคือเงินของประชาชนเวรกรรมมีจริงนะน้องนะมูลนิธิไทยนาคาน้ำท่วม69อันนี้ของพี่เปิ้ลยังมีอีกค่ะ
12: บิ๊กเกรียน
14: บิ๊กเกรียนก็โพสต์ติดแฮชแท็ก
12: นะ
14: นักบุญหนวดจิ๋มเขาว่าพี่เป็นมิตร
12: โอ้ตายนี่หนวดจิ๋มหรือบางยีเอาให้แน่แน
14: ่
12: โอ้ตายแล้ว
14: เนี่ยค่ะรันทุกวงการโกงเจ้าของสวนทุเรียนความเสียหายอยู่ประมาณ 4-5 ล้านบาทเอาของไปไม่จ่ายเงินชักดาบมีเจ้าทุกแจ้งความมากกว่า10คนดำเนินคดีเกือบปีแล้วตำรวจยังนิ่งๆแล้วก็มีชื่อ
12: เขียนเลย
14: เขียนเลย
12: เนี่ยฮะบอกเลยบอกว่าเฟิร์สสุรศักดิ์นุ่นจีนมิตรที่เหล่าสื่อและเพจข่าวทุกสำนักนำเสนอโดยพร้อมเพรียงกันมีคดีช่อโกงตุนเอาไว้แล้วเป็น10คดีพฤติการทำตัวเป็นจิตอาสาขอรับบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านมีผู้เสียหายตามขุดและจับโป๊ะเอาเงินบุญไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ล่าสุดมีอาจารย์เบียร์น้องขวัญพี่เปิ้ลนาคอนและหลวงตาสินทรัพย์โดนกันทั่วหน้ารวมๆก็หลักล้านขึ้นไปนี่บิ๊กเกรียนบอกนะต่อมาครับอาจารย์เบียร์กับขวัญพอทราบข้อเท็จจริงไม่รีรอเข้าแจ้งความที่สน.ร่มเกล้าเอาผิดนักบุญหนวดจิ๋มแล้วนี่เขาว่ากันว่าเฟิร์สหนวดจิ๋มเป็นมิตรหลอกหลวงตาสินทรัพย์โอนทุกวันวันละ 20,000 แล้วเอาภาพโรงครัวอื่นส่งให้ดูผอ.ฟ้าก็โดนเช่นเดียวกันนี่นะฮะเขาว่าเฟิร์สหนวดจิ๋มเป็นมิตรโม้กับชาวบ้านเป็นผู้สมัครสก.ทำงานกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมีคนมากระซิบแฮชแท็กบิ๊กเกรียนว่าทำธุรการค่ะนะบิ๊กเกรียนสวัสดีครับเคสของเฟิร์สหากมีอะไรที่ผมพอช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลได้แจ้งมานะครับผมทำงานร่วมกับเขาเมื่อต้นปีพอจะรู้นิสัยเขาอยู่พอสมควร และผมเชื่อว่าเคสนี้ไม่ได้ทำเพียงคนเดียวเมื่อคืนผมก็เพิ่งเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สน.ร่มเกล้าในฐานะพยานตอนนั้นทำงานอยู่ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งครับแล้วได้มีโอกาสไปประชุมกันที่พรรคที่หนองคายเขาเป็นผู้ช่วยทำหน้าที่คล้ายธุรการแต่ไม่ได้มีตำแหน่งนะครับนี่ครับนะเฟิร์สหนวดจิ๋ม
0: ค่ะ
12: มันจิ๋มตรงไหนล่ะ
0: หือค่ะ
12: เนี่ยอ้างเป็นผู้สมัครสก.
0: จริงๆก็คือแค่ช่วยงานธุรการภายในพรรค
12: นี่บิ๊กเกรียนเขาเปิดโอ้โหเปิดรุนแรงเลยนะ
0: ค่ะ
12: เขาเปิดแรงเลยนะบุ๋มปนัดดาว่าไงพี่หมวย
0: ยังมีดร.ปนัดดาวงผู้ดีค่ะก็โพสต์บอกว่าจิตอาสากลุ่มนี้ก็ทักมาขอตั้งโรงครัวกับมูลนิธิของคุณบุ๋มเช่นกันโดยมีการเปิดเผยบินนะคะที่จะใช้ในการเบิกเงินนะคะทางจิตอาสาที่ไปมั่วงานบ้านอาจารย์เบียร์และน้องขวัญก็ทักมาขอตั้งโรงครัวกับมูลนิธิบุ๋มเช่นกันแต่ทีมงานจับโป๊ะได้ว่าของทุกอย่างราคาสร้างบ้านและเขาไม่มีโรงครัวจริงเลยปฏิเสธไปคนกำลังลำบากหากินกับน้ำท่วมแบบนี้ไม่ดีนะคะเหมือนมีการพูดถึงบินที่มาขอเบิกอะค่ะคือมีการบวกราคาเพิ่มไปเกินจริงอย่างหอมสับกิโลละ800กระเทียมกิโลละ200พริกแห้งกิโลละ200ซอสหอย2ถัง 1,050 บาททีมงานไปจับโป๊ะได้ว่าราคาที่เสนอมาเนี่ยมันเป็นราคาที่แพงระดับราคาสร้างบ้านแล้วก็ไปรู้ว่าเขาไม่ได้มีโรงครัวจริงก็เลยปฏิเสธอย่างที่คุณบุ๋มโพสต์ค่ะ
12: ยังไงนะพี่หมวย
0: ก็คือมีบินที่มาขอเบิกอะค่ะราคามันสูงเกินจริ
12: ง
0: ใช่ค่ะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเนี่ยหอมสับกิโลละ800กระเทียมกิโลละ200แล้วก็พริกแห้งกิโลละ200
12: ธรรมดากระเทียมโลเท่าไหร่พี่หมวย
0: โอ้เนี่ยอันนี้ค่ะเป็นบินที
12: ่นี่
0: ทำมา
12: พริกกระเทียม3อะไรวะเนี่ย3กิโล
0: ค่ะ
12: ใช่ป่ะตัวเคใช่ไหมพี่หมวย
0: ใช่ใช่ค่ะ3โล450
12: อ๋อ3โล450
0: ค่ะแล้วก็ใบกะเพรา2โล160กะหล่ำปี3ถุง600น้ำมัน2
12: สอยสอยอะไรวะ
0: 2
12: 2ต๋องกล่อง2
1: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
23: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
0: แล้วก็ยังมีหมูบดใช่ไหมคะ80โล
12: 8,000 คูณ100
0: อันนี้น่าจะเป็นไก่เหรอคะเอ๊ะไก
12: ่8,000หรือ8ไก
0: ่80โลโลละ100 8,000
12: ไก่เลยอ่ะ
0: น่าจะไก่ CP ป่ะคะ
12: อ๋อไก่ CP
0: ค่ะ
12: ไก่ CP 80กิโล
0: แล้วก็ยางวง100 1ถุง80บาท
12: 21,600 กับ7บาท
0: ค่ะ
12: นี่นะยางวง1ถุง80บาท
0: ยางรัดถุงแกงป่ะคะ
12: ใช่ยางวง
0: ค่ะ
12: โหมันเก็บยันยางวงเลยไม่ออกอะไรเลยอ่ะ
0: ค่ะ
12: เนี่ยครับ
0: อันนี้28กันยานะคะ
12: ทีนี้คุณแท็กพลันยูนะครับยังได้มีการโพสต์ตั้งคำถามเชิงประชดประชันอย่างเจ็บแสบบอกว่าทำไมมึงไม่มาขอหรือมาหลอกกูบ้างวะหรือกูไม่ดังไม่มีแสงหรือดูเหมือนคนไม่มีเงินทั้งที่กูก็อยู่หน้างานลงช่วยน้ำลงน้ำช่วยเหลือคนต้องไปขอคนตื่นทำไซตามะน้องขวัญแม่บุ๋มพี่เปิ้ลทำไมไม่มาขอกูบ้างน
0: ี่ค่ะ
12: มาละอาจารย์เบียร์ว่าไงพี่หมวย
0: เที่ยงเมื่อวานนี้กับคุณขวัญอุษามณีค่ะเดินทางไปแจ้งความที่สน.ร่มเกล้านะคะเพื่อจะเอาผิดกับคนที่เอาเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มีการแนบคลิปค่ะเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวกลางคืนเป็นหลักฐานคืออาจารย์เบียร์บอกว่าตอนที่ลงพื้นที่ร่มเกล้าเห็นผู้ชายคนนี้มาตั้งเต็นท์ทำอาหารแล้วจะมีการขึ้นป้ายด้วยเป็นป้ายของหลวงตาสิ้นทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคิดคืออาจารย์บีบอกว่าพอเห็นป้ายของหลวงตาก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์ หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาคุยด้วยก็เลยตัดสินใจช่วยเงินค่าอาหารไปแล้วอาจารย์บอกว่าช่วยไปหลายครั้งนะคะของอาจารย์เบียร์เนี่ยเกือบ 200,000 ต่อมาอาจารย์บอกว่าเริ่มเอะใจเพราะว่าอ้างบอกว่าทำข้าวกล่องได้ 4,000 กล่องแต่ว่าพอไปดูครัวเดี๋ยวลองฉายภาพครัวให้ดูค่ะก็คือลักษณะครัวกระทะก็ไม่ได้ใบใหญ่มาก
12: ลองดูซิครัว 4,000 กล่องของเขาอันนี้คืออะไร
0: อันนี้เป็นครัวอาจารย์เบียร์ใช่ไหม
12: ครัวเขาครัวเขาอันนี้ไงนั่นใช่ไหม
0: ใช่
12: แล้วแต่งตัวเหมือนอาจารย์เบียร์เลยนะเหมือนเป็นลูกชายอาจารย์เบียร
0: ์ค่ะแต่อาจารย์เบียร์บอกว่าไปดูพวกกระทะ
12: อันนี้ไม่น่าถึง 4,000 นะ
0: มีกระทะมีหม้ออ
12: ะไรเนี่ยอันนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
12: นี่ 4,000 กล่องเขาอาจารย์เบียร์บอกไม่น่าจะถึงหรอ
0: ไม่น่าจะถึงอะค่ะก็เลยหยุดบริจาคแล้วก็มารู้ที่หลังอีกว่าผู้ชายคนนี้ก็จะไปขอเงินจากอีกหลายคน คุณขวัญพี่เปิ้ลแม่บุ๋มพระสิ้นคิดแล้วก็บริษัทเครื่องปรุงต่าง
12: ๆ
0: คือรวมๆแล้วเนี่ยมันเกือบล้านบาทค่ะลองฟังเสียงของอาจารย์เบียร์ดูค่ะ
3: ที่เราตั้งใจจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้เงินไปทำกับข้าวแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นเงินที่เราโอนไปเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ไปทำกับข้าวในวันนั้นเลยมีการเอาเหมือนแบบเบิกเงินซ้ำซ้อนอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้แล้วเราก็เห็นคลิปภาพว่าเขาไปเที่ยวในตอนกลางคืนไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าเขาทำข้าวกล่องเนี่ยได้วันละ 4,000 กล่องแต่ปรากฏว่าที่ได้จริงเนี่ยอาจจะคิดว่าน่าไม่เกิน500กล่องต่อวันซึ่งใน500กล่องต่อวันเนี่ยก็มีคนเอาหมูเอาไก่เอาผักเอาไข่มาลงให้ซึ่งตัวเองเนี่ยอาจจะแทบไม่ได้ซื้อเลยหรือซื้อน้อยมากซึ่งอาจารย์โอนเงินไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ 200,000 บาทสืบค้นจากหลายคนโดนเหมือนกันหมดมันไม่ได้จากหลวงตามันก็เลยมาเอาที่อาจารย์มันไม่ได้จากอาจารย์มันก็ไปเอาที่ไอ้ขวัญมันไม่ได้จากไอ้ขวัญมันก็ไปที่คุณเปิ้ลนาครมันไม่ได้ที่คุณเปิ้ลนาครมันก็ไปเอาที่คุณบุ๋มมนัดดาอาจารย์คุยกับประธานมูลนิธิอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาว่าเคยฟ้องร้อยคนนี้มาแต่จะก็ยังเอะใจว่าอ้าวเคยฟ้องร้อยคนเนี่ยในกรณีทุเรียนแต่ทำไมยังให้มันเข้านอกออกในให้มันเป็นตัวแทนในการทำงานประสานงานอะไรไงซึ่งเดี๋ยวต้องไปคุยหรือไปถามกับเขาอีกทีนึง
12: แต่ว่าอาจารย์เบียร์บอกว่าที่อาจารย์เบียร์โกรธสุดๆเพราะเอาตังค์ไปไม่เท่าไหร่แต่ดันไปใส่เสื้อคนตื่นทำแล้วไปนัวเด็กอยู่เนี่ยนะฮะไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยไหนมีนี่นี่เหรอนั่นน่ะเห็นไหมล่ะนั่นน่ะและเสื้อคนตื่นทำนะเต้นไง
0: น
12: ี่อัน
0: นี
12: ้เห็นไหมล่ะน่ะครับผู้ชมครับขณะที่ด้านของขวัญอุษามณีก็เล่าแบบนี้บอกว่าเจอคล้ายกับอาจารย์เบียร์นั่นแหละเห็นเขาขึ้นป้ายของพระรูปนึง
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @TSBOfficial
5: แล้วก็ตอนคืนเราก็ทักมาอาจารย์กับพี่หมีก็โทรมาเตือนอีกเราก็ลองอะค่ะคืออันนี้มันก็เหมือนกับช่วงวัดใจกันอะถ้าเกิดว่าเขาเจตนาแย่เหมือนที่คนอื่นพูดจริงๆอาจารย์เตือนจริงๆเขาก็ต้องเบิกค่าใช้จ่ายคนอื่นอีก
3: ซึ่งเขาก็มาเบิกจริงๆก็มาเบิกอาจารย์ซ้ำอีกทีนึง
5: เขาไม่ควรเอาฉากความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นฉากบังหน้าแล้วเอาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองแล้วยิ่งปุถุชนปกติที่เขาสมควรจะทำอันนี้มันก็คือผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งทำงานบนแบบความเดือดร้อนของคนอื่นอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะยอมมันยอมความไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ยิ่งเขามีพฤติกรรมแบบนี้ ไม่ใช่แค่กับขวัญหรืออาจารย์ครั้งแรกอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะมันมีผลสืบเนื่องมาหลายคดีเราก็เลยคิดว่าถ้าเราปล่อยให้ผู้ชายคนนี
6: ้ทำต่อ
5: มีวิถีชีวิตปกติต่อ
6: ยืนต่อ
5: มันก็คงจะลำบากกับตัวเราแล้วก็คนอื่นๆด้วย
12: นี่แหละครับผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นเลยนะฮะคือในวันนี้ครับคนขับรถของชายคนดังกล่าวครับได้เข้ามาให้ปากคำในฐานะพยานที่สน.ร่มเกล้าด้วยนะครับเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่รับโอนเงินจากคุณขวัญบอกว่าตนเองนั้นเป็นคนขับรถพาชายคนดังกล่าวเนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวๆซอยลาดพร้าว122โดยชายคนดังกล่าวครับใส่เสื้อคนตื่นทำไปด้วยจริงๆคืนนั้นเนี่ยควักเงินจ่ายค่ากินค่าดื่มให้ทิปการ์ดเด็กเสิร์ฟรวมไปถึงเด็กเอ็นผู้หญิงในงานไปหลายบาทเลยทีเดียวกระทั่งตีห้าครับก็ออกไปจ่ายตลาดเพื่อทำข้าวกล่องโดยใช้เงินที่คุณขวัญโอนมาให้ 36,000 นั่นแหละไปซื้อผักสดไป 9,000 ไม่ซื้อเนื้อสัตว์เลยชายคนนี้อ้างว่ามีคนบริจาคมาให้ทุกวันอยู่แล้วส่วนเงินที่เหลือ 27,000 ชายคนดังกล่าวโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาเองลองฟังดูครับ
7: รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้บอกให้ผมไปกดตังค์ให้หน่อยแต่ลงไปกดตังค์อ่ะเงินในตู้อ่ะมันหมดเขาเลยว่าไม่เป็นไรเงินสดอาจารย์มีอยู่ 40,000 กว่าบาทเที่ยวร้านเราก็คงเหมือนเนี่ย 40,000 กว่าบาทนั่น
5: เขาพูดแบบนี้ได้หรอ
7: ใช่ครับไปถึงก็แจกทิปทุกคนเลยแม้แต่อากาศเด็กเสิร์ฟทุกคนในร้านอ่ะเขาแจก
18: หมดเงินมึงวันนั้นเสร็จทุกคนติดทำใช่ไหม
7: ใช่ครับเงินที่ว่าที่ขวัญโอนมาในบัญชีผมอ่ะเขาก็บอกว่าเก็บไว้ซื้อของพอผมไปซื้อของน่าจะหมดประมาณ 9,000 กว่าบาทเหลือยอดอยู่ 27,000 แล้วพออีกสักพักนึงผมกลับไปถึงบ้านไอ้ตัวอาจารย์คนเนี้ยก็เลยโทรมาหาผมว่าให้โอนเงินคืนมาให้หน่อยผมก็โอนไปแล้วก็แจ้งรายการไปว่าซื้อของเท่าไหร่แล้วก็เงินมันเหลือเท่าไหร่ซื้อของมีแค่ผักสดเพราะว่าทางเนื้อสัตว์อ่ะทางหมี่ปรุงเข้ามาอยู่แล้ววันนั้นอ่ะ100
8: จริงๆเอามาทุกวันอยู่แล้วคร
9: ับ 100กว่าโล
7: 100กว่าโลนั่นแหละแล้วตัวผมเองก็รู้ว่าทุกวันที่เขาไปซื้อของจะมีแค่ผักที่ซื้อไปเพิ่มเติมพวกเนื้อสดพวกไข่พวกอะไรอ่ะมันมีคนมาบริจาคทุกวันอยู่แล้วใช่ผมอยู่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย
12: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะสน.ร่มเกล้าครับก็รับแจ้งเรื่องนะฮะแล้วก็มีการสอบปากคำผู้เสียหายเอาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมเรียกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมครับก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับโอ้แต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมก็เห็นทาง

0: ค่ะ
1: เห็นเดินอยู่นั่นอ่ะเมื่อกี้เนี่ยลองเปิดภาพดูดิเขาเดินใส่ชุดเดียวกันเลย
0: อยู่ที่โรงครัว
1: เนี่ยเนี่ยมีอาจารย์เบียร์นะ
0: ค่ะ
1: มีพ่อเบียร์นั่นน่ะลูกเปิดเห็นไหมยืนอยู่ด้วยกันน่ะลูกเปิดแต่งตัวเหมือนกันนั่นน่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นพี่ฟ้าค่ะหรือว่าดร.พรทิพาสุภัทนุกูลพี่ฟ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมนะคะก่อนหน้านี้พี่ฟ้าเคยติดต่อรับเลี้ยงหมูหมูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบุญรอดตอนนั้นเกิดเหตุน้ำท่วมที่หาดใหญ่จะจำคลิปภาพนี้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีหมูที่แบบพยายามหนีเอาชีวิตรอด
1: นี่เฟิร์สหรือ
0: ไม่ใช่เฟิร์สบุญรอดบุญรอด
1: อ๋อนี่หมูนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะแล้วก็พี่ฟ้าเนี่ยก็เลยอุปการะเจ้าหมูตัวนี้ก็คือทางทีมกู้ภัยก็ประสานไปทางพี่ฟ้าหลังจากนั้นค่ะทางเฟิร์สก็ทักเข้ามาใน Facebook อ้างบอกว่าเป็นทีมเดียวกับคนที่เอาหมูไปส่งให้ทางพี่ฟ้าก็เลยเข้าใจว่าลูกเฟิร์สเป็นจิตอาสาที่ทำงานช่วยเหลือสังคม
1: โอ้เอ็นดู
0: ค่ะต่อมาค่ะ7ธันวาคมปี68ลูกเฟิร์สก็เดินทางมาที่โรงทานของพี่ฟ้าในพื้นที่ศรีสะเกษเพื่อจะเปิดการช่วยเหลือทหารในภารกิจชายแดนโดยมาขอไม้กวาดแล้วก็ขอน้ำยาทำความสะอาดอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปตั้งโรงครัวส่งอาหารให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าตอนนั้นเนี่ยทางพี่ฟ้าบอกว่ายังไม่ได้เจอตัวเป็นๆ นะคะลูกเฟิร์สเจอแต่ลูกน้องแล้วก็ทีมงานแล้วหลังจากนั้นก็มีการมอบเนี่ยค่ะมอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้ไปต่อมา14ธันวาคมค่ะลูกเฟิร์สเดินทางมาหาอีกรอบหนึ่งทีนี้มาขอรับบริจาคสิ่งของต่างๆมีทั้งน้ำดื่มไข่ไก่วัตถุดิบต่างๆทางพี่ฟ้าก็มอบให้คือใส่ไปให้เต็มกระบะเลยค่ะแล้วก็ให้เงินอีกให้เงินสดไปอีก 10,000 หลังจากนั้นโอนสนับสนุนทุกวันวันละ 20,000 เพื่อจะให้ไปทำอาหารเลี้ยงประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพโดยลูกเฟิร์สก็จะส่งภาพอาหารแล้วก็กิจกรรมต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่ฟ้าทุกวันอาหารที่ส่งมาก็คือ6-7อย่างอันนี้ค่ะบรรทุกไปเต็มคันรถเลย
1: โอ้โหเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับแต่ภายหลังนะครับพี่ฟ้าเนี่ยได้รับข้อมูลว่าอาหารที่ลูกเฟิร์สจัดทำจริงเนี่ยนะครับมีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นเองนะฮะส่วนอาหารอื่นๆที่เห็นนะครับเป็นของหน่วยงานอื่นในพื้นที่นอกจากนี้ครับยังมีการขอเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตระหว่างที่อพยพไปที่ศูนย์พักพิงรวมไปถึงขอสิ่งของบริจาคเพิ่มเติมครับโดยทางผอ.ฟ้าเนี่ยยังระบุด้วยนะว่าได้มีการช่วยเหลือด้วยความไว้วางใจและไม่ได้มีการตรวจสอบการใช้เงินอย่างละเอียดเมื่อเห็นข่าวของลูกเฟิร์สตกใจนะครับจึงมีการสงสัยนะครับว่าเอ๊ะไอการใช้เงินบริจาคเมื่อย้อนตรวจสอบต่างๆนานาสลิปต่างๆนานาที่เคยบริจาคไปเนี่ยพบว่าเงินที่โอนไปเนี่ยมันไม่ได้เข้าบัญชีลูกเฟิร์สแต่เป็นบัญชีของบุคคลอื่นทั้งพี่ฟ้าก็ระบุบอกว่าเงินโอนเนี่ยนะเป็นการโอนสนับสนุนกิจการชายแดนรวมไปทั้งหมด 400,000 นะพี่หมวย 400,000 นะครับคือเขาบอกว่าที่โอนไปเนี่ยเวลาไม่ถึงเดือนเลยโอนไป 400,000 แล้วครับยังไม่รวมเงินสดแล้วก็สิ่งของบริจาคอื่นๆพร้อมกับยอมรับนะว่าเสียใจเหลือเกินนะครับที่ความตั้งใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอาจถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์พี่ฟ้าตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวเพื่อเตือนสังคมแล้วก็เรียกร้องนะครับการรับบริจาคต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้ความศรัทธาของคนที่ให้เนี่ยมันจะกลายเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์ของบุคคลนั้นและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของจิตอาสาที่ทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างสุดจริตฟังเสียงทางดร.พรทิพาหรือพี่ฟ้าครับ
2: บุคคลเนี้ยทั้งเที่ยวผับทั้งเที่ยวผู้หญิงโดยลูกน้องเห็นแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ท่านรองนายกเทศบาลนะท่านก็เลยบอกว่าเลิกศรัทธาเลยขาดความศรัทธาเลยแล้วทุกคนก็คิดว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ใจบุญแล้วก็ลงพื้นที่เขาเรียกบอสทุกคนเรียกบอสหมดเลยเพียงระยะเวลาไม่ถึงเดือนวันรายวันวันละ 20,000 ธรรมดาเนี่ยถ้าคนมาบริจาคก็ต้องเอาปัจจัยเข้าวัดถูกมั้ยคะแต่ตัวเขาบอกว่าเขาขอเก็บเองแม้ในสิ่งที่พี่ฟ้าได้ออกมาเปิดเผยหรือพูดเนี่ยเนื่องด้วยว่าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้อภัยแต่พอถึงวันนี้เนี่ยที่เราเห็นข้อมูลที่คนออกมาแฉจากเพจบิ๊กเกรียนจากโหนกระแสเนาะโหงั้นก็ของเราน่าจะเยอะกว่าใครนะ400,000กว่าถ้าเบ็ดเสร็จสำหรับเขาคนเดียวพวกอาหารข้าวสารอาหารแห้ง
1: เนี่ยฮะคือเมื่อกี้เจอพี่ฟ้าแล้วถามพี่ฟ้าบอกพี่ฟ้าทำไมเรียกลูกเฟิร์สก็บอกลูกเฟิร์สเขาเรียกพี่ว่าแม
0: ่ค่ะ

0: าเรียกพี่ว่าแม่พี่ก็เลยเรียกเขาลูกเฟิร์ส
1: ค่ะ
0: นี่ฮะแม่โดนไป 400,000 กว่า
1: โอ้โหแม่โดนเยอะ
0: โดนเยอะโดนเยอะนี่พี่เปิ้ลนาคอนก็โดนนะสวัสดีพี่เปิ้ลนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เปิ้ลน้องขวัญมานะโดนกันทั่วหน้านะอาจารย์เบียร์นะอันนี้ก็เป็นพ่อทุนหัวนะเดินคู่กันใส่ชุดเดียวกันเลยพี่เปิ้ลโดนไปเท่าไหร่พี
2: ่โดนไม่เยอะครับ
0: โดนไม่เยอะนะแต่พี่ก็ต้องพูดนะพี่ถึงไม่เยอะก็ต้องพูด
2: ครับมันไม่ใช่เงินเราไง
0: อ
2: ๋
0: อ
2: เออถ้าเป็นเงินเราเราก็คงทำบุญไปแล้วล่ะ
0: ครับ
2: แต่นี่มันเงินประชาชน
0: อ๋อคือเขาบริจาคมาแล้วพี่ก็ส่งต่อ
2: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: โอ้โอเคโอเคได้ครับแล้วก็ยังมีพี่ฟ้าเข้ามานะพี่ฟ้าแม่ฟ้าของลูก
3: ค่ะ
0: นะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วก็มีคุณเบนซ์คุณเบนซ์ที่บริจาคข้าวใช่ไหม
5: ใช่เป็นข้าวสารคร
0: ับ เป็นข้าวสารนะ
5: 20กระสอบคร
0: ับ20กระสอบแล้วก็ยังมีคุณตั้มคนใกล้ชิดเฟิร์สไหนคุณตั้มไหนยกมือสิใกล้ชิดเลยเหรอเมื่อวานแต่เมื่อวานตามพี่เห็นตามขับรถไปรับเขานะ
6: ใช่เขาไว้ใจผม
0: แล้วเจอไหม
6: เจอครับรับตัวไปรถโรงพักด้วย
0: แล้วตอนแรกวันนี้เขานัดพี่บอกจะมาเนี่ย
6: เขานัดผมเหมือนกัน
0: แล้วเขามาไหมเนี่ย
6: ไปผมซื้อข้าวไปให้เฉยเขาไม่กล้ามา
1: อืม
6: เพราะว่าขอไปตามคำ
0: แล้วเขาจะโฟนอินไหม
6: เขาน่าจะโฟนอิน
0: เขาน่าจะโฟนอินที่เอาไมค์พูดด้วยไมค์พูดด้วยเอาไมค์พูดเขาน่าจะโฟนอินใช่ไหม
7: น่าจะครับผม
0: เออแต่ตอนแรกนัดกันดิบดีเลย
7: นัดกันดิบดีเลยครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
7: ตั้งแต่เมื่อวาน
0: บอกจะไปหาตำรวจใช่ไหมเมื่อวาน
7: เมื่อวานผมพาไปหาสน.แล้วครับ
0: อ๋อ
7: ก็เอาหลักฐานไปยื่นให้สน.แล้วครับ
6: เช้าก็ทักมาครับว่าเขากำลังจะกลับบ้านที่ใต
1: ้
0: ที่ใต้กลับไปทำไมเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาอีกเพราะตำรวจเขาจะเอามาล็อกที่นี่ขึ้นลงมันเปลืองก็อยู่รอเลยเดี๋ยวโทรบอกเขาบอกให้อยู่รอเลยจะไปทำไมลงใต้แบบพวกพี่เฟิร์สลงไปเนี่ยนะเดี๋ยวตอนตำรวจเขาล็อกตัวพี่เขาต้องเอาขึ้นมาอีกพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปขึ้นมาก็อยู่ตรงนี้เลย
2: เขาดูอยู่นะเนี่ยเขาดูอยู่นะ
0: ก็นี่กับเฟิร์สอันนี้พี่เตือนเลยนะเฟิร์สเชื่อพี่ไม่ต้องเสียค่ารถค่ารามันเปลืองเก็บตังค์ไว้เผื่อซื้อข้าวนะเดี๋ยวตำรวจเขามารับแล้วเขามีรถตำรวจมารับเฟิร์สไม่ต้องไปนั่งรถทัวร์สบายกว่าเยอะนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เฟิร์สนี่เราไม่ได้ไปกล่าวหาเฟิร์สนะแต่ว่าพวกนี้เขากล่าวหาเฟิร์สเขาบอกว่าจะฟ้องก็ฟ้องมาได้เขาบอกงั้นเพราะเฟิร์สเขาบอกเขาจะฟ้องทุกคนนะใครหาเรื่องเขาเนี่ยกลัวไหมพี่เปิ้ล
2: กลัวครับ
0: กลัวนะ
2: กลัวพี่ตัวสั่นเลยเนี่ยกลัวจริงๆกลัวจริงๆกลัวจริงๆนะไม่ได้กลัวเล่นนะ
0: โอเคโอเค
2: กลัว
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่เดียวครับ
8: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
12: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
3: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
2: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
3: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
2: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
5: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
4: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
9: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33

0: คุณผู้ชมครับลองไปดูอีกมุมหนึ่งของตาเฟิร์สเขาบ้างนะครับคือตาเฟิร์สนะครับหรือว่าคุณสุรศักดิ์เนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเขายืนยันนะบอกว่าไม่จริงเขาไม่ได้ช่อโกงนะครับเขาไม่ได้เอาเงินบริจาคไปกินไปเที่ยวแน่นอนเขามีบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับหรือจะเป็นบินค่าใช้จ่ายเนี่ยเขามีหมดเขาพร้อมให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของเขาได้เลยทีมข่าวครับได้โทรศัพท์ไปสอบถามทางฝั่งของตัวคุณสุรศักดิ์นุ่นจีนหรือว่าเฟิร์สเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจากการบริจาคเจ้าตัวยืนยันนะครับบอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงมีหลักฐานการใช้เงินทุกยอดไม่ได้นำเงินไปใช้ส่วนตัวส่วนที่ไปเที่ยวกลางคืนยืนยันว่าตัวเองนั้นใช้เงินส่วนตัวครับเมื่อวานนี้นำเอกสารบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายบินค่าใช้จ่ายแล้วก็หลักฐานการซื้อสินของต่างๆที่นำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเอาไปมอบให้ตำรวจเรียบร้อยส่วนเงินสนับสนุนครับที่ได้รับจากอาจารย์เบียร์ลาว 140,000 บาทและขวัญอุษามณีอีก 36,090 บาทเงินทั้ง2 ส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจ่ายไปแล้วและที่กลายเป็นเรื่องเพราะเขาใส่เสื้อของอาจารย์เบียร์เนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงและเป็นวันเดียวกับที่ขวัญอุษามณีเนี่ยโอนเงินไปให้ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดข้อกังขาข้อสงสัยว่าเอ๊ะเอาเงินของขวัญเนี่ยไปเที่ยวหรือเปล่าเพราะในวันเดียวกันใส่เสื้อเห็นไหมฮะคนตื่นทำไปนัวดิ้งนี่โอ้ตายแล้ว
1: นี่
0: ยืนเต้นยืนเต้นเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมโอ้เขายืนยันนะว่าเขาไม่ได้เอาเงินยอดนั้นเนี่ยไปเที่ยวจริงๆเขาบอกว่าเงินยอดนั้นเนี่ยเข้าบัญชีน้องอีกคนนึงแต่พอซื้อของเสร็จเนี่ยก็โอนเงินส่วนต่างให้อีกสัก 27,000 นะคือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเพราะต้องเอาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอื่น
1: ๆยังไงพี่หมวยคือเหมือนยอดที่ได้รับโอนจากน้องขวัญมาค่ะพอหลังจากที่เที่ยวสถานบันเทิงเสร็จตอนเช้าเนี่ยเหมือนโอนไปซื้อพวกผักต่างๆ 9,000 บาทไม่ได้ซื้อเนื้อสัตว์ด้วยโอนซื้อผักสดไป 9,000 แล้วมันยังเหลืออีกประมาณ 27,000 ก็คือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวค่ะค่ะ
0: เนี่ยนะแล้วเขาก็ยังบอกเลยว่าการที่เอามาร้องเขาแบบนี้เนี่ยเขาถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงมันเปิดออกมาแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยใครจะรับผิดชอบเขาได้เพราะเขาถูกด่าไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้มันลามไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาหมดแล้วเขาบอกว่าเงินที่ให้เขาไปเนี่ยเขาเนี่ยเอาไปช่วยเหลือประชาชนจริงๆ
1: อ
0: ืมลองฟังเขาดู
2: เมื่อวานผมก็ได้นำเอกสารทั้งหมดไปให้ตำรวจเป็นรายรับรายจ่ายเป็นบัญชีต่างๆบินต่างๆที่ผมเก็บไว้แล้วก็เป็นบินที่ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้หนีไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็อยู่ปกตินี่แหละคุณขวัญโอนมาแค่ครั้งเดียวนั่นคือวันสุดท้ายที่เขารับปากว่าให้ผมทำรายการไปแล้วเขาจะช่วยส่วนของอาจารย์เบียร์เนี่ยโอนมายอดทั้งหมดก็140,000กว่าบาท
3: เป็นมูลเหตุอะไรทำไมหลายๆคนถึงออกมากล่าวหามันมีปมอะไรไหมอะคะ
2: ก็คือมันเป็นเหตุการณ์ในวันสุดท้ายนะครับที่ว่าเด็กๆ เขาชวนกันไปเที่ยวนะครับที่แห่งหนึ่งนะครับเราก็ไปก็บังเอิญได้ใส่เสื้อของทางอาจารย์เมียเข้าไปแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณขวัญอุษาวันนี้เขาโอนเงินเข้ามาในบัญชีน้องอีกคนนึงนะครับมันก็เลยเป็นการประจวบเหมาะว่าเราได้เอาเงินส่วนนั้นอะของขวัญอุษาวันนี้ไปเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เอาเงินในยอด 36,000 อันนี้ออกมาจากบัญชีเลยเราใช้เงินสดที่ผมมีอยู่ที่ตัวเนี่ยน้องก็ได้เอาเงินสดเนี่ยไปซื้อของในตอนเช้า 9,000 กว่าบาทและส่วนที่เหลืออีก 20,000 กว่าเขาก็โอนกลับมาให้บัญชีผมเพราะผมก็ต้องนำไปจ่ายค่าของอื่นๆในตอนเช้า
3: คุณเฟิร์นคะคิดเห็นยังไงกับคำว่านักบุญทุนคนอื่นนะคะ
2: มันก็เป็นคำพูดที่ทุกคนพูดได้อยู่แล้วครับแต่คุณได้มาลงแรงลงมือทำเหมือนเราหรือเปล่าอันนี้มันเป็นแค่กระแสที่อยู่ในทางโซเชียลอะครับ
0: โอ้โหลูกเฟิร์สยังบอกเลยบอกว่าผมผิดตรงไหนกลางวันผมเป็นพวกธรรมะส่วนกลางคืนผมเป็นธรรมะผมผิดอะไรผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
1: ค่ะแล้วน้องๆเขาอยากไปเที่ยวแล้วก็เป็นเงินส่วนตัวของผม
0: เอ้าก็เนี่ยแหละผมก็ไม่รู้พูดยังไงเหมือนกัน
1: ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นแค่กระแสในโลกโซเชียลที่มีการต่อว่าเขาว่าเขาเป็นนักบุญทุนคนอื่นคุณได้มาลงแรงลงมือทำหรือเปล่า
0: อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: โอเคการตลาดเนอะ
5: นี่ค่ะ
4: มีคนบอกว่าโอ้เราโฆษณาเยอะมาก
5: ค่ะดีค่ะ
4: เข้าได้อีกนะ
5: ค่ะ
4: จริงๆเข้าได้อีกนะพูดเลยเนี่ยจริง
5: ๆ
4: เราก็ยินดีนะ
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี
5: ค่ะต้องช่วยสนับสนุนนะคะ
4: อืม
5: ค่ะ
4: คุณก็ต้องช่วยไปซื้อของด้วยนะ
5: ใช่
4: เวลาโฆษณาไปซื้อของ
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: ไม่งั้นเดี๋ยวเขาคืนช่องนะก็สอบประทองเจ็บแพงนะ
5: โฆษณาช่วยซื้อด้วยค่ะ
4: เราจะได้มีเงินไปจ่าย
5: ค่ะค่ะน้องหลิงน้องออมค่ะสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะเป็น GL คู่แรกที่มีสแตมป์เป็นของตัวเองทางช่อง3ได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดพรีออเดอร์ไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะเดี๋ยวกำลังจะปิดรับพรีออเดอร์ในวันที่15ตุลาคมนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันค่ะกับสแตมป์คอลเลกชันพิเศษ The Journey of Our Lives ค่ะซึ่งก็สร้างปรากฏการณ์ให้กับทางไปรษณีย์ไทยด้วยเพราะว่ากระแสพรีออเดอร์มันไม่แผ่วเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะ
6: ออมเป็นเกิร์ลเลิฟคู่แรกระดับแนวหน้าของเมืองไทยนับว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษของการทำไอสแตมขึ้นมาเลยเพราะว่าที่ผ่านมามันจะเป็นไอสแตมแบบเบ็ดเสร็จที่ทำแล้วก็ขายเป็นล็อตไปแต่อันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับนักสะสมแล้วก็แฟนคลับของลิงออมโดยเฉพาะเลยซึ่งสองสามวันแรกค่ะจนถึงวันนี้ยอดพรีออเดอร์ก็กว่า 10,000 แพ็คแล้วซึ่งก็เข้ามาจากทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยประเทศที่สั่งจองเข้ามาอันดับต้นๆเลยก็คือจีนฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ค่ะอันนี้ก็คิดว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งก็ต้องขอขอบคุณช่อง3อีกครั้งหนึ่งมากๆค่ะ
5: ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะแฟนๆของหลิงออมที่อยากจะเก็บความทรงจำแล้วก็สะสมสแตมป์ในครั้งนี้ต้องรีบกันแล้วค่ะเข้าไปสั่งกันได้ที่เว็บไซต์ Thailand Postmart ค่ะน่ารักมากนะคะน้องหลิงน้องออม
4: โอเคนะครับเดี๋ยวโหนกระแสวันนี้นะครับก็ไปคุยกับบุคคลที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายนะครับแต่ว่าในมุมของทางเฟิร์สเนี่ยต้องบอกตอนแรกเขาจะมาเขาจะมาแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าผู้ใหญ่ขออย่ามาเลย
5: น่ารักค่ะ
4: เขาบอกผู้ใหญ่ขอเขาว่างั้นในขณะเดียวกันเขาก็นัดตาตั้มเนี่ยให้ไปรับตาตั้มในบุกป่าฝ่าดงน้ำท่วมมาเข้าไปนะหวังว่าจะเอามาให้ได้ชี้แจงสุดท้ายไม่มานะให้ซื้อข้าวไว้กินพอ
7: เมื่อเช้าบอกให้ซื้อข้าวไว้กิน
4: ซื้อข้าวคนเช้ากินข้าวอะไร
7: ผมไม่ได้ซื้อ
4: เขาไม่ได้ซื้อเหรอ
7: เขาไม่มาผมหลอกล่อให้เขามาชี้แจงอะเขาไม่มา
4: แต่เร็วๆนี้เดี๋ยวเขาจะได้กินพวกผัดซีอิ๊วกับโอเลี้ยงแล้วล่ะเอา
5: ค่ะอ
4: ย่าไปคุยที่หนกระแสนะครับ
5: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: ดีครับ
0: We'll be right back. วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
8: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
9: ยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลEasy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าแหมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยอยากทำความดีนะครับโดยการที่รับบริจาคแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหตุน้ำท่วมอุทกภัยไฟไหม้แผ่นดินไหวเขาไปทุกที่เขาทำทุกที่ก็คือเป็นจิตกุศลที่ดีนะคุณผู้ชมครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าด้วยพลังของตัวเองเนี่ยอาจจะหาต้นทุนได้ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่ก็เลยมีการออกด้านข้างไปหาบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าเขาก็ทำบุญเป็นคนที่มีจิตกุศลอยู่แล้วแล้วก็มีมูลนิธิบ้างมีสมาคมเมียต่างๆนานาบ้างนะฮะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อลุคเฟิร์สลุคเฟิร์สเนี่ยก็เลยมีการไปขอนะฮะไปขอเพื่อการสมทบทุนในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ไปช่วยเหลือคนคนเหล่านี้คุณผู้ชมครับคนที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยทางสังคมหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยหรือว่าพอจะมีทุนมีสุ้งสตางหรือว่ามีมูลนิธิเขาก็เลยเอาเงินที่เขาได้มาจากชาวบ้านจากประชาชนหรือว่าของตัวเขาเองเนี่ยเป็นทุนทรัพย์ของเขาเองหรือว่าชาวบ้านยื่นให้บอกอ่ะคุณเอาไปทำข้าวกล่องซะไปทำโรงครัวซะจะได้ไปช่วยเหลือต่อเนื่องกันผมทำโรงนี้อ่ะคุณเอาเงินผมไปแล้วคุณไปทำโรงนั้นนะลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเขาเชื่อกันว่าไอ้เงินอันเนี้ยพอให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ถึงปากถึงท้องประชาชนจริงๆแถมยังเอาไปเที่ยวมีภาพออกมาด้วยแต่ทางฝั่งรุ่นเขาบอกว่าไม่จริงทั้งหมดเนี่ยเป็นการใส่ความเขาเลยเป็นการกล่าวหาเขาเลยเดี๋ยวนี้มาฟังทางฝั่งที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายก่อนนะครับวันนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมานะครับมาพร้อมกับคุณขวัญอุษามณีแล้วก็พี่เปิ้ลนาคอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดี
4: ครับตัวแทนไทยนาคา
10: ไทยนาคามูลนิธิน้องใหม
4: ่มูลนิธิน้องใหม่นะ
10: ครับผม
4: โอเคนะครับอันนี้โดนไปเยอะไหมอาจารย
11: ์แสนกว่าบาท
4: คุณขวัญนะลูก
12: ของหนูโดนไปแค่36,000ค่ะ
4: 36,000พี่เปิ้ลนะครับ
10: โดนไม่เยอะครับ 20,000 กว่าแต่
4: มันเป็น
10: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเครดิตที่เขาเอาไปใช้อันนั้นน่ากลัวอยู
4: ่ได้เดี๋ยวกลับมาฮะอีกมุมนึงนี่ก็โดนเหมือนกันนะครับก็คือบริจาคเป็นเงินเอาไปทำข้าวกล่องนะฮะ เขาบอกโดนไป 400,000 กว่าบาทนะคนนี้นะฮะพี่ฟ้านะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าครับ
13: สวัสดีค่ะ
4: โอ้พี่ฟ้าดูเล็บพี่ฟ้านี่เหมือนพี่ฟ้าไม่ได้เป็นปอบผีฟ้าหรือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม
13: ฮะดูน้องขวัญดูน้องขวัญเป็น
4: อะไรดูขวัญ
13: เอออย่าโยนมาที่ดูให้แม่
10: ทำไมคุณไม่บอก
13: แม่เลยค่ะ
10: ฮะคุณไปบอกว่าเป็นปอบผีฟ้าทำไมเพื่อคุณไม่บอกว่าเป็นนางฟ้า
4: ไม่เผื่อข้าลำอะไรอย่างนี้พี่ไม่ลำนะ
13: เขาไม่ลำไม่ลำแม่เขา
12: เป็นวัยรุ่นนี่ไง
13: วัยรุ่นดูวัยรุ่นค่ะวัยรุ่น
4: อีกหนึ่งท่านครับคุณเบนซ์อันนี้ก็บริจาคข้าวเหมือนกัน
14: ครับ
4: บริจาคไปเยอะไหมเบนซ
14: ์ของผม20กระสอบครับแต่ว่าของผมก็จะเป็นคนแรกๆที่ได้เจอกับเขาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยครับ
4: โอเคนะครับแล้วคนนี้มาพร้อมกับทางทนายตุ๋ยนะครับทนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์สวัสดีพี่ตุ๋ยครับ
15: สวัสดีครับ
4: พี่ตุ๋ยบริจาคอะไร
15: ผมมีแต่รับครับ
4: ด้านหลังฮะเป็นบุคคลที่สนิทกับเขาเลย2คนนะฮะตั้มนะสวัสดีครับตั้มครับแล้วก็อีกคนนึงฮะคิวครับสวัสดีครับคิวของคนที่สนิทเขามากใช่ไหม
16: คนที่สนิทกว่า
17: ผมจะเป็นคนที่รู้จักเขาก่อนที่จะมาในเขตน้ำท่วมเนี่ยครับคือสนิทเลยครับสนิท
4: อันนี้สำคัญเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนะขอไปคุยทางฝั่งนี้ก่อนนะครับอาจารย์เบียร์ที่เป็นข่าวมาต้นเรื่องมาจากอาจารย์เบียร์เลยกับขวัญเลยแล้วก็พี่เปิ้ลเนี่ยสามคนนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อยอดตรงนี้นะฮะเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เบียร
11: ์มันเกิดจากว่าตอนแรกเราไปน้ำท่วมเนาะเราก็ทำกับข้าวไปทำตามปกติแต่ปรากฏว่าคนเนี้ยก็เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์หลวงตาสินทรัพย์เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งโรงครัวเขาจะทำกับข้าวด้านหน้าหลวงตาให้มาทำครัวเนี่ยอยากให้อาจารย์ร่วมด้วยหลวงตาก็อยากให้อาจารย์ทำ
4: เอาหน้าเขาขึ้นเลยให้ดูซิว่าคนนี้ใช่ไหม ให้ดูชัวร์ก่อนนะคนนี้ใช่ไหมฮะ
11: ใช่คนนี้แหละ
4: คนนี้นะ
11: ใช่
4: ลูกเฟิร์ส
11: ลูกเฟิร์สตอนนี้เป็นไอ้เฟิร์สแล้ว
4: เดี๋ยวใจเย็นๆแล้วยังไงต่ออาจารย
11: ์เสร็จแล้วก็พอเวลาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราก็ตอนแรกยังไม่ได้โอนเขาก็พยายามบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้ววันแรกเลยอ่ะเขาประสานเรือกู้ชีพอ่ะเรือกู้ภัยที่เราเอาเข้าไปแจกอ่ะเขาประสานงานให้บอกลูกน้องผมเองเดี๋ยวผมจัดการพวกนี้ต้องฟังคำสั่งผมหมดแล้วประเด็นคือมันสั่งเขาฟังมันไงประเด็นมันก็เลยทำให้อาจารย์เชื่อว่าเนี่ยของคนของหลวงตาจริงๆเสร็จแล้วปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำโรงทานพวกนี้นะจะเอาไปตั้งเต็นท์ตรงริมถนนด้านหน้าปักทางเข้าลมเก้า
4: เพิ่งเจอกันเองเหรอ
11: เพิ่งเจอ
4: แล้วคุยกันอย่าง
11: น
4: ี้เลยเหรอ
11: คุยกันอย่างนี้เลยสนิทเลยมันตีสนิทมากเลยเนียนแบบสุดๆเหมือนคบกันมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วชาติที่แล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บก็วันรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มตั้งโรงครัวโรงทานก็มีการทำข้าวเลี้ยงคนมีคนมาต่อคิวรับเขาก็ถ่ายรูปมาพอเวลาถ่ายรูปมาวันนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มเขียนเป็นเอกสาร A4 มาวันนี้ต้องมีอะไรพรุ่งนี้ต้องมีอะไรเขาก็ขอเบิกเงินวันแรกเลยก็ 30,000 บาทเขาว่ารีสายการมา
4: 30,000 เลยเหรออาจารย์
11: 30,000 วันแรกเขารีสายการมาไม่ถึงหรอกประมาณสัก 27,000 28,000 อาจารย์ก็โอนไป 30,000 เต็มๆท้วนๆก็เนี่ยตามในกระดาษเนี่ยเขาจะเขียนมาอย่างเงี้ยวันแรกรู้สึกจะเขียนมา 20,000 แล้วก็จะโอนไป 30,000 โอนไปเสร็จปุ๊บเขาจะเขียนแบบเนี้ยมาทุกวันตลอด7วัน7วันที่เขาขอเงินมามีบางวันเนี่ยอาจารย์ทำข้าวแล้วเหมือนความช่วยเหลือในร่มก้าวมันเริ่มเยอะคนเริ่มไม่อยากได้ข้าวแล้วอยากได้ถุงยางชีพทีนี้ภาษีอิ๊วเราที่เราทำไปทุกวันเนี่ยมันก็เลยเหลือแต่ว่ามันไม่เสียก็เลยเอาวางไว้ที่บูธตอนเช้าวันนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่ได้จ่ายเงินก็จะมีอยู่ประมาณวันนึงที่ไม่ได้จ่ายเงินไปเพราะว่าเราเห็นว่าถุงยังชีพของเรายังมีอยู่ต้องพันถุงก็เลยไม่จ่ายเงิน
4: อาจารย์ คือตกลงว่าจะจ่ายเงินให้ตลอดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
11: จ่ายทุกวัน
4: ทุกวันวัน
11: ทุกวันมาขอทุกวันอ่ะก็จนรวมเงินได้ทั้งหมด 149,000 กว่าบาท
4: อาจารย์ก็ให้ทุกวันเนี่ยนะ
11: ให้ทุกวันเพราะว่ามันทำกับข้าวทุกวันไงคืออาจารย์อ่ะทำข้าวกล่องวันละ 4,000 กล่องแต่ปรากฏว่ามันไปทีไรอ่ะมันมืดทุกทีเราก็กลัวว่าคนที่ล่มก้าวกับคลองจันทร์ไม่หิวใช่เราก็เลยว่าอ่ะมันมีโรงครัวที่ล่มก้าวงั้นน่าจะไปคลองจันทร์ก่อนส่วนนึงเวลาทำเสร็จพันกล่องปุ๊บเราจะไปคลองจันทร์ก่อนเลยเสร็จแล้วล่มก้าวเนี่ยค่อยมาตอนเย็นเพราะอย่างน้อยเราเชื่อว่าที่หน้าล่มก้าวมันมีเต็นท์คนน่ะจะได้ออกมาเอาข้าวด้านหน้ายังมีข้าวกินก็เลยเอาวะจ่ายเงินให้เขาทำกับข้าวเพื่อให้คนด้านหน้าล่มก้าวเนี่ยได้กินนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเอาอะไรไปลงก็ลงอยู่ที่เต็นท์นี้หมดแล้วก็จะประกาศทุกวันในไลฟ์สดเพราะว่าเราออกพื้นที่เนี่ยคนดู3
4: เขาผัดเองนะเอาเมื่อกี้เขาทำเองเลยนะกับข้าวอาจารย์
11: อาจารย์เห็นไปทีไรก็เห็นมันนั่งทุกทีอ
4: ้าว
11: แต่เวลา
4: ที่ในภาพนี่
11: ก็ภาพมันก็จะผัดอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาในการผัดบ้างเหนื่อยมันก็คงพัก
4: แล้วแต่งตัวเหมือนอาจารย์เลยนะ
11: ไม่เหมือนจ้าคนละแบบจ้าคนละผ้า มันแค่สีเดียวกัน
4: สีเดียวกันก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเปล่าให้นี่นะเนี่ย
11: ของอาจารย์มันแข
4: กประกบกันเลยเนี่ยประกบกันเลยเนี่ย
11: ช่วงน้ำท่วมไม่ประเด็นคืออ
15: ันนั้นชุดอาจารย์หรือชุดเขาไปทำเอง
11: ตอนนั้นเขามีขายอยู่แล้วเป็นชุดสื่อสินทั่วไปมันมีขายอยู่แล้ว
15: ก็ขายอย
11: ู่แล้วใช่แต่ประเด็นคืออาจารย์น่ะมาจับโป๊ะแตกตอนที่มันพูดว่ามันทำข้าววันแรกมันบอกว่า500กล่องวันต่อมาบอก1,000กล่องพอเวลาไปมามันทำไปทุกวันวันนี้ผมทำได้ 4,000 กล่องคำว่า 4,000 กล่องทำให้อาจารย์ตกใจกระทะทอดปลาเค็มไปแค่นี้มันจะทำยังไงกะเพราไก่เมื่อวานดร.มลิกาไปช่วยอาจารย์ที่สน.เขาไปสั่งกะเพราไก่แค่ประมาณ15กล่องอะรอครึ่งชั่วโมงแต่มันบอกผัด 4,000 กล่องต่อวัน
4: มันไม่น่าจะได้จากกระทะ
11: ก็อาจารย์น่ะทำผัดซีอิ๊ววันละ 4,000 กล่
4: อง
11: ตั้งกระทะ11ใบอะคนผัดตะหลิวยักษ์อะช่วยกันกระทะละ3คน
4: อ
11: ะยังได้แค่ 4,000 กล่องมันผัดยังไง6,000 กล่อง
4: กระทะเท่านี
11: ้เนี่ยกระทะอย่างเงี้ยแล้วมันอันนี้มันที่บางค้านะไม่ใช่ที่ล่องก้าวนะอันนี้เรื่องหลังจากเราจะรู้เรื่องแล้วมันยังไปตั้งต่อที่บางค้าใช่ไหม
16: ใช่คร
11: ับ มาไปตั้งต่อมันเอาป้ายไว้นี่ว่าจะไปต่ออีกนะ
4: กระทะใบเดิม
11: อันนี้กระทะใบใหม่มันไปยืมวัดมายังไม่ได้คืนคนเลยมั้งเนี่ย
4: ยืมวัดมาอีกแล้ว
11: ยืมวัดยังไม่ได้คืนเลย
15: เนี่ยที่เขาเขียนว่าครัวอาจารย์เบียร์พี่หนุ่มอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอาจารย์
4: เกี่ยวกับอาจารย์ไหม
11: ไม่เกี่ยว
4: เอาไหนขึ้นป้ายมาสิเมื่อกี้เนี่ยครัวอาจารย์เบียร์เนี่ย
15: เมื่อกี้พี่รีเพย์กลับไปใหม
4: ่ถอยนี่ไม่ใช่นี่พระสิ้นคิด
16: รีเพย์กลับหลัง
15: ต้นคลิปเมื่อกี้
16: รีเพย์กลับหลัง
4: เป็นธรรมดาขวัญเดี๋ยวจะกลับมาลูกมันอย่างนี้แหละทีมงานพี่
15: เลย
4: นี่
15: พี่เห็ดปากแดดหน้าข้าง
16: ไม่ใช่ที่ลงเก้า
11: อันนี้ที่ลงเก้ามันมีที่นึง
4: มันมีอันเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยแหละที่ข้างหน้าร้านอ่ะ
11: นั่นแหละไม่เป็นไรก
4: ็ไม่เป็นไร
11: มันก็จะมีป้ายนี้แหละก็จะเอาป้ายเนี่ยไปต่อยที่นึงซึ่งอาจารย์ก็จะสั่งว่าให้ปลดป้ายอาจารย์ลงไม่อนุญาตเพราะอาจารย์จบที่ล่มก้าวแล้วแต่อาจารย์จบเสร็จไม่จบไม่พอพอเวลามันเริ่มไม่ได้เงินจากอาจารย์มาไปขอให้ขวัญวันนั้นจังหวะโบมาปกติเราเข้าพื้นที่เนี่ยรอให้ขวัญเนี่ยขวัญมันก็จะมาปรากฏวันนั้นอ่ะมาไปนั่งกินข้าวในเต็นท์พอดีไปกินไก่ที่นี่
4: นี่ยุทธนี่
16: อะ
17: ันนี้เนี่ยที่บางคา
11: อันนี้บาง
4: คาซึ่งอาจารย์ไม่เกี่ยว
11: ไม่เกี่ยวแล้ว
4: ไม่เกี่ยวแล้วแต่เอารูปอันนี้มาติดไว
11: ้ให้เอาไปติดต่อแล้วจะบอกว่าให้ปลดลงซะ
18: คนติด
11: บอกว่าจะบอกว่าปลดซะเพราะอาจารย์ไม่เกี่ยวเขาแล้วอาจารย์ยุติตั้งแต่ที่ร่มเก้าแล้ว
4: ไอ้นั่นใบเขียวๆนั่นอะไรอาจารย์
11: ใบไม้ใบโพงไง
4: กัญชาเหรอ
11: ไม่ใช่ตอนแรกก็นึกว่ากระท่อมเหมือนกันเนี่ยตอนแรกอะมาใส่
15: ใบละกี้เขาบอกโชคดีใบสีเขียวใบโชคดี
4: นี่นะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำซึ่งไม่เกี่ยวเลยแต่เอาไปติดเพื่อเหมือนกับเรียกแขก
11: ใช่ก็คือเหมือนว่าเอารูปหลวงตาสินทรัพย์ไปลงเอารูปเราไปลงเพื่อที่จะว่าใครเห็นอะก็จะเอาข้าวเอาเงินมาลงที่นี
15: ่
11: แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่มันใส่ในไวนิลไวอะไรก็เบอร์มันนั่นแหละให้แบบเวลาติดต่อรับเองแล้วเรามารู้อีกพอรับโป้แต่ 4,000 ปุ๊บเนี่ยอาจจะก็เริ่มไม่โอนแล้ว
4: ครับ
11: เพราะว่าเริ่มผิดสังเกต
4: ไม่ให้แล
11: ้วไม่ให้แล้วตาหลังมาก็เริ่มไปตรวจสอบแล้วเริ่มไล่ลำดับ
4: นี่เขาทำเองนะ
11: นี่แหละมันก็ทำอย่างนี้แหละนั่นในกระทะมีแต่ผัก
4: เอา
11: ก็มาซื้อผักกับมาซื้อผักอย่างนี้มันมีหมูมีไก่มีน้อยมากหมูไก่จะไม่มี
4: กินเจหรือเปล่า
11: ก็อาจจะเจด้วยก็ดูสภาพมันสิเจมั้ยน่ะแดดแป้งเยอะไงน่ะเด่นผักเยอะเนี่ยเนี่ยพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มไปไล่ลำดับ
4: ครับ
11: พอเวลาจะไปคุยกับหลวงตาสินทรัพย์ติดต่อได้หลวงตาสินทรัพย์กูก็ไม่รู้กูก็นึกว่ามันมาจากพระจัตวันพอเวลาคนมาถามอาจารย์ก็บอกอ้าวก็นึกว่ามันมาจากอาจารย์เหมือนกันมันต่างคนต่างลำดับอาจารย์บอกว่าเห็นแม่ครูบาเอ็มเห็นแม่ครูบาเอ็มอยู่ในครัวอาจารย์เลยคิดว่าเอ้ยบ้านใจก็ต่างคนต่างทำเต็มที่เลยเพราะรู้จักกันไปหมดอ่ะ
4: มั่วบ้านงาน
11: มั่วบ้านมันมั่วมันบอกรู้จักคนนั้นมันรู้จักคนนี้มาจากคนนั้นมาจากคนนี้ไอ้คนนั้นเข้าใจว่ามาจากคนนี้ฟิลคุณหนุ่มตอนนั้นเลย
4: นุช
11: มั่วบ้านต่างคนต่างรู้จักกันไปหมดเลยแล้วเราไปไล่ลำดับไม่รู้จักใครเลยมันเพิ่งจะมารู้จักกันในเต็นท์นี่แหละ
4: อ้าว
11: แต่มันแบบมันทำตีสนิทกับทุกคนไปหมดเลยแล้วมันอ้างชื่อทุกคน
4: ตรงอาจารย์คือหยุดให้มันกลับไปหาขวัญเลย
11: ใช่
4: ยังไงขวัญไปโดนไงลูก
15: คือตอนแรกวันแรกที่หนูไปอ่ะพี่หนุ่มคือเราเห็นภาพเขาอะค่ะเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถสั่งการคนข้างในได้แล้วหนูไปกับอาจารย์หนูก็เห็นว่าคนนี้ช่วยอาจารย์สั่งพื้นที่ได้บอกได้เราก็นึกว่าเขาอะมียศมีตำแหน่งเป็นซัมบานใครสักคนหนึ่งในท้องที่นั้นๆแล้วก็พอตอนหลังอาจารย์ก็แนะนำบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์สินทรัพย์อ่ะแล้วคือเราไม่มีใครผิดแต่พี่หนุ่มเพราะว่าภาพเราก็ไม่รู้แล้วตอนภาพที่หนูไปเห็นเขาอะค่ะตรงนั้นน่ะคือเขาอยู่ตรงไวนิลที่เขาเขียนว่ามีมูลนิธิอันนึง
4: อันนี้นะ
15: เป็นมูลนิธิเล็กๆแต่ภาพตัว subject ใหญ่อะค่ะที่เวลาคนมองเข้าไปอะคนจะเข้าใจว่าเนี่ยคือเป็นโรงทานของหลวงตาสินทรัพย
4: ์สินทรัพย
15: ์ถูกไหมเราจะไม่เห็นหรอกว่ามูลนิธิเล็กๆด้านซ้ายมันคืออะไรเราไม่รู้เราก็เข้าใจว่าคนนี้เป็นตัวแทนจากหลวงตาสินทรัพย์แล้วใครจะมาคิดเดี๋ยวพี่ว่าตัวแทนจากหลวงตาจะมาทำเรื่องแบบนี้ถูกไหมแล้วก็พอตอนนั้นวันที่สองหนูไปก่อนระหว่างที่รออาจารย์เบียร์พอหนูไปเสร็จเราก็เห็นว่าเรายังไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่ตุ๋ยหนูก็เดินเข้าไปหมดนะคะร่วมกับตันยูอันไหนที่หนูช่วยเขาได้หนูก็ช่วยแล้วก็พอมาถึงที่โรงครัวอันนี้หนูก็กะว่าจะไปช่วยตักกับข้าวแจกคนแต่พอไปเสร็จแล้วอ่ะคือเขาตักเสร็จหมดแล้วเราก็เลยไปนั่งคุยกับเขาก็เลยบอกว่าแบบเนี้ยพูดให้เราเห็นใจพูดให้เราเข้าใจเขาว่าแบบเนี้ยเขาตั้งใจทำดีนะแต่เขาไม่มีงบหลวงตาให้เงินเขามาที่บอกหนูว่า 10,000 แต่มาบอกอาจารย์เบียร์ 20,000 25,000 มั้ง
11: ไม่ใช่มันบอกหลวงตาเป็นคนบอกอาจารย์ว่าให้วันละ 25,000 แต่มาไปโกหกคนอื่นว่าวันละ 10,000
15: ใช
4: ่หลวงตาให้วันละ 25,000
11: ใช่ให้วันละ 20,000
4: คือหลวงตาคิดให้จริง
11: ๆให้จริงๆแล้วอีกประเด็นคือหลวงตาก็เริ่มเอะใจว่ามันเบิกเละเทะไปหมดค่าซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นเสียอะไรไม่รู้ตะกระเบืออย่าเรือลบทุกวันมันก็เลยกลายเป็นแบบเบิกแล้วมันก็มาเบิกกับอาจารย์ระหว่างที่มันเบิกกับหลวงตามันก็มาเบิกกับอาจารย์ระหว่างที่เบิกกับอาจารย์มันก็ไปเบิกกับไอ้ขวัญแล้วระหว่างนี้มันก็ไปเบิกกับใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็อย่างมีมูลนิธินึงเขาก็บอกว่าเขาก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเนี่ยในโลโก้ก็มีชื่อมูลนิธิเขาอยู
4: ่ก็โดนเหมือนกัน
11: ก็โดนเหมือนกัน
4: อ้าวแล้วตัวขวัญทำไมถึงไม่ให้มันล่ะลูก
15: คือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะพฤติกรรมแบบนี้เราก็คิดว่าเขาเป็นคนอาสาคนใจดีคนนึงคนเสียสละคนนึงหนูก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพอหนูช่วยน้ำท่วมอะไรเสร็จแล้วตอนกลางคืนน่ะพี่ส่งมานะหนูก็ให้ไลน์น้องฟิวไปน้องหนูอีกคนนึงพอตอนกลางคืนช่วยเสร็จเขาก็ส่งมาเลยพี่หนูอาบน้ำเสร็จจะตายอยู่แล้วว่าเขาก็ส่งบินมาว่าต้องเบิกตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ทำทุกอย่าง
4: กี่โมงจำได้ไหมลูก
15: ประมาณเที่ยงคืนกว่าค่ะ
4: เที่ยงคืนกว่า
15: ประมาณห้าทุ่มเนาะฟิวห้าทุ่มกว่าแล้วพอหนูบอกฟิลบอกว่าฟิลเดี๋ยวพี่ไม่ไหวพี่สกปรกมากพี่อาบน้ำก่อน
4: แล้วเดี๋ยวโอนให้
15: แล้วเดี๋ยวโอนให้ฟิลก็ส่งมาเองบอกว่าพี่ขวัญหนูจะทำยังไงดีเขาตามแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาว่าเนี่ยรถเขาอะกำลังจะไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็คือต้องรีบเอาตังอะ พี่หนูก็ต้องนั่งมานั่งโอนตาลีตาเหลืองโอนตอนตีหนึ่ง
11: นั่นแหละ
15: เพื่อเอาให้เขา
4: จำได้วันที่อะไร
15: วันที่ห้าตอนตีหนึ่ง
4: วันที่ห้าตีหนึ่งนะโอเคแล้วจากนั้นยังไงลูกโอนให้ใช่ไหม
15: ใช่หนูโอนให้เขาม
4: ันคือวันเดียวกับวันที่มีภาพปรากฏเป็นคลิปใช่ไหม
15: คือวันสุดท้าย
4: อ้าวเปิดคลิปนั้นมาหลังที่ก็พยายามโทรมาบอกว่า
11: เร่ง
4: เร่ง
11: ต้องซื้อข้าว
4: ต้องจ่ายแล้วผ่านจ่ายเท่าไหร่ลูก
15: เออ36,090
4: 36,090 บาทใช่ไหม
15: ใช
4: ่ก็คือเป็นคลิปเต้นไงทำไมไม่เอาขึ้นมาละทีมงานมันวันเดียวกันอะคลิปเต้นน่ะอะไรวะเนี่ยทีมงานผมงงมากเลย
15: แล้วก่อนหน้านี้นะพี่หนุ่มเขาบอกหนูด้วยบอกว่าให้หนูอะโอนค่าเครื่องดงเครื่องดื่ม
4: นี่ไง
15: ให้พนักงานเขาด้วย
4: นี่คือวันเดียวกัน
11: ใช่วันนี้แหละ
16: ใช่ครับ
4: ใช่ไหม
16: วันที่ คืนที่พี่ขวัญโอนให้แล้วคืนนี้เขาไปเลยครับไปที่สถานบันเทิง
15: มันน่าโกรธไหมล่ะพี
4: ่พอโอนเสร็จปุ๊บห้าทุ่มกว่า
15: ที่มันถ่ายรูปมาว่าม
4: ัน
15: จะ
4: ไปซื
15: ้อของในตลาดอ่ะมันไปเที่ยว
11: นี่แหละตลาดมันยาย
15: แล้วหนูเหนื่อยแทบสายตัวแทบขาด
16: ตลาด
15: โอ้โหแล้วเอาตังค์ให้เขาไปเที่ยวหนูยังไม่ได้ไปเที่ยวเลย
11: ซื้ออยู่ไหมนะเขาเราซื้อของอยู่ไหนหรือเปล่า
16: เขาซื้อไป3คนครับวันนี้
11: ซื้อ3คนเหรอ
16: วันนี้เขาได้ผู้หญิง3คนครับ
4: เฮ้ยพูดเล่นน่ะ
18: มันไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกันเหรอ
16: เขาชวนผมไปด้วย
4: นี่คือวันเดียวกันกับที่
16: ใช่ครับ
4: แล้วเขาไปซื้อผักจริงไหมที่เขาได้เงินไป
16: นี่ผมไม่รู้ครับตัว
4: ผักปลา
16: ผักปลาให้ทั้งหมด3ตัวปลา
4: ไม่แต่ดูก่อนนะไอ้ที่ขวานโอนไป 36,090 บาทอ่ะ
16: ครับ
4: แล้วคืนนั้นเขามีการไปซื้อไหมหรือไปส่งของไม่อะไรมีไหม
16: นี่
4: ไ
16: ปตอนเช้าแล้ว
15: พี่หนุ่มเขาไม่ได้ให้หนูอ่ะโอนเข้าบัญชีเขาให้หนูโอนเข้าบัญชีน้องอีกคนนึงแล้วตอนแรกอ่ะคือตอนก่อนหน้าคืนนั้นนะอาจารย์กับพี่หมีโทรมาเตือนหนูแล้วว่า
4: อย่านะ
15: ว่าอย่านะคนนี้เป็นแบบน
4: ี้
15: แต่หนูบอกอาจารย์บอกว่าแต่หนูรับปากไปแล้วบอกกับเขาไปแล้วว่าหนูจะทำแล้วหนูรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าคนมาเตือนอ่ะหนูก็จำนะพี่หนุ่มแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปจ้าเขาหนูก็รู้สึกว่าเอาวันนี้หนูอ่ะล่อเขาเลยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาอ่ะตัดสินใจยังไงว่าคุณจะเอาเงินอันนี้ไปทำบุญทั้งหมดหรือคุณจะพอเขาเบิกมาให้หนูหนูตัดใจให้เต็มเพื่อที่ว่าเขาจะต้องไม่ไปเบิกกับคนอื่นแล้วแต่กลายไปเป็นว่าหนูอ่ะให้เขาเต็มล่อเขาแบบนี้แต่เขาดันมาเอาบินอันอื่นๆไปเบิกคนอื่นอีกซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลน่ะ
4: อ้าวโอเคเดี๋ยวกลับมาเมื่อกี้เพิ่นจะพูดอะไรนะ
10: ฮะเมื่อกี้ที่เขาไปทำกับข้าวกับน้องผู้หญิงคนนี้เหรอ
16: ครับ
10: โอ้
16: คืนนั้นเขาทำด้วยกัน
10: อย่าบอกนะว่าเช้ามาเข้ากล่อง
16: ไปก่อนคนนึงไปส่งห้องแล้วก็กลับมาที่ร้านอีกแล้วก็ไปกับผู้หญิงอีกคนนึงอีก
10: เหรอ
16: ครับแล้วก็เข้าไปห้องอีกแล้วก็กลับมาใช่ครับ
10: แสดงว่าข้าวกล่องเช้าอีกวันนึงเป็นเนื้อของน้องผู้หญิงพวกนี้อย่าบอกนะน่ากลัวนะ
4: จริงไหมเนี่ย
16: จริงครับเรื่องจริงครับก็ผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดครับ
4: คุณยืนยันใช่ไหม
16: ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
19: เป็นคลิปที่บุรีรัมย์ที่อุบล
4: โอ้นี่อ่ะโอเคพักสักครู่ทีมงานฝากดูภาพแม่นๆหน่อยเนาะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
10: น้องเฟิร์ส
20: โหนกระแสจากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
22: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
23: ยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
24: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
25: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
26: คิดถึงนะคะ
24: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
25: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
24: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
27: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
25: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
1: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
18: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
26: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
15: ให้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้พี่ขวัญไม่มีตังค์แล้วแล้วเขาก็หายไปจากสารระบบหนูเลย
27: เหรอ
15: ใช่
27: โหเอ็นดูก็คือสรุป2คนโดนไป
28: 200,000กว่าบาท
27: ลงกัน200,000กว่า
28: 200,000กว่า
27: แล้วเขาติดต่ออาจารย์อีกไหม
28: ก็ไม่ติดต่อก็หลังจากคือคุยกันแค่นั้นแหละแล้วก็ไปบังคับพออาจารย์สั่งให้ปลดรูปเขาก็น่าจะรู้ตัวแล้วเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้แล้วแล้วก็ทางขวัญเขาก็ติดต่อมาก็ไม่ให้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ให้เขาก็เลยไปนี่ไงไปคุณเปิ้ล
27: พี่เปิ้ลเป็นลายต่อไปพี่เปิ้ลไปโดนอะไรอ่ะพี่เปิ้ลเล่าสิ
29: ก็จริงๆเอาตัวเลขก่อนนะเปิ้ลก็โดนมาแค่ 20,000 เองมันก็ไม่ได้หนักหนาเหมือน
27: คนอื่นๆ
29: คนอื่นๆเนาะแต่จำเป็นที่จะต้องออกมานั่งตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เงินพี่เปิ้ลเนี่ย
27: ครับ
29: มันเป็นเงินของประชาชนที่อุตส่าห์โอนบริจาคเข้ามาในมูลนิธิไทยนาคาซึ่งผมเปิดได้แค่2ครั้งเองบางคนน่ารักมากโอนบริจาค5บาท10บาท15บาท100บาท10,000บาทมันเป็นเงินของเขาไงเพราะฉะนั้นผมไม่มานั่งตรงนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นเงินของชาวบ้านทั้งหมดเลยที่เขาเอาไปทีนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักเขาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเขาก็ไปลงพื้นที่กันที่ฉะเชิงเทรากับลาดกระบังนะฮะผมก็ถามทีมงานบอกว่าเฮ้ยน้องกลุ่มนี้ใครวะเขาบอกอ๋อเขามาจากหลวงตาสิ้นคิด ผมก็ใครว่าหลวงตาอะไรว่าชื่อสิ้นคิดผมก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักแต่มีรูปมาเลย
27: เขามี
29: มีรูปมามีโลโก้มาผมก็
27: เดี๋ยวคนพี่ไม่รู้จักหลวงตาสิ้นคิดแต่จริงๆเนี่ย
29: ผมไม่รู้จัก
26: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: จะได้มาช่วยกันเพราะปกติเราจะโคกับอาสาโคกับมูลนิธิต่างๆด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยคนได้มากขึ้นเสร็จแล้วก็มาเราก็ไปกันกูเขาก็ลงขมีขมันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาทำโรงครัวได้เอ้าเหรอได้น้องก็เอาไปสิ
27: เออ
29: นึกออกมั้ยเพราะคอนเซ็ปต์ของผมก็คือผมอยากจะช่วยคนไม่ใช่เฉพาะที่น้ำท่วมบ้านอย่างเดียวคนที่เดือดร้อนล้มละลายจากอุทกภัยบ้านเขาอาจจะทำร้านอาหารคนพวกนี้ผมบอกทีมเลยบอกว่าใครที่บาดเจ็บจากทำร้านอาหารแล้วโดนน้ำท่วมเนี่ยนะให้แจ้งมาเราจะได้ไปสนับสนุนให้เขาช่วยทำอาหารให้เราแล้วเขาก็มีเงินเหลือช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของผมเพราะฉะนั้นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขาทำได้ผมก็เอาดีก็โอนให
27: ้
29: โอนให้ครั้งแรกก็หมื่นหนึ่งได้กี่กล่องหมื่นหนึ่งได้เท่าไหร่นะ300-500กล่อง
27: หมื่นหนึ่ง500กล่อง
29: ผมว่าเฮ้ย11,500กล่อง
2: ทำได
29: ้มึงทำได้เหรอเขาบอกได้ครับพี่วัตถุดิบผมเยอะของผมเยอะ
27: กล่องละ20บาทกล่องละ20บาท
29: เออผมก็เลยบอกว่าก
27: ล่อง20เป็น
29: เหรอเออมันจะได้เขาบอกว่าเขามีวัตถุดิบเยอะเขามีของเยอะเขาทำได้
8: ข้าวแค่นี
29: ้เออ
8: ไว้เจ้า
29: เสร็จแล้วผมก็ให้เขาทำแล้วเขาก็มารวมกับผมนะเขาก็มานี่ๆๆๆเห็นไหมนี่ช่วยยกของขึ้นเจ็ตสกีผมเลยนี
27: ่โอ้เอ็นดู
29: เนี่ยน่ารัก
27: เอ็นดู
29: เขาพูดน่ารักมากนะ
27: โอ้มึงลงไปในเรือนี่คือจะไปขึ้นกันแล้ว
29: เฮ้ยอย่าไปว่าเขาดิ
27: ไม่ได้ว่า
29: อย่าไปว่า
27: ไม่ได้ว่าลูกเฟิร์สแต่ลูกเฟิร์สก็ต้องระวังนะลูกนะมันจะไปเดือดร้อนคนอื่นอีกอ่ะ
29: ทีแรกเขาก็ตัวใหญ่ทีแรกเขาก็บอกว่าจะเฮ้ยทีแรกผมพี่เปิ้ลยังมองเลยเอ้ยไอ้นี่มานั่งเจ็ดพี่เฮ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเรือเชิด
2: วันนี้กางเกงขาดครับวันนี้กางเกงขาด
29: จำได้ป่ะ
2: วันนี้กางเกงขาดผมไป
29: แล้วน่าสงสารมากนะเขาน่าสงสารมากเขาเหยียบของแล้วไปตรงท่าน้ำอ่ะโบ๊ะตัวหายครึ่งตัว
27: เห็นไหมผมบอกแล้วไงว่า
29: ตกลง
27: อย่า
29: เขาน่ารัก
2: วันนี้ก็เกงขาดด้วยครับพี่
29: บุญเขาหนัก
2: เน
29: า
2: ะก็เกง
29: บุญเขาหนักมากลงไปโบ๊ะแล้วก็เฮ้ยเป็นไรเปล่าช่วยดึงขึ้นมาเลือดขาเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับผมไหวครับผมไหวเออไอ้นี่มันน่ารักเว้ยมันสู้ดีมากเสร็จแล้วผมก็เลยอ้าวเฮ้ยไปจังหวัดต่อไปเอาไปด้วย
27: ไปด้วยไหม
29: ไปด้วยก็ไปที่บางกะเจ็ดอีก
27: แต่ตอนนั้นได้ไปหมื่นนึงแล้วนะ
29: วันนึงได้หมื่นนึงแล้ว
27: ได้หมื่นนึงแล้วนะ
29: วันนึงบางกะเจ็ดผมก็ต้องเฮ้ยปูเลขามูลนิธิปูทำอาหารกล่องไปอีก500 พันนึงไหวไหมมีใครทำได้บ้างเท่าไหร่เขาบอกมา 30,000 กว่าพี่เข้ากล่องนะไอ้นี่พี่500กล่องผมทำหมื่นเดียว
27: นะ
29: ผมก็เฮ้ยก็ดีสิเงินมูลนิธิจะได้ประหยัดกันได
27: ้
29: ให้เขาทำแล้วเขาก็ให้โอนนะแต่โอนไม่ใช่ชื่อเขาเป็นชื่อน้องผู้หญิงเราก็ไม่
27: นี่หมื่นที่สองนะ
29: ไม่ได้เอ๊ะใจอะไรใช่
27: นี่หมื่นที่สองใช่ไหม
29: หมื่นที่สองแล้วไอ้รถตู้ขนน่ะรถตู้ที่ขนน่ะเขาก็บอกนี่ของผมเองก็ขนพอครั้งที่สองพอมาครั้งที่สามไอ้รถตู้ที่ขนน่ะมาพี่ครับวางบินที่ใครครับค่ารถผมเอ้า
27: ก็รวมกันแล้วไง
29: น้องไม่ได้อยู่ทีมนั้นหรอเขาบอกว่าเขาเป็นทีมไงแล้วก็มาเปล่าครับผมรับจ้างขนวันละ 3,500 ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องผมก็เอ๊ะ
27: แปลก
29: ๆไปแปลกๆผมก็ถามไปไอ้น้องในทีมบอกพี่คะเอ้ยจู่ๆโทรศัพท์เข้ามาอาจารย์เบียร์พี่เปิ้ลมีเรื่องจะคุยด้วยผมว่าเรื่องอะไรหรอเนี่ยรู้จักคนชื่อนี้ไหม
27: ลูกเฟิร์สลูกเฟิร์ส
29: หรือลูกเฟิร์สไหมอย่างงู้นอย่างงี้ก็เล่าให้ฟังผมก็เฮ้ยใช่คนเดียวกันเปล่าก็แคปรูปแล้วส่งไปให้คนนี้เลยผมก็อุ้ยตาย
27: อุ้ยแคปรูป
29: ไปให้เจ้ามั่มของเราเจ้ามั่มของเราเหยียบท่าน้ำทะลุมาแล้วเจ้ามั่มของเราแล้วก็น่าเอ็นดูเขาอยู่ตายแล้วคนเดียวกันอาจารย์เบียร์ก็เล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บ เราก็บอกทางนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยไปเช็คดิไอ้ทางลูกน้องเขาอะที่บอกว่าสนิทกันอะเขาบอกพี่ปูบอกทางเลขาพี่ปูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังบอกทำไมหรออะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเล่าแล้วเริ่มเล่าทีมงานเขาเขาบอกพี่หนูไม่ใช่ทีมงานเขา
4: อ้าว
29: หนูเพิ่งรู้จักมาไม่กี่วันเอง
4: อ้าวแต่เขาบอกทีมงาน
29: เขาบอกเป็นทีมงานเขาแล้วทีมงานเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนของพี่เปิ้ล
4: เนี่ย
29: เขารู้จักพี่เปิ้ลขับเจ็ตสกีขับรถให้พี่เปิ้ลไปแข่งเจ็ตสกีตั้งแต่แบบโอ้ยนานมาหลายปีไอ้ทีมงานก็นึกว่าสนิทกับพี่เปิ้ล
4: คือเขาไปปั่นแบบนี
29: ้ก็นึกว่าทีมงานเป็นของเขาม
28: ันมั่วบ้าน
29: ใช่ไหมพี่เปิ้ลก็เอ้ยตายฮะรู้จักเอ๊ะหรือกูสมองเสื่อมวะทำไมจำเขาไม่ได้วะ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
29: ที่มีที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยจำนวนจำกัดเราไม่สามารถรับใครก็ได้มาเพราะฉะนั้นน้องเฟิร์สใช่ไหมน้องเราอยู่กันทำงานด้วยกันสักปีหนึ่งก่อนดีไหมเพราะว่าถ้าน้องเอาโลโก้พี่ไปติดแล้วเกิดพี่เป็นคนทอนเงินมูลนิธิเอาเงินมูลนิธิไปจ่ายค่าเทอมลูกพี่อมเงินมูลนิธิน้องจะเสียไปด้วยนะถ้าพี่เป็นคนไม่ดีแบบนั้นน่ะ
4: ครับ
29: เพราะนั้นน้องอยู่กับพี่สักปีนึงเราช่วยกันแบบนี้ดีแล้วเพราะเราเชื่อว่าเขาอ่ะน่ารักเขาดีเขาช่วยเต็มที่น้องอย่าเพิ่งเชื่อพี่อาจจะเป็นคนเลวก็ได้ถูกว่าวันนึงพี่ถูกฟ้องถูกจับถูกอะไรมาเฮ้ยอย่าเพิ่งเขาก็บอกอ๋อก็ดีครับครับผมครับเขาก็เชื่ออ
4: ะไรนะเฟิร์สจะค้านเฟิร์สจะค้านเฟิร์สจะค้าน
29: ค้านอะไร
4: เฟิร์สจะค้าน
29: ค้านอะไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรเฟิร์ส
4: นะอย่านะพี่อย่านะ
29: พี่ไม่ได้บอกเฟิร์ส
4: อย่านะ
29: ไม่ได้บอกเฟิร์สเกลโกง
4: นะลูกเฟิร์ส
29: เฟิร์สจะค้าน
4: ตบเฟิร์สจะค้านเฟิร์สค้านเลยเฟิร์ส
29: ตกศาลานะ
4: อย่านะอย่านะพี่เฟิร์สอย่าพึ่งนะอย่านะอย่าข่มขู่เขานะเดี๋ยวข่มขู่เขานะพี่เฟิร์สเชิญครับ
13: ครับที่พี่เปิ้ลบอกว่าให้เงินมารอบแรกอะครับค่าข้าวนะเพราะว่าน้องพี่เปิ้ลเป็นคนให้ผมสั่งจากร้านข้าวมันเป็นยอดเงิน10,000 บาทนะครับหักข้าว200 กล่องเนี่ยสั่งจากร้านนะครับผมไม่ได้ทำ
29: ก็ใช่ไงก็โอนให้กับผู้หญิงไงถูกไหม
13: ก็ถูกเพราะว่า
29: แต่ผู้หญิงคนนี้เป็น
13: ต่ายไปก่อน
29: ก็เขาบอกว่าเป็นทีมเฟิร์สถูกไหม
13: แล้วอีกเรื่องนึง
29: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเฟิร์ส
4: เอาทีละเรื่องทีละเรื่องเฟิร์ส
29: เอาเรื่องนี้ก่อนเฟิร์สคือเขาบอกว่าเป็นทีเฟิร์สบอกว่าเป็นทีมเขาเพราะฉะนั้นสั่งข้าวเดี๋ยวจัดการให้พอถึงเวลาโอนพี่ก็โอนให้แต่เป็นชื่อน้องผู้หญิงคนนั้นที่ทำกับข้าวถูกต้องไหมครับ
13: ไม่ใช่ครับอันแรกอะข้าวที่เอามาเนี่ยเป็นข้าวที่สั่งจากร้านแต่วันที่สองเนี่ยที่พี่เปิ้ลได้ทำ500 กล่องเนี่ยก็คือเราทำรอบแรกเพราะพี่ปูสั่งว่าไปบางประเทศเนี่ยเอาไปแค่200 กล่อง
29: ใช่
13: เพราะกลางคืนพี่ปูโทรมาบอกว่าเอาแค่200 กล่องแล้วก็อีกวันนึงที่จะไปนครนายกพี่ก็เลยบอกว่าเอาอีก300ผมก็ทำให้ครบ500ถูกไหมครับ
29: ถูกต้องอันนี้กำลังจะเล่าแต่ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องแรกเอาเรื่องแรกก่อน
4: เรื่องแรกก่อนอ่ะ
29: เอาหมื่นแรกก่อน
4: เอาพี่เฟิร์สจะแย้งอะไร
29: หมื่นแรกแย้งอะไร
13: ก็หมื่นแรกที่พี่บอกว่าผมไปเอาเงินพี่มา20,000แล้วไม่ได้ของไง
29: พี่ไม่ได้มีพูดเหรอ
4: เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้ของ
29: ไม่ใช่
4: เขาบอกว่าหมื่นแรกเนี่ยบอกเฟิร์สบอกว่าเฟิร์สทำข้าวเนี่ย
29: 500 กล่อง
4: ก็กล่องละ20 บาทถูกไหม
13: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
4: อ้าวแล้วมันยัง
13: หมื่นแรกเนี่ยพี่ปูหมื่นแรกเนี่ยพี่ปูเป็นคนสั่งให้ผมสั่งข้าว200 กล่องจากร้านกล่องละ50 บาทพี่ปูเป็นคนรับรู้นะ
4: แล้วเงินเท่าไหร่ฮะ
13: 10,000 บาท
29: แล้วโอนให้กับ
4: แล้ว10,000 บาทมันจะเป็น500 กล่องได้ไงอ่ะ
13: ไม่ใช่ดิก็พอสั่ง200 กล่องวันแรกอ่ะ
4: ที่ไปตรงไป200 กล่องนะ
13: ใช่ครับวันแรกเพราะพี่ปูเป็นคนสั่งผม200 กล่องกล่องละ50 บาท
29: สองร้อยกล่องกล่องละ50
4: 200 กล่องนะ
29: ถ้างั้น
14: เฟิร์นไม่ได้เสนอใช่ไหมครับว่าหมื่นแรกขอทำ500 กล่องคุณเสนอพี
13: ่
14: เฟิร์นก่อนหรือเปล่า
13: พี่ปูเป็นคนสั่งมาว่าเอาทำข้าวสั่งข้าวให้พี่200 กล่อง
29: เฟิร์สเป็นคนบอกว่าอันนี้เป็นทีมเฟิร์สถูกไหม ทางเราก็เลยสั่งเพราะว่าทีมเฟิร์สเนี่ยสามารถผลิตข้าวกล่องได้มีครัวก็คือผู้หญิงคนนี
13: ้ไอทีมที่พูดเนี่ยคือผมเป็นคนทำผมก็เป็นคนทำครั้งแรกที่พี่ปูโทรมาก่อนที่เราจะไปบางกระเจ
29: ็ดเดี๋ยวอย่างนี้นะเฟิร์สแสดงว่าจำนวนครั้งแรกเนี่ยพี่จำผิดมันคือ200แต่เมื่อกี้พี่พูดว่า500ถูกไหม
27: ถูกไหม
13: ใช
29: ่แสดงว่าพี่จำผิดนะพี่ขอโทษนะเอาว่าเป็น200
13: เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยสั่งจากร้านอาหารเพราะพี่ปูเป็นคนให้ผมสั่ง200กล่อง
29: ก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าทางเฟิร์สเป็นคนจัดการไง
13: ใช่ก็ทางผมเป็นคนจัดการ

0: ให้ได้แค่240
1: ไม่เราคุยหมื่นแรก
2: เราคุยหมื่นแรก
0: หมื่นแรกอะถูกต้องครับ
2: หมื่นแรก200กล่องถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
2: ถูกต้องนะโอเคงั้นเดี๋ยวจบหมื่นแรกก่อน
1: เอาหมื่นแรก
2: ก่อนนะ
0: จบแล้วครับ
1: แล้วเราโอนให้ทีมเขาที่เขาบอกที่ทำเข้ากล่องได้ก็คือน้องผู้หญิงคนนี
2: ้
1: นั่นแหละคือทีมเขา
0: ครับ
2: โอเคเดี๋ยวนะตัดเนื้อเฟิร์สตกลงหมื่นแรกเคลียร์นะเคลียร์นะก็คือพี่เปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลพูดผิดจริงๆแล้วเนี่ย200กล่องไม่ใช่500
3: ครับ
2: กล่องละ50บาทครบ 10,000 บาทถูกนะ
3: คร
2: ับ โอเค
1: แล้วโอนให้ทีมที่เฟิร์สบอกว่าเป็นทีมของเฟิร์สถูกไหมก็คือผู้หญิงคนนี้ที่โอนให้ถูกไหม
2: ถูกไหมเฟิร์สครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับเฟิร์สถูกไหม
3: ครับรอบ2เนี่ยที่โอนไป 10,000
1: ครับเดี๋ยวทํา500กล่อง
2: เอารอบแรกก่อนรอบแรกจบใช่มั้ย
3: รอบแรกคือจบครับเพราะว่า200กล่อง
2: โอเค
1: ทีนี้มารอบที่2
2: รอบที่2
0: ครับ
1: พอมาร
3: อบที่2เนี่ยคร
2: ับ จะฟังพี่เปิ้ลก่อนหรือจะพี่เปิ้ลพูดก่อนหรือคุณจะพูดก่อน
3: พี่เปิ้ลพูดมาเลยคร
2: ับ พี่เปิ้ลพูดเลยครับเดี๋ยวน้องเฟิร์สจะฟังลูกเฟิร์สจะฟังเชิญครับ
1: รอบที่2พี่เปิ้ลก็บอกปูหาใครก็ได้ที่ผลิตข้าวกล่องให้พี่ได้สัก500ถึง 1,000 ก็เลยมีไปติดต่อที
4: ่ขออนุญาตเสนอครับ
0: คืออย่างนี้ครับวันที่เราโอนให้เขาหมื่นแรกเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราจะต้องไปแจกที่แบงก์กระเจนนะน้องเป็นคนเสนอมาเองว่าพี่สั่งผมก็ได้ผมสามารถทำให้ได้โดยพี่ใช้10,000บาท
1: คนนี้ใช่ไหม
0: หนึ่งหมื่นบาทได้500กล่องถูกไหมเฟิร์สพ
3: ู
0: ดพี่อย่างนี้ถูกไหมงั้นพ
3: ี่
0: เปิ้ลก็บอกอ้าวงั้นดีเลยออเดอร์เลยเพราะเราจะต้องการให้ประชาชนเนี่ยรับข้าวในปริมาณที่มากๆนะครับปรากฏว่าเราออเดอร์กันพอวันนั้นผมรู้ปลายทางว่าข้าวเนี่ยไม่ต้องรับถึง500200ก็พอแล้วทางพี่นกเอกเนกเนี่ยสนับสนุนอีก100กล่องนะครับก็เท่าวันนั้นเราไป300กล่อง
1: นี่คือหมื่นที่2
0: ใช่หมื่นที่2
1: เราคุยหมื่นที่2
0: อันนี้คุยหมื่นที่2กันอยู่นะครับหมื่นที่หลังจากนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่ายังติดเราอีก300กล่องคือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราไปที่บางสมบูรณ์นครนายกทีมของเฟิร์สทำไมพี่ไม่ครบ300กล่องทำมาทั้งหมด240กล่อง
5: เมื่อกี้คุณปูพูดเท่ากับว่าเฟิร์สก็พูดหมื่นที่2เนี่ย
0: ใช่ครับ
5: พูดว่า500กล่องถูกไหมครับแล้วก็เสนอส่งมาแค่200ขาด300
0: ใช่ครับ
5: แล้วพอส่งมาจริงเหลือ240
0: 240
5: เฟิร์สครับ
0: เฟิร์สตอบครับ
2: เฟิร์สเชิญครับ
0: เชิญครับ
3: รอบแรกนะหมื่นหลังเนี่ยครับรอบแรกที่ไปบางกะเตียดเนี่ยเราทำไป200กล่องตามที่พี่ปูสั่งนะครับตอนแรก500แต่พี่ปูโทรมากลางคืนเนี่ยบอกว่าเอาแค่200กล่อง
0: ถูกต้องครับ
2: ถูกต้องครับแล้วไงต่อครับ
0: ก็ได้ออกทางที่300เฟิร์สทางที่300
3: กลับมาจากบางกะเตดแล้วก็เข้าไปขนของที่โกดังแล้วก็พี่ปูสั่งผมให้ทำอีก300กล่องนะครับแล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยพี่ปูก็โทรเช็คกับน้องที่ไปด้วยน้องที่มาเป็นจิตอาสาด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนถึงเงินที่เหลือนะครับแล้วก็มีคนได้เสนอให้เติมน้ำมันพี่ปูเขาก็เลยบอกว่าเอาเงินส่วนนี้เติมน้ำมันไปก่อนแล้วค่าข้าวเนี่ยให้ทำมาแล้วค่อยมาเบิกกับพี่ทีหลังเด็กๆเขาก็ไปทำข้าวกัน
5: เฟิร์สครับแต่จริงๆที่คุณปูเขาพูดหมื่นที่2เนี่ยก็คือคุณเสนอ500แต่คุณทำไป200
0: ใช่ๆครับ
5: เท่ากับว่าที่คุณปูพูดว่าขาด300ก็ถูกต้องแล้วแหละมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเบิกเพิ่มนี่ครับ
3: ไม่มันไม่ได้ขาดนี่เพราะว่าวันที่2น้องเขาก็ทำไปนี่ครับ
5: แต่240
0: 240ใช่เฟิร์สได้เช็คกับน้องไหมล่ะน้องแจ้งพี่มาอย่างเงี้ยพี่มียืนยันนะน้องเขาโฟนอินได้เลยเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าเฟิร์สอ่ะทิ้งเขาด้วยให้เขาทำเมื่อวานเนี่ยมาส่งเขาเนี่ย
2: อุ้ยตาย
0: ใช่
3: ผมไม่ได้ทิ้งพวกเขาเป็นคนทิ้งผมนะ
0: เนี่ยพี่มีบินทั้งหมดเลยน้องเขาเล่าให้พี่ฟังอ่ะ
3: พอทุกคน
5: เขาทิ้งเฟิร์สเฟิร์สไม่ให้เงินเขาหรือเปล่า
3: ผมไม่ได้ให้เงินยังไงเขาเป็นคนถือเงิน
2: เขาถือเงินใช่ไหม
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: ผู้หญิง
0: คืออย่างนี้ครับ
3: หมื่น
0: หลังเดี๋ยวหมื่นหลังพี่หนุ่ม
2: ครับครับ
0: หมื่นหลังเนี่ยครับน้องเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าหมื่นเนี้ยมันมีถุงยังชีพที่เอาจากโกดังเราไปอ่ะไทยนาคาเนี่ยเฟิร์สเนี่ยติดต่อมากับผมปรากฏว่าเขาดึงเงินหมื่นหลังที่เปิ้ลโอนเนี่ยไปจ่ายค่ารถตู้ทึบ 3,200 บาทอันนี้จริงไหม
2: เฟิร์ส
3: ไม่เกี่ยวครับ
2: ไม่เกี่ยว
3: เพราะว่า
0: แต่น้องเขายืนยันอย่างนั้นนะ
3: เงิน 10,000 บาทที่พี่เปิ้ลโอนมารอบแรกคือค่าข้าวที่ผมสำรองไปเอาเงินส่วนนั้นจ่ายค่ารถตู้ทึบที่ผมให้น้องเข้ามาเพื่อนของคิวที่นั่งอยู่ในรายการ
2: จริงไหม
6: จริงครับ
2: จริงใช่ไหมเอาแล้วไง
3: ทุกวันที่รถตู้ทึบมารถตู้ทึบได้รับเงินจากผม
0: จ้างมาแต่
3: ไม่มีการค้าง
0: น้องที่เล่าให้พี่ฟัง

0: คือเอา10,000ของพี่เปิ้ลเนี่ยไปจ่ายตู้ทึบ
1: คือน้องผู้หญิง
2: ไม่ได้เอา10,000ของพี่เปิ้ลไปจ่ายตู้ทึบ10,000ที่ผมสำรองค่าวันแรก
0: เอาเงินของพี่เปิ้ลไปจ่าย3,200ถูกไหมถูกต้องใช่ไหมที่พี่บอก
2: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่นะแล้วไม่ใช่แล้วมันเป็นยังไง
2: ผมเอาเงิน3,200ที่10,000ที่พี่เปิ้ลจ่ายค่าข้าววันแรกที่ผมจ่ายสำรองไป10,000เนี่ยมาจ่ายค่าตู้ทึบไม่ได้เอา10,200มาจ่าย
3: ยังไงนะ
4: 3,200แต่ค่าม
0: ันก็หมื่นแรกไหนเฟิร์สบอกจ้างข้างนอกไงเฟิร์สจะหมื่นแรกที่ไหนไปจ่ายตู้ถือบ่าหมื่นแรก
2: กู
0: บอกว่าสั่ง
2: มาสำรองค่าข้าวพี่ไปไงพี่ปู
3: หมื่นแรกสำรองค่าข้าวไปให้
1: เฟิร์สครับ
2: ใช่แล้วพี่เปิ้ลจ่ายกลับมาให้กิฟต์ผมก็ต้องเอาเงินส่วนนั้นน่ะเคลียร์ค่าใช้จ่ายเด็กที่จ้างมา
1: เฟิร์สครับจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะช่วยเหลือบริจาคตามที่คุณคุยกับพี่เปิ้ลเนี่ยไม่ว่าจะ10,000แรก200กล่องหมื่นที่2 500กล่องก็ตามแต่เอาเป็นผมนะหรือว่าผมเข้าใจผมไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าครับพี่เปิ้ลคือมันต้องรวมค่าขนส่งหมดมันไม่ควรจะมีไหมอ่ะเพราะคุณรับอาสาแล้วมันต้องมาทั้งหมด
2: มันไม่ได้รวมค่าขนส่งนะผมไม่ได้หาค่าขนส่งตรงนั้นมานะ
1: แต่คุณไม่ได้แจ้งพี่เขาตั้งต้นไง
3: ใช่แต่ว่าเห็นคุณบอกพี่เปิ้ลว่ามันเป็นรถของคุณนะ
2: เป็นรถน้องที่ทีมงานที่ผมจ้างมาอยู่แล้วมันไม่ได้เอาเงินจากพี่เปิ้ลไปจ่ายนี
3: ่ได้บอกก่อนไหมครับ
2: ไม่ได้บอกครับเพราะว่าผมเป็นคนจ่ายเงินเองผมจะไปบอกพี่เปิ้ลทำไม
1: แต่คุณไม่ได้บอกว่ามันต้องมีค่าขนส่งไงฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเขาเชื่อว่า200กล่องหรือ500กล่องเนี่ยมันรวมหมดทุกอย่างแล้ว
2: เอาฟังนะครับเรื่องค่าข้าวเนี่ยเราไม่ได้คิดค่าขนส่งเพราะข้าวเนี่ยเราเอาไปเองอยู่แล้วเพราะเรานำถุงยังชีพพี่เปิ้ลไปจ่ายอยู่แล้วแล้วพี่ตุ้ยฟังนะครับเงินค่าจ้างรถตู้ทึบทุกวันเนี่ย
1: ตุ้ยครับ
2: ผมเป็นคนจ่ายเอง
3: พี่ตุ้ย
1: ตุ้ยครับ
2: พี่ตุ้ยผมเป็นคนจ่ายเองทุกวันแล้วน้องก็ได้รับเงินจากผมทุกวันไม่มีเงินไม่มีไปเบิกจากใคร
1: แต่ทั้งหมดเนี่ยมันการคุยกันว่า10,000 บาท200กล่องกับ10,000 บาทที่2 500กล่องทั้งหมดมันเป็นแค่นี้ถ้าเกิดคุณคุยกันแค่นี้คนฟังสื่อสารมันก็สรุปเข้าใจได้แค่นี้มันไม่ควรมีอย่างอื่นหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไง
2: ใช่ใช่แต่ว่าคือตอนเนี้ยทุกคนเขาก็มองว่าผมเนี่ยไปหลอกเงินพี่เปิ้ลมา20,000แล้วผมไปหลอกตรงไหนทั้งที่ผมได้รับคำสั่งมาให้ผมไปสั่งข้าว
1: หลอกตรงที่ส่งไม่ครบไงครับ
2: ก็ขาดอีกแค่60กล่องแล้วน้องเขาทำน้องเขาแจ้งไปแล้วไม่ใช่หรอว่า
1: หลอกไหมล่ะครับ60กล่อง
5: คืออย่าง
1: น
5: ี้เฟิร์ส
2: แล้วเงินที่พี่ให้เหลือไว้เนี่ยพี่ให้เติมน้ำมันเด็กๆด้วย
3: เฟิร์สฟังพี่เปิ้ลนะ
5: เฟิร์สพี่เปิ้ลยังไม่ได้พูดคำว่าเฟิร์สหลอกพี่เลยนะ
2: แต่ข่าวที่ออกไปทั้งหมดเขาบอกพี่เปิ้ลเป็นคนบอกว่าผมไปหลอกเงินพี่เปิ้ล
5: เมื่อไหร่
2: ทุกข่าวเลยครับ
5: ข่าวเปิ้ลพูดว่าหลอกเหรอ
2: ก็ออกทุกข่าวเลยว่าผมไปหลอกเงินพี่เปิ้ลมา 20,000
5: ใครเป็นคนเขียน
2: ทุกอันเลยผมแคปไว้หมด
5: แคปไว้หมดแล้วเปิ้ลพูดหรือเปล่า
2: อันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่พูดหรือไม่พูดแต่มันเป็นชื่อพี่ที่ผมโทรเข้ามาแย้งแล้วผมต้องการอธิบายเนี่ยเพราะว่าเงิน 20,000 บาทผมไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
5: ฟังนะเปิ้ลพี่เปิ้ลก็ไม่ได้พูดว่าเงินเนี่ยที่พี่เปิ้ลโอนให้เข้ากระเป๋าเฟิร์สนะพี่เปิ้ลพูดไปมีแค่สองสามรอบแล้วว่าโอนให้กับน้องผู้หญิงทีมงานของเฟิร์สนะครับเพราะฉะนั้นพี่เปิ้ลไม่เคยพูดว่าเฟิร์สหลอกพี่นะพี่กำลังเล่าข้อมูลที่
3: เท็จจริงทั้งหมด
5: ที่เกิดขึ้นนะแล้วปูก็อธิบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นพี่ไม่ได้พูดเลยนะว่าเฟิร์สอ่ะหลอกพี่เข้าใจไหมแต่สิ่งนึงที่พี่กำลังจะพูดต่อไปนี้มันคือสิ่งที่เฟิร์สไม่ควรทำคือการเอาชื่อพี่เปิ้ลไปบอกมูลนิธิไลออนว่าเป็นทีมงานจากพี่เปิ้ลให้มาเอาถุงยังชีพแล้วทีมไลออนก็ดีใจใหญ่เลยยินดีที่จะร่วมกับมูลนิธิไทยนะคร
2: ับ อันนี
5: ้ไทยเขาก็เอาของ
3: เดี๋ยวให้เราจบก่อนนะแป๊บนึงนะเชิญครับ
5: เสร็จแล้วพอเอามาเสร็จปุ๊บของไม่ได้ถุงยังชีพไลออนไม่ได้มาถึงพี่เปิ้ลเลยนะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเฟิร์สจำได้ไหมว่าเฟิร์สวันที่เราเจอกันเฟิร์สเดินเข้ามาหาพี่เปิ้ลแล้วบอกว่าพี่เปิ้ลผมขอติดป้ายมูลนิธิไทยนาคาได้ไหม
3: ครับผมเอางี้เฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สกลับมาตอบเรื่องนี้นะอันนี้เปิ้ลทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอตัดเข้าโฆษณาแป๊บนึงเดี๋ยวเวลามันจะหมดตรงนี้นะเฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สลองคิดดีๆก่อนนะแล้วจะตอบนะมีเวลาอยู่นะประมาณสัก4นาที5นาทีนะเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวสักครู่เดียวผู้ชมครับตอนนี้พบกับคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะกับไลโอซิลเวอร์บล็อกของเขานะครับไปช่วยอุดหนุนเขาหน่อยนะครับเป็นครีมเปลี่ยนสีผมนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวในช่อง3นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: วันนี้พี่หนุ่มมีสินค้าใหม่มาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
7: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้
4: ใครที่มีปัญหาเรื่องผมขาววันนี้นะครับพี่มีนวัตกรรมตัวช่วยตัวใหม่ล่าสุดนะฮะมาบอกนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะต้องย้อมสีผมแล้วก็จะแสบหัวแสบหนังศีรษะวันนี้คุณไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะวันนี้นี่ครับเรามีตัวใหม่ฮะไลโอซิลเวอร์บล็อกตัวนี้ฮะไลโอซิลเวอร์บล็อกตัวนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีไลท์ล็อกเทคโนโลยีครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากของญี่ปุ่นนะฮะและที่สำคัญเนี่ยพี่ส่งไปประกวดนะได้รับรางวัลนะครับจากสถาบันวิจัยแห่งชาติและรางวัลจากเวทีที่ชื่อว่าวีป้าอยู่เซี่ยงไฮ้นู่นนะเมืองจีนตัวนี้นี่ไม่ใช่การย้อมผมธรรมดานะครับแต่จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนสีผมให้มันเข้มขึ้นเมื่อโดนแสงมันใช้งานง่ายไม่ต้องผสมสีไม่ต้องล้างที่สำคัญไม่ต้องนั่งรอคุณทาเสร็จปุ๊บออกไปใช้ชีวิตเลย
7: แล้วมันค่อยๆเข้มขึ้น
4: มันค่อยๆเข้มขึ้นเองเนี่ยนะฮะมันประหยัดเวลาครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายสีเนี่ยติดทนนานหลายต่อหลายสัปดาห์นะครับไม่ทำให้คุณระคายเคืองนะฮะเพราะครีมไม่มีสีนี่ให้ดูเลยนี่นะนี่นะเสร็จปุ๊บคุณนี่เลยนะ
7: ค่ะ
4: ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีสีไม่มีอะไรเนี่ยนะครับนี่ฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนีย PPD นะฮะไม่มีทิ้งสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสารสกัดใช้จากสารสกัดธรรมชาติไม่ทำลายเส้นผมนะฮะแล้วก็ยังช่วยบำรุงหนังศีรษะบำรุงเส้นผมให้ด้วยนะครับให้ผมนั้นนุ่มสลวยขึ้นครับเหมาะกับคนที่แพ้ยาย้อมผม คุณใช้แปรงอันนี้นะฮะบีบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็หวีปุ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็เห็นไหมเป็นแปรงมีแปรงนี้ให้ด้วยนะแถมในกล่องนะเนี่ย
7: ค่ะ
4: มันก็รูปแล้วก็หวีเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะผมมันก็จะค่อยๆปรับนะฮะอ่ะตามนี้เลยเรามีมาให้ดูนี่นะฮะคือสมมติว่าผมคุณขาวอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะเนี่ยผมขาวอย่างนี้นะคุณทาไปเนี่ย3วันจะเป็นอย่างนี้5วันจะเป็นแบบนี้7วันขึ้นไปจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเวลาคุณไปสระออกไม่ใช่ว่าสีนี้หลุดไปนะไม่ใช่นะมันก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นเลยทาแล้วเนี่ยออกไปทำงานได้อย่างที่บอกไปนะครับเส้นผมโดนแสงแดดหรือแสงไฟนะครับคือครีมเนี่ยมันจะก็จะทำปฏิกิริยากับแสงแดดไป คือมันจะเข้มขึ้นเป็นธรรมชาติภายใน 5-7 วัน อยากให้ลองจริงๆนะครับแน่นอนครับวันนี้ครับเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับคุณซื้อไลโอซิลเวอร์บล็อก1หลอดแบบนี้นี่นะฮะ1หลอดแบบนี้นะครับวันนี้ครับเราแถมให้อีกนะฮะ1หลอดฟรีแบบนี้นะครับถ้าคุณติดต่อมา100สายผมให้อีกหลอดนึงอะเป็น3หลอดแบบนี้จากปกติแล้วราคา 5,940 บาทนะครับวันนี้ไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง 1,980 บาทใน100สายแรกคุณรับไป3หลอดแต่ถ้าเกิน100สายคุณรับไปแค่2หลอด 1,980 บาทส่งให้ฟรีนะครับเฉลี่ยชิ้นนึงเนี่ย600กว่าบาทเท่านั้นเองใช้กันยาวๆไปเลยนะครับโทรด่วนตอนนี้023090000 023090000 023009000นะครับหรือที่ LINE @นะครับมีแอดนำหน้าด้วยแอดLINE O-SHOP นะครับหรือคุณจะสแกน QR Code ด้านหน้าจอก็ได้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับแอด LINE แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักกันหน่อยนะครับผมจะได้ทักกลับไปนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งด้วยนะครับ LINE O เนี่ยยิ่งซื้อยิ่งลุ้นนะครับคุณซื้อ LINE O นี้นะครับนอกจากได้โปรดีๆแล้วคุณยังได้รางวัลด้วยตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณก็สามารถขูดนะขูดเสร็จปุ๊บคุณก็สแกน QR Code ตรงนี้เลยสแกนตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ระบบนะฮะผ่านมือถือลงทะเบียนเลยแล้วคุณไปลุ้นรางวัลได้เลยนะครับมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ iPhone iPad นะครับแล้วก็รางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง20กุมภาพันธ์70นะครับอย่าลืมนะครับซื้อ LINE O 1หลอดแถม1หลอดในราคา 1,980 บาทแต่ถ้าโทรใน100สายนี้ให้อีก1หลอดเป็น3หลอดด่วนตอนนี้นะครับที่หมายเลข023009000นะครับหรือว่า023090000หรือที่ LINE @นะครับมีแอดนำหน้าด้วยแอดLINE O-SHOP นะครับหรือคุณจะสแกน QR Code ด้านหน้าจอก็ได้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ
7: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะ
4: ขอบค
7: ุ
4: ณครับ
7: แล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
7: ั
4: สดีครับ
8: โหนกระแสจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ ี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
16: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม To Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
17: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
18: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
19: ก็ไปหามูลนิธิต่างๆซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้เอาไปแปะอะไรและเจตนาคืออะไรและที่สำคัญก็คือวันนั้นวันที่เราได้มีโอกาสคุยกันเขาบอกว่าพี่ขอเอาโลโก้มูลนิธิไปเขาจะทำอันใหญ่ๆแล้วแปะรถไทยนาคาได้ไหมซึ่งพี่ก็พูดกับเขาว่าเฮ้ยอันนี้พี่ผมพูดไปยัง
20: ยัง
19: เออผมก็บอกว่าเฮ้ยน้องคือน้องจะเอาโลโก้ไทยนาคาไปปิดนะ
20: เราให้ทำงานก่อนปีนึงก่อน
19: เราคบกันสักปีนึงก่อนดีไหมเราทำงานด้วยกันสักปีนึงก่อนดีไหมเพราะว่าเกิดวันนึงน้องเอาชื่อพี่ไปเอาไทยนาคาไปปิดแล้วพี่กลายเป็นคนไม่ดีล่ะพี่กลายเป็นคนแบบ
20: เดี๋ยวน้องจะเสีย
19: ยักยอกเงินมูลนิธิเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกหรือว่าไปแอบทอนเงินเวลาซื้อของไปเอาโกงมูลนิธิอ่ะน้องจะเสียนะถ้าพี่เป็นคนไม่ดีเราคบกันก่อนปีนึงเขาก็น้อมๆเขาก็ครับเออก็ดีครับอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะอันนี้อันนึงอีกอันนึงคือตอนหลังพออาจารย์เบียร์โทรมาหาเปิ้ลเจอแบบนี้ทีมงานบอกพี่เปิ้ลมีเรื่องจะคุยก็คุยกับปู่บอกว่าพี่หนูว่าเพิ่งรู้จักเขาบอกว่าเนี่ยทีมงานเขาเนี่ยเพิ่งรู้จักแล้วเขาบอกกับทีมงานเขาว่าเขาอะเคยขับรถให้พี่เปิ้ลตอนแข่งเจ็ตสกีพี่เปิ้ลก็เอ๊ะทำไมสมองกูไม่ดีกูจำคนไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งพี่อาจจะจำเขาอาจจะเคยขับหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพี่ก็จำไม่ได้ว่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสนิทกับพี่เปิ้ลสนิทกับปูก็บอกผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกแล้วก็ไปบอกทีมงานเขาว่าเพราะสนิทกับเปิ้ลกับปูทีมงานก็เลยมากับเขาด้วยเอ้าตกลงเขาสนิทกับใครนึกออกไหมบอกสนิทกับเปิ้ลทีมงานก็เลยมาแล้วบอกเปิ้ลกับปูว่าทีมงานเป็นของเขารู้จักกันคือตกลงสนิทกับใครอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงเนี้ยคือพี่เปิ้ลว่าการเอาชื่อเราไปอ้างเพื่อต่อยอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ไปโกงนะแต่เอาไปต่อยอดอะไรโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยพี
18: ่โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33 T
13: ที่วิทยุครอบครัวข่าว
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
22: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะแอร์พอร์ตพรีเมียมเซอร์วิสมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับมาพบกับรายการทันเกมนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวสทล.วังนันทอุทยานวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับอยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการก็ขอแจ้งท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคุณอ๋อนะครับแล้วก็คุณบับเบิ้ลเนี่ยติดภารกิจนะครับก็ทำให้ผมเองเนี่ยก็มาดำเนินรายการแทนนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องราวของกีฬาไม่ว่าจะเป็นผลงานนักกีฬาไทยนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบดมินตันนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับที่กลับมาเตะกันแล้วนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะครับฟุตบอลลีกดังๆที่น่าสนใจนะครับก็ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดกันนะครับพูดคุยกันก็มีนะครับข่าวนะครับจากทางบริการ Airport Premium Service นะครับอันนี้ก็สำหรับท่านไหนที่จะเดินทางแล้วก็ใช้สนามบินนะครับก็แนะนำบริการ Airport Premium Serviceเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสนามบินที่ราบลื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราซึ่งก็มีทั้งบริการ Personal Butler ก็คือผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องได้ตรงเวลานะครับบริการExpress Lane นะครับช่วยลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็บริการบักกี้รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วก็เหมาะมากนะครับอันนี้สำหรับท่านไหนที่เดินทางกับผู้ใหญ่นะครับหรือผู้สูงอายุนะครับก็สนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT นะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปด้วยนะครับวันนี้รอบรู้เรื่องยางกับยางรถยนต์ดันล็อปนะครับก็เคยไหมครับกำลังจะเปลี่ยนยางรถยนต์แต่ดันไม่รู้ขนาดยางรถที่เราใช้หรือบางทีไปร้านยางแล้วพนักงานแนะนำยางมาแต่ไม่แน่ใจว่าขนาดยางนั้นเหมาะกับรถเราหรือไม่ดันล็อปก็อยากจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับตัวเลขบนแก้มยางแล้วก็ความหมายของมันไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งตัวเลขบนแก้มยางเนี่ยเป็นเหมือนบัตรประชาชนของยางบอกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับยางเส้นนั้นๆซึ่งบนแก้มยางจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับยางดังนี้นะครับเรื่องของความกว้างของยางก็บอกเป็นมิลลิเมตรเช่น245ก็หมายถึงว่ายางเส้นนี้กว้าง245มิลลิเมตรอัตราส่วนความสูงแก้มยางต่อความกว้างก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น45ก็หมายถึงว่าแก้มยางเส้นนี้เนี่ยสูง 45% ของความกว้างยางนะครับแล้วก็โครงสร้างยาง R นี่ก็คือยางเรเดียนซึ่งก็เป็นยางที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเนี่ยบอกเป็นนิ้วเช่น18ก็หมายถึงยางเส้นนี้ใช้กับล้อขนาด18นิ้วก็ ตัวอย่างนะครับที่เราเห็นบนตัวอย่างก็245-45R18 ก็คือ245นี่คือความกว้างของยาง245 มม. 45คืออัตราความสูงของแก้มยางต่อความกว้าง 45% R ก็คือโครงสร้างยางเรเดียนแล้วก็18ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ18นิ้วนะครับแล้วก็สำหรับเดือนนี้ครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยาง Dunlop Sport Max Lux นะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Silent Core นะครับฟองน้ำ Acoustic Design พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษ 1,000 ท่านแรกซื้อยาง Sport Max Lux นะครับครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วันรับฟรี e-coupon เติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทนะครับพร้อมผ่อน 0% 6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Dunlop Tire Thailand นะครับ DUNLOPTIRE แล้วก็ Thailand หรือ www.dunlop-tire.co.th ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเรามาพูดถึงในส่วนของผลงานนักกีฬาไทยกันดีกว่านะครับก็เริ่มจากในส่วนของแบดมินตันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็รายการ World Tour Super 500 Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งประเภทหญิงเดี่ยวของเราเนี่ยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็เป็นนักแบดมินตันมือ5ของโลกนะครับก็เจอกับทางด้านของมีอาบิดเฟชครับมือ15ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็ผลปรากฏว่าน้องเมย์รัชนกก็สู้อย่างเต็มที่แต่สู้ความเร็วแล้วก็การวางรูปที่แม่นยำของ Bitfest วันนี้ไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกมนะครับ17-21แล้วก็13-21ก็ได้รองแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ส่วนทางด้านของ Bitfest เนี่ยก็นอกจากชนะน้องเมย์รัชนกเป็นครั้งแรกแล้วยังได้แชมป์ระดับเบอร์ทัวร์ซุปเปอร์500เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับก็ทำให้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยรับเงินรางวัลปลอบใจไป 19,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 646,000 บาทโปรแกรมต่อไปของทีมแบดมินตันของนักกีฬาไทยเนี่ยก็จะเดินทางไปแข่งในรายการเดนมาร์กโอเพ่นนะครับก็เป็นเวอร์ทัวร์ซูเปอร์750นะครับชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 31.8 ล้านบาทระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นสนามแข่งในแถบสแกนดิเนเวียนะครับก็จบไปแล้วนะครับรายการอาร์กติกที่ฟินแลนด์ก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นที่เดนมาร์กต่อนะครับซึ่งรูปแบบการแข่งขันของแบดมินตันเนี่ยก็จะพยายามที่จะจัดถ้าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพก็จะจัดกันติดในโซนเดียวกันเพราะว่านักกีฬาบางครั้งเนี่ยอย่างจากเอเชียเดินทางมาเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกลับนะครับแล้วก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองในส่วนข้างบินนะครับก็รอแข่งต่อในรายการที่เดนมาร์กไปเลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เพราะว่าจริงๆต้องบอกนะครับว่าน้องเมย์รัชนกเนี่ยคนที่เล่นแบดมินตันแข่งมากับเธอตั้งแต่สมัยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เลิกเล่นไปกันเกือบหมดแล้วนะครับที่เห็นในทัวร์นาเมนต์ที่อาร์กติกเนี่ยที่ยังแข่งอยู่นะนอกจากน้องเมย์ก็ยังมีพีวีสินทุอ่ะที่ชื่อที่คุณนะครับแต่ก็แพ้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ในรายการนี้ไปในรอบก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็จริงๆน้องเมย์เนี่ยก็พิสูจน์ทุกอย่างมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะการเป็นนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกนะครับหรือประสบความสำเร็จนะครับในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาต่างๆนะครับก็ชื่นชมนะครับในส่วนของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแล้วก็มาพูดถึงนักกีฬาไทยนะครับก็ยังมีข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิ่งนะครับอ่ะเรามาดูทางด้านของคิรินตันติเวซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาเนี่ยน้องคิรินเนี่ยเขาก็บอกว่าขออนุญาตนะครับเบรกนะครับไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเพราะว่าตั้งใจจะโฟกัสกับการวิ่งมาราธอนนะครับก็เพราะว่าก็แพลนไปถึง LA 2028นะครับซึ่งทางด้านของคิรินตันติเวชนะครับล่าสุดเห็นรูปมานี่เปลี่ยนลุคเลยนะมีไว้หนวดด้วยนะครับก็ประเดิมลงแข่งมาราธอนรายการแรกในชีวิตได้อย่างน่าประทับใจในรายการชิคาโกมาราธอนนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาทีแล้วก็01วินาทีหรือเพซเฉลี่ยเนี่ย 3.02 นาทีต่อกิโลเมตรนี่ถือว่าวิ่งเร็วมากๆนะครับ3นาทีนิดๆต่อกิโลนะครับก็ผลงานดัง กล่าวเนี่ยทำให้คิรินตันดิเวสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสติประเทศไทยของโทนี่เพย์ที่เคยทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018แล้วก็ยังทำลายสติมาราธอนระดับอาเซียนของโรบี้ชิยันตุลีนักวิ่งชาวอินโดนีเซียที่เคยทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอีกด้วยนะครับก็ทำให้กิรินเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยในการวิ่งประเภทถนนครบทุกระยะอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็น10กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นเจ้าของสถิติในการวิ่งประเภทลู่ทางระยะ 1,500 เมตรแล้วก็ 5,000 เมตรแล้วก็ 10,000 เมตรก็ส่งผลให้ครองสถิติการวิ่งระยะไกลของประเทศไทยครบถ้วนทุกรายการณปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับความน่าสนใจก็คือสถิติของคิรินตันติเวสในมาราธอนที่ผ่านมาที่ชิคาโกนะครับเขาบอกว่าเอาสถิติ2ชั่วโมง8นาที01วินาทีเนี่ยที่ทำไว้เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไปเทียบกับสถิติของซูเปอร์สตาร์ในวงการวิ่งมาราธอนอย่างเอเลียตคิปโชเก้วัย41ปีที่ทำล่าสุดในเมลเบิร์นมาราธอนเนี่ยคว้าแชมป์ในวันเดียวกันคิปโชเก้นี่ทำได้2ชั่วโมง9นาที10วินาทีนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าผลงานของคิรินเนี่ยดีกว่าเอเลียตคิปโชเก้อดีตเบอร์1ของโลกแต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยคิปโชเก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงที่สุดยอดแล้วจริงๆเคยทำเวลาดีที่สุดเป็นทางการก็คือ2ชั่วโมง1นาที09วินาทีแล้วก็เป็นสถิติโลกอยู่ในช่วงระยะ1ด้วยนะครับในส่วนของคิรินนะครับก็เดี๋ยวเราคงจะเห็นบทบาทของคิรินตันติเวสนะครับในการเป็นนักกีฬานะครับมาราธอนทีมชาติไทยนะครับก็อย่าลืมตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องคิรินด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของกีฬานะครับจริงๆก็ยังมีประเด็นนะครับในส่วนของกีฬาประเภทต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเอเชียนพาราเกมด้วยนะครับมาพูดถึงในส่วนของน้องบิวภูริพลบุญสอนกันต่อแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวิ่งพูดถึงคิรินไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะครับทางด้านเจ้าของ2เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาก็คือวิ่ง100เมตรชายแล้วก็200เมตรชายนะครับทางด้านของบิวภูริพลพุนสอนก็ออกมาพูดถึงอนาคตโปรแกรมแข่งขันของตัวเองนะครับบอกว่าจริงๆก็อาจจะไปลงแข่งในกีตาร์ไดมอนด์ลีกนะครับซึ่งก็เป็นรายการที่รวมสุดยอดนักกีตาร์จากทั่วโลกด้วยนะครับจริงๆบิวภูริพลนอกจากสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรก็ยังมีในส่วนของเหรียญเงินวิ่งผัด4คูณ100เมตรในเอเชียนเกมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยเบื้องต้นอาจจะแข่งรายการกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ29ตุลาถึง3พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ยังมีกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 10-19 ธันวาที่มาเลเซียกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยวไวยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชปลายเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งบิวรุพลก็บอกว่าปีหน้ารายการหลักๆ ก็จะมีกีฬาชิงแชมป์เอเชีย2027ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับที่เซียเหมินประเทศจีนแล้วก็ยังมีวิ่งผัดชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดียแล้วก็รายการสำคัญนะครับกีฬาชิงแชมป์โลก2027ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนในเดือนกันยายนนะครับขณะที่นักข่าวก็พูดถึงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไดมอนด์ลีกเนี่ยโดยบิวก็บอกว่าได้คุยกับทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็อาจจะไปแข่งนะครับแต่ก็รอคุยกับสมาคมว่าจะไปแข่งที่ไหนของไดมอนด์ลีกบ้างส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดเกณฑ์การคัดนักกีฬาอาจจะดูสถิติและส่งเรื่องไปนะครับซึ่งถ้าไปแข่งไดมอนด์ลีกจริงต้องตื่นแน่ๆแต่จะไม่กดดันตัวเองเพราะว่าคิดว่าจะเล่นแข่งยังไงให้ได้ความสนุกเจอนักกีฬาระดับโลกเป็นแรงผลักดันให้ทำสถิติดีๆหาประสบการณ์ไม่ตื่นสนามหากไปแข่งในระดับโลกบ่อยๆจะทำให้นิ่งมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นหากจะเข้าแข่งขันก็น่าจะปีหน้านะครับคือต้องอธิบายว่ากรีธาไดมอนด์ลีกเนี่ยคือเป็นรายการที่รวมสุดยอดนักกรีธาทั่วโลกทั้งประเภทลู่และลานในแต่ละปีจะจัดการแข่งขันหลายสนามนะครับอย่างปี2027เนี่ยจะมี15สนามเริ่มที่โดฮากาตาร์ในเดือนพฤษภาคมซึ่ง14สนามแรกก็จะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปแข่งในรอบไฟนอลปลายเดือนสิงหาคมที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งนักกีฬาเข้าร่วมเนี่ยฝ่ายรับเชิญเนี่ยก็จะได้ต้องได้รับการเชิญจากฝ่ายจัดนะครับพิจารณาจากผลการแข่งขันรายการสำคัญอันดับโลกแล้วก็สถิติด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของวิ่งนะครับ อ่ะแล้วก็ดูจากเวลาและช่วงแรกเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้าครับเรากลับมาคุยกันเรื่องผลงานนักกีฬาไทยกันต่อครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
8: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
10: ต์ล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของกีฬากันต่อนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับจากทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับโดยกรมทรัพยากรน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังจังหวัดนครนายกพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ6จุดในพื้นที่โคราชสระบุรีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่5บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6และองค์การบริหารส่วนบนบางปรากฏจังหวัดนครนายกก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฮดรอลิกขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณสะพานโค้งอุโมงค์ประตูระบายน้ำไปคลองส่งน้ำฝั่งขวาเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกสู่แม่น้ำนครนายกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปติดตั้งบริเวณหมู่บ้านสวนแสนสุขคลอง29เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังคงดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1ถึง11ได้รับผลกระทบรวม 3,591 ครัวเรือนจำนวน 9,000 คนพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดจำนวน600ขวดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปรากฏเพื่อนำไปแจกจ่ายนะครับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ครับทางกรมทรัพยากรน้ำยังได้ระดมเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีรวม6จุดได้แก่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียหัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องพื้นที่บ้านใหม่และบ้านพะไลถนนสายฉอนะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจุดละ1เครื่องบริเวณหนองปรือตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องแล้วก็บริเวณบึงเล็กเทศบาลตำบลด่านขุนทดตำบลด่านขุนทดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด16นิ้วจำนวน1เครื่องขณะที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วจำนวน หนึ่งเครื่องบริเวณประตูประดายน้ำบางขโมดตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอนะครับทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งสูบระบายน้ำและสนับสนุนเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอบคุณ TIC Group ด้วยนะครับ TIC Group เนี่ยก็ประกอบด้วย3บริษัทดังนี้นะครับก็บริษัท TIC Modular System จำกัดเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์นะครับเคเบิลเทแล้วก็เคเบิลแลดเดอร์แล้วก็3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ Bush Dad Bearing จากประเทศมาเลเซียติดต่อ TICกรุ๊ปนะครับสำนักงานใหญ่ที่หมายเลข02-105-4247หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.ticcorp.net นะครับก็ขอบคุณ TIC Group ด้วยอ่ะช่วงนี้เรามาพูดถึงผลงานนักกีฬากันต่อดีกว่านะครับก็มาพูดถึงในส่วนของเทควันโดกันนะครับแต่เป็นเทควันโดในประเภทภูมิเซ่หรือท่าลำนะครับเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันเทควันโดรายการGS Bank นะครับเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับณภูมิเซ่ณประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอลฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับก็มีโค้ชภูมิเซ่ทีมชาติไทยก็คือโค้ชลีนายอนเนี่ยเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งผลการแข่งขันทั้ง4วันก็ปรากฏว่ารางวัลถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมทุกรุ่นประเภทฟรีสไตล์ก็มีทางด้านของปิยวัฒน์นะครับเทควันโด A ขณะที่รอบรองชนะเลิศ UCR นะครับตัวแทนเทควันโดในส่วนของตัวแทนเทควันโดทีม A และอันดับ3พงพิสิทธิ์นะครับเทควันโด A แล้วก็ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมภูมิเซ่และภูมิเซ่ผสมได้แก่ WRC เทควันโดทีม A ส่วนรองแชมป์เป็นนนทบุรีเทควันโดคัพ A แล้วก็อันดับ3ปิยวัฒน์ภูมิเซ่ A นะครับก็การขันในวันสุดท้ายเนี่ยทางด้านของนักกีฬาภูมิเซ่นะครับเทควันโดภูมิเซ่เหรียญเงินนะครับชิงแชมป์โลก2026นะครับโชกุลรัชพลยายบัวนะครับจากน้ำ UCR เทควันโด A ก็โชว์ลีลาไล่ลำกระโดดตีลังกาได้อย่างดุดันแข็งแกร่งก่อนทำได้ 8.715 คะแนนคว้าเหรียญทองมิกภูมิเซ่เดี่ยวชายรุ่นประชาชนมาครองได้สำเร็จซึ่งโค้ชลีเนี่ยเขาก็พูดนะครับโค้ชลีนายอนก็บอกนะครับว่าก็ได้ดูการแข่งขันทั้ง4วันเพื่อหาดาวรุ่งฝีมือดีต้องบอกเลยว่านักกีฬาระดับยุวชนแล้วยุวชนของไทยพัฒนาไปได้ไกลอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องดีในอนาคตข้างหน้าก็สมาคมจะเชิญนักกีฬาที่มีเหรียญรางวัลมาร่วมคัดโดยการแข่งขันรายการที่จะถึงนี้ก็คือเอเชียนอินดอร์และมาเชียร์อาร์ตเกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็สมาคมจะคัดเลือกนักกีฬามาใหม่ทั้งหมดแล้วก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลมาให้ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนเทควันโดประเภทท่าลำหรือภูมิเซ่ซึ่งประเภทนี้เนี่ยจะมีแข่งในเอเชียนเกมแต่ในโอลิมปิกเนี่ยไม่มีนะครับเทควันโดประเภทภูมิเซ่ท่าลำเนี่ยไม่มีในโอลิมปิกนะครับอ่ะแล้วก็เรามาดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยกันต่อนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเอเชียนพาราเกมที่เตรียมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นะครับก็ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาเลยนะครับในส่วนของเอเชียนพาราเกมนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่11ตุลาเนี่ยทัพใหญ่ของทีมพลาไทยเนี่ยก็ประกอบด้วยนักกีฬา265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนเอเชียนพาราเกมเขาก็ใช้วิธีเช่าเหมาลำเครื่องบินนะเพื่อความสะดวกนะครับก็จะเป็น2ไฟนะครับไป2ไฟกลับนะครับก็เป็นเที่ยวบินพิเศษนะครับก็ในคณะนักกีฬาเอเชียนพาราเกมก็จะมีนักกีฬาอย่างแววสายจุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024ลุงนะครับลุงโลดไทยนิยมนะครับน้องลุงเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนแล้วก็น้องกรพงศกรแปรยอแล้วก็บีมชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับก็เรียกว่านำไปนะครับ ก็ทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนางปดปานสมานมิตรเนี่ยก็บอกว่าทัพนักกีฬาพาราไทยก็มีผลงานยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมามักมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเวลาเดินทางรวมไปกับเที่ยวบินปกติเนี่ยน้องๆนักกีฬาจะได้ลงเครื่องหลังคนอื่นรวมทั้งข้าวของที่จำเป็นก็ทยอยลงมาตามมาภายหลังทางกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วว่าการทยอยเดินทางก็มีค่าใช้จ่ายไม่ต่างจากการเช่าเหมาลำอีกทั้งน้องๆต้องไปตรวจคัดพร้อมๆกันในวันที่13-15ตุลาคมด้วยก็เช่าเหมาลำให้น้องๆเนี่ยเดินทางไปด้วยกันทั้งหมดเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางไปถึงพร้อมกันเข้าที่พักพร้อมกันตรวจคัดพร้อมกันอุปกรณ์นักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วนะครั้งที่4นะครับที่หังโจสาธารณรัฐประชาชนจีนทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้น้องๆนักกีฬาแสดงผลงานแล้วก็โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติก็เชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองนะครับขณะที่ความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนสมาคมกีฬาคนตาบอดประเทศไทยนะครับ1ใน4สมาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ก็ส่งนะครับนักกีฬา6ชนิดกีฬามีกีตาร์8คนฟุตบอลคนตาบอด8คนจักรยาน3คนโกบอล12คนยูโด2คนแล้วก็ว่ายน้ำ2คนรวม35คนไปชิงชัยนะครับก็แน่นอนว่ามีการตั้งเป้าหมายด้วยนะครับไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับก็คือ3เหรียญทองนะครับเพราะว่านักกีฬาเราก็ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้าเอเชียโลกแล้วก็ไม่ได้กดดันนักกีฬานะครับก็หวังจะอยู่ที่กีตาร์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายนะครับก็อย่างมอสจักรินดำมุนีนะครับเจ้าของสถิติเอเชียความได้2เหรียญทองเมื่อคนที่แล้วก็มีความพร้อมแล้วก็สถิติตอนนี้ก็น่าพอใจนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นจากทีมฟุตบอลคนตาบอดด้วยที่ครั้งที่แล้วเราได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทีมที่เราอยู่ในอันดับ6ของโลกเราเคยขึ้นไปอยู่อันดับ4ของโลกรอบนี้มั่นใจว่าถึงรอบชิงโดยยังมีโกบอลนะครับทีมชายอันดับ3ของเอเชียทีมหญิงอันดับ4ของเอเชียก็มีลุ้นเหรียญสบายๆหลายชนิดก็คุ้นอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสลุ้นเหรียญแต่ถึงเหรียญทองหรือไม่ก็คงจะต้องลุ้นกันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีลุ้นเหรียญ นะครับในส่วนของนักกีฬาคนพิการนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาใหญ่ๆนะครับก็ต้องรับหน้าที่จัดในส่วนของการแข่งขันกีฬาคนพิการด้วยนะครับก็นี่ก็คือในส่วนของการจัดการแข่งขันนะครับมหกรรมกีฬานะครับแล้วก็เป้าใหญ่ต่อไปนะครับหลังจบเอเชียนพาราเกมก็คงหนีไม่พ้นนะครับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกLA 2028นะครับซึ่งถ้านับเวลาณตอนนี้นะครับก็มีเวลาเหลือประมาณปีกว่าๆในการเตรียมความพร้อมหรือประมาณน่าจะประมาณนักกีฬาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่คนพิการนักกีฬาปกติเองก็ต้องเต็มตัวนะครับในส่วนของLA 2028หรือบางชนิดกีฬาก็จะต้องแข่งเพื่อทำคะแนนหรือคว้าโควต้าไปแข่งโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายให้ได้นะครับซึ่งกีฬาประเภททีมเนี่ยอย่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยได้สิทธิ์ไปเรียบร้อยเพราะว่าได้แชมป์เอเชียมานะครับในปีนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือช่วงที่2ของรายการนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าได้มีเวลาคุยกันหลังข่าวเรื่องของฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น Excel GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องฟุตบอลนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มจากทาง Imminent Air นะครับโดยนักกีฬาทุกคนครับก็แน่นอนว่าอยากลงแข่งอยากชนะอยากได้เหรียญทองกันนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์เราก็อยากได้แอร์ที่เป็นทองเหมือนกันก็คงจะเท่สุดๆไปเลยใหม่ครับ Imminent Air รุ่น Excel GM นะครับขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกทนทานด้วยคอยเคลือบสารสีทองโกฟินนะครับก็มีระบบช่วยป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้ยาวนาน Excel GM เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับประหยัดไฟได้มากขึ้น 30-50% มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพนเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีเลือกซื้อ Imminent Air รุ่น Excel GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศ Excel GM ครับขั้นสุดของ Excel Inverter นะครับเร่งสุดความเย็นความทนทานระดับโก Imminent Airเย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง EA นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนโดย EA ปรับโครงสร้างรับตัวระยะยาวชู PCM จากปาล์มตั้งเป้า100ล้านใน3ปีพร้อมลุย PDP ใหม่โฟกัสลมแล้วก็โซล่านายฉัตรพลศรีปทุมครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA เปิดเผยว่าบริษัทกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวปัจจุบันครับธุรกิจพลังงานยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทคิดเป็นสัดส่วน 60-70% ขณะที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไบโอเบสนะครับจะเข้ามามีบทบาทเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยเสริมการเติบโตในอนาคตหลังโครงการลงทุนใหม่ของบริษัทเนี่ยทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปทั้งนี้ครับ EA ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุที่เป็นวัตถุดิบตั้งแต่มาจากชีวมวลหรือทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะphase change material นะครับจากน้ำมันปาล์มหรือ PCM เนี่ยบริษัทมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัทในอนาคตตั้งเป้ายอดขาย PCM แต่ระดับ100ล้านบาทใน3ปีหลังปัจจุบันเริ่มรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลูกค้าหลักในกลุ่ม วัสดุก่อสร้างในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับด้านธุรกิจพลังงานบริษัทก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนแล้วก็สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ PDP หากภาครัฐเปิดให้มีการประมูลโดยบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเน้นโครงการพลังงานลมแล้วก็โซลาร์ฟาร์มเป็นหลักส่วนลมไฟฟ้าขยะแม้ EA จะมีความสามารถในการดำเนินโครงการดังกล่าวแต่บริษัทจะพิจารณาในมิติของแหล่งวัตถุดิบเชื้อเพลิงให้มั่นใจว่าวัตถุดิบเนี่ยเพียงพอสามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบริษัทก็สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการไฟฟ้าชุมชนและโซลาร์ชุมชนหากเปิดประมูลในอนาคตนะครับก็ขอบคุณทาง EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับเรามาคุยเรื่องฟุตบอลแล้วก็จะมีการโฟนอินต่อสายนะครับคุยกับทางด้านของคุณหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์ด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องแบง
10: ค์คร
4: ับ ก็ต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีกีฬามากมายนะแล้วก็สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับมีคนถามหาถึง

0: นะครับก็ต้องบอกว่าโปรตีนบินไปถึงเซี่ยงไฮ้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะลงป้องกันแชมป์ด้วยซึ่งสนามแข่งขันปีนี้นะครับอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก็คือเซชันกอล์ฟคลับนะครับชิงเงินรางวัลทั้งหมด3,200,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ110 ล้านบาทก็สโตเพลย์4 วัน 72 หลุมไม่มีการตัดตัวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าแข่งขันกัน4 วัน 72 หลุมไม่มีการตัดตัวนะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากแชมป์เก่าอย่างโปรตีนอาทิยาธิติกุลแล้วเนี่ยก็มีโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับเพิ่งแข่งเอเชียนเกมจบนะครับแล้วก็ผลงานไม่ดีนะครับโปรเมียวปัจจรีอนันนาฬิกานะครับแล้วก็โปรแพตตี้ประพันธ์กรทวัฒนกิจนะครับเอริยาจุธานุกานนะครับแล้วก็มีโปรสิงห์นัทกิตาวงศ์ธีราชโปรพาวชเนตตีวรรณแสนนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่ประเทศจีนกับไทยเนี่ยเร็วกับประเทศไทย1 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นวันพฤหัส25 วันแรกเนี่ยรอบแรกจะแข่งจะเริ่มต้นประมาณ7 โมงเช้านะครับใครที่ติดตามนะครับก็สามารถดูได้นะครับการถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางช่อง Top Channel Thailand ซึ่งจะถ่ายทอดสดสัญญาณจัดการแข่งขันถ้าตามแพลตฟอร์มนะครับก็ TrueVision รับชมทางด้าน Top Channel ช่อง676 AIS Play ก็รับชมผ่านทางแพ็คเกจ Top ช่อง553แล้วก็ T-Board Band นะครับกิกะ TV ก็รับชมได้นะครับใครที่เป็นแฟนก็ LPGA ก็ติดตามได้เลยนะส่วนในเรื่องของการแข่งขันไทยลีกเนี่ยโอ้โหน้องแบงค์สัปดาห์นี้นะครับไอ้ผลการแข่งขันผมสรุปให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับ
1: จากวันครับ
0: ราชบุรีก็ถล่มสุโขทัยไป 6-0 วันเสาร์นะครับ BG ปทุมทำได้แค่เสมอกับอยุธยายูไนเต็ดเล่นในบ้านกับ BG ปทุมนะครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เถือนชนะระยอง FC 3-2อุทัยธานีของอเล็กซานเดอร์กาหน้าก็ถล่มราศีสไลด์ของโค้ชต่อยนะครับศิริศักดิ์เจ้าย่าไทยตัว 4-2 วันอาทิตย์นะครับลำพูนวอริเออร์แพ้กับทูแบงค์ของทัตตะวัน 0-2 แล้วก็ PT ประจวบนะครับเอาชนะสิงห์เชียงรายไป 2-1 นะครับส่วนศรีสะเกษนะครับก็เฉือนชนะชลบุรีไป 2-1 ทำให้ชลบุรีแพ้ติดต่อกันมา4นัดนะครับและคู่สุดท้ายการท่าเรือFC ก็เอาชนะปัตตานีไป 3-2 ประเด็นที่อยากพูดก็คือเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้โอ้โหมีเขาเรียกว่ามีประเด็นมากมายนะครับในเรื่องราวของผู้ตัดสินซึ่งก็ต้องบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหต้องบอกเลยว่าการตัดสินที่ต้องบอกว่าค้านสายตาไม่ว่าจะเป็นที่PT ประจวบกับสิงห์เชียงรายในการท่าเรือกับปัตตานีแล้วก็ยังมีคู่อื่นนะซึ่งอาจจะไม่รุนแรงนะครับแต่ก็ทำให้มาตรฐานในเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนี่เราพูดถึงไทยลีกนะที่บางสนามมี VAR นะครับแล้วก็ถ้าติดตามข่าวเนี่ยเห็นว่าใน T2 เนี่ยโอ้โหมีปัญหาเรื่องการตัดสินเยอะมากรวมถึงT3 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแหมไอ้ประเด็นของผู้ตัดสินตอนนี้สมาคมจะนิ่งเฉยก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมีเสียงเรียกร้องนะครับแล้วก็มีเสียงกล่นด่ากันเลยนะครับว่าโอ้โหผู้ตัดสินแย่มากๆเลยนะครับแล้วถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อแน่ว่าไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับก็ฝากไปยังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศเลือดไทยด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของการตัดสินเนี่ยแต่บางทีมันก็พูดยากนะถ้าผู้ตัดสินไม่มีมาตรฐานคือถ้าตัดสินเนี่ยไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความรู้ตัดสินออกไปได้แค่เนี่ยอันนี้ถือว่ามาตรฐานต่ำแต่ถ้าตัดสินเข้าข้างโดยจงใจเจตนาจะด้วยการที่เป็นเรียกว่าเป็นความสนิทสนมของผู้ตัดสินกับจังหวัดที่ไปตัดสินหรือว่าอันนี้ผมไม่ได้โทษนะว่าไอ้เรื่องของการพนันซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งได้อันนี้ก็ฝากไปแล้วกันนะครับสำหรับผู้ตัดสินนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผมไม่อยากลงรายละเอียดนะเพราะว่าถ้าใครได้ดูภาพการถ่ายทอดสดเนี่ย

0: เอาเป็นว่าแม้กระทั่งสิงห์เชียงรายยูนิเต็ดที่ไปเยี่ยมพีทีประจวบโค้ชท่านเนี่ยนะครับที่ลงทุนไปเรียนอบรมตอนนี้เขาบอกว่าได้เอไลเซนส์นะครับออกมาประกาศเลยว่าคือถ้าผู้ตัดสินเป็นแบบเนี้ยเขาอาจจะถอดใจนะครับแล้วก็ยุบทีมไม่ส่งทีมลงแข่งขันแล้วนะครับนอกจากนั้นการแข่งขันที่สนามแพทสเตเดียมการท่าเรือกับปัตตานีก็โอ้โหแบบมีเหตุการณ์ชุลมุนมีการคว้านขวดน้ำมีโอ้โหมีประเด็นมากมายจริงๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเองคนไทยนะผมเนี่ยเป็นคนไทยพอเห็นภาพเหล่านี้ต้องบอกน้องแบงค์เลยว่าเนี่ยมันทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันทำลายบรรยากาศของการแข่งขันไทยลีกนะครับ อันนี้ก็ฝากไปยังสมาคมโดยเฉพาะท่านนายกคุณเดินพันล่ำสำด้วยนะกันนะครับอ่ะเรามาพูดถึงดาวซันโวกันดีกว่านะครับเพราะว่าพอจบนัดที่4นะครับก็ต้องบอกว่าดาวซันโวตอนนี้เป็นเจ้าเฟลิเป้นะครับจากระยองนะครับ4ประตูบิสโซลี่จาก
1: บ
0: ุรีรัมย์4ประตู
1: ครับ
0: เป็นจำนวนเดวิด3ประตูเอกนิษฐ์ปัญญา3ประตูพิรณ์ชำนักสมุทร3ประตูเอ็ดการ์เมนเดส3ประตูวิลเลียมลีลา3ประตูวิลเทพป้อมพันธ์3ประตูลานิวซันดาน่า3ประตูแล้วก็กิลเบอร์โตมาเซน่าก็3ประตูครับอันนี้เป็นเรื่องของดาวซันโวนะครับถึงแม้จะเริ่มต้นก็ตามนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นฟุตบอลไทยลีกส่วนฟุตบอลพรีเมียร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสู้กันสนุกนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผลการแข่งขันนะครับผมจะค่อยๆไล่เรียงให้แล้วกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเล่นเป็นคู่แรกนะครับตั้งแต่6โมงครึ่งวันเสาร์เนี่ยก็เอาชนะทีมลีดยูไนเต็ดไปได้แบบอุดวิดนะ 2-1 ต้องชมนะครับว่าลีดของดาเนียลฟาเค่เล่นดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อาร์เซนอลของมิเกลเดต้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาตัวรอดนะครับจากการยิงของบรูโน่กิมาไลที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ยิงก็ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ทำให้อาร์เซนอลตอนนี้นะครับทำคะแนนเพิ่มเป็น15คะแนนนะครับเรียกว่าเป็นจ่าฝูงนะครับร่วมนะครับส่วนลีดของดาเนียลฟาเค่แพ้เนี่ยแต่ถ้าใครได้ดูภาพการแข่งขันก็ต้องบอกว่าไม่เสียหายนะครับแฟนอาร์เซนอลแฟนตีใหญ่ก็คงจะดีใจนะครับส่วนเรื่องของแอสตันวิลล่ากับเวนฟอร์ดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกัน 2-2 นะครับวิลล่าของอูนายอเมรี่ต้องบอกว่ายังไม่สมบูรณ์แต่เขาต้องถือว่าทำได้ดีนะครับสามารถนะครับเล่นกับเวนฟอร์ดที่อยู่อันดับ4มี9คะแนนได้แบบงดงามนะครับคีธแอนดรูนะครับทำทีมเวนฟอร์ดดีนะครับโอ้โหสู้กันสนุกนะครับลูกทีมของอูนายอเมรี่นะครับนิโคลัสแจ็กสันนะครับตอนแม็กกินจะมีเรโน่บีเอ็นเดียพวกนี้โอ้โหเป็นกำลังสำคัญส่วนเบนฟอร์ดของคีธแอนดูเนี่ยโอ้โหวิตอรี่ยาเดนเจดอนแอนโทนีหรือว่าดีอีกอร์คียาโก้โอ้โหพวกนี้คือกำลังสำคัญแต่สุดท้ายก็เสมอกันไปนะครับสำหรับวิลล่ากับเบนฟอร์ด1ประตูต่อส่วนอีกคู่นึงเนี่ยเชลซีกับบอร์นมัธเนี่ยโอ้โหเชลซีของซาบีอลองโซได้ประตูเร็วมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอได้ประตูเร็วก็เล่นง่ายสุดท้ายก็ชนะบอลบัตนะครับอันดับ17ไป5ประตูต่อ1อันนี้ต้องชมเลยนะครับจอแดนแอนเดอร์สันนะครับนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลโอ้โหทั้งยิง2ประตูนะครับโดยเฉพาะลูกฟรีคิกนี่สุดสวยเลยนะครับแล้วยังแอสซิสต์ด้วยนะครับส่วนผู้เล่นอย่างโคพาร์เมอร์อย่างโมแกนโรเจอร์ก็เล่นได้ดีนะครับอ่ะถือว่าระบบ3-4-2-1ของตาบี้อลองโซ่เริ่มทำงานแล้วนะครับส่วนบอลวัดของมาโคโรเซอร์อันนี้อาการหนักแล้วนะครับโอ้โหแพ้แบบดูไม่ได้เลยเนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับบอลวัดนะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับอิปสวิชที่เพิ่งขึ้นชั้นมานะครับของแกรี่โอนีลนะครับผลงานก็อยู่กลางตารางอันดับ11มี6คะแนนก่อนแข่งพบกับคู่ล่ำของอาเบโลอาเบลัวนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยอิสวิชของกาลิโอนีเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าเอาชนะนะครับคู่ล่ำของอาเบโลอาเบลัวอาการหนักแล้วครับสำหรับอาเบลัวนะครับ ปีที่แล้วทำทีมเยอรมันลีกนะครับก็ผลงานไม่ดีนี่นะครับมาทำทีมฟูลแลมก็แหมแฟนบอลฟูลแลมนี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยแฮปปี้นะครับส่วนอิปวิชของจารีโอนิลนะครับก็ต้องชมนะครับผู้เล่นอย่างอิสซาลิยอฟซาซาลูคิดแจ็คคลาร์กคนนี้เป็นกำลังสำคัญแล้วก็ทำให้นะอิปวิชที่เป็นตัวเต็งตกชั้นเนี่ยสร้างผลงานได้ดีส่วนฟูลแลมเนี่ยโอ้โหไม่เข้าใจอาบิลัวนะครับกับการจับตัวผู้เล่นนะครับถึงแม้ว่าจะมีทั้งโจชัวคิงกอนซาโลกาเซียแต่ช่วยไม่ได้นะครับสุดท้ายก็แพ้ให้กับอิสวิชไปนะครับ1ประตูต่อ2อีกคู่หนึ่งเนี่ยซันเดอร์แลนด์ของเลกิสบรีนะครับพบกับไบรตันของฟาบิโอเฮสเลอร์นะต้องบอกว่าไบรตันก่อนปิดซีก่อนปิดช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยนะครับนัดสุดท้ายชนะจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับนัดเนี้ยไบรตันก็ยังมาเป็นทีมเยือนแล้วก็จัดตัวผู้เล่นนะครับเก๋ามากนะครับผู้เล่นดีๆขายไปเยอะแต่ผู้เล่นที่มีอยู่ก็ยังเล่นได้ดีนะครับทั้งคอสตูราจากกรีซนะครับบิโก้โกเมสปาสคาลครอสโอ้โหพวกนี้ทำให้ไบรตันเนี่ยเล่นกับซันเดอร์แลนด์ได้แบบสนุกแล้วก็สามารถนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เป็นทีมเยือนนะครับซันเดอร์แลนด์ก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ไบรตันนะครับตัวเจ็บเยอะแล้วก็โดนใบแดงด้วยแต่ก็ต้องชมความยอดเยี่ยมระบบ 4-2-3-1 ของทางฟาเวนคาสเล่นะครับแล้วก็วันเสาร์คู่ดึก 5:30 สนามโอทัฟฟอร์ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของท็อตแฮมสเปอร์ทีมบัวในตลาดครับแม่ใครดูคู่นี้แล้วเป็นแฟนแมนยูที่ต้องบอกว่าช้ำใจนะครับครึ่งแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท็อตแฮมสเปอร์ของโรเบโต้เดซามีเล่นได้ดีกว่านะครับผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซลันสกี้ซาวินโยคอนเนอร์กาลาเกอร์หรือว่าคูดราสเนี่ยเล่นดีแล้วมีโอกาสแต่ใช้โอกาสเปลืองทำให้ครึ่งแรกเสมอกันแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเกมเนี่ยมาถึงท้ายเกมช่วงนาทีที่74-75เนี่ยปรากฏว่าแมนยูมาได้ประตูนะครับจากการยิงใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเอ็มบรโมนะครับแต่พอยิงได้เนี่ยปรากฏว่าท็อตแฮมฮอตสเปอร์ถูกไล่ออกนะครับโรดิโกเบนทากูนะครับซึ่งก็เลยทำให้สถานการณ์ของแมนยูเหนือกว่านะครับแต่ไมเคิลคาริกผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับขาดทั้งประสบการณ์เกมไม่ขาดการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยแทนที่ผู้เล่นมากกว่าสกอร์นำเนี่ยจะใช้วิธีการเซตบอลครองบอลนะครับกับการที่ว่าไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วพอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็ทำให้ถ้าทำสเปอร์ปฏิเสมอในช่วงทดเวลาเจ็ดถ้าทำให้เสมอกันแบบ1-1แบบแฟนแมนยูนะครับทั้งในอังกฤษและทั่วโลกเซ็งไปต่างๆกันนะครับอันนี้เป็นวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคู่20:00คริสตัลพาเลทนะครับพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับพาเลทของปีแอร์ซาร์ดเนี่ยนะครับมารับตำแหน่งนะครับจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยพาเลทก็มีโอลิเวอร์การ์เตอร์ที่วันเนี้ยมาคุมทีมฟอร์เรสต์แล้วก็พาทีมมาเยือนสโมสรเก่าแม่แต่ใครที่ดูนะครับแฟนบอลของคริสตัลพาเลทคิดถึงโอลิเวอร์การ์เน่นะครับเรียกว่าปลบมือนะครับตอนที่โอลิเวอร์การ์เน่ปรากฏตัวนะครับในสนามเซนเทอร์พาร์คนะครับแล้วก็มาถึงเวลาแข่งขันจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพาเลทของปีแอร์ซาร์ดชั่วโมงเนี่ยถึงแม้จะตัวเจ็บเยอะนะแต่ก็ทำผลงานได้ดีเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของโอลิเวอร์การ์เน่ไปได้3ประตูต่อ1นะครับผู้เล่นของญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวหลักนะครับในทีมของพาเลทเลยไม่ว่าจะเป็นดาวรับอย่างทาเคฮิโร่โทมิยาสึนะครับหรือว่าแดนหน้าอย่างไดจิฮามาดะนะครับแล้วก็ยังมีเยเกนสตาวราเซนที่เป็นศูนย์หน้านะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยตอนนี้มี5คะแนนเมื่อวานก็แพ้อีกนะครับโอลิเวอร์การ์เน่ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นให้นักบอลมีความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดาเนียลมูนย้อนมอร์แกนคิดไว้ด้วยเรียนดีแหละจริงๆแล้วก็ถือว่าผู้เล่นใช้ได้นะครับแต่ผลงานไม่ดีนะครับส่วนพาวส์ที่เสือเรานะครับพบกับจอมเหนียวเอเวอร์ตันของดิวิดมอยสุดท้ายก็เสมอกันไป 2-2 คู่นี้ผมชมเขานะที่เสือภายใต้การคุมทีมของเซอร์เกย์ยาคิโรวิชทำดีนะครับจริงๆ2นัดแรกชนะแมนยูมาชนะโคเวนทีมานะครับแล้วก็3ด้านหลังเสมอทั้งวิลล่าเสมอเชลซีแล้วมาแพ้นิวคาสเซิลวันนี้เสมอของเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนะครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็มาถึงคู่เอกครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหไปถึงสนามเนี่ยใครไปที่อานฟิลด์จะเห็นนะครับโอ้โหมีทั้งเสื้อมีทั้งเหตุการณ์มากมายกับการเยาะเย้ยถากถางนะครับการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะถูก FA ลงโทษเพราะทำผิดถึง114ข้อหานะครับซึ่งดูแล้วไม่น่าจะรอดแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเอ็นโซ่มาเรสก้าก็ยังทำผลงานได้ดีครึ่งแรกเนี่ยต้องชมนะครับอิลาโอล่าเนี่ยนะกล้านะครับจะใช้ศูนย์หน้าตัวเยาวชนอย่างเลวิสคูมาสนะครับทั้งที่ต้องบอกว่ามีตัวอื่นให้เลือกนะครับได้จากอีซักกับคาโปเจ็ตนะครับแล้วก็ใช้หมุนย้อนลงเล่นคู่กับบาโคล่าแล้วก็เฟรเดอร์เรสในขณะที่มาเชสเตอร์ซิตี้จัดเต็มนะครับพาลันเซมันโซ่ชาคีแล้วก็เอ็ดยาสุดท้ายก็มาเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนชนะไป 3-0 แบบจริงๆแล้วต้องบอกว่าสู้กันไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้มาเชสเตอร์ซิตี้แรงมากนะครับ6นัดชนะหมดมี18คะแนนนะครับก็ดูแล้วต้องบอกเลยว่าFA จะใจร้ายไหมกับไอ้เรื่องราวที่เป็นคดีแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการตัดสินไปแล้วว่าถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดในเรื่องของไอ้การเงินเนี่ยถึง114ข้อเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นแน่นอนครับน้องแบงค์ครับ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าต้องติดตามตอนต่อไปนะครับแหมดูแล้วเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวให้น้องแบงค์ปิดเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอรายงานเพียงเท่านี้ครับน้องแบงค์ครับ
1: ครับ
0: สวัสด
1: ีครับสวัสดีครับอ่ะก็มาสักครู่นะครับก็คุณผมเมาก็เข้ามาพูดนะครับก็ประเด็นน่าสนใจนะครับในวงการฟุตบอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มจากฟุตบอลไทยก็เป็นประเด็นเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะจริงๆไม่ใช่แค่คู่ว่าเกมการท่าเรือกับปัตตานีหรือเกมเชียงรายกับพีทีประจวบจริงอีกหนึ่งเกมนะครับที่ประธานสโมสรก็ออกมาพูดก็คือเกมระหว่างระยองกับบุรีรัมย์นะครับทางคุณสาธิตปิตุเดชาเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินโดยเฉพาะจังหวะใบแดงที่ระยองผู้เล่นระยองโดนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นบุรีรัมย์มายิงแซงชนะไปนะครับก็คงเป็นการบ้านใหญ่ๆนะครับแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่มันก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หมดไปนะครับก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขนะครับพยายามปรับปรุงพัฒนาในส่วนนี้มิฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของกำลังใจของคนทำทีมนะครับทำทีมแพ้ชนะจริงๆถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่ากันนะแต่ถ้าผลการตัดสินนี่มันมีส่วนทำให้เราเนี่ยโอ้โหลงทุนนะครับตั้งใจทำทีมมาแต่มันคือเกิดความผิดพลาดจนเกิดไปสู่ความไม่ยุติธรรมอันนั้นมันก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็พูดถึงนะครับในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศเดี๋ยวคืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลเกม Monday Night ของอังกฤษอีก1คู่นะครับเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับตี2ก็คือCoventry นะครับจะเจอกับ Newcastle United นะครับแล้วก็จะมีลาลิก้าด้วยนะครับตี2เหมือนกันเลบาเต้เซบีย่าเซเรียอาก็มีแอตแลนต้าเอซีเวนิชแล้วก็ตี 1:45 5ทุ่มครึ่งแล้วก็ตี 1:45 โตริโนเจออูดิเนเซ่นะครับนี่ก็คือในส่วนของรายการเราในวันนี้นะครับก็ดูจากเวลาแล้วนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราทุกท่านนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจริงๆพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็จะมาเจอกับคุณหมอเมาแล้วก็คุณหนุ่ยนนทรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณอ๋อคุณบับเบิ้ลจะกลับมาเจอท่านผู้ฟังอีกครั้งวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็สำหรับรายการเราวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมแบงค์พิพัฒน์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
9: คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้นี่มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เกินกว่า 300% เลยทีเดียวค่ะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะและถึงแม้ว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะได้คะแนนไปอย่างถล่มทลายนะคะแต่ทางด้านคุณไอรัชนกบอกว่ายังไม่ไว้วางใจค่ะเพราะหวั่นว่ากลัวจะถูกหาเรื่องตัดสิทธิ์อีกค่ะพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงถึงภาพรวมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเมื่อวานนี้นะคะโดยเผยว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและได้รับความร่วมมือจากนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นอย่างดีในส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนถึง 331% เลยนะคะหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นสูงถึง 512% โดยยอดอย่างไม่เป็นทางการมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์อย่างน้อย 670,000 คนส่วนฝั่งนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์อย่างน้อย 8,965 คนค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนและนายจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะและถึงแม้ครั้งนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะกวาดชัยชนะไปอย่างถล่มทลายนะคะแต่ทางด้านคุณไอรัชนกส.ส.พรรคประชาชนก็ได้โพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าประเทศนี้หล่อหลอมให้ไอซ์เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก่อนจะดีใจเสมอแม้ชนะ 600,000 คะแนนทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วยังไงถ้ากกต.ประกันสังคมยังไม่ประกาศรับรองก็ยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้และสปส.สามารถหาเรื่องตัดสิทธิ์ผู้ชนะได้เสมอนะคะต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องอ่ะคุณไอซ์ว่ามาอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอการประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการและหลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะเลือกตั้งแล้วนะคะใครที่ประสงค์คัดค้านก็ต้องมีเวลา7วันในการที่สามารถยื่นคำคัดค้านกันได้อ่ะรอติดตามลุ้นกันต่อไปค่ะ
10: ค่ะมาดูเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเงียบเหงาเมื่อเช้านี้มาที่ตึกนะคะข้างหลังเงียบมาก
9: อ๋อไม่คืนเลย
10: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นจากปัจจัยน้ำท่วมนะคะแต่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผิดกันเลยนะคะเรียกว่าค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะก็มารอแห่พิธีแห่พระรอบเมืองกันอย่างเนืองแน่นค่ะวันนี้เป็นวันที่3ของเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นวันที่2ของพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งโดยวันนี้นะคะเป็นของขบวนแห่พระของศาลเจ้าสปัมนะคะศาลเจ้าบางคูค่ะเพื่อไปประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปควันเทียนที่บริเวณปลายแหลมและสะพานหินกลับมายังศาลเจ้านะคะโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาวตั้งโต๊ะบูชารับองค์พระและจุดประทัดต้อนรับตลอดเส้นทางเพื่อเป็นสิริ มงคลแก่ตนเองครอบครัวและหน้าที่การงานนะคะสำหรับขบวนแห่พระของศาลเจ้าสปัมและศาลเจ้าบางคูในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะขณะที่มาทรงทั้งชายและหญิงก็ยังคงใช้อาวุธในตำนานทิ่มแทงตามร่างกายค่ะคือพิธีนี้เขามีความเชื่อนะคะว่าจะเป็นการรับเคราะห์แทนผู้ที่เข้าร่วมพิธีที่มาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะ13ตุลาคมก็จะเป็นการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ตของศาลเจ้าหลิมฮู่ไท่ซู่นะคะหรือศาลเจ้าสามกองซึ่งเป็นวันที่3ของการแห่พระด้วยค่ะ
9: ในขณะที่ภูเก็ตคึกคักนะคะแต่กินเจที่เชียงใหม่ปีนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศร้านขายอาหารเจปรุงสำเร็จย่านตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่มีลูกค้าเข้าไปเลือกซื้ออาหารน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะสาเหตุหลักเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงพ่อค้าแม่ค้าแต่ละร้านนะคะบอกว่าต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันค่ะหากยังไม่ดีขึ้นอาจต้องลดเมนูอาหารในแต่ละวันให้น้อยลงเพราะต้นทุนวัตถุดิบต่างๆโดยเฉพาะราคาผักสดนะคะก็ปรับขึ้นตั้งแต่ก่อนถึงเทศกาลกินเจด้วยค่ะ
10: ค่ะพูดถึงราคาผักที่แพงขึ้นเพราะว่าน้ำท่วมนะคะเป็นผลกระทบที่ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องแบกรับจริงนะคะแต่ก็ถือเป็นช่วงที่เกษตรกรหลายพื้นที่เนี่ยได้ลืมตาอ้าปากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะคะอย่างที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแต่ก็มีเกษตรกรบางส่วนนะคะที่สามารถป้องกันพื้นที่ให้รอดจากน้ำท่วมได้ทำให้มีผลผลิตออกมาจำหน่ายในยามที่ผักราคาพุ่งสูงแบบนี้ค่ะอย่างสวนของนายพนมคำศักดีนะคะเกษตรกรหมู่2ตำบลบาวงตะเถนซึ่งปลูกโหระพาไว้5ไร่ด้วยกันนะคะแล้วก็รอดจากน้ำท่วมด้วยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้ามารับซื้อที่หน้าสวนให้ราคา100ถึง120บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะซึ่งการปลูกโหระพาเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ลงเมล็ดยันเก็บเกี่ยวเลยเนี่ยประมาณ40วันไม่เกิน45วันก็ตัดขายได้แล้วนะคะอย่าง5ไร่เนี่ยตัดครั้งก็ได้โหระพาประมาณ200ถึง500กิโลกรัมเลยทำรายได้ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยไม่ต้องวิ่งไปส่งเองด้วยนะคะเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่เลยทีเดียว
9: ค่ะผักเนี่ยน่าจะราคาสูงแบบนี้ไปอีกพักใหญ่เลยนะคะน้องตันเพราะหลายพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่ค่ะโดยภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยตอนนี้นะคะนายนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้าน 98,595 ครัวเรือนกระทบประชาชนเดือดร้อนแล้วนะคะกว่า 2,458,895 คนค่ะซึ่งทางปภ.ก็ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนทางพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้นะคะภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งรวมไปถึงประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ด้วยนะคะใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมเสมอเลยนะคะ
10: ในสถานการณ์แบบนี้นะคะพาไปรับสิริมงคลกันหน่อยนะคะกับพิธีแห่งศรัทธาการเปลี่ยนธงมนตราที่สวนนงนุชเวอร์พัทยาค่ะที่หนองนุชเวอร์พัทยาหรือสวนหนองนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานหนองนุชเวอร์พัทยานะคะได้นำคณะร่วมประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตราจำนวน9ต้นสืบสานคติความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาวพุทธในภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยทั้งเนปาลทิเบตและภูฏานนะคะพร้อมร่วมอธิษฐานให้ประชาชนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายและส่งความปรารถนาดีถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติด้วยโดยได้นิมนต์พระครูเกษมกิติโสพล นพร้อมคณะสงฆ์รวม9รูปประกอบพิธีเจิมแป้งปิดทองและประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ธงมนตราทาง9ผืนค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลตามคติความเชื่อสำหรับธงมนตราเป็นผืนผ้าที่จารึกบทสวดภาวนาและถ้อยคำมงคลตามความเชื่อของชาวพุทธในภูมิภาคหิมาลัยเชื่อกันว่าเมื่อสายลมพัดผ่านผืนธงนะคะก็จะเป็นการส่งต่อบทสวดภาวนาความเมตตาและความปรารถนาดีไปสู่สรรพชีวิตธงมนตราจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาค่ะแต่ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องของความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยนะคะ
9: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาที่เรื่องราวข่าวบันเทิงกันบ้างนะคะกับที่หยดสมิงเขาขวางค่ะแรงไม่หยุดเลยจริงๆหลังเข้าฉายไป2สัปดาห์ก็กวาดรายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า150ล้านบาทเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
16: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
17: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
18: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
19: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
20: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
18: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: Mil X The Next Peak
9: อัปเดตกันต่อในช่วงที่2ของข่าว3 4นะคะข่าวแรกของเรื่องราวข่าวบันเทิงนั่นก็คือการกวาดรายได้ทั่วประเทศทะลุกว่า150ล้านบาทนะคะของภาพยนตร์สุดฮอตเรื่องนี้เลยที่หยดสมิงขาวขวางค่ะเดินหน้าสาดความคลั่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่หยดสมิงขาวขวางภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญจาก M Studio และช่อง3ที่ล่าสุดทำรายได้ทะลุ150ล้านบาททั่วประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสียงตอบรับจากผู้ชมนะคะที่ทยอยแชร์ความรู้สึกหลังชมโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกฉากแอคชั่นความระทึกงานสร้างงานสตันต่างๆแล้วก็การใช้ practical effect นะคะที่ได้รับคำชมหลังชมภาพยนตร์เข้าฉายกันแบบเยอะมากๆและสำหรับใครยังลังเลค่ะว่าจะไปดูดีไหมบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลแล้วจ้ะเพราะที่หยดสมิงขาวขวางนะคะเขาจะมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทุกคนด้วยการยกระดับความเดือดผสมกับความสยองเข้ากับแอคชั่นและก็การเอาตัวรอดค่ะเมื่อยักษ์ที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะต้องออกเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางกับภารกิจตามหาบุคคลสำคัญที่หายตัวไปอย่างลึกลับค่ะก่อนภารกิจจะนำพาพวกเขาเข้าสู่พื้นที่อาถรรพ์และต้องเผชิญหน้ากับไอ้หงเสือสมิงกินคนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าและอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการพบกันของยักษ์และจ่าประพันธ์ที่รับบทโดยพี่ชายองค์อาจจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่ลงรอยกันและก็ไม่เชื่อใจกันนะคะก่อนสถานการณ์กลางป่าเขาขวางจะทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันต่อสู้และเอาชีวิตรอดค่ะในขณะที่น้ำเพชรที่รับบทโดยน้องโบเมลดานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของภารกิจนี้ด้วยค่ะรวมไปพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ของที่หยดสมิงขาวขวางกันได้แล้วทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะทั้งระบบปกติบนจอยักษ์IMAX นะคะ 4DX และ Screen X ได้เลยค่ะรับรองว่ามันอย่างแน่นอนค่ะ
21: จากที่หยดนะคะมาต่อกันที่วงการเพลงกันบ้างค่ะเริ่มต้นด้วยศิลปินหนุ่มๆ Dice Blue นะคะก็มาฝากฝังเพลงใหม่กันแล้วค่ะไม่ปล่อยให้แฟนๆคิดถึงนานนะคะล่าสุดหนุ่ม Dice Blue นะคะปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังกันอีกแล้วนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Raw Sister นะคะซึ่งวันก่อนเนี่ยหนุ่มๆมาฝากเพลงด้วยตนเองนะคะพร้อมเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เนี่ยมาจากหนึ่งในเมมเบอร์อย่างชีสค่ะที่อยากมีเพลงฟังง่ายๆบ้างนะคะก็เลยออกเพลงนี้มาซึ่งเป็นเพลงแนวป๊อป R&B นะคะมีการร้องแบบเอื้อนๆให้ความรู้สึกแบบอ่อนๆนิดๆนะคะเหมือนแบบหมาเด็กกำลังโปรยเสน่ห์ใส่พี่สาวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหนุ่มๆ Dice Blue กันค่ะ
22: เพลงจะค่อนข้างแบบว่ามีการฟังที่แบบว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นแบบป๊อป R&B ครับผมเน้นแบบว่าร้องเรียกว่าไงแบบมีความเอื้อนนิดนึงมีความอ่อนอ่ะ easy listening นะครับผมคือร้องก่อนมันก็แบบว่าเป็นฟิลแบบเศร้าอกหักไปแล้วครั้งนี้ก็อยากกลับมาแบบว่าเปิดเสน่ห์หน่อยอ้อนหน่อยใช
23: ่ต้นเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากการที่ชีสนะครับน้องชีสของเราเนี่ยอยากมีเพลงที่แบบว่าฟังง่ายแล้วก็เจนซีแบบว่าโยกตามได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นสาตั้งต้นจากชีสมาเราได้เจมาโยนเรื่องความเป็นหมาเด็กลงมาในเพลงนี้ครับแบบว่าอยากได้เพลงที่มันมีความอ้อนขึ้นมาหน่อยแบบว่าอยากให้พี่สาวละลายอะไรเงี้ยครับใช่
24: ฟิวนี้ฟิวนี้ครับครับผมฝากเพลง Raw Sis ของ Dice Blue ด้วยนะครับก็เป็นเพลงหมาเด็กหมาเด็กน่ารักน่ารักครับใครจะไปเล่น TikTok ตอนนี้ก็มีแผ่นเสียงปล่อยไปแล้วก็สามารถไปเล่นแผ่นเสียงกันได้นะครับอยากดูไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆเลยนะครับเอาไปอ้อนพี่สาวหรือพี่สาวจะเล่นเองก็ได้นะครับแล้วก็ MV แน่นอนว่า YouTube ทาง Thada Labels แต่ว่ายังไม่ปล่อยนะฮะรอดูก่อนนะครับแล้วก็
9: จากหนุ่มๆมาที่สาวๆกันบ้างค่ะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปสายแฟชั่นจากค่าย White Fox ภายใต้สังกัด GMM Music อย่างวงอลาล่านะคะที่ส่งเพลง Burning Snow ค่ะซึ่งเป็น Special Track ปิดท้าย EP Feel Good Fancy นะคะซึ่งสาวๆเลือกเปิดตัวเพลงนี้แบบเซอร์ไพรส์สุดๆด้วยการนำ Burning Snow นะคะไปเปิดบนเวที Monster Music Festival 2026ค่ะทำให้แฟนๆที่อยู่ในงานได้สัมผัสแล้วก็ฟังเพลงนี้ก่อนใครเลยทีเดียวพร้อมเก็บโมเมนต์การแสดงสดมาต่อยอดเป็น performance video ให้แฟนๆได้สัมผัสพลังและก็เสน่ห์ของโชว์แบบเต็มๆกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ Burning Snow พร้อมให้ทุกคนสัมผัสอีกด้านอีกหนึ่งตัวตนของอลาล่าได้แล้ววันนี้ทาง YouTube นะคะ Official White Music นั่นเองค่ะ
21: ค่ะส่วนคอนเสิร์ต Today Music Playground ครั้งที่24นะคะหลังจากประกาศเลื่อนการจัดงานมาก่อนหน้านี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้สถานการณ์ที่รามคำแหงเนี่ยกลับมาปกติแล้วนะคะก็มีกำหนดการใหม่ค่ะที่เตรียมจะจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้ที่ Lighthouse Studio รามคำแหง81นะคะโดยครั้งนี้มีศิลปินน้องจ๋าพราวเพชรค่ะรวมถึงศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลคนก็มาเป็นกองทัพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจิตติมาเจือใจคุณสุภชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสสลักษ์เจมเรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิเจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้ามาร์คพัทริศมินมินนะคะแดนเนียลแล้วก็เอสสุรเวทออยเพชรดารวมถึงทัศน์กิติทัศน์ก็จะมาร่วมขับกล่อมเพลงเพราะๆให้ฟังกดบัตรฟรีได้แล้ววันนี้นะคะทาง The Concert Application หรือ theconcert.com ค่ะ
9: และช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาหนึ่งในศิลปินที่จะไปขึ้นบนเวที Today Music Playground ของเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะกับน้องทัศน์กิติทัศน์นะคะจะมาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังกันในรายการช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
2: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
1: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
2: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
1: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: คณะกีดทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
21: กรุงที่ไหนไม่มีน้องทัดขึ้นคือถือว่าผิด
9: ไม่ได้เลย
21: สนใจเพลงลูกกรุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆผมว่าโดนปลูกฝังมาโดยไม่รู้ตัวแล้วกันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่เปิดแล้วก็คุณยายก็เปิดส่วนใหญ่ก็จะเปิดลูกกรุงนี่แหละครับคล้ายๆกับสุนทราภรณ์และที่สำคัญคือไม่กี่ปีมานี้แบบคือผมทำกราฟิกดีไซน์ด้วยแล้วผมก็เปิดเพลงพวกเนี้ยเวลาผมทำงานก็เลยปลูกฝังเข้าไปเรื่อย
9: ๆเราชอบด้วยแหละเนาะมันซึมลึกเข้าไปสู่ DNA แล้วทำงานนี่ต้องเปิดเพลงคลอเลยทีเดียวใช่ไหมคะและอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น้องจะไปขึ้นร้องเพลงก็คือคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะคะอยากให้เล่าที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตนี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะ
3: ครับจริงๆคอนเสิร์ตสุนทรีสุนทราภรณ์ครับจัดมาตั้งแต่ครบรอบ80ปีตอนนี้ก็87ปีก็จัดมา7ปีแล้วนะครับเป็นการจัดเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ครับซึ่งปีนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นปีที่87แล้วนะฮะจัดมายาวนานมากครับก็จะเป็นการแต่ละปีก็จะมีธีมแตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าไม่กี่ปีมานี้เนี่ยจะมีกิมมิคคือมีละครเวทีเข้าไปด้วยนะฮะนี่คือความพิเศษที่จะเพิ่มมาแต่ทุกปีครับ
9: ค่ะ
4: แล้วเขาวิธีเลิศนะ
9: เก๋มากรอติดตามกันเลย
4: อย่างนี้ศิลปินที่มาก็คือขนกันมาเพียบเลยไหมคะ
3: ใช่ครับศิลปินเยอะมากครับทั้งแบบโอเคผมที่อยู่ในวงการสุนทราภรณ์วงการลูกกรุงแล้วยังมีพี่กันพี่กันเดอะสตาร์ก็มานะฮะแล้วก็ศิลปินป๊อปหลายๆท่านก็มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่านี่ก็เป็นความพิเศษนะบางทีเราไม่ค่อยได้ฟังแบบศิลปินป๊อปร้องสุนทราภรณ์สักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้คือเอามาหยิบมาร้องก็น่าจะเป็นสีสันใหม่ๆในคอนเสิร์ตครับ
9: แล้วโชว์ของตัวน้องฐานเองล่ะคะมีอะไรพอจะสปอยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยไหมว่าจะมีความพิเศษยังไงบ้างในวันนั้น
3: หลักๆแล้วเนี่ยผมจะรับผิดชอบในส่วนพาร์ทคอนเสิร์ตครับคือในคอนเสิร์ตครั้งนี้มีเป็น2พาร์ทคือพาร์ทละครเวทีกับพาร์ทคอนเสิร์ตซึ่งผมรับผิดชอบพาร์ทคอนเสิร์ตเป็นหลักครับก็จะถ่ายทอดเพลงสุนทราภรณ์อยู่ทั้งคอนเสิร์ตเลยครับ
9: ยาวๆไป
4: ก็อยากรู้ละพาร์ทละครเวทีเป็นยังไงส่วนเราอยู่คอนเสิร์ตแต่พอจะเล่าได้ไหมคะ
3: ผมเนี่ยชอบไปแอบดูเขาซ้อมละครเวที
4: อย่างไง
3: เพราะว่าปีนี้ใช้ธีมว่าผู้ครองฟ้านะฮะก็จะเป็นเล่าเกี่ยวกับทหารอากาศพบรักกันจริงๆไม่อยากพูดเยอะนะฮะ
9: เดี๋ยวจะรู้ซะก่อนธีมเป็นทหารอากาศพบรักกันใดๆเขาจะใช้เพลงจีบกันอะไรยังไงก็เดี๋ยวมีเรื่องราวไงก็รอติดตามด้วยกันเนาะ
3: ใช่ครับซึ่งเชื่อมโดยเพลงสุนทราภรณ์ในนี้
9: นี่ไง
3: ใช่ฮะ
9: แฟนๆต้องกรี๊ดสนุกสนานกันอย่างแน่นอนเลยงั้นให้น้องทันเนี่ยฝากแฟนๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมก็ฝากสำหรับคอนเสิร์ต87ปีนะครับสุนทรีสุนทราภรณ์นะครับจัดแสดงนะฮะวันที่31ตุลาแล้วก็1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ครับก็ตอนนี้ก็สามารถจับจองบัตรได้แล้วและที่สำคัญคือก่อนเข้ารายการผมโทรถามทีมงานบอกว่าบัตรเหลือเยอะไหมก็บอกเหลือประมาณไม่เกิน30ใบ
4: น้อยมาก
3: น้อยมากครับ
9: คุยกันตั้งนานไม่เห็นจะให้บอกตั้งแต่ต้นรายการเลยนะว่าเหลือน้อยขนาดนี้โอเค
3: ใช่ครับ
9: ต้องรีบแล้วค่ะ
3: ครับก็สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ตามโปสเตอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลย
4: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์จัดขึ้นวันที่31ตุลาคมแล้วก็1พฤศจิกายนนะคะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะก็ไปจองบัตรที่เหลือแค่เท่าไหร่นะ
3: 30ใบ
4: สิบใบทาง LINE official @สุนทราภรณ์นะคะ
9: ได้เลย
4: ค่ะ
3: ยินดีมากครับยินดีมาก
9: ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮร์และผลิตภัณฑ์ดัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจาก The Sisteries นะคะและปิดท้ายรายการวันนี้เราจะลาไปด้วยบทเพลงเพราะๆของน้องทัศน์ค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าพี่รักเจ้านะคะเราทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมกันตรงนี้กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะและยกเวทีให้น้องทัศน์เลยค่ะ
8: ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Moneyโดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
3: สวัสดีครับอยู่กับผมโจ้ปฐมพัฒน์นะฮะกับรายการโจ้ Easy Money นะครับวันนี้นะฮะรับชมรับฟังกันอยู่ทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็ยังอยู่กันกับโจ้ Easy Money ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับหลายคนนะฮะก็คงจะเจอประสบภัยประสบน้ำท่วมกันใช่มั้ยฮะแต่คนไทยเราต้องเป็นยังไงฮะไปต่อนะฮะผมเห็นในฟีดนะฮะทุกคนนะฮะจับปลากันสนุกสนานมากนะครับใครที่ปลาอะไรมาอยู่ในบ้านนะฮะมาพูดคุยกันได้นะครับทางไลฟ์นะครับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 Facebook Fanpage ได้เลยนะฮะก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าปลาใครเข้าบ้านใครบ้างนะฮะแล้วก็จะมีบางบ้านนะฮะที่เป็นแบบน้องเป็นลูกพญานาคหมื่นครับว่ายเข้าไปในบ้านคุณพีทนะฮะเจ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะกับคุณแก้มบุ๋มใช่ไหมก็แบบว่ายเข้าไปฮะเป็นลูกพญานาคหมื่นนะฮะตอนนี้ก็คือเลี้ยงทั้งปลาทองทั้งปลาคาร์ฟนะฮะเยอะแยะไปหมดนะใครที่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สนุกสนานแล้วกันเนาะกับการได้ช่วยเหลือนะครับกับหลายท่านนะครับที่ยังคงน้ำท่วมกันอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำเริ่มลดละเริ่มคลี่คลายละแล้วก็ฝนเริ่มหยุดละทีนี้กลับมาในมุมของการลงทุนกันบ้างจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะไม่อ่อมเลยทุกคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่อ่อมเลยจากเมื่อวันที่ประมาณวันที่23ใช่ไหมฮะเซตนะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,600 กว่าๆใช่ไหมลงมาฮะแนวรับอยู่ประมาณ 1,650นะครับ 1,651-52 ประมาณนี้ไม่เกินใช่ป่ะ 1,552 ประมาณนี้นะฮะแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชม 1,576 เซตไทยแข็งแกร่งมากนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเราไปต่อกันนะครับคนไทยเราสนุกสนานอยู่แล้วนะฮะในมุมของเรื่องของการลงทุนเนาะรวมถึงวันนี้ครับก็เป็นอีกวันนึงที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนเพจครับทางวิทยุครอบครัวข่าวเนาะ Facebook แฟนเพจของโจโจ้เนี่ยก็มีทักกลับมาครับแล้วก็มีทักกลับไปเรื่องของน้องๆหรือทุกคนนะในเพจของโจนะครับที่แสดงความเป็นห่วงละกันแล้วหลายท่านนะครับก็ตั้งแต่ปรึกษาเรื่องตั้งแต่2563นะล่าสุดคุยโจทักกลับไปฮะร้านก๋วยเตี๋ยวนะมีสาขา2แล้วด้วยนะก็แฮปปี้มากๆเนาะที่ให้รายการโจได้มาEasy Money นะครับได้ช่วยนะฮะเหลือประเทศไทยแล้วกันเนาะหรือว่าพี่น้องด้วยกันแล้วกันนะครับว่าให้ได้มีธุรกิจนะครับเติบโตแล้วก็ได้คอนเนคชั่นซึ่งกันและกันตอนนี้ใครที่อยากจะได้คอนเนคเรื่องไหนนะก็บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะให้โจนะฮะช่วยคอนเนคให้ว่าตอนนี้มีธุรกิจแบบนี้อยากจะหาลูกค้าแบบไหนอยากจะให้ช่วยหา referral ให้หรือต้องการคอนเนคเรื่องอะไรนะครับก็ทักมาได้นะทาง Facebook Fanpage ครับวิทยุครอบครัวข่าวเนาะสทร FM 106ก็ได้หรือเพจของทางรายการนะครับโจ Easy Money ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok IG YouTube Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกันเลยนะจะไม่มีเป็นแบบชื่อไทยนามสกุลไทยนะฮะไม่มีนะครับส่วน LINE @official account นะครับก็ยังคงทักกันเข้ามาได้นะครับยังคงให้ความรู้แล้วก็สอนเรื่องของการวางแผนการเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลาสนะครับเร็วๆนี้เพื่อจะเป็นเหมือน Open House ครับเปิดบ้านให้แฟนเพจนะครับได้มา พูดคุยนะครับได้มาสร้างคอนเนคชันกันในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับวันเสาร์เนาะวันที่เสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็มีจัด3วีคด้วยกันมีเสาร์ที่17นะครับแล้วก็มีเสาร์ที่24นะครับใครสะดวกเสาร์ไหนนะทักมาได้ครับที่ Facebook Fanpage นะครับเป็น Open House เนาะเปิดบ้านนะครับที่ปรึกษาการเงินนะครับรวมถึงให้ความรู้แล้วก็ให้ไกด์ไลน์นะครับเรื่องของการวางแผนการเงินอีกนิดนึงครับล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันที่28ที่ผ่านมานะผมได้รับเชิญนะครับไปฟังตัวบลจ.ครับที่ไม่ว่าจะเป็น BlackRock นะเป็น Billy Gifford นะครับเป็นตัว Wellington นะครับรวมถึง Robeco M&G นะครับ G หลายๆที่เลยนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะบอกว่าในมุมของการบริหารจัดการกองทุนของบลทั่วโลกนะของเฮ้าส์ทั่วโลกนะครับผมมองว่ามีธีม

ไปฝากไว้ที่ House เหล่านี้หรือบลจ.เหล่านี้ที่เขาได้บริหารกองนะครับเขาจะเอาเงินของเราไปทำอะไรนะครับอย่างของ Capital Group ครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือการลงทุนในบริษัทไม่ได้ลงทุนในคำทำนายของเศรษฐกิจเขามองโลกอย่างไรนะฮะบอกเลยว่าทาง Capital Group นะครับจากที่เจ้าเคยไปฟังกับเขานะฮะที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งนะครับในมุมของ Capital Group ครับจุดเด่นของเขาเลยคือเป็นคนที่มีนิสัยแบบ aggressive หน่อยๆนะครับใครที่อยากจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนงอกเงยนะเราอาจจะมองฮะ House หรือว่าบลจ.ที่บริหารจัดการแบบนี้แนวนี้เพราะว่าตอนนั้นที่เจ้าไปฟังนะครับผู้จัดการนะฮะกองทุนเนี่ยผู้จัดการเนี่ยที่อยู่ใน1กองทุนใช้7ทีมผู้จัดการกองทุนแข่งกัน7ทีมณตอนนั้นนะ3ปีที่แล้วณวันนี้คุณผู้ชมคุณฟัง10ทีมซึ่งอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจะขึ้นไหมหรือโกรธหรือแวลูจะชนะหรือเราจะเริ่มจากคำถามอะไรนะฮะเดี๋ยวโจจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะคุยกับผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าถ้ามีคำถามอะไรนะฮะก็สามารถหลังไมค์เข้ามาได้ที่024249755 024249755นะครับหรือทาง Facebook Fanpage นะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวโจนะฮะจะเอามาอ่านออกอากาศนะครับแล้วก็มาให้คำปรึกษากันตรงนี้ได้เลยนะฮะรวมถึงวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะว่าในบลจ.เนี่ยเขาหาเงินอย่างไรเราไม่ควรเดิมพันครับกับฟิวเจอร์ซีนาริโอนะครับหรือว่าเราไม่ควรจะลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวหรือแคตตากรีเดียวแล้วก็ตอนนี้มีคนออกมาพูดหลายอันมากนะครับก็คือเซต50หรือ S&P 500เนี่ยลงทำไมลงแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ลงทุนอะไรมันก็คืออินเด็กซ์อะแต่ผมมองต่างกันครับว่าในมุมของคนที่ไม่ได้รู้ว่าจะลงอะไรก่อนหรือหลังนะฮะไม่ได้รู้ว่าจะลงอะไรก่อนหรือหลังให้ความรู้เรื่องของการวางแผนการเงินวันนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงให้ไปต่อได้ถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราอยากเริ่มเลยอะไรตอบโจทย์สำหรับทุกคนอินเด็กซ์ตอบโจทย์สุดครับจริงๆอินเด็กซ์ตอบโจทย์สุดแล้วผมแนะนำว่าให้ลงสัก3ประเทศก็ได้ครับจีนอเมริกาไทยรับรองยังไงก็บวกนะครับยังไงก็บวกระยะสั้นระยะกลางระยะยาวบวกแน่นอนบวกต่ำๆเลย 1-2-3% ตามเงินเฟ้อนะครับหรือถ้ามีไครซิสหน่อยนะบวกเยอะมากนะครับแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนซึ่งวันนี้ที่โจจะมาพูดคุยกันนะครับให้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เราเริ่มกันที่ Capital Group ไปแล้วถูกปะเราเริ่มกันที่ Capital Group ไปแล้วนะฮะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรายังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวว่าเฮ้ยแล้วบริษัทไหนจะเติบโต Capital Group เนี่ยที่ออกมาเนี่ยบริษัทไหนจะเติบโตผมจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาให้สปอนเซอร์ผมแต่อย่างใดนะแต่ว่าผมไปฟังมาแล้วผมรู้สึกว่าบลจ.ทุกบล.หรือบล.ในประเทศไทยใช้กองของ8บลจ.นี้ทั้งหมดผมบอกเลยว่าทั้งหมดใช้หมดเพราะว่าเขาเป็น global house เนาะที่มาให้ความรู้กับเราอย่างของ Capital Group เนี่ยบอกว่าบริษัทไหนเติบโตได้แม้โลกเปลี่ยนในหลายรูปแบบนะครับโลกข้างหน้าจะมีทั้ง AI healthcare นะครับ industrial แบบ energy นะครับหรือว่าจะเป็น geopolitics นะครับหรือว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผมจึงอยากจะให้ทุกคนนะครับโฟกัสนะฮะหลายๆอุตสาหกรรมอย่ามาแค่ซีนาริโอเดียวนะครับทีนี้หาเกรดคอมพานีให้ได้สิ่งที่มีหรือสิ่งที่ทางบลจ.เฮาส์นี้พูดเอาไว้ก็คือธุรกิจแข็งแรงตลาดเติบโตแมเนจเมนต์ดีปรับตัวได้ขยายตัวข้ามประเทศได้กำไรเติบโตระยะยาวคีย์พอยต์คืออันนี้ครับคีย์พอยต์คือซิสเต็มของเขาเนี่ยมีผู้จัดการหลายคนคอยดูเงินของเราแทนที่จะฝากพอร์ตทั้งหมดไว้กับซูเปอร์สตาร์แค่ทีมเดียว
แต่โครงการตัดสินใจหรือโครงสร้างในการตัดสินใจเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงนะครับคิดหลายทีมนะครับ10ทีมบริหารจัดการ10ทีมแบ่งเงินไปเลย10ทีมและ10ทีมนี้ไม่ได้คุยกันซึ่งในบลอนเหล่านี้ที่โจจะมาสรุปให้ฟังก็คือในมุมของการวางแผนนะครับในมุมของการวางแผนผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะเติบโตนะไม่ว่าจะเป็น AI system นะครับ

0: Semiconductor Data Center Power Cooling Infrastructure Healthcare นะครับ Industrial หรือว่า Electric นะครับหรือว่าจะเป็น Multinational Company นะครับ Multinational Company หมายถึงว่าเขาสามารถแบบข้ามประเทศไปหลากหลายได้นะครับก็ตอนนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าเราอย่า track แค่เฮ้ยback test กลับไปแล้วมันดียังไงเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่าเราจะไปในทิศทางไหนในมุมของการวางแผนการเงินหรือว่าการลงทุนนะครับเราก็ต้องมาดูว่าในมุมของการวางแผนนะครับอ๋อสวัสดีครับโอเคในมุมของการวางแผนนะครับเราบอกมาเลยว่าวันนี้เราอยากจะ track ไปในทิศทางไหน new perspective strategy ที่พูดได้ว่า track record เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าบางกองนะครับเป็น global select equity โดยตรงโดยที่จะต้องสร้างแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละกองก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันรวมถึง Robeco ครับ Robeco DNA ของ Robeco ก็คือถ้าโลกใช้ไฟมากขึ้นใครจะเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่โลกขาดไม่ได้โรเบโก้บอกว่าตอนนี้คนก็ใช้ AI เพิ่มมากขึ้นแต่ AI ที่อยู่ในโลกใบนี้นะมีทั้งจีนมีทั้งอเมริกาถูกป่ะพี่ไทยเนี่ยเป็นประเทศหลักเลยนะที่ฟีดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์นะครับให้กับเหล่า AI ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าจะเป็นอเมริกานะครับซึ่งทางโรเบโก้ก็บอกว่าไม่ใช่ AI Fund แล้วก็ไม่ใช่ New Renewable Fund หรือ Electrical Management มันไม่ใช่การลงทุนแค่ Energy หรือพลังงานแต่เขามองว่าโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยมองได้หลากหลายความรุนแรงหรือว่าความแรงของกองทุนเหล่านี้หรือว่าเทรนด์ของมันนะฮะจะไปทาง AI Data Center อ่ะอันนี้มองตรงกันกับ Capital EV อ่ะอันนี้แตกต่างกันนะว่ารถ EV นะฮะจะมาซึ่งก็มาจริงๆแหละแล้วก็มี Industry เนาะ Building นะฮะการก่อสร้างตึกสูงนะฮะรวมถึงEnergy Security อันนี้เพิ่มมาเป็น Energy Security เดี๋ยวจะมีฮะเป็นDigital Currency Securityมีเยอะมากเดี๋ยวเทรนด์ของประกันก็จะมาเดี๋ยวผมมีสถิติให้ดูด้วยว่าในประเทศไทยเนี่ยสถิติของการซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันเมื่อล่าสุดมีทาง TLAA เนี่ยหรือว่าทางคปภ.นะฮะจัดขึ้นมาแล้วก็เทรนด์การลงทุนหรือว่าการโอนย้ายความเสี่ยงเนี่ยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยซึ่งปัญหาที่สำคัญก็คือผลิตไฟเพิ่มอย่างเดียวนั้นไม่พอละโรเบโก้บอกนะครับหลังจากที่มีทั้ง transformation นะครับหรือstorage นะครับมี semiconductor เขามองไปจนถึง storage ในการเก็บไฟเขามองไปถึง storage การเก็บไฟเขามองไปถึงฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวแบตเตอรี่เก็บไฟเขามองไปถึง grid transform battery semiconductordata center EV โรงงานอาคารซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมมองว่าถ้า AI โตเบื้องหลัง AI คือค่าไฟคือเซมิคอนดักเตอร์คือฮาร์ดแวร์คือแบตเตอรี่คือใดๆผมว่าอันเนี้ยมาแน่นอนอีกอันนึงคือพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากทะเลใต้ทะเลพลังงานจากธรรมชาติอันนี้มาแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถใช้พลังงานอื่นๆผลิตไฟฟ้าได้ดีมากกว่าพลังงานธรรมชาตินึกออกไหมครับต่อมาโรเบโก้ยังบอกอีกว่า AI โต Data Center โตใช้ไฟเพิ่มและก็กริดพอแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นบางครั้งครับโอกาสที่น่าลงทุนสนใจดึงดูดที่เป็นคอขวดเลยนะที่ตอนนี้ไทยเรากำลังมองอยู่นะก็คือกริดนะครับแล้วก็มีทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับหรือ power infrastructure data center electric นะครับ emergency ตัว energy ด้วยนะครับ storage นะครับแล้วก็ต่อตัว nuclear หรือ energy security นะฮะก็คือ insurance นั่นแหละนะครับแต่ความเสี่ยงก็มีนะครับในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยทางโรเบโก้ก็บอกว่า infrastructure เนี่ยใช้เวลาสร้างนานถูกป่ะแล้วก็เรื่องของ community supply chain risk นะครับคือตอนนี้บางทีเราผูกนะครับไปกับไม่กี่บริษัทที่สร้างชิปถูกป่ะอย่างของไต้หวันเนี่ยผลิตชิปได้เยอะที่สุดละอย่างประเทศไทยเนี่ย ส่งไฟฟ้าให้กับต่างประเทศได้ค่อนข้างเยอะละเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผูกขาดอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเกิดมันสตรัคขึ้นมาโลกหยุดหมุนเลยนะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าใครที่มองแล้วเนี่ยเอ้ยทางไทยเราควรจะทำอย่างไรหรือว่าใครกำลังมองหาธุรกิจที่จะไปต่อได้นะฝากเอาไว้ด้วยใครที่ฟังอยู่ทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวใครที่ฟังอยู่ทาง Joe Easy Money Live อยู่นะครับก็ทักมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับต่อมานะครับบทบาทของพอร์ตนะครับของทางโรเบโก้เนี่ยก็คือ structure team นะครับจะเป็น subtle line ฮะไม่มองว่าจะเป็น core equity หลักแต่จะต้องใช้เรื่องของ growth team ฮะที่ต่างจากเทคตรงๆเพราะว่า AI อาจเป็นสมองของโลกใหม่แต่สมองก้อนเนี้ยต้องใช้ไฟฟ้าและไฟฟ้าต้องเดินผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่โรเบโก้เนี่ยกำลังมองว่าเป็นจุดที่จะสามารถทำกำไรให้กับโรเบโก้หรือกองทุนได้หรือนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนของโรเบโก้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเบรกนี้นะครับพักสักครู่เบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันโจ้ยังไปต่อกับอีก6บลจ.ที่เหลือนะครับว่าเดี๋ยวจะเกริ่นไว้สักนิดนึงกับ GMO เรื่องของ Follow the Money เขามองว่าเงินนะวันนี้ไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่ประเทศไหนแล้วไปอยู่กับใครวันนี้ก็จะมีมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดติดตามช่องนะครับทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะแล้วก็ทาง TikTok YouTube IG Facebook LINE @official account Joe Easy Money ชื่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันกับรายการ Joe Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายใน Joe Easy Money โดยโจ้ปฐมภัทรรัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยFinlink, link the best for your future.
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
0: กลับเข้าสู่รายการเจ้า Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 Facebook Fanpage นะทีนี้นะครับเรากลับมานะครับกับทีมที่เหลืออีก6ทีมนะฮะแล้วก็เรามาดูกันครับว่าวันนี้เราวางแผนการเงินของเราไปในทิศทางไหนแล้วเรานะฮะไปถูกทิศถูกทางหรือเปล่าเราจะไปอย่างไรต่อดีกับการวางแผนการเงินการวางแผนการลงทุนและการบริหารจัดการพอร์ตหรือ asset allocation ในสไตล์โจ้ easy money นะครับต่อมากันอีกบลจ.นึงนะครับกับ GMO ครับ DNA ของเขาก็คือ follow the money ครับแน่นอนว่าการ follow the money ของเขานะฮะเราไม่มีทางรู้เลยครับว่า money ของเขาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนหรือมุมมองเขาเป็นอย่างไรต้องเลือกครับระหว่าง GMO เนี่ยเลือกเลยว่าเขาจะไป economic ครับ GMO สนใจน้อยกว่าเรื่องราวที่พูดดีแค่ไหนแต่ส่วนไม่เราเขาไม่สนใจว่าเขาเนี่ยจะสร้างสตอรี่กันมาแบบไหนหรือบริษัทเนี้ยสร้างแบบโอ้โหเรื่องราวหรือเมคสตอรี่หรือสร้างเรื่องอะไรอย่างไรให้กับสื่อเข้าใจแต่เขาสนใจว่าเงินของบริษัทแต่ละบริษัทนะครับไปทางไหนเช่นกำไรอยู่ไหนไปอยู่เนี่ย capture value ได้จริงหรือเปล่ามองโลกอย่างไรอย่าง AI value chain ครับเขาไม่ได้มองแค่โอ้บริษัทเทคแต่เขามองว่า AI มี value chain ไปทิศทางไหนเช่น application ไป LLM ไหมหรือไป hyperscaler ไหมหรือไป supplier ไหนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกขั้นจะทำกำไรได้ดีเท่ากัน ความหมายก็คือว่าอย่างสมมุติวันนี้ครับเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือเราไปโรงงานหรือเราไปคอนสตรัคชั่นหรือเราไปโรงงานผลิตเครื่องมือเครื่องไม้หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆก็ตามวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราจะลงทุนไปในสินทรัพย์ที่เราต้องการเนี่ยเช่นตอนนี้เรารู้ว่า AI ดีแต่ AI ดีตรงนี้ครับเราจะไปในทิศทางไหนต่อเช่น AI ดีเขาจะมีเงินไหลไปตรงไหนต่ออย่าง AI จ่ายเงินให้ค่าไฟจ่ายเงินให้ฮาร์ดแวร์จ่ายเงินให้ชิปประมวลผลจ่ายเงินให้ตัวซัพพลายเออร์ต่างๆที่มาปลั๊กอินกับเราทีนี้วันนี้ต้องมาดูว่าหลายคนนะฮะขี้คลายเรื่องของอินเทอร์เน็ตยุคแรกแล้วก็อินเทอร์เน็ตยุคโลกจริงนะปัจจุบันนี้นะครับใช้กันหลากหลายมากมายแต่ตอนนี้เงินมันไปอยู่ตรงไหนเขาจะหาเงินได้จากไหนเน้นควอลิตี้อย่างไรนะฮะบริษัทเนี้ยต้องมีคอมเพทิทีฟโหมดนะครับแล้วก็มีคอมโปรฟิตเทเบิลโกรทนะครับมีสตรองบาลานซ์ชีทนะครับแล้วก็มีแคชเจเนเรชันนะครับรวมถึงธุรกิจเนี่ยเดิมที่แข็งแรงความหมายคือถ้าวันนี้เขามี profit ที่ดีหรือหมายถึงแบบมีกำไรนะครับหลังจากการสร้างที่ดีนะครับหรือว่าการสร้างกำไรที่ดีหรือว่าตัว background ของ financial ที่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนว่า strong balance หมายถึงทั้ง cash ทั้งหนี้สินทั้งกำไรทั้งต้นทุนทั้งส่วนของเจ้าของทั้งส่วนของที่จะปันผลให้กับคนที่ถือเนี่ยผมมองว่าเขามองเป็นภาพรวมถึง cash generation ครับหมายถึงว่าเขาจะสามารถบริหารจัดการเงินเนี่ยเงินสดของเขานะฮะไปในทิศทางไหนแล้วดีมากกว่าเดิมได้อย่างไรเขาก็มองลึกไปจนถึงนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่า AI story ผิดนะครับทิศทางหรือบริษัทยังอยู่ได้ไหมหรือว่า AI มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันกลับมาเป็นยุคอนาล็อกเหมือนเดิมซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นไปได้ยากนะแต่ว่า worst case ล่ะถ้ามันเกิดขึ้น AI มันไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะหรือมันเกิดอะไรขึ้นมาแนวโน้มที่จะเป็น hyperscaler นะครับที่มีความน่าสนใจของGMO ที่บอกเอาไว้นะครับคือเพราะธุรกิจสร้างแคดโฟและเอาเงินทุนมาลงกับ AI เช่น Microsoft, Alphabet, Amazon แล้วก็ Meta นะครับหลายคนยังไม่รู้ว่า Meta เนี่ยตอนนี้เอา AI เข้ามาจับปลั๊กเนาะกับแชทนะครับแล้วก็ให้ฟีดข้อมูลนะครับตอบแชทได้เหมือนตัวเรานะฮะตอบเองเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาดูว่าใครที่จะมาเริ่มต้นได้ดีหรือวางแผนการเงินได้อย่างดีนะครับแล้วก็อย่างซัพพลายเออร์ที่ลงทุนได้แต่ว่าเราอาจจะต้อง selective นิดนึงเช่น Nvidia นะฮะแบรนด์คอมนะครับ TSMC หรือ Semiconductor Equipment นะครับผมมองว่า Nvidia นะครับแบรนด์คอมแล้วก็ TSMC นะฮะถ้ามีตังค์ก็ซื้อไว้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็น the best of the best เขาเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะครับของใครหลายคนที่ทำให้พอร์ตบวกมาแล้วหลายคนนะครับแล้วเขาก็ไม่มีหยุดยั้งเลยนะรวมถึงประเด็นที่ผมชอบมากก็คือ GMO เนี่ยยังมองซอฟต์แวร์คุณภาพบางกลุ่มที่ถูกตลาดขายเพราะกลัว AI disruption ถ้ายังกลัวมากเกินจริงนะครับหรือ valuation อาจจะกลายเป็น opportunity ก็ได้แต่แตกต่างกันก็คือการวิ่งตามหุ้น AI อย่างเดียวทาง GMO ไม่ได้วิ่งตามหุ้น AI อย่างเดียวครับแต่ว่าจะเป็น AI capX อาจจะพีคนะครับหรือว่า supplier earning เนี่ยอาจจะมี cycling หรือว่ามีวงรอบของมันที่เหมาะสมหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยอาจถูก disrupt ได้จริงหรือว่า valuation ของ AI leader อาจจะสูงก็จริงแต่ทางตัว GMO ยังมองว่า quality หรือ downside ของ adware equipment เนี่ยยังคงไปต่อได้ต้องดูว่าคุณภาพดีไหมไม่ใช่แค่ลงใน AI แล้วก็ธุรกิจแบบนี้แล้วจะไปต่อได้ไม่ใช่นะแต่ว่าเขามองว่าไปต่อแล้วจะไปในทิศทางไหนซอฟต์แวร์ใครแล้วลงแล้วมันจะอย่างไรนะฮะ GMO ค่อนข้างซับซ้อนกว่านิดนึงโดยที่ไม่ถามว่า AI จะโตไหมแต่ถามว่าถ้ามีเงิน100บาทถูกใช้กับ AI แล้วเนี่ยสุดท้ายกำไรตกไปอยู่ที่ใครเช่นสมมติวันนี้ใช้ AI 1ตัว ChatGPT ใช้ AI 1ตัวที่ Gemini ใช้ AI 1ตัวที่ Claude ปลายทางไปไหนเขามองแบบนี้นะครับเขามองแบบนี้และอีกมุมมองหนึ่งก็คือถ้าวันนี้ครับเราหาทางไปของเงินของบริษัทเหล่านี้ได้แล้วเราลงไว้ตั้งแต่ AI แล้วก็ไปซัพพลายเออร์แต่ละซัพพลายเออร์ของเขาในแต่ละเลเยอร์เราจะไม่ตกหล่นเลยสักกำไรแม้แต่บาทเดียวนึกออกไหม เพราะฉะนั้นวันนี้เฮ้ยถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปลงทุนที่ไหนผมก็มองว่าลงทุนใน House Global แบบนี้ดีมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายรายการวันนี้นะฮะจะมาบอกด้วยว่ากองไหนนะครับกองไหนลงทุนอะไรแล้วกองไหนดีแล้วกองไหนเด่นแล้วครับแล้วก็บริษัทไหนที่ใช้บลอ House Global แบบนี้แล้วเวิร์คนะฮะแล้วบริหารจัดการได้แล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับต่อมาครับhouse ที่4นะ global house ที่4ก็คือ blacklock ฮะ systematic นั่นเอง DNA ของ blacklock นะครับก็คือคนเครื่องยนต์ data นะครับคนเครื่องยนต์หุ่นยนต์เนี่ยนั่นแหละหรือ bot นะฮะแล้วก็ data นะครับอันเนี้ยแยกออกจากเจ้าอื่นเนี่ยชัดมากๆอย่าง capital กับ GMO เนี่ยใช้ fundamental research ถูกปะแต่ว่า blacklock นะครับ systematic ของเขาเนี่ยพูดถึง industrialization of investment researchนะครับเขามองว่าอย่างไรเขามองว่าอย่างไรคือในอดีตนักลงทุนเนี่ยเปรียบเพราะว่าเปรียบเทียบจากข้อมูลก่อนเบื้องต้นตอนนี้ยิ่งมี AI ขึ้นมาถูกปะยิ่งเปรียบข้อมูลได้ง่ายขึ้นอาจจะสั่งครั้งเดียวเลยนายโจโจ้ไปสั่งไปรวบรวมมาหน่อยว่าวันนี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจเดี๋ยวนี้ ChatGPT ยิ่งฉลาดขึ้นไปใหญ่สรุป summary ทุกวีคในสัปดาห์ให้หน่อยแบบนี้ได้แล้วแต่การดิสคัสชันหรือการตัดสินใจเขาไม่รู้หรอกว่าแฟกเตอร์รอบตัวของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปแบบไหนหรือเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ถ้าให้ดีเราอาจจะเล่าให้เขาฟังให้หมดนะครับต่อมาวันนี้ครับข้อมูลเนี่ยทุกคนเนี่ยแทบมีเหมือนกันแต่ advantage จึงเปลี่ยนจาก access to information ไปเป็น ability to process informationaccess to information แปลตรงตัวก็คือทุกคนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ทั่วโลกนะแต่ทาง BlackRock ครับใช้ ability หรือทักษะของ BlackRock ในการ process ข้อมูลหรือว่าประมวลผลข้อมูลผมยกตัวอย่างนะ BlackRock ครับใช้การประมวลผล word keyword positive keyword และ negative keyword เช่นpositive keyword ของข่าว1บริษัทเช่นสมมตินะผมจะวิเคราะห์ Delta ละกัน Delta เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ทำให้เซตไทยเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่า Delta เนี่ยถ้ามีข่าวบวกขึ้นมามี position positive word เยอะ positive word เยอะๆเยอะๆ negative word เยอะๆๆทาง BlackRock จะเอามาประมวลผลฮะคุณผู้ชมคุณฟังประมวลผลในที่นี้หมายถึง positive word เขาจะทำเป็นสีเขียวnegative word เขาจะทำเป็นสีแดงแล้วก็มากราฟเอามาทำวิเคราะห์ข้อมูลว่าใช้แบบไหนยังไงได้บ้างเหมือนโอเคทุกคนได้ information หมดละแต่เราจะทำยังไงกับ information อันนี้คือ ability ของ BlackRock ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาหาเงินจากตรงไหนคือใช้ fundamental data ใช้ earning data ใช้ analysis sentiment นะครับใช้ capital flow ใช้ macro ใช้alternative data ใช้ machine learning นะแล้วก็ใช้ quantitative model เขาใช้หลายอย่างมารวมกันแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยก็คือเขาใช้ข้อมูลหลากหลายและใช้ signal กว่าพันแบบเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์จำนวนมากมหาศาลพร้อมกันจะบอกว่าใครหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ผมรู้สึกว่า House Globalทางบลอไทยใช้แต่ไม่มีบลอไหนมาเล่าให้ฟังแบบนี้ผมเนี่ยไปฟังมาทั้งหมด8บลอจอนะครับ8บลอ House Global House แล้วผมมาถ่ายทอดผ่านรายการ Joe Easy Money ให้กับทุกคนฟังนะครับต่อมาครับข้อมูลหลายร้อยแห่งใช้ Signal กว่าพันอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาถามว่าถ้าวันนี้เราเซฟข้อมูลแล้วเรามาวิเคราะห์แล้วเราค่อยลงทุนเราทำไม่ได้หรอกถูกป่ะฮะแต่วันนี้เราจะทำอย่างไรให้เป็นจุดแข็งของทาง BlackRock ซึ่งบลอ BlackRock เนี่ยบลจ BlackRock นะครับก็บอกว่าเขามี breed ที่ดีเขามี speed ที่ดีเขามี consistency ที่ดีเพราะว่าเขามีความสม่ำเสมอเขามีความรวดเร็วในการบริหารจัดการและเขามี big data แล้วก็มีแบบข้อมูลเยอะมากๆในการที่จะมาวิเคราะห์รวมถึงมนุษย์เนี่ยอาจจะอ่านแบบ 30-50 บริษัทได้ละเอียดแต่แมชชีนของเขาหรือบอทของเขาที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยสามารถสกรีนได้หลายพันบริษัทพร้อมกันเจ๋งไหมล่ะแล้วก็ AI เนี่ยถามว่าเอาคนออกจริงไหมบอกไม่จริงนะครับเพราะ AI เอามาช่วยทุ่นแรงเพื่อให้ คนหรือผู้จัดการกองทุนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับใครฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วโอเคนะครับแล้วชอบนะครับอยากจะให้พิมพ์นะครับโอเคโอเคหรือ1111มาให้นิดนึงว่าเออฟังแล้วเนี่ยชอบนะครับกับทางไลฟ์ทางบ้านนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าดีแล้ววันนี้ที่มีประโยชน์นะก็อยากจะให้กดติดตามกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าแฟนเพจนะครับรอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวหรือว่าทาง TikTok YouTube IG LINE Official Account นะครับก็จะยินดีมากๆรวมถึงแนวคิดนะครับ Human Bat บวก Machine นะครับเรื่องสำคัญคือ Signal ที่มีอยู่นะครับหรือว่ามีอายุเนี่ยพอตลาดค้นพบ Factor 1แล้วเนี่ยจะถามมากขึ้นว่าเฮ้ยเราจะค่อยๆทำอย่างไรให้ Systematic Manager เนี่ยจัดการและบริหารได้รวมถึง Innovateไม่ใช่แค่โมเดลที่สร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้ตลอดไปไม่ใช่นะครับเขาจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลของเขาครับทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงและเปลี่ยนแปลงเร็วมากรวมถึงบล.ในไทยนะครับที่ใช้เป็นแบบระบบ Fund of Fund Fund of Fund หมายถึงเราเอาเงินไปฝากเขาบริหารในกองของเขาแต่มันก็จะมีหลากหลายบล.จ.นะครับที่จ้างบริษัทเหล่านี้ครับเป็น private fund แล้วก็จ้างเป็นให้เขาบริหารเงินนะครับแล้วก็บริหารจัดการแล้วก็ภายใต้ KPI ของเราในการบริหารจัดการหรือเราดูแลเขาอีกทีนึงนะครับผมอยากให้แต่ละคนที่จะเลือกลงทุนนะกองปลายทางถ้าเลือกได้เป็นคลาส Z จะดีมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปเป็น private fund เราสามารถบริหารจัดการกองได้แล้วเราสามารถกำหนดนโยบายได้นึกออกไหมฮะถึงแม้ว่าตัวเราที่เป็นนักลงทุนไม่สามารถกำหนดนโยบายได้แต่เจ้าของ private fund เนี้ยสามารถกำหนดนโยบายได้ซึ่งจะผิดจาก fund of fund ที่ไทยเก็บค่าธรรมเนียม 3% เอาไปลงเขาเสียค่าธรรมเนียม 1% แล้วก็ชาร์จเราเพิ่มกลับมาเวลาขายก็ขายกลับมาที่บล.บล.ก็ขายค่าบริหารจัดการซึ่งบล.จ.แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมเลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับใครฟังอยู่แล้วชอบใครฟังอยู่แล้วไม่ชอบก็ผมขออนุญาตแชร์ในความเป็นจริงนะตรงนี้แล้วกันเนาะต่อมาครับความเสี่ยงนะฮะโมเดลลิกนะครับหรือ bad data หรือ overfittingcrowd signal นะครับต้องบอกว่าบทบาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ diversify active strategy นะครับแต่เป็นแหล่งdata ที่สามารถให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ทางบล.จ.เนี่ยหรือว่าทางผู้จัดการกองทุนนะครับ feed fundamental นะฮะแล้วก็บริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้ครับเราแบ่งออกมาเล่าให้ลูกค้าฟังนะครับหรือว่าเล่าให้นักลงทุนฟังผมจะสรุปง่ายๆแบบนี้ครับว่า BlackRock นะครับไม่ได้ใช้ AI มาท้าทายหุ้นแทนคนแต่ใช้ AI ช่วยให้ทีมลงทุนอ่านข้อมูลจำนวนที่มนุษย์อ่านไม่ไหวและให้คนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายอันนี้คือนิยามของทาง BlackRock นะครับนึกออกไหมนี่คือนิยามของทาง BlackRock นะครับต่อมาครับอีกบล.นึงนะฮะเป็น Global House เช่นกันคือM&G DNA ของเขานะครับบอกว่า Don't just buy AI Own what AI cannot exist without นะครับคือเราอย่าซื้อแค่ AI เราจงดูแลแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้าไม่มี AI ล่ะเราจะทำอย่างไร M&G กับ Robeco นะครับดูคล้ายกันในบางส่วนนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแตกต่างกันเพราะโรเบโก้นะครับเน้นเป็น energy หรือว่า electrification นะครับว่าเราไปลงกับกลุ่มพลังงานหรือต้นทางที่ทาง AI เนี่ยเลือกเป็น supplier แต่พอเป็น M&G นะครับก็คือใช้ AI จำนวนมหาศาลให้ supply chain ของ AI จำนวนมหาศาลที่อยู่ในเอเชียเช่นซิลิคอนนะครับอย่างของที่อยู่เอเชียเนี่ยเป็นซิลิคอนนะครับหรือเป็นเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์เป็น HBM memory นะครับหรือ Digital Infrastructure นะครับ Power Data Center Engineering Optical Networking เขาหาเงินจากตรงไหนแนวคิดก็คือ Peak and Solve นะครับ Peak and Solve ในยุคตื่นของในยุคตอนนี้ครับมันก็คือแบบตื่นทองแล้วกันเนาะใช้ AI หาเงินใช้ AI สลิมบริษัทใช้ AI ทุนแรงนะครับแต่สิ่งที่ท้าทายกว่านั้นก็คือไม่จำเป็นจะต้องท้าทายว่าใครจะเจอทองหรือว่าขายจอบ ให้ทุกคนก็ได้เช่น AI มีเหมือนกันก็คือไม่จำเป็นต้องรู้ว่า ChatGPT Gemini Cross หรือแอปพลิเคชันไหนชนะแต่ทุกคนจะต้องซื้อชิปเมมโมรีซื้ออินเทอร์เน็ตซื้อ power ซื้อ data center เพื่อประมวลผลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะสามารถ generate เงินหรือกำผลกำไรตรงนี้ออกมาได้อีกอย่างนึงก็คือจุดเด่นเนี่ยก็คือเอเชีย AI supply chain ตอนนี้ประเทศที่อยู่ในเอเชียมีทั้งหมด5ประเทศที่ supply ให้กับ AI ในต่างประเทศทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งยุโรปหรือทั้งฝั่งจีนนะครับทางเอเชียของเรานะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะเป็น Advanced Semiconductor ถูกป่ะใครก็รู้ว่าชิปผลิตที่ไต้หวันถูกป่ะเกาหลีครับผลิตอะไรฮะผลิตเมมโมรีครับฮาร์ดดิสก์นะฮะญี่ปุ่นเป็น Semiconductor Equipment ครับเถียงไม่ได้เลยบ้านนี้เขาเทคโนโลยีถึงจริงๆอินเดียเป็น Digital Infrastructure หรือ Engineering นะครับไทยฮะซัพพลายของ Power ครับ Data Center ครับ Electric นะครับแล้วก็เป็น Optical Ecosystemไทยเนี่ยข้อดีของข้อของพี่ไทยก็คือซ้ายจะมาขวาจะไปใครจะดีใครจะไม่ดีพี่ไทยได้หมดถูกปะพี่ไทยได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าถ้าสิ่งที่เราชอบแล้วโจ้ลองดูมาก็คือเป็นเรื่องของ MNG ที่วิเคราะห์ออกมานะครับทาง Global House MNG ที่วิเคราะห์ออกมาก็คือ TSMC Memory Infrastructure หรือ Fabricnet นะครับ Fabricnet เนี่ยรวมถึงไทยเองก็จะมีทั้ง Delta มี Graph แล้วก็มี WHA ที่ในบริบทโครงสร้างพื้นฐานของ AI ผมอยากจะสัมภาษณ์นะครับสัก3ท่านนี้มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าฟังอยู่ใครที่ฟังอยู่หรือรู้จักนะครับทางผู้ใหญ่ของทาง Delta ผู้ใหญ่ทาง Graph นะครับหรือทาง WHA นะครับติดต่อมาได้ที่ Joe Easy Money นะครับผมจะขออนุญาตไป Exclusive สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาให้ความรู้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการ Joe Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความหมายว่าจะซื้อทุกตัวแต่ว่าใช้เป็น Value Chain ที่กว้างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเบรกตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าเทรนด์แบบนี้จะเป็นอย่างไร MNG จะสรุปอย่างไรนะครับพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการโจ้ Easy Money ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
0: กลับเข้าสู่เบรกที่3นะครับกับรายการโจ้ Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะก็มาต่อกันนะอีกหูอีก4บลจะจบไหมจะหมดไหมนะฮะหรือจะต้องไปต่อวีคหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเรามาดูว่าความเสี่ยงของทาง MNG นะครับที่มาบอกเอาไว้นะฮะก็คือในมุมของความเสี่ยงนะครับอย่างไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องของไต้หวันแล้วก็การส่งออกรวมถึงจีนอเมริกานะครับที่เอ๊ะกันตลอดเวลานะครับที่ตีกันตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีเซมิคอนดักเตอร์ไซโครนะครับที่เราอาจจะสะดุดเนาะเรื่องของอัปเดตเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของ valuation เรื่องของ fundamental นะครับผมเลยมองว่าถ้าเราเลือกที่จะลงทุนเราอาจจะลงทุนในกองทุนที่บริหารจัดการให้ดีผ่านบล.เหล่านี้นะครับรวมถึงบทบาทในพอร์ต Asian Growth นะครับหรือ AI Infrastructure Satellite นะครับเหมาะกับคนที่มี US Tech อยู่เยอะอยู่แล้วนะครับและต้องการ AI Exposure ที่ต่างออกไปอย่างของ MNG คอนเซปต์ของเขาแล้วกันเนาะโดยรวมๆที่เล่ามาโดยสรุปแล้วกันนะครับว่า AI อาจถูกออกแบบในอเมริกาแต่โรงงานที่สร้างสมองความจำระบบเชื่อมต่อและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากของ AI อยู่ในเอเชียเอเชียย้ำกันอีกนิดนึงไต้หวันทำ Advanced Infrastructure คือพวกชิปพวกต่างๆถูกปะไต้หวันหยุดผลิตปุ๊บจบเลยนะ2คือเกาหลีฮะ Memory Hard Diskเจแปนครับเป็นเซมิคอนดักเตอร์อิควิปเมนต์เนาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเดียครับเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์และเอนจิเนียริงนะครับพี่ไทยติดโผกับเขาด้วยนะคือซัพพลายเรื่องของพลังงานซัพพลายเรื่องของ data center เรื่องของ storage นะครับแล้วก็เก็บstorage นะครับแล้วก็electric นะครับรวมถึง optical ecosystem นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้อย่ามองข้ามเลยนะทุกคนว่าเราเนี่ยจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอเชียของเรานะฮะเลิศนะฮะ10นะใครที่อาจจะลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็อาจจะลงในเอเชีย Equity Fund ก็ได้นะเอเชีย Equity Fund อันนี้ไม่ใช่ชื่อกองทุนนะแต่ว่าเป็นคอนเซปต์ละกันเนาะลงทุนในเอเชีย Equity Fund นะครับต่อมาครับของ Wellington นะเป็น Fragmentation Create Dispersion นะครับมองว่าวิลลิงตันเป็น presentation ที่สำคัญมากเพราะช่วยดึงการใครที่แบบหูอยู่แต่ AI เนี่ยออกมาให้มองเป็นแบบ big picture ให้มองเป็นแบบ total global นะครับลองดูครับว่าเราจะมองโลกยังไงโลกไม่ได้ globalize แบบเดิมละแต่ว่าทางวิลลิงตันเนี่ยมองว่า fragment หรือ multipolar world เนี่ยมองว่า supply chain tradeเป็น national security เป็น technology หรือเป็น capital flow นะครับเริ่มถูกแบ่งขั้วมากขึ้นแต่ทางวอร์ริงตันเนี่ยก็ยังไม่ได้ตีความว่าโลกแย่หรือว่าไม่ต้องลงทุนเพราะว่าวันนี้เราก็อาจจะต้องมองกลับกันว่า fragmentation หรือ dispersion หรือ active opportunity เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน US accept เราถ้าเราไม่เอา accept เลยล่ะเราไม่เอา US เลยได้ไหมหรืออเมริกาเรามีจุดแข็งอย่างไรเราควรจะต้อง keep US ไว้ไหม US จะไปต่อได้หรือเปล่าผมบอกตรงนี้เลย US ยังไงก็ต้องอยู่ต่อบนโลกใบนี้จีนยังไงก็อยู่คู่กันไปแบบนี้นะครับมันอาจจะอยู่อย่างนี้อีกประมาณ5ปี10ปีเราไม่ต้องรีบเลือกฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะรีบเลือกไปไหนถูกป่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะน้ำท่วมเอาให้จบก่อนนะฮะบริหารจัดการตัวเองให้ดีก่อนนะครับวางแผนเกษียณวางแผนการลงทุนวางแผนหนี้สินวางแผนอะไรก่อนจะไปลงทุนก่อนไหมนะฮะวันนี้แผนการเงินแคชโฟเงินสำรองฉุกเฉินอินชูรันส์tax planning ยังไม่มีจะไปลงทุนไม่ได้นะฮะวิลลิงตันก็บอกไว้ว่าอย่าไปมองเรื่องของ AI เรื่องของอะไรเยอะขนาดนั้นอเมริกาก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิลลิงตันก็เลยมองว่าสหรัฐยังมีจุดแข็งเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น innovation ไม่ว่าจะเป็น capital market ไม่ว่าจะเป็น private market ไม่ว่าจะเป็น universe size นะครับหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีอีโคซิสเต็มหรือว่าจะเป็น entrepreneurships นะครับ entrepreneurships นะครับก็สามารถเติบโตได้อเมริกายังคงเติบโตได้แม้ว่าเขาจะไม่มีใครอื่นๆนะครับแต่การลงทุนรอบนี้อาจจะไม่ใช่เมกะแคป7ตัวแบบแล้วจบแต่ว่าถ้าเราจะหาเงินจากตรงไหนเรามองเรื่องของการ broadening นะครับไปที่ US mega cap ออกไปสู่ US small cap ได้ไหมไปหุ้นตัวเล็กได้ไหมไป global small cap ได้ไหมไปยุโรปได้ไหมไป emerging market ได้ไหมไป private company ได้ไหมไป innovation ecosystem company ได้ไหมที่ลง1บริษัทแล้วได้หลายๆประเทศนะครับอย่างยกตัวอย่าง1บริษัทละกันอ่ะสมมติกางเกงยีนรีไวยาบริษัทยาเบไบเออร์ใช่ไหมบริษัทยาเลคิดเบนคีเซอร์บริษัทยาคู่แข่งของเลคิดเบนคีเซอร์ยี่ห้ออะไรนะดอลแฟมโดฟินสักอย่างนะครับเดลแฟมนะฮะที่เป็นแบบพ่นคอเขียวๆเนี่ยเห็นไหมพูดชื่อสปอนเซอร์ไม่ถูกเลยเขาจะเข้าไหมนะฮะทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าไงเลยพูดไม่ถูกนะฮะถ้าจะให้พูดถูกก็ต้องเข้าสปอนเซอร์มานะฮะรายการโชว์อีซี่มันนี่รับสปอนเซอร์อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเฮาส์ที่พูดเรื่องของ portfolio opportunity นะครับ form dispersion นะครับชัดมากยิ่งโลกแตกต่างหรือเลือก asset หรือเลือก country หรือเลือก company ยิ่งเลือกมากนะครับแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องของ trade war เรื่องของinflation เรื่องของ supply chain เรื่องของ government นะครับแล้วก็เรื่องของ policy ทั้งหมดนี้นะครับจริงๆมันเป็นลิกที่ไม่สามารถขจัดได้เนาะมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถขจัดได้เพราะฉะนั้นเราลงในบริษัทไหนเราก็เจออยู่ดีนะครับบทบาทในพอร์ตของ Global หรือว่า Boarding Strategy นะครับในเฉพาะพอร์ตที่เป็นแบบconcentrate US Mega Cap มากเกินไปบล.ไหน House ไหนที่ concentrate เกี่ยวกับ US โอ้โห US 80% ของพอร์ต US 80% ของกองผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ7ฮะอันนี้ของทาง AIA Global Investment Management นะครับก็บอกว่าเป็นเอาสรุปของเวลลิงตันก่อนเนาะโลกทั้งใบไม่ได้แปลว่าโลกลงทุนไม่ได้แต่ทำให้ผู้ชนะกับผู้แพ้แตกต่างกันมากขึ้นดังนั้นเป็นพื้นที่จะ Active Management นั่นเองอันนี้คือของเวลลิงตันเนาะโอ้อีก3นาทีหมดเวลานะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะครับของทาง AIA นะครับเป็นคอนเซปต์ของ stewardship นะเป็น manager of manager นะครับซึ่งทาง AIA Global A Investment นะครับอันนี้ผมมองว่าไม่เล่าไม่ได้ว่าเขาใช้7บริษัทคุณผู้ชมคุณฟังบริหารจัดการต่างกันเช่น Capital MNG GMO Wellington Blacklockและสเปเชียลิสต์อื่นๆบริหารจัดการรวมกันครับโดยที่ไม่ใช่เมเนเจอร์คนเดียวแต่ให้7บล.หรือ Global House นะครับบริหารจัดการกองให้เขาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะที่น่าสนใจและไม่มีสไตล์ไหนชนะตลาดเช่น Growth อย่างเดียวก็ไม่ชนะ Value อย่างเดียวก็ไม่ชนะ Quality นะครับ Asia อย่างเดียวก็ไม่ได้ Global อย่างเดียวก็ไม่ได้fixed income อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยผสมผสานนะครับเป็น manager of manager นั่นเองก็คือเขาบอกว่าเขาจ้าง7บลจ.เนี่ยบริหารจัดการกองทุนให้เขานะครับสไตล์การลงทุนนะครับในช่วงเวลาของตัวเองเขาหาเงินจากตรงไหน4งานใหญ่ครับก็คือ asset allocation 2คือ management selection 3คือ portfolio construction และ monitoring and rebalancing port นะครับคำว่า stewardship จึงสำคัญไม่ใช่แค่เลือกกองแล้วก็ถือทิ้งไม่ใช่นะแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้คำว่า active core active core คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างของบล.ต่างๆนะครับเอามาใช้นะครับเช่น aggressive นะครับเป็นกองแบบ aggressive หรือความเสี่ยงสูงนะครับอย่าง GAA หรืออะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนจาก building block นะครับน้อยกว่าในอดีตให้กลายเป็น building block มากขึ้นคือ manager ในสไตล์ต่างๆครับ backlog เนี่ยดู valueGMO มาดูให้ MNG ก็เข้ามาดูให้หรือ Capital ก็เข้ามาดูให้เงินของเขาเนี่ยบริหารจัดการออกมาเป็น7กองให้ House ใหญ่ๆถูกปะแล้วก็บริหารจัดการกันอีกทอดหนึ่งว่าให้เขาไปบริหารจัดการในความเก่งของเขาที่โจเล่าให้ฟังเมื่อครั้งต้นนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องบอกว่าในบริษัทแต่ละบริษัทมีจุดเสี่ยงนะครับใครที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้โปรเฟชชั่นอลนะครับเราอาจจะบริหารจัดการให้ดีใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงทุนผมก็มองว่าเราอาจจะเริ่มต้นลงทุนได้แล้ววันนี้ผมจะเลยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังคือผมไปฟังมาของทาง ฟันคาร์นิวัลนะครับที่ทางบล.ทั้ง78บล.จ.นะครับมาเล่าให้โจฟังนะครับที่สยามสแควร์ล่าสุดที่ผ่านมาในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้จัดการกองทุนหรือเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเก่งที่สุดแต่เรานะฮะสามารถเลือกกองที่เราสามารถไปบริหารจัดการให้ได้นะครับขั้นต่ำที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาบวกอยู่ 17% บวกอยู่ 20% บวกอยู่ 10% แต่บางกองคุณผู้ชมคุณฟังอาจจะบอกว่าหูคุณโจบางกองบวก80บางกองบวก100คำถามว่าเราอยากได้บวก100ปีเดียวติดลบ40หรือเปล่าหรือว่าเราอยากได้บวก10บวก10บวก10ตลอดต่อเนื่องมา13ปีหรือบวก15 10บวก8ต่อเนื่องมาตลอดเวลาไม่ติดลบคุณอยากได้แบบไหนวันนี้ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นวางแผนการเงินไม่ได้เริ่มเปิดพอร์ตด้วยกันหรือไม่ได้อะไรไม่เป็นไรผมอยากจะให้ทุกคนทักกันเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับหรือ TikTok นะครับ Joe Easy Money J O E E A S Y M O NEY ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กันไว้ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทักมาเดี๋ยวผมส่งให้เป็นสรุปนะครับที่อ่านให้ฟังวันนี้นะครับทักมาแล้วบอกว่าอยากได้สรุป7บล. House บล. Global นะครับที่โจ้เล่าให้ฟังวันนี้หรือถ้าใครอยากจะให้โจ้ช่วยวางแผนการเงินให้อยากจะส่งข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์เป็น Google Doc เพื่อกรอกข้อมูลกลับมาแล้วเราวางแผนการเงินการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ของ LINE @official account SIJOEEASYMONEY หรือบ้านฟ้านะครับFacebook, IG, YouTube, TikTok ชื่อเดียวกัน JOEEASYMONEY สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆกับรายการโจ้ Easy Money สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: โจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายโดยโจ้ปฐมภัทรรัชตะอนันชัยที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
6: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูนเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูนโบใช้เพียวละมูนเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
3: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อหางกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
4: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางวิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้วันแรกของสัปดาห์ต้อนรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF แล้วก็ World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งจัดขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ซึ่งก็มีการปิดถนนกันมากมายหลายสายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกับท่านศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้อนรับอาจารย์เข้ามาสู่รายการ News From Home ซึ่งอาจารย์แน่นอนมีชื่อเสียงเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
7: ครับสวัสดีครับ
6: อาจารย์ขาเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยเรื่องประชุม World Bank กับ IMF นะคะอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ยังใช้สิทธิ์มีเป็นผู้ประกันตนไหมคะอาจารย์หรือว่าเกษียณแล้วไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ประกันตน
7: อาจารย์เปิ้ลอยู่ในช่วงของการเค้าเรียกว่า rehabilitation ก็คือในช่วงของการนั่นอยู่เพราะว่าการไปอะไรฮะไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นแบบคอและหลังแต่3ปีกว่าแล้วแต่ตอนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมา
6: อ๋อจะฟื้นตัวแล้วดีใจจ
7: ัง
6: ค
7: ่ะถึงมาสัมภาษณ์ได้แล้ว
6: อ๋อกราบขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะกรุณามากๆเลยหลังจากฟื้นตัวมาก็กรุณาให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวานนี้หญิงมีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมมานะคะอาจารย์โอ้โหคนเยอะมากๆแล้วก็เรียกว่าวิ่งสู้ฟัดมากๆเพราะว่าระบบการจัดการการเลือกสถานที่ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่โอ้โหถนนแคบแล้วก็รถติดแล้วเขาก็ไม่ให้จอดรถในพื้นที่ในการจัดเลือกบอร์ดประกันสังคมเรียกว่า1คะแนนเสียงนี่ทุ่มเทมากๆอาจารย
7: ์อันนี้ก็คงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตคนแล้วโลกกำลังเข้าสู่โลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยนะครับหรืออะไรต่างๆแล้วก็เข้าสู่ยุคของคนชราเพราะฉะนั้นคนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเจอปัญหาต้องยอมรับอย่างนึงค่ารักษาเดี๋ยวนี้ก็แพงถ้าเป
6: ็
7: นขึ้นมาและขณะเดียวกันในการประกันสังคมเนี่ยมันถือว่าเป็นความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงต้องการที่จะแสดงสิทธิ์เต็มที่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้คนที่ไปบริหารเนี่ยบริหารให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อะไรครับมียกเรื่องของโปร่งใสเรื่องของการขยายสิทธินะครับอย่างเช่น เรื่องของรายจ่ายอย่างบางเรื่องนะมันก็ถูกจำกัดเพราะคนเหล่านี้ต้องการอย่างเช่นทุกตัวอย่างเรื่องทำฟันหรืออย่างเงี้ยนะฮะคนเหล่านี้เลยต้องการให้มันต้องการแสดงออกนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่น่าตื่นเต้นฮะที่มีการเลือกกันในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับและไม่แปลกใจว่าทำไมมีคนไปใช้เพราะคนเหล่านี้มันมองว่าเรื่องไอ้เกินทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเอาเงินเข้ามาเนี่ยจะต้องอะไรครับใช้เงินของเขาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับคนที่พูดง่ายเอาไว้ใช้สำหรับเมื่อถึงวัยที่ต้องใช้ในเรื่องของสุขภาพจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่ามีการใช้ในลักษณะน่าตื่นเต้นในขนาดนี
6: ้ค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้คนที่เป็นผู้ประกันตนไปเลือกได้โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้านะอาจารย์ไม่งั้นเลือกแค่ระดับหลักไม่กี่แสนคนเองนะคะอาจารย์ที่ไปลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ตอนนี้คนน่าจะไปเลือกมหาศาลกำลังพยายามดูตัวเลขของคนไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดโอ้แต่ว่าระบบของเว็บของประกันสังคมช้ามากเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าเรียกว่าผลนับคะแนนเนี่ยน่าจะเป็นทางการแล้วนะคะอาจารย
7: ์ครับดีมาก
6: ค่ะ
7: ก็ขออยากขอให้มันผลออกมาแล้วมีความโปร่งใสก็หวังว่าทุกอย่างคงดำเนินไปด้วยดีและที่สุดเป็นการแสดงสิ่งที่ตัวเองต้องการสงวนไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความอยู่รอดของตัวเองในด้านของสุขภาพต่างๆเหล่านี้ครับ
6: เรื่องของคะแนนต้องโปร่งใสเพราะว่าคนไปใช้สิทธิ์ขนาดนี้เนี่ยหนึ่งเสียงเนี่ยเขาทุลักทุเลมาจากต่างจังหวัดบ้างเข้าคิวยาวรถติดเดินไปบุกน้ำลุยไฟกันเลยทีเดียวนะจ๊ะน้ำท่วมเข้ามาใช้สิทธิ์เนี่ย

0: จรในเรื่องต่างๆก็คิดว่าเท่าที่ฟังดูก็ยังโอเคนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดขอรอดูย้อนหลังจบรายการซะก่อนยังอีกหลายวันครับ
1: อย่างอีกหลายวันทีนี้อาจารย์คะเห็นบอกว่าอเมริกาไม่มาร่วมที่มันจะมีผลอะไรไหมคะอาจารย์
0: การที่มาประชุมวันนี้นะคืออย่างนี้คือ IMF เนี่ยนะครับเขากำลังมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังเหมือนกับทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงผมเรียกว่าเป็นภัยคุกคามการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องหนึ่งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของสงครามเรื่องของภาษีทรัมป์เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี AIซึ่งทำให้คนตกงานทำให้เกิดปัญหาแต่ก็เป็นโอกาสกับเรื่องที่3เรื่องภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การท้าทายในด้านต่างๆเหล่านี้แถมจะมีเรื่องของอะไรครับไซเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยประเทศต่างๆจะต้องร่วมมือกันในการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อรองรับทีนี้ในการประชุมครั้งนี้สิ่งที่เขานะครับเห็นขึ้นมาว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในขณะเป็นประเทศที่มีการปรับปรุงนะครับไอ้ตัวเศรษฐกิจแม้ว่าจะย่ำแย่มาตลอดนะขยายตัวแค่ 2% แต่ว่ารัฐบาลนะครับก็มีการวางเขาเรียกว่าอะไรนโยบายเช่นเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง data center ด้านเกี่ยวข้องกับ cloud ต่างๆแล้วก็ที่เห็นชัดก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นนะครับสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตเช่นกลุ่มที่เขาเรตติ้งประเทศไทยไม่ว่า S&P Fitch หรือ Moody เคยมองมุมมองเราเปลี่ยนจากเสถียรภาพเป็นลบตอนนี้กลับมามองว่าเป็นมีเสถียรภาพบวกกับในปีสองปีเนี่ยต่างชาติให้ความสำคัญมาลงทุนในประเทศไทยผ่าน UI แค่6เดือนแรกเนี่ย 1.4 ล้านล้านเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีนะครับบวกกับรัฐบาลเองก็มีการดำเนินนโยบายที่มันสอดคล้องเช่นนโยบายนะฮะก็คืออะไรครับแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การลงทุนเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับเราก็ขณะเดียวกันก็มีการใช้เทคโนโลยีไปอะไรครับมาใช้ในเรื่องของผมยกอย่างเนี่ยโครงการนะครับมีการใช้เทคโนโลยีคนละครึ่ง plus แล้วก็ใช้ AI ต่างๆเหล่านี้ไปช่วยในด้านเรื่องของการบัญชีเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังวางตำแหน่งนะฮะอยู่ในระดับสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เขากำลังดูอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมครั้งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือผลการประชุมร่วมกันซึ่งในที่สุดเราก็จะมีปัญญากรุงเทพซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของจังหวัดไทยแลนด์บลูพริ้นท์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องการโชว์ว่าเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับทางด้าน S&P หรือด้านต่างๆเหล่านี้แถมจะมีการโชว์เรื่องเกี่ยวกับอาหารให้รู้เรามีศักยภาพและสิ่งที่ไทยเราต้องการอย่างนึงก็คือให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถจะเป็นผู้นำของประเทศที่เป็นมหาอำนาจดับกลางนะครับเพราะโลกกำลังเข้าสู่บทบาทของเขาเรียกว่าโลกโกลบอลเซาท์นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาต้องการเราก็มีการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับโลกการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรครับเรื่องของสีเขียวแล้วก็มีการปรับเรื่องของอะไรครับนโยบายเน้นเรื่อง2050นะครับเป็นเรื่องของอะไรครับนิวโซเพราะฉะนั้นเคสต่างๆเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาคิดว่าการประชุมครั้งเนี้ยประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่กำลังเดินนโยบายที่กำลังมองไปสู่ข้างหน้าชื่อของมันในหัวข้อที่4ข้อแรกในหัวข้อที่4ตัวนี้อธิบายถึงเรื่องอะไรเรื่องของไทยแลนด์ฮอริซอนก็คืออะไรครับฟากฟ้าใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้หมายถึงว่าประเทศไทยจะมาพัฒนาเรื่องของอันที่หนึ่งเรื่องของ empowerment ซึ่งไม่ใช่พัฒนาเรื่องของคนอย่างเดียวแต่พยายามที่จะให้ผลประโยชน์จากเทคโนโลยีการลงทุนเอกชนเนี่ยกระจายไปสู่ทุกสัดส่วนอันที่สอง resilient ก็คือต้องการแสดงถึงความสามารถในการดำเนินนโยบายให้สอดคล้องทนทานต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์กับที่3อันนี้ก็เป็นเรื่องบทบาทของแบงก์ชาติก็คือเน้นเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าดิจิทัลในลักษณะที่เขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็อะไรครับคิดถึงทุกภาคส่วนอันนี้ก็เป็นแนวส่วนหนึ่งของคำตอบแต่ว่าทั้งหมดจะได้ประโยชน์ทั้งหมดนะก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการประชุมกันเพื่อที่จะในที่สุดก็จะออกมาในรูปของปฏิญญากรุงเทพ
1: ค่ะอาจ
0: ครับ
1: ารย์
0: แล้วก็มีข้อสุด

0: าเรียกว่าแบงกอกไดล็อกก็คือผลการประชุมตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่จบแล้วส่วนหลังจากจบแล้วประเทศต่างๆจะเอาเรื่องของการประชุมครั้งนี้ไปอะไรครับไปใช้ยังไงอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความสามารถของรัฐบาลแต่ละประเทศรวมทั้งของเราด้วยครับ
1: มันเป็นแค่เหมือนกับการทำความร่วมมือทำความเข้าใจทำข้อตกลงแต่มันไม่ได้มีผลบังคับใช้ว่าต้องทำอะไรภายในต้องมีการกำหนดกรอบระยะเวลาไหมคะอาจารย์
0: อันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือทั่วไปเท่านั้นเองเป็นการคุยกันในหลายระดับนะครับในการที่จะร่วมมือกันนะครับในระดับต่างๆและในเรื่องมันมีการประชุมระดับนะทางการด้านการเงินอย่าลืมว่า IMF กับ World Bank เนี่ยมันเป็นเรื่องการเงินเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1944ก็ตกลง Bretton Woods นะครับทาง World Bank ตอนแรกก็เป็นการให้กู้เพื่อเหมือนหน้าประเทศหลังสงครามโลกแต่พอผ่านสงครามโลกผ่านไปทุกวันนี้เบอร์แบงก์ก็ทำหน้าที่ปล่อยกู้ในแลกแปลงปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็ IMF ก็เป็นลักษณะของการให้กู้นะครับการกู้ช่วยเหลือเขาเรียกว่าการเกิดปัญหาเรื่องการขาดดุลบัญชีเดือนเดือนพันเมื่อที่เราเองตอน1997เนี่ยต้องไปกู้เขา1,700,000กว่าล้านเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดการเงินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนแต่ว่าการเงินในวันนี้มันเกี่ยวข้องกับการบริหารเรียกว่าบรรษัทพิบาลเกี่ยวข้องกับโลกร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะต้องปล่อยกู้ในลักษณะที่คำนึงถึงเขาเรียกว่าความอยู่รอดของอะไรครับ
1: ของมนุษยชาติ
0: ของโลก
1: ธรรมชาติ
0: ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อน
1: โลกร้อน
0: เก
1: ี่
0: ยวข้องกับเรื่องของความโปร่งใสนะครับเกี่ยวข้องกับ sustainable development เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจากการเงินไปสู่การลงทุนไปสู่เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมันก็เลยครอบคลุมหลายมิติเข้าด้วยกันครับแต่ที่เป็นหัวใจสำคัญคือเราจะร่วมมือกันในการคุยนะครับในการสู้กับการท้าทายหลายแบบเราจะพัฒนาเขาเรียกว่าการลงทุนและที่ต้องใช้เงินอย่างมีลักษณะเขาเรียกว่าอะไรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องยังไงอันนี้พูดง่ายก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการประชุมครั้งนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้อเมริกาเขาไม่มาแล้วมันจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงอเมริกาไหมคะอาจารย์หรือว่าคุยกันเองเอาในเอเชียในยุโรป
0: อันนี้ไม่เป็นไรครับสมาชิก IMF หรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับแต่ละประเทศก็แล้วแต่ว่าเขาจะได้ประโยชน์หรืออยากจะเป็นอะไรนี่แล้วแต่แนวนโยบายผมยกตัวอย่างง่ายเวลามีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมสุดยอดที่ปารีสนะครับ2015นะครับ
1: Summit
0: มีการประชุมว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนมีการตกลงกัน190กว่าประเทศบางประเทศก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่2015แต่อเมริกาเห็นด้วยแต่พอมาสมัยทรัมป์ถอนตัว
1: ไม่เห็นด้วยถอนทุกอย่าง
0: อันนี้ก็เพื่อเห็นเพราะเขาไม่เห็นความสำคัญของโลกร้อนอ่ะเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ไปเน้นเรื่องสีขาวไปเน้นเรื่องอะไรครับใช้ไอ้พวกทรัพยากรแบบเก่าซึ่งทำให้เกิดมลภาวะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละประเทศครับอันนี้ผมไม่เป็นไรครับแต่มันพูดเหมือนกันว่าหน้าต่างฝ่ายหลายประเทศเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ที่ประโยชน์อีกอันหนึ่งมันไม่ใช่แค่นักการเมืองหรือว่านักการเงินแต่ยังหมายถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกการลงทุนด้านต่างๆเพราะฉะนั้นว่ากันไปแล้วการประชุมครั้งนี้มันก็มีมิตินะครับทางด้านของการค้านะครับพอมาพูดคุยกันปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะในแง่ของไม่เป็นทางการมีการพูดคุยกันเรื่องขยายการค้าการลงทุนนะครับเรื่องความร่วมมือทางการเงินมันก็มีหมายมิติแต่ทั้งหมดนะก็หมายความว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราจะยังไงที่จะทำให้การบริหารการจัดการในระดับมหาภาคประจุภาคเนี่ยเขาเรียกว่า resilient ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันเรียกว่าน่ากลัวทั้งในด้านของภูมิศาสตร์ทั้งในด้านดินฟ้าอากาศ
1: ใช่ธรรมชาติ
0: เรื่องของเทคโนโลยี AI เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของการหาหรือเพื่อที่จะให้มีการบริหารร่วมกัน
1: ในการประชุมครั้งนี้ก็คงจะเห็นทิศทางของโลกชัดเจนมากขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยได้เป็นพันๆคนเหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะมีโอกาสขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์อาจารย์อีกค่ะสวัสดีค่ะท
0: ่
1: านศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้ให้เกียรติมาคุยในรายการ News From Home ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สุภูสายเชื้ออดีตนักการทูตในวอชิงตันดีซีเก่าเดี๋ยวก็จะมาคุยเรื่องนี้ละค่ะเรื่อง World Bank กับ IMF ที่ประชุมกันอยู่ที่เมืองไทยวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: อย News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 ถึง 4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
1: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดแต่ส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดแต่สีเดียว
2: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
0: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dehair
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: ถ้าไปดูจากเพจสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาโพสต์ไว้ณเวลาบ่าย2นับคะแนนไปได้แล้ว 99.81% ทีมงานเอาเพจนั้นขึ้นมาอันนี้จะถือว่าเป็นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการณเวลาบ่าย2ซึ่งจำนวนเปอร์เซ็นต์ 99.81% นั้นหมายความถึงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ส่งมาจากหน่วยและลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: ค่ะ
2: อันนี้คือลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทางสำนักงานประกันสังคมจำนวนทั้งหมด 5,223 หน่วยจากทั้งหมด 5,233 หน่วยต่างกันแค่10หน่วยเนี่ยฮะและยอดรวมคะแนนทั้งประเทศของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอยู่ที่ 6,586,837 คะแนนย้ำอีกครั้งว่านี่คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ 99.81% ของคะแนนที่ลงระบบแล้วส่วนคะแนนล่าสุดถ้าเราไปดูที่แดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือการรายงานแบบนับคะแนนสดตรงเนี้ยเขาจะวัดได้นับไปแล้ว 98.54% ต่างกันเล็กน้อยตูน
3: อ
2: ันนี้จะเป็นคะแนนที่บางส่วนมันยังไม่ได้ถูกส่งไปลงระบบอย่างเป็นทางการ
3: ก็คือนับเสร็จที่หน่วยแล้วแหละ
2: มันก็จะ
3: ไม่ได้ลง
2: เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับดูคะแนนกันซะหน่อยฮะผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็คือฝั่งลูกจ้างอย่างที่บอกว่าไม่พลิกโผหรอกครับ7ท่านจากประกันสังคมก้าวหน้านะครับที่มาเป็นอันดับ1คุณธนพงษ์เชื้อเมืองพาน 96,330 คะแนนคุณนาริฐาโพคายอนันต์ก็ 95,037 คะแนนอาจารย์สัทธรัมธรรมบุตรสดี 92,659 คะแนนคุณเริงฤทธิ์ละอกิจ 957 คะแนนคุณปรารถนาโพดี891,507 คะแนนคุณพรทิพย์โม่งใหญ่ 88,312 คะแนนและคุณลักษมีสุวรรณภักดี 851,542 คะแนนของคุณลักษมีเนี่ยคือเลขกระโดดออกไปอะ
3: แต่แม้ขนาดเลขกระโดดออกไปก็ยังเก็บแต้มตามมาได้ไม่ได้ห่างจากเพื่อนมากนะคะ
2: งั้นเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งซะหน่อยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งฮะทีมงานกราฟิกทันไหมฮะของกลุ่มพลังแรงงาน
3: นี่ค่ะ
2: อันนี้เราแคปจากแดชบอร์ดมาเลยถ้าจะเป็นสูงสุดก็คือคุณประสิทธิ์วรรณภาสหมายเลข64 6,374 คะแนน
3: ทิ้งห่างมาก
2: ห่างมากเลยฮะ
3: ค่ะ
2: ส่วนที่จะน้อยที่สุดของทางฝั่งของกลุ่มนี้คุณไพโรจน์วิจิตใช่ไหมฮะ 2,989 คะแนนหมายเลข69แหมถ้าทีมงานจะเทียบเป็น2บ็อกซ์ซะหน่อยก็จะได้เห็นนะฮะว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไร
3: เพราะว่าฝั่งของประกันสังคมก้าวหน้าเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าคะแนนนี่ต่ำสุดคือ 850,000 สูงสุด 900,000 เศษขณะที่ฝั่งนี้นะคะพลังแรงงาน 6,000 กว่าๆจนมาถึง 2,000
2: เดี๋ยวจะได้ฟังเสียงของคุณพนัสไทยล้วนแบบเต็มๆวันนี้ยอมรับแล้วอินซีปีกหัก
3: ยอมรับเลยเรียกคำนี้ได้เลย
2: แต่ล้มแล้วเราก็ลุกเช็ดเลือดปัดฝุ่นเราเดินหน้าต่อไม่มีอะไรที่จะยอมแพ้ได้ง่ายๆอันนี้คือฝั่งของกลุ่มลูกจ้างดูคะแนนของฝั่งนายจ้างหน่อยนะฮะถ้าเป็นฝั่งนายจ้างก็เช่นกันครับคุณผู้ชมฮะสีส้มมาทั้งแถบนะฮะคุณสรารินเรืองปัญญาวุฒิ 8,942 คะแนนคุณรัตนสิทธิ์สถาพรครับ 8,883 คะแนนคุณกฤษดาอาทิตย์จิตตกานนท์8,868 คะแนนคุณกฤตวิทย์นะครับ 8,818 คะแนนคุณสุโขทัย 8,818 คุณอดิศร 8,799 และคุณพัทรานิชศรีจันดร 8,638 คะแนนทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างอาจารย์สัตสรัมเนี่ยใช้คำว่านี่คือ Dream Team เป็น Dream Team ที่จะเข้าไปทำตามสัญญาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวได้ติดตามเรื่องนี้กันเต็มๆล่าสุดหลังจากผลคะแนนออกมาเป็นอย่างนี้สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความคือฝั่งสภาองค์การลูกจ้างเนี่ยก็จะสนับสนุนทีมพลังแรงงานกราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงและทุกกำลังใจที่มอบให้ทีมกลุ่มพลังแรงงานพวกเราทำดีที่สุดแล้วครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมสู้มาด้วยกันอย่างสุดกำลัง เมื่อเสียงส่วนใหญ่เลือกเส้นทางนี้เราน้อมรับและเคารพการตัดสินใจแต่อนาคตของกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะสถานการณ์เงินบำนาญชราภาพนั่นเป็นสิ่งที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันติดตามและรับผลกระทบในอนาคตนี่คือบทเรียนสำคัญในยุคที่ข้อมูลและกระแสสังคมขับเคลื่อนโลกถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวและสู้กันต่อพวกเรายังคงเป็นเพื่อนร่วมทางของพี่น้องแรงงานเสมอครับกลุ่มพลังแรงงานเคารพทุกเสียงเดินหน้าต่อเพื่อแรงงานนะครับ
3: น่าสนใจนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปแค่ฝั่งลูกจ้างนะคะหรือว่าฝั่งผู้ประกันตนครั้งนี้ไปได้ฝั่งบอร์ดนายจ้างด้วยเท่ากับในโครงสร้าง21คนเนี่ยฝั่งนี้เขาได้ไปแล้ว14นะคะการจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยมันจะมีผลมากเลยแหละนี่คือว่าที่21บอร์ดประกันสังคมเมื่อมีการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะแต่เดิมนะเขาก็จะบอกเนาะบอกว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยมันจะติดนะฝ่ายนายจ้างก็จะไม่เห็นด้วยหรือบางทีฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยเพราะเขามี7จาก21เสียงเที่ยวนี้14จาก21เป็นเสียงข้างมากนะคะเดี๋ยวได้มาติดตามกันคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวนึงที่น่าสนใจคุณผู้ชมทนายอั๋นบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาพรบชุมนุมสาธารณะที่จังหวัดอำนาจเจริญ
4: ครับ
3: ปรากฏมีคนมาโห่ไล่ค่ะไม่เอาทนายออกไปไล่เลยเรารักเจ๊รวย
5: ออกไป
6: วันนี้มาที่รอฟอร์มน่าจะเลยขออนุญาตนะครับกลัวมีการกระทบให้กันเดี๋ยวมีข้อมูลเดี๋ยวบอกนะขอบคุณนะ
5: ไม่มีเฮ้ยคุณไปทำว่าป่าไหมเฮ้ยทำให้เจริญกำลังพัฒนาคุณไปทวงทนายออกไปออกไป
3: คำว่าอำนาจเจริญและคำว่าเจ๊รวยก็คิดเป็นคนอื่นไม่ได้จริงๆนะคะ
2: ให้มันรู้กันไปเรารักเจ๊รวย
3: ตะโกนเลยนะคะ นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สภ.เมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้นะคะทนายอั๋นหรือคุณพัทรพงษ์สุภักษรค่ะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาและเสียค่าปรับตามพรบ.การชุมนุมสาธารณะจากการจัดกิจกรรมไฮปาร์คแล้วใช้ชื่อปฏิบัติการว่าไล่หนูจับหัวอำนาจเจริญที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเมื่อวันที่16สิงหาคม69ค่ะก็ตำรวจเชิญไปก่อนหน้านี้นะคะให้มาพบแล้วทนายอั๋นมาก็มาสารภาพนะคะในความผิดฐานร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งต่อผู้รับแจ้งโดยฝ่าฝืนกฎหมายผู้กำกับสภ.เมืองอำนาจเจริญก็กำหนดค่าปรับ 1,000 บาทนะคะก็เกิดคดีนี้มันปรับเป็นพินัยได้หมายความว่ามันเสียค่าปรับแล้วก็จบลงได้ก็กำหนดค่าปรับ 1,000 บาททนายอั๋นชำระค่าปรับเป็นพินัย 1,000 บาทคดีเป็นพินัยก็ยุติลงแต่ที่ไม่ยุติก็คือพอเดินออกมาหน้าโรงพักอย่างที่เห็นนะคะชาวบ้านตะโกนโห่ไล่แบบนี้นะคะตัวทนายอั๋นก็รีบขึ้นรถแล้วก็เดินทางออกไปค่ะ
2: คุณผู้ชมครับสนามบินนานาชาติของซาอุดิอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีอีกครั้งนึงนะครับและครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น1รายและบาดเจ็บ11คนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาครั้งแรกคือมีผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บมากกว่า300คนนะครับทางการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยครับเป็นลักษณะวัตถุบินไม่ทราบชนิดพุ่งชนอาคารผู้โดยสาร4นี่ฮะนี่เป็นภาพจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวานนี้นะครับทำให้เกิดระเบิดและไฟไหม้อย่างรุนแรงครับภาพน่ากลัวมากนะฮะนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มของลักษณะคือเตรียมที่จะเดินทางแล้วก็เข้าแถวต่อคิวกันอยู่นะฮะนี่ฮะเป็นผู้แสวงบุญเตรียมจะเดินทางไปแสวงบุญแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นผู้คนพากันวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกครับแล้วสภาพของสนามบินเป็นอย่างนี้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกมาเปิดเผยนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศยังสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธในบริเวณใกล้เคียงสนามบินได้อีก1ลูกครับรวมถึงยังสามารถสกัดและทำลายโดรนอีกลำในพื้นที่ตะวันออกของประเทศและสกัดกั้นขีปนาวุธที่ถูกยิงใส่เมืองคามิสมูไซได้ด้วย เหตุการณ์โจมตีล่าสุดนี้เกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้นะครับกลุ่มฮูตียังได้มีการประกาศเตือนสายการบินและผู้โดยสารให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียครับโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มฮูตีได้คำเตือนดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงนครเมกะและเมืองเมดินานะครับจริงๆตอนนี้หลายประเทศออกคำเตือนพลเมืองของตนเองอย่างเช่นอังกฤษแนะนำให้พลเมืองอังกฤษหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังเมืองเจด้าและดัมบูนาสหรัฐก็ออกประกาศเตือนสายการบินอเมริกันให้ใช้ความระมัดระวังในการบินไปหรือบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนหน้านี้ออกมากล่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูตีร่วมกับซาอุดิอาระเบียและยังมีการประณามการโจมตีสนามบินริยาดของกลุ่มฮูตีว่าเป็นการกระทำที่เลวร้ายฝั่งอิหร่านครับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเทเลแกรมนะครับว่าเขาได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียและได้แจ้งว่าอิหร่านพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับเยเมนเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งครับ
3: สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางตึงเครียดอีกครั้งนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับข่าวต่างประเทศวันนี้คือสถานการณ์ในเนปาลค่ะเรายังจำเหตุการณ์ครั้งที่แล้วได้อยู่เลยนะคะล่าสุดเกิดอีกครั้งคุณผู้ชมคะน้ำป่าไหลหลากในแม่น้ำพุทธิคันธกีหรือบูดีกันดากีทางตอนกลางของเนปาลค่ะบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างเสียหายกันไปเยอะแล้วมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนผู้ชมดูภาพนะคะดูน้ำป่าไหลหลากมันไหลลงมาตามแนวเชิงเขาหรือลองดูอีกคลิปนี้นี่ค่ะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมแม่น้ำพุทธิคันธกีก็คือเนี่ย
2: พังหมด
3: หายไปเป็นหน้ากลองเลยนะคะราบหมดเลยค่ะ
2: ภาพนี้เนี่ยน่ากลัว
3: น่ากลัวมากมากเราเพิ่งเกิดขึ้นครั้งที่แล้ว
2: ใช่แล้วมันเห็นตั้งแต่น้ำค่อยๆมาครับคุณผู้ชมจนกระทั่งขึ้นแบบนี้ฮะ
3: อันนี้ก็ชัดค่ะพี่ไก่ภาพมุมสูงนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะมาตามแนวเชิงเขาอะค่ะด้านข้างเป็นภูเขาสูง2แห่งโอ้โหนี่จริงๆก่อนหน้านี้นะคะหน่วยงานลดความเสี่ยงและบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลก็ได้สั่งอพยพประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแห่งนี้คือแม่น้ำพุทธิคันธกีไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่ที่สุดนะคะก็มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5คนค่ะแม้ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ยังช่วยเหลือประชาชนได้อย่างน้อย95คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ9คนค่ะมีสะพานอย่างน้อย4แห่งบ้านเรือนมากกว่า200หลังพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเสาไฟเสาสื่อสารริมแม่น้ำเสียหายหมดเลยนะคะเนี่ยสะพานเหล็กอ่ะสำหรับสาเหตุนะคะมีรายงานว่าเกิดจากดินถล่มใกล้กับหมู่บ้านชุมชูเรทำให้แม่น้ำเนี่ยมันถูกปิดกั้นเนี่ยคล้ายครั้งที่แล้วอีกแล้วคือผู้ชมนึกออกนะคะมีดินถล่มก่อนดินถล่มลงมาปั๊บกั้นแม่น้ำมันก็กลายเป็นเขื่อนธรรมชาติสักพักไอ้เขื่อนธรรมชาติที่มาจากมวลดินเนี่ยมันก็ถล่มลงมาอีกรอบนึงทำให้เกิดปริมาณน้ำมหาศาลไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างครั้งที่แล้วมันเป็นกาเซียเป็นธารน้ำแข็งใช่ไหมคะครั้งนี้เป็นดินถล่มลงมาคุณผู้ชมจำได้นะคะครั้งก่อนเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมนี่เองครั้งนั้นเสียชีวิตไปมากกว่า 1,400 คนสูญหายอีกหลายพันคนเนี่ยค่ะนี่ครั้งที่แล้วในปานโดนหนักจริงๆนะคะช่วงนี้
2: ครับปิดท้ายเบรกนี้นะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับขณะนี้เราไลฟ์รายการสดกันอยู่ทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ประกันสังคม
3: ค่ะ
2: แฮชแท็กประกันสังคมเราแจกเสื้อแจ็คเก็ต3ตัวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มกันเลยสักครู่เดียวครับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยูราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยูราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
4: วังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
11: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
10: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
15: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
16: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
17: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
18: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
19: เรื่องเด่นเย็นนี้
20: จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ว่าจะยังไม่ได้ 100% เต็มนะคะถ้าดูตัวเลขล่าสุดขอขึ้นมาอีกทีค่ะที่ทางทีมงานสำนักงานประกันสังคมก้าวหน้าเขาโพสต์เอาไว้นับคะแนนแบบไม่เป็นทางการตอนบ่าย 2:00 น. 99.81% คือมันอีกนิดเดียวแหละ
1: ครับ
0: ฉะนั้นในแง่ของคะแนนนะคะก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้แล้วทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าน่าจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งฝ่ายผู้ประกันตนหรือลูกจ้างและฝ่ายของนายจ้างนะคะแต่มันยังมีขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะโดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะเลือกตั้งนะคะวันนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณจิรภาบุญรัตน์พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องก็แถลงนะคะเอาเรื่องการนับคะแนนก่อนคือแถลงเนี่ยเมื่อเช้าฉะนั้นก็เอาตัวเลขการนับคะแนนเมื่อตอน 8:30 น.ที่ผ่านมามาบอกว่านับไปแล้ว 84% แต่อย่างที่บอกนะคะว่าสำนักงานเองบอกบ่าย 2:00 นับไปแล้วเกือบจะ 100% ละซึ่งตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยคือตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ที่มากกว่าคำว่าถล่มทลายค่ะถ้าเทียบกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อปี 2566 นะคะมากขึ้นถึง 632% น่ะ6เท่ากว่าพี่ไก่นี่กกต.ใหญ่ต้องมาดูงานนะต้องมาดูงานกกต.ประกันสังคมนะคะทำยังไงให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขนาดนี้โอ้เยอะมาก 632% นี่คือผู้มาใช้สิทธิ์ในภาพรวมแต่ถ้าโฟกัสเฉพาะผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้างผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 423% ค่ะทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็บอกเลยว่าถือว่าประสบความสำเร็จส่วนที่การรายงานผลหรือว่าการนับคะแนนอาจจะช้าไปบ้างเพราะว่าระบบคีย์คะแนนแต่ละใบต้องคีย์คะแนน7หมายเลขก็อาจจะมีปัญหาล่าช้าในจังหวัดใหญ่อย่างเช่นชลบุรีนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครค่ะส่วนเหตุผลว่าทำไมคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ถล่มทลายขนาดนี้ท่านเลขาบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะมีการประชาสัมพันธ์ประกอบกับคนตื่นรู้อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่าเยอะขั้นตอนหลังจากรับรองผลการเลือกตั้งนะคะก็จะเริ่มต้นจากคีย์ข้อมูลที่ว่านี้ก่อนเมื่อคีย์ข้อมูลครบ 100% แล้วประกันสังคมจังหวัดจะส่งมอบเอกสารให้กับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกดต.เพื่อตรวจสอบเอกสารแล้วส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้งส่วนกลางหรือกกต.ใหญ่ของประกันสังคมไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับที่ 1-7 ของทั้ง2ฝ่ายคาดว่าสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วที่สุดภายใน30วันค่ะเมื่อรับรองแล้วก็เปิดประชุมบอร์ดชุดใหม่ได้เลยคาดว่าเร็วที่สุดเดือนหน้าเลยนะคะพฤศจิกายนแต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องนี้นี่แหละค่ะเรื่องว่าเมื่อได้รับรองผลผู้ชนะเลือกตั้งแล้วจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบคือจริงๆตอนสมัครก็ตรวจรอบนึงละเมื่อชนะการเลือกตั้งต้องตรวจอีกรอบแล้วคุณไอซ์ลักษณกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็โพสต์ทำนองว่ายังไม่วางใจหรอกแม้ว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะถล่มทลายแต่หวั่นจะถูกหาเรื่องตัดสิทธิ์นักข่าวก็ถามนะคะคุณมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมและยังเป็นรองโฆษกของประกันสังคมค่ะบอกว่าอ่ะยอมรับว่ามันจริงคือก่อนการรับรองจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติจริงเป็นไปตามกฎหมายพ.ร.บ.ประกันสังคมมีข้อหนึ่งที่จะต้องตรวจเนี่ยบอกไว้เลยว่าต้องไม่เกี่ยวโยงกับการเมืองแต่ท่านเลขาธิการประกันสังคมก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นการตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบอะไรพิเศษมันเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไม่ต้องกังวล
2: พอเรารายงานผลวันนี้สมมุติ 100% แล้วเนี่ยยังไม่เป็นทางการใช่ไหมคะก็ลำดับที่ 1-7 ของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนก็จะเข้ากระบวนการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนแล้วรายงานมาที่กดต.กดต.อะไรนะคะ
3: ก
2: กต.ใหญ่นะคะมันจะมีกกต.กดต.เนี่ยนะคะกกต.ใหญ่เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบนึงแล้วก็ประกาศผลเราก็จะมีกระบวนการหลังจากนั้นตามระเบียบตามกฎหมายของประกันสังคมค่ะพี่คิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน30วัน
3: ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่กำหนดไว้นะคะในเบื้องต้นนะคะก็อาจจะมีอีก1ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับกิจการด้านทางการเมืองค่ะในเบื้องต้นนะคะก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนอย่างที่ท่านเลขากล่าวคือว่าจะต้องมีการลำดับขั้นตอนแล้วก็มาเสนอแล้วกกต.ในทีมของกกต.เนี่ยก็จะมีฝ่ายเลขาเราก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็คิดว่าน่าจะโดยเร็วนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ไม่พูดแล้วคือพี่ก็จะให้ความเชื่อมั่นว่าเรา เราไม่ได้ตรวจสอบอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากที่กฎหมายเรากำหนดไม่ต้องกังวลค่ะเราไม่ใช่กกต.จริงนะคะพี่เป็นพนักงานเขาเรียกว่าประกันสังคมนะการเลือกตั้งของเราต้องขออภัยว่าเราไม่ใช่มืออาชีพแต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
0: ที่ว่าคุณไอซ์โพสต์ค่ะคุณผู้ชมลองไปดูนะคะคือเธอเขียนอย่างนี้ประเทศนี้หล่อหลอมให้ไอซ์เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก่อนจะดีใจเสมอแม้ชนะ 600,000 คะแนนทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นแล้วยังไงถ้ากกต.ประกันสังคมยังไม่ประกาศรับรองก็ยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้และสำนักงานประกันสังคมสามารถหาเรื่องตัดสิทธิ์ผู้ชนะได้เสมอนะคะต้องจับตาดูต่อเนื่องอย่าคำนี้แหละหาเรื่องตัดสิทธิ์ผู้ชนะได้เสมอคนก็คิดกันไปว่าเอ๊ะหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่าที่ว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ชนะอีกทีนึงเดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงคุณไอซ์รักชนกคือหลังผลคะแนนมันออกมาแล้วเนี่ยมันมีดราม่าตามมาอีกเยอะแยะเลยค่ะพี่ไก่หนึ่งในนั้นก็คือคุณพนัสไทยล้วนนะคะแม้ว่าท่านไม่ได้ลงสมัครเองแต่สนับสนุนทีมหนึ่งซึ่งผลก็ต่างกันมากเลยทิ้งห่างวันนี้กรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะก็ได้ฟอนอินคุณพนัสไทยล้วนแบบวิดีโอคอลนะคะคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยมีหลากหลายประเด็นแต่เอาประเด็นเรื่องคุณไอซ์ก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณพนัสถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักอีกแล้วเนื่องจากว่าคุณสรยุทธหรือว่าพี่ยุทธเนี่ยถามถึงคุณไอซ์ว่าคุณไอซ์ที่เขามาแสดงความเห็นนะบอกผู้สูงอายุบางคนยึดติดอดีตตัวเองไม่รู้ว่าได้ทำอะไรเพื่อประเทศบ้างไหมคุณพนัสพูดแรงเลยว่าผมไม่สนใจมันหรอกสวะบางคนไปถอดคำแล้วคิดว่าแรงกว่านี้อีกนะคะแต่เท่าที่เราถอดคำมามันน่าจะเป็นคำว่านี้แหละก็คำว่าสวะแหละแล้วก็บันเทิงทิปไตยดูตัวมันเองให้รอบคอบแล้วกันรอวันที่มันเดินเข้าคุกแต่ก็ยืนยันนะว่าพูดแรงขนาดนี้ไม่ได้แค้นแล้วก็ไม่ได้ดูหมิ่นใครด้วย
1: บอกว่ามันจะมีคนสูงอายุจำนวนหนึ่งนะที่ถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวไปยึดติดกับอดีตของตัวเองแล้วไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศหรือสิ่งที่อยู่บ้าง
4: ผมไม่สนใจหรอกอีสวะ
1: อะไรนะ
4: สวะ
1: ไปด่าเขา
4: ที
1: ่แล้วเนี่ย
4: ปัตไตรเนี่ยด่ามันผมไม่สนใจมันหรอกดูตัวมันให้รอบคอบแล้วกันรอวันที่มันเดินเข้าคุก
1: อ่
4: ะแล้วมันจะรู้ว่าบทเรียนที่มันทำไปไม่ถูกผมไม่เคยดูหมิ่นใครนะ
1: เขามีส่วนสำคัญที่ทำให้คุณแพ้ยับเลยนะเนี่ยรอบนี้
4: ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอก
1: คนแพ้ใช่ไหมแค้นใช่ไหม
4: ไม่แค้นไม่เคยเลยนิดเดียวก็ไม่มีให้ปัตถามาแต่พระแก้วมรกตเลย
1: ตะกี้ด่าเขาด่าเขาทั้งหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าด่าทั้งสสนี่ยังไม่แค้นอีกเหรอ
4: แต่ทีมหัวหน้าแหละก็มันจริงไหมผมพูดความจริงอ่ะวันเข้าคุกมึงจะรู้ว่ามึงเดินไปในคุกอะไรล่ะอุดมการณ์มึงจะหมดแล้วเพื่อนมึงจะค่อยหายทีละคนเดียคนเดียคนพอแล้วมึงออกนอกคุกมางานมึงก็ไม่มีอะไรก็เป็นไม่ได้วันนั้นมึงจะเดียวดายแล้วมึงจะนึกถึงว่าสิ่งที่มึงทำไปมันผิด
1: มึ
4: งนั่งฟังมึงได้เห็นคนอย่างนี้มันนับไม่ถ้วนแล้ว
1: ว่าใครเนี่ย
4: สุดท้ายไม่มีใครไปเยี่ยมมึงมึงก็เดินอยู่ในคุก39คุกเข่า9แล้วจากนั้นมึงออกจากคุกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมึงเป็นอะไรก็ไม่ได้มึงติดกับก็ต้องไปค้าขายค้าขายคนที่เกลียดมึงก็ไม่ลุกลงมึงสุดท้ายมึงก็เหลวไหลเหลวแหลกไปแล้วเองคนอย่างเงี้ยมีเยอะ
5: คือน่าสงสัย
0: ซึ่งจากคำพูดนี้ล่ะค่ะทนายแจมสสินันธรรมนิธินันค่ะสสกทมพักประชาชนก็แชร์ภาพคุณพนัสที่ให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธนะคะแล้วก็บอกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาเหยียบย่ำได้ตามอำเภอใจในฐานะเพื่อนร่วมงานทนายความและมนุษย์คนหนึ่งบอกพฤติกรรมนี้ไม่สามารถยอมรับได้ไม่อาจปล่อยผ่านให้กลายเป็นความคุ้นชินในสังคมประชาธิปไตยเธอย้ำว่าความเห็นต่างไม่ใช่ใบอนุญาตให้ลดทอนศักดิ์ศรีใครเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานนโยบายหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของสสได้อย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมาแต่การลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยการตีตราผู้อื่นว่าขยะหรือสวะไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงออกแต่เป็นการเหยียดหยามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และส่อเจตนาดูหมิ่นอย่างชัดเจนเธอยังบอกด้วยนะคะว่าคนที่ทำงานเพื่อสังคมหรือเป็นตัวแทนแรงงานมายาวนานย่อมทราบดีว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเริ่มต้นจากการเคารพศักดิ์ศรีของทุกคนการใช้วาจาลดทอนคุณค่าเพื่อนมนุษย์ออกสื่อสาธารณะเป็นการทำลายบรรยากาศการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์และสะท้อนวุฒิภาวะของผู้พูดและทิ้งท้ายเธอก็เรียกร้องให้คุณพนัสแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อการใช้คำนี้ค่ะ
5: อีกเรื่องนึงที่คุณพนัสให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธแล้วก็กลายเป็นประเด็นนั่นก็คืออีกฝ่ายนึงเขาชนะเพราะเขามีพรรคการเมืองหนุนหลังคือคุณพนัสเนี่ยบอกคุณสรยุทธนะครับว่า ไอ้เรื่องพรรคการเมืองหนุนหลังมันต้องยอมรับว่าครั้งนี้ที่เราแพ้เพราะฝั่งนู้นเขามีพรรคการเมืองสนับสนุนจริงๆมีคนมาบอกผมด้วยนะคุณพนัทบอกว่าเราก็เอาพรรคการเมืองมาสนับสนุนบ้างสิคุณพนัทบอกว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันเสียอุดมการ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: ทักษิณเอ่ยชื่อท่านจุลพันธ์ท่านจุลพันธ์นี่รัฐมนตรีแรงงาน
1: แล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคนะคะ
0: วันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานก็แถลงถึงภาพรวมของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเอาประเด็นนี้ก่อนเลยเรื่องของการเมืองหนุนหลังคือมันจะมีคำถามจากนักข่าวประมาณว่าฝ่ายชนะจะเป็นการกินรวบหรือเปล่ามีพรรคการเมืองอยู่ด้วยหนุนหลังอย่างนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าคือถ้ามันจะมีข้อสังเกตหรือมีข้อร้องเรียนมันสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ได้แต่อยากให้มองไปข้างหน้าและยอมรับผลการเลือกตั้งว่านี่คือการตัดสินใจของผู้ประกันตนคุณจุลพันธ์ย้ำว่าตามหลักการไม่สามารถมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้อยู่แล้วกระทรวงแรงงานมีหน้าที่กำกับดูแลทุกอย่างให้เป็นไปตามหลักการไตรภาคีในอนาคตหากจะมีพรรคการเมืองใดเข้ามาแทรกแซงจะสีอะไรพรรคอะไรก็ตามเรามีกลไกป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามากินรวบอยู่แล้วพอถึงช่วงท้ายนักข่าวก็ถามว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเอ่ยชื่อคุณทักษิณคุณจุลพันธ์สนับสนุนเลยนะคุณจุลพันธ์หัวเราะนะฮะแล้วก็บอกว่าตนเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวอย่างแน่นอนที่ผ่านมาเจอกันก็อาจจะมีการคุยกันอยู่บ้างก่อนการเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันแต่คุยกันแต่เรื่องงานเท่านั้น
2: เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าพรรคก้าวหน้าเนี่ยเลือกตั้งแล้วชนะมาก็เพราะว่าแรงหนุนของพรรคการเมืองเขาเองถ้าเกิดเขาจะทำบ้างเขาก็จะขอความช่วยเหลือจากท่านทักษิณแล้วก็ท่านจุลพันธ์เขามีการอ้างอิงชื่อท่าน
3: ครับยังไม่
2: ชี้แจงนิดนึงว่ายังไงคะ
3: ผมคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนมาถึงวันนี้นะครับมีการเจอท่านครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นนะครับเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนด้านมิติอื่นไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับหลังจากนี้ก็คงมีโอกาสพบปะก็คงพูดคุยกันครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งคงไม่มีประเด็นที่จะหารือคือสำหรับผมเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรามองในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับจะมาจากฝากไหนจะมาจากฝั่งไหนหรือสีอะไรมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่าทุกคนมีจิตใจมีในเรื่องของอุดมการณ์ในการที่จะขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนไม่ได้มีประเด็นใดๆที่จะทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เราก็ต้องเมื่อมันกลไกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับผลของมันครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: ซึ่งจริงๆประเด็นหลักของการแถลงข่าวครั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีแรงงานนะครับคุณจุลพันธ์ก็ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยฟังเสียงคุณจุลพันธ์ช่วงนี้ปิดท้ายเบรกนี้ได้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณพนัสยังไม่จบนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวยังมีคุณพนัสกับคุณสัสรัมอีกนะครับสักครู่เดียวครับ
3: ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกจากผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งในฝ่ายของนายจ้างและลูกจ้างนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเราก็สามารถสร้างความมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับมีผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้า อย่างมีนัยสำคัญนะครับปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาของการใช้สิทธิ์ในฝ่ายนายจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 600% ในฝ่ายของผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 400%

0: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
3: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
7: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ก็คงจะไม่พลิกโผล่แล้วนะครับปรากฏว่าล่าสุดเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยขึ้นข้อความนี้ครับคุณผู้ชมอย่าเสียใจที่จะไม่ได้ปฏิทินของสปส.นะสำนักงานประกันสังคมสมาคมดาราศาสตร์ไทยมีปฏิทินดาราศาสตร์ให้
9: ค่ะ
8: คุณพี่อ้าวใครอยากได้ปฏิทินดาราศาสตร์แสดงว่าเขามีแจกเป็นประจำทุกปี
9: ค่ะ
8: นะ
9: ครับช่องสามก็มีแจกให้ค่ะ
8: ครับกลับไปที่คุณพนัทนะฮะคุณพนัทเนี่ยวันนี้เป็นการยอมรับตรงๆว่าเป็นอินทรีย์ปีกหักแล้วล่ะผมแพ้แต่ผมไม่หมดกำลังใจนะล้มแล้วลุกผมเช็ดเลือดปัดฝุ่นผมเดินหน้าต่อไม่มีอะไรยอมแพ้ง่ายๆคุณพนัทเนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันที่18ตุลาคมนี้เนี่ยสหภาพแรงงานประมาณ100แห่งเขาจะมาประชุมพร้อมกันเราจะหารือเราจะทบทวนบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้แต่คุณสรยุทธผมเชื่อนะว่าที่ผมแพ้ครั้งนี้แพ้เพราะว่าผมไม่มีคะแนนพรรคการเมืองไงมันไม่มีใครหนุนหลังผมไม่มีคะแนนพรรคการเมืองแต่หลังจากนี้นะผมจะจับตาดูการทำงานผมจะแถลงทุกเดือนเลยว่าเขาทำอะไรบ้างเขาไม่ได้ทำอะไรบ้างผมแถลงทุกเดือน
10: กับพวกพรรคการเมืองเรามาช่วยทุกจังหวัดหาเสียงไม่ต้องไปหาเสียงเองสสหาเสียงให้ช่วยหมดทุกจังหวัดคุณยังได้แค่นี
11: ้ไม่แล้วของทีมคุณมานัดได้หลักยังไม่ถึงหมื่นเลยเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเหรอ
10: ไม่หรอกเราแพ้เพราะเราไม่มีคะแนนพรรคเรายอมรับอันนี้ไม่มีเราเสียเปรียบเราจะครึ่งคนแล้ว
11: ข้าสภานะผู้นำแรงงานนะอยู่กับวงการนี้มาหลายสิบปีได้แค่นี้เหรอจริงๆเนี่ย7,000 เนี่ย
10: คือว่าผมไม่ได้ลงไปคนลงไง
11: ถ้าเกิดพี่นัดลงเองนี่คะแนนต้องดีกว่านี้เหรอ
10: ก็น่าจะปีแล้วผมครั้งแล้วผมก็ได้กับหมื่นกว่า
11: เสียดายไหมไม่ได้ลงเอง
10: ไม่เสียดายเสียดายทำไม
11: เอาก็ลงเองอ่ะจะไม่แพ้ยับขนาดนี้นี่แพ้เขา150เท่าเนี่ย
10: โอ้ไม่ไปเหอะแพ้200เท่ากับแบบแพ้เนี่ยแพ้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแพ้คะแนนเดียวก็ถือว่าแพ้เข้าพักลงแพ้ยอมรับว่าแพ้แต่ไม่มีหมดกำลังใจหรอกคนอย่างผมไม่มีหรอกล้มก็ลุกเช็ดเลือดปัดฝุ่นเดินหน้าต่อไม่มียอมใครง่ายๆหรอกผมเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องมันผมสะใจเรื่องนายจ้างมากกว่าใหญ่ขนาดระดับประเทศขนาดนี้ปล่อยให้เด็กพวกนี้เอาคว้าผมเอากรรมการไปด้วยโดยไม่ได้สนใจแล้วมึงจะรู้สึกว่าสิ่งที่มึงพลาดเป็นยังไงที่พังพินาศเรื่องความเชื่อไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นเองใจเย็นๆหนูผมไม่จะไปห่วงผมหรอกผมมันติดลมแล้วเอาลงไม่ได้แล้วผมมันอินทรีย์ไม่เอียวอินทรีย์ปีกหัก
11: อันนี้ปีกหักไหมเมื่อวานนี้ปีกหักไหม
10: ถ้าถามว่าปีกหักถ้าแปลเป็นสโลแกนก็ใช่ก็ปีกหักอ่ะ
11: ยอมรับแล้วว่าปีกหักไงแพ้ยับเลย
10: โอ้ใช่ใช่เพราะว่ามันผิดความเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็ปีกหักอ่ะมึงสัญญาอะไรไว้อ่ะ77เรื่องอ่ะเนี่ยทำให้ได้แล้วกันแล้วกูจะนั่งดูทีละเดือนเลยมึงทำอะไรไปบ้างอย่างเวลาผมแม่อินทรีมันโฉบมามันจิกกระเจ็บนะผมบอกให
12: ้
10: ผมผ่านโลกมาว่ากับมันเยอะแยะรู้จุดอ่อนจุดแข็งผมก็จะออกทางสาธารณะว่าผ่านมาแล้ว5เดือนทำไม่ได้สักเรื่องนึง
11: จะเป็นฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายค้านว่างั้นเถอะ
10: โอ้พอมันก็ยังเป็นฝ่ายค้าตรวจสอบชาวบ้านก็ทุกเรื่องไปหมดคนอะไรว่าตรวจสอบได้จริง25เรื่อง
11: เพราะฉะนั้นจะไม่พูดกับฝั่งผู้ชนะเขาเลยใช่ไหมขอให้โชคดี
10: ไม่ผมไม่สนใจใครผู้ชนะผู้แพ้ผมไม่ได้พูดว่าผู้แพ้ผมเรียกว่าผู้มารับการเลือกตั้งแค่นั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรองเลือกคะแนนพรรคเขา2บวก2รุม1อ
11: ่
10: ะ
11: วันนี้ยังจะเรียกเขาเด็กอมมือไหม
10: ยังเรียกเด็กอมมือมันคือลำพังมันเนี่ยมันเด็กอมมืออยู่แล้วไอ้ลิ้นคับปากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกไม่เคยมองไอ้พวกนี้อยู่ในสายตาเลยผมกังวลเรื่องข้างหลังมันมากกว่ามันแบ็คอัพมันใหญ่กว่าเยอะมันระดับชาติประเทศนู่นผมยังเสียวสยองอ่ะดิแต่ว่าเออเที่ยวเนี้ยตัวบิ๊กบิ๊กไม่ลงมาเล่นปล่อยพวกปากมากพวกบันเทิงประชาธิปไตยอ่ะบันเทิงที่ประชาธิปไตยมาพูดนู่นพูดนี่เพราะนั้นไม่มีอุดมการณ์ตัวอีหนูเอ้ยมึงอายุ33กู84กูไม่มีอุดมการณ์กูสร้างองค์กรกูใหญ่มาถึงมาขนาดนี้
11: ไงไม่แสดงความยินดีกับผู้ชนะเด็ดขาดเลยใช่ไหม
10: ผมไม่แสดงความดีเขาทำไม
11: ไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือเปล่าเนี่ย
10: ไม่มีกีฬากีฬาไม่มีเราเลือกตั้งกีฬากีฬาผีสางแล้วนำเลือกสมมุติ
12: โอ้ทีนี้คุณสรยุทธ์ก็ถามทำนองโอ้โหเมื่อวานรถติดกันทั้งเมืองเขาว่ากันว่าเป็นเพราะคำให้สัมภาษณ์ของคุณพนัสนะคนตบเท้าออกมาใช้สิทธิ์กันเต็มเลยคุณพนัสสวนบอกว่าดีครั้งหน้าเดี๋ยวจะพูดให้แรงกว่านี้อีกผมกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลไปแล้วทำให้เขาออกมาลงคะแนนกันได้คุณพนัสยังบอกว่าฝากไปบอกถึงพวกแรงงานด้วยนะหัวมึงอ่ะร้อนแล้วไม่ได้หมวก
9: ไม่
12: ได้หมวกไอเด็กอมมือทำให้พวกเองถูกตัดเงินน่ะไม่ได้หมวกแล้วนะหัวมึงอ่ะร้อนแล้วพวกแรงงานไม่ตื่นตัวเนี่ยเสียสิทธิ์เราอ่ะมันใช้โซเชียลไม่เก่งไงเขาอ่ะมันได้เปรียบเขาอ่ะเป็นพวกพรรคการเมืองมี IO วกกลับมาที่พรรคการเมืองวกกลับมาเรื่อง IO คุณพนัสยังทิ้งท้ายบอกว่าผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องคนนะผมเนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรเลยบันเทิงทิปไตย
9: นี่ไง
12: คำนี้ก็มาฮะ
9: ค่ะ
12: บันเทิงทิปไตยด่ามันทุกเรื่องแต่ไม่เห็นทำอะไรสำเร็จสักเรื่องด่า20เรื่องมีไหมที่มันสำเร็จอ่ะไม่มีสั

0: อ้าวเขาปลูกเขาออกมาเลือกตั้งขนาดนี้จู่ๆเขาจะไม่มาอยู่แล้วไม่เห็นฟังพนัสปุ๊บกูต้องไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเขาเกลียดคุณพนัสเหรอ
1: ก็ได้เกลียดผมเกลียดกับเกลียดชอบรักโลภหลงเฉยๆมีหมดทุกคนแหละใครก็ได้ทำให้เขามาลงคะแนนกันเยอะได้เนี่ยผมก็ฝืนไปพูดทรงอิทธิพลถูกไหมเกลียดผมก็มาลงคะแนนกูจะไม่รู้จักตัวผมเลยถ้าคุณเห็นผมงานที่ผมทำไว้ให้ประกันสังคมเนี่ยกูจะเกลียดผมลงไหมวะ
0: ไม่น้อยใจเหรอคนอุตส่าห์ทำปลูกปั้นประกันสังคมมาตั้งแต่เริ่มต้นคนไม่เห็นด่ายับเลยเมื่อวานน่ะ
1: ก็เขาด่าเขาด่าเขาเกิดตอนไหนอ่ะไอ้คนด่าอายุเท่าไหร
0: ่หลายอายุอ่ะหลายอายุอ่ะ
1: เท่าไหร่อ่ะด่าอายุเท่าไหร่30
0: 40ก็มี50ก็มีด่าผมฟังอยู่เออ
1: 40ตอนผมทำประกันสังคมมันยังดูดนมแม่มันอยู่เลย
0: ชอบไปดูถูกคนอย่างเงี้ยเมื่อวานเลยโดนไงไปบอก
1: ไป
0: เอามือเนี่ย
1: จะเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นอะไรอย่าดูถูกกันแล้วจริงไหมล่ะ
0: เอาก็ออกมาไหมล่ะคนงานของคุณพนัสไม่เห็นออกมาเลย
1: ก็นี่ไงเด็กก็นี่ก็ถามว่าทำไมไม่ออกมา
0: โกรธไหม
1: ไม่โกรธไม่ผมไม่เคยโกรธใครอ่ะโกรธทำไม
0: โดนเขาหลอกเนี่ยโดนเขาหลอกรู้ไหม
1: ไม่มีจะวันแรงงานแห่งชาติผมจะพูดกับมันไปเลยครับเนี่ยพวกมึงอาจจะไหมหัวมึงร้อนวันนี้ก็เพราะว่ามึงอ่ะไม่สนใจที่ไอเด็กโอมือพวกนี้มาตัดมึงเสื้อมามึงก็พูดประกันตนเหมือนกันออกตังเหมือนกันทำไมเขาตัดไปแล้วทำไมมึงไม่อยากพอร้อนใจว่าอย่างน้อยก็ตัดสีของความเป็นกรรมกรมึงออกไปหมดอ่ะมันถามผมมาจังหลายคนว่าไหนไม่ปีนี้ไม่มีเสื้อแจกเหรอพอมึงถามกูไม่มีเสื้อแจกทำไมมึงไปด่าไม่ไปด่าไอคนตัดเสื้อมึงวะแต่ถ้าวันนี้มันถูกอะไรว่าเฮ้ยกูถูกดูหมิ่นดิกิตี้ไว้วันนั้นสนุกแน่นอนรับรองได้การเสียสิทธิ์กันทั้งหลายเนี่ยทำไมผู้ประกันตนตั้ง4ล้านกว่าคน9ล้านคนถึงไม่ตื่นตัวในเรื่องวันนี้เราใช้โซเชียลไม่ได้มั้งแล้ว Facebook เราเนี่ยไม่แพร่หลายไปทั่วตอนนี้เราต้องหันมาเล่นโซเชียลคนทีมเราก็เก่งโซเชียลเยอะแยะไปหมดเขาได้เปรียบเราแต่ว่าเขามีพรรคการเมืองอยู่เขามี IO เขามีทีมเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรเยอะแยะวันนี้คุณเก่งทำเป็นด่าหมดทุกอย่างอย่างที่ปิยบุตรพูดเนี่ยบันเทิงที่ประไกลนี่แหละด่าทุกเรื่องแต่ไม่จบสักเรื่องไม่มีผลออกมาเลยเรื่องไหนไม่มีเลยจะด่า20เรื่องใน20เรื่องเนี่ยคุณถามมึงรู้ทุกเรื่องเหรอ
0: นี่เห็นด้วยกับปิยบุตรใช่ไหมเนี่ย
1: เห็นด้วยเห็นไม่เห็นด้วยธรรมดาเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย
0: ใครกับเนมเนี่ยทำเฉพาะเรื่องบันเทิงที่ประไตไม่เห็นจบสักเรื่องเลยอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่มีถูกต้อง
0: เขาชนะเลือกตั้งรอบที่ถล่มทลายยังไม่สำเร็จอีกเหรอ
1: สำเร็จคืออะไรเขาเอาเปรียบผมจะเริ่มต้นแล้วผมเล่นหมากรุกเนี่ยผมเป็นแชมป์แบบเปลี่ยนหมากรุกนะ
0: แล้วทำไมยับขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องถามย้ำเนี่ยวางแผนมาอย่างดีเนี่ย
1: คือพอเราบอกว่าไอ้โจมตีเฮ้แต่ไม่ไปทุกคนเนี่ยจะโจมตีกับผีแหละมันไปจะเสียกับคนไม่ไปมันต้องไปสรุปบทเรียนก่อน
2: นั่นเอ้าอาจารย์สัทธรัมธรรมบุตรสดีครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ให้สัมภาษณ์ต่อกันเลยครับคุณผู้ชมครับในรายการกรรมกรข่าวมันจะมีคีย์เวิร์ดของคุณพนัสไอเด็กอมมือไอพวกมีพรรคการเมืองหนุนหลังพวกมี IO อาจารย์สัทธรัมเนี่ยถามว่าคือพี่ยุทธบอกว่าเด็กอมมือเลยนะเนี่ยเขาพูดเขาใช้คำนี้เลยนะอาจารย์บอกว่าจริงๆผมคือคนธรรมดาคนธรรมดาที่มีลูกมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงพอเราเจ็บป่วยเราก็เข้าโรงพยาบาลเราก็ใช้ประกันสังคมเราคือคนธรรมดาที่รวมตัวกันด้วยความหวังสิ่งที่ทำให้เราชนะการเลือกตั้งเพราะนี่คือเสียงของคนธรรมดาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงพี่ยุทธก็บอกคุณพนัสก็บอกเขาจะแถลงทุกเดือนเลยนะเขาจะจับตาดูการทำงานของกลุ่มนี้เลยอาจารย์สัทธรัมก็บอกก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีเราเองก็จะทำให้เขาตรวจสอบได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยถ่ายทอดเลยการประชุมบอร์ดของสปส.และเรื่องที่เราหาเสียงไว้เราจะทำให้ทันใน2ปีตอนนี้เรามีเสียงของฝั่งนายจ้างแล้วก็อย่างที่บอกคือทั้งเสียงของลูกจ้าง7เสียงฝั่งนายจ้างอีก7เสียงตอนนี้เราเป็นดรีมทีมที่ดีที่สุดแล้วเชื่อว่าเราจะทำงานง่ายขึ้นเพราะเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
0: คุณพนัสอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดลำพังเฉพาะทีมแต่ละคนเนี่ยใช้คำว่าเด็กอมมือถ้ามีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่มีทางจะได้คะแนนขนาดนี้หรอก
3: คุณพนัสพูดขนาดนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: จริงๆแล้วเราก็คือคนธรรมดานะครับคนธรรมดาสัทธรัมก็เป็นคนธรรมดาม ีลูกมีพ่อแม
0: ่
3: ต้องเลี้ยงเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลประกันสังคมเป็นคนธรรมดาครับแต่ว่าพอเรารวมตัวกันเราเต็มไปด้วยความหวังที่เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็มีคนจำนวนมากก้าวออกมาสนับสนุนสิ่งที่ทำให้เราชนะการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าคือเสียงของคนธรรมดาเนี่ยที่เขาเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนครั้งนี้มี active citizen จำนวนมากเลยเกินกว่าที่จะมีการจัดตั้งได้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งอันนี้คือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้

0: เกี่ยวข้องกับในลักษณะที่ว่ามีใครมาช่วยอะไรไหมแต่มันเกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของผู้คนที่เขาปรารถนาการเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: คุณพนัสเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้ทุกเดือนเขาจะแถลงที่สัญญาไว้เนี่ยจะทำได้ไหม
0: เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ก็คือมีการตรวจสอบไปต่าง
1: ๆที่หาเสียงเวลา2ปีทำทันนะเนี่ย
0: ผมคิดว่าทำทันครับเราได้ฝั่งนายจ้างนะครับเป็นมิตรสหายสิ่งที่เราได้มาก็น่าจะเป็นดรีมทีมที่สุดเลยนะครับ
1: เซอร์ไพรส์แม้คะแนนออกมาขนาดนี้
0: คือเป็นความรู้สึกขอบคุณจากใจเลยการที่เราเห็นผู้ประกันตนจำนวนมากจำนวนมากออกมาเยอะขนาดนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าแต่ว่าพอผมเห็นมันเหมือนเพลงแบบ Do You Hear The People Sing นะครับคุณสรยุทธเหมือนกับว่าคือเสียงโห่ร้องของประชาชนมันดังก้องค่อยๆดังก้องนะครับแล้วก็คือเสียงของคนที่จะไม่ยอมอยู่ในสภาพแบบเดิมอีกต่อไปเตรียมแผนไว้แล้ว A B C D E F นะครับก็มีคุณรัศมีสุวรรณภักดีที่เราให้แอบไปสมัครไว้ก่อนนะครับผมก็บอก
1: เออ38นะถูกมั้ย
0: ใช่ครับ1ใน6บอร์ดของเรานะครับบอกผมว่าอาจารย์แจ็คพี่พอละนะครับพี่จะกลับบ้านพี่มีนี่งั้นผมขอนิดนึงพี่แอบไปสมัครไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอคุณนิวชริตโดนตัดสิทธิ์ผมโทรหาพี่มีมี่กำลังจะเก็บของขึ้นรถทัวร์ละบอกว่าผมขออีก2ปีนะครับ ก็พี่รักษมีก็มาเป็นเบอร์38อย่างที่ทุกท่านเห็น
2: นี่คือเรื่องราวของคุณพนัสกับคุณสัทธรัมนะคะฝ่ายที่ชนะแล้วก็แพ้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเที่ยวนี้แต่มันมีดราม่าอีกคนหนึ่งเพิ่มเข้ามานะคะไม่ได้เป็นคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะ อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะ
3: ครับ
2: อาจารย์นิด้าเราโพสต์แบบประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเลือกตั้งทีไรคุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะคะเผลอๆวันนี้ทัวร์ไปลงอาจารย์อานนท์มากกว่าคุณพนัสอีกมั้งเนี่ย
3: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้จะกลับมาช่วงหน้าจะกลับมาคุยเรื่องนี้นะคะ
3: แต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้ต้องมาเรื่องนี้กันก่อนครับเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่และเป็นทางการในวันนี้แล้วนะครับสำหรับภารกิจครั้งสำคัญของประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจโลกครับด้วยการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับการประชุมระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราได้เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับโดยนอกเหนือจากการประชุมวาระหลักแล้วยังมีการประชุมย่อยอีกกว่า 1,000 การประชุมซึ่งความพร้อมของประเทศไทยได้ถูกเตรียมการไว้อย่างครอบคลุมในทุกมิตินะครับไม่เพียงเฉพาะสถานที่จัดการประชุมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงระบบการคมนาคมขนส่งการให้บริการมาตรฐานและมาตรการทางการแพทย์และแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินตลอดจนการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลกอย่างสมเกียรติครับพร้อมกันนี้ประเทศไทยยังมุ่งหวังที่จะใช้โอกาสสำคัญนี้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการตลอดจนศักยภาพของประเทศสู่สายตานานาชาตินะครับ
2: ซึ่งสิ่งที่ต้องติดตามนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมตลอดระยะเวลาการจัดงานจะเป็นบทพิสูจน์ของประเทศไทยค่ะในการเปลี่ยนบทบาทจากเจ้าภาพงานระดับโลกให้กลายเป็นทั้งความประทับใจเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของไทยในเวทีสากลเพราะศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ที่กรุงเทพมหานครแล้วค่ะ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
7: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียว แต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
10: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
11: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
10: มาเตรียมพร้อมกัน
12: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: คือประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มอย่างนั้นจึงจะเป็นประชาธิปไตยไอ้ประชาชนเป็นใหญ่นั้นมันไม่แน่ประชาชนบ้าบอก็ได้ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวแล้วจุดๆหายหมดซึ่งคนก็ยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นข้อความจริงของท่านพุทธทาสภิกขุจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการตีความกันยังไงประเด็นก็คือว่าอาจารย์อานนท์ค่ะนำภาพนี้มาประกอบโพสต์ว่าประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยคอมเมนต์สนั่นคุณผู้ชมคะลองดูนะคะผมว่าผู้โพสต์คุณภาพต่ำมากๆมากกว่าครับหรือให้มันสูงส่งแต่พวกคุณแหละครับกดคนอื่นให้ดูต่ำบทความก็งั้นๆหรือด็อกเตอร์บางคนก็คุณภาพต่ำครับหรือพูดยังกับตัวเองสูงสลิงแตกครับต่อให้คุณจะเป็นใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครต่ำเพราะคนที่ต่ำตมจริงๆแล้วคือจุดๆหรืออย่างบางคนก็บอกดิ้นอีกสลิงแตกอีกชอบนายกคุณภาพต่ำเพราะมาจากการเลือกตั้งสินะอีกประชากรคุณภาพต่ำแต่หาเงินมาเติมให้กองทุนประกันสังคมจนมีเงินขนาดนี้ได้เก่งไหมครับพี่หรือกรี๊ดออกมาดังๆเลยพ่อคนดีคนอัดอั้นแหละ ถามว่าหยุดไหมไม่ค่ะเมื่อเช้านี้อาจารย์อานนท์ก็ยังคงโพสต์ถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่น่าจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งแบบรัวๆนะคะอย่างนี้ค่ะแชร์โพสต์นี้นะคะที่ในเนื้อหาในรูปเขียนไว้ว่าลาก่อนปฏิทินเสื้อสูทเจ้าหน้าที่ซื้อตึกแล้วขาดทุนบินเฟิร์สคลาสดูงานเมืองนอกอาจารย์อานนท์เขียนข้อความว่าทุกปัญหาที่พวกนี้สนใจไม่มีแก่นสารเลยปัญหาจริงๆไม่เคยพูดถึงพวกนี้ผิวเผินมากขอให้ไปศึกษาบทความที่ผมเคยเขียนไว้ก่อนมะเร็งที่ทำให้กองทุนประกันสังคมล้มละลายสาเหตุและวิธีการรักษาแล้วค่อยมาพูดแต่ปัญหาสิวฝ้าแบบนี้จะพากันตายแล้วยังไม่รู้ตัวนี่อีกโพสต์นึงค่ะอาจารย์อานนท์บอกว่าผู้ประกันตนที่เลือกส้มเนี่ยเข้าใจเรื่อง actuarial valuation หรือคณิตศาสตร์ประกันภัยกันบ้างไหมแล้วรู้ไหมว่าความพินาศมันจะมายังไงเพราะอะไร International Labor Organization เขามาทำ Actuarial Valuation หรือว่าคณิตศาสตร์ประกันภัย2รอบไปแล้วยืนยันว่ากองทุนประกันสังคมไม่รอดแน่นอนกลุ่มที่ชนะเลือกตั้งมา14เสียงก็ไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เรื่องคณิตศาสตร์การเมืองคือการเลือกตั้งมันคนละเรื่องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วก็บอกต่อค่ะว่าเมื่อคืนนี้อดีตบอร์ดประกันสังคมที่แพ้เลือกตั้งไลน์มาคุยกับผมบอกว่าพวกพี่คงยุติบทบาทกันไปแล้วอาจารย์ก็น่าจะหมายถึงอาจารย์อานนท์อาจารย์ช่วยให้ปัญญาสังคมด้วยไม่งั้นความเสียหายจะเกิดกับประเทศชาติมหาศาลเกินกว่าจะแก้ไขกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจะกลายเป็นหนี้สาธารณะก้อนใหญ่ที่สุดของประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจารย์อานนท์เขียนไปว่าผมปฏิเสธไปผมจะปิดวาจาไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้อีกปล่อยให้เขาที่ชนะเลือกตั้งด้วยคณิตศาสตร์การเมืองและคิดว่าเก่งกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยแสดงฝีมือกันไปเรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆ10ปี20ปีเจ๊งมาเมื่อไหร่ก็จะได้รู้กันในทางส่วนตัวผมเป็นผู้ประกันตนผมมีเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมนิดหน่อยก็ขอยกให้ส้มบริหารไปจนเจ๊งไม่ได้หวังจะได้อะไรอยู่แล้วครับผมมีทางเลือกอื่นมากมายในชีวิตที่ไม่ต้องมาเดือดร้อนขอให้แรงงานไทยทุกคนจงโชคดีกับกรรมการบอร์ดประกันสังคมผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์การเมืองแต่ไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ประกันภัยเลยปิดวาจาไม่แสดงความเห็นหลังจากนั้นโพสต์อีกค่ะโพสต์นโยบายของประกันสังคมก้าวหน้าแบบนี้นะคะเป็นรูปแต่ว่าจริงๆมันคือนโยบายของรอบที่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขียนข้อความบรรยายว่าขอให้ทำให้ได้ตามนี้ครบทุกข้อครับจะรอดูสักพักโพสต์อีกค่ะดีครับบริหารเงินตัวเองยังเจ๊งเช่นไปลงทุนคริปโตขาดทุนย่อยยับหนุนพวกเดียวกันมาบริหารเงินคนอื่นหอมกลิ่นความเจริญจริงๆครับคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะทุกโพสก็คือแบบคอมเมนต์เยอะมากนะคะอาจารย์สัทธรัมอาจารย์สัทธรัมธรรมบุษดีค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าว่าที่ผู้ชนะนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเที่ยวนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธในกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะเมื่อถามถึงโพสต์นี้ของอาจารย์อานนท์น่ะว่าประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำอะไรเนี่ยคุณสัทธรัมบอกว่าผมก็เหมือนประชากรส่วนใหญ่อะถ้าจะคุณภาพต่ำด้วยอะไรอะความจนหรอการศึกษาหรอโอกาสเหรอก็นี่คนธรรมดาไงผมไม่แน่ใจว่าคนพูดสูงส่งมาจากไหนถึงมองว่าคนนับแสนนับล้านคุณภาพต่ำเราไม่ได้ปรารถนาอะไรนะเราแค่ต้องการสิ่งที่เราสมทบไปให้มันกลับมาเป็นสวัสดิการที่ดีคุณอานนท์ก็เป็นนักวิชาการก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ประกันสังคมควรเป็นน่ะควรจะต้องเป็นยังไงอย่าให้มีอคติบังตาไม่ว่าจะรีซูเม่ยาวแค่ไหนสุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ใช้ประกันสังคมไม่มากก็น้อยผมอาจเป็นประชากรคุณภาพต่ำแต่ก็เป็นคน 99% คนแบบนี้นี่แหละที่คุณปรามาสจะสร้างสังคมให้ยุติธรรมและดีมากขึ้นฟังเสียงอาจารย์สัทธรัมค่ะ
0: ผมก็เป็นเหมือนประชากรคนส่วนใหญ่ครับก็ถ้าจะคุณภาพต่ำก็ต่ำด้วยความจนต่ำด้วยการศึกษาต่ำด้วยโอกาสต่ำด้วยเสียงแต่ผมคิดว่านี่แหละมันคือคนธรรมดาผมก็ไม่แน่ใจว่าคนพูดเนี่ยคือสูงส่งมาจากไหนถึงมามองว่าคนนับแสนนับล้านคนเนี่ยเป็นคนคุณภาพต่ำเราไม่ได้มีความปรารถนาอะไรเลยนะครับ เราต้องการให้เงินที่เราสมทบไปเนี่ยมันกลับมาสู่การเป็นสวัสดิการที่ดีคุณอานนท์เองก็เป็นนักวิชาการนะครับก็ศึกษาเรื่องพวกนี้มาไม่มากก็น้อยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ประกันสังคมมันควรเป็นควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าให้มีอคติอะไรบังตานะครับทุกคนเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งเราก็ไม่พ้นหรอกครับเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายจะเรซูเม่ยาวเฟ้ยขนาดไหนยังไงเนี่ยเงินบาทสุดท้ายเราก็ได้ใช้ประกันสังคมกันประกันสังคมก็จะก้าวเข้ามาช่วยชีวิตของพวกเราไม่มากก็น้อยเราไม่ได้มีปัญหากับการประกันสังคมแต่เรามีปัญหากับการบริหารของสำนักงานประกันสังคมซึ่งผมเชื่อว่ามันทำให้ดีกว่านี้ได้โอเคผมอาจเป็นประชากรคุณภาพต่ำแต่ก็เราคือคน 99% และคนที่คุณปามาสแบบนี้แหละที่เราจะสร้างให้สังคมนี้มันยุติธรรมมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นครับ
2: นี่ค่ะอาจารย์สัทธรรมกับอาจารย์อานนท์นะคะมีคนวิพากษ์วิจารณ์อีกเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นคุณโบนัฐฐามหัทนาค่ะอดีตโฆษกสบก.บอกว่าความอุบาทคือเวลาฝ่ายที่ตัวเองเชียร์ชนะเลือกตั้งจะไม่ออกมาพูดแบบนี้หรืออย่างคุณอนาลโยกอสกุลค่ะเป็นเจ้าของเพจไทยอาร์มฟอร์สนะคะบอกว่าถ้าคุณภาพสูงแล้วมีคนแบบด็อกเตอร์คนนี้พวกเราก็คุณภาพต่ำต่อไปนะดีแล้วครับคือคนแบบนี้มันฉายภาพให้เห็นชัดเจนเลยว่าทำไมเมืองไทยมันถึงพัฒนามาได้แค่นี้คนอื่นแพ้เลือกตั้งเขาก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วก็ไปว่ากันใหม่แต่คนนี้พอฝ่ายที่ตัวเองเชียร์แพ้เลือกตั้งกลับบอกว่าระบอบเลือกตั้งเลวร้ายไม่แปลกเลยที่พอประเทศเรามีการเมืองที่ไม่ถูกใจคนกลุ่มนี้แล้วมีรัฐประหารคนกลุ่มนี้ถึงออกมาสนับสนุนคือเขาไม่คิดจะแก้ปัญหาเลยใช่ไหมเขาคิดแต่ว่าต้องเป็นพวกชั้นเท่านั้นเป็นผู้ปกครองถ้าระบบไหนไม่ออกแบบให้พวกชั้นเข้ามาควบคุมระบบระบบนั้นก็เลวร้ายแต่ต่อให้ระบบไหนเลวร้ายถ้าเป็นพวกชั้นเข้ามาควบคุมระบบนั้นก็ควรไปต่อคนแบบนี้เราไม่ควรให้คุณค่าแล้วครับปิดท้ายด้วยคุณสมบัติบุญงามอนงนะคะบก.รายจุดค่ะเขาไม่ใช่ประชากรคุณภาพต่ำพวกเขาต้องการหลุดจากทางเลือกที่จำกัดและคาดหวังว่าประกันสังคมจะดีกว่านี้ได้เขาแค่ทดลองและเรียนรู้จากการตัดสินใจของตนเองการไปตัดสินว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นประชากรคุณภาพต่ำโดยที่คนเหล่านี้ต้องใช้เวลาวันหยุดมีค่าใช้จ่ายและศึกษาตัวเลือกโดยที่ไม่ได้มีเงินว่าจ้างให้ไปเลือกใครการตราหน้าพลเมืองที่ตื่นตัวเช่นนี้ว่าเป็นประชากรคุณภาพต่ำจึงเป็นตัวสะท้อนผู้พูดว่าเป็นประชากรคุณภาพใดและจากการติดตามการแสดงความคิดเห็นของบุคคลคนนี้คุณภาพเขาไม่เคยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ตลอด
3: อ้าวคุณผู้ชมครับครบ 100% แล้วนะครับการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสำนักงานประกันสังคมโพสต์ข้อความครับครบแล้ว 100%เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการประกันสังคมคุณจิรภาบุญยรัตน์เปิดเผยว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครบทุกหน่วยแล้วนะครับ 5,232 แห่ง 5,233 แห่งทั่วประเทศเลยพอครบแล้วก็สามารถได้ยอดของผู้มาใช้สิทธิ์แล้วนะครับรวม 1,3615 คนแบ่งเป็นส่วนของนายจ้าง 12,200 คนส่วนของผู้ประกันตน 991,415 คนตัวเลขเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี66ขยับขึ้นมานิดนึง
2: ค่ะ
3: ก็คือสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 733%
2: ค่ะสูงมากนะคะตอนแรกเนี่ยที่ยังนำไม่ครบ 100% มัน600กว่าก็ว่าเยอะแล้วอ่ะ
3: 733% ที่เพิ่มสูงขึ้นตูนเอ้ย ส่วนสัดส่วนของผู้ประกันตนนะฮะลูกจ้างฮะเพิ่มขึ้นมา 533%
2: เนี่ยกกต.กลางอ่ะกกต.กลางเลือกตั้งอะค่ะ
3: มาเรียนรู้กันหน่อย
2: ต้องมาดูงานแล้วนะคะ
3: 533% ครับคุณผู้ชมทีนี้หลังจากนี้กระบวนการเป็นยังไงก็พอต้องรอประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยกกต.เขาจะรวมคะแนนของแต่ละจังหวัดแล้วทำเป็นบัญชีรายชื่อแล้วเสนอให้รัฐมนตรีแรงงานเพื่อทำการแต่งตั้งต่อไปก็คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับคอมเมนต์มาเลยฮะเพราะอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจสำนักงานประกันสังคมแล้วจะทางการกี่โมงท่องไว้นะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เอาให้เร็วหน่อยได้ไหมเนี่ยอยากได้ผู้บริหารคนใหม่แล้วหรือจะเป็นเฮ้ยอย่าตุกติกนะเว้ยนะอย่าอิดออดนะประชาชนเขาเลือกแล้วประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการวันไหนอย่าถ่วงเวลาประกาศเมื่อไหร่จ้าว่าใครชนะ อย่าช้าอย่าโกงนะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
16: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
15: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
17: เทสอาลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
18: เมืองไทยสมายคลับ
19: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
18: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
19: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
18: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
19: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็ก
19: มื้อใหญ
18: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
19: เมืองไทยสมายคลับ
18: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
7: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
21: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กลับมาพรึกครบทุก element ของ destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0911-911-911
4: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: ตกใหม่ๆแต่ว่ามันมีน้ำเก่าที่ตกกันมานานแล้วอะค่ะแล้วชาวบ้านตอนนี้เหนือน้ำท้ายน้ำเนี่ยคือทะเลาะกันแล้วนะองครักษ์นครนายกกับธัญบุรีปทุมธานีวันนี้นะคะต้องมาเจรจากันเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำแล้วมวลชนมากันในหลายร้อยคนวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่9โมงเช้าค่ะชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์นครนายกประมาณสัก500คนประเมินด้วยสายตาไปรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลอง12ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ให้มันไหลเข้าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวองครักษ์เพราะว่าถูกน้ำท่วมเกือบ20วันแล้วมันเน่าแล้วด้วยอะค่ะวันนี้ก็มีตัวแทนของฝั่งนครนายกนะคะเป็นคุณวัชรินทร์บางจงทรัพย์รองนายกอบต.คลองใหญ่มาเจรจากับตัวแทนของฝั่งปทุมธานีคือคุณสมชายรังสีวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักค่ะคนกลางก็คือเจ้าหน้าที่ชลประทานนะคะก็ร่วมหารือกันด้วยทางฝั่งคุณสมชายตัวแทนจากจังหวัดปทุมธานีค่ะยืนยันว่าไม่มีการเปิดบานประตูระบายน้ำคลอง12นะไม่งั้นน้ำมันจะทะลักเข้าคลองซอยต่างๆตั้งแต่คลอง18ไล่ไปถึงคลอง12จะกระทบกับชาวบ้านตำบลคลองสนั่นรักแต่ว่าจะใช้วิธีเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำปากคลอง13แทนจากเดิมเคยยกบาน10เซนจะยกขึ้นมาเป็น25เซนค่ะจะได้ผ่านน้ำจากคลองรังสิตกับคลองระพีพัฒน์ไหลออกไปทางอำเภอลำลูกกาแต่ข้อเสนอนี้ไม่ถูกใจชาวอำเภอองครักษ์นครนายกปิดถนนเลยค่ะถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยค่ะหน้าประตูระบายน้ำคลอง12ช่วงประมาณ 10:40 เป็นภาพแบบนี้นะคะรถติดยาวไปประมาณสัก3กิโลเมตรนะคะตำรวจก็ต้องมาเร่งอำนวยความสะดวกการจราจรมีคุณป้าชาวองครักษ์ท่านหนึ่งอะเอาเป็นตัวแทนของชาวองครักษ์ละกันเสียงไม่ค่อยชัดนะคะแต่หลักๆคุณป้าคนเมื่อกี้บอกว่าคนละครึ่งได้ไหมอยากเข้าโครงการคนละครึ่งช่วยเปิดบานประตูระบายน้ำขึ้นมาหน่อยแบ่งเบากันคนละครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบรรยากาศบางช่วงบางตอนลองไปดูสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
1: โชว์ถูกว่ามันมีผลกระทบกันดูเวลาเลยกำนันดูนี่กำนันดูเวลาไว้เลยนะ2ชั่วโมงว่ากัน
5: 11:24
1: นะกำนันดูเวลาไว้เลย
22: อันนี้คุมได้2บานเลยไหมอันเนี้ยคุมได้2บานเลยไหมตัวเนี้ยตู้
23: 2บานเลยครับ
22: เปิดยัง
5: กำลังเปิดได้ยังปิดเป็นนะ
2: เนี่ยค่ะคือหลังจากเจรจากันที่สุดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ชลประทานก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ให้จะเปิดทั้ง2บานเลยนะคะบานละ10เซนติเมตรแต่จะเปิดอย่างนี้2ชั่วโมงก็เจ้าหน้าที่กดเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็แห่ไปดูให้เห็นที่บานประตูเลยจะได้เห็นกับตาค่ะว่าเปิดประตูระบายน้ำจริงไหมพอมันเปิดขึ้นมาชาวบ้านองครักษ์ก็เลยยอมเปิดถนนนะคะตอนนั้นประมาณ11โมงสถานการณ์ก็คลี่คลายลงแต่ถามว่าชาวองครักษ์เลิกปิดถนนแฮปปี้ชาวปทุมธานีเป็นยังไงกังวลค่ะไปดูกันใหญ่เลยนะคะว่าอ้าวแล้วน้ำมันจะไหลมาพื้นที่ตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างคุณสมยศนะคะเป็นชาวบ้านหมู่3ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้สร้างคันดินบล็อกน้ำเอาไว้ข้างหน้าแต่เนี่ยน้ำมันกลับกลายเป็นทะลักเข้ามาท่วมจากข้างหลังนาข้าวที่ตัวเองมีอยู่80ไร่อีก20วันจะเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้กลายเป็นทะเลหมดแล้วเสียหายกว่า1ล้านบาท
24: คุณน้าทำนาไว้กี่ไร่ครับเนี่ย
25: 80ไร
24: ่80ไร่ตอนนี้เสียหายหมดเลยมั้ยครับ
25: หมดไม่เหลือเลย
24: 80ไร่หมดเลย
25: หมดเพราะว่าข้าวอีกประมาณ20กว่าวันก็จะได้เกี่ยวแล้วก็ข้าวมันจะท้องแล้วล่ะเริ่มท้องแล
24: ้
25: ว
24: แล้วตอนนี้นี่ก็คือน้ำยังเต็มนาอยู
25: ่เต็มดูดไม่ได
24: ้ดูดออกไม่ได้เลย
25: ไม่ได้เพราะข้างหลังคันมันน้ำยังล้นอยู
24: ่มูลค่าเท่าไหร่เนี่ย80ไร่นะ
25: โ
24: อ้เป็นล้าน
25: ริมล้านแล้วมั้ง
24: รวมล้านอะนะ
25: รวมล้าน
24: อะแล้วที่เขามารวมตัวกันที่ตรงประตูระบายน้ำคลอง8เนี่ยคือเขาว่ากลัวว่าไอ้ประตูระบายน้ำคลอง8จะเปิดอีก
25: ใช่อ๋อ
24: ถ้
25: าเปิดอีกทีเนี้ยข้างล่างยิ่งหนักกับเราก็อีก
2: คุณผู้ชมคะทางฝั่งชาวองครักษ์เนี่ยนะคะก็มีรองนายกอบต.คลองใหญ่คุณวัชรินทร์บังจงทรัพย์ค่ะเป็นหนึ่งในคนที่มาเรียกร้องให้ยกประตูระบายน้ำคลอง12เมื่อเช้านี้นะคะยืนยันว่าไม่ได้ปิดถนนแต่คนมากันเยอะหลายร้อยคนมันก็เลยล้นออกไปบนถนนก็ บอกนะคะว่าประตูนี้เนี่ยมันทำไมมันเปิดยากเปิดเย็นประตูมันเหนียวจังเลยขอแค่10เซนเท่านั้นไม่ได้เปิดหมดมันเหมือนการเมืองนักข่าวก็ถามว่าคือคนปทุมเขาก็กังวลนะว่าถ้าเปิดเยอะเนี่ยมันจะไปกระทบพื้นที่ฝั่งเขาที่มันสูงอยู่แล้วท่วมสูงอยู่แล้วทางฝั่งรองนายกอบต.คลองใหญ่บอกว่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ได้ยกทั้งบานให้มันเปิดพรวดพราดไปนะเปิดนิดหน่อยแล้วก็ให้มันแบ่งเบา
5: จะเปิดประตูนี้มันยากมากน้อยแค่ไหน
6: แหมจะให้พูดเหมือนประตูมันประตูอะไรมันเหนียวจังมาอะไรก็เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันเป็นอะไรสักแค่10เซนอะไรเราก็ดูเอามันเหมือนการเมืองเราก็ไม่อยากพูดไปพาดพิงใครนะแต่ความรู้สึกกับชาวบ้านเขาก็ว่าทางนี้มันสูงทางนู้นมันต่ำทำไมคุณมากั้นอะไรล่ะยกไปดิทางนู้นก็ระบายไปดิความรู้สึกชาวบ้านน่ะเราไม่ได้เปิดเยอะนี่10เซนให้น้ำมันพุ่งไปเรื่อยๆทางนู้นก็ระบายไปเรื่อยๆไม่ได้ยากอะไรเลย
5: ผมก็เดือดร้อนอยู่แล้วเอาน้ำมาเติมเพิ่ม
6: ไม่ใช่หรอกเพราะเรามันก็ระดับเก่ามันไม่ได้ขึ้นพวดพาดอะไรเราไม่ได้ยกบานทั้งบานเขาเข้าใจผิดมากนึกว่าจะเปิดพวดไปเลยไม่ใช่เปิดแค่10เซนมันก็ไหลไปเรื่อยๆช่วยกันไป
5: ลดลงบ้างไหมในพื้นที
6: ่มันก็พอประมาณนะครับมันก็มองไม่เห็นน้ำมันเยอะ
5: ปัญหาหลักมันคือน้ำมันเน่าแล้วมันนิ่ง
6: ใช่และจิตใจของชาวบ้านด้วยมันเห็นมากั้นน้ำอย่างเงี้ยมันเขาก็มาดูทางนี้ก็ไม่ต้องไปเปิดเยอะหรอก10เซนก็ให้เขาสบายใจชาวบ้านจิตใจย่ำแย่แล้วอ่ะมันเหมือนมาอั้นน่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามวลชนมาด้วยกันเนี่ยเราไม่ใช่มาทะเลาะกันให้น้ำมันไปคุณบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันอยู่ที่กรมชนด้วยฝากเลยผมตั้งแต่ทีแรกวันแรกแล้วฝากเลยเอาคนใหญ่ๆที่มาสั่งการได้ผมมองดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะนึกว่าจัดการไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวทะเลาะกันตายเดี๋ยวก็ต้องมาอีกอ่ะชาวบ้านเขาก็บ้านๆแล้วเขาไม่ได้อะไรหรอกแค่ระบายยกแค่นั้นน่ะเขาก็มองเป็นแบบเขาไม่ใช่นักวิชาการเขาว่าทางนี้มันสูงทางนู้นมันต่ำมันก็ต้องไหลตามไปผมพูดง่ายคนโตคนใหญ่คนโตให้มาดูตรงนี้เดี๋ยวมันเกิดปัญหากันมวลชนมาปะทะกันไม่อยากให้มาทะเลาะกันเพราะมันพี่น้องกันทั้งนั้นน่ะคนไทยด้วยกัน
2: ขณะที่บิ๊กแจ๊สค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนะคะก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบประตูระบายน้ำคลอง12กับคลอง8ค่ะที่สุดก็ปิดประตูน้ำลงตามการสัญญาว่า2ชั่วโมงอะค่ะบ่ายโมงครึ่งก็ปิดประตูระบายน้ำลงเรียบร้อยบิ๊กแจ๊สสั่งรื้อคันดินประตูน้ำคลอง8ออกนะคะพร้อมเปิดประตูระบายน้ำคลอง8ทั้ง2บานขึ้น10เซนติเมตรเพื่อระบายมวลน้ำที่มาจากคลอง12ผ่านเทศบาลนครรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดค่ะตอนนี้ระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ที่ 1.7 เมตรค่ะยังอยู่ในเกณฑ์รับได้ต้องระวังระดับน้ำไม่ให้เกิน 1.9 เมตรนะคะถ้าเกินกว่านี้อันนี้แหละถึงจะปิดประตูระบายน้ำค่ะ
8: ครับผมก็เมื่อกี้ไปดูแล้วก็ทุกคนก็มีเหตุผลนะแต่บางครั้งเราจำเป็นต้องเปิดประตูน้ำที่คลอง8นะครับคันดินนะผมมองแล้วคันดินอาจจะต้องถ้าพรุ่งนี้นะฮะมันยังฝั่งองคลักษ์ยังเดือดร้อนขนาดนี้เราก็ต้องรื้อนะเดี๋ยวเราเอาแม่ครัวรื้อคันดินออกให้น้ำทางนู้นเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วคลอง8เดี๋ยวเปิดบานนี่คลอง8สัก10เซนนะ2ฝั่งฝั่งไอ้2ประตูเนี่ยประตูสัก10เซนออกไป
2: ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่เลยคือตรงนี้จะเป็นคนที่เขามาที่ประตูระบายน้ำใช่ไหมคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูเลยหมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะที่มาปิดถนนกันน่ะคือคุณคนนี้ไม่ได้ไปปิดถนนนะแต่พาไปดูว่ามันลำบากขนาดไหนโบ๊ทนั่งเรือไปดูสิน้ำเน่าหมดเลยพี่ไก
3: ่
2: คือน้ำตอนนี้ลดลงก็จริงนะคะแต่มันเน่าแล้วอะแล้วบางจุดเนี่ยสูงถึงอกบางจุดสูงถึงเอวใช้ชีวิตลำบากมากเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยเอา EM เข้ามาแล้วนะเอา EM มาตามจุดต่างๆจุลินทรีย์อะค่ะก็ยังเป็นแบบนี้ฟังเสียงคุณอำนาจนะคะชาวหมู่8ตำบลคลองใหญ่ค่ะบอกว่านี่เมื่อเช้าตัวเองจะไปนะจะไปปิดถนนกับเขานะแต่คนอื่นไม่ให้ไปกลัวตัวเองจะไปกระทืบฝั่งโน้นเขาแล้วก็พูดไปถึงนายกฝากไปถึงพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลด้วยค่ะนี่เขตของคุณนะไม่มาเหลียวแลไม่มาดูแลเลยไม่มีเครื่องสูบน้ำทุลักทุเลไปหมดทุเรศมัวแต่เต้นแรงเต้นกาอะไรก็ไม่รู้นายกเลิกเต้นแรงเต้นกาแล้วช่วยชาวบ้านได้แล้ว
10: มันเดี๋ยวแลเลยขอแล้วก็ไม่เคยได้เลยครับเครื่องสูบน้ำพอได้ก็โอ้โหทุลักทุเลมากนะมันทุเรศอ่ะไม่ช่วยเลยอ่ะดีอย่าไปเต้นแรงเต้นกาอยู่โชว์เต้นไม่ได้ช่วยเลยครับรัฐบาลเนี่ยอย่างนี้คิดถึงลุงตู่เลยครับลุงตู่ไม่แบบนี้ยังวิ่งช่วยเหลือเนี่ยจริงเนี่ยนี่ไม่ได้เรื่องเลยให้มาดูความเดือดร้อนมั่งครับรับรู้มั่งแต่ไม่เคยมาดูไม่เคยมันสนใจดีๆเลย
5: เขาก็อาจจะมอนิเตอร์อยู่
10: เหมือนนั่งเต้นแล้วเต้นกาโชว์ก็อยู่ไหนแล้วสละโชว์ภาพเต้นนู่นเต้นนี่อ่ะไม่ได้เรื่องเอาเงินเยียวยามาแจกให้ช่วยชาวบ้านที่นี่แถวนี้มากกันดีครับครั้งแรกอ่ะอันนี้ต้องมาตรวจสอบดูว่าเห็นในบ้านไม่เหลือมันจะถามว่าโกหกหรือ เดี๋ยวแหมก็รู้ๆกันอยู่ที่ว่าได้ 5,000 เออล้อมจะล้อมอย่างเงี้ยดูในบ้านไม่เหลือแล้วบางทีผมก็หนักบางทีก็ร้องไห้ไม่เหลือเลยหมดนี่แต่ผู้นำหมู่บ้านเดินเถินช่วยเองของบริจาคบางทีก็ไปขอคนนู้นขอนี้เขาช่วยเองครับหมดเงินก็หมดไปนี่เยอะแล้วตอนเนี้ยคือฟักเงินเองครับผู้นำเนี่ยนี่ก็อบต.ฟักจนวันนี้ก็กู้เงินเข้ามาซื้อของช่วยในหมู่บ้านเนี่ย
3: ส่วนความเดือดร้อนของชาวเคหะร่มเกล้าน้ำแห้งแล้วขยะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากมีประเด็นปัญหาดราม่าเมื่อคืนคุณผู้ชมดูฮะทั้งซอยไม่มีขยะแล้วตูน
2: อันนี้คือจุดนั้นเหรอคะ
3: จุดนั้น
2: คนโมโหอ่ะ
3: ร่มเกล้าซอย10
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่มีขยะแล้วออกไปหมดย้อนไปดูคลิปเมื่อคืนที่ชาวบ้านโมโหเตะขยะเลย
2: ค่ะ
9: คนนี่ความเดือดร้อนไม่ได้สับเอามาทิ้งขยะบ้านเขาเคหะร่มเกล้าซอย10
11: ซอย
9: ดูบ้านเขานี่บ้านเขาเดือดร้อนมากนะดูคนนี่บ้านเขานี่ขยะแล้วมีพวกอีป้าที่เอามาทิ้งข้างบ้านเขาอีกแล้วใครเก็บอ่ะ
11: เป็นไงอ่ะ
9: คนเก็บไม่ใช่
11: ไม่ต้องหอกปิดให้หมดไปใส่หัว
3: เห็นใจเขาคือเขาตกลงกันแล้วว่าอย่าเอามาทิ้งหน้าบ้านเดี๋ยวถ้ามาทิ้งเขาจะเรียกรถอะไรกันลงเงินกันอะไรยังไงแล้วก็อย่างในคลิปนั่นแหละคือมีป้าเอามาทิ้งเพิ่มแล้วมันใหญ่เบ้อเร่อเป็นตู้อะต
2: ู้ใหญ่มากอะค่ะพี่ผู้ชายคนนี้เขาเลยโมโห
3: ไปวางไว้หน้าบ้านเขาอะเอาฟังเสียงคุณหนุ่ยหน่อยเจ้าของคลิป
9: ดูความเสีย
12: ทิ้งกันมาทิ้งกันแล้วมีทีมงานตรงเนี้ยนะฮะที่เขามาไล่เก็บกันเนี่ยประมาณห้าโมงเขาก็เลิกงานไปแล้วแล้วทีเนี้ยขยะก็ยังมาทิ้งเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าต้องหยุดในการทิ้งเพราะว่าทีมงานเขาไม่เก็บแล้วไงตอนที่ผมอยู่อ่ะเขาก็ไม่ทิ้งกันหลังจากที่ผมกลับมามันไม่ได้เปิดทางแล้วมันปิดทางขยะกลับมาอยู่ตรงจุดนี้จุดเดิมมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงโทรหาหน่วยงานก็ไม่มาแล้วเราก็หาตัวไอ้คนมาเอามาทิ้งเนี่ยจนหาเจอก็ได้คุยกับเขาและเขาก็ไม่มาจัดการให้ผมมันก็เลยเกิดอารมณ์ไงว่าจะเอายังไงคือณจุดนี้ไม่ใช่จุดจ้างครับเป็นจุดมักง่ายขอตอบว่าเป็นจุดมักง่ายมันควรไหมอ่ะขยะคุณต้องจัดการไว้ในบ้านแล้วคุณต้องมาดูด้วยว่าเขาเก็บไม่เก็บพอเขาไปแล้วคุณก็เอามาทิ้งมันไม่ใช่บ้านคุณไงคุณไม่เดือดร้อนไงอยากให้ฝ่ายจัดการอ่ะเนาะบางทีมันเรื่องเล็กๆเนี่ยแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กในซอยเนี่ยเรื่องขยะมันอาจจะไม่ถึงตายหรอกแต่คุณไม่ได้อยู่ในจุดๆนั้นไงลองคุณอยู่ในจุดๆนั้นไม่มีใครยอมครับ
3: พี่หนุ่ยนะคือบ้านแกอยู่ใกล้ปากซอยด้วยตูนเพราะฉะนั้นคนพอมันทิ้งอ่ะก็ทิ้งๆแถวๆนั้นอ่ะวางกันไปตรงนั้นอ่ะจริงๆเจอชาวบ้านอีกคนนึงเป็นคนไปด่าป้านั้นด้วยนะบอกว่าอย่ามาทิ้งหน้าบ้านเขาเลยไปทิ้งหน้าบ้านพี่หนุ่ยแทนเออแต่ที่สุดบ่ายวันนี้ครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณพรหมพรมสวิกิตเศษลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเกณฑ์เจ้าหน้าที่12เขตมาระดมทำความสะอาดกันโซน5โซน7นะครับก็ขอความร่วมมือเหมือนเดิมแหละถ้าจะเอามาก็เอามาไว้ที่ตรงใกล้ๆกับถนนใหญ่เขาจะได้กวาดรวบไปได้ทีเดียวแต่ตอนนี้เก็บให้หมดเรียบร้อย
2: ค่ะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
13: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
23: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
26: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
23: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
27: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
28: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
29: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
30: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
27: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
7: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าแหมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยอยากทำความดีนะครับโดยการที่รับบริจาคแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหตุน้ำท่วมอุทกภัยไฟไหม้แผ่นดินไหวเขาไปทุกที่เขาทำทุกที่ก็คือเป็นจิตกุศลที่ดีนะคุณผู้ชมครับแต่ไปไปมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าด้วยพลังของตัวเองเนี่ยอาจจะหาต้นทุนได้ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่ก็เลยมีการออกด้านข้างไปหาบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าเขาก็ทำบุญเป็นคนที่มีจิตกุศลอยู่แล้วแล้วก็มีมูลนิธิบ้างมีสมาคมมีต่างๆนานาบ้างนะฮะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อลูคเฟิร์สลูคเฟิร์สเนี่ยก็เลยมีการไปขอนะฮะไปขอเพื่อการสมทบทุนในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ไปช่วยเหลือคนคนเหล่านี้คุณผู้ชมครับคนที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยทางสังคมหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยหรือว่าพอจะมีทุนมีสุ้งสตางหรือว่ามีมูลนิธิเขาก็เลยเอาเงินที่เขาได้มาจากชาวบ้านจากประชาชนหรือว่าของตัวเขาเองเนี่ยเป็นทุนทรัพย์ของเขาเองหรือว่าชาวบ้านยื่นให้บอกอ่ะคุณเอาไปทำข้าวกล่องซะไปทำโรงครัวซะจะได้ไปช่วยเหลือต่อเนื่องกันผมทำโรงนี้อ่ะคุณเอาเงินผมไปแล้วคุณไปทำโรงนั้นนะลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเขาเชื่อกันว่าไอ้เงินอันเนี้ยพอให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ถึงปากถึงท้องประชาชนจริงๆแถมยังเอาไปเที่ยวมีภาพออกมาด้วยแต่ทางฝั่งรุ่นก็บอกว่าไม่จริงทั้งหมดเนี่ยเป็นการใส่ความเขาเลยเป็นการกล่าวหาเขาเลยเดี๋ยวนี้มาฟังทางฝั่งที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายก่อนนะครับวันนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทำมานะครับมาพร้อมกับคุณขวัญอุษามณีแล้วก็พี่เปิ้ลนาคอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดี
5: ครับตัวแทนไทยนาคา
6: ไทยนาคามูลนิธิน้องใหม
5: ่มูลนิธิน้องใหม่นะ
6: ครับผม
5: โอเคนะครับอันนี้โดนไปเยอะไหมอาจารย
7: ์แสนกว่าบาท
5: น้องขวัญนะลูก
8: ของหนูโดนไปแค่36,000ค่ะ
5: 36,000พี่เปิ้ลนะครับ
6: โดนไม่เยอะครับ20,000กว่าแต่
5: มันเป็น
6: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเครดิตที่เขาเอาไปใช้อันนั้นน่ากลัวอยู
5: ่ได้เดี๋ยวกลับมาฮะอีกมุมนึงนี่ก็โดนเหมือนกันนะครับก็คือบริจาคเป็นเงินเอาไปทำข้าวกล่องนะฮะเขาบอกโดนไป400,000กว่าบาทนะคนนี้นะฮะพี่ฟ้านะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: โอ้พี่ฟ้าดูเล็บพี่ฟ้านี่เหมือนพี่ฟ้าไม่ได้เป็นปอบพี่ฟ้าหรือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไ
9: หมดูน้องขวัญดูน้องขวัญเป็น
5: ดูขวัญ
9: อย่าโยนมาที่ดูให้แม่
10: ไปคุณไม่บอก
9: เลยค่ะ
10: คุณไปบอกว่าเป็นปอบพี่ฟ้าทำไมเพื่อคุณไม่บอกว่าเป็นนางฟ้า
5: ไม่เผื่อเขาลำอะไรอย่างนี้พี่ไม่ลำนะ
9: เขาไม่ลำแม่เขาเป็นวัยรุ่นนี่ไง
8: วัยรุ่นดูวัยรุ่นค่ะ
5: วัยรุ่นอีกหนึ่งท่านครับคุณเบนซ์อันนี้ก็บริจาคข้าวเหมือนกัน
11: ครับ
5: บริจาคไปเยอะไหมเบนซ์
11: ผ
7: ของผม20กระสอบครับแต่ว่าของผมก็จะเป็นคนแรกๆที่ได้เจอกับเขาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยครับ
5: โอเคนะครับแล้วคนนี้มาพร้อมกับทางทนายตุ๋ยนะครับทนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์สวัสดีพี่ตุ๋ยครับ
11: สวัสดีครับ
5: พี่ตุ๋ยบริจาคอะไร
11: ผมมีแต่รับครับ
5: ด้านหลังฮะเป็นบุคคลที่สนิทกับเขาเลย2คนนะฮะตั้มนะสวัสดีครับตั้มครับแล้วก็อีกคนนึงฮะคิวครับสวัสดีครับคิวของคนที่สนิทเขามากใช่ไหม
12: คนที่สนิทกว่า
13: ผมจะเป็นคนที่รู้จักเขาก่อนที่จะมาในเขตน้ำท่วมเนี่ยครับคือสนิทเลยครับสนิท
5: อันนี้สำคัญเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนะขอไปคุยตั้งแต่นี้ก่อนนะครับอาจารย์เบียร์ที่เป็นข่าวมาต้นเรื่องมาจากอาจารย์เบียร์เลยกับขวัญเลยแล้วก็พี่เปิ้ลเนี่ยสามคนนี้ก่อนเลยมาต่อยอดตรงนี้นะฮะเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เบียร
14: ์มันเกิดจากว่าตอนแรกเราไปน้ำท่วมแล้วเราก็ทำกับข้าวไปทำตามปกติแต่ปรากฏว่าคนเนี้ยก็เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์หลวงตาสินทรัพย์เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งโรงครัวเขาจะทำกับข้าวด้านหน้าหลวงตาให้มาทำครัวเนี่ยอยากให้อาจารย์ร่วมด้วยหลวงตาก็อยากให้อาจารย์ทำ
5: เอาหน้าเขาขึ้นเลยให้ดูซิคนนี้ใช่ไหมให้ดูชัวร์ก่อนนะคนนี้ใช่ไหมฮะ
14: ใช่คนนี้แหละ
5: คนนี้นะ
14: ใช่
5: ลูกเฟิร์ส
14: ลูกเฟิร์สตอนนี้เป็นไอ้เฟิร์สแล้ว
5: ใจเย็นๆแล้วยังไงต่ออาจารย
14: ์เสร็จแล้วก็พอเวลาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราก็แล้วก็ตอนแรกยังไม่ได้โอนเขาก็พยายามบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้ววันแรกเลยอ่ะเขาประสานเรือกู้ชีพอ่ะเรือกู้ภัยที่เราเอาเข้าไปแจกอ่ะเขาประสานงานให้บอกลูกน้องผมเองเดี๋ยวผมจัดการพวกนี้ต้องฟังคำสั่งผมหมดแล้วประเด็นคือมันสั่งเขาฟังมันไงประเด็นมันก็เลยทำให้อาจารย์เชื่อว่าเนี่ยของคนของหลวงตาจริงๆเสร็จแล้วปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำโรงทานพวกนี้นะจะเอาไปตั้งเต็นท์ตรงริมถนนด้านหน้าปากทางเข้าลมเก้า
5: เพิ่งเจอกันเองเหรอ
14: เพิ่งเจอ
5: แล้วคุยกันอย่าง
14: น
5: ี้เลยเหรอ
14: คุยกันอย่างนี้เลยสนิทเลยมันตีสนิทมากเลยเนียนสุดๆเหมือนคบกันมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วชาติที่แล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บก็วันรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มตั้งโรงครัวโรงทานก็มีการทำข้าวเลี้ยงคนมีคนมาต่อคิวรับเขาก็ถ่ายรูปมาพอเวลาถ่ายรูปมาวันนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มเขียนเป็นเอกสาร A4 มาวันนี้ต้องมีอะไรพรุ่งนี้ต้องมีอะไรเขาก็ขอเบิกเงินวันแรกเลยก็ 30,000 บาทเขาว่ารีสายการมา
5: 30,000 เลยเหรออาจารย์
14: 30,000 วันแรกเขารีสายการมาไม่ถึงหรอกประมาณสัก 27,000 28,000 อาจารย์ก็โอนไป 30,000 เต็มๆท้วนๆก็เนี่ยตามในกระดาษเนี่ยเขาจะเขียนมาอย่างเงี้ยวันแรกรู้สึกจะเขียนมา 20,000 แล้วก็จะโอนไป 30,000 โอนไปเสร็จปุ๊บเขาจะเขียนแบบเนี้ยมาทุกวันตลอด7วัน7วันที่เขาขอเงินมามีบางวันเนี่ยอาจารย์ทำข้าวแล้วเหมือนความช่วยเหลือในร่มก้าวมันเริ่มเยอะคนเริ่มไม่อยากได้ข้าวแล้วอยากได้ถุงยางชีพทีนี้ภาษีอิ๊วเราที่เราทำไปทุกวันเนี่ยมันก็เลยเหลือแต่ว่ามันไม่เสียก็เลยเอาวางไว้ที่บูธตอนเช้าวันนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่ได้จ่ายเงินก็จะมีอยู่ประมาณวันนึงที่ไม่ได้จ่ายเงินไปเพราะว่าเราเห็นว่าถุงยังชีพของเรายังมีอยู่ต้องพันถุงก็เลยไม่จ่ายเงิน
5: อาจารย์คือตกลงจะจ่ายเงินให้ตลอดเงี้ยเหรอฮะ
14: จ่ายทุกวัน
5: ทุกวัน
14: ทุกวันมาขอทุกวันอ่ะก็จนรวมเงินได้ทั้งหมด 149,000 กว่าบาท
5: อาจารย์ก็ให้ทุกวันเนี่ยนะ
14: ให้ทุกวันเพราะว่ามันทำกับข้าวทุกวันไงคืออาจารย์น่ะทำข้าวกล่องวันละ 4,000 กล่องแต่ปรากฏว่ามันไปทีไรอ่ะมันมืดทุกทีเราก็กลัวว่าคนที่ล่มก้าวกับคลองจันทร์ไปหิวใช่เราก็เลยว่าอ่ะมันมีโรงครัวที่ล่มก้าวงั้นน่าจะไปคลองจันทร์ก่อนส่วนนึงเวลาทำเสร็จพันกล่องปุ๊บเราจะไปคลองจันทร์ก่อนเลยเสร็จแล้วล่มก้าวเนี่ยค่อยมาตอนเย็นเพราะอย่างน้อยเราเชื่อว่าที่หน้าล่มก้าวมันมีเต็นท์คนน่ะจะได้ออกมาเอาข้าวด้านหน้ายังมีข้าวกินก็เลยเอาวะจ่ายเงินให้เขาทำกับข้าวเพื่อให้คนด้านหน้าล่มก้าวเนี่ยได้กินนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเอาอะไรไปลงก็ลงอยู่ที่เต็นท์นี้หมดแล้วก็จะประกาศทุกวันในไลฟ์สดเพราะว่าเราออกพื้นที่เนี่ยคนดู3
5: เขาผัดเองนะเอาเมื่อกี้เขาทำเองเลยนะกับข้าวอาจารย์
14: อาจารย์เห็นไปทีไรก็เห็นมันนั่งทุกทีอ
5: ้าวแต่เวลาที่ในภาพนี่
14: ก็ภาพมันก็จะผัดอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาในการผัดบ้างเหนื่อยมันก็คงพัก
5: แล้วแต่งตัวเหมือนอาจารย์เลยนะ
14: ไม่เหมือนจ้าคนละแบบจ้าคนละผ้า มันแค่สีเดียวกัน
5: สีเดียวกันก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเปล่าให้นี่เนี่ย
14: ผมว่าตามันแข็ง

0: กล่องตั้งกระทะ11ใบอ่ะคนผัดตะหลิวยักษ์อ่ะช่วยกันกระทะละ3คนอ่ะยังได้แค่ 4,000 กล่องมันผัดยังไง 6,000 กล่อง
1: กระทะเท่านี
0: ้เนี่ยกระทะอย่างเงี้ยแล้วมันอันนี้มันที่บางค้านะไม่ใช่ที่ลงก้าวนะอันนี้เรื่องหลังจากเราจะรู้เรื่องแล้วมันยังไปตั้งต่อที่บางค้าใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ มันไปตั้งต่อมันเอาป้ายไว้นี่ว่าจะไปต่ออีกนะ
1: กระทะใบเดิม
0: อันนี้กระทะใบใหม่มันไปยืมวัดมายังไม่ได้คืนเขาเลยมั้งเนี่ย
1: ยืมวัดมาอีกแล้ว
0: ยืมวัดจะไม่ได้คืนเลย
3: เนี่ยที่เขาเขียนว่าครัวอาจารย์เบียร์พี่หนุ่มอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอาจารย์
1: เกี่ยวกับอาจารย์ไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: เอาไหนขึ้นป้ายมาสิเมื่อกี้เนี่ยครัวอาจารย์เบียร์เนี่ย
3: เมื่อกี้พี่รีเพย์กลับไปไหม
1: ถอยนี่ไม่ใช่นี่พระสิ้นคิด
2: รีเพย์กลับหลัง
3: ต้นคลิปเมื่อกี้
2: รีเพย์กลับหลัง
1: เป็นธรรมดาขวัญเดี๋ยวจะกลับมาลูกอย่างนี้แหละทีมงานพี่
3: เลย
1: นี่
3: พี่เอ๋ปากแดดหน้าข้าง
2: ไม่ใช่
1: อัน
2: น
1: ี้
2: ที่ลงก้าว
0: อันนี้ที่ลงก้าวมันมีอีกที่นึง
1: มันมีอันนึงเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้นี่แหละที่ข้างหน้าร้านอ่ะ
0: นั่นแหละไม่เป็นไรก็
1: ไม่เป็นไร
0: มันก็จะมีป้ายนี้แหละก็จะเอาป้ายเนี่ยไปต่อยที่นึงซึ่งอาจารย์ก็จะสั่งว่าให้ปลดป้ายอาจารย์ลงไม่อนุญาตเพราะอาจารย์จบที่ร่มเกล้าแล้วแต่อาจารย์จบเสร็จไม่จบไม่พอพอเวลามันเริ่มไม่ได้เงินจากอาจารย์มาไปขอให้ขวัญวันนั้นจังหวะโบมาปกติเราเข้าพื้นที่เนี่ยรอให้ขวัญเนี่ยขวัญมันก็จะมาปรากฏวันนั้นอ่ะมาไปนั่งกินข้าวในเต็นท์พอดีไปกินกับ
1: นี่ยุดนี
2: ่อันนี้นี่ที่บังคา
0: อันนี้บัง
1: ที่บังคาซึ่งอาจารย์ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวแล้ว
1: ไม่เกี่ยวแล้วแต่เอารูปอันนี้มาติดไว
0: ้ให้เอาไปติดต่อแล้วจะบอกว่าให้ปลดลงซะ
4: คนติด
0: บอกว่าอาจารย์บอกว่าปลดซะเพราะอาจารย์ไม่เกี่ยวเขาแล้วอาจารย์ยุติตั้งแต่ที่ร่มเกล้าแล้ว
1: ไอ้นั่นใบเขียวๆนั่นอะไรอาจารย์
0: ใบไม้ใบโพงไง
1: กัญชาเหรอ
0: ไม่ใช่ตอนแรกก็นึกว่ากระท่อมเหมือนกันเนี่ยตอนแรกมันมาใส
3: ่ใบละกี้เขาบอกโชคดีใบสีเขียวๆใบโชคดี
1: นี่นะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำซึ่งไม่เกี่ยวเลยแต่เอาไปติดเพื่อเหมือนกับเรียกแขก
0: ใช่ก็คือเหมือนว่าเอารูปหลวงตาสินทรัพย์ไปลงเอารูปเราไปลงเพื่อที่จะว่าใครเห็น
3: อ
0: ะก็จะเอาข้าวเอาเงินมาลงที่นี่แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่มันใส่ในไวนิลไวอะไรก็เบอร์มันนั่นแหละให้แบบเวลาติดต่อรับเองแล้วเรามารู้อีกพอรับโปรแต่ 4,000 ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มไม่โอนแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเริ่มผิดสังเกต
1: ไม่ให้แล้ว
0: ไม่ให้แล้วตาหลังมาก็เริ่มไปตรวจสอบแล้วเริ่มไล่ลำดับ
1: นี่เขาทำเองนะ
0: นี่แหละมันก็ทำอย่างนี้แหละนั่นในกระทะมีแต่ผัก
1: เอา
0: ก็มาซื้อผักกับมาซื้อผักอย่างนี้ไม่มีหมูมีไก่มีน้อยมากหมูไก่ก็ไม่มี
1: กินเจหรือเปล่า
0: ก็อาจจะเจด้วยก็ดูสภาพมันสิเจมั้ยน่ะแดดแป้งเยอะไงล่ะเด่นผักเยอะเนี่ยเนี่ยพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มไปไล่ลำดับ
1: ครับ
0: พอเวลาจะไปคุยกับหลวงตาสินทรัพย์ติดต่อได้หลวงตาสินทรัพย์กูก็ไม่รู้กูก็นึกว่ามันมาจากพระจัตวันพอเวลาคนมาถามอาจารย์ก็บอกอ้าวก็นึกว่ามันมาจากอาจารย์เหมือนกันมันต่างคนต่างลำดับอาจารย์บอกว่าเห็นแม่ครูบาเอ็มเห็นแม่ครูบาเอ็มอยู่ในครัวอาจารย์เลยคิดว่าเฮ้ยบ้านใจก็ต่างคนต่างทำเต็มที่เลยเพราะรู้จักกันไปหมดอ่ะ
1: มั่วบ้านงาน
0: มั่วบ้านมันพวกมันบอกรู้จักคนนั้นมันรู้จักคนนี้มาจากคนนั้นมาจากคนนี้ไอ้คนนั้นเข้าใจว่ามาจากคนนี้ฟิลคุณหนุ่มตอนนั้นเลย
1: นุด
0: ทั่วบ้านต่างคนต่างรู้จักกันไปหมดเลยแล้วเราไปไล่ลำดับไม่รู้จักใครเลยมันเพิ่งจะมารู้จักกันในเต็นท์นี่แหละ
1: อ้าว
0: แต่มันแบบมันทำตีสนิทกับทุกคนไปหมดเลยแล้วมันอ้างชื่อทุกคน
1: ตรงรองอาจารย์คือหยุดให้มันกลับไปหาขวัญเลย
0: ใช่
1: ยังไงขวัญไปโดนไงลูก
3: คือตอนแรกวันแรกที่หนูไปอ่ะพี่หนุ่มคือเราเห็นภาพเขาอะค่ะเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถสั่งการคนข้างในได้แล้วหนูไปกับอาจารย์หนูก็เห็นว่าคนนี้ช่วยอาจารย์สั่งพื้นที่ได้บอกได้เราก็นึกว่าเขาอะมียศมีตำแหน่งเป็นซัมบานใครสักคนหนึ่งในท้องที่นั้นๆแล้วก็พอตอนหลังอาจารย์ก็แนะนำบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์อาจารย
1: ์
3: สินทรัพย์อ่ะแล้วคือเราไม่มีใครผิดอะพี่หนุ่มเพราะว่า
1: เราก็ไม่รู้
3: เราก็ไม่รู้แล้วตอนภาพที่หนูไปเห็นเขาอะค่ะตรงนั้นน่ะคือเขาอยู่ตรงไวนิลที่เขาเขียนว่ามีมูลนิธิอันนึง
1: อันนี้นะ
3: เป็นมูลนิธิเล็กๆแต่ภาพตัว subject ใหญ่อะค่ะที่เวลาคนมองเข้าไปอะคนจะเข้าใจว่าเนี่ยคือเป็นโรงทานของหลวงตาสินทรัพย
1: ์สินทรัพย
3: ์ถูกไหมเราจะไม่เห็นหรอกว่ามูลนิธิเล็กๆด้านซ้ายมันคืออะไรเราไม่รู้เราก็เข้าใจว่าคนนี้เป็นตัวแทนจากหลวงตาสินทรัพย์แล้วใครจะมาคิดด้วยพี่ว่าตัวแทนจากหลวงตาจะมาทำเรื่องแบบนี้ถูกไหมแล้วก็พอตอนนั้นวันที่สองหนูไปก่อนระหว่างที่รออาจารย์เบียร์พอหนูไปเสร็จเราก็เห็นว่าเรายังไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่ตุ๋ยหนูก็เดินเข้าไปหมดนะคะร่วมกับตันยูอันไหนที่หนูช่วยเขาได้หนูก็ช่วยแล้วก็พอมาถึงที่โรงครัวอันนี้หนูก็กะว่าจะไปช่วยตักกับข้าวแจกคนแต่พอไปเสร็จแล้วอ่ะคือเขาตักเสร็จหมดแล้วเราก็เลยไปนั่งคุยกับเขาเขาก็เลยบอกว่าแบบเนี้ยพูดให้เราอ่ะเห็นใจพูดให้เราเข้าใจเขาว่าแบบเนี้ยเขาตั้งใจทำดีนะแต่เขาไม่มีงบหลวงตาให้เงินเขามาที่บอกหนูว่า 10,000 แต่มาบอกอาจารย์เบียร์ 20,000 25,000 มั้ง
0: ไม่ใช่มันบอกหลวงตาเป็นคนบอกอาจารย์

0: ว่าให้วันละ 25,000 แต่มาไปโกหกคนอื่นว่าวันละ 10,000
1: ใช
2: ่หลวงตาให้วันละ 25,000
0: ใช่ให้วันละ 20,000
2: คือหลวงตาที่คิดให้จริง
0: ๆให้จริงๆแล้วอีกประเด็นคือหลวงตาก็เริ่มเอะใจว่ามันเบิกเละเทะไปหมดค่าซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นเสียอะไรไม่รู้ตะกระเบือยาเรือรบทุกวันมันก็เลยกลายเป็นแบบเบิกแล้วมันก็มาเบิกกับอาจารย์ระหว่างที่มันเบิกกับหลวงตามันก็มาเบิกกับอาจารย์ระหว่างที่เบิกกับอาจารย์มันก็ไปเบิกกับขวัญแล้วระหว่างนี้มันก็ไปเบิกกับใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็อย่างมีมูลนิธินึงเขาก็บอกว่าเขาก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเนี่ยในโลโก้ก็มีชื่อมูลนิธิเขาอยู
2: ่ก็โดนเหมือนกัน
0: ก็โดนเหมือนกัน
2: อ้าวแล้วตัวขวัญทำไมถึงไม่ให้มันล่ะลูก
1: คือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะพฤติกรรมแบบนี้เราก็คิดว่าเขาว่าเป็นคนอาสาคนใจดีคนนึงคนเสียสละคนนึงหนูก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพอหนูช่วยน้ำท่วมอะไรเสร็จแล้วตอนกลางคืนน่ะพี่ส่งมานะหนูก็ให้ไลน์น้องฟิลไปน้องหนูอีกคนนึงพอตอนกลางคืนช่วยเสร็จเขาก็ส่งมาเลยพี่หนูอาบน้ำเสร็จจะตายอยู่แล้วว่าเขาก็ส่งบินมาว่าต้องเบิกตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ทำทุกอย่าง
2: กี่โมงจำได้ไหมลูก
1: ประมาณเที่ยงคืนกว่าค่ะ
2: เที่ยงคืนกว่า
1: ประมาณห้าทุ่มเนาะฟิลห้าทุ่มกว่าแล้วพอหนูบอกฟิลบอกว่าฟิลเดี๋ยวพี่ไม่ไหวพี่สกปรกมากพี่อาบน้ำก่อน
2: แล้วเดี๋ยวโอนให้
1: แล้วเดี๋ยวโอนให้ฟิลก็ส่งมาเองบอกว่าพี่วันหนูจะทำยังไงดีเขาตามแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาว่าเนี่ยรถเขาอะกำลังจะไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็คือต้องรีบเอาตังค์อ่ะพี่หนูก็ต้องมานั่งโอนตาลิตาเหลืองโอนตอนตีหนึ่ง
0: นั่นแหละ
1: เพื่อเอาให้เขา
2: จำได้วันที่อะไร
1: วันที่ห้าตอนตีหนึ่ง
2: วันที่ห้าตีหนึ่งนะโอเคแล้วจากนั้นยังไงลูกโอนให้ใช่ไหม
1: ใช่หนูโอนให้เขาม
2: ันคือวันเดียวกับวันที่มีภาพปรากฏเป็นคลิปใช่ไหม
1: คือวันสุดท้าย
2: อ้าวเปิดคลิปนั้นมาหลังที่ก็พยายามโทรมาบอกว่า
0: เร่งต้องซื้อข้าว
2: ต้องจ่ายแล้วขวัญจ่ายเท่าไหร่ลูก
1: 36,090
2: 36,090 บาทใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็คือเป็นคลิปเต้นขึ้นมาแล้วทีมงานมันวันเดียวกันน่ะคลิปเต้นน่ะอะไรวะเนี่ยทีมงานผมงงมากเลย
1: แล้วก่อนหน้านี้นะพี่หนุ่มเขาบอกหนูด้วยบอกว่าให้หนูอ่ะโอนค่าเครื่องดื่ม
2: นี่ไง
1: ให้พนักงานเขาด้วย
2: นี่คือวันเดียวกัน
0: ใช่วันนี้แหละ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: วันที่คืนที่พี่ขวัญโอนให้แล้วคืนนี้เขาไปเลยครับไปที่สถานบันเทิง
1: มันน่าโกรธไหมล่ะพี
2: ่พอโอนเสร็จปุ๊บห้าทุ่มกว่า
1: ที่มันถ่ายรูปมาว่าม
2: ัน จ
1: ะซื้อของในตลาดอ่ะมันไปเที่ยว
0: นี่แหละตลาดมันใหญ
1: ่แล้วหนูได้เหนื่อยได้สายตัวเริ่มขาด
3: ตลาด
1: โอ้โหแล้วเอาตังค์ให้เขาไปเที่ยวหนูยังไม่ได้ไปเที่ยวเลย
0: ซื้ออยู่ไหมแล้วเขาซื้อของอยู่ไหนหรือเปล่า
3: เขาซื้อไปสามคนครับวัน
0: ซื้อสามคนเหรอ
3: วันนี้เขาได้ผู้หญิง3คนคร
2: ับ เฮ้ยพูดเล่นน่ะ
4: มันไปด้วยกัน
2: ไปด้วยกันเหรอ
3: เขาชวนผมไปด้วย
2: นี่คือวันเดียวกันกับพี่
3: ใช่ครับ
2: แล้วเขาไปซื้อผักจริงไหมที่เขาได้เงินไป
3: นี่ผมไม่เห็นครับตัว
4: ผักปลา
3: ผักปลาสั่งให้ทั้งหมด3ตัวปลา
2: ไม่แต่เดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่ขวานโอนไป 36,090 บาทอ่ะ
3: ครับ
2: แล้วคืนนั้นเขามีการไปซื้อไหมหรือไปส่งของอะไรมีไหม
3: นี่ไปตอนเช้าแล้ว
1: พี่หนุ่มเขาไม่ได้ให้หนูโอนเข้าบัญชีเขาให้หนูโอนเข้าบัญชีน้องอีกคนนึงแล้วตอนแรกอ่ะคือตอนก่อนหน้าคืนนั้นนะอาจารย์กับพี่หมีโทรมาเตือนหนูแล้วว่า
2: อย่านะ
1: ว่าอย่านะคนนี้เป็นแบบน
2: ี้แต่
1: หนูว่าบอกอาจารย์บอกว่าแต่หนูว่ารับปากไปแล้วบอกกับเขาไปแล้วว่าหนูจะทำแล้วหนูรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าคนมาเตือนอ่ะหนูก็จำนะพี่หนุ่มแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปจ้าสเขาหนูก็รู้สึกว่าเอาวันนี้ หนูอ่ะล่อเขาเลยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาอ่ะตัดสินใจยังไงว่าคุณจะเอาเงินอันนี้ไปทำบุญทั้งหมดหรือคุณจะพอเขาเบิกมาให้หนูตัดใจให้เต็มเพื่อที่ว่าเขาจะต้องไม่ไปเบิกกับคนอื่นแล้วแต่กลายไปเป็นว่าหนูอ่ะให้เขาเต็มล่อเขาแบบนี้แต่เขาดันมาเอาบินอันอื่นๆไปเบิกคนอื่นอีกซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลน่ะ
2: อ้าวโอเคเดี๋ยวกลับมาเมื่อกี้เปิ้ลจะพูดอะไรนะฮะ
5: เมื่อกี้ที่เขาไปทำกับข้าวกับน้องผู้หญิงคนนี้เหรอ
3: ครับ
5: โอ้
3: คือนั้นเขาทำด้วยกัน
5: อย่าบอกนะว่าเช้ามาเข้ากล่อง
3: ไปก่อนคนนึงไปส่งห้องแล้วก็กลับมาที่ร้านอีกแล้วก็ไปกับผู้หญิงอีกคนนึงอีก
5: เหรอ
3: ครับแล้วก็เข้าไปห้องอีกแล้วก็กลับมาใช่ครับ
5: แสดงว่าข้าวกล่องเช้าอีกวันนึงเป็นเนื้อของน้องผู้หญิงพวกนี้อย่าบอกนะน่ากลัวนะ
2: จริงมั้ยเนี่ย
3: จริงครับเรื่องจริงครับก็ผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดครับ
2: คุณยืนยันใช่ไหม
3: ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
6: อันนี้คลิปที่บุรีรัมย์ที่อุบล
2: โอ้นี่อ่ะโอเคพักสักครู่ทีมงานฝากดูภาพแม่นๆหน่อยเนาะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: คื นนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
12: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
13: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
14: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
15: ๆว้าตาชิกล้อง V ซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk ผู้ต่อต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
14: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
16: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
13: Air Carrier Tech Week และ Tech SDคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดย
18: อาหารแมวคานิวา
19: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
17: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้คือขวัญอุษามณีโดนไป 36,000 กับ90บาท
1: ใช่แล้วเมื่อกี้น้องเล่าให้ฟังว่าวันที่6อะค่ะเขาส่งมาขออีกว่าเนี่ยพี่กำลังจะเดินทางไปฉะเชิงเทราฝากขอพี่ขวัญให้หน่อยแต่พอตอนนั้นน่ะหนูก็คุยกับพี่หมีแล้วพอพี่หมีส่งมาให้บอกว่าพอหนูเบิกไปให้เขาครบ 36,000 เต็มจำนวนใช่ไหมพี่เขาไปเบิกกับอาจารย์อีกว่าขอเบิกประมาณ 17,000 หรือ 19,000 นี่แหละและ 17,000 หนูก็เลยให้หนูก็เลยรู้แล้วว่าคนเนี้ยเป็นแบบนี้หนูก็เลยไม่ให้แล้วหนูก็เลยให้น้องบอกไปบอกว่าให้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้พี่ขวัญไม่มีตังค์แล้วแล้วเขาก็หายไปจากสารระบบหนูเลย
2: เหรอ
1: ใช่
2: โหเอ็นดูก็คือสรุป2คนโดนไป
0: 200,000กว่าบาท
2: ลงกัน200,000กว่า
0: 200,000กว่า
2: แล้วเขาติดต่ออาจารย์อีกไหม
0: ก็ไม่ติดต่อก็หลังจากก็คือคุยกันแค่นั้นแหละแล้วก็ไปบังคับพออาจารย์สั่งให้ปลดรูปเขาก็น่าจะรู้ตัวแล้วเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้แล้วแล้วก็ทางขวัญเขาก็ติดต่อมาก็ไม่ให้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ให้เขาก็เลยไปนี่ไงไปคุณเปิ้ล
2: พี่เปิ้ลเป็นลายต่อไปพี่เปิ้ลไปโดนอะไรอ่ะพี่เปิ้ลเล่าสิ
5: ก็จริงๆเอาตัวเลขก่อนนะเปิ้ลก็โดนมาแค่ 20,000 เองมันก็ไม่ได้หนักหนาเหมือน
2: คนอื่นๆ
5: คนอื่นๆเนาะแต่จำเป็นที่จะต้องออกมานั่งตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เงินพี่เปิ้ลเนี่ย
2: ครับ
5: มันเป็นเงินของประชาชนที่อุตส่าห์โอนบริจาคเข้ามาในมูลนิธิไทยนาคา
2: ครับ
5: ซึ่งผมเปิดได้แค่2ครั้งเองบางคนน่ารักมากโอนบริจาค5บาทอ่ะ10บาท15บาท100บาท10,000บาทมันเป็นเงินของเขาไงเพราะฉะนั้นผมไม่มานั่งตรงนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นเงินของชาวบ้านกันทั้งหมดเลยที่เขาเอาไปทีนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักเขาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเขาก็ไปลงพื้นที่กันที่ ฉะเชิงเซากับลาดกระบังนะฮะผมก็ถามทีมงานบอกว่าเฮ้ยน้องกลุ่มนี้ใครวะเขาบอกอ๋อเขามาจากหลวงตาสิ้นคิดผมก็ใครว่าหลวงตาอะไรว่าชื่อสิ้นคิดผมก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักแต่มีรูปมาเลย
2: เขามี
5: มีรูปมามีโลโก้มาผมก็
2: นึกคนพี่ไม่รู้จักหลวงตาสิ้นคิดแต่จริงๆเนี่ย
5: ผมไม่รู้จักจริงครับ
2: จริงเหรอ
5: ครับ
2: เป็นอาจารย์ของพี่ชูศรี
5: อ๋อดังทีแรกผมก็เอ๊แต่พอมีรูปมาผมก็อุ้ยน่าเลื่อมใสแล้วก็มีมูลนิธิดาวเหนือเขาบอกว่ามาจากตรงนั้นเสร็จแล้วผมก็อ๋อเหรอเฮ้ยดีน้องมาช่วยกันเขาบอกว่าเขามีครัวทำโรงครัวได้มีรถบรรทุกมีรถตู้ทึบมีรถลากมีอะไรอุปกรณ์ครบอ่ะเอาเงี้ยมีทีมงานผมก็เฮ้ยดีเว้ยจะได้มากันเพราะปกติเราจะโคกับอาสาโคกับมูลนิธิต่างๆด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยคนได้มากขึ้นเสร็จแล้วก็มาเราก็ไปกันกูเขาก็ลงขมีขมันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาทำโรงครัวได้เอ้าเหรอได้น้องก็เอาไปสิ
2: เออ
5: นึกออกไหมเพราะคอนเซ็ปต์ของผมก็คือผมอยากจะช่วยคนไม่ใช่เฉพาะที่น้ำท่วมบ้านอย่างเดียวคนที่เดือดร้อนล้มละลายจากอุทกภัยบ้านเขาอาจจะทำร้านอาหารคนพวกนี้ผมบอกทีมเลยบอกว่าใครที่บาดเจ็บจากทำร้านอาหารแล้วโดนน้ำท่วมเนี่ยนะให้แจ้งมาเราจะได้ไปสนับสนุนให้เขาช่วยทำอาหารให้เราแล้วเขาก็มีเงินเหลือช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของผมเพราะนั้นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขาทำได้ผมก็เอาดีก็โอนให
2: ้
5: โอนให้ครั้งแรกก็หมื่นหนึ่งได้กี่กล่องหมื่นหนึ่งได้เท่าไหร่นะ300-500กล่อง
2: หมื่นหนึ่ง500กล่อง
5: ผมว่าเฮ้ย11,500กล่อง
4: ทำได
5: ้มึงทำได้เหรอเขาบอกได้ครับพี่วัตถุดิบผมเยอะของผมเยอะ
2: กล่องละ20บาทกล่องละ20บาท
5: เออผมก็เลยบอกว่าก
2: ล่อง20เป็น
5: เหรอมันจะได้เขาบอกว่าเขามีวัตถุดิบเยอะ
2: เออ
5: เขามีของเยอะเขาทำได้
1: เท่าแค่นี
5: ้เออ
1: ไว้เจ้า
5: เสร็จแล้วผมก็ให้เขาทำแล้วเขาก็มารวมกับผมนะเขาก็มานี่ๆๆๆเห็นไหมนี่ช่วยยกของขึ้นเจ็ตสกีผมเลยนี
2: ่โอ้เอ็นดู
5: เนี่ยน่ารัก
2: เอ็นดู
5: เขาพูดน่ารักมากนะ
2: โอ้มึงลงไปในเรือนี่คือจะเป็นขึ้นคันแล้ว
5: เดี๋ยวไปว่าเขา
2: ไม่ได้ว่า
5: เดี๋ยวไปว่า
2: ไม่ได้ว่าลูกเฟิร์สแต่ลูกเฟิร์สก็ต้องระวังนะลูกนะมันจะไปเดือดร้อนคนอื่นอีกอ่ะ
5: ทีแรกเขาก็ตัวใหญ่ทีแรกเขาก็บอกว่าจะเฮ้ยทีแรกพี่เปิ้ลยังมองเลยเอ้ยไอ้นี่มานั่งเจ็ดพี่เฮ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเรือเชิด
4: วันนี้กางเกงขาดครับวันนี้กางเกงขาด
5: ทำได้ปะ
4: วันนี้กางเกงขาดผมไป
5: แล้วน่าสงสารมากนะเขาน่าสงสารมากเขาเหยียบของแล้วไปตรงท่าน้ำอ่ะโบ้ตัวหายไปครึ่งตัว
2: เห็นไหมผมบอกแล้วไงว่าอย่า
5: เขาน่ารัก
4: วันนี้ก็เกงขาดด้วยครับพี
5: ่บุญเขาหนัก
2: เหรอ
4: ก็เกง
5: บุญเขาหนักมากลงไปโบ้แล้วก็เฮ้ยเป็นไรเปล่าช่วยกระดึงขึ้นมาเลือดขาเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับผมไหวครับผมไหวเออไอ้นี่มันน่ารักเว้ยมันสู้ดีมากเสร็จแล้วผมก็เลยอ้าวเฮ้ยไปจังหวัดต่อไปเอาไปด้วย
2: ไปด้วยไหม
5: ไปด้วยก็ไปที่บางกะเจ็ดอีก
2: แต่ตอนนั้นได้ไปหมื่นนึงแล้วนะ
5: วันนึงได้หมื่นนึงแล้ว
2: ได้หมื่นนึงแล้วนะ
5: วันนึงบางกะเจ็ดผมก็ต้องเฮ้ยปูเลขามูลนิธิปูทำอาหารกล่องไปอีก500,000นึงไหวไหมมีใครทำได้บ้างเท่าไหร่เขาบอกมา30,000กว่าพี่เข้ากล่องนะไอ้นี่พี่500กล่องผมทำหมื่นเดียว
2: นะ
5: ผมก็เฮ้ยก็ดีสิเงินมูลนิธิจะได้ประหยัดกันได
2: ้
5: ให้เขาทำแล้วเขาก็ให้โอนนะแต่โอนไม่ใช่ชื่อเขาเป็นชื่อน้องผู้หญิงเราก็ไม่
2: นี่หมื่นที่สองแล้วนะ
5: ไม่ได้เอ๊ะใจอะไรใช่
2: นี่หมื่นที่สองใช่ไหม
5: หมื่นที่สองแล้วไอ้รถตู้ขนน่ะรถตู้ที่ขนน่ะเขาก็บอกนี่ของผมเอง
2: เฮ้ย
5: ก็ขนพอครั้งที่สองพอมาครั้งที่สามไอ้รถตู้ที่ขนน่ะมาพี่ครับวางบินที่ใครครับค่ารถผมเอ้า
2: ก็รวมกันแล้วไง
5: น้องไม่ได้อยู่ทีมนั้นหรอเขาบอกว่าเขาเป็นทีมไงแล้วก็มาเปล่าครับผมรับจ้างขนวันละ 3,500 ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องผมก็เอ๊ะ
2: แปลกๆ
5: ถามไปแปลกๆผมก็ถามไปไอ้น้องในทีมบอกพี่คะเอ้ยจู่ๆโทรศัพท์เข้ามาอาจารย์เบียร์พี่เปิ้ลมีเรื่องจะคุยด้วยผมว่าเรื่องอะไรหรอเนี่ยรู้จักคนชื่อนี้ไหม
2: ลูกเฟิร์สลูกเฟิร์ส
5: หรือลูกเฟิร์สไหมอย่างงู้นอย่างงี้ก็เล่าให้ฟังผมก็เฮ้ยใช่คนเดียวกันเปล่าก็แคปรูปแล้วส่งไปให้ คนนี้เลยผมก็อุ้ยตาย
20: อุ้ยแคมป์ลูกบิดไม่ได้แคมป์ของเราจำมั่งของเราเหยียบท่าน้ำทะลุมาแล้วจำมั่งของเราแล้วก็น่าเอ็นดูเขาอยู่ตายแล้วคนเดียวกันอาจารย์เบียร์ก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเราก็บอกทางนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยไปเช็คดิไอ้ทางลูกน้องเขาอะที่บอกว่าสนิทกันอะเขาบอกพี่ปูบอกทางเลขาพี่ปูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังบอกทำไมเหรออะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเล่าแล้วเริ่มเล่าทีมงานเขาบอกพี่หนูไม่ใช่ทีมงานเขา
21: อ้าว
20: หนูเพิ่งรู้จักมาไม่กี่วันเอง
21: อ้าวแต่เขาบอกทีมงาน
20: เขาบอกเป็นทีมงานเขาแล้วทีมงานเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนของพี่เปิ้ล
21: เนี่ย
20: เขารู้จักพี่เปิ้ลขับเจ็ตสกีขับรถให้พี่เปิ้ลไปแข่งเจ็ตสกีตั้งแต่แบบโอ้ยนานมาหลายปีไอ้ทีมงานก็นึกว่าสนิทกับพี่เปิ้ล
21: คือเขาไปปั่นแบบนี
20: ้ก็นึกว่าทีมงานเป็นของเขาม
22: ันมั่วบ้าน
20: ใช่ไหมพี่เปิ้ลก็เอ้ยตายฮะรู้จักเอ๊ะหรือกูสมองเสื่อมทำไมจำเขาไม่ได้วะหรือเจอกันครั้งแรกอย่างน้อยก็อ้าวเฮ้ยเปิ้ลเป็นไงเดี๋ยวนี้ขับรถมันต้องจำได้อย่างนั้นไงแต่นี่ไม่มีเสร็จแล้ววันนั้นจำได้เลยก่อนกับน้องเฟิร์สน่ารักมากพูดแบบพูดนอบน้อมเลย
21: อันนี้พี่รู้แล้วด้วยนะ
20: ยังไม่รู้
21: อ๋อยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะ
20: เขาก็บอกว่าพี่เปิ้ลครับก่อนที่อาจารย์เบียร์จะโทรมาเขาก็บอกว่าพี่เปิ้ลครับผมอยากได้โลโก้มูลนิธิไทยนาคาแปะรถได้ไหมเดี๋ยวผมจะทำใหญ่ๆเลย
21: โอ้โหบันไลแมนเลยนะพี
20: ่ พี่เปิ้ลก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคือมูลนิธิพี่อ่ะมีที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยจำนวนจำกัดเราไม่สามารถรับใครก็ได้มาเพราะฉะนั้นน้องเฟิร์สใช่ไหมน้องเราอยู่กันทำงานด้วยกันสักปีหนึ่งก่อนดีไหมเพราะว่าถ้าน้องเอาโลโก้พี่ไปติดแล้วเกิดพี่เป็นคนทอนเงินมูลนิธิเอาเงินมูลนิธิไปจ่ายค่าเทอมลูกพี่อมเงินมูลนิธิน้องจะเสียไปด้วยนะถ้าพี่เป็นคนไม่ดีแบบนั้นน่ะ
21: ครับ
20: เพราะนั้นน้องอยู่กับพี่สักปีนึงเราช่วยกันแบบนี้ดีแล้วเพราะเราเชื่อว่าเขาอ่ะน่ารักเขาดีเขาช่วยเต็มที่น้องอย่าเพิ่งเชื่อพี่อาจจะเป็นคนเลวก็ได้ถูกว่าวันหนึ่งพี่ถูกฟ้องถูกจับถูกอะไรมาเฮ้ยอย่าพึ่งเขาก็บอกอ๋อเออก็ดีครับครับผมครับเขาก็เชื่ออ
21: ะไรนะเปิดจะค้านเปิดจะค้าน
20: ค้านอะไร
21: เปิดจะค้าน
20: ค้านอะไรพี่ไม่ได้ว่าเลยเฟิร์ส
21: นะอย่านะ
20: พี่อย่านะพี่ไม่ได้บอกเฟิร์ส
21: อย่านะ
20: ไม่ได้บอกเฟิร์สโกง
21: นะลูกเฟิร์ส
20: เปิดจะค้าน
21: ก็เปิดจะค้านเปิดค้านเลยเปิด
20: ตกศาลานะ
21: อย่านะอย่านะพี่เปิ้ลอย่าพึ่งนะอย่านะอย่าข่มขู่เขานะเดี๋ยวข่มขู่เขานะพี่เปิ้ลเชิญครับ
23: ครับที่พี่เปิ้ลบอกว่าให้เงินมารอบแรกนะครับค่าข้าวนะเพราะว่าน้องพี่เปิ้ลเป็นคนให้ผมสั่งจากร้านข้าวมันเป็นยอดเงิน10,000 บาทนะครับหักข้าว200 กล่องเนี่ยสั่งจากร้านนะครับผมไม่ได้ทำ
20: ก็ใช่ไงก็โอนให้กับผู้หญิงไงถูกไหม
23: ก็ถูกเพราะว่า
20: แต่ผู้หญิงคนนี้เป็น
23: จ่ายไปก่อน
20: ก็เขาบอกว่าเป็นทีมเฟิร์สถูกไหม
23: แล้วอีกเรื่องนึง
20: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเฟิร์ส
21: เอาทีละเรื่องเฟิร์ส
20: เอาเรื่องนี้ก่อนเฟิร์สคือเขาบอกว่าเป็นทีเฟิร์สบอกว่าเป็นทีมเขาเพราะฉะนั้นสั่งข้าวเดี๋ยวจัดการให้พอถึงเวลาโอนพี่ก็โอนให้แต่เป็นชื่อน้องผู้หญิงคนนั้นที่ทำกับข้าวถูกต้องไหมครับ
23: ไม่ใช่ครับอันแรกอะข้าวที่เอามาเนี่ยเป็นข้าวที่สั่งจากร้านแต่วันที่สองเนี่ยที่พี่เปิ้ลให้ทำ500 กล่องเนี่ยก็คือเราทำรอบแรกเพราะพี่ปูสั่งว่าไปบางกระเตียนเนี่ยเอาไปแค่200 กล่อง
20: ใช่
23: เพราะกลางคืนพี่ปูโทรมาบอกว่าเอาแค่200 กล่องแล้วก็อีกวันนึงที่จะไปนครนายกพี่ก็เลยบอกว่าเอาอีก300ผมก็ทำให้ครบ500ถูกไหมครับ
20: ถูกต้องอันนี้กำลังจะเล่าแต่ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องแรกเอาเรื่องแรกก่อน
21: เรื่องแรกก่อนอ่ะ
20: เอาหมื่นแรกก่อน
21: พี่เฟิร์สจะแย้งอะไร
20: หมื่นแรกแย้งอะไร
23: ก็หมื่นแรกที่พี่บอกว่าผมไปเอาเงินพี่มา20,000แล้วไม่ได้ของไง
20: พี่ไม่ได้มีพูดเหรอ
21: เขาไม่ได้บอกไม่ได้ของ
20: ไม่ใช่
21: เขาบอกว่าหมื่นแรกเนี่ยบอกเฟิร์สบอกว่าเฟิร์สทำข้าวเนี่ย500 กล่องก็กล่องละ20 บาทถูกไหม
23: คร
21: ับ
23: ไม่ใช่
21: อ
23: ้
21: าวแล้วมันยัง
23: หมื่นแรกเนี่ยพี่ปูเป็นคนสั่งให้ผมสั่งข้าว200 กล่องจากร้านกล่องละ50 บาทพี่ปูเป็นคนรับรู้นะ
21: แล้วเงินเท่าไหร่ฮะ
23: 10,000 บาท
20: แล้วโอนให้กับ
21: แล้ว10,000 บาทมันจะเป็น500 กล่องได้ไงอ่ะ
23: ไม่ใช่ดิก็พอสั่ง200 กล่องวันแรกอ่ะที่ไป
21: ตรงไป200 กล่องนะ
23: ใ ช่ครับวันแรกพี่ปูเป็นคนสั่งผม200กล่องกล่องละ50บาท
3: อ๋อ200กล่องกล่องละ50
21: 200กล่องนะ
3: อ
21: ่
3: ะ
6: เฟิร์นไม่ได้เฟิร์นไม่ได้เสนอใช่ไหมครับว่าหมื่นแรกขอทำ500กล่องคุณเสนอพี
23: ่
6: เฟ
23: ิ
6: ร์นก่อนหรือเปล่า
23: พี่ปูเป็นคนสั่งมาว่าเอาทำข้าวสั่งข้าวให้พี่200กล่อง
3: อืมเพราะเฟิร์นเป็นคนบอกว่าอันนี้เป็นทีมเฟิร์สถูกไหมทางเราก็เลยสั่งเพราะว่าทีมเฟิร์สเนี่ยสามารถผลิตข้าวกล่องได้มีครัวก็คือผู้หญิงคนนี
23: ้ไอทีมที่พูดเนี่ยคือผมเป็นคนทำผมก็เป็นคนทำครั้งแรกที่พี่ปูโทรมาก่อนที่เราจะไปบางกระเจ็ด
3: เดี๋ยวอย่างนี้นะเฟิร์สแสดงว่าจำนวนครั้งแรกเนี่ยพี่จำผิดมันคือ200แต่เมื่อกี้พี่พูดว่า500ถูกไหม
21: ถูกไหม
23: ใช่
3: แต่แปลว่าพี่จำผิดนะพี่ขอโทษนะเอาว่าเป็น200
23: เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยสั่งจากร้านอาหารเพราะพี่ปูเป็นคนให้ผมสั่ง200กล่อง
3: ก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าทางเฟิร์สเป็นคนจัดการไง
23: ใช่ก็ทางผมเป็นคนจัดการแต่พี่ไปบอกว่าผมเอาเงินพี่มา 20,000 แล้วไม่ได้ข้าว500กล่องมันก็ไม่ถูกต้องไง
3: เดี๋ยวสิหมื่นแรกก่อนนี่เรากำลังคุยหมื่นแรก
21: เอาหมื่นแรกก่อนตกลงเลยนะ
3: หมื่น
21: แรกเนี่ยจบที่200กล่อง
3: 200
21: กล่องละ50
23: ใช่ครับ
21: ถูกไหมฮะจบตรงนี้นะ
3: พี่พูดผิดว่า500
21: พี่เปิ้ลยอมรับพี่เปิ้ลพูดผิด
3: ถูกป่ะ
23: ที่
3: 200
21: ครับคุณปูเชิญครับเข้ามาเลยคุณปูเชิญมาคุณปูจะพูดไง
8: ไอ้หมื่นหลังเนี่ยครับผมไม่ควรโทรบอกเขาเองว่าปลายทางเนี่ยประชาชนเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กล่องนี่เขาค้างอีก300ก็คือเมื่อวานแต่น้องในทีมเขาทำมาเนี่ยให้ได้แค่240
3: ไม่เราคุยหมื่นแรก
21: เราคุยหมื่นแรก
8: หมื่นแรกอะถูกต้องครับ
21: หมื่นแรก200กล่องถูกไหม
8: ถูกต้องครับ
21: ถูกต้องนะโอเคงั้นเดี๋ยวจบหมื่นแรกก่อน
3: เอาหมื่นแรก
21: เอาหมื่นแรกก่อนนะ
8: จบแล้วครับ
3: แล้วเราโอนให้ทีมเขาที่เขาบอกที่ทำข้าวกล่องได้ก็คือน้องผู้หญิงคนนี
21: ้
3: นั่นแหละคือทีมเขา
8: ครับ
21: โอเคเดี๋ยวนะ
3: ไหม
21: ตั้งเนี่ยเฟิร์สตกลงหมื่นแรกเคลียร์นะเคลียร์นะก็คือพี่เปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลพูดผิดจริงๆแล้วเนี่ย200กล่องไม่ใช่500กล่องละ50บาทครบ 10,000 บาทถูกนะ
23: ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนมองนะครับตอนนี้ถ้ามองว่าในตัวผมผิดตัวผมเป็นคนเอาเงินตรงนี้ไปผมก็ขอโทษครับ
3: และ
23: ผมก็ได้บอกได้เลยครับว่าผมไม่ได้เอาเงินตรงนี้ไปนะครับก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ให้มันเป็นกระบวนการต่อไปครับ
6: เฟิร์สคุณยอมรับผิดใช่ไหมที่คุณติดต่อประสานงานเข้าไปขอความช่วยเหลือของแต่ละคนเนี่ยโดยคุณติดต่อเข้าไปเองไม่มีใคร
23: อันนี้ยอมอันนี้ยอมรับผิดครับ
6: คุณติดต่อเข้าไปเองจริงนะ
23: จริงครับ
6: ครับเรียกร้องขอเงินด้วยแล้วก็นำเสนอเข้าไปด้วยว่าขาดอะไรต้องการอะไรแล้วก็อยากได้อะไรถูกต้องนะ
23: อ
6: ัน
23: นี้ผมไม่ได้เรียกร้องเงินนะผมก็แค่เสนอไปว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ขาดคืออะไร
6: ถ้าคุณไม่เรียกร้องเงินเวลาเขาให้เงินทำไมไม่ปฏิเสธล่ะครับ
23: เขาโอนมาตามจำนวนที่ผมแจ้งไปไงท่านทนาย
6: มันไม่ต่างกันเนอะเฟิร์สมันไม่เป็นไรมันไม่ต่างกันแล้วเวลาเงินคุณได้มาเนี่ย100บาทคุณใช้ทั้ง100บาทหรือว่าได้100บาทแล้วคุณกันเอาไว้ครับ
23: อ๋อไม่ผมไม่เคยกันเงินทำบุญอยู่แล้วครับ
6: ครับ
21: ค่าหมูอย่าลืมนะ 18,000 อ่ะ
23: อันนั้นเคลียร์เขาอยู่แล้วครับ
21: เออแล้วก็ของขวัญก็ด้วยเนี่ยของขวัญนี่เนี่ย 27,000
23: โอเคคร
21: ับ นะอันนี้จะจ่ายเขาเมื่อไหร่ดีล่ะ
23: เดี๋ยวผมพร้อมแล้วผมจะแจ้งมาทางเลขาจันเบีย
21: ร์นานแค่ไหนบอกได้ไหมตอนนี้เขาโอนให้พี่เลยตอนนี้ต้องจ่ายพี่เดี๋ยวพี่จะจ่ายเงินไม่ให้ผ่านแล้ว
23: มันจะโอนตอนนี้มันโอนไม่ได้หรอกพี่หนุ่มเพราะผมไม่มีเงิน
21: ภายในกี่วัน
23: ก็ไม่เกิน 2-3 อาทิตย์นี่แหละคร
21: ับ ก็เรามีนะมีเงินแล้วก็ไปเที่ยวตีหม้อหมดอ่ะ
23: นะผมไม่เคยจ่ายเงินค่าหม้อครับ
6: นี่หล่อ
21: พี่หนุ่มเอก
3: หล่อสัตว์เลยอ
23: ่
3: ะ
23: ไม่ต้องหล่อสัตว์ถามน้องรับผมในรายการได
21: ้ใครน้องรับใครจริงหรือเปล่าวะ
22: แต่จริงเขาก็ไปเที่ยวเขาผู้หญิงเข้าหาเขาตลอดครับ
21: ผู้หญิงเข้าหาตลอดเลยเหรอ
22: ทุกวันเลยครับ
24: โอ้โห
21: มันมีของดีเป็นอาจารย์
22: ใช่ใช่ครับเขาอาจจะมีของดี
21: มีน้ำมันพลายเหร
22: อ
21: มีเปล่า
23: ไม่มีครับไม่มี
21: แล้วมึงใช้คาถาอะไร
23: ไม่ต้องใช้คาถาอะไรพี่คนปกตินี่แหละ
24: ให้เวรกรรมแล้วก็บุญที่เฟิร์สทำมันนำพาไปแล้วกันทำบุญก็ได้เยอะทำบาปเท่าไหร่มันก็ได้ตามนั้นเรารู้อยู่ว่าเราทำได้ทำอะไรมาแค่ไหนนะนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหยุดทำตอนนี้ที่มันไม่ดีต่อคนอื่นก็น่าจะดีที่สุดเนาะ แล้วก็การเอาชื่อคนไปอ้างไปอ้างมาอันนี้เฟิร์สก็น่าจะสำนึกผิดแล้วเนาะก็คงไม่ทำก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วกัน
9: อ่ะโอเคประมาณนี้นะโอเคขอบคุณนะทุกคนขอบคุณเฟิร์สนะ
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
12: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
15: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
25: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
26: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
27: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
28: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
29: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
30: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
29: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
10: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันซายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึง SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันใน106 Active Talk ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนั่นก็คือธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเองใครที่ทำแฟรนไชส์ก็จะรู้ดีนะคะว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจไปได้มากเลยเพราะว่ามีทั้งระบบบริหารมีแบรนด์มีการสนับสนุนจากเจ้าของแฟรนไชส์แต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยเชื่อว่าผู้ประกอบการก็จะต้องเผชิญทั้งกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ธุรกิจแฟรนไชส์น่าจับตามองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาบอกว่าจะผลักดันอย่างเต็มที่เลยวันนี้ก็เลยนัดพูดคุยกันนะคะกับคุณสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทยค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณสุทธิชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามถึงภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ก่อนค่ะตอนนี้มีการเติบโตหรือว่ามีการชะลอตัวยังไงบ้างไหมคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมานะคะ
2: ก็ถ้าถามบอกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยสภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างไรนะครับจริงๆกรอบโดยรวมของภาวะปกตินะครับถ้ามันสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับการพิจารณานะครับว่าถ้าใครจะลงทุนธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงจึงทำให้มีผู้สนใจลงทุนในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าปีนี้เนี่ยปีนี้กลับกันจริงๆปีนี้กลายเป็นว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยดีขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็มีการขยับตัวกันน้อยมากนะครับเราจะเห็นว่าธุรกิจดาวรุ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจสะดวกซักนะครับมันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยข้างในปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีอัตราการชะลอตัวให้แบบเห็นได้ชัดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นขนาดเล็กที่เป็นลักษณะที่เป็น product แฟรนไชส์เงินลงทุนหลักหมื่นนะครับหรือหลายหลายหมื่นอย่างเงี้ยก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับจริงๆข้างในระบบแฟรนไชส์มันจะมีอยู่2ภาพรวมใหญ่ๆนะครับก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ที่เต็มรูปแบบเลยนะครับที่เป็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแฟรนไชส์สแตนดาร์ดมีโอเปอเรชั่นมีขั้นตอนการบริหารจัดการมีแบรนด์มี1 2 3มีขั้นตอนต่างๆเนี่ยมากมายเงินลงทุนอาจจะต้องหลักแสนหลักล้านหรือหลายล้านบาทถ้าอันเนี้ยก็ต้องพึ่งพาภาพรวมของเศรษฐกิจเลยว่าถ้าเศรษฐกิจดีแบรนด์เหล่านี้ทั้งภายในประเทศและภายในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการขยับตัวกันอย่างมากแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมุติถ้าเป็นภาพข้างในปัจจุบันเนี่ยตัวแฟรนไชส์ขนาดเล็กก็ยังมีการขยับตัวก็ยังพอไปกันได้แต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนิ่งเลยแล้วก็จะดูอย่างเดียวเลยว่าตอนนี้โดยรวมแล้วเป็นไงเพราะเงินลงทุนสูงกับสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าสภาพเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ยมีหลายๆปัจจัยเลยใช่ไหมคะที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ที่จะมาลงทุนแฟรนไชส์
2: ใช่ครับคือมันคือธรรมดาคือผู้ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยต้องการความแน่นอนใช่ไหมครับถึงได้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีโอเปอเรชั่นที่ชัดเจนแล้วมาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าความแน่นอนต่างๆเนี่ยมันมีลดลงนะครับสมมติตัวเองประสบความสำเร็จก็ในสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาออปเรตมันก็จะน้อยเขาก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยชะลอตัวรอดูก่อนดีกว่านะครับภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์กับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะซึมๆนะครับซึมรอดูจนกว่าจะมีอะไรที่จะมากระตุ้นให้มันมีทิศทางที่มันชัดเจนขึ้นนะครับในการลงทุนนะครับ
1: มีปัจจัยไหนบ้างที่ถือว่าส่งผลกระทบหนักเลยแบบเป็นความท้าทายสำคัญเลยของแฟรนไชส์ยุคนี้ค่ะ
2: ที่มีจริงๆธุรกิจแฟรนไชส์มันได้รับผลกระทบทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะครับผมเคยล ลองยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติถ้าน้ำมันแพงนะครับเชื้อเพลิงแพงเนี่ยมันก็จะนำพามาซึ่งปัญหาของราคาค่าขนส่งค่าโลจิสติกของธุรกิจแฟรนไชส์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่สองทางเองหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ประกอบการแบกรับไว้สองเนี่ยก็คือแฟรนไชสีแบกรับไว
1: ้
2: สามเนี่ยก็คือเอ็นยูเซอร์คือผู้ซื้อเนี่ยแบกรับไว
1: ้
2: ตรงส่วนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ดีๆเนี่ยผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์บางทีอาจจะแบกรับไว้ไหวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยสมมุติถ้ามีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะแบบนี้ต่างคนต่างก็ต้องมามองกันแล้วเอ้ยมันจะไปต่อกันยังไงเนี่ยแล้วสมมุติถ้ามันเล็กน้อยเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้ามันเยอะมันหมายถึงทุกคนจะมีผลกำไรหรือจะมีแก๊ปส่วนต่างเนี่ยมันจะหายไปก็จะทำให้ยากลำบากขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่ว่านะครับราคาน้ำมันแพงขึ้นนี่เราโชคดีนะที่แพงอยู่ช่วงเดียวนะไม่ได้แพงตลอดนะฮะถ้าแพงตลอดเนี่ยมันจะต้องมีโมเดลธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนไปอีกนะครับแล้วมันธุรกิจน้ำมันก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ค่าขนส่งอย่างเดียวน้ำมันแพงทำให้เม็ดพลาสติกแพงถูกไหมครับเม็ดพลาสติกแพงทำให้แพ็กเกจจิ้งที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารใช้อยู่นะครับก
1: ็
2: ต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นหมดเลยอ้าวก็ปัญหาก็กลับมาที่เดิมอ้าวแล้วใครจะแบกรับตรงนี้เจ้าของแฟรนไชส์แฟรนไชส์หรือแฟรนไชสีหรือเอ็นยูเซอร์มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะแบกรับตรงภาระแบบนี้ไว
1: ้
2: ถูกไหมฮะ
1: ดัง
2: นั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผู้ลงทุนนะครับที่คิดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับก็จะชะลอการลงทุนครับ
1: ปีนี้โดนเต็มๆเลยด้วยเรื่องราคาพลังงานนะคะ
2: ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราเนี่ยนะครับที่เราผ่านมาเนี่ยมันยังโชคดีว่าเรายังเกาะอยู่ติดอยู่กับธุรกิจที่เป็นปัจจัย4ที่เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่ธุรกิจบริการที่เป็นสิ่งจำเป็นเงี้ยนะครับ
1: กำลังจะถามพอดีเลยว่ามีแฟรนไชส์อะไรบ้างที่ยังแบบได้รับความนิยมแล้วก็ยังไปได้ดีในปีนี
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ยังเป็นตัวเดิมต
1: ั
2: วท็อปฮิตอยู่นะฮะอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็ยังไปได้อยู่ตามใดที่คุณมีproduct ที่ดีมี operation ที่ดีนะครับก็ยังสามารถโตไปได้เติบโตไปได้นะครับที่อาจจะมีผลกระทบไปอย่างเช่นธุรกิจบริการอย่างนี้ครับก็อาจจะรู้สึกเลยว่าก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็จะตลาดก็จะชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับพอชะลอตัวอย่างชัดเจนเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมครับก็ทุกคนก็ต้องแย่งลูกค้ากลุ่มเดิมก็จึงทำให้ทุกคนเนี่ยก็จะยากลำบากขึ้นในภาวะแบบนี้ครับ
1: ยิ่งเฉพาะอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะหรือว่าเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยตอนนี้อาจจะยากมากเลยล่ะในยุคนี้นะคะ
2: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าผมยังให้กำลังใจนะสำหรับแฟรนไชส์ที่เป็น product แฟรนไชส์ขนาดเล็กๆเนี่ยมันยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นมันลงทุนระดับไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยนะครับก็ยังมีคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่คิดจะมีรายได้เพิ่มถูกไหมครับเอาเงินออมส่วนนึงเนี่ยเอามาลงทุนในส่วนนี้นะครับเปิดร้านเล็กๆขายอยู่ในปั๊มน้ำมันขายร้านเล็กๆเปิดอยู่ในหน้าบ้านหรือเปิดอยู่ในตลาดเนี่ยก็เป็นรายได้เสริมให้เขาพวกนี้เป็นแฟรนไชส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีอยู่มากนะครับเราเรียกว่า product แฟรนไชส์นะครับก็ยังมีอยู่มากอยู่นะครับก็ยังสามารถขยับตัวได้อยู่นะครับอันนี
1: ้ค่ะซึ่งแฟรนไชส์เนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่แบรนด์ไทยด้วยใช่ไหมคะมีแบรนด์จากต่างประเทศด้วยตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะดูเปรียบเทียบกันแล้วแข่งขันรุนแรง
2: ที่จริงแล้วทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศเมื่อเข้ามาอยู่ในสนามเดียวกันแล้วเนี่ยเหนื่อยทั้งคู่นะครับนะครับคือสำหรับแบรนด์ไทยก็คิดว่ามีคู่แข่งที่มีกำลังเงินมีต้นทุนมีอะไรต่างๆที่ได้เปรียบถูกไหมครับขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเข้ามาสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราซึ่งมันไม่เอื้อในการเติบโตในช่วงนี
1: ้
2: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือมันต่างคนต่างมุมคือมุมของเขาก็คือพูดง่ายๆจะต้องเก่งจริงจะต้องดีจริงมันถึงจะผ่านไปได้ขนาดเดียวกันถ้าเป็นมุมของเราก็คือเราก็เจอคู่แข่งที่ทุนหนากว่านะครับต้นทุนต่างๆเนี่ยดีกว่าเราเอาง่ายๆนะครับ product บางอย่างเนี่ยบ้านเราต้นทุนอยู่สมมุติถ้าบ้านเราต้นทุน10บาทต้นทุนของเซนชัยที่มาจากจีนบางทีต้นทุนเหลือ4บาทอย่างเงี้ยครับมัน4บาทกับ10บาทบางทีมันแข่งกันลำบากนะครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเจอสภาพแบบนี้ไหมก็เป็น ก็เป็นภาพรวมของธุรกิจที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ
1: นี่เราได้เห็นภาพรวมของแฟรนไชส์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี69แล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรรัฐบาลเข้ามาผลักดันแล้วจะเป็นยังไงต่อบ้างหรือว่าผู้ประกอบการที่คิดจะลงทุนในแฟรนไชส์นะคะควรจะพิจารณายังไงบ้างแต่ว่าเสียดายวันนี้เวลาเราหมดแล้วจะขออนุญาตรบกวนคุณสุทธิชัยอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: โอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์18:45 นค่ะวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45 นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: IQ Super Go Plus 4เสริมภูมิต้านทานถึง6เท่าพลัส5สารอาหารสมองและซินไบโอติก Plus
1: เปลี่ยนผมอยากสกให้ตรงสวยแบบไม่ต้องยืดและใช้สารเคมีด้วย TRESemmé Super Shampoo ล็อกผมตรงสว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
3: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวาย Wonder Why โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026 International Chantaburi Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติไปกันได้นะคะวันที่4-8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทร์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569หรือ2026วันนี้มาเก็บตกควันหลงคุยเกี่ยวกับบทสรุปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งกลับมาเตะกันอีกครั้งเป็นนัดที่6ของฤดูกาล 2026-2027 หลังจากที่เว้นว่างไป2สัปดาห์ที่ไม่ได้เตะกันแต่นัดล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับนั่นคือนัดที่5ของฤดูกาลและหลังจากนั้นก็เป็นเกมทีมชาติที่ลงเล่นกันโดยเฉพาะแต่ละชาติในยุโรปก็คือในศึก UEFA Nations League ที่เตะกันไป4นัดของแต่ละชาติในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่6ของฤดูกาลมาถึงตรงนี้ผ่านไป6นัดเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ยังคงเป็นทีมที่ชนะรวด6นัดติดต่อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บไป18คะแนนเต็มแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเจองานที่อาจจะเรียกว่าหนักกว่าปกติแล้วก็เป็นงานที่ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องไปเยือนลิเวอร์พูลที่ แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเองก็หมายมั่นปั้นมือที่จะเก็บชัยชนะต้องการจะเป็นทีมแรกที่หยุดความร้อนแรงในช่วงออกสตาร์ท5นัดแรกของฤดูกาลของแมนซิตี้ให้ได้ถามว่าเหตุผลหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ลิเวอร์พูลมีฮึดเยอะนอกเหนือจากการได้เล่นในแอนฟิลด์ที่เสียงเชียร์ของบรรดาเดอะคอปแฟนๆของลิเวอร์พูลเองก็ย่อมเป็นตัวช่วยอย่างเรียกว่ามากมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจำนวนแฟนบอล 5-60,000 คนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเสียงเชียร์ทีมลิเวอร์พูลแล้วก็เรียกว่าเป็นการกดดันผู้มาเยือนอย่างแมนซิตี้ได้อยู่แล้วและในขณะเดียวกันถ้าดูจากผลงานของลิเวอร์พูลใน5นัดแรกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ชนะ5นัดรวดเหมือนกับแมนซิตี้แต่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันคือณตอนนี้เหลือ4ทีมหมายถึงว่าก่อนที่จะลง3ในนัดที่6ของฤดูกาลนะครับมีอยู่4ทีมที่ยังไม่แพ้ใครจาก5นัดแรกในจำนวนนั้นไม่มีอาร์เซนอลเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยแพ้ไปก่อนหน้านี้แล้วในการลงสนามเมื่อ3สัปดาห์ก่อนของอาร์เซนอลที่พวกเขาแพ้ไบรตันอย่างขาดลอยถึง0ประตูต่อ3หลังจากที่ก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลก็เหมือนแมนซิตี้คือชนะมา4นัดรวดเหมือนกันครับแต่พอมาถึงนัดที่5อาร์เซนอลต้องพบกับความแพ้เป็นนัดแรกแตกต่างกับแมนซิตี้ที่ยังคงชนะต่อเนื่อง5นัดติดต่อกันในขณะที่ลิเวอร์พูลรวมถึงอีก2ทีมคือเบรนท์ฟอร์ดกับเอเวอร์ตัน3ทีมเนี่ยต่างก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่จาก5นัดแรกทั้ง3ทีมนี้ชนะ2แล้วก็เสมอ3แต่ก็ยังไม่แพ้ใครก็หนักไปทางเสมอหน่อยนะครับและในเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยเบรนท์ฟอร์ดลงเล่นในนัดที่6ก่อนเอเวอร์ตันแล้วก็ก่อนลิเวอร์พูลซึ่งลงเล่นเมื่อวัน2ทีมจากเมอร์ซีไซด์นะครับเอเวอร์ตันบุกไปเยือนฮาวก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์รับการเยือนของแมนซิตี้ในวันเสาร์เนี่ยเบรนท์ฟอร์ดบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าแล้วก็ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครไว้ได้ต่อไปด้วยการเสมอกับแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์ค2ประตูต่อ2ชนิดที่เราก็ผลักกันนำผลักกันตามนะครับเบรนท์ฟอร์ดนำก่อนตั้งแต่นาทีที่10วิลล่าตีเสมอนาที12จากนั้นวิลล่าก็มาแซงนำนาที77และเบรนท์ฟอร์ดก็มาตีเสมอนาที79เรียกว่าทีมหนึ่งยิงปุ๊บอีก2นาทีอีกทีมก็จะยิงตีเสมอได้แล้วพออีกทีมยิงปุ๊บอีกทีมก็จะมาตามตีเสมอได้ใน2นาทีให้หลังนะครับก็จบเกมแบ่งคะแนนกันไปทีมละแต้มพอมาถึงเมื่อวานนี้เอเวอร์ตันอย่างที่ได้บอกนะครับลงเล่นก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยเอเวอร์ตันบุกไปเยือนฮัลซิตี้เกมจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ชนิดผลัดกันนำผลัดกันตามเหมือนกันฮัลนำก่อนในช่วงต้นครึ่งหลังจากนั้นเอเวอร์ตันก็ตีเสมอแล้วผ่านมาครึ่งทางครึ่งหลังเอเวอร์ตันแซงนำ 2-1 และก่อนเข้าสู่15นาทีสุดท้ายฮัลก็มาตีเสมอเป็น 2-2 เอเวอร์ตันก็เลยยังไม่แพ้ใครจาก6นัดแรกเช่นเดียวกับเบรนท์ฟอร์ดก็ต้องถือว่าทั้ง2ทีมนี้ทำได้เหนือความคาดหมายของแฟนๆโดยทั่วไปแม้ว่าจะเป็นการเสมอถึง4นัดจาก6นัดแรกก็ตามแต่การยังไม่แพ้ใครเลยนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าขนาดอาร์เซนอลที่ว่าเจ๋งๆเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่ผ่านมาก็ยังพลาดท่าเสียทีแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลไปแล้วตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนครับแล้วพอมาถึงเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยถ้าจบด้วยการมีผลแพ้ชนะนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีทีมหนึ่งที่พบกับความพ่ายแพ้เป็นนัดแรกแล้วก็อย่างที่บอกครับลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์พวกเขาก็มั่นใจว่าจะเอาชนะแมนซิตี้ได้ด้วยกำลังใจเสียงเชียร์ของแฟนๆด้วยและอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายๆคนก็น่าจะมองเห็นเหมือนกันก็คือนี่เป็นการลง3นัดแรกของแมนซิตี้ หลังจากที่มีการประกาศว่าแมนซิตี้เข้าข่ายทำผิดด้านกฎการเงินจากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาว่าแมนซิตี้เนี่ยจะโดนฟ้องเรื่องการทำผิดกฎการเงินถึง115กระทงแล้วทางอังกฤษก็ได้มีการประกาศออกมาว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทำให้บรรดาผู้สันทัดกรณีในแวดวงฟุตบอลกรีกสื่อต่างๆอะไรเนี่ยมีการคาดหมายกันไปต่างๆนานาตั้งแต่ช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่แมนซิตี้จะโดนบทลงโทษอาจจะมีการคาดการณ์กันมากมายทั้งการมีสิทธิ์จะโดนตัดแต้มหลายสิบแต้มไม่ใช่แค่ไม่กี่แต้มหรือหลายสิบแต้มอาจจะมีการแบ่งเป็นโดนในแต่ละฤดูกาลฤดูกาลหนึ่งกี่แต้มกี่แต้มว่าไปนะครับโดนหลายฤดูกาลหรืออาจจะถึงขั้นโดนปรับตกชั้นเลยหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าบางทีอาจจะมีการริบแชมป์แล้วก็ให้ทีมที่เป็นรองแชมป์ในหลายๆฤดูกาลที่แมนซิตี้ทำผิดกฎการเงินในช่วงก่อนหน้านี้ได้เป็นแชมป์แทนแต่ทั้งหมดก็เป็นการคาดการณ์กันเท่านั้นต้องรอการตัดสินชี้ขาดซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินชี้ขาดเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้แมนซิตี้เคยรอดมาแล้วแต่นั้นเนี่ยเป็นการเรียกว่าชี้มูลความผิดของพวกเขาจากทางยูฟ่าซึ่งแมนซิตี้ก็ไปร้องต่อศาลแล้วก็เรียกว่ารอดคดีมาแต่ในส่วนของพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนซิตี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องตรงนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าพวกเขาจะโดนบทลงโทษมากน้อยแค่ไหนซึ่งหลายๆคนก็คิดเหมือนๆกันนะว่ามันจำนวนทั้ง115กระทงมันจะรอดทั้งหมดเนี่ยมันก็เหลือเชื่ออยู่แต่จะโดนมากน้อยแค่ไหนรอดกี่กระทงอะไรเงี้ยนะก็ต้องรอการพิจารณาชี้ขาดเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้หลายคนจับตามองการบุกไปเยือนลิเวอร์พูลของแมนซิตี้เมื่อวานนี้ว่านักเตะของแมนซิตี้จะมีความมุ่งมั่นมีสมาธิกับเกมนี้มากน้อยแค่ไหนจะผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมที่ก่อนหน้านี้พวกเขาชนะมา5นัดรวดหรือเปล่าเพราะมันก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดแมนซิตี้โดนโทษหนักจริงอาจจะถึงขั้นโดนปรับตกชั้นหรืออะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าจะโดนตัดคะแนนมากน้อยแค่ไหนจะทำให้นักเตะดาวดังของแมนซิตี้มากมายเนี่ยเรียกว่าวงแตกหรือเปล่าคนนู้นจะย้ายไปอยู่ทีมนี้คนนี้จะย้ายไปอยู่ทีมนั้นมีการคาดการณ์กันเยอะแยะคือพูดง่ายสื่อก็ต้องพยายามเล่นข่าวขายข่าวด้วยนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่คนนี้จะออกจากแมนซิตี้แล้วไปอยู่ทีมนู้นทีมนี้นะครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเมื่อวานนี้ก็คือนักเตะของแมนซิตี้ยังคงเล่นแบบมุ่งมั่นมีสมาธิเรียกว่าไม่ได้ดูแกว่งอะไรไปเลยในส่วนของฟอร์มการเล่นทั้งในฟอร์มการเล่นโดยส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็ในระบบทีมทั้งหมดโอเคล่ะในครึ่งแรกแมนซิตี้อาจจะยังไม่ได้เค้นฟอร์มที่สุดยอดหรือว่าเหนือกว่าลิเวอร์พูลออกมาเห็นเพราะที่หลายๆคนเห็นก็คือในครึ่งแรกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายครองบอลเรียกว่าเล่นบีบเพรสเล่นเข้าถึงบอลเร็วหนักเข้าใส่แมนซิตี้ให้แมนซิตี้เนี่ยไม่สามารถทำเกมของพวกเขาได้ถนัดสักเท่าไหร่สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือลิเวอร์พูลบุกกดดันเข้าใส่แมนซิตี้ได้มากกว่าเออร์ลิ่งบราฮาลันดาวยิงความหวังสูงสุดในการลุ้นประตูแต่ละนัดของแมนซิตี้แทบจะไม่มีโอกาสในครึ่งแรกนะครับแต่ในส่วนของฮอลแลนด์เนี่ยทุกคนก็เห็นเหมือนกันอยู่แล้วแหละว่าหลายๆนัดเราจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งว่าบางทีฮอลแลนด์แทบไม่ได้ทำอะไรเลยโดนบอลน้อยมากแต่ถ้าโอกาสมาถึงเขาเมื่อไหร่โป้งปิดบัญชีได้เลยทันทีเหมือนกันและเมื่อวานก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ที่จะพูดก็คือว่าในครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นบีบเล่นเกมเร็วเกมหนักใส่แมนซิตี้ทำให้แมนซิตี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างโอกาสในการที่จะลุ้นประตูได้มากนัก แต่กลับมาในครึ่งหลังเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือแมนซิตี้ก็ทำเกมขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมแล้วก็บุกโต้ตอบใส่ลิเวอร์พูลได้มากขึ้นกลายเป็นผลัดกันรุกรับมากขึ้นแล้วก็มาถึงจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ2จุดต่อเนื่องจุดเปลี่ยนแรกก็คือลิเวอร์พูลเหลือ10คนในสนามจุดเปลี่ยนที่2ก็คือแมนซิตี้ขึ้นนํา 1-0 พอนํา 1-0 ในเกมที่สูสีสูสีกันและลิเวอร์พูลเหลือ10คนก่อนหน้านั้นแล้วด้วยอันนั้นก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดเริ่มต้นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมที่นำมาซึ่งการพ่ายแพ้แบบยับเยินคาบ้านของลิเวอร์พูลเพราะสุดท้ายแล้วแมนซิตี้สามารถถล่มลิเวอร์พูลได้ถึง3ประตูต่อ0ซึ่งทั้ง3ประตูเนี่ยก็ได้มาหลังจากที่ลิเวอร์พูลเหลือ10คนในสนามครับลิเวอร์พูลเหลือ10คนโดยรันกราฟเฟนแบกมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดนใบเหลืองแดงในนาที62หลังจากนั้นอีก3นาทีคือนาที65เออร์ลิงบราฮาแลนด์หวดด้วยซ้ายแบบเข้าข้อเต็มๆเลยมันเป็นโอกาสยิงเรียกว่าจะครั้งแรกของเขาแล้วก็เหมือนกับหลายๆครั้งหลายๆเกมที่ทุกคนได้เห็นตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็คือต่อให้มีโอกาสไม่เยอะแต่ถ้าจังหวะมาเนี่ยฮาลันเป็นคนหนึ่งที่พลาดยากมากโดยเฉพาะยิงถ้าเข้าเท้าซ้ายเนี่ยนะครับคือเขาครบเครื่องอยู่แล้วล่ะเขาสามารถทำประตูได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแต่เท้าขวาเท้าซ้ายก็ฉมังเด็กกับเท้าขวาเพราะเขาถนัดซ้ายแต่หลายๆครั้งก็มียิงเท้าขวาสวยๆให้เห็นโดยเฉพาะลูกกลางอากาศก็ทำได้ดีด้วยก็เรียกว่าครบเครื่องนะครับในการที่จะทำประตูเมื่อวานเนี่ยเข้าข้อเท้าซ้ายพอดีนั่นคือจุดที่ทำให้แมนซิตี้กลุ่มความได้เปรียบมันคือ2เด้งเลยก็ว่าได้เพราะลิเวอร์พูลเหลือ10คนแล้วแมนซิตี้นำเวลาที่เหลืออยู่อีก25นาทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลยิ่งเล่นก็ยิ่งหมดโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่แมนซิตี้นำ 1-0 แล้วหยุดอยู่แค่นั้นอีก3นาทีถัดมาคือ 1-0 เนี่ยนาที65หลังจากลิเวอร์พูลเหลือ10คนนาที62ถึงนาที68แมนซิตี้ขยับนำเป็น 2-0 ซึ่งก็จากลูกยิงสุดสวยอีกเหมือนกันจะว่าไปคือยิงจะยากกว่าด้วยซ้ำไปแต่มันก็เป็นลูกทีเด็ดและลูกถนัดของเชอร์มี่โดกูที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพลิกเกมให้กับแมนซิตี้ได้เหมือนกันครับนอกเหนือจากการที่ลิเวอร์พูลเหลือ10คนจากการที่กราฟเฟนแบกโดนเหลืองแดงนอกเหนือจากการที่ฮาลันทำประตูให้แมนซิตี้ช่วงชิงความได้เปรียบออกนำแล้วก็เป็นโดกูเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวพลิกเกมอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเหมือนกันเพราะว่าเชอร์มี่โดกูเมื่อวานเนี่ยลงสนามไปเพียงแค่ตัวสำรองนะครับเนื่องจากว่าเอนโซ่มาเรสกาเจ้านายใหญ่คนใหม่ของแมนซิตี้ที่มาทำหน้าที่แทนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในฤดูกาลนี้หลังจากที่เป๊ปเป็นผู้จัดการทีมแมนซิตี้มายาวนาน1ทศวรรษ10ปีพอดีแล้วก็อำลาจากทีมไปเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วครับก็เป็นมาเรสกาเข้ามาคุมทีมแทนแมนซิตี้อย่างที่หลายๆคนเห็นกันก็คือมีการเสริมทัพอย่างเรียกว่าเต็มกำลังเลยทีเดียวโดยเฉพาะผู้เล่นในแดนกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบยกชุดเลยก็ว่าได้มิดฟิลด์ตัวเดิมๆที่เคยอยู่กับแมนซิตี้ก็ออกไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีก่อนที่เควินเดอบรอยออกไปฤดูกาลก่อนนะครับพอมาฤดูกาลนี้โรดี้ก็ไม่ได้อยู่กับแมนซิตี้แล้วแบรนาร์โดซิวาก็เช่นกันทีนี่ไรเดอร์สอีกคนก็ไม่ได้อยู่แล้วและแมนซิตี้ก็มีการเสริมแดนกลางเข้ามาโดยลงทุนเรียกว่ามหาศาลเลย3คนค่าตัวรวมกันเนี่ยก็รวม300ล้านได้เพราะ2คนก็100กว่าล้านแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอเลตแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่คว้ามาจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ เอนโซ เฟอร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าตัวมาจากเชลซีแล้วก็ยังมีอายุบบัวดี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่ดึงตัวมาจากลิลสโมสรในลีกของฝรั่งเศสคือบัวดี้นี่ก็แจ้งเกิดในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติโมร็อกโกเขาได้อย่างเต็มตัวเลยแมนซิตี้ก็ดึงเข้ามาเหมือนกันครับ3คนเนี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า300ล้านปอนด์แม้แต่บัวดี้เมื่อวานก็ยังต้องเป็นตัวสำรองเพราะว่ามิดฟิลด์คู่กลางมาเรสกาก็ใช้เอเลสเอเดอร์สันจับคู่กับเอนโซ่ฟานาเดสอยู่แล้วนะครับขุมกำลังของแมนซิตี้ก็ปึกมากรวมถึงในแนวรุกตัวริมเส้นก็จะไปดึงตัวอิลมานเอ็ดดี้ไอมาจากเอเวอร์ตันอีกคนด้วยและเมื่อวานนี้ก็เป็นเอ็ดดี้ไอที่ได้ลงเป็นตัวรุกริมเส้นของแมนซิตี้ร่วมกับองตวนเซเมนโยปกติเซเมนโยเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ทางกราบขวาแต่พอฤดูกาลนี้มีเอ็ดดี้ไอมามาริสกาให้เอ็ดดี้ไออยู่ทางขวาโยกเอาเซเมนโยไปอยู่ทางซ้ายเชอร์มิโดกูก็เป็นตัวสำรองเมื่อวานนี้แต่จุดเปลี่ยนก็อย่างที่เราบอกคือการที่มาริสกาส่งโดกูลงไปแทนเอ็ดดี้ไอแล้วก็เอาเซเมนโยโยกจากซ้ายมาอยู่ทางขวาโดกูก็ไปอยู่ทางซ้ายตำแหน่งประจำของเขาซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตอนที่เป๊ปยังคุมแมนซิตี้อยู่ก็ใช้สูตรนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับโดกูทางซ้ายองตวนเซเมนโยที่เข้ามาอยู่กับแมนซิตี้ในครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาลที่แล้วก็เรียกว่าจับจองสิทธิ์เป็นตัวรุกริมเส้นทางฝั่งขวาเลยครับคือแมนซิตี้เมื่อวานก็ยังไม่มีฟิลโฟเดนเนื่องจากโดนโทษแบนจากในเกมนัดที่4ของฤดูกาลเมื่อ4สัปดาห์ก่อนนะครับเกมที่แมนซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ที่โอลด์ทรัฟฟอร์ด 1-0ในเกมที่ก็ถือว่าแมนซิตี้โชคดีที่ได้ประตูชัยในช่วงผ่านมา1ชั่วโมงจากเออร์ลิงบราวน์ฮาลันทั้งที่จังหวะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นจังหวะล้ำหน้าของทางด้านแมนซิตี้ก่อนแล้วแต่กลายเป็นว่าโชคดีผู้ตัดสินโดยเฉพาะทางห้อง VAR ไปตัดสินว่าไม่ได้เป็นการล้ำหน้าก่อนซึ่งทุกคนบอกว่าถ้าตามกฎมันเห็นชัดเจนว่าเอนโซ่ฟานาเดสพยายามพุ่งหม่งที่จะลุ้นทำประตูก็เท่ากับว่ามีเจตนาที่จะเล่นบอลก็ยังไงก็อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนแต่กลายเป็นแมนซิตี้ก็ได้ประตูลูกนั้นไปแบบเฮงเลยทั้งที่พวกเขาเหลือ10คนในสนามตั้งแต่ผ่านไปครึ่งทางของครึ่งแรกที่ฟิลโฟเดนโดนใบแดงถูกไล่จากสนามไปเกมนั้นแมนซิตี้ก็บุกไปชนะแมนยูไนเต็ดได้ 1-0 แม้ว่าจะเหลือ10คนตั้งแต่23นาทีแรกซึ่งต่างกับเมื่อวานนี้ที่พวกเขาบุกไปเยือนลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายที่เหลือ10คนและแมนซิตี้ก็สามารถเอาชนะ10คนของลิเวอร์พูลได้หลังจากที่ลิเวอร์พูลเหลือ10คนนะครับเพราะว่าตอน11คนเท่ากันเนี่ยมันยัง 0-0 แต่ก่อนที่กราฟเฟนแบกจะโดนใบเหลืองแดงที่เราจะ3ใบนาที62เนี่ยตั้งแต่นาที56ละตรงนั้นเนี่ยถือว่าเอนโซ่มาเรสก้าก็เปลี่ยนตัวเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกซักครึ่งหลังไป11นาทีก็ถอดเอ็นดีไอออกแล้วก็ส่งโดกูลงไปเพราะว่าเอ็นดีไอเนี่ยที่เราเห็นก็คือไม่สามารถที่จะพลิ้วแล้วก็ผ่านมิลอสเคอร์เคชแบ็กจอมลุยสไตล์ฮาร์ดแมนของลิเวอร์พูลได้อะไรก็บี้ติดไว้ตลอดส่วนออตโตเซเมนโยที่ไปอยู่ทางริมเส้นฝั่งซ้ายในแนวรุกของแมนซิตี้ก็ยังทำอะไรแบ็คขวาของลิเวอร์พูลซึ่งฤดูกาลนี้ก็ได้ตัวโรนัลอาราโฮมาจากบาร์เซโลนาในสัญญายืมตัวนะครับกองหลังทีมชาติอุรุกวัยรายนี้คือเล่นได้ทั้งประกันตัวกลางแล้วก็แบ็คนะครับแล้วก็ยืนแบ็คได้อย่างแข็งแกร่งรูปร่างก็ใหญ่มากเซเมนโยก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอส่งโดกูลงไปเนี่ยโดกูไปอยู่ทางขวาตรงเนี้ยมันทำให้อาราโฮก็หัวปั่นอยู่เหมือนกันเลยนะครับและมันทำให้เกมรุกของแมนซิตี้เนี่ยกดดันลิเวอร์พูลได้มากขึ้นแหละและพอประกอบกันหลังจากนั้นพอลิเวอร์พูลเหลือ10คนและแมนซิตี้ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 คราวนี้ก็กูไม่กลับเลยสำหรับลิเวอร์พูลก็เป็นรองทุกด้านแล้วและยิ่ง เชโรมี่โดกูมาทำประตูลูกสุดสวยเลี้ยงตัดบอลจากกราบซ้ายเข้ามาแล้วก็ยิงจากบริเวณกรอบเขตโทษด้วยเท้าขวาปั่นโค้งเข้าเสียบแทบจะสามเหลี่ยมทางเสาไกลซึ่งเป็นลูกทีเด็ดของโดกูที่หลายๆคนก็เห็นกันมาอยู่บ่อยตั้งแต่ฤดูกาล2ฤดูกาลก่อนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นประตูที่สวยงามจริงๆ 2-0 ตรงนั้นเนี่ยเข้าครึ่งชั่วโมงเข้าครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วลิเวอร์พูลก็พลิกสถานการณ์อะไรไม่ได้แล้วและยิ่งมาเจอทีเด็ดของรายันแชกีโชว์ทักษะที่สุดยอดได้บอลจากการประสานงานกับยอสโกกอเดโอที่ลงไปเป็นตัวสำรองแทนที่นิโคไรลี่แล้วก็ดึงบอลล็อกหลบจนกองหลังตัวใหม่ของลิเวอร์พูลคนคือเชอร์มี่ชาเก้เนี่ยหลังแทบหักเลยทีเดียวนะครับล็อกมาปุ๊บแล้วก็ยิงล่อตัวของเดวิดสันเบเกอร์เข้าไปเป็นประตูปิดท้ายให้แมนซิตี้บุกไปถล่มลิเวอร์พูลได้ 3-0 ก็เลยทำให้แมนซิตี้เก็บ18คะแนนเต็มแต่มันก็จะมีดราม่าพูดถึงว่าจังหวะเหลืองแดงของกราฟเฟนแบกเนี่ยมันควรจะถึงขั้นเหลืองแดงอะไรทำนองนั้นไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อและการรวมถึงผลของคู่อื่นในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤติกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤติกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
7: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
8: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
6: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
10: คนนี้ก่อนกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้ก่อนกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอานุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณหญิงเขาหาเลิกได้แล้วอีก2เดือนเป็นไง
1: แม่ผมน่ะเปลี่ยนใจแล้วล่ะคุณปิยะ
0: อ้าวเปลี่ยนใจเรื่องอะไร
1: ก็คิดว่าอย่ามั่นไว้ก่อนเลยนะ
0: อ้าวทำไมอ่ะคุณบารมี
1: ผมว่าแต่งเลยดีกว่าน
0: ี่มันอะไรกันนะฮะคุณบารมี
1: นี่คืออย่างนี้นะคุณปิยะผมมาคิดดูแล้วเนี่ยในเป้กำลังจะลงเล่นการเมืองคิดว่าคงจะต้องได้ถึงเวลานั้นงานคงยุ่งหน้าดูต้องขึ้นเหนือล่องใต้หาตัวนี่คงยากส่วนยายเบนเนี่ยถ้าเรียนต่อคือเนี่ยเรียนจริงๆเกรงว่าอีกหลายปีกว่าจะจบถึงตอนนั้นมันจะเซ็งกันซะก่อนนะสิน
0: ั่นสิในเป้เองมันก็ยังกังวลใจอยู่เลยนะ
1: นั่นก็เอาเป็นว่าให้แต่งงานกันให้เรียบร้อยดีกว่านะแล้วต่อไปนี่ใครจะเล่นการเมืองใครจะเรียนต่อให้เขาไปตกลงกันเองดีไหมคุณเราน่ะเป็นพ่อเป็นแม่จะได้หมดห่วงสักทีปีหน้าผมก็จะหมดอายุราชการแล้ว
0: เป็นความคิดที่เข้าท่างั้นก็ตกลงเลยแต่งก็แต่งในเป้นี่คงหน้าบ้านละคราวนี
1: ้รีบพาเรื่อยก็เถอะคุณเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าให้เกิน2เดือนเลยนะผมก็คนใจร้อนเหมือนกัน
0: โอ้ได้เลยคุณบารมี
2: ที่จะบ้าตายแล้วนะไพลินใจเย็นๆเป็นยาคุณพ่อกักบริเวณไม่ยอมให้ฉันออกไปไหนจะโทรไปหาใครก็ไม่ได้ใครโทรมาหาก็ไม่ยอมให้มารับสายฉันจะบ้าตายอยู่แล้วนะ
3: เบญญา
2: ฉันอยากจะพบคณินน่ะ
3: ใจเย็นๆเถอะรอคุณลุงสงบก่อนเถอะตอนนี้ใครก็เข้าหน้าคุณลุงไม่ได้ฉันเองยังต้องห่างๆหน้าคุณลุงเลย
2: แม่ฉันอยากจะโทรหาคุณแม่
3: คุณลุงคงไม่ยอมหรอกเห็นมาให้พลทหารนั่งเฝ้าโทรศัพท์เลยนะใครโทรเข้าก็ให้หมอหน้านะรับสายแทนฉันก็เลยพลอยหางเลขไปด้วยใครโทรมาหาก็ไม่รับเหมือนกัน
2: คุณพ่อใจร้าย
3: เดี๋ยวคุณลุงก็ไม่ได้ยินก็โดนดุหรอก
2: คุณพ่อจะทำแบบเนี้ยนึกเหรอว่าฉันจะยอมแต่งงานกับนิเป้ฉันแต่งกับเขาไม่ได้หรอกฉันจะแต่งได้ยังไงคุณพ่อน่าจะเข้าใจบ้างสิท่านน่าจะเข้าใจ
3: ใครนะ
4: ฉันเอง
3: คุณลุง
4: เปิดประตูหน่อยสิ
3: ค่ะค่ะนี่รีบที่ตุ๊กตานะเบญญาฉันจะไปเปิดประตูนะ
2: ทำไมต้องเช็ดน้ำตาก็ให้คุณพ่อรู้สิว่าเราร้องไห้แล้วก็ร้องมาตลอด3 วันแล้วก็จะร้องไห้ต่อไป

0: เบญญาวันนี้พ่อไปพบกับคุณลุงปิยะนะตกลงกันเรื่องจะให้ลูกแต่งงานกับปองพล
1: คุณพ่อแม่จะแต่งงานกับเขาได้ยังไงก็ในเมื่อเบญน่ะท้องกับคณิน
0: หยุดนะเบญญาฉันห้ามให้แกพูดเรื่องนี้อีกห้ามเอ่ยชื่อของเจ้าคณิน
1: เราสะดุ้งสุดตัวเสียงตวาดของคุณลุงบารมีที่เราเพิ่งจะได้ยินท่านตวาดลูกสาวคนเดียวของท่านก็คราวนี้เล่นเอาระหวาดวันจับใจอีกครั้ง
0: ฉันขอสั่งเด็ดขาดนะรวมทั้งเธอด้วยพลอยไพลินว่าห้ามพูดเรื่องยายเบนท้องกับไอ้สารเลวนั่นได้ยินใช่ไหมพลอยไพลิน
1: ข้าได้ยินข้าหนูได้ยิน
0: เบญญามีทางเดียวที่ฉันจะไม่ต้องขายนะคือแกต้องรีบแต่งงานกับนายเป้ให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะรู้ว่าแกท้อง
1: คุณพ่อ
0: นี่เป็นคำสั่งนะ
1: ไม่เบนแต่งกับคนที่ไม่ใช่พ่อของลูกเบนไม่ได้
0: แกต้องแต่ง
1: ไม
0: ่ยายเบนนี
1: ่คุณพ่อคุณพระช่วยคุณลุงบารมีตบหน้าเบญญาที่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นท่านตบตีลูกสาวคนเดียวของท่านเบญญาใครจะช่วยเธอได้ใครกันจะช่วยเธอได้

0: สีหน้าของวิญญาณก็ตื่นตระหนกกันเล่นคุณพระช่วยนั่นเป็นรูปอะไรอ่ะและเป็นยาเราเรียกคุณคณินทำไมความอยากรู้เรื่องของคณินทำให้เราลืมตัวรีบถลาไปที่ร่างของเบญญาและหยิบรูปมาจากมือที่สั่นเทาของเบญญามาดูทันทีคุณพระช่วยในรูปเป็นรูปของผู้ชายสองคนที่นอนแผ่นร้ายอยู่กลางถนนผู้ชายที่หน้าตาเนื้อตัวยับเยินเลือดรอยแผลและเลือดเต็มตัวคณินกับจามอนคุณพ่อทำอะไรเขา
1: ที่ได้เห็นเนี่ยมันแค่เริ่มต้นแล้วมันยังน้อยนักมันจะโดนหนักกว่านี้อาจจะถึงตายถ้าแกยังไม่ยอมรับปากว่าจะแต่งงานกับปองพล
0: คุณพ่อเป็นฝีมือของคุณลุงบารมีเราเดาเรื่องได้แล้วคุณลุงคงส่งลูกน้องของท่านไปลุมทำร้ายร่างกายของจามวันกับคณินไม่นึกเลยคุณลุงจะเหี้ยมโหดขนาดนี้คุณพ่อใจร้าย
1: แกทำให้พ่อเสียใจต่างหากเป็นอย่างพ่อน่ารักแกมากนะแกทำให้พ่อเสียใจมากแล้วมันไอสารเลวนะมันต้องตาย
0: ไม่คุณพ่ออย่าฆ่าเขานะคะอย่าเป็นขอร้องอย่าฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาเลยค่ะคุณพ
1: ่องั้นก็รับปากมาว่าจะแต่งงาน
0: แต่คุณพ่อเป็นกำลังท้องนะ
1: ถ้ารีบแต่งตอนนี้ทางนั้นคงไม่รู้ว่าแกท้องถึงจะคลอดก่อนเวลาแต่หาข้ออ้างใดคงไม่มีใครจะรู้หรอกว่าแกน่ะแอบไปทำเรื่องเลวร้ายอะไรมาเป็นยา
0: คุณพ่อ
1: ขอเพียงแกไม่พูดขอเพียงอย่าทำให้ทางนั้นรู้ฉันรับรองว่าจะไม่ทำอะไรให้ลูกหมานั่นนะฮะแต่ถ้าให้ทางคุณปิยะรู้เรื่องเร็วๆนี้เมื่อไหร่สัญญาได้เลยว่าฉันจะฆ่ามันด้วยมือของฉันเอง
0: คุณพ
2: ่อโอ้คณินฉันจะไม่ตายหรอกจามอน
3: เออตายยังไม่ตายลืมตามองหน่อยสิเพื่อน
2: หนังตามันหนักมากว่ะฉันรู้สึกว่าตามันบวมใช่ไหม
3: แง่เลยหนังตานายบวมปูดเท่าลูกมะนาวใบละ8บาทนะ
2: โอ้ยเฮ้ยรถนายอ่ะ
3: ฉันไม่โชคดีเท่านายโดนไม่มากแต่มาเล่นงานนายน่าดูเลยนะ
2: ทำไมมาเล่นงานเราทำไมเนี่ย
3: ใครจะไปรู้ตำรวจก็ถามฉันเหมือนกันแต่ฉันบอกแกคุณไปสืบดูเองสิผมไม่เคยรู้จักพวกมันเลยมันมายิงปืนใส่ยางรถผมจนแตกรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วมันก็ตามไปลากตัวผม2คนออกมาแล้วพวกมัน 4-5 คนหัวกันเกรียนแบบทหารนะรุมตึบตึบตึบจนซี่โครงแทบหักอ่ะเฮ้ยของฉันน่ะแทบหักแต่ของนายมันหักเว้ย
2: เดี๋ยวนายพูดว่าพวกมันเหมือนทหารอย่างนั้นเหรอ
3: ฉันคิดอย่างนั้นนะก็ไอ้พวกสี่ห้าตัวที่ลงมาตึบตึบตึบเราเนี่ยหัวเกรียนทั้งนั้นส่วนไอ้คนที่ถือปืนยืนคุมอ่ะนะผมสั้นไม่ถึงกับเกรียนเนี่ยไอ้นั่นเป็นหัวหน้า
2: ในความจำดีนะช่างจำอะไรไม่ได้เลย
3: คนรายหนักตั้งแต่ตอนรถคว่ำแล้วนี
2: ่จามอนโทรหาเบญญาหรือยังฮะ
3: ฉันลองโทรเลยนะพอหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ฉันก็รีบโทรเลยอ่ะ
2: เจอเบญญาไหม
3: ไม่เจอเจอแต่ไอ้พลทหารที่ในบอกว่าเป็นคนรับสายนั่นแหละฉันเลยฝากข้อความเอาไว้คิดว่าเบญญาน่าจะได้รับข้อความที่ฉันฝากไว้กับไอ้คนรับสายนะ
2: ขอบใจแล้วฉันจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย
3: หมอยังไม่ให้นายกลับบอกต้องนอนโรงพยาบาลอีกหลายวันเน
2: ี่
3: ย
2: แย่
3: นายไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่นายบอกว่า

0: นายมีประกันนี่ประกันจ่ายอยู่แล้วอ่ะ
1: แต่ฉันอยากเขาเป็นยา
0: เออนะถ้าเขาได้รับข้อความที่ฉันฝากเอาไว้เขาคงรีบมาหานายนอนรักษาตัวก่อนนะเพื่อน
2: เบญญาฉันอยากพบคะเนนนะไพเรนฉันอยากพบเขา
3: เธออยากเขาตายอย่างนั้นเหรอ
2: ไพเรน
3: คุณลุงจะฆ่าเขาท่านจะฆ่าเขาจริงๆนะเบญญา
2: ฉันอยากไปเยี่ยมเขาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขากำลังบาดเจ็บฉันสงสารเขาย
3: ังไงตอนนี้เขาก็ยังไม่ตายแต่ถ้าเธอไปพบเขาเขาต้องตายแน่เบญญา
2: ไพเรนแล้วฉันจะทำยังไง
3: ทำตามที่คุณลุงบอก
2: อ๋อไม่
3: ก็แล้วแต่เธอนะเบญญาถ้าเธออยากเขาตาย
2: ไม่ฉันจะไม่ยอมให้ใครฆ่าเขาง
3: ั้นเธอก็ต้องแต่งงานกับคุณเป
2: ้ไพลินคุณพ่อจะฆ่าฉันทั้งเป็นนะ
3: ฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงเบญญาถ้ายอมคุณลุงเธอนะเพื่อรักษาชีวิตคณินเอาไว
2: ้แล้วลูกในท้องของฉันล่ะ
3: คณินเขาไม่มีวาสนาจะเป็นพ่อของลูกเธอหรอกเบญญามันต้องคุณเป้คุณเป้เท่านั้นแหละที่จะได้ชื่อว่าเป็นพ่อลูกของเธอเบญญา
2: คุณแม่คุณแม่อาจจะช่วยฉันได
3: ้เบญญาเธอไม่ได้ยินที่คุณลุงพูดเหรอท่านบอกว่าไม่เราบอกเรื่องนี้กับใครแม้กระทั่งคุณป้าจิราคุณลุงต้องการจะเก็บเรื่องนี้ไปเป็นความลับจริงๆท่านถึงห้ามไม่ให้เราบอกคุณป้าจิราเพราะท่านรู้ดีว่าคุณป้าจิราต้องไม่ยอมท่านแน่ๆ
2: ใช่คุณแม่ต้องไม่ยอมให้คุณพ่อทำแบบนี้กับฉัน
3: แต่ถ้าคุณป้าจิราช่วยให้เธอไม่ต้องแต่งงานกับคุณเป้แล้วคณินละเบญญา
2: คณิน
3: ใช่ถึงเธอจะไม่ยอมแต่งงานกับคุณเป้ยังยืนกรานจะขัดใจท่านคิดเหรอว่าท่านจะยอมให้เธอแต่งงานกับคณินท่านต้องไม่ยอมท่านต้องฆ่าคณินแน่แล้วเธอต้องการจะให้คณินอยู่หรือตายล่ะเบญญา
2: ไพเรนแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีฉันไม่มีทางเลือกเลยเหรอคุณพ่อจะเป็นฆาตกร
3: ถ้าเธอไม่ต้องการให้คณินตายเธอก็ต้องแจ้งตำรวจจับพ่อของเธอเธอทำได้ไหมล่ะเบญญาเธอเอาพ่อของตัวเองเข้าคุกได้ไหมเธอทำได้ไหม
2: ไม่จะไม่ฟังแล้วฉันไม่อยากฟังฉันไม่อยากฟัง

0: สวัสดีครับคุณหญิง
1: เรียกฉันว่าคุณนายเถอะฉันไม่ใช่คุณหญิงหรอกนะแล้วก็ไม่คิดอยากจะเป็นด้วย
0: ครับผม
1: ท่านนายพลอยู่ไหม
0: พักผ่อนอยู่ครับ
1: แล้วลูกสาวฉันล่ะ
0: พักผ่อนอยู่เหมือนกันครับ
1: ก็อยู่นี่ทำไมฉันโทรมาถึงบอกว่าเขาไม่อยู่ล่ะ
0: ท่านสั่งครับ
2: อ๋อคุณมาเลย
1: ค่ะ
2: เข้ามาเลย
1: ฉันโทรมาแล้วแต่คนรับสายบอกไม่มีใครอยู่ฉันโทรมา 2-3 ครั้งแล้วก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมเรากับอัดเทปไว้เลยต้องมาดูให้แน่ใจ
2: ผมเป็นคนสั่งเองแหละต้องขอโทษด้วยนะอ่ะนั่งก่อนกีฬาทำน้ำส้มให้คุณหญิงด้วยนะของฉันขอกาแฟ
1: ทำไมถึงสั่งอย่างนั้นล่ะคะ
2: ตอนนี้ไม่อยากติดต่อกับใครแต่ผมยกเลิกคำสั่งแล้วนะ
1: ฉันอ่านข่าวสังคมของหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายแล้วจริงเหรอคะที่ลูกเรากำลังจะแต่งงาน
2: อ๋อทางคุณปิยะเอาข่าวไปลงแล้วเลย
1: จริงเหรอคะ
2: อืมใช่ลูกสาวเราจะแต่งงานเดือนหน้าแล้ว
1: คุณไม่บอกฉันเลย
2: ก็ว่าจะไปบอกวันสองวันนี้นะ
1: ลูกสาวคนเดียวของฉันจะแต่งงานแต่ฉันไม่ได้รับการบอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าต้องรับรู้จากทางหนังสือพิมพ์คุณกำลังทำอะไรกับลูกสาวของฉันกันแน่คุณบารมี
2: ผมทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาวคนเดียวของเรานะกีฬา
1: สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาวของฉันก็ได
2: ้นี่เราจะมาเถียงกันอีกเลยกีฬาไหนๆลูกก็จะต้องแต่งงานอีกไม่กี่วันแล้ว
1: คุณบังคับใจลูกหรือเปล่า
2: ผมคิดว่าเป็นยาในตกลงที่จะแต่งงานนะ
1: ฉันจะไปถามลูก
2: เชิญ
1: ถ้าลูกบอกกับฉันว่าแกไม่เต็มใจแต่งแล้วก็ฉันจะไม่ยอมให้คุณบังคับใจลูกอีกต่อไปถึงขั้นต้องมีเรื่องกับคุณฉันก็จะทำเพื่อลูกสาวคนเดียวของฉัน
3: ฉันไม่ต้องการออกไปจากห้อง
1: แม่เองหนู
3: คุณแม่คุณแม
1: ่แม่เข้าไปคุยด้วยได้ไหม
3: ได้สิคะคุณแม่เบนจะพบคุณแม่ค่ะ
1: แม่โทรมาหาหนู 2-3 ครั้งทางนี้บอกว่าหนูไม่อยู่แม่เลยต้องมาหาเอง
3: คุณแม
1: ่มันเกิดอะไรขึ้นเบนยา
3: คุณแม่คะ
1: มีข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ว่าหนูกำลังจะแต่งงาน
3: ค่ะ
1: คุณพ่อบังคับใช่ไหม
3: เราอยากจะบอกคุณแม่เหลือเกินแต่เราก็ทำไม่ได้คืนนี้คุณพ่อจะฆ่าเขาเราทนไม่ได้ถ้าเขาต้องตายเราจะทนได้ยังไงเบนตกลงจะแต่งกับเขาเองค่ะคุณแม
1: ่ยายหนูแต่หนูไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เหรอจ๊ะ
3: ความรักคงไม่สำคัญแล้วล่ะค่ะคุณแม่เขาเหมาะสมกับเบนที่สุด
1: เบนบอกแม่ได้นะถ้าคุณพ่อบังคับแม่จะช่วยหนูเองถ้าหนูลำบากใจแม่จะรับหนูมาอยู่ด้วย
3: คุณแม
1: ่บอกมาคำเดียวว่าหนูถูกบังคับใจแม่จะช่วยว่าไงจ๊ะ
3: ไม่ค่ะคุณแม่เบนตกลงจะแต่งงานกับปองพลแล้ว
1: เบนยาแล้วคณินล่ะ
3: ไม่เบนไม่ทราบเบนไม่ได้ติดต่อกับเขาหลายวันแล้วค่ะ
1: หนูแน่ใจนะว่าตัดสินใจแน่นอนแล้ว
3: ค่ะคุณแม
1: ่หน้าหนูซีดจังตาก็แดงร้องไห้อยู่ใช่ไหม
3: คุณแม่เบนคุณแม่อย่ากังวลใจเลยนะคะเบนได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วล่ะค่ะการแต่งงานกับคุณเป้จะทำให้อะไรๆมันดีขึ้นดีสำหรับทุกคนนะคะคุณแม่
4: ่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย์
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
8: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
9: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ลูกว่ายังไงบ้างล่ะคุณ
1: ฉันรู้นะคุณบารมีว่าเยเบนไม่มีความสุขนักหรอก
0: อีกหน่อยแกจะรู้เองว่าผมน่ะเลือกทางเดินชีวิตให้แกไม่ผิด
1: ฉันหวังว่าจุดจบในชีวิตแต่งงานของลูกคงไม่ลงเอยด้วยการหย่าร้างนะคะ
0: ผมคิดว่าลูกคงไม่เป็นอย่างนั้น
1: คุณน่าจะนึกถึงจิตใจลูกบ้าง
0: ผมรักลูกไม่น้อยไปกว่าคุณหรอกจิลา
1: ค่ะเรารักลูกเหมือนกันแต่การเลี้ยงดูต่างกันเอาล่ะค่ะในเมื่อฉันได้รู้คำตอบแล้วว่าลูกตกลงใจจะแต่งเองไม่ถูกบังคับฉันก็จะกลับละ
2: คุณป้าจิราคะ
1: อ๋อไพลินว่าไงจ๊ะ
2: เดี๋ยวหนูขอติดรถคุณป้าไปข้างนอกได้ไหมคะคือว่าหนูจะไปที่กพ.ไปดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนด้วยค่ะ
1: เอาสิป้าก็กำลังจะออกไปพอดีงั้นเราไปกันเลยหนูจะสอบไปเรียนต่องั้นเหรอ
2: ค่ะ
1: เก่งนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไพลินเบญญาถูกคุณพ่อเขาบังคับเรื่องแต่งงานหรือเปล่าพูดได้ไหม
2: เบญญาบอกอะไรคุณป้าบ้างล่ะคะ
1: เขาบอกว่าเขาตกลงใจจะแต่งงานเองแต่ป้าว่าเยเบนเหมือนถูกบังคับแต่ทำไมไม่กล้าบอกป้า
2: หนูคงพูดอะไรมากไม่ได้หรอกค่ะคุณป้าน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ยคุณบารมีเอาอะไรมาบังคับให้เยเบนแต่งงานกับคนไม่รักได
2: ้ก็ชีวิตของคนรักของเบญญาไงคะคุณป้าอยากจะบอกคุณป้าแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะเราไม่ได้เป็นคนถูกบังคับให้แต่งงานนี่ดีไม่ดีถ้าบอกไปเราก็จะโดนเล่นงานไปด้วยไม่เป็นความโชคร้ายของเธอเองนะเบญญาใครก็ช่วยเธอไม่ได้แม้ว่าอยากจะช่วยก็ตามคณินเขาจะเป็นยังไงบ้างนะ
1: ตอนป้าขอหย่ากับคุณบารมีป้าอยากจะเอาเบญญามาเลี้ยงเองแต่เขาไม่ยอมท่าเดียวอ้างว่ากลัวปัญหาพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเขาบอกว่าเขาจะไม่สร้างปัญหาให้ลูกหรอกเขาจะไม่แต่งงานใหม่ตอนนั้นป้าคิดว่าเขาจะทำได้เหรอเขาคงทนไม่ได้ถ้าเขาแต่งงานใหม่เมื่อไหร่ป้าจะเอาเยเบนยามาเลี้ยงทันทีแต่เขาก็ทำได้เขาไม่แต่งงานใหม่เยเบนก็ต้องอยู่กับเขามาตลอดป้าเป็นแม่แต่ก็เหมือนไม่มีความหมายอะไรลูกจะแต่งงานคนเป็นแม่อย่างป้ายังต้องรับรู้ข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์คุณบารมีทำกับป้าเจ็บแสบพอสมควร
2: คุณป้าจอดให้หนูลงตรงโน้นก็ได้ค่ะ
1: จะลงแล้วเหรอจ๊ะยังไม่ถึงที่หนูว่าจะไปเลยนี
2: ่หนูก็ว่าจะไปที่อื่นต่อนะคะแล้วก็จะเลยไปกอพอทีหลัง
1: อ๋อจ้ะงั้นก็ได้ไพลิน
2: ค่ะ
1: รู้ข่าวคณินไหม
2: ไม่ทราบค่ะ
1: เด็กคนนั้นเป็นคนดีนะป้าชอบเสียดายเสียดายจริง
2: ๆค่ะคุณป้าคณินเป็นคนดีเสียดายเสียดายที่เขาไม่เคยสนใจหนูเลยเสียดายจริงๆเราเคยมาบ้านคณินที่คลองสิบสองสามครั้งโดยติดรถเบญญาที่มาเที่ยวบ้านคณินวันนี้เรานั่งรถเมล์มาลงที่หน้าปากซอยคงต้องวาดรถมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งอีกทีรถกำลังขาดด้วยสิคงต้องรอ
3: พลอยไพลิน
2: ฮะเจมอน
3: จะไปไหนเหรอฮะนี่
2: จะมาเยี่ยมคณินน่ะ
3: อ๋องั้นขึ้นรถเลยฮะผมกำลังจะไปหาเขาพอดีเลย
2: ค่ะ
3: แล้วเป็นยาล่ะฮะมาด้วยหรือเปล่า
2: เป็นเข้าม
3: าไม่ได้จริงสินะผมไม่น่าถามเลยได้ข่าวเบญญาจะแต่งงานนี
2: ่คุณรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์เหรอคะ
3: ฮะเพิ่งเห็นข่าววันนี้เองอ่ะเลยต้องมาหาคณิน ไม่รู้ว่าเขารู้ข่าวหรือยัง
2: คะนินเป็นยังไงบ้างคะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วหรือคะ
3: ฮะออกไปได้สองสามวันแล้วล่ะฮะ
2: ตอนรู้ข่าวอยากไปเยี่ยมค่ะแต่มาไม่ได
3: ้ทำไมล่ะฮะ
2: คือติดธุระเลยค่ะ
3: เบญญารู้เรื่องไหม
2: ค่ะ
3: เบญญาหักอกขึ้นผมได้ยังไงผมไม่เข้าใจก็เลยในว่ารักพันนินแล้วจู่ๆก็จะไปแต่งงานกับคนอื่นผมไม่เข้าใจอ่ะคุณบอกได้ไหมไพลินว่าเพราะอะไรเบญญาถึงเปลี่ยนใจอ่ะ
2: เบญญาเขาจำเป็นนะคะพ่อเขาต้องการอย่างนั้น
3: สมัยนี้นะไม่มีใครเขายอมให้คลุมถุงชนกันแล้วนะถ้าทางเบญญาก็ไม่ใช่เบญญาอ่อนที่จะยอมให้พ่อแม่มาบังคับเพราะว่าเบญญาไม่รักนายคณินจริงมากกว่าถ้ารักจริงก็ไม่ทำอย่างนั้นจริงไหมตอนนี้คุณเป็นไงบ้าง
2: ฉันกำลังสอบชิงทุนแล้วคุณล่ะ
3: ผมกำลังจะตั้งบริษัทรับก่อสร้าง
2: ก็ดีนะคะอีกหน่อยคุณก็เป็นอาเซียนอ่ะ
3: สมพรปากนะฮะไม่รู้ว่าคณินจะรู้เรื่องหรือยังนะผมโทรมาทางนี้บอกว่าคณินนอนผมก็เลยบึ่งรถมาเลย
2: คุณตั้งใจจะมาบอกเขาเรื่องเบญญาแล้วหรือคะ
3: ผมห่วงคณินถ้าเขารู้เรื่องนี้จะเป็นยังไงเขารักเบญญามากนะตอนที่ติดต่อกับเบญญาไม่ได้หลายวันเนี่ยคณินกระสับกระส่ายมากตอนถูกทำร้ายก็นอนอยู่โรงพยาบาลผมก็ติดต่อไปทางบ้านคุณก็ติดต่อไม่ได้เลยฝากข้อความไว้แต่ก็เงียบไม่มีใครโผล่ไปหาคณินเลยคณินก็น้อยใจนะกลับมาบ้านยังไม่สบายใจผมก็คิดว่าเขาอาจจะติดต่อกับเบญญาได้แล้วที่ไหนได้เพราะวันนี้เห็นข่าวหน้าสังคมผมเลยรีบเพ่นมาเนี่ยและคุณมาคณินทำไมอ่ะ
2: ก็อยากมาเยี่ยมเขาเหมือนคุณนั่นแหละ
3: เบญญารู้ไหมว่าคุณมาน่ะ
2: ไม่รู้หรอก
3: หืม
4: จามอนอ้าวพลอยแพลินคุณก็มาด้วยเหรอ
2: คณินเขาผอมลงนะหน้าตาก็ยังซีเซียวอย่างเห็นได้ชัดโทษคณินฉันสงสารคุณจังเลยคณินคุณเป็นยังไงบ้างคะ
4: เขายังช่วยแล้วเหรอฮะพอลุกเดินเหินได้บ้างแล้วเชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อน
3: รู้ได้ไงว่าเรามา
4: ได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านฉันจำเสียงเครื่องยนต์ของนายได
3: ้เหรอ
4: เราคิดว่านายจะมาพร้อมกับพลอยไพลินนายไปรับเธอมาเหรอจามอน
3: ฉันเจอพลอยไพลินที่ปากซอย
4: คุณมายังไงฮะเนี่ย
2: ก็นั่งรถเมย์มาจากสวนจตุจักรค่ะว่าจะมาต่อรถมอเตอร์ไซค์แต่พอดีเจอจามอนซะก่อน
3: คณินถ้าทางนายคงยังไม่รู้เรื่องเบญญาถ้านายรู้น่าจะเป็นยังไงนะ
4: พลินแล้วเบญญาล่ะเบญญาไม่ได้มาด้วยเหรอ
2: เบญญาเขาเบญญาเขา
4: ทำไมฮะ
2: เขาไม่ได้มาค่ะ
4: ทำไมฮะ
3: เบญญาเขาคงมาหานายไม่ได้อีกแล้วล่ะคณิน
4: จามอนนายพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะ
3: คณินเอ้ยคณิน
4: นี่อะไรกันน่ะไพลินเบญญาเขารู้เรื่องที่ผมถูกทำร้ายหรือเปล่าร
2: ู้
4: แล้วเขาทำไมมาหาผมเลย
2: เบญญา
3: คณินนายยังไม่รู้เรื่องเบญญาเลย
4: รู้เรื่องอะไร
3: เบญญาหายไปไม่ติดต่อมาหานายหลายวันแล้ว นายรู้ไหมว่าเพราะอะไร
4: เพราะนายรู้เหรอจามอน
3: รู้แต่เพิ่งรู้เมื่อ2ชั่วโมงนี
4: ่นายรู้อะไรอ่ะ
3: เบญญากำลังจะแต่งงาน
4: อะไรนะนายว่าอะไรนะ
3: เบญญากำลังจะแต่งงาน
2: ข้าเองชะงักหน้านิ่งไปทันทีเขาคงงงๆต่อสิ่งที่ได้ยินหรือว่าเพราะเขายังไม่แน่ใจต่อสิ่งที่ได้ยินกันแน
4: ่ชัยชามอนนายล้อใช่เล่นใช่ไหม
3: บ้าใครจะไปล้อนายเล่นฮะนายเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลใครจะกล้าทำร้ายนายได้นอกจากผู้หญิงใจไม่มั่นคงอย่างเป็นยา
4: ไม่ไม่จริงปัญญาจะแต่งงานได้ยังไง
3: อ่ะโถเอ้ยข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์แล้วนะเพื่อน
4: ไม่ไม่จริงไพลินฮะมันไม่จริงใช่ไหมฮะ
2: เบญญาเขาจะแต่งงานคุณเป้ค่ะคณิน
4: กับใครนะ
2: คุณเป้ลูกชายองคมนตรีปิยะค่ะ
4: ไม่จริงอ่ะไม่จริงเบญญาต้องไปทำแบบนั้นแน่เบญญารักฉันที่ต้องแต่งงานกับฉันไม่แต่งงานกับใครทั้งสิ้น
3: คณิน
4: ทำไมอ่ะ
2: คณินคะคุณลืมเบญญาเถอะค่ะ
4: ทำไมอ่ะไพลินทำไมเบญญาทำกับผมอย่างนี้เธอบอกจะรอผมเธอบอกว่าเธอรักผมแล้วเราก็เป็นของกันและกันแล้วด้วยทำไมอ่ะทำไมเบญญาจะมาแต่งงานกับคนอื่นทำไม
3: โถ่เอ้ยคณิน
4: เบญญาคุณต้องไม่ทำกับผมอย่างนี้คุณต้องไม่ทำ
2: เขาจะเป็นยังไงบ้างคะจามอน
3: ผมยังไม่รู้นะรู้แต่ว่าตอนนี้คงต้องให้เวลาคณินมันทำใจก่อนนะ
2: เขาเสียใจมากฉันไม่เคยเห็นผู้ชายก้มหน้ากับฝ่ามือแล้วก็ร้องไห้แบบนี้มาก่อน
3: คณินเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็งคนหนึ่งนะไพลินแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวโดยเฉพาะกับเรื่องของความรักคณินรักเบญญามากนี่เป็นรักครั้งแรกของเขารักครั้งแรกเขาว่าถ้าไม่สมหวังมันจะเจ็บปวดมากนะ
2: เหรอคะ
3: ผมก็เคยมีรักครั้งแรกแต่ผมยังไม่ถลำใจให้รักเขามากนะผมถอนตัวทันเมื่อรู้ว่าเขาไม่รักผมผมก็เลยเสียใจไม่มากไง
2: ก็เหมือนลิน
3: คุณว่าเหมือนคุณนะ
2: อย่าสนใจเลยค่ะลินก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนี่คุณจะไปส่งลินที่ไหนคะ
3: ผมจะไปส่งคุณถึงบ้านเลยดีไหมฮะ
2: อย่าเลยค่ะคุณบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนคณินสัก 2-3 วันไม่ใช่เหรอคะ
3: ฮะไปส่งคุณก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาบ้านคณิน
2: งั้นไปส่งลินแค่ปากซอยที่คุณรับลินมาก็ได้ค่ะแล้วลินจะต่อรถเมล์กลับเอง
3: แต
2: ่ลินอยากให้คุณกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคณินเร็วๆนะคะ
3: ดูคุณห่วงเขามากเลยไหม
2: ค่ะลินเป็นห่วงเขามาก
3: ก็พลอยไพลินผมเริ่มแน่ใจวันนี้เองว่าคุณชอบนายคณินคุณชอบเพื่อนผมนี่เองมิน่าเธอไม่เคยสนใจผมเลยคณินนายมันโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่ฉันสงสารนายแล้วก็นึกอิจฉานายในเวลาเดียวกันด้วย

0: ไพลิน
1: อ๋อเบญญาเข้ามาในห้องก่อนสิ
0: ได
1: ้เธอไปไหนมาหายไปตั้งแต่บ่ายแล้ว
0: ฉันไปดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบมา
1: แล้วได้ไหม
0: ได
1: ้ดีไพลินเธอ
0: ถ้ากำลังคิดว่าฉันอาจจะไปหาคณินมาใช่ไหม
1: เธอไปมาหรือเปล่า
0: ไป
1: ไพลินแล้วคณินก็เป็นยังไงบ้าง
0: เขาหายดีแล้ว
1: เหรอเขาไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมไม่พิการหรือว่าเสียโฉมอะไรใช่ไหม
0: เขายังหล่อเหมือนเดิมนะเบญญา
1: ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพ่อไม่ได้เล่นงานเขามากไปกว่านี้ไพลินแล้วเขาถามถึงฉันหรือเปล่า
0: เขาต้องถามอยู่แล้วล่ะก็เขารักเธอจะตาย
1: แล้วเธอบอกอะไรกับเขาไปบ้าง
0: เขารู้เรื่องเธอจะแต่งงานแล้วนะจามอนไปบอกเขา
1: แล้วเขาว่ายังไง
0: เขาเสียใจร้องไห้อ่ะ
1: โธ่คณินแล้วเธอบอกเขาไหมว่าทำไมฉันถึงต้องแต่งงานกับคนอื่น
0: เธอว่าฉันควรจะบอกเขาไหมล่ะฉันไม่ได้บอกอะไรกับเขาหรอกนะเบญญาเพราะถ้าบอกเขาคงบุกมาหาเธอแน
1: ่โธ่คณิน
0: ฉันคงต้องปล่อยเขาเข้าใจเธอผิดไปก่อนไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะบุกมาหาที่ตายก็ได้เธอคิดว่าฉันทำถูกไหม
1: ไพลินเธอทำถูกแล้วล่ะเธอทำถูกแล้วฉันคงไม่มีโอกาสจะพบเขาอีกแล้วใช่ไหมไพลิน
0: มันจะมีประโยชน์อะไรอะฮะบัญญาถ้าเธอจะพบกับเขาอะ
1: ไม่ฉันคงพบหน้าเขาไม่ได้ฉันไม่รู้จะบอกเขายังไงว่าทำไมฉันถึงต้องทำแบบนี้ฉันบอกเขาไม่ได้แล้วฉันจะมีหน้าไปพบเขาได้ยังไงกันล่ะฉันทำไม่ได้ฉันพบเขาอีกไม่ได้แล้วไพลินฉันคงไม่มีโอกาสจะพบกับเขาอีกต่อไปแล้ว
0: เบญญาฉันคืออิจฉาที่เธอโชคดีได้เกิดมาบนกองเงินกองทองมีพ่อแม่ร่ำรวยพ่อมียศเป็นถึงนิพนธ์แต่ฉันสิก็แค่ลูกสาวชาวบ้านจนๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คนที่เคยคิดอิจฉากลับมีสภาพที่น่าสงสารน่าเวทนาที่สุดความเป็นลูกนิพนธ์ของเธอกลับทำให้เธอต้องทุกข์ใจแสนสาหัสนี่ถ้าเปลี่ยนกันได้ฉันคงไม่ยอมเปลี่ยนเป็นตัวเธอหรอกนะเบญญาฉันขอเป็นตัวของฉันเองเป็นพลอยไพลินที่กำพร้าแต่มีอิสระเจรีในเรื่องของหัวใจจะดีกว่าตอนนี้ฉันคิดว่าฉันดีกว่าเธอแล้วนะเบญญา
2: จามอน
3: อ๋อแม่มีอะไรเหรอฮะ
2: ออกไปไหนมา
3: ผมไปซื้อกับข้าวเอามาเพิ่มนะฮะ
2: แม่เป็นห่วงคณินจังเลย
3: คณินเป็นอะไรไปอีกเหรอฮะแม่
2: เขาขังตัวเองอยู่ในห้องแม่เรียกให้ออกมาก็ไม่ยอมออก
3: ผมว่าแม่ปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังคนเดียวไปก่อนเถอะฮะตอนนี้คณินเขาไม่อยากพูดอะไรกับใครหรอกฮะ
2: เรื่องหนูเบญญาเนี่ยมันจริงเหรอจามอน
3: ฮะคงจริงอะไม่งั้นหนังสือพิมพ์คงไม่เอาไปลงเป็นข่าวอะ
2: แม่ไม่อยากจะเชื่อเลยเด็กคนนั้นนอกจากจะสวยละแกก็ยังเรียบร้อยอ่อนหวานท่าทางเป็นเด็กดีแม่ดูออกว่าเขารักลูกชายแม่มากขนาดไหนแววตาของเด็กคนนั้นน่ะชื่นชมลูกแม่แม่คิดว่าแม่รู้นะแต่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจแม่ไม่เข้าใจอ่ะแม่คิดว่าแม่ดูคนไม่ผิดนะ
3: ผมเคยคิดแบบแม่นะฮะแต่ผมว่าเราคงดูคนผิดไปแล้วล่ะฮะ เบญญาคงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันนะ
2: ถึงตอนนี้นะแม่ก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีว่าแม่หนูคนนั้นจะเหลวไหลจิตใจโลเลหรือว่าจะถูกบังคับขืนใจจามอน
3: ใครจะบังคับใจกันได้ล่ะฮะแม
2: ่ก็พ่อเขาไงล่ะ
3: ผมไม่คิดว่าเบญญาจะยอมให้พ่อบังคับได้ขนาดนั้นนะฮะถ้าเบญญารักคณินจริงยังไงก็ต้องไม่ยอมแต่งงานกับคนอื่นผมว่าเป็นที่ตัวเขาเองมากกว่าจิตใจเขาไม่มั่นคงเองตอนนี้เขาอาจจะเห็นคนอื่นคนชื่อเป้นั้นดีกว่าคณินก็ได้จริงสิหมอนั่นแหละกำลังเป็นนักการเมืองเบญญาคงคิดว่าในเป้น่ะจะมีอนาคตที่ดีกว่าคณินเนี
2: ่ยแม่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเขาเป็นดอกฟ้าแต่ลูกเราน่ะมันก็แค่ชาวบ้านธรรมดาจะยืดตัวเป็นเด็กดอกฟ้าก็คงยากแต่ดอกฟ้าก็ทำท่าจะโน้มตัวลงมาเองแม่ก็สบายใจนะแต่แล้วมันก
3: ็แม่ฮะผมว่าจะเข้าไปดูคณินนะ
2: ไปเถอะลูกนี่เดี๋ยวจะมอนแม่จะถามเรื่องคดีหน่อยมันไปถึงไหนแล้ว
3: โอ๊ยอย่าไปสนใจมันเลยฮะแม่ตำรวจมันไม่เอาเรื่องแล้วผมสอบถามไปแล้วมันบอกยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยอ่ะตำรวจยังโยนความผิดมาให้เราด้วยฮะว่าเราขับรถไปกวนประสาทคนอื่นเขาหรือเปล่าเขาเลยลงมาเล่นงานเอาอ
2: ่
3: ะ
2: อ้าเป็นงั้นไปเหรอ
3: เล่นกับคนมีอำนาจมาเล่นยากฮะแม่เพราะเราบอกว่าคนทำร้ายเราหัวเกรียนแค่นี้ตำรวจก็คงไม่อยากจะสืบเสาะหาอีกหัวเกรียนพวกนั้นแล้วนะฮะคงไม่อยากหาเรื่องมากกว่าง
2: ั้นเรื่องของเงียบหายไปละสิ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟัง

านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปาฏิหาริย์ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: จ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
1: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
0: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
1: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
0: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าร
3: ายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2 Twist

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองชีวิตอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้หลายคนอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าช่วงของวันที่12ตุลาคมนะคะหน่วยงานในพื้นที่ของกทม.นี่เขาก็ work from home กันหลายหน่วยงานอยู่เหมือนกันนะคะส่วนวันที่13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กทม.นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรื่องของการประชุม IMF World Bank ซึ่งก็เลยทำให้มันมีช่องว่างอยู่ระหว่างวันที่14-15ก็เลยมีการประกาศให้เป็นการทำงานแบบ Work From Home ของหลายๆหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะพอเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยนึกขึ้นว่าในสัปดาห์นี้จะนำเสนอเพลงอะไรดีนะนะคะเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของวันหยุดหรือว่าฮอลิเดย์ค่ะเพราะว่าถ้าเซิร์ชไปเนี่ยนะคะก็จะเจอกับเพลงที่พูดถึงเรื่องของวันหยุดหรือว่าช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคะคือเปิดใน1รายการของเราวันนี้เนี่ยก็ยังไม่หมดนะคะซึ่งเราก็เริ่มต้นกันด้วยฮอลิเดย์ของมาดอนน่าที่หลายคนคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นแนวป๊อปก็เข้าถึงง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแนวร็อกกันบ้างค่ะเริ่มจาก Holiday ของ Scorpions นะคะแล้วก็จะต่อด้วย Holiday ของ Weezer นะคะตามมาอีกหนึ่งเพลงงานของ Green Day ก็ Holiday เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะให้คุณได้คุยกันเรื่องของวันหยุดยาวๆอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพลงในสไตล์แบบร็อกนะคะก็เป็นงานของ Vampire Weekend เพลงชื่อเดียวกัน Holiday ค่ะ

อาจจะเพราะว่าคำว่า holiday นี่มันก็กินความหมายได้กว้างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวก็สามารถจะเป็นชื่อเพลงได้แล้วนะคะถ้า love นี่อาจจะแบบโอ้มี love นู่น love นี่ I love you love me อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้า holiday เนี่ยชื่อเดียวเนี่ยเซิร์ชหาไปเถอะค่ะได้เจอกับศิลปินหลากหลายเลยนะคะแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะพักช่วงกลางชั่วโมงมีอีกหนึ่งฮอลิเดย์ให้คุณได้ฟังกันนะคะเป็นงานของ Calvin Harris นะคะซึ่งฟีเจอริ่งกับ Snoop Dogg John Legend และ Take Off ไปฟังด้วยกันแล้วพักครู่เดียวนะคะก่อนจะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันต่อในเรื่องของวันหยุดหรือว่าฮอลิเดย์ค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

กลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองชีวิตนะคะกับเพลงที่คุณรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะหลายๆเพลงนี่ฮิตมากเลยนะคะอย่างเริ่มต้นกันไปนะคะก็เป็นงานของลินเซ่แบ็กกิงแฮมนะคะกับเพลงชื่อ Holiday Road ค่ะซึ่งวันหยุดเนี่ยนะคะก็จะออกมาในสไตล์เพลงอย่างช่วงแรกเรามีให้ได้ฟังทั้งป๊อปทั้งร็อกใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ออกมาแนวแดนซ์หน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับจังหวะไปรวมถึงปรับยุคนะคะให้เป็นเพลงรุ่นเก่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในช่วงท้ายๆของรายการอ่ะลองปรับกันเป็นแบบนี้ดูก่อนนะคะยังไม่ต้องช้ามากกับงานของ Bryan Adams ครับกับเพลงชื่อ Summer of 69นะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Cliff Richard ซึ่งก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะกับ Summer Holiday ค่ะ

กลายเป็นว่าช่วงต้นของเรานี่จะเปิดเพลงกันต่อเนื่องยาวๆนะคะแล้วก็มาช่วงท้ายเนี่ยเนื่องจากแนวเพลงเนี่ยมันจะปรับลงมาค่อยๆช้าลงช้าลงนะคะสเต็ปของเพลงมันก็เลยอาจจะดูขาดช่วงนิดนึงก็เลยขอพูดขั้นก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้จะเข้าโหมดเพลงช้านะคะกับงานของคริสเตอร์แอนด์ดอลเบอร์นีนะคะซึ่งเป็นการนำเพลงของมาดอนน่าเนี่ยมาทำในแบบของบอสโนวานะคะเพลงนั้นก็คือฮอลิเดย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งฮอลิเดย์ก็คืองานของ Bee Gees ให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

วันนี้นะคะเรื่องของเพลงที่นำมาฝากให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับเสียงเพลงด้วยกันก็คือเรื่องของวันหยุดหรือว่า holiday นะคะหลายคนก็คงจะรู้จักกับวันหยุดของบรรดาศิลปินดังเหล่านี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเนี่ยนะคะเราจะฟังเพลงเก่าๆกันหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดคำว่าวันหยุดชัดๆแต่ว่ามันก็คือกิจกรรมที่จะทำกันในช่วงวันหยุดอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีความต่อเนื่องกันนะคะขอเลือกงาน Vacation นะคะซึ่งเป็นเสียงของ Connie Francis นะคะปิดท้ายช่วงเวลาของ Song Twist ในวันนี้นะคะก่อนจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอให้เป็นช่วงเวลาสัปดาห์ที่ดีของคุณอีก1สัปดาห์ก็แล้วกันนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
5: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
1: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
2: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ปปช.ชี้แจงคดีโกงสอบท้องถิ่นที่ฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคนสำคัญยอมรับยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นพร้อมย้ำในชั้นนี้ยังไม่มีนักการเมืองส.ส.และรัฐมนตรีพัวพันในคดีส.ส.สุชาดาพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยสามีเตรียมแถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยเรื่องร่ำรวยเพราะธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่ขณะปปช.ตั้งข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินอาจเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเพราะที่มารายได้ไม่สัมพันธ์การชำระหนี้พร้อมไม่ระบุอาชีพสามีเปิดคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับครบ 100% นายจ้างผู้ประกันตนใช้สิทธิ์รวมกว่า1ล้านคนทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะแบบถล่มทลายเปิดฉากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายกรัฐมนตรีขอใช้เวทีธนาคารโลกโชว์แพลตฟอร์มสู้สแกมเมอร์เพื่อพาไทยกลับสู่เรดาร์โลก

0: วัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติจันทร์ที่12ตุลาคมเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานปปช.แถลงความชัดเจนกรณีมีผู้ต้องหา3รายได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยชี้แจงเหตุผลที่ต้องปล่อยตัวเป็นเพราะว่าครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันนะครับซึ่งปปช.ยังไต่สวนไม่เสร็จยังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแต่ก็ยืนยันนะครับว่าปปช.มีมาตรการติดตามและได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ชายแดนป้องกันการหลบหนีส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งมีมากกว่า 6,000 คนนั้นคาดว่าประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มดำเนินการได้พร้อมกับย้ำว่าหลักฐานในชั้นนี้ไปสุดแค่ระดับอธิบดียังไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
1: เรื่องนี้เป็นคดีใหญ่มากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์เป็นคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีผู้ถูกกล่าวหารวมกันไม่น้อยกว่า 6,000 คนนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขนี้เรื่องนี้ในเชิงปริมาณก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าไปดูในเนื้อในรายละเอียดโดยเฉพาะข้อกล่าวหาการกระทำผิดครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงมากๆนะครับหลายฝ่ายก็เฝ้าจับตาว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่มีการปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหา3คนหลังจากครบกำหนดฝากขังนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่สบายใจแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงปปช.ว่าคดีนี้อาจจะมีการตัดตอนอย่างไรหรือไม่ครับ
2: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการร่วมกันแถลงความคืบหน้าและความชัดเจนกรณีผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่น3รายถูกปล่อยตัวระหว่างการไต่สวนหลังครบกำหนดคุมขังสูงสุด84วัน
3: จะด้วยคดีอะไรก็แล้วแต่โทษสูงสุดเนี่ยคดีนี้เกิน10ปีนะครับจะควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมได้ไม่เกิน84วันถ้าเกินต้องปล่อยเกินไป1ชั่วโมงก็ต้องปล่อยทันทีเป็นอย่างนี้ทุกคดีไม่ใช่เฉพาะคดีนี้อันนี้หลักกฎหมายก่อนนะครับคำถามต่อมาคือแล้วถือว่าเขาพ้นผิดหรือไม่พ้นไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในส่วนของการดำเนินคดีก็ดำเนินคดีจนกว่าที่เราจะพบว่าใครคือผู้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายตัวนี้ถามว่าเมื่อปล่อยตัวไปไม่กลัวผู้ต้องหาหลบหนีเหรอในกฎหมายปปช.นะครับกำหนดไว้ในมาตรา39แล้วก็เรื่องของการไต่สวนว่าถ้าในระหว่างไต่สวนเนี่ยผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือมีพฤติกรรมหลบหนีเนี่ยให้ไปดำเนินการจับตัวผู้ต้องหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีเครื่องมือหรือมาตรการที่เฝ้าระวังไม่ให้ผู้ต้องหาไปดำเนินการเช่นนั้นอยู
2: ่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเคยมีพฤติการหลบหนีแม้จะอ้างว่าตามกระบวนการฝากขังสูงสุดได้84วันแต่หลังจากปล่อยตัวไปแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่หนีอีกซึ่งปปช.ก็ชี้แจงว่าได้มีมาตรการเตรียมไว้แล้ว
3: มีการดำเนินการมาตรการว่าถ้ามีเหตุที่จะหลบหนีเมื่อไหร่เราจะเป็นดำเนินการขอศาลออกหมายจับทันที
4: แล้วอะไรมาบ่งชี้เขาจะมาบอกเราหรือว่าเขาจะหนีแล้วเขาจะมาบอกแล
3: ้
4: วจากที่ผ่านมาเขาจะไม่บอกเลย
3: ครับก็คือวันนี้เมื่อได้รับอิสรภาพใช่ไหมครับก็ออกมาใช้ชีวิตแหละทีนี้พอออกมาใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะมีมาตรการคือวันนี้อาจจะเรียนได้ว่ามาตรการเราคือว่าเราซิลชายแดนด่านต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว
2: รองเลขาธิการปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มี3ประเด็นหลักที่สังคมตั้งคำถาม 1. ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวไปคดีจบเลยหรือไม่ 2. ตัดตอนหรือไม่และ 3. มีนักการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่โดยปปช.มีหลักฐานเอาผิดตัวการใหญ่ในชั้นนี้โยงไปถึงระดับอดีตอธิบดีและเกี่ยวข้องมากกว่า1คนส่วนการตรวจกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นขณะนี้ได้เครื่องตรวจมาแล้วอยู่ระหว่างการหารือจะตรวจแบบไหนอย่างไรเพื่อให้ศาลรับรองจากนี้จะเร่งดำเนินการโดยจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจและปปช.จะเป็นผู้ควบคุมคาดว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาได้ส่วนเส้นทางการเงินมีความละเอียดพอสมควรและขณะนี้ปปช.พอเห็นปลายทางแล้วแต่ยังไม่ถึงนักการเมือง
3: ในเรื่องของคดีนะครับเรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานหลักฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากจะให้ปปช. ดำเนินการไต่สวนให้ถึงตัวการใหญ่เนี่ยก็อาจจะออกมาในไม่ช้านะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหลักฐานยังไม่ถึงนะครับส่วนจะถึงใครเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนี้ครับจะมีการประชุมคณะไต่สวน
2: ส่วนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตอาจมีความพยายามทำให้บางคนพ้นผิดหรือไม่ยืนยันได้ว่าไม่มีการตัดตอน
3: เรื่องนี้ผมจะพูดพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าปปช.ตัดตอนหรือเปล่านะครับถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่แล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีเฉพาะคนที่เราต้องการดำเนินคดีเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดตอนเพราะนั้นที่ไปกล่าวอาจจะเป็นการกล่าวพาดพิงหรือกล่าวหาหรือตั้งข้อสังเกตกับปปช.ว่าเป็นการตัดตอนหรือไม่เนี่ยครับถ้าเราทำอย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างนั้นถือว่าเป็นการตัดตอนแต่วันนี้ปปช.ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเป็นแปลงรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คนท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ย 6,000 คนถ้าปปช.มีคนเยอะๆแป๊บเดียวก็เสร็จพยาน1คนท่านเชื่อไหมฮะไม่มีพยานคนไหนในโลกที่บอกว่าผมกระทำความผิดครับพยาน1คนท่านต้องใช้หลักฐานอีก 4-5 ชิ้นเพื่อยันให้ได้ว่าเขากระทำความผิดครับไม่มีใครบอกหรอกครับตั้งแต่ต้นหรอกครับว่าเอ้ยผมเอาเงินไปจ่ายให้กับนายหน้าคนนี้เป็นค่าสอบเป็นค่าโกงสอบไม่มีครับเพราะฉะนั้นความยุ่งยากและความซับซ้อนของเรื่องเนี่ยถึงเป็นที่มาว่าเราดำเนินกระบวนการค่อนข้างใช้เวลาแต่ไม่ช้าแน่นอนคดีนี้นะครับยืนยันว่ายังไงก็ไม่ช้านะครับ
2: ปปช.ย้ำว่ากระบวนการไต่สวนไม่มีฝ่ายการเมืองหรือสีใดๆเข้ามาแทรกแซงยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดู
5: ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยเป็นระบบการไต่สวนที่จะต้องผดุงเรื่องความยุติธรรมดังนั้นในเรื่องของการฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานของปปช.เนี่ยไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนนะคะการทำงานจะยึดมั่นในเรื่องของความถูกต้องและก็ความชอบธรรมและสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนปปช.ยินดีจะทำให้เต็มกำลังความสามารถเลยค่ะ
2: สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: อีกเรื่องนึงที่มีความคืบหน้าจากปปช.ก็คือกรณีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งล่าสุดปปช.ก็เปิดเผยว่าสงสัยในบัญชีทรัพย์สินซึ่งอาจจะเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มาของรายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้พร้อมกับไม่ระบุอาชีพของสามีนะครับนายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้พูดถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันว่า

0: ว่าเรื่องของนาฬิกานะครับเป็นทรัพย์สินอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นช่วงที่ท่านมีหน้าที่ยื่นในตำแหน่งใดต้องดูอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งแล้วยังไม่ได้ยื่นหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่ว่าในช่วงของนาฬิกาที่ท่านเคยยื่นมามีอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอว่าถ้าเป็นประเด็นที่ท่านไม่ได้ยื่นก็ต้องให้ท่านชี้แจงเพิ่มเติมมาครับผม
1: ส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ปปช.กำลังดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวนั้นปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งใดอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งซึ่งเรือนที่เป็นข่าวก็ต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับด้านนางสาวสุชาดาเปิดเผยกับทีมข่าวการเมืองช่อง3ว่าให้รอแถลงข่าวทีเดียวน่าจะวันพุธนี้สามีจะเป็นผู้แถลงเองโดยจะแจ้งให้ทราบสถานที่นัดหมายอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นทราบข่าวที่ปปช.แถลงแล้วส่วนตัวเธอพร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบผู้สื่อข่าวก็ถามว่าปปช.ได้เคยติดต่อไปให้ข้อมูลบ้างหรือไม่นางสาวสุชาดาบอกว่ามีติดต่อมาตามขั้นตอนปกติเมื่อปปช.มีข้อสงสัยก็มีการสอบถามมานะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวจากที่ประชุม IMF World Bank วันนี้วันแรกนะครับในขณะเดียวกันเรามาดูผลพวงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งจบลงไปตอนนี้ก็นับ 100%
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: อ้าวสายต่อไป
8: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
9: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นแล้วนะครับคาดว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วสุดภายใน30วันส่วนการตรวจสอบผู้ชนะการเลือกตั้งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ระบุว่าไม่ได้ตรวจสอบอะไรพิเศษนะครับเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายกำหนดไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับนางสาวจิรภาบุญยรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนะครับขณะนี้บันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วนะครับ มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,000,000

0: 3,615 คนเป็นนายจ้าง 12,200 คนผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 733% สัดส่วนผู้ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% นะครับซึ่งผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับผลก็ทราบตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าชนะขาดลอยนะครับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกกต.ของสปส.จะรวบรวมคะแนนของแต่ละจังหวัดตามที่ได้รับรายงานจากกกต.จังหวัดกับกทม.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามลำดับคะแนนจากนั้นเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไปคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ากรรมการรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นกรรมการสปส.ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับสำนักงานประกันสังคมขอบคุณนายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนที่ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในการร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมสำนักงานขอยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ในการบริหารงานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิกกองทุนประกันสังคมทุกคนนะครับในการแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้านางสาวมลกลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมของสำนักงานประกันสังคมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนางสาวรักชนกมีการโพสต์ว่าจะมีการตรวจสอบผู้ชนะการเลือกตั้งว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่โดยบอกว่าสำนักงานประกันสังคมระบุว่าก่อนการรับรองจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ชนะการเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดมีหนึ่งข้อที่ต้องตรวจสอบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองเลขาธิการประกันสังคมก็ย้ำว่าขอให้มีความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบอะไรพิเศษเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายกำหนดไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ส่วนผลการเลือกตั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะขาดลอยยกทีม7คนทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนนะครับวันนี้เป็นวันเปิดฉากวันแรกของการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting ประจำปี2026ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีเวทีประชุมวันนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากนั่นที่สุดนั่นก็คือเรื่อง Small AI More and Better Jobs สะท้อนให้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI ครับนางคริสตาลิน่าโจเชียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มองว่าไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตาม AI จะไม่หายไปไหนดังนั้นการลงทุนอย่างแข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AIจะช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้อยู่ในประมาณ 3% และสร้างประโยชน์อย่างมากให้แก่เศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวนางคริสตาลิน่าบอกว่ากระแสการลงทุนใน AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วถือเป็นแรงกระตุ้นด้านความต้องการและการลงทุนซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียได้ 0.5-1%และช่วยให้เศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียเติบโตเพิ่มขึ้น 0.2-0.8% แต่ว่าในลักษณะเดียวกันนะครับ AI ก็เปรียบเสมือนสึนามิที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างช้าๆซึ่งอาจจะส่งผลให้งานกว่า 40% ทั่วโลกหายไปหรือถูกลดระดับความสำคัญลง
1: It is a slow moving tsunami but tsunami nonetheless.The impact over time on jobs globally, we estimate to be around 40% jobs either augmented or kind of downgraded or eliminated.
0: ขณะที่นายอาเชบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เชี้ยเห็นถึงศักยภาพของ Small AI หรือการประยุกต์ใช้ AI ในระดับที่เข้าถึงได้จริงโดยเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งในจุดนี้ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมว่าสามารถปรับตัวประยุกต์ใช้ได้ดีมากแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้รัฐบาลต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและดิจิทัลควบคู่ไปกับการมีระบบขอความยินยอมด้านข้อมูลที่โปร่งใส และมาตรการป้องกันมิจฉาชีพทางไซเบอร์ที่เข้มงวดด้านนายธามัญชนูมากรัตนำขออภัยครับนายธามัญชานูการัตนำนะครับประธานาธิบดีสิงคโปร์ได้ให้มุมมองที่ช่วยคลายความกังวลครับว่าการเข้ามาแทนที่ของ AI จะไม่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันแต่จะเกิดขึ้นในลักษณะงานต่องานซึ่งทำให้มนุษย์ยังมีเวลาในการปรับตัวโดยในอนาคตงานประมาณ 10% จะต้องมี AI เป็นเครื่องมือประกอบการทำงานโดยผู้ที่ปรับตัวได้ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ที่สูงขึ้นแต่ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนที่สุดก็คือโอกาสการได้งานทำครั้งแรกของเด็กจบใหม่ที่กำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปิดท้ายเวทีเสวนาในหัวข้อนี้โดยหยิบยกความสำเร็จของแพลตฟอร์มผู้ช่วย AI ที่มีชื่อว่านกกระซิบที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐปัจจุบันนกกระซิบทำหน้าที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจส่วนตัวให้กับร้านค้ารายย่อยและข้อมูลการทำธุรกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ธนาคารมีความเข้าใจในธุรกิจรายย่อยมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่มีประวัติสินเชื่อในระบบให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้พร้อมทั้งได้โชว์วิสัยทัศน์ของประเทศไทยนะครับด้าน AI ที่มุ่งเน้น3ประเด็นก็คือ AI in all คือการนำ AI เข้ามาช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับงานและธุรกิจที่มีอยู่เช่นนกกระซิบ all in AI มุ่งเปลี่ยนการลงทุน data center และ cloud ให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยและสุดท้าย AI for all มุ่งช่วยเหลือแรงงานและธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนายเอกนิติได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำกับดูแลการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามออนไลน์อย่างมิจฉาชีพและปัญหาภาพจำลองหรือ deep fake ด้วยและในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ที่อยู่ในศูนย์การประชุมนะครับเป็นนิทรรศการที่นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลจะใช้เวทีนี้ครับในการนำเสนอแนวนโยบายด้านการเงินการคลังรวมไปถึงแพลตฟอร์มการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าเราจะคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกของกทมนะครับยังมีปัญหาอยู่ในหลายจุดในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องมาจากเงินทุนที่จะมาสนับสนุนไทย PBS วันนี้มีเวทีเสวนาว่าด้วยเรื่องนี้ครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์ที่นครนายกนะครับที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานเกือบ20วันรวมตัวกันเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวจังหวัดนครนายกส่วนกรุงเทพมหานครก็เร่งปรับกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเก็บขยะนะครับหลังจากน้ำลดโดยเฉพาะในเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังที่ยังมีขยะตามชุมชนอีกจำนวนมากกรุงเทพมหานครยกระดับปฏิบัติการเก็บขยะล้นชุมชนเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเสริมเจ้าหน้าที่จากเขตบัดดี้เข้ามาเพิ่มเป็น4เขตทั้งบางแคธนบุรีพระนครและบางขุนเทียนเข้าสนับสนุนการทำงานกับเขตลาดกระบังนายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าพื้นที่เขตร่มเกล้าสามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวันโดยในช่วงแรกที่มีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่ำกว่า100ตันเพราะว่าประชาชนยังทยอยนำขยะออกมาทิ้งก่อนที่ปริมาณขยะจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลังครับขณะที่ภาพรวมทั่วกทมสามารถจัดเก็บขยะได้สะสม 1,686 ตันเฉลี่ยวันละประมาณ800ตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณขยะจำนวนมากที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่18ที่น้ำท่วมในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแม้ว่าขณะนี้น้ำจะลดลงประมาณ 30-50 ซมแล้วแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมสูงถึงอกชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างยากลำบากตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนะครับวันนี้ชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์กว่า500คนรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลอง12ตำบลบึงน้ำรักที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเรียกร้องให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวองครักษ์นายวัชรินทร์บรรจงทรัพย์รองนายกอบต.คลองใหญ่จังหวัดนครนายกและนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักจังหวัดปทุมธานีร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ชลประทานนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักยืนยันว่าไม่สามารถเปิดบานประตูระบายน้ำคลอง12ได้เพราะน้ำจะทะลักเข้าคลองซอยตั้งแต่คลอง8ถึงคลอง12ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองสนั่นรักแต่ว่าจะใช้แนวทางเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำปากคลอง13แทนจากเดิมที่ยกขึ้นบานละ10เซนก็ยกขึ้นเป็น25เซนติเมตรเพื่อผันน้ำจากคลองรังสิตและคลองระพีพัฒน์ออกไปทางอำเภอลำลูกกาขณะที่ชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้จึงรวมตัวกันปิดถนนรังสิตนครนายกหน้าประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อกดดันให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำก็ทำให้รถติดสะสมกว่า3กิโลเมตรนะครับตำรวจต้องเร่งอำนวยความสะดวกปัดรถให้ไปใช้ถนนรังสิตนครนายกฝั่งทิศใต้เป็นการชั่วคราวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยอมเปิดประตูระบายน้ำให้ชั่วคราว10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงชาวบ้านจึงยอมสลายตัวล่าสุดพลตำรวจโทขับรถวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสั่งให้รื้อคันดินประตูน้ำคลอง8ออกพร้อมกับเปิดประตูระบายน้ำคลอง8ทั้ง2บานขึ้น10เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายมวลน้ำที่มาจากคลอง12ผ่านเทศบาลนครรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งปัจจุบันนี้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อยู่ที่ 1.7 เมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้และต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกิน 1.9 เมตรถ้าระดับน้ำสูงเกินกว่านี้จะต้องปิดประตูระบายน้ำทันทีเพื่อป้องกันมวลน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราในตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพบว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงประมาณ10เซนติเมตรแต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงตั้งแต่เมตรครึ่งถึง2เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางขนาดนำข้าวแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนปากคลองบางขนาดนะครับโดยบริเวณดังกล่าวนั้นมีน้ำท่วมสูงประมาณเมตรครึ่งหลายคนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงมานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับส่วนพระที่วัดปากคลองบางขนาดไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากภายนอกได้ทำให้ต้องนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือนะครับขณะที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาดพบว่าน้ำท่วมพื้นที่ทั้งหมดรถเก็บขยะรถดับเพลิงบางส่วนรถยนต์ของเทศบาลจมน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันเนื่องจากเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ก่อนที่มวลน้ำจะไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วครับสหพันธ์พนักงานไทย PBS ออกแถลงการคัดค้านการแก้ไขกฎหมายสื่อสาธารณะนะครับสนับสนุนให้มีการปฏิรูปองค์กรเรียกร้องให้ผู้บริหารชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัย ขณะที่เวทีสนทนาจุดตัดสื่อสาธารณะไปต่อหรือพอแค่นี้นักวิชาการเห็นด้วยนะครับว่าสื่อสาธารณะนั้นจะต้องไปต่อแต่ว่าต้องปฏิรูปโครงสร้างซึ่งผู้บริหารไทย PBS ก็เปิดเผยแผนการปฏิรูปองค์กรมุ่งเป็น Public Media นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลบอกว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแปลงที่มางบประมาณของไทย PBS จากภาษีสุราและบุหรี่เป็นการจัดสรรงบประมาณจากรัฐต้องพิจารณาใน2 ส่วนทั้งเรื่องที่มาของสื่อสาธารณะที่มาจากเจตจำนงของประชาชนจากเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535จึงอยากเห็นสื่อที่เป็นอิสระจากทุนและอำนาจรัฐอย่าง BBC ของอังกฤษ NHK ของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นหลักการของสื่อสาธารณะจะต้องมีอยู่ต่อไปแต่อาจจะต้องปฏิรูปการบริหารจัดการภายในให้โปร่งใสและเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรืออาจจะต้องปรับบทบาทให้กลายเป็นองค์กรร่วมสำหรับสื่ออิสระให้มากขึ้นต้องเป็นที่โครงสร้างไม่ใช่ที่มาของเงินส่วนกรณีที่มีสื่อรายงานข่าวเปิดเผยชื่อผู้บริหารไทย PBS ที่สตง.ให้คืนเงิน85ล้านบาทในทางกฎหมายมีข้อสงสัยกรณีสื่อรายงานข่าวก่อนที่เอกสารซึ่งระบุว่าลับจะไปถึงไทย PBSส่วนการจัดซื้อจัดการการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมครับ
8: ถ้าตอบคำถามว่าเราต้องการไหมครับสื่อที่เรียกว่าทุนก็ซื้อไม่ได้รัฐบาลก็สั่งไม่ได้เราต้องการครับด้วยความเคารพต้องแยกแยะในข้อนี้ส่วนว่าทำไปแล้วเนี่ยนะครับเอ๊ะมีคนตั้งคำถามเรื่องวิธีการเฉพาะเจาะจงมากไปหน่อยแล้วเกิดถามเรื่องเอ๊ะเป็นระบบพวกกันไหมมีคำถามพวกนี้นะครับก็ต้องหรือรายการใช้จ่ายบำเพ็ญการที่อาจจะมีคำถามเนี่ยอันนี้ก็ต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งในเรื่องของข้าง performance กับข้าง accountability เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่านะที่ผมเห็นภาคเอกชนเขาเฉพาะเจาะจงเนี่ยเพราะอะไรครับเขาต้องการ performance พอคนที่ไม่ได้เขาก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ไม่เปิด bidding มันก็จะมา accountability ผมว่ามันต้องไปทั้งคู่อะเรื่องวิธีการเนี่ยมันเอาแค่ performance แบบเอกชนไม่ได้มันต้องมี accountability คู่กันเสมอผมเลยคิดว่าถือโอกาสนะครับในการที่จะต้องปฏิรูปตรงไหนที่สังคมผมไม่ได้บอกไทยพีเอสมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสแต่ว่าตรงไหนสังคมสงสัยเนี่ยก็ต้องถือว่าเราต้องตอบได
0: ้รองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการนโยบายสสท.หรือไทยพีบีเอสเห็นด้วยว่าการชี้แจงข้อกล่าวหาและการปรับปรุงการบริหารภายในเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไทยพีบีเอสต้องทำซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทำเฉพาะทีวีแต่มีหลายแพลตฟอร์มแต่ไม่เป็นที่รู้จักในสังคมจึงต้องทำให้เห็นว่าสื่อสาธารณะมีคุณค่ากับสังคมอย่างไรจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายไทย PBS ให้ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐ
9: ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขรายได้ของไทย PBS จากภาษีบาปให้เป็นรับงบประมาณซึ่งพอออกมาอย่างนี้คนเขาก็เลยตีความว่ามันเป็นกระบวนการหรือเปล่าในการจ้องที่จะดิสเครดิตไทย PBS เราจะต้องแยกกัน2 ส่วน1ความเป็นอิสระของไทย PBS ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณจะมาจากไหนกับเรื่องของการทำแล้วมีประสิทธิภาพควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรผมคิดว่ามันต้องแยกกันแต่ว่าคนไทยบางคนพอฟังแล้วเนี่ยจะไม่แยกกันก็เอาไอ้เรื่องที่ถูกไอ้เรื่องที่มาโจมตีว่าไอ้นี่ทำผิดระเบียบตรงนั้นอย่างนี้มาโจมตีก็เพื่อที่จะหวังอันแรกซึ่งอันนี้ผมคิดว่าผมเองก็รับไม่ได้จริงๆแล้วมันควรต้องแยกกันโดยสรุปตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากภาษีบาปหรือรายได้จากงบประมาณถ้ามันมีส่วนที่จะต้องพัฒนาส่วนที่จะต้องปรับปรุงก็ต้องทำ
0: รองศาสตราจารย์ดร.วิไลวันจงวิไลเกษมเห็นด้วยที่ต้องมีสื่อสาธารณะซึ่งด้วยบริบทสื่อที่เปลี่ยนไปจึงต้องทำให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางสาธารณะโดยเฉพาะบทบาทการเป็นที่พึ่งของกลุ่มเปราะบางในสังคมจึงต้องมีการปฏิรูปและตั้งคำถามด้วยครับว่าความพยายามในการแก้ไขแหล่งที่มาของเงินทุนของสื่อสาธารณะเป็นความต้องการของใครเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดโดยตั้งข้อสังเกตถึงการเข้ามาสร้างข่าวปลอมโจมตีไทย PBS ของขบวนการ IO ด้วย
10: ในวันนี้เราก็จะเห็นอยู่นะคะว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงทุกอย่างหมดเลยในเชิงโครงสร้าง ตรงนี้น่ากลัวนะณตอนนี้เนี่ยสังคมก็ยังกำลังแย่งชิงที่บอกว่าควรจะมีสื่อสาธารณะหรือแม้แต่เขาบอกว่าใช้งบประมาณประจำปีถ้าเกิดตามหลักการของคำว่าสื่อสาธารณะอย่างที่อาจารย์เอกอาจารย์เจิมว่าค่ะมันก็ไม่มีอิสระอยู่แล้วในนั้นในความว่าทำมาหากินเราจะเว้นวรรคกับมันยังไงแล้วมันจะระดับไหนยังไงแล้วลองคิดดูนะคะถ้าเกิดวันนี้วันในอนาคตไม่กี่วันนี้ไม่มีไทยพีบีเอสหรือมีแต่อีกรูปแบบหนึ่งของที่มาของเงินเราจะเกิดอะไรขึ้นระบบนิเวศอีโคโลจีเราจะมีแต่สื่อของรัฐแล้วก็สื่อของเอกชนบาลานซ์จะเสียอย่าง
0: นายพิเศษจียศักดิ์รองผู้อำนวยการไทย PBS ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตใหญ่ที่สุดของไทย PBS ตั้งแต่เปิดมา18ปีแต่เป็นโอกาสที่จะนำไปสู่การปฏิรูปนะครับซึ่งแน่นอนถ้าไม่มีหลักประกันที่มาของรายได้ความอิสระของสื่อจะหายไปทีมผู้บริหารที่เพิ่งเข้ามาทำงาน1ปีที่ผ่านมาเห็นปัญหาจึงตั้งใจที่จะปฏิรูปโครงสร้างภายในทั้งทัศนคติของพนักงานกว่า 1,300 คนว่าจะเป็นสื่อสาธารณะแบบไหนในอีก4ปีข้างหน้ารวมไปถึงการเปลี่ยนโครงข่ายจากระบบโทรทัศน์มาสู่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงความโปร่งใสไทย PBS ก็ต้องเป็น Trusted Media Institution เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือมีจริยธรรมมุ่งสู่การเป็นสื่อสาธารณะ Public Mediaส่วนการจัดซื้อจัดจ้างการเลือกเฉพาะเจาะจงกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ต้องดูบริบทหลายอย่างซึ่งพร้อมให้มีการตรวจสอบครับ
11: ถามว่าเราอยากปฏิรูปไหมอยากปฏิรูปสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายเชิญเข้ามาเลยครับบทบาทของสื่อสาธารณะจะเป็นอย่างไรบทบาทสื่อสาธารณะแบบไทย PBS จะเป็นอย่างไรคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับยินดีนะครับภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนเข้ามาเลยครับจริงๆแล้วถ้าสามารถทำการปฏิรูปได้ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้เราจะเรียกว่าเราอยากจะตกผลึกแล้วเราอยากจะได้คอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์คที่ดีๆแล้วมองไปข้างหน้าแต่ในระหว่างทางก็จะปรับเปลี่ยนไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับ
0: วันนี้สมาพันธ์พนักงานไทย PBS ออกแถลงการคัดค้านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งขัดต่อหลักการสำคัญของสื่อสาธารณะและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ขอสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรให้สามารถทำหน้าที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมและสนับสนุนการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกโดยสมาพันธ์และพนักงานขอเรียกร้องให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการดำเนินการทางกฎหมายและชี้แจงทุกข้อสงสัยต่อสาธารณะโดยชัดแจ้งครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามความคืบหน้าเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบีย
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ข่าวสามมิติ
15: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังเป็นทางเลือกพลังงานที่ทั่วโลกจับตานะครับรวมไปถึงประเทศไทยที่กำลังศึกษาเรื่องนี้ถ้าคำถามสำคัญก็คือความปลอดภัยและก็การรับมือกับกากกัมมันตรังสีเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนและถ้าเราช้าไปไทยจะเสียโอกาสอะไรบ้างติดตามจากรายงานนี้ครับ
16: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR Small Modular Reactor ถูกออกแบบมาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA สิ่งที่ทำให้ SMR รุ่นใหม่แตกต่างคือระบบความปลอดภัยแบบ Passive Safety ที่สามารถจัดการตัวเองให้ปลอดภัยได้โดยไม่ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าภายนอกหรือรอการสั่งการจากมนุษย์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ถึงอย่างนั้นการเลือกพื้นที่ตั้งก็ยังต้องประเมินความเสี่ยงอย่างเข้มข้นทั้งเรื่องแผ่นดินไหวและน้ำท่วม
17: เนื่องจากว่าขนาดมันเล็กค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ขนาดมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300เมกะวัตต์ไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณหรือผลกระทบได้ดีกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่นะครับ
16: แม้จะจำกัดวงความเสียหายได้ดีขึ้นแต่ความท้าทายใหญ่ที่ประชาชนกังวลที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ปัจจุบันไทยมีประสบการณ์จัดการกากกัมมันตรังสีจากภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์โดยมีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ดูแลแต่สำหรับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วถือเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องเร่งเตรียมตัวเพราะแม้จะสามารถนำกลับมาสกัดใช้ใหม่หรือรีโพเซสซิ่งได้แบบในฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นแต่ก็เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนท้ายที่สุดกากเหล่านี้ต้องถูกจัดเก็บในพื้นที่ใต้ดินระยะลึกอย่างปลอดภัยเป็นหมื่นปี
17: หากประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเราต้องมีการยกระดับนะครับทั้งเรื่องของบุคลากรในเรื่องความพร้อมนะครับหรือเรื่องของเครื่องมือเนี่ยเราจะต้องคงจะต้องมีวิธีบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นแต่ว่าเรายังใหม่กับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วเรายังมีเวลาในการที่จะมองหาโอกาสนะครับหรือว่าพิจารณาเรื่องของความคุ้มทุนนะครับหรือว่าพิจารณาเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ในอนาคตครับ
16: ศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์ย้ำว่าเทคโนโลยีทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีเมื่อมีประโยชน์ย่อมมีความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการให้ยอมรับได้SMR ไม่ใช่เทคโนโลยีที่เพิ่งคิดค้นใหม่ทั้งหมดแต่ต่อยอดมาจากประสบการณ์นิวเคลียร์กว่า60ปีหากประเทศไทยไม่เร่งศึกษาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรรวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนตั้งแต่ก้าวแรกไทยอาจสูญเสียโอกาสสำคัญในการเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญของโลกในอนาคตไปอย่างน่าเสียดาย
0: สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีอีกครั้งเมื่อวานนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก11คนหลังจากก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวสนามบินแห่งนี้ก็เพิ่งจะถูกโจมตีนะครับมีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บอีกกว่า300คนครับโดยทางการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าวัตถุบินไม่ทราบชนิดพุ่งชนอาคารผู้โดยสารหมายเลข4ของสนามบินนานาชาติคิงคาลิดทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้รุนแรงโดยสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก11คนขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธ1ลูกในบริเวณใกล้เคียงสนามบินได้นอกจากนี้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทางการซาอุดิอาระเบียยังได้ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินที่เมืองอับฮาทางใต้ของประเทศก่อนที่ในเวลาต่อมาจะประกาศว่าสถานการณ์อันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้วเหตุโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างซาอุดิอาระเบียกับฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเมื่อวันที่10ตุลาคมกลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดเช่นเดียวกันนะครับมีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บ300คนสถานีโทรทัศน์ของทางการซาอุดิอาระเบียได้เผยแพร่ภาพเหตุโจมตีดังกล่าวนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผู้แสวงบุญจำนวนมากกำลังต่อแถวบริเวณประตูทางออกเพื่อเตรียมเดินทางไปประกอบพิธีแสวงบุญก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงผู้คนก็พากันวิ่งหนีด้วยความตกใจต่อมากลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมระบุว่าได้โจมตีสนามบินในเมืองดัมมามทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียรวมถึงเป้าหมายอีก2แห่งของบริษัทน้ำมันซาอุดิอาระเบียอารามโกอย่างไรก็ตามครับทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้ยืนยันการโจมตีสถานที่ด้านพลังงานดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มฮูตียังได้เตือนสายการบินและผู้โดยสารให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มขณะที่หลายประเทศเริ่มออกคำเตือนด้านความปลอดภัยแก่พลเมืองของตนโดยอังกฤษแนะนำพลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปที่เมืองเจดดาและดัมมามรวมทั้งสนามบินทุกแห่งในซาอุดิอาระเบียยกเว้นสนามบินในเมืองเมดินาส่วนสหรัฐก็ออกประกาศเตือนสายการบินอเมริกันให้ใช้ความระมัดระวังในการบินหรือผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับมาเลเซียแนะนำให้พลเมืองเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในซาอุดิอาระเบียออกไปเป็นการชั่วคราวอินโดนีเซียเองก็เรียกร้องให้ผู้แสวงบุญเพิ่มความระมัดระวังหลังเกิดเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูตีร่วมกับซาอุดิอาระเบียพร้อมกับประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดว่าเป็นการกระทําที่เลวร้ายขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียโดยแจ้งว่าอิหร่านพร้อมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับเยเมนเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยนิทรรศการ Thai Heritage and Artistry Exhibition จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอความประณีตของงานศิลป์หัตถศิลป์ไทยผ่านเรื่องราว50ปีศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นศิลป์แผ่นดินนะครับโดยเป็นหัตถศิลป์ชั้นสูงและผลงานจากช่างฝีมือระดับครูงานจะจัดระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้ที่โซน Living Hall ชั้น3สยามพารากอนคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
18: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
20: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
21: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
22: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าวันซวยตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโชคชะตาของคุณหญิงวาดแจ่มใสขึ้นแล้วเมื่อเคราะห์ร้ายผ่านพ้นไปเคราะห์ดีหรือโชคดีก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายเย็นวันหนึ่งรถยนต์เก๋งคันใหญ่สีเขียวแก่คันหนึ่งได้คลานเข้ามาในบ้านพัชราพรอย่างแช่มช้าคนขับแต่งเครื่องแบบคล้ายกับพวกขับรถยนต์หลวงสุภาพสตรีผู้สูงอายุคนหนึ่งนั่งวางท่าสง่างามอยู่ตอนหลังรถมีสุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนหนึ่งแต่งกายแบบสากลเรียบร้อยนั่งตัวรีบอยู่ข้างๆสุภาพสตรีบรรดาศักดิ์เจ้าของรถคันนี้คือคุณเท้าใหญ่เ พี่สาวร่วมสายโลหิตของคุณหญิงวาดนั่นเองคุณเท้าใหญ่หรือนางสาวใหญ่เป็นพระสหายของเจ้านายฝ่ายในพระองค์หนึ่งอยู่วังทางสามเสนคุณเท้าใหญ่ร่ำรวยมากเพราะเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายฝ่ายในพระองค์นั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เป็นสาวจนกระทั่งแก่เฒ่าไปด้วยกันและยังเป็นโสดด้วยกันทั้งคู่คุณเท้าใหญ่ถือตัวไว้ยศไว้ศักดิ์มากไม่ใครจะถูกเส้นกับคุณหญิงวาดเท่าใดนักแต่สำหรับเจ้าคุณวิจิตรบิดาของนิกรที่ล่วงลับไปแล้วรักกับคุณเท้าใหญ่มากซึ่งคุณเท้าใหญ่เป็นพี่สาวใหญ่รองลงมาก็เจ้าคุณวิจิตรและคุณหญิงวาดเป็นคนเล็กของเจ้าพระยาศรีวิสิทธิ์สุริยศักดิ์และท่านผู้หญิงเมาเจ้าแห้วเดินผิวปากเพลงชาติเบาๆออกมาจากห้องโถงพอแลเห็นรถปอนเตี๊ยกของคุณเท้าใหญ่เจ้าแห้วก็เย็นวาบไปหมดทั้งตัวหมุนตัวกลับโกยอ้าวเข้ามาในห้องโถงวิ่งตือออกไปทางหลังตึกซึ่งท่านผู้ใหญ่และคณะพักสีสหายนั่งพักผ่อนสนทนากันในยามว่างและอยู่กันพร้อมหน้าเจ้าแห้วปราดเข้ามาซุดตัวนั่งคุกเข่าแล้วพูดระล่ำละลักแทบไม่เป็นภาษามนุษย
1: ์เร็วขอรับรับประทานมาแล้ว
22: นิกรลืมตาโพลงเข้าใจว่าเจ๊กเย็นตาโฟซึ่งมักจะเข้ามาขายในบ้านพัชราพรในตอนเย็นเช่นนี้ไปเอามาให้ข้าชาม2บาทนะเลือดหมูไม่เอาเอาลูกชิ้นเต้าหู้แล้วก็แมงกะพรุนมากๆหน่อยเปรี้ยวเค็มพร้อมเจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อก
1: รับประทานไม่ใช่เย็นตาโฟขอรับรับประทานรีบออกไปรับท่านเร็วๆเถอะขอรับประเดี๋ยวถูกเทศนาไปตามกันเอากระบุงโกยไม่ไหว
22: เจ้าคุณประสิทธิ์ขยับเท้าทำท่าเหมือนกับจะเตะปากเจ้าแห้ว
3: พูดให้มันรู้เรื่องสิวะใครมา
22: เจ้าแห้วยิ้มแห้ง
1: ๆรับประทานท่านที่วังสามเสนมาขอรับ
22: ทุกคนหน้าตื่นไปตามกันคำว่าท่านวังสามเสนก็หมายถึงคุณเท้าใหญ่ซึ่งตามปกติมักจะมาบ้านพัชราพร 2-3 เดือนต่อครั้งหนึ่งเพื่อเยี่ยมเยียนไต่ถามทุกสุขน้องสาวน้องเขยและหลานๆของท่านคุณหญิงวาดฉุดแขนเจ้าคุณประสิทธิ์ลุกขึ้นยืนแล้วพูดละล่ำละลัก
1: รีบออกไปรับหน้าคุณพี่เถอะค่ะเจ้าพลเจ้ากอนแม่นันออกไปด้วยกันแม่นวลรีบเจียนหมากแม่ไพกับแม่พาช่วยกันตบน้ำร้อนชงน้ำชาไอ้แห้วไปบอกยายอิ่มทำกับข้าวเพิ่มโดยเร็วที่สุดคุณพี่จะต้องมาทานอาหารเย็นกับพวกเราแน่นอน
22: นิกรพูดขึ้นทันที
3: ผมจะหลบหน้าคุณป้าละครับเห็นหน้าผมทีไรมีแต่เรื่องด่าบ่นทุกทีคุณอาไปรับท่านเถอะครับ
22: คุณหญิงวาดจุปาก
1: หลบได้หรือถ้าท่านถามถึงแกฉันจะว่ายังไงล่ะ
22: ในจอมทะเลนถอนหายใจหนักหน่วงไม่อยากจะเผชิญหน้ากับคุณเท้าใหญ่เลยเพราะกลัวท่านด่านั่นเอง
3: เรียนท่านก็แล้วกันครับว่าผมเป็นอหิวาตายซะแล้ว
22: นันทาปราดเข้ามาฉุดแขนน้องชายลุกขึ้น
1: บ้าอะไรก็ไม่รู้คุณป้าอุตส่าห์มาเยี่ยม
3: ไม่ใช่อุตส่าห์มาเยี่ยม
22: นิกรคาน
3: ท่านอุตส่าห์ตามมาด่าตั้งหากเมื่อเดือนก่อนฉันไปหลอกเอาเงินท่านมา 40,000 บอกว่าจะซื้อรถขี่ถ้าท่านเกิดขอดูรถขึ้นมาฉันจะเอารถที่ไหนให้ท่านดูล่ะ
22: นันทาลากคอน้องชายตามเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดกับนายพัชราพรเข้าไปในห้องโถงนวลละออประภัยประภารีบลุกขึ้นรีบเตรียมน้ำชาและหมากพลูต้อนรับคุณเท้าใหญ่คุณเท้าไม่ยอมลงจากรถเก๋งของท่านทั้งที่คนขับเปิดประตูรถให้ท่านแล้วท่านนั่งสนทนากับหลวงนิติธรรมทนายความประจำพระองค์เสด็จพระองค์หญิงพิมพิสวาสอยู่ในรถนั่นเองจนกระทั่งเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงวาดกับพลนิกรและนันทาพากันออกมาต้อนรับท่านทุกคนต่างยกมือไหว้คุณเท้าใหญ่อย่างนอบน้อมคุณเท้ารับไหว้เจ้าคุณประสิทธิ์น้องเขยของท่านแต่เพียงคนเดียวใบหน้าของท่านเคร่งขรึมเป็นคนที่ยิ้มยากและนานๆจึงจะหัวเราะสักครั้งเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
4: สวัสดีครับคุณพี่
22: เจ้าคุณประสิทธิ์พูดนอบน้อม
4: เชิญครับ ผมขอประทานโทษที่ออกมาต้อนรับช้าไปหน่อยเชิญสิครับ
22: คุณเท้าใหญ่พาทนายความของเสด็จลงจากรถ
4: นึกว่าไม่มีใครออกมาต้อนรับพี่ซะอีกจะได้กลับไปวัง
22: ท่านพูดเปรยๆทอดสายตาผ่านแว่นกรอบทองมองดูน้องสาวร่วมสายโลหิตของท่าน
4: สบายกันดีหรอกหรือ
22: คุณหญิงวาดยิ้มเจริญ
1: ๆค่ะสบายดีคุณพี่ล่ะคะ
22: คุณเท้าค้อนคุณหญิงวาด
4: อะไรพูดกับฉันไม่มีสัมมาคารวะเลยเอามือเก่าก้นแกรกๆอย่างนี้แล้วพูดกับฉันหน้าเกลียดเต็มทน
22: คุณหญิงวาดหน้าแดงระเรื่อเพราะความอาย
1: มดมันกัดนี่คะคุณพี
22: ่พูดจบท่านก็จามออกมาดัง
1: ๆใช
22: ่คุณเท้ายกมือกำบังใบหน้าของท่าน
4: หุยรุ่มร่ามเหลือเกินแม่วาดเอ้ยฉันเห็นหน้าเธอแล้วกลุ่มใจ
22: แล้วท่านก็เดินเข้ามาสวมกอดนันทาเบาๆจูบแก้มซ้ายขวาด้วยความรัก
4: ยังไงแม่นันเดือนกว่าแล้วนะไม่โผล่ไปให้ป้าเห็นหน้าบ้างเลย
22: นันทายิ้มน่ารักหมูนี้หนูไม่ใคร่ว่างเลยค่ะคุณป้าต้องช่วยคุณอาท่านทำงานบ้านว่าจะไปกราบเท้าคุณป้าสักวันก็ผัดวันประกันพรุ่งเรื่อยมาคุณเท้าน้ำตาไหลคลอหน่วย
4: แม่นันเอ้ยเห็นหน้าเจ้าแล้วก็อดนึกถึงคุณพ่อเจ้าไม่ได
22: ้แล้วท่านก็คลายมือกอดนันทาออกหันไปยกมือตบศีรษะพล
4: เจ้าก็เหมือนกันป้าหรือคิดถึงเป็นห่วงทุกวันคืนไม่ไปหาบ้างเลยไอเราคนแก่ต้องสมสารมาหา
22: แล้วท่านก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงคุณหญิงวาดหาวนอนเสียงลั่นบ้าน
4: อุ๊ยตายโธ่แม่วาดนะแม่วาดเธอเป็นคุณหญิงกับเขาได้ยังไงนะ
22: คุณหญิงวาดยิ้มอาย
1: ๆก็ผัวเป็นเจ้าคุณดิฉันก็เป็นคุณหญิงน่ะสิคะคุณพี่คุณหญิงที่ได้รับพระราชทานตราตั้งซะด้วยค่ะไม่ใช่คุณหญิงเฮงซวยสมัยนี้ผัวเป็นใหญ่หน่อยก็ยกย่องตัวเองเป็นคุณหญิง
22: คุณเท้าใหญ่ทำตาปริบๆ
4: พี่มานี่ทีไรได้ยินสับแปลกๆจากเธอเสมอไม่รู้ว่าเอาอะไรมาพูดเฮงซวยน่ะอะไรกัน
22: แล้วท่านก็มองไปรอบ
4: ๆเอ๊ะเห็นพ่อกรยืนอยู่ตรงนี้หยกๆหายหน้าไปไหนแล้วอุ๊ยตายหลบอยู่ข้างกระถางปาล์มนั่นเองมานี่นิกรมานี่สิน
22: ิกรรำป้อออกมาจากด้านหลังกระถางปาล์มแล้วร้องยี่เกเสียงแจ๋วในทำนองเพลงตะลุ่มโป่ง
1: พอได้ยินบัญชาคุณป้าเรียกโอ้เจ้าดอกลำเจียกออกมาหาทำกระชดกระช้อยเดินลอยนาคงได้ฟังเทศนาในครานี
22: ้คุณหลวงนิติธรรมหัวเราะคิกแต่แล้วก็รีบหยุดหัวเราะคุณเท้าใหญ่ยกมือตบอกมองดูนิกรอย่างปลงอนิจจัง
4: ตายฉันตายแน่อนิจจังทุกขังเอ้ยเหมือนกับลูกลิงลูกข้างที่ไหนก็ไม่รู้จะหาจรรยามารยาทสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเทือกเถาเหล่ากอก็ไม่ใช่คนต่ำๆคุณปู่เป็นเจ้าพระยาคุณตาก็เป็นเจ้าพระยาคุณพ่อก็เจ้าคุณพานทองโอ้ยนี่หลานชายของฉันหรือนี
22: ่นิกรต้องการให้ท่านไล่เขาไปให้พ้นเขาจึงแกล้งร้องลำตัดขึ้นและรำเฉิบเฉิบสะบัดผมเป็นกระเซิงเหมือนนายสะโอดนักลำตัดชั้นครูในสมัยโน้น
1: ตะละให้วันลาตะละให้วันลาอย่าพึ่งมาประชันจงตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาหัวก่อนตัวของท่านเหมือนไก่อ่อนที่เพิ่งจะเริ่มสอนคันเปกพอ
22: คุณเท้าทำท่าเหมือนกับจะเป็นลม
4: โอ้ยหลานฉันกลายเป็นนักลำตัดไปแล้ว
22: คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้น
1: แกเก่งค่ะแต่ตอนนี้ชอบร้องยี่เกพอทราบข่าวว่าทางราชการเขาเขม่นพวกยี่เกติดสนับสนุนลำตัด
22: นี่ก่อนแกก็ร้องลำตัดทุกวันคืนเพลงฉ่อยก็ได้นะคะอ่ะพ่อก่อนว่าเพลงฉ่อยให้คุณป้าท่านฟังหน่อยสิหลานคุณป้าท่านจะได้จดจำเอาไปร้องถวายเสด็จ
5: นี่ก่อนว่าเพลงฉ่อยทันที
22: ชะโงงงอยโหโงงงอยสิบนิ้วลูกประนมขึ้นเนื้อเสียนต่างดอกไม้ถูบเทียนเอ๋ยบูชากราบไหว้อาจารย์ที่ท่านสอนสั่ง
5: คุณเท้าใหญ่กระทืบเท้าซึ่งไม่ใหญ่แล้วตวาดแวด
22: ไม่ฟังไม่ฟังแล้ว
5: นิกรหยุดร้องทันที
22: หนังตะลุงยังได้นะครับคุณป้า
5: คุณเท้าปราดเข้ามาหานิกรยกมือขวาตบหน้าในจอมทะเลนเบา
22: ๆนี่แน่ตบหน้าสักทีเถอะอะไรช่างไม่มีสัมมาคารวะบ้างเลยแม่วาดเลี้ยงหลานยังไงกันนะอ้าวอ้าวเก่าก้นอีกแล้ว
5: คุณหญิงวาดหัวเราะเจ้าคุณประสิทธิ์พูดขึ้น
6: เชิญคุณพี่ไปคุยในห้องรับแขกเถอะครับ
5: คุณเท้าพยักหน้า
6: เจ้าคุณฉันขอแนะนำให้รู้จักกับคุณหลวงนิติธรรมทนายของเสด็จพระองค์หญิง
5: แล้วท่านก็หันมาทางทนายผู้เท่า
6: คุณหลวงขอแนะนำให้รู้จักกับน้องเขยและน้องสาวของฉันเจ้าคุณประสิทธิ์นิติศาสตร์และคุณหญิงวาด
5: ต่างฝ่ายต่างไหว้กันและโอภาปราศัยกันเป็นอย่างดีต่อจากนั้นเจ้าคุณประสิทธิ์ก็พาคุณเท้าใหญ่และคุณหลวงนิติธรรมเดินขึ้นบันไดตึกเลี้ยวขวามือเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราพลนันทาและนิกรตามเข้ามาด้วยพอซุดตัวลงนั่งเรียบร้อยเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาในห้องรับแขกด้วยการสำรวมกิริยาท่านยกมือไหว้คุณเท้าใหญ่อย่างนอบน้อม
7: สวัสดีครับคุณพี
5: ่โอ้เจ้าคุณปัจจนึกเหรอคะแล้วท่านก็รับไหว
7: ้สบายดีหรือเจ้าคุณ
23: ขอบคุณครับสบายดี
7: รู้สึกว่าคุณพี่ถ้าจะมีสุขภาพไม่ใครดีนักผอมไปหน่อยนะครับ
23: ไม่หน่อยละเจ้าคุณดิฉันผอมไปมากทีเดียวปีนี้รู้ตัวว่าแก่เฒ่าร่วงโรยไปมากแม่พาของเจ้าคุณเป็นยังไงเรียกมาคุยกันบ้างสิ
7: ยังอยู่กันพร้อมหน้าดีน่าชื่นใจจริงๆไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติขอให้รักกันไปตลอดเถอะค่ะพ่อดิเรกกับพ่อกิมหงวนถ้าจะไม่อยู่กระมัง
5: คุณหญิงว่าตอบแทนเจ้าคุณปัจจนึก
22: อยู่ค่ะอีกสักครู่ก็คงจะมาหาคุณพี่อ๋อมาพอดีเลย
5: อาเสียครานกระโดกกระเดกเก้งก้างเหมือนตัวแมงช้างนำหน้าพานายแพทย์หนุ่มกับเจ้าแห้วเข้ามาในห้องรับแขกโดยเฉพาะด็อกเตอร์ดิเรกไม่มีศิลปะในการหมอบคานคลานเลยจึงดูรุ่มร่ามกว่าใครๆแต่เจ้าแห้วอาศัยที่คลานเข่าด้านจึงคลานได้สวยกว่าเพื่อนทั้งสามคนเข้ามานั่งพับเพียบเรียบร้อยข้างพลนันทาและนิกรต่างกระพุ้มมือไหว้คุณเท้าใหญ่แสดงความเคารพนบนอบ
7: พ่องวน
5: คุณเท้าทักอาเสียเป็นคนแรก
7: เออแน่สมบูรณ์ขึ้นมากอ้วนท้วนขึ้นกว่าเก่าเป็นกอง
5: เสียงวนยิ้มอายๆคุณป้าสบายดีหรือขอรับ
7: ยะสบายดีเป็นยังไงได้ข่าวว่าการค้ากำลังตกต่ำใช่ไหม
5: ครับถูกแล้วหมู่นี้ตั้งแต่เงินปอนลดค่าก็แย่หน่อยครับปีกลายเนี้ยผมมีกำไรจากการค้าเพียง30ล้านเท่านั้นไม่พอค่าบุหรี่
7: ถุย
5: นิกรร้องขึ้นดัง
22: ๆแกสูบบุหรี่ยังไงวะปีละ30ล้านต่อให้แกซื้อมาเผาเล่นปีหนึ่งก็ไม่ถึง30ล้านบาทโธ่ไอ้จำจอก
5: คุณเท้าใหญ่มองดูนิกรหลานชายของท่านอย่างเศร้าใจ
7: หยาบคายเหลือเกินพูดกับเพื่อนไม่เพราะหูสักนิดแกนี่ชักจะเสียเด็กใหญ่แล้วป้าเห็นจะต้องหาโอกาสทูลลาเสด็จมาพักอยู่ที่นี่สัก 5-6 เดือนจะได้คอยขัดเกลาจัญญามารยาทของแก
5: นี่ก่อนใจหายวาบ
22: อย่าเลยครับคุณป้ามาอยู่วันเดียวอึดอัดใจแย่
23: หลังคาก็รั่วฝนตกเปียกไปทั่วบ้านไฟฟ้าก็รีน้ำประปาก็ไหลกระปริบกระปรอยส้วมก็สกปรกรวมความไม่มีอะไรสบายเลยครับคุณป้าอยู่ในวังสบายกว่า
22: คุณเท้าค้อนหลานชายของท่านแกอย่าพยายามพูดให้ป้าเห็นว่าที่นี่ไม่มีความสุขกลัวว่าป้าจะมาพักจริงๆใช่ไหมล่ะ
23: เห็นจะใช่ละครับ
22: ทันใดนั้นเองนวลละออกับประภาและประภัยก็คลานเข้ามาในห้องนวลละออถือกานวมใส่น้ำชาประภาถือพานหมากพลูและกระโถนเคลือบเล็กๆสำหรับบ้วนน้ำหมากประภัยถือพัดขนนกอยุธยาอันใหญ่สามนางนำเครื่องรับแขกมาวางบนโต๊ะแล้วยกมือไหว้คุณเท้าใหญ่พร้อมๆกัน
23: แม่นวลเจ้าสวยไม่ส่างเลยนะหลานชาติก่อนคงทำบุญไว้ดีหมู่นี้ผ่องหวนเจ้าชู้เหมือนแต่ก่อนอีกหรือเปล่า
22: เนื้อละออมยิ้มดีขึ้นค่ะคุณป้าคะไม่ใครจะเที่ยวซุกซนเหมือนแต่ก่อน
23: ดีแล้วป้าดีใจด้วยแม่พาล่ะเป็นยังไงบ้างลูก
8: ขอบคุณค่ะหนูสุขสบายดี
22: ประภาพูดเสียงอ้อมแอมในลำคอคุณเท้าเปลี่ยนสายตามาที่ดร.ดิเรกเพื่อทักทายให้ทั่วหน้ากัน
23: สบายดีหรือพ่อดิเรกป้าเห็นหน้าเธอก็อดคิดถึงเจ้าคุณนพรัตน์ไม่ได้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ไปคุยกับป้าที่วังเสมอ
22: นิกรพูดเสริมขึ้น
23: แล้วเดี๋ยวนี้ไปอีกหรือเปล่าครับ
22: คุณเท้าหัวเราะเป็นครั้งแรกที่ท่านหัวเราะออกมา
23: ขืนไปป้าก็ช็อกตายเท่านั้น
22: แล้วท่านก็หันมาพูดกับนายแพทย์หนุ่มต่อไป
23: การงานของเธอที่ดิเรกคลินิกยังรุ่งเรืองดีหรือครับผมขยายกิจการออกไปอีกมากมายเชียวครับผมจ้างหมอประจำร้านถึง10คนถ้าคุณป้าป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็เชิญนะครับงานหรือขอบใจมากพ่อคุณขอให้เจริญสุขเถอะนะคนที่เป็นหมอน่ารักเหลือเกินเพราะได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย
22: ์พูดจบคุณเท้าใหญ่ก็ทำหน้าเลิกลากเมื่อได้ยินเสียงใครคนหนึ่งผิวปากเพลงมาร์ชตำรวจประภัยหลานสะใภ้ของท่านนั่นเองคุณเท้าเพิ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้ว่าท่านยังไม่ได้ทักทายเมียรักของนิกรแม้แต่คำเดียว
23: อุ๊ยตายแม่ไพจ๋าเป็นผู้หญิงยิงเรืออุตริผิวปากเออแน่เอาใหญ่แล้วแม่คนนี
22: ้ประไพเอียงคออมยิ้มก็คุณป้าคุยกับคนโน้นคนนี้ไม่ทักหนูสักคำหนูเปรี้ยวปากไม่ได้พูดอะไรเลยผิวปากเล่นค่ะ
23: คุณเท้าทำหน้าชอบกลแย่จริงเจ้าน่ะชักจะแก่นเกินไปสักหน่อย
22: หนูผู้หญิงคาวบอยนี่คะคุณป้าถึงหนูแก่นแก้วก็น่ารักค่ะดูสิคะหนูยิ้มหวานออกอย่างเนี้ยหนูยังสวยอยู่ไม่ใช่หรอคะคุณป้าหนูไม่ยอมเป็นผู้ใหญ่ละค่ะหนูต้องทำตัวเป็นเด็กเสมอวางตัวขรึมขรึมอย่างพี่พาหรือพี่นันแก่เร็วค่ะคุณป้าดูสิคะพี่พาราวกับยายแก่อายุ80ปีอะไรๆหย่อนยานหมดส่วนหนูเปล่งปลั่งเสมอเพื่อนๆ เขาชมว่าหนูสวยไม่ส่างค่ะหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวสังคมว่าหนูเหมือนเบ็ตตี้เกรเบิลสาวน่องทองยังไงล่ะคะหนูตั้งใจว่าวันอาทิตย์นี้หนูจะชวนพี่พาไปกราบเท้าเยี่ยมเยียนคุณป้าพอดีคุณป้ามาเยี่ยมพวกเราซะก่อนคุณป้ามาพักอยู่กับเราบ้างสิคะหนูจะนวดให้คุณป้าเองหนูนวดเก่งนะคะคุณอาหญิงยังใช้ให้หนูนวดบ่อยๆนี่ก่อนเอตโรลั่น
23: อ้าวประเดี๋ยวขาดใจตายหรอกพูดเสียใส่คะแนนไม่ทันดูสิข้างๆปากน้ำลายเป็นฟองเชียว
22: คณะพักสี่สหายหัวเราะครืนคุณเท้าใหญ่ถอนหายใจหนักๆแสดงความอิจฉาระอาใจหลานสะใภ้ของท่าน
23: ฉันคิดว่าเราควรจะกลับวังกันได้แล้ว
22: คุณเท้าพูดกับหลวงนิติธรรม
23: ขืนอยู่นี่อีกสักชั่วโมงฉันคงจะอกแตกตาย
22: แล้วท่านก็มองดูคณะพักสี่สหายสักครู่
23: คุณเท้าก็เล่นงานประภัยทำไมเจ้าไม่ทำตัวให้เหมือนเพื่อนๆและพี่ๆเขาบ้างดูสิแม่นันแม่พาและแม่นวลเขานั่งพับเพียบเรียบร้อยเจ้านั่งขัดสมาธิคุยกับป้า

0: เงยหน้าขึ้นสิ
1: เจ้าแห้วตัวสั่นงานงกค่อยๆเงยหน้าขึ้นประนมมือไว้ระหว่างอกความกลัวมากเกินไปเจ้าแห้วก็เผลอตัวยักคิ้วให้ท่าน
0: โอ้ย
1: คุณท้าวร้องสุดเสียง
0: ตายแล้วฉันเป็นเพื่อนเล่นของเองหรือเจ้าแห้วแกถึงยักคิ้วให้ฉัน
1: เจ้าแห้วแทบเป็นลมหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษแล้วเจ้าแห้วก็ร้องไห้
2: รับประทานกล่าวกระผมไม่ได้เจตนาเลยขอรับรับประทานคิ้วมันกระดกขึ้นเองเพราะกล่าวกระผมเกรงกลัวท่าน
1: คราวนี้คุณเท้าใหญ่หัวเราะงอหายดูเหมือนว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านที่ท่านรู้สึกขบขันที่สุดคณะพักสี่สหายพลอยหัวเราะกันอย่างครื้นเครงทำให้บรรยากาศในห้องรับแขกแจ่มใสขึ้นสักครู่หนึ่งคุณท้าวก็กล่าวกับคุณหญิงวาดอย่างเป็นงานเป็นการ
3: แม่วาดเท่าที่พี่มาหาเธอวันนี้นอกจากพี่มีเจตนามาเยี่ยมเธอกับเจ้าคุณทั้งสองและพวกหลานๆแล้วพี่ยังมีข่าวดีที่จะบอกเธอด้วยว่าบัดนี้พี่ได้ทำพินัยกรรมของพี่ไว้เรียบร้อยแล้วพี่ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพี่ให้เธอและหลานๆในวันที่หนึ่งเดือนหน้านี้ส่วนพี่ก็จะขอพึ่งพระบารมีเสด็จพระองค์หญิงอยู่ในวังต่อไป
1: คุณหญิงวาดลืมตาโพลง
2: คุณพี่คุณพี่ทำพินัยกรรมยกมรดกให้ดิฉัน
3: จ้าถูกแล้วพี่ชราภาพมากแล้วเปรียบเหมือนไม้ใกล้ฝั่งจะตายวันตายพรุ่งก็รู้ไม่ได้จึงทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติอันมากมายของพี่ให้เธอและหลานๆเสียจะได้หมดห่วง
1: คุณหญิงวาดตะโกนขึ้นดัง
2: ๆชัยโยชัยโยขอให้คุณเท้าใหญ่จงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งชัยชัยชัยชัยโยแล้วกันไม่ยักมีใครช่วยชัยโยด้วยเลย
1: คุณเท้าใหญ่ทำหน้าปั้นยากที่สุด
3: น่ากลัวว่าเครื่องในของเธอคงจะมีอะไรชำรุดแน
2: ่หมารุ่งแกแน่เหลือเกินพอหมดเคราะห์ก็ได้ลาบดังคำทำนายของแกโอ้ยดีใจจริงๆวันที่หนึ่งก็คือวันเสาร์นี้หวานเลยอยู่ๆก็ได้ลาบโดยไม่นึกฝัน
1: คุณท้าว่าย
3: ังๆสติไว้บ้างแม่วาดฉันอยากจะส่งเธอไปปากคลองสารเสร็จแล้วล่ะ
1: อะไรแก่จนป่านนี้แล้วยังเอะอะมะเทิงไปได้คุณหญิงหัวร
2: อดิฉันกำลังฟิตนี่คะดีใจที่จะได้ทรัพย์สมบัติของคุณพี
1: ่คุณเท้าใหญ่เม้มปากแน่นหันมาทางท่านทนายความผู้สูงอายุ
3: คุณหลวงเอาพินัยกรรมของฉันออกมาอ่านให้เขาฟังกันสิวันที่หนึ่งเดือนหน้าฉันจะได้จัดการมอบให้เขาให้เสร็จสิ้นไป
1: หลวงนิติธรรมรีบเปิดกระเป๋าเอกสารหยิบซองยาวสีขาวออกมาภายในห้องรับแขกเงียบกริบนิกรนั่งกระสับกระส่ายอยากจะรู้ว่าเขาจะได้รับมรดกอะไรบ้างท่านทนายประจำพระองค์เสด็จพระองค์หญิงดึงกระดาษออกมาปึกหนึ่งคลี่ออกอ่านข้อความในนั้นซึ่งเป็นตัวอักษรพิมพ์ดีดเสียงของหลวงนิติธรรมดังกังวานไปทั่วห้อง
4: หนังสือพินัยกรรมข้าพเจ้าขุนเท้าใหญ่ในวงเล็บนางสาวใหญ่การุณวงศ์อายุ68ปีตั้งบ้านเรือนอยู่ในวังพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพิมพิสวาสตำบลสามเสนอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครขอทำพินัยกรรมฉบับนี้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายของข้าพเจ้าให้ผู้มีนามต่อไปนี้คือ 1. คุณหญิงประสิทธิ์นิติศาสตร์ในวงเล็บวาดพัชราพรข้าพเจ้าขอมอบเงินสดในธนาคารไทยพาณิชย์ให้ 600,000 บาทและที่ดินกับตึกแถว2ชั้น20คูหาในสำเพ็งตอนใกล้วัดจักรวรรดิราชาวาสตามโฉนดที่ดินของข้าพเจ้านอจุด48 ทับ652

0: ท่านทนายความหยุดอ่านเมื่อเห็นคุณหญิงวาดเผลอตัวลุกขึ้นรำป้อและร้องลำตัดเสียงแจ๋วโชคดีนะแม่สีหมากสุขพอผ่านพ้นทุกความสุขก็อำนวยทางชีวิตใครจะคิดขาดฝันทุกสุขของเรานั้นก็แล้วแต่เฮงสวยเปกพ่อคุณเท้าใหญ่รีบเปิดกระเป๋าหยิบถ้ำยาดมขึ้นมาดมทันทีนิกรคลานเข้ามานวดแข้งนวดขาให้ท่านเป็นการประจบเอาใจ
1: นั่งลงแม่วาดโธ่เธอไม่สบายเอามากทีเดียว
0: คุณหญิงวาดค่อยๆสุดตัวนั่งหันมายิ้มกับหลวงนิติธรรม
2: อ่านต่อไปเถอะค่ะคุณหลวงสำหรับดิฉันพอใจแล้วเพียงแต่เก็บเงินค่าเช่าตึกแถวในสำเพ็งก็มากเหลือเกินถ้าขายก็ได้เงินนับล้านอ่านเถอะค่ะ
0: ท่านทนายความอ่านข้อความในพินัยกรรมต่อไป
3: 2. นางนันทาการุณวงศ์ข้าพเจ้าขอมอบที่ดินรวม10ไร่ในตำบลบางกะปิตามหน้าโฉนดที่3,262/4565และเงินสดในธนาคารศรีอยุธยา 200,000 บาทกับเครื่องเพชรของข้าพเจ้ามีดังรายละเอียดต่อไปนี้กแหวนเพชรลูก8กะรัต1วงขสร้อยเพชรลูก2เส้นคต่างหูเพชรข้างละ3กะรัต1คู่3นายนิกรการุณวงศ
0: ์คณะพักสีสหายคุณเท้าใหญ่มองดูหน้านายจอมทะเลนทันทีแต่นิกรนั่งนิ่งเฉยทำเป็นไม่สนใจอะไรความจริงเขาตื่นเต้นดีใจจนกระทั่งกางเกงของเขาเลอะเทอะเปรอะเปื้อนด้วยกากอาหารที่ไหลออกมาเหมือนเกิดท้องเสียอย่างปัจจุบันทันด่วนคุณเท้าพยักหน้าให้ทนายความอ่านต่อไปหลวงนิติธรรมอ่านเสียงกังวานชัดถ้อยชัดคำ
3: ข้าพเจ้าขอมอบบ้านบางกะโลและที่ดิน3ไร่ที่ชายทะเลหัวหินตามหน้าโฉนดที่193/2590เงินสดในธนาคารศรีอยุธยา 100,000 บาทรถยนต์ยี่ห้อปอนเตียกหมายเลขทะเบียนกจุดทจุด39631 1คันและตะบันหมากของเก่า1ชุด
0: นิกรถอนหายใจเฮือกใหญ
4: ่คุณป้าครับสำหรับตะบันหมากถ้ามันลำบากนักก็อย่าให้ผมเลยครับ
1: อ๋อตะบันหมากของป้าทำด้วยทองคำหนักถึง30บาทเจ้าไม่เอาก็ตามใจ
0: นิกรสะดุ้งเฮือก
4: อ่ะเอาสิครับปุโธผมนึกว่าตะบันหมากธรรมดาซะอีก
0: ท่านทนายผู้สูงอายุอ่านต่อไปอีก
3: 4นายพลพัชราพรข้าพเจ้าขอมอบที่ดิน3ไร่และบ้านเช่า8หลังในซอยอารีถนนพหลโยธินตามหน้าโฉนดที่ดินดอจุด156/3512และเงินสดในธนาคารไทยพาณิชย์ 100,000 บาท 5. นางประภัยการุณวงศ
0: ์ประภัยตบมือหัวเราะลั่น
5: อู้หู้เราก็ได้เหมือนกันว้าฟลุกชิบหายเลย
1: ตายแล้ว
0: คุณเท้าใหญ่เอตโร
1: เอาอะไรมาพูดแม่ภัยทำไมถึงหยาบคายอย่างนี้เด็กคนนี้นี่ทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะ
0: ประภัยหน้าจ๋อยนิ่งฟังทนายความอ่านต่อไป
3: ข้าพเจ้าขอมอบเรือยนต์ปิกนิกชื่อลอยลมให้ลำหนึ่งเงินสดในธนาคารศรีอยุธยา 50,000 บาทกับเครื่องเพชรของข้าพเจ้าดังนี้ก็แหวนเพชรลูก5กะรัต1วงขอเข็มขัดทองหนัก20บาท1เส้นคอพระนามย่อพอจุดพอจุดฝังเพชรล็อกเก็ต1อัน6พระยาประสิทธิ์นิติศาสตร์นั่นแน่
0: เจ้าคุณประสิทธิ์ร้องขึ้นดัง
1: ๆนึกว่าคุณพี่ลืมผมเสียแล้วอย่างอุตส่ามีชื่อกับเขาเหมือนกัน
0: หลวงนิติธรรมอ่านต่อไป
3: ข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เหลือจากส่วนแบ่งนี้ให้พระยาประสิทธิ์นิติศาสตร์แต่ผู้เดียวมีเงินสดในธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารศรีอยุธยา 365,000 บาทเครื่องทองรูปพรรณและเครื่องเพชรประมาณ 40,000 บาทต ลอดจนข้าวของส่วนตัวของข้าพเจ้าเท่าที่มีอยู่7พินัยกรรมนี้ข้าพเจ้าได้กระทำขึ้นต่อหน้าพยานรวม3ท่านเพื่อแสดงว่าขณะที่ทำพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญลงนามคุณเท้าใหญ่ผู้ทำพินัยกรรมลงนามพิมพ์พิศวาสพยานลงนามพระยาพาณิชกิจบรรหารพยานลงนามจางวางเพลิงพยานลงนามหลวงนิติธรรมวินิจฉัยพยาน
0: แล้วท่านทนายความก็พับพินัยกรรมใส่ซองเก็บเข้ากระเป๋าพลนิกรนันทาและประภัยคลานเข้ามากราบแทบเท้าคุณเท้าใหญ่แสดงความขอบคุณท่านเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดยิ้มให้กัน
3: ตารุ่งแกเก่งมากคุณหญิง
0: คุณหญิงพูดอะไรไม่ออกเพราะความปลื้มใจที่ได้รับโชคลาภโดยไม่คาดหมายคุณเท้ากล่าวกับผู้รับมรดกของท่านทุกๆคน
1: วันที่หนึ่งให้ไปพบฉันที่วังสามเสนฉันจะมอบทรัพย์สมบัติให้ตามพินัยกรรมนี้แล้วก็ขอถือโอกาสนี้เตือนว่าอย่าทำลายมรดกของฉันโดยใช่เหตุโดยเฉพาะเจ้ากรจงสังวรให้มากในเรื่องนี
0: ้นิกรยิ้มหวานใจ
4: ผมจะพยายามเก็บรักษามรดกของคุณป้าไว้ครับ
0: คุณเท้าใหญ่ยิ้มเล็กน้อยมองดูนาฬิกาปารีสเรือนใหญ่แล้วท่านก็กล่าวกับประมุขของบ้านพัชราภรณ
1: ์เกือบค่ำแล้วพี่กลับละแม่วาดต้องรีบกลับค่ะเจ้าคุณเสด็จสั่งให้ไปร่วมโต๊ะเสวย19นาฬิกา
0: คุณหญิงว่า
2: ดิฉันตั้งใจเชิญคุณพี่ทานอาหารที่นี
1: ่เอาไว้วันหลังเถอะน้องพี่ลาแล้วนะลาก่อนทุกๆคน
0: คณะพักสี่สหายต่างยกมือไหว้ท่านเป็นฝากถั่วคุณเท้าสนทนากับเจ้าคุณปัจจนึกอีก 2-3 นาทีแล้วก็ชวนหลวงนิติธรรมลุกขึ้นคุณหลวงได้ล่ำลาทุกๆคนเช่นเดียวกันคุณเท้าใหญ่กลับวังแล้วผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกของท่านต่างกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจไปตามกันกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกกับประภานวลละอและเจ้าคุณปัจจนึกได้แสดงความยินดีกับคณะพักโดยทั่วหน้าเรื่องราวของวันซวยก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23 นาฬิกาหลังข่าว 3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ
7: ์รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รว มพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินดาวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องประนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
11: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
12: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับ Bobby B จอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ

เป็นการย้อนรำลึกถึงเพลงที่ผมเคยเปิดในช่วงปีนี้นะครับ Song to Wit ในค่ำคืนนี้ก็เลยมาแบบไม่มีธีมมาแบบฟรีสไตล์นะฮะทักทายผู้ฟังครับที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะฮะเพลงของ Van Morrison ที่เขาว่ากันว่าเป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ขึ้นสูงสุดไปที่อันดับ10ของ Billboard Hot 100 Chart เมื่อปี1967นะครับเพลงBlow I Go นะฮะทักทายผู้ฟังด้วยเพลงนี้นะครับใครมีเพลงไหนที่อยู่ในใจแล้วก็เคยฟังผ่านช่วงเวลานี้อยู่นะฮะบอกกันมาได้ครับ02เดี๋ยวผมดูหมายเลขโทรศัพท์ไม่เห็นบอกขยับไว้พี่หน่อย412ว้าว4127668แล้วก็ SMS 4838106รับฟังทางออนไลน์ก็ได้นะครับทาง www.searchgroups.co ค่ำคืนวันทำงานวันแรกวันต้นสัปดาห์วันนี้นะฮะมีความสุขกันทุกคนนะครับ

ครั้งนี้ก่อนที่จะมาเป็นซิงเกิลของ Carpenters ในปี1976เนี่ยก่อนหน้านี้คือปี1967นะครับต้นฉบับนั้นเป็นของวง The New Vaudeville Band นะฮะแล้วก็ในปีเดียวกันก็Herman's Hermits ก็เอาไปทำเป็นเวอร์ชันของ Herman's Hermits ในปี1967ด้วยนะครับช่วงปี1967เนี่ยทำออกมาสองเวอร์ชันให้ฟังเวอร์ชันออริจินอลเป็นของ The New Vaudeville Band แล้วก็เวอร์ชันที่สองคือ Herman's and Hermits Herman's Hermits นะครับไม่คุ้นเลยใช่ไหมฮะ เกิดไม่ทันยอมรับตรงๆพอมาปี1976นี่เกิดทันแล้วครับ Carpenters ร้องเพลง There's a Kind of Hustแล้วเราก็น่าจะคุ้นกับเวอร์ชันของ Carpenters สักส่วนใหญ่นะครับค่ำคืนนี้ Song Tweet อย่างที่ผมบอกคุณฟังไปว่าผมไม่ได้มีธีมอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเป็นเพลงที่ผมเคยเปิดให้ฟังในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงปีนี้นะครับรวมถึงปีที่ผ่านมาก็ได้นะฮะก็แล้วแต่นะครับเพลงช่วงต้นรายการเนี่ยผมเลือกมาจากธีม Feel Good Songs ที่ผมเคยทำไว้นะครับจำไม่ได้แล้วหรอกว่าทำไว้เมื่อไรแต่ว่ามันอยู่ในไฟล์ที่ผมเก็บไว้นะครับชื่อไฟล์ก็คือ Feel Good Songs นั่นหมายถึงเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายนะฮะก็หลังจากที่ทั้งปีเจออะไรมาเยอะต้องบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้ส่วนบ้านผมหาดใหญ่เนี่ยคลี่คลายลงบ้างแล้วเพิ่งโทรหาคุณแม่เมื่อวานที่บ้านไม่เจอน้ำท่วมนะฮะน้ำไม่ท่วมบ้านเพราะว่าย้ายไปอยู่บนที่สูงแต่ส่วนอื่นๆรอบหาดใหญ่เจอปัญหาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ในตัวเมืองเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตไปได้จุดที่เขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจเป็นจุดไข่แดงของหาดใหญ่เนี่ยพ้นนะฮะผ่านพ้นวิกฤตไปรอดไปนะฮะชาวหาดใหญ่ก็ตอนนี้โพสต์ให้เราชาวหาดใหญ่ได้ไปแสดงความจงรักภักดีกันในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะหลังจากที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริดำเนินการขุดลอกคลองร.1เพื่อบรรเทาทุกข์ภัยให้กับเมืองหาดใหญ่ทำให้ปีนี้เขตเศรษฐกิจรอดจากน้ำท่วมนะฮะวันที่5นี้ชาวหาดใหญ่ทุกคนสวมใส่เสื้อเหลืองไปแสดงความจงรักภักดีกันนะครับ

Sweet Caroline นะจาก New Diamond เพลงนี้ออกมาในปี1969อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Brother Love's Traveling Salvation Show นะครับบันทึกเสียงกันที่American Sound Studio ใน Memphis นะฮะคุณเองขอ Heart of Gold คุณเจวงเวียนใหญ่ขอ Boulevard มาเดี๋ยวดูให้นะครับ

ศิลปินที่มาจากนอร์เวย์นะฮะประเทศอังกฤษนะฮะนี่คือรูเปิร์ตโฮมส์นักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักเขียนบทละครด้วยซิงเกิลอันดับที่1ในช่วงท้ายๆของทศวรรษที่70แล้วนะครับสำหรับเพลง Escape The Pina Colada Song เพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Partners in Crime นะครับออกมาในปีช่วงปี1970ปลายๆนะครับ

นี่คือ You Are The Sunshine Of My Life ของ Stevie Wonder เพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Talking Book นะครับออกมาในปี1973ออกมาในปี1972สำหรับตัวอัลบั้มแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยตัดออกมาในปี1973อัลบั้มชุดนี้เนี่ยทำให้ Stevie Wonder ถูกเสนอชื่อเข้าชิงแกรมมี่ด้วยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง3สาขา Record of the Year Song of the Year 2สาขานี้ไม่ได้นะฮะแค่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงแต่ไปได้สาขา Best Male Pop Vocal Performance นะครับแล้วก็ You Are The Sunshine of My Life ก็เป็นเพลงฮิตอีก1เพลงของ Stevie Wonder ในยุค70นะฮะ

จำไม่ได้ว่าเพลงนี้เนี่ยไปเล่นอยู่ในซีมอะไรนะฮะไปเซิร์ชดูก็เจอเม็กซิโกของเจมส์เทเลอร์นะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มกอริลล่านะฮะออกมาในปี1975ขึ้นอันดับบิลบอร์ดสูงสุดไปที่อันดับ49เท่านั้นเองนะครับไม่ขึ้นอันดับไม่ได้แต่อันดับสูงนะฮะแต่ว่าอยู่ในท็อป50เท่านั้นเองนะครับก็เป็นเพลงเก่าที่ยังคงจำกันได้อยู่สำหรับใครที่เป็นแฟนของเจมส์เทเลอร์นะครับวันนี้เห็นข่าวแวบๆว่ามีศิลปินระดับตำนานคนหนึ่งตำนานที่มีชีวิตอยู่นะฮะกำลังมีปัญหาเรื่องของดวงตากำลังสูญเสียการมองเห็นผมกำลังพูดถึงเอลตันจอห์นครับฟังเพลงนี้ครับ Candle in the Wind จากเอลตันจอห์น

พลงนี้เขียนขึ้นมา2วาระนะครับคนที่เขียนเนื้อเพลงคือเบอร์นีทอร์พินนะฮะวาระแรกเนี่ยเป็นการไว้อาลัยให้กับมาริลีน มอนโรนะครับและอีกวาระหนึ่งเป็นการไว้อาลัยให้กับเจ้าหญิงเดียนาแห่งเวลส์นะฮะCandle in the Wind ครับกับเพลงที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังคงประทับใจอยู่นะครับทั้ง2เวอร์ชันนะฮะ

จากอัลบั้ม The Free Willing ของ Bob Dylan นะครับ The Free Willing Bob Dylan ที่ตัวเขาเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้เมื่อปี1962นะครับมาฟังเพลง cover ของ The Beatles บ้างนะฮะ

ร์ชั่นของแอร์ซัพพลายนะฮะ ตอนนั้นผมทำธีมที่ชื่อว่า Covers Beatles นะครับก็เอาเพลงที่นักร้องหลายๆคนเขานำเพลงของ The Beatles ไปร้องกันใหม่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น Blackbird เวอร์ชั่นของ Sarah McLachlan นะครับแล้วก็ต่อด้วย The Long and Winding Road ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่จาก Air Supply นะฮะถ้าเพลงของคุณเหน่งคุณเจคุณชัยยศไม่ได้ฟังคืนนี้วันจันทร์หน้าติดไว้ก่อนนะครับวันจันทร์หน้าเดี๋ยวกลับมาเปิดให้ฟัง

ลงนี้เป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Daydream ของ Mariah Carey นะครับเป็นเพลงที่ Mariah ร้องกับวง Boys to Men นะครับเป็นวงบอยแบนด์นะฮะผิวสี4คนด้วยกันแล้วก็ One Sweet Day เพลงนี้ก็ขึ้นอันดับที่1ใน Billboard Hot 100ด้วยนะครับซิงเกิลนี้ออกมาในช่วงปี1995อยู่ในอัลบั้มชุดที่6อย่างที่ผมบอกแล้วก็เป็นซิงเกิลที่2ของ Mariah Carey นะฮะเอาละดูเวลาแล้วตอนนี้ 3:52 นแล้วนะครับเพลงปิดท้ายคืนนี้เป็นเพลงที่คุณฟังแนะนำเข้ามาขอเข้ามาเป็นคนแรกเจอแล้วฮะสำหรับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
3: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: นะคะปกติแล้วรุ่นใหญ่วัยเซียนอย่างเราในแต่ละปีเราก็จะไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพ
2: ใช่ครับ
1: ว่าตับไตไส้พุงหัวใจเรายังดียังแข็งแรงอยู่หรือไม
2: ่ครับ
1: แต่มันมี3สัญญาณง่ายๆนะคะที่คุณหมอเก่งพงตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์จาก Chesry Home International มาบอกให้เราในวัยเซียนเช็คดูว่า

0: เรายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านั่นก็คือข้อหนึ่งเสียงดังฟังชัดอย่างเราสองคนเนี่ยเสียงดังฟังชัดนะแบบเราคุยได้นานๆแล
1: ้
0: วก็ต่อเนื่องแสดงว่าปอดแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้หายใจยังแข็งแรงอยู
2: ่
0: ปอดทำงานได้ดีอยู่หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีอยู่ได้เพียงพอนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคุยไปแล้วเริ่มแผ่วเริ่มเบาหรือว่าคุยแล้วเหนื่อยง่ายอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายกำลังอ่อนแรง
1: เสียงดังๆไว้
0: ข้อ2
1: ครับ
0: ยังมีความอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินนู่นอยากกินนี่พูดง่ายๆก็คือทานเก่งนั่นเองเพราะว่าในวัยเซียนเนี่ยนะคะความอยากทานอาหารเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าระบบทางเดินอาหารยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: นะลำไส้ยังแข็งแรงสมองยังรับรู้แล้วก็ตอบสนองต่อความหิวได้ดีอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มไม่อยากกินอาหาร
1: อ
0: าจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคติดเชื
1: ้อ
0: ภาวะซึมเศร้าหรือมีความเสื่อมของร่างกายส่วนข้อ3
1: ครับ
0: แรงบีบของมือยังดีอยู่ยังแข็งแรงเปิดจุกเปิดฝาขวดได้ง่ายๆนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ยังแข็งแรง
1: ครับ
0: มวลกล้ามเนื้อเพียงพอมีพละกำลังในการทำกิจวัตรประจำวันได้ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นการที่จะบอกเราว่าเราอาจจะไม่เป็นโรคโน้นโรคนี้นะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เป็นสัญญาณให้เตือนให้เรารู้ว่าร่างกายเราอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็ได้
1: ครับผมเพื่อนผมในอายุเกือบ80แล้วเปิดขวดได้ฟึ๊บ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่านอนติดเตียงนะลุกไม่ได้
0: อ้าว
1: เอาจะเปิดขวด
0: ถ้ามีแรงอย่างนั้นเฉลยนอนติดเตียงไม่มีแรงเปิดขวดหรอก
1: โอเคพวกเราครับการออกกำลังกายครับพี่ตุ๊กครับสำหรับรุ่นใหญ่เวสเซียนนะออกกำลังกายในหนักอาจจะไม่ค่อยไหวฉะนั้นผมแนะนำว่าเรามาเดินกันดีกว่าครับเพราะเดินนั้นมีผลดีร่างกายเยอะมากนะฮะเดินแค่1นาทีช่วยทำให้ข้อต่อของเราคลายตัวได้ไอ้ที่ติดยืด
0: แค่1นาทีเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ1นาทีแต่ถ้า5นาทีทำให้อารมณ์เราดีขึ้นพอให้ดีแล้วเดินแล้วเริ่มยิ้มละแล้วถ้าเดิน10นาทีครับทำให้สมาธิดีขึ้น
0: ม
1: ันอยู่กับก้าวที่เราเดินนะฮะส่วนเดิน15นาทีจะทำให้ระดับน้ำตาลของเลือดเราลดลงด้วย
0: 15นาที
1: 15นาทีครับแต่ถ้าเดิน20นาทีทำให้ความเครียดลดลงฮะและการหมุนเวียนของโลหิตนั้นดีขึ้นถ้าเดิน30นาทีครึ่งชั่วโมงทำให้ปอดและหัวใจของเราทำงานดีขึ้น
0: หัวใจจะเต้นแรงขึ้น
1: ถูกต้องครับถ้าเดิน 4-5 นาทีจะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดีมาก
0: 45นาทีเพิ่มกล้ามเนื้อ
1: ถูกต้องครับนะแต่ถ้าเดิน60นาที1ชั่วโมงจะทำให้การอักเสบของร่างกายเราลดลงแล้วลดความเสี่ยงการเป็น NCD ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยการเดินดีที่สุดไม่ว่าจะเดิน1นาทีหรือเดิน60นาทีดีหมด
1: ดีมากถ้าเดิน6ชั่วโมง
0: เฮ้ย
1: ระวัง
0: นั้นไม่ไหวเนี่ย
1: ระวังสะโตก
0: แล้วก็เยอะเกิน
1: เดินเลยทั้งวัน
0: เกินมากเกินไป
1: ครับผมอ
0: าจารย์ชอบกินไข่เจียวไหม
1: โอ้ชอบมากครับ
0: พี่จะพาไปกินบุฟเฟ่ไข่เจียวที่พิษณุโลก
1: จริงด
0: ิแล้วก็ตามมาด้วยก๋วยเตี๋ยวหมกสูตรโบราณจะโบราณแค่ไหนหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
1: ครับ
3: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปทานข้าวไข่เจียวฝีมือน้องใบเตยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วัยเพียง15ปีที่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนสร้างรายได้โดยการต่อเติมประกอบโต๊ะทำครัวและเตาแก๊สติดกับท้ายรถจักรยานยนต์เวสป้าแล้วขี่มาจอดเจียวโปะข้าวเสิร์ฟอยู่ที่ริมถนนพุทธบูชาหน้าไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมนูไข่เจียวทรงเครื่องบุฟเฟ่ที่วัตถุดิบใส่ได้ไม่ทันทั้งใส่กรอกแฮมแครอทใบโหระพาเห็ดต้นหอมฟักทองมะเขือเทศหมูยอที่ลูกค้าเลือกตักใส่แก้วเองได้อยากใส่เท่าไหร่ก็ตักได้เต็มที่เรียกว่าขายดิบขายดีคนที่มาออกกำลังกายริมแม่น้ำน่านก็มาฝากท้องที่ร้านน้องใบเตยกันเพียบทุกวันราคาเรื่องก็ไม่แพงไข่ไก่1ฟอง25บาท2ฟอง35บาท3ฟอง45บาทแถมเครื่องเคียงผักสดน้ำพริกฟรีให้ด้วยส่วนร้านน้องเขาเปิดทุกวันตั้งแต่17นาฬิกาใครอยู่ละแวกนั้นก็ไปกินกันนะมาต่อกันด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมกสูตรโบราณของป้าวันลุงเผือกที่เปิดขายมานานกว่า20ปีที่กัด4แยกไผ่ดำตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวหมกคือวิธีการทำทางร้านจะนำเนื้อปูและตับวางไว้ก้นชามจากนั้นนำเส้นที่โลกจนร้อนวางทับลงไปบนเนื้อปูดิบเนื้อปูและตับด้านล่างก็จะค่อยๆสุกไปเอง จากนั้นนำน้ำซุปผสมเลือดเทราดลงไปอีกชั้นเนื้อหมูและตับด้านล่างก็จะสุกแบบพอดีส่วนใครต้องการให้เนื้อสุกมากขึ้นก็สามารถสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวสดิ่งได้เมนูนี้ทางร้านจะนำเนื้อหมูไปลวกน้ำร้อนแล้วนำขึ้นใส่ไว้ก้นชามปาบด้วยเส้นที่ลวกสุกแล้วราดด้วยน้ำซุปร้อนๆส่วนราคาเลือกสมดุลธรรมดาชามละ40บาทพิเศษ50บาทใครอยากทานก็ไปได้เลยร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงหรือจนกว่าเส้นจะหมดการันตีความอร่อยจ้ามาปิดท้ายกันที่ร้านนิรมิตจังหวัดอ่างทองที่บรรยากาศดีมากเป็นเรือชายท่ามกลางร่มไม้เนื้อที่กว้างใหญ่สวยงามส่วนอาหารที่นี่ก็มีหลายสิบเมนูทั้งไข่จีนส่วนซิกเนเจอร์ก็มีเพียบไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปูหลนต้มยำปลาคังชูชีปลาเนื้ออ่อนที่ใส่ผักบุ้งผัดไข่ก๋งสดและกุ้งทอดซอสมะขามเอาละวันหยุดนี้ใครมองหาร้านอาหารทานกันแบบครอบครัวก็ขอเชิญร้านเขาเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มจ้า
0: ก๋วยเตี๋ยวหมกน้ำดูเข้มข้นมากเลยนะ
1: เลือดเป็นเลือด
0: เลือดเป็นเลือดตอนนี้พี่มีข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆเด็กๆเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการชักได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ล่าสุดเลยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยากันชักสำหรับเด็กขึ้นมาได้แล้วกันชักสกัดจากช่อดอกกัญชาค่ะชมกันค่ะ
3: เรียกว่าเป็นความสำเร็จของคนไทยที่ภาคภูมิใจแบบระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดและอย.ทำการวิจัยพัฒนาสารสกัด TLCBD เพื่อใช้เป็นยาแผนปัจจุบันโดยเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี2562จนเกิดผลิตภัณฑ์เล็บเสียขึ้นมาถือเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยนำไปใช้ทดสอบทางคลินิกและการรักษาผู้ป่วยจริงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยส่วนการสกัดสารจากธรรมชาติในสเกลอุตสาหกรรมมีการทำโครงสร้างพื้นฐานระดับฟาร์มาเกรดจนนำผลิตภัณฑ์ก้าวข้ามความท้าทายและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกได้สำเร็จ
2: เราสามารถที่จะผลิตยาแผนปัจจุบันได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกพืชในที่นี้ก็คือกัญชาแล้วมาสกัดเอาสารสำคัญคือ CBD จนกระทั่งมาผลิตเป็นยาได้ซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่ครบวงจรเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยในเรื่องของความมั่นคงทางยาทั้งทางฝั่งผู้วิจัยนะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางบริษัทยาที่ทำงานวิจัยโดยมีอย.นะคะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนส่งเสริม
3: ทั้งนี้การผลิตยาแผนปัจจุบันระดับ Medical Grade ภายในประเทศอย่างครบวงจรนี้ช่วยลดต้นทุนค่ายาลงได้ถึง 64.8% เมื่อเทียบกับยานำเข้าปริมาณเท่ากันและหัวใจสำคัญก็คือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาให้กับครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้สามารถเข้าถึงยาดีมีมาตรฐานสากลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กไทยได้อย่างยั่งยืน
0: คนไทยเก่ง
1: ครับ
0: เนาะ
1: คุณผู้ชมครับใครอยู่แถวลำลูกกาคลอง1มีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งครับฮอตถึงขนาดต้องแจกบัตรคิวอ่ะ
0: โอ้
1: ราคาเริ่มต้น40บาทเป็นยังไงเชิญชมครับ
4: เปิดพิกัดร้านลับในย่านลำลูกกาคลอง1ที่ชาวโซเชียลบอกกันว่าเป็นร้านข้าวแกงที่ฮอตจนต้องแจกบัตรคิวเพราะทั้งลูกค้าและพี่ไรเดอร์ต่อคิวรอคิวเต็มหน้าร้านทุกวันค่ะและนี่คือร้านแชโลมาแกงใต้ตั้งอยู่ที่ปากซอยบุญคุ้ม7ดูสิคะกับข้าวแน่นๆเต็มตู้รวมๆกว่า40เมนูแล้วดูสิคะกุ้งเป็นกุ้งหมึกเป็นหมึกตัวใหญ่เนื้อแน่นคัดเกรดเน้นๆและไม่ใช่แค่ตักขายหมดแล้วหมดเลยนะคะแต่เขาจะปรุงสดๆผัดกันร้อนๆเติมไข่กันไม่หยุดตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่าย3โมงส่วนผักสดน้ำพริกกะปิน้ำจิ้มซีฟู้ดตรงนี้ตักฟรีไม่อั้นน้ำดื่มน้ำใบเตยเขาก็ฟรีเมนูไหนขายดีเมนูไหนที่ต้องมีทุกโต๊ะไปฟังเจ้าของร้านกันเลยค่ะ
5: หลักๆ ก็จะเป็นพวกแกงเนื้อพวกกระดูกหมูแกงไตปลาพะโล้หมูกะปิสตอ แล้วก็กุ้งกระเทียมแล้วก็ปลาหมึกกระเทียมครับปลาหมึกน้ำดำครับเป็นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเลยครับแต่จะไม่ออกเผ็ดมากเกินไปครับก็จะทำปรุงเติมตลอดนะครับแล้วก็ทำสดใหม่ตลอดเลยครับข้าวราด1อย่าง40ครับ2อย่าง50 3อย่าง60ครับแต่ถ้าเป็นของทะเลก็จะบวกเพิ่มอีก20บาทครับกลับบ้านราคาเริ่มต้นที่40บาทครับจะเป็น70บาทครับถ้าเป็นของทะเลอาหารเรามีให้เลือกมากกว่า40อย่างครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดมีครบครับ
4: เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ถ้าคุณหิวก็แวะมาฝักท้องได้แบบง่ายๆร้านเปิด6โมงเช้าถึงบ่าย3แต่หยุดทุกวันจันทร์นะคะปักหมุดมาเลยที่ปากซอยบุญคุ้ม7ลำลูกกาคลอง1กับข้าวเพียบแวะมาเลยจ้า
0: เดี๋ยวนี้นะเด็กหนุ่มๆเป็นเจ้าของธุรกิจนะถ้าทางขายดีด้วยนะสำหรับที่เที่ยวทั่วไทยในช่วงนี้นะคะจะพาไปชมทะเลหมอกสวยๆแล้วก็ไปร่องเรือชมทะเลบัวแดงไปกันเลยค่ะ
4: เที่ยวทั่วไทยวันนี้ใครชอบวิวสวยๆอย่างทะเลหมอกปักหมุดมาเลยค่ะที่แลนด์มาร์คสุดฟินใกล้ตัวเมืองเลยและที่นี่คือวนอุทยานภูบ่อบิดจุดชมวิว360องศาไฮไลท์คือการเดินวัดใจขึ้นยอดภูใช้เวลาประมาณแค่30ถึง40นาทีได้ทั้งออกกำลังกายและชมธรรมชาติพอถึงด้านบนบอกเลยค่ะว่าหายเหนื่อยระเบียงชมวิวพาโนรามาที่ยื่นออกไปนักท่องเที่ยวจะได้ยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอดพร้อมชมวิวทะเลหมอกที่ปกคลุมตัวเมืองได้แบบเต็มตาปักหมุดภูบ่อบิดแล้วตามมาเที่ยวกันนะคะไปกันต่อที่จังหวัดพัทลุงผ่านลงใต้ไปสัมผัสความฟินกันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อยตั้งอยู่ที่อำเภอควนขนุนค่ะพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า70ไร่ครอบคลุม3จังหวัดทั้งพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาไฮไลท์เด็ดที่ไม่ควรพลาดคือการนั่งเรือชมทะเลบัวแดงพร้อมขึ้นหอคอยชมวิว360องศาแถมที่นี่ยังเป็นบ้านของนกน้ำหายากมากกว่า187ชนิดวันหยุดนี้อย่ารอช้าตามมาเช็คอินกันเยอะๆนะคะไปกันต่อที่จังหวัดนครราชสีมาพาไปเช็คอินพิกัดอันซีนกันที่น้ำตกแก่งวังเต่าแหล่งกำเนิดแม่น้ำมูลที่บ้านมักกราดอำเภอคอนบุรีค่ะบอกเลยธรรมชาติช่วงนี้สวยฉ่ำน่าเที่ยวสุดๆการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกแก่งวังเต่าต้องนั่งเรือข้ามเขื่อนลำแชะประมาณ25นาทีพอเรือจอดที่แก่งวังวนนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าลุยป่าลอดอุโมงค์ไข่ธรรมชาติถ่ายรูปเพลินๆแป๊บเดียวก็จะพบกับน้ำตกแก่งวังเต่าลำธารขนาดใหญ่น้ำใสไหลเย็นฉ่ำบรรยากาศร่มรื่นปักหมุดแล้วตามมาเที่ยวกันเลยปิดท้ายวันนี้ชวนไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดสาวไฮอำเภอบ้านไร่คึกคักไปด้วยร้านค้าและนักท่องเที่ยวที่นี่คือตลาดวิถีชุมชนที่รวมสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์เอาไว้หลากหลายมีทั้งสินค้างานคราฟต์ทำมือพัดทอลายโบราณผักผลไม้ปลอดสารและของกินพื้นบ้านหาทานยากตลาดเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์8โมงเช้าถึง4โมงเย็นใครผ่านมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีตามมาเช็คอินให้ได้นะคะ
1: เดี๋ยวตะบุ๊ดจะพาพวกเราไปตะลุยไต้หวันกันนะครับไปทานขนมนูกัด
0: คล้ายตังเมบ้านเราแต่ไม่เหนียวหนึบ
1: พี่ตุ๊กเคยทานเหรอ
0: พี่ชอบ
1: นูกัดเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ผมเคยกินแต่ถั่วตัด นะครับไปชมกันได้เลยครับ
6: คุณผู้ชมครับมาหาของกินที่ไต้หวันกันดีกว่าครับ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ไทเปไต้หวันนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังต่อคิวเพื่อไปซื้อนูกัตร้านดังของไทเปเลยครับไปกันครับ
6: เห็นร้านป้ายสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นร้านที่ผมตั้งใจจะมาเลยครับคนก็ยืนต่อคิวกันเยอะครับแต่ก็รอไม่นาน5นาทีเท่านั้นครับ
7: ได้มาแล้วครับ
6: ราคาเริ่มต้นที่กล่องละ220ไต้หวันดอลลาร์ครับก็200กว่าบาทนี่แหละขนมนูกัตนะครับด้านนอกจะเป็นแครกเกอร์และด้านในเนี่ยจะเป็นตังเมไต้หวันครับมีความหวานน้อยๆหอมๆนะครับหอมนมและพอเป็นไต้หวันนะครับตัวดังของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีรสชาติต้นหอมนี่นะครับผม ก็จะหวานๆเค็มๆหน่อยนะครับตัดกันดีครับผมซึ่งเนื้อตังเมของที่นี่นะครับดังเรื่องความนุ่มเหนียวแต่ไม่ติดฟันครับผมคอนเฟิร์มเลยเพราะกินมาแล้วครับผมอีกรสชาตินึงจะเป็นรสชาติสไปซี่นะครับคือด้านนอกจะเผ็ดๆหน่อยครับผมแต่ก็ไม่เผ็ดมากนะมีความแบบหม่าล่าเบาๆนะครับแต่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อตังเมเหมือนกันครับก็หวานเค็มเผ็ดอร่อยไปอีกแบบครับส่วนอันนี้เป็นคุกกี้งาครับด้านในเป็นเนื้อตังเมผมว่าอันนี้กินแล้วอิ่มไปกินไปคำเดียวจอดเลยครับผมแต่จิบกับน้ำชาน่าจะเข้ากันดีคุณผู้ชมครับเชฟที่ร้านนี้นะครับเขาไปทำงานที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสครับผมแล้วเขาก็กลับมาพัฒนาสูตรขนมนูกัตที่ไต้หวันนี่แหละครับพิกัดสวนสาธารณะหยงคังนะครับหรือปักหมุดไปได้เลยครับลาเทลิเย่โลตัสครับทานขนมกันไปแล้วนะครับต้องหาน้ำชาให้แบบดื่มให้มันลื่นๆคอบ้างคุณผู้ชมครับร้านนี้ก็ดังเช่นกันครับร้านชา50สีฟ้าเหลืองแบบนี้นะครับไปต่อที่อื่นครับร้านนี้ดังในหมู่คนไทยมากครับชื่อว่าชา50ครับผมสั่งเป็นชามะนาวความหวาน 0% เลยเพราะว่าเมื่อกี้เรากินตังเมไปแล้วใช่ไหมครับก็สดชื่นไปอีกแบบเลยครับผมและนี่แหละครับก็คือ1วันของผมที่ไทเปไต้หวันแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: น่าจะซื้อมาฝากสักหน่อยพี่ชอบกิน
1: คนนี้ก็ลาบปากจริง
0: ๆลาบปากจริงเลยไปไหนก็ได้กินของอร่อยหมดเลย
1: ยอดจริงครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะการอยู่แบบเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะดูเหมือนสุขกายสบายใจแต่ไม่มีอะไรงอกงามได้ในคอมฟอร์ตโซนครับ
0: ต้องเริ่มทำอะไร
1: ใหม่ๆบ้าง
0: ใช่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 น
9: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
11: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินดาวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
12: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ
13: ์ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวบุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะแม้ว่าเรื่องราวของอาหารเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ผู้คนต้องบริโภคกันทุกวันเนาะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ง่ายนะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายโอ้ยต่างๆเยอะแยะมากมายและอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านรอบๆบ้านปุ๊กเองหรือแม้กระทั่งในทุกที่ที่ปุ๊กไปถ่ายรายการเนี่ยปุ๊กจะสังเกตเลยว่ามันจะมีร้านอาหารที่ปิดตัวร้านที่แบบไปต่อไม่ได้ร้านที่บอกว่าไม่ไหวแล้วแย่แล้วอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะคะด้วยในยุคนี้ต้นทุนมันสูงมากเราจะทำอย่างไรดี SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้มีคำแนะนำมาฝากนะคะวันนี้เราพูดคุยกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ค่ะวันนี้โอ้ยคุยกับอาจารย์นี้เป็นเรื่องทันสมัยมากเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กเดินทางบ่อยนะอาจารย์แล้วช่วงเนี้ยไปในหลายเมืองนะคะเราจะเห็นเลยร้านอาหารปิดตัวกันเยอะมากบางร้านก็แบบว่าจะเปิดแค่สิ้นเดือนนี้แล้วนะบางร้านก็อยู่ในภาวะที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรยังไงเนาะอาจารย์คะมันเกิดอะไรขึ้นเอาปุ๊กเอาสโคปมาเลยนะว่ากับร้านอาหารในยุคนี้นะคะอาจารย
15: ์ครับต้องเรียนว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีความผันผวนสูงมากเลยเพราะในธุรกิจร้านอาหารนะครับ
14: ค่ะ
15: อันนี้อาจจะเอาเคสจริงเลยว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจารย์ก็ไปหุ้นกับพรรคพวกที่ทําธุรกิจร้านอาหารก็เลยมีประสบการณ์ตรงอ่ะนะครับ
14: ค
15: ่
14: ะ
15: ก็สตาร์ดี้ดูแล้วเนี่ยก็จะเจอว่าตอนเนี้ยการเกิดขึ้นใหม่เนี่ย1เลยเนี่ยร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ
14: ค่ะ
15: ขนาดเดียวกันเนี่ยพอมันมีใหม่ขึ้นมาเยอะเนี่ยแทนที่ตลาดมันน่าจะมีเยอะเพื่อให้ทุกคนขายดีใช่ไหมครับแต่ตลาดการทานอาหารนอกบ้านกลับลดลงนะครับแน่นอนแหละเรื่องหนึ่งก็คือมีการ delivery ก็คือสั่งไปทานที่บ้านได้มากขึ้นนะครับและ3เลยคือต้นทุนส่วนทางครับต้นทุนค่าวัตถุดิบต่างๆเขาเรียก food cost นะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันขัดแย้งกันไปหมดมันเลยทำให้การเกิดขึ้นที่มันมีมากและเร็วอ่ะก็เลยทำให้เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์เขาอะชั่วโมงของการที่ร้านจะยืนระยะได้เนี่ยมันก็สั้นลงครับผม
14: อันนี้เป็นปัญหาเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนร้านมันอาจจะน้อยนะอาจารย์แต่พอยุคหลังๆปุ๊กสังเกตดูว่าหลายคนโดยเฉพาะในเศรษฐกิจอย่างอื่นเนาะสมมติว่าบริษัทปิดตัวโดนเลย์ออฟอะไรเงี้ยคนเลย์ออฟอ้าวแล้วยังสามารถแบบทำงานได้แต่พออายุเยอะขึ้นแล้วไม่สามารถไปสมัครงานไปเป็นลูกจ้างใครได้อีกแล้วก็ต้องหันมาทำอาชีพทีนี้อาชีพที่จะทำมันก็มีแค่ไม่กี่อาชีพเนาะที่จะเป็นอิสระร้านอาหารเป็นหนึ่งในอาชีพที่ทำกันเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าทำเยอะและอร่อยไม่เป็นไรอาจารย์แต่ปรากฏว่าในยุคนี้เนี่ยโอ้โหต้นทุนมันสูงขึ้นทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่บ้านเรานะในต่างประเทศทั่วโลกก็เป็นเหมือนกันเนาะหลักๆก็น่าจะเป็นค่าพลังงานไหมคะอาจารย์ค่าน้ำมันที่มันก็เลยส่งผลทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะ
15: ครับมีส่วนสำคัญเลยครับผม
14: ค่ะดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าหายใจหายคอกันแทบไม่ออกแล้วผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจด้านร้านอาหารเองเนี่ยเราควรเริ่มในการปรับตัวเองยังไงเพื่อจะอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ให้รอดอะค่ะอาจารย
15: ์ครับก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับอาจารย์เนี่ยมาทำร้านอาหารไซเรียนเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์สำคัญพอลงหน้างานจริงๆแล้วอะครับ
14: ค่ะ
15: มันถ้าเกิดพูดสรุปสำคัญเลยเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพแม้ว่าจนต้นจะสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงขึ้นแค่ไหนก็แล้วแต่คุณภาพเราต้องพยายามรักษาให้ได้อันนี้ยังไงก็ยังเป็นหัวใจเพราะว่าคุณภาพกับรสชาติมันจะมาด้วยกันนะครับบางทีวัตถุดิบเราไม่ดีมันจะทำให้รสชาติมันเปลี่ยนแปลงไป
14: อ
15: ันที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของการขายที่คุณค่าครับอาจจะต้องมองเจาะให้ลึกบางทีอาจจะดูนามประทับมากๆว่าคุณค่ามันคืออะไรเช่นสมมติว่าพอเราใช้คำว่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารคนทานอาหารแน่นอนถ้าตอบโจทย์ทางฟังก์ชันก็คือเอาอาหารเข้าไปเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดแต่ทั้งการมาร้านอาหารแต่ไม่ได้เพียงแค่ขอผ่านในแค่มื้อหนึ่งแต่มันเป็นการสร้างประสบการณ์ครับอย่างตอนนี้ที่ทำอยู่ก็พยายามจะปรับกลยุทธ์หลายอย่างเช่นตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการมาประชุมพบปะกันพูดคุยธุรกิจกันแต่ก่อนคนจะมองว่าถ้าคนคุยงานน่าจะไม่นั่งร้านอาหารน่าจะแบบไปนั่งเป็นร้านกาแฟถูกไหมครับ
14: ค่ะ
15: อันนี้ก็คือการปรับตัวของเราเราก็ต้องมีช่วงที่มันไม่ได้เป็นมื้ออาหารนะครับเราก็ต้องมีเครื่องดื่มมีเบเกอรี่เพื่อจะได้เพิ่มลูกค้าในช่วงเวลาที่เป็นระหว่างมื้ออาหารอันนี้ก็คือเพิ่มชั่วโมงการขายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงแบบอย่างอาจารย์เปิด24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่มาทานข้าวตอนดึกหรือเป็นอินซัมเนียเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างครับอันนี้คือการบันปรับให้เกิดคุณค่าและการที่3เนี่ยก็คือว่านอกจากคุณค่าของมื้ออาหารแล้วครับการสร้างแบรนด์ loyalty ถึงแม้จะยากแต่ก็ยังต้องทำครับการสะสมพอยต์การให้ลูกค้าได้สิทธิประโยชน์พิเศษพวกนี้ครับไม่ว่าเราจะร้านเล็กแค่ไหนอย่างที่ทำเนี่ยมีสาขาเดียวเลยนะครับแต่เราก็สะสมลูกค้าขาประจำได้แล้วก็มีพอยต์ให้แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า เราต้องให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าในระดับที่เขาเห็นประโยชน์มันจริงๆครับผม
16: ครับอันนี้
15: น่าจะเป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับ
16: ค่ะนะคะเราธุรกิจในแบบสมมติว่ามันมีหลายสาขามากๆเลยนะอาจารย์เราแบบบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีเนี่ยจะลดดีไหมจะอะไรดีไหมมันมีตัวอะไรที่จะเป็นตัววัดไหมคะว่าเอ้ยเราควรจะประคองมันต่อไปอีกนิดนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือว่าเออถ้าอันไหนที่แบบดูแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ปิดสาขาไปเลยเพราะว่าปุ๊กเจอที่เจอเนี่ยนะอาจารย์เป็นร้านกาแฟเขามีร้านกาแฟอยู่3ร้านเนอะอาจารย์ปรากฏว่า2ร้านเนี่ยก็ยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่มีอีกสาขาหนึ่งอุ๊ยทำเลมันดีมากเลยแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นเหมือนช่วงที่แบบเป็นช่วงที่เขามาทำทางพอดีเป็นช่วงที่แบบโอ้วิกฤตเศรษฐกิจพอดีแต่ถ้าสมมติเขาทำทางตรงนี้เสร็จอะโอ้มันจะเป็นทำเลทองมากแต่มันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันขายไม่ได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวถ่วงกับอีก2ล้านนะคะแล้วเป็นปัญหาว่าเอ้ยจะยังไงดีเนี่ยจะเก็บเอาไว้ดีไหมหรือโอ้แล้วแบบเครียดมากนะเจ้าของร้านอาจารย์ว่ามันควรจะมีอะไรที่ทำให้เราสามารถเรามาเป็นข้อมูลแล้วว่าเราจะไปต่อกับสาขานั้นหรือว่าจะยุบย่อมันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตหรือว่าอะไรอย่างอาจารย์พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมคะ
15: ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ อาจจะเรียนว่าเราคงจะต้องวิเคราะห์3ปัจจัยสำคัญ ให้ได
16: ้
15: อันแรกนะครับก็คือต้องวิเคราะห์ลูกค้าแล้วก่อนว่าโอกาสที่เราจะเพิ่มลูกค้ามีมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยการพูดคุยลูกค้าหรือการใกล้ชิดกับลูกค้าหรือการสร้างลูกค้าขาประจำสำคัญมาก แล้วเราลองดูว่าเราจะบูสต์ลูกค้าตรงกลุ่มนี้เพิ่มได้ยังไง อันที่สองก็คือเรื่องต้นทุนนะครับ ก็คงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามันมีค่าเช่ามันมีค่าวัตถุดิบมันมีค่าพลังงานในต้นทุนต่างๆกับเงินที่เรามีในกระเป๋าครับถ
16: ือ
15: ว่าถ้าเราบอกเออเราจะไปต่อเราจะฮึดสู้มันเราต้องดูว่าเราจะไปต่อได้ในระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้มันสัมพันธ์กับการขยายลูกค้าขยายยอดขายครับสองอันนี้ต้องซิงกันอันที่สามก็กลับไปสามข้อแรกที่อาจารย์เกริ่นไปแล้วครับว่าอาจจะต้องไปดูว่าเราอาจจะเพิ่มvalue อย่างไรเพิ่มคุณค่าของร้านกาแฟในตัวอย่างที่คุณปุ๊กพูดถึงเนี่ยได้ด้วยอะไรนะซึ่งจริงแล้วจากที่เห็นเนี่ยหลักการทั่วไปที่หลายร้านทำเนี่ยคือการสะสมสแตมป์ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยจะมีกี่สาขาก็แล้วแต่ก็จะกลับไปช่วยในเรื่องที่หนึ่งว่ามันก็ทำให้คนแบบเกิด loyalty นะครับแต่ว่าทั้ง3ส่วนเนี้ยสุดท้ายวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเราเหมือนพูดง่ายว่าเราอ่ะจะยอมช่วงระหว่างที่มันยังไม่ break even แบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าร้านเนี่ยยังไม่มีกำไรเนี่ยก็ต้องเขียนแผนขึ้นมาให้ชัดๆครับแล้วทุกอย่างมันต้องเหมือนสกัดออกมาแล้วมีข้อตกลงกับตัวเองอ่ะเหมือนสมมติว่าถ้าเราไม่มีหุ้นส่วนแต่เราก็ต้องถือว่าเราเป็นทั้งนายจ้างเป็นทั้งลูกจ้างแล้วเราบอกว่าแผนเราคือถ้าเราจะดึงอีก2เดือน3เดือนกี่เดือนแล้วเพื่อวัดผลนะเราจะยอมสูญเสียเท่าไหร่แล้วเราจะทำอะไรบ้างเพราะการบ้านเราชัดแต่ครับแล้วเราก็เก็บข้อมูลตลอดมันก็มานั่งวิเคราะห์ว่าผ่านไปแล้วเท่านี้ถือว่าเหมือนกับขึ้นต่อยมวยครับเวที5ยกชกมา3ยกจะยอมน็อกเอาท์ไปเลยไหมหรือจะกัดให้ถึงจนยกที่5อันนั้นก็ต้องดูฐานหลายอย่างเรื่องการเงินเราเรื่องโอกาสเติบโตของยอดขายครับ
16: ค่ะแม้ว่าการแข่งขันจะสูงนะอาจารย์ในอนาคตข้างหน้าเนาะร้านที่จะไปต่อได้เนี่ยควรจะต้องมีเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างเพื่อจะไปต่อให้ได้ในยุคที่คืออาหารก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญเนาะจ้ะเนาะที่จะต้องกินกันอ่ะดังนั้นร้านที่จะไปต่อได้และไปได้ดีเนี่ยคุณควรจะมีคุณสมบัติอะไรยังไงในการที่จะแข่งขันแล้วก็ไปต่อได้จนแบบลูกค้าเขาเลือกเราอะค่ะอาจารย์
15: ครับไม่ว่าเราจะทำธุรกิจร้านอาหารซึ่งบางคนอาจจะมองว่าอ่ะก็ทำอาหารเสิร์ฟอาหารเก็บตังค์มันจบแค่นั้นแต่จริงเราต้องมองเหมือนสเกลให้มันอย่างนั้นเหมือนว่าเราเป็นคอร์ปอเรทเลยนะครับว่าอะไรบ้างทำให้เกิดจุดครองใจทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความประทับใจนะซึ่งก็หนีไม่พ้นว่าจุดแข็งจุดขายของประเทศไทยเราคือความมีเซอร์วิสมายด์ครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยร้านเหมือนกันรสชาติอาหารเครื่องดื่มเหมือนกันแต่คนเลือกไปอีกร้านหนึ่งเพราะอะไรบางทีอาจจะดรอปกว่าด้วยซ้ำไหมนะราคาอาจจะสูงกว่าด้วยรสชาติอาจจะดรอปกว่าด้วยแต่ประทับใจร้านเนี้ยชอบเจ้าของร้านเจ้าของร้านทำให้ลูกค้าที่ไปเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าฉันเนี่ยเป็นคนสำคัญของร้านเสมอนะคร
16: ับ
15: อันนี้ต้องเรียนเลยว่าอย่างอันนี้เคสที่อาจารย์ทำเนี่ยเจ้าของร้านท่านแบ เป็นคนที่แบบอยู่กับร้านแทบจะตลอด
16: ค่ะ
15: แล้วก็เป็นคนเข้าไปแอบโซสลูกค้าขาดหรือจะตกหล่นอะไรอันเนี้ยจุดนี้เป็นจุดที่มาเขาเรียกมาเป็นจุดตัดเลยอะว่าทำลูกค้าเข้าครับผม
16: ค่ะคือเหมือนกับคือไม่ได้มีเพียงแค่อาหารเนาะเพราะบางคนก็อาหารมันก็มีทั่วๆไปแหละแต่ว่าบางทีมันเป็นความสบายใจเป็นความอุ่นใจเป็นความรู้สึกดีที่แบบเฮ้ยเราเข้าไปเราเหมือนเราได้รับการบริการที่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย
15: ์ครับอ่อนเล็กนิดนึงครับจุดเรื่องเกี่ยวกับการทำการสื่อสารการตลาดด้วยการใช้ออนไลน์ด้วยครับเพราะทุกวันนี้ลูกค้าจะรู้จักเรามากกว่าที่เราจะให้เขาเห็นจากตรงหน้าครับบางครั้งทำการสื่อสารการตลาดบนออนไลน์อ่ะหนึ่งเลยเนี่ยเราสามารถบอกเล่าความตั้งใจของเราและความทุ่มเทของเราแล้วลูกค้าก็จะคือถ้าเราทำได้ดีลูกค้าก็จะอินกับเราอันที่สองคือลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าที่รักเราชอบเราเป็นผู้อุปการะคุณเราเนี่ยถ้าเขากรุณาแบบรีวิวให้บนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็แล้วแต
16: ่
15: อันนั้นจะเป็นจุดตัดอีกสำคัญอีกอันหนึ่งครับที่ลูกค้าจะเลือกเข้าร้านใคร
16: ค่ะโอ้อันนี้สำคัญเลยนะที่อาจารย์พูดแต่พูดถึงอาจารย์เอาอะไรขอต่อไปที่แบบช่องทาง delivery เนาะอย่าง delivery เนี่ยบางคนบอกโอ้โหพอแบบเป็น delivery เนาะมันก็จะมีค่า GP ค่านู่นค่านี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราคือเหมือนเราก็ต้องบวกลบต้นทุนของเราให้ดีบวกค่า GP ให้ดีแล้วเราก็เอาช่องทางออนไลน์มาใช้มันก็ไม่ได้เสียหายหรือไม่ได้เสียประโยชน์อะไรใช่ไหมคะอาจารย
15: ์อันนี้ต้องเรียนเลยว่าอยู่ที่business mindset ของแต่ละท่านนะครับอย่างบางร้านก็มองว่าโอเคมันเป็นช่องทางที่เสริมรายได้แต่ว่าเราต้องยอมรับว่ามันเหมือนเรามีพ่อค้าคนกลางอะครับส่วนกำไรเราต้องโดนตัดไปทีนี้เราก็ต้องบริหารจัดการให้ดี
16: คือ
15: ถ้าสมมุติอ่ะยกตัวอย่างเคสของเรียนเนี่ยอาจารย์มองว่าการขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้มันได้ประมาณสัก10%กว่าของยอดขายหน้าร้านแต่เราถือว่าอันนั้นมันเป็นการที่เราสามารถที่จะสร้างแบรนดิ้งหรือเป็นการสร้าง awareness ให้คนรู้จักเรามากขึ้นมากกว่าเพราะกำไรที่หายไปสำหรับฝั่งอาจารย์นะต้องยอมรับเลยว่ามันเยอะ
16: ค่ะ
15: ซึ่งถ้าเอาง่ายเชื่อว่าทุกร้านถ้าเลือกได้ว่าถ้าได้ยอดขายเท่ากันเน
16: ี่
15: ยไม่มีใครไปเพิ่มช่องทางเพื่อคนอื่นมาตัดรายได้เราไปแต่ว่ากลไกทางธุรกิจมันเป็นแบบนี้ไปแล้วก็เลยทำให้เราต้องรับสภาพครับแต่เราต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้
16: ค่ะทีนี้วันนี้ในยุคนี้เนาะ AI เข้าไปในทุกระบบเลยในร้านอาหาร AI สามารถเข้าไปช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นประหยัดต้นทุนอะไรได้มากขึ้นบ้างไหมคะอาจารย
15: ์ได้เยอะเลยครับอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบหรือการคิดคอนเทนต์นะครับหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราให้เรามองเหมือนออนไลน์เนี่ย AI เนี่ยเป็นเหมือนแอนาลิสต์ของเราเราโยนโจทย์ไปเลยครับวันนี้เราเจอเคสแบบนี้ลูกค้าเรามองภาพรวมร้านเราแบบนี
16: ้
15: ลักษณะบรรยากาศของร้านเราแบบนี้ครับเราเหมือนจ
16: ะ
15: มีคอนซัลติ้ง
16: แ
15: ต่ว่าหมดเราต้องเอามาตัดสินใจทีนะครับเ
16: พ
15: ราะว่าเขาก็จะสามารถช่วยเราเจเนเรตไอเดียออกมาแบบหลากหลายมากเลยแต่ว่าถ้าเราสามารถพร้อมคำสั่งที่มันสเปซิฟิกที่มันเจาะจงเฉพาะธุรกิจของเราร้านเราประเภทของเราขายอะไรขายใครขายที่ไหนขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับยิ่งลึกยิ่งชัดยิ่งสเปซิฟิกข้อมูลที่รีซอสมาก็จะทำให้เราออกกลับไปตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเรื่องการทำคอนเทนต์เรื่องการออกเมนูใหม่อันนี้ก็ได้นะครับเร
16: ื่อง
15: การวิเคราะห์และประเมินเขาเรียกพฤติกรรมศาสตร์ของผู้บริโภคพฤติกรรมศาสตร์ของคนที่ทำงานออฟฟิศกินข้าวมื้อเที่ยงเขามีอะไรบ้างตอนเช้าขายกาแฟจะต้องมีอะไรบ้างลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรโปรแกรมแบบไหนที่ดีออนไลน์จะเข้ามาช่วยเราคิดพวกนี้ได้ครับ AI ช่วยได้
16: อันนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วเห็นภาพเลยเพราะว่าพอใช้ AI นะมันปรื๊ดออกมาทีเดียวเลยแล้วมันเห็นภาพแบบโดยรอบกว้างเลยนะคะว่าอะไรยังไงดังนั้นถ้าสมมติว่าหลายคนอาจารย์บอกอ่ะจะเปิดร้านอาหารดีกว่าอาจารย์คะมีคำแนะนำไหมคะในฐานะที่เป็นคนที่แบบเปิดร้านอาหารไปแล้วเนาะควรจะพิจารณาจะคิดอะไรยังไงไตร่ตรองอะไรหรือประเมินตัวเองไงบ้างก่อนจะเปิดร้านอาหารสักหนึ่งร้านเพื่อให้สามารถไปขายได้แล้วก็ไปต่อได้ในภาวะที่ทุกอย่างมันแพงมากเลยนะขนาดนี้นะคะอาจารย์
15: ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญถ้าจะใช้คำสั้นๆเขาเรียกว่าทำการบ้านให้หนักต้องทำตัวเป็นนักวิเคราะห์แบบเก่งกาจนะครับว
16: ิ
15: เคราะห์ให้ดีเลยว่าเราอ่ะเก่งอะไรเอาตัวเราก่อนครับบางครั้งอ่ะบางคนเปิดร้านมาอาจารย์ไม่ให้เพิ่งเปิดร้านแรกนะก็เปิดมาหลายอันเปิดแล้วก็เช็คไปหลายอันเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าเราไม่เก่งอะไรในด้านนี้เลยเนี่ยแปลว่าเราก็ย ืมจมูกคนอื่นหายใจ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: เนี่ยบางคนบอกเปิดร้านเสร็จปุ๊บไปจ้างแม่ครัวไปจ้างเชฟมาวันดีคืนดีเขาไม่อยู่เราแล้วเราทำยังไง
16: ค
15: ่
16: ะ
15: นะอันเนี้ยคิดให้ตกผลึกให้ชัดก่อนว่าจะทำยังไงให้อยู่ด้วยกันไปได้นานหรือถ้าเราเป็นคนมีความสามารถในอาหารนั่นเองหรือเครื่องดื่มนั่นเองเนี่ยเราต้องจับตัวที่มันเป็น DNA ของเราเนี่ยมาเป็นจุดขายถ้าเราเจอตรงนั้นแล้วเนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าทำเลที่ตั้งเรากับลูกค้าเป้าหมายเรากับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย3อย่างเนี่ยมันสอดรับกันไหมแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับทำคาดการณ์เลยครับว่าเปิดร้านกาแฟวันนี้อยู่โซนเนี้ยไปสำรวจชาวบ้านเขาก่อนเลยเขาขายได้วันละกี่แก้วที่นี่ใช้ตำราเก่าได้เลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยส่งคนหรือตัวเราเองไปนั่งนับแก้วเลยคนเข้าไปถือมาเนี่ยกี่แก้วเช้าได้กี่แก้วสายได้กี่แก้วเที่ยงได้กี่แก้วต่างๆแล้วเนี่ยครับเพื่อให้เราอ่ะเห็นเหมือนคอนซัมชันเห็นตัวเลขจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะแล้วเรามาแย่งตลาดเขาอยู่ก่อนเราคิดว่าเราจะแย่งเขาได้กี่เปอร์เซ็นต
16: ์
15: แล้วเราจะแย่งด้วยเหตุผลอะไรเหมือนต้องทำลิสต์เหมือนและทำ Q&A ตัวเองแบบชัดๆลึกๆทุกคำถามตอบให้ได้มั่นตอบแล้วมั่นใจว่าเราไม่หลอกตัวเองเราไม่อวยตัวเองมาก
16: ม
15: ันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็ค่อยตัดสินใจแล้วต้องอย่าลืมอ่ะสำคัญต้องดูเงินในกระเป๋าด้วย
16: อันนี้สำคัญ
15: ทุกอย่างอ่ะเวลามันจ่ายออกไปแล้วนะครับมันไม่ได้หยุดนะมันต้องซื้อทุกวันเนี่ย
16: ค่ะเงินทองเป็นของหายากเนาะอาจารย์ในเมื่อเรามีเงินก้อนอยู่อ่ะก่อนที่เราจะไปลงเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะลงไปแบบไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเขาเคยมีคำพูดว่าเลยนะอาจารย์แบบเหมือนแบบถ้าเกลียดใครให้แบบให้เชียร์ให้เปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้หรือเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเราก็ต้องมีองค์ความรู้จริงๆทำเขาเรียกว่าวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเอาให้แบบสักหลายๆรอบก่อนทำได้ไหมเป็นไปได้ไหมแบบนั้นแบบนี้เนาะเราแบบต้องไม่เข้าข้างตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับ
16: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังในรอบสัปดาห์นี้เชิญเลยค่ะอาจารย์ขา
15: ก็อาจจะขอฝากเป็นว่าด้วยความที่เป็นคนอยากจะเชียร์ให้ทุกคนแบบประสบความสำเร็จและทำธุรกิจได้นะครับการเปิดร้านอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาแล้วก็ยินดีนะครับถ้าจะมีใครแวะเวียนมา
16: ร้านชื่ออะไรคะอาจารย
15: ์ชื่อร้านซีซี่ครับ
16: ร้าน
15: ซีอิตาเลียนเรสตอรองครับ
16: คือ
15: จริงๆอ่ะที่อยากจะพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังว่าเป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการค้าตัวเองแต่ว่ากำลังจะบอกว่ายินดีที่จะให้คำแนะนำจากประสบการณ์ตรงในทุกๆด้านเลยนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วหรือยังไงอาจจะทักเข้าไปในเพจหรืออะไรได้ครับว่าอยากจะเข้ามาคุยขอคำแนะนำจะเปิดร้านหรือจะทำธุรกิจอะไรอันนี้ด้วยความยินดีครับก็พยายามอยากจะให้ประสบการณ์เราเนี่ยโดยเพราะประสบการณ์ที่พลาดมาเนี่ยเป็นประโยชน์คนอื่นจะได้เขาเรียกลองผิดลองถูกใช่ไหมบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องลองผิดถ้าเรารู้ว่าทางไหนมันคือทางที่ผิดเพื่อให้ถูกมันมากขึ้นนะครับก็ยินดีที่จะพบปะเจอให้คำแนะนำกันได้ครับผม
16: ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะ
15: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
16: การทำร้านอาหารสักหนึ่งร้านนะคุณผู้ฟังอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอา AI มาช่วยเลยคุณจะทำร้านนี้มันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างเขาก็จะมีรายละเอียดปุ๊บมาเรียบร้อยนะคะดูก่อนว่าถ้าเจอแบบนี้ไหวไหมอย่างนี้ไหวไหมต้องไม่หลอกตัวเองนะคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องไม่หลอกตัวเองและสิ่งสำคัญนะเชื่อเถอะว่าถ้าคุณคิดอยากทำอะไรด้วยความรักและความชอบในสิ่งนั้นจริงๆคุณจะมีความสุขแต่ส่วนหนึ่งคุณต้องรู้ว่าเงินคุณพอไหมที่จะทำในภาวะนี้ไม่แนะนำการกู้หนี้ยืมสินใดๆเลยเพราะว่าโอ้โหบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจบางทีนะคะทำธุรกิจตัวนี้แล้วเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดอ่ะอันนี้ถือว่าโชคดีแต่บางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยมันจะดีแต่ไปเจอจริงๆเนี่ยมันไม่ดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้การลงมือทำจะทำให้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครกลุ่มลูกค้าเราคือใครเราควรจะปรับตัวแบบไหนยังไงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราได้เมนูอาหารอันนี้คนชอบเมนูอาหารนี้คนไม่ชอบบางร้านมีโอ้ยครอบจักรวาลเลยคุณฟังครอบจักรวาลในยุคนี้อันตรายมากนะคะเพราะนั่นคือวัตถุดิบคือต้นทุนวัตถุดิบมันมีความเน่าความเสียความเสื่อมขายได้ไม่หมดเสียเสื่อมนั่นคือต้นทุนโดยส่วนใหญ่ถ้าคุณสังเกตนะร้านอาหารที่จะอยู่ได้เขาจะมีเมนูแค่จำเพาะไม่กี่เมนูแล้วเมนูนั้นๆเป็นเมนูที่เด็ดที่เลิศมาเราต้องกิน แล้วมันสามารถหมุนเวียนวัตถุดิบจากเมนูนี้ไปทำเมนูนี้ได้คือเรียกได้ว่าลดทอนความสูญเสียของวัตถุดิบที่มันคือต้นทุนนะคะแล้วยุคนี้ผักแพงน้ำมันแพงค่าขนส่งก็แพงไข่กงไข่ไก่อุ้ยแพงทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังจะทำร้านอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณเอาจริงเอาจังแล้วใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI ช่องทางออนไลน์การวิเคราะห์อะไรต่างๆและใจที่เกินร้อยเชื่อว่าคุณสามารถที่จะไปต่อได้กับร้านอาหารในยุคนี้นะคะต้องขอบคุณดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะกับข้อแนะนำดีๆเนาะสำหรับร้านอาหารอยู่รอดและโตได้อย่างไรในยุคนี้ในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการและเป็นเพื่อนพูดคุยกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะปุกสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
17: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
18: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
11: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินดาวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องพระนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร์
12: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
17: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
19: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าแหมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยอยากทำความดีนะครับโดยการที่รับบริจาคแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหตุน้ำท่วมอุทกภัยไฟไหม้แผ่นดินไหวเขาไปทุกที่เขาทำทุกที่ก็คือเป็นจิตกุศลที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไปๆมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าด้วยพลังของตัวเองเนี่ยอาจจะหาต้นทุนได้ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่ก็เลยมีการออกด้านข้างไปหาบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าเขาก็ทำบุญเป็นคนที่มีจิตกุศลอยู่แล้วแล้วก็มีมูลนิธิบ้างมีสมาคมมีต่างๆนานาบ้างนะฮะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อลุคเฟิร์สลุคเฟิร์สเนี่ยก็เลยมีการไปขอนะฮะไปขอเพื่อการสมทบทุนในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ไปช่วยเหลือคนคนเหล่านี้คุณผู้ชมครับคนที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยทางสังคมหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยหรือว่าพอจะมีทุนมีสุ้งสตางหรือว่ามีมูลนิธิเขาก็เลยเอาเงินที่เขาได้มาจากชาวบ้านจากประชาชนหรือว่าของตัวเขาเองเนี่ยเป็นทุนทรัพย์ของเขาเองหรือว่าชาวบ้านยื่นให้บอกอ่ะคุณเอาไปทำข้าวกล่องซะไปทำโรงครัวซะจะได้ไปช่วยเหลือต่อเนื่องกันผมทำโรงนี้อ่ะคุณเอาเงินผมไปแล้วคุณไปทำโรงนั้นนะลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเขาเชื่อกันว่าไอ้เงินอันเนี้ยพอให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ถึงปากถึงท้องประชาชนจริงๆแถมยังเอาไปเที่ยวมีภาพออกมาด้วยแต่ทางฝั่งรุ่นก็บอกว่าไม่จริงทั้งหมดเนี่ยเป็นการใส่ความเขาเลยเป็นการกล่าวหาเขาเลยเดี๋ยวนี้มาฟังทางฝั่งที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายก่อนนะครับวันนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมานะครับมาพร้อมกับคุณขวัญอุษามณีแล้วก็พี่เปิ้ลนาคอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับสวัสดี
19: ตุ๊กตาไทยนาคา
20: ไทยนาคามุนทิติน้องใหม่
19: มุนทิติน้องใหม่นะ
20: ครับผม
19: โอเคนะครับอันนี้โดนไปเยอะไหมอาจารย์
21: แสนกว่าบาท
19: ของขวัญนะลูก
2: ของหนูโดนไปแค่ 36,000 ค่ะ
19: 36,000 พี่เปิ้ลนะครับ
20: โดนไม่เยอะครับ 20,000 กว่าแต่
19: มันเป็น
20: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเครดิตที่เขาเอาไปใช้อันนั้นน่ากลัวอยู
19: ่ได้ได้เดี๋ยวกลับมาฮะอีกมุมนึงนี่ก็โดนเหมือนกันนะครับก็คือบริจาคเป็นเงินเอาไปทำข้าวกล่องนะฮะ เขาบอกโดนไป 400,000 กว่าบาทนะคนนี้นะฮะพี่ฟ้านะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าครับ
21: สวัสดีค่ะ
19: โอ้พี่ฟ้าดูเล็บพี่ฟ้านี่เหมือนพี่ฟ้าไม่ได้เป็นปอบพี่ฟ้าหรือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม
21: ฮะดูน้องขวัญดูน้องขวัญเป็น
19: อะไรดูขวัญ
21: เอออย่าโยนไปที่หนู
20: ทำไม
21: โ
20: อ้ทำไมคุณไม่บอก
21: เลยค่ะ
20: ฮะคุณไปบอกว่าเป็นปอบพี่ฟ้าทำไมเพื่อคุณไม่บอกว่าเป็นนางฟ้า
19: ไม่เผื่อข้าลำอะไรอย่างนี้พี่ไม่ลำนะ
21: เขาไม่ลำแม่เขาเป็นวัยรุ่นนี่ไง
2: วัยรุ่นดูวัยรุ่นค่ะ
21: วัยรุ่น
19: อีกหนึ่งท่านครับคุณเบนอันนี้ก็บริจาคข้าวเหมือนกัน
22: ครับ
19: บริจาคไปเยอะไม่เป็น
22: ของผม20กระสอบครับแต่ว่าของผมก็จะเป็นคนแรกๆที่ได้เจอกับเขาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยครับ
19: โอเคนะครับแล้วคนนี้มาพร้อมกับทางทนายตุ๋ยนะครับทนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์สวัสดีพี่ตุ๋ยครับ
23: สวัสดีครับ
19: พี่ตุ๋ยบริจาคอะไร
23: ผมมีแต่รับครับ
19: ด้านหลังฮะเป็นบุคคลที่สนิทกับเขาเลย2คนนะฮะตั้มนะสวัสดีครับตั้มครับแล้วก็อีกคนนึงฮะคิวครับสวัสดีครับคิวของคนที่สนิทเขามากใช่ไหม
24: คนที่สนิทกว่า
25: ผมจะเป็นคนที่รู้จักเขาก่อนที่จะมาในเขตน้ำท่วมเนี่ยครับคือสนิทเลยครับสนิท
19: อันนี้สำคัญเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนะขอไปคุยตั้งแต่นี้ก่อนนะครับอาจารย์เบียร์ที่เป็นข่าวมาต้นเรื่องมาจากอาจารย์เบียร์เลยกับขวัญเลยแล้วก็พี่เปิ้ลเนี่ยสามคนนี้ก่อนเลยมาต่อยอดตรงนี้นะฮะเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เบียร
26: ์มันเกิดจากว่าตอนแรกเราไปน้ำท่วมเนาะเราก็ทำข้าวไปตามปกติแต่ปรากฏว่าคนเนี้ยก็เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์หลวงตาสินทรัพย์เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งโรงครัวเขาจะทำกับข้าวด้านหน้าหลวงตาให้มาทำครัวเนี่ยอยากให้อาจารย์ร่วมด้วยหลวงตาก็อยากให้อาจารย์ทำ
19: เอาหน้าเขาขึ้นเลยให้ดูซิคนนี้ใช่ไหมให้ดูชัวร์ก่อนนะคนนี้ใช่ไหมฮะ
26: ใช่คนนี้แหละ
19: คนนี้นะ
26: ใช่
19: ลูกเฟิร์ส
26: ลูกเฟิร์สตอนนี้เป็นไอ้เฟิร์สแล้ว
19: ใจเย็นๆแล้วยังไงต่ออาจารย
26: ์เสร็จแล้วก็พอเวลาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราก็แล้วก็ตวันแรกยังไม่ได้โอนเขาก็พยายามบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้ววันแรกเลยอ่ะเขาประสานเรือกู้ชีพอ่ะเรือกู้ภัยที่เราเข้าไปแจกอ่ะเขาประสานงานให้บอกลูกน้องผมเองเดี๋ยวผมจัดการพวกนี้ต้องฟังคำสั่งผมหมดแล้วประเด็นคือมันสั่งเขาฟังมันไงประเด็นมันก็เลยทำให้อาจารย์เชื่อว่าเนี่ยของคนของหลวงตาจริงๆเสร็จแล้วปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำโรงทานพวกนี้นะจะเอาไปตั้งเต็นท์ตรงริมถนนด้านหน้าปักทางเข้าลมกาว
19: เพิ่งเจอกันเองเหรอ
26: เพิ่งเจอ
19: แล้วคุยกันอย่าง
26: น
19: ี้เลยเหรอ
26: คุยกันอย่างนี้เลยสนิทเลยมันตีสนิทมากเลยเนียนแบบสุดๆเหมือนคบกันมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วชาติที่แล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บก็วันรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มตั้งโรงครัวโรงทานก็มีการทำข้าวเลี้ยงคนมีคนมาต่อคิวรับเขาก็ถ่ายรูปมาพอเวลาถ่ายรูปมาวันนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มเขียนเป็นเอกสาร A4 มาวันนี้ต้องมีอะไรพรุ่งนี้ต้องมีอะไรเขาก็ขอเบิกเงินวันแรกเลยก็ 30,000 บาทเขาว่าลิสต์รายการมา
19: 30,000 เลยเหรออาจารย์
26: 30,000 วันแรกเขาลิสต์รายการมาไม่ถึงหรอกประมาณสัก 27,000 28,000 อาจารย์ก็โอนไป 30,000 เต็มๆทวนๆก็เนี่ยตามในกระดาษเนี่ยเขาจะเขียนมาอย่างเงี้ยวันแรกรู้สึกจะเขียนมา 20,000 แล้วก็อาจารย์ก็โอนไป 30,000 โอนไปเสร็จปุ๊บเขาจะเขียนแบบเนี้ยมาทุกวันตลอด7วัน7วันที่เขาขอเงินมามีบางวันเนี่ยอาจารย์ทำข้าวแล้วเหมือนความช่วยเหลือในร่มก้าวมันเริ่มเยอะคนเริ่มไม่อยากได้ข้าวแล้วอยากได้ถุงยางชีพทีนี้ภาษีอิ๊วเราที่เราทำไปทุกวันเนี่ยมันก็เลยเหลือแต่ว่ามันไม่เสียก็เลยเอาวางไว้ที่บูธตอนเช้าวันนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่ได้จ่ายเงินก็จะมีอยู่ประมาณวันนึงที่ไม่ได้จ่ายเงินไปเพราะว่าเราเห็นว่าถุงยังชีพของเรายังมีอยู่ตั้งพันถุงก็เลยไม่จ่ายเงิน
19: อาจารย์คือตกลงว่าจะจ่ายเงินให้ตลอดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
26: จ่ายทุกวัน
19: ทุกวัน
26: ทุกวันมาขอทุกวันอ่ะก็จนรวมเงินได้ทั้งหมด 149,000 กว่าบาท
19: อาจารย์ก็ให้ทุกวันเนี่ยนะ
26: ให้ทุกวันเพราะว่ามันทำกับข้าวทุกวันไงคืออาจารย์น่ะทำข้าวกล่องวันละ 4,000 กล่องแต่ปรากฏว่ามันไปทีไรอ่ะมันมืดทุกทีเราก็กลัวว่าคนที่ล่มก้าวกับคลองจันทร์ไม่หิวใช่เราก็เลยว่าอ่ะมันมีโรงครัวที่ล่มก้าวงั้นน่าจะไปคลองจันทร์ก่อนส่วนนึงเวลาทำเสร็จพันกล่องปุ๊บเราจะไปคลองจันทร์ก่อนเลยเสร็จแล้วล่มก้าวเนี่ยค่อยมาตอนเย็นเพราะอย่างน้อยเราเชื่อว่าที่หน้าล่มก้าวมันมีเต็นท์คนน่ะจะได้ออกมาเอาข้าวด้านหน้ายังมีข้าวกินก็เลยเอาวะจ่ายเงินให้เขาทำกับข้าวเพื่อให้คนด้านหน้าล่มก้าวเนี่ยได้กินนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเอาอะไรไปลงก็ลงอยู่ที่เต็นท์นี้หมดแล้วก็จะประกาศทุกวันในไลฟ์สดเพราะว่าเราออกพื้นที่เนี่ยคนดู3
19: เขาผัดเองนะเอาเมื่อกี้เขาทำเองเลยนะกับข้าวอาจารย์
26: เห็นไปทีไรก็เห็นมันดังทุกที
19: อ้าวแต่เวลาที่ในภาพนี่
26: ก็ภาพมันก็จะผัดอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาในการผัดบ้างเหนื่อยมันก็คงพัก
19: แล้วแต่งตัวเหมือนอาจารย์เลยนะ
26: ไม่เหมือนจ้าคนละแบบจ้าคนละผ้า มันแค่สีเดียวกัน
19: สีเดียวกันก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเปล่าให้นี่เนี่ย
26: ผมว่าจ้ามันแขก
19: ประกบกันเลยเนี่ย
26: ช่วงน้ำท่วมไม่ประเด็นคืออ
21: ันนั้นชุดอาจารย์หรือชุดเขาไปทำเอง
26: คราวนั้นเขามีขายอยู่แล้วเป็นชุดสื่อสินทั่วไปมันมีขายอยู่แล้ว
21: เขาขายอย
26: ู่ใช่แต่ประเด็นคืออาจารย์มาจับโป๊ะแตกตอนที่มันพูดว่ามันทำข้าววันแรกมันบอกว่า500กล่องวันต่อมาบอก 1,000 กล่องพอเวลาไปมามันทำไปทุกวันทุกวันวันนี้ผมทำได้ 4,000 กล่องคำว่า 4,000 กล่องทำให้อาจารย์ตกใจกระทะทอดปลาเค็มไปแค่นี้มันจะทำยังไงกะเพราไก่เมื่อวานดร.มลิกาไปช่วยอาจารย์ที่สน.เขาไปสั่งกะเพราไก่แค่ประมาณ15กล่องอะรอครึ่งชั่วโมงแต่มันบอกผัด 4,000 กล่องต่อวัน
3: มันไม่น่าจะได้จากกระทะดู
26: ก็อาจารย์น่ะทำผัดซีอิ๊ววันละ 4,000 กล่องตั้งกระทะ11ใบอะคนผัดตะหลิวยักษ์อะช่วยกันกระทะละ3คน
3: อ
26: ะยังได้แค่ 4,000 กล่องมันผัดยังไง 6,000 กล่อง
3: กระทะเท่านี
26: ้เนี่ยกระทะอย่างเงี้ยแล้วมันอันนี้มันที่บางค้านะไม่ใช่ที่ลงก้าวนะอันนี้เรื่องหลังจากเราจะรู้เรื่องแล้วมันยังไปตั้งต่อที่บางค้าใช่ไหม
25: ใช่คร
26: ับ มันไปตั้งต่อมันเอาป้ายไว้นี่ว่าจะไปต่ออีกนะ
3: กระทะใบเดิม
26: อันนี้กระทะใบใหม่มันไปยืมวัดมายังไม่ได้คืนคนเลยมั้งเนี่ย
3: ยืมวัดมาอีกแล้ว
26: ยืมวัดยังไม่ได้คืนเลย
21: เนี่ยที่เขาเขียนว่าครัวอาจารย์เบียร์พี่หนุ่มอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอาจารย์
3: เกี่ยวกับอาจารย์ไหม
26: ไม่เกี่ยว
3: เอาไหนขึ้นป้ายมาสิเมื่อกี้เนี่ยครัวอาจารย์เบียร์เนี่ย
21: เมื่อกี้พี่รีเพย์กลับไปไหม
3: ถอยถอยนี่ไม่ใช่นี่พระสิ้นคิด
25: รีเพย์กลับหลัง
21: ตอนคลิปเมื่อกี้
25: รีเพย์กลับหลัง
3: เป็นธรรมดาขวัญเดี๋ยวจะกลับมาลูกอย่างเงี้ยแหละทีมงานพี่
21: เลย
3: นี่
21: พี่เอ๋ป่ะแดดหน้าข้าง
25: ไม่ใช่
3: อัน
25: นี้ที่ลงก้าว
26: อันนี้ที่ลงก้าวมันมีอีกที่นึง
3: มันมีอันนึงเมื่อกี้เนี้ย
21: ค
3: ลิปเมื่อกี้เนี้ยแหละที่ข้างหน้าร้านอ่ะ
26: นั่นแหละไม่เป็นไรก
3: ็ไม่เป็นไร
26: มันก็จะมีป้ายนี้แหละเขาจะเอาป้ายเนี้ยไปต่อยที่นึงซึ่งอาจารย์ก็จะสั่งว่าให้ปลดป้ายอาจารย์ลงไม่อนุญาตเพราะอาจารย์จบที่ร่มเกล้าแล้วแต่อาจารย์จบเสร็จไม่จบไม่พอพอเวลามันเริ่มไม่ได้เงินจากอาจารย์มาไปขอให้ขวัญวันนั้นจังหวะโบมาปกติเราเข้าพื้นที่เนี่ยรอให้ขวัญเนี่ยขวัญมันก็จะมาปรากฏวันนั้นอ่ะมาไปนั่งกินข้าวในเต็นท์พอดีไปกินไก่
3: นี่
25: ย
3: ุดนี
25: ่อันนี้เนี่ยที่บังคา
26: อันนี้บัง
3: ที่บังคาซึ่งอาจารย์ไม่เกี่ยว
26: ไม่เกี่ยวแล้ว
3: ไม่เกี่ยวแล้วแต่เอารูปอันนี้มาติดไว
26: ้ให้เอาไปติดต่อแล้วจะบอกว่าให้ปลดลงซะ
4: คนติด
26: บอกว่าอาจารย์บอกว่าปลดซะเพราะอาจารย์ไม่เกี่ยวเขาแล้วอาจารย์ยุติตั้งแต่ที่ร่มเกล้าแล้ว
3: ไอ้นั่นใบเขียวๆนั่นอะไรอาจารย์
26: ใบไม้ใบโพงไง
3: กัญชาเหรอ
26: ไม่ใช
3: ่
26: ตอนแรกก็นึกว่ากระท่อมเหมือนกันเนี่ยตอนแรกมันมาใส่
21: ใบละกี้เขาบอกโชคดีใบละกี้เข
3: ีย
21: วไงใบโชคดี
3: นี่นะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำซึ่งไม่เกี่ยวเลยแต่เอาไปติดเพื่อเหมือนกับเรียกแขก
26: ใช่ก็คือเหมือนว่าเอารูปหลวงตาสินทรัพย์ไปลงเอารูปเราไปลงเพื่อที่จะว่าใครเห็น
21: อ
26: ่ะก็จะเอาข้าวเอาเงินมาลงที่นี
21: ่
26: แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่มันใส่ในไวนิลไวอะไรก็เบอร์มันนั่นแหละให้แบบเวลาติดต่อรับเองแล้วเรามารู้อีกพอรับโป๊ะแตก 4,000 ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มไม่โอนแล้ว
3: ครับ
26: เพราะมันเริ่มผิดสังเกต
3: ไม่ให้แล
26: ้วไม่ให้แล้วตาหลังมาก็เริ่มไปตรวจสอบแล้วเริ่มไล่ลำดับ
3: นี่เขาทำเองนะ
26: นี่แหละมันก็ทำอย่างนี้แหละนั่นในกระทั่งมีแต่ผักก็ม
3: า
26: ซื้อผักมาซื้อผักอย่างนี้มันมีหมูมีไก่มีน้อยมากหมูไก่ก็ไม่มี
3: กินเจหรือเปล่า
26: ก็อาจจะเจด้วยก็ดูสภาพมันสิเจมั้ยน่ะแดดแป้งเยอะไงน่ะเด่นผักเยอะเนี่ยเนี่ยพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มไปไล่ลำดับ
3: ครับ
26: พอเวลาจะไปคุยกับหลวงตาสินทรัพย์ติดต่อได้หลวงตาสินทรัพย์กูก็ไม่รู้กูก็นึกว่ามันมาจากพระจัตวันพอเวลาคนมาถามอาจารย์ก็บอกอ้าวก็นึกว่ามันมาจากอาจารย์เหมือนกันมันต่างคนต่างลำดับอาจารย์บอกว่าเห็นแม่ครูบาเอ็มเห็นแม่ครูบาเอ็มอยู่ในครัวอาจารย์เลยคิดว่าเฮ้ยบ้านใจก็ต่างคนต่างทำเต็มที่เลยเพราะรู้จักกันไปหมดอ่ะ
3: มั่วบ้านงาน
26: มั่วบ้านมันพูดมันบอกรู้จักคนนั้นมันรู้จักคนนี้มาจากคนนั้นมาจากคนนี้ไอ้คนนั้นเข้าใจว่ามาจากคนนี้ฟิลคุณหนุ่มตอนนั้นเลย
3: นุช
26: ทั่วบ้านต่างคนต่างรู้จักกันไปหมดเลยแล้วเราไปไล่ลำดับไม่รู้จักใครเลยมันเพิ่งจะมารู้จักกันในเต็นท์นี่แหละ
3: อ้าว
26: แต่มันแบบมันทำตีสนิทกับทุกคนไปหมดเลยแล้วมันอ้างชื่อทุกคน
3: ตรงรองอาจารย์คือหยุดให้มันกลับไปหาขวัญเลย
26: ใช่
3: ยังไงขวัญไปโดนไงลูก
21: คือตอนแรกวันแรกที่หนูไปอ่ะพี่หนุ่มคือเราเห็นภาพเขาอะค่ะเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถสั่งการคนข้างในได้แล้วหนูไปกับอาจารย์หนูก็เห็นว่าคนนี้ช่วยอาจารย์สั่งพื้นที่ได้บอกได้เราก็นึกว่าเขาว่ามียศมีตำแหน่งเป็นซัมบานใครสักคนหนึ่งในท้องที่นั้นๆแล้วก็พอตอนหลังอาจารย์ก็แนะนำบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์อาจารย
3: ์
21: สินทรัพย์อ่ะแล้วคือเราไม่มีใครผิดอ่ะพี่หนุ่มเพราะว่าภาพ
3: เราก็ไม่รู้
21: แล้วตอนภาพที่หนูไปเห็นเขาอะค่ะตรงนั้นน่ะคือเขาอยู่ตรงไวนิลที่เขาเขียนว่ามีมูลนิธิอันนึง
3: อันนี้นะ
21: เป็นมูลนิธิเล็กๆแต่ภาพตัว subject ใหญ่อะค่ะที่เวลาคนมองเข้าไปอะคนจะเข้าใจว่าเนี่ยคือเป็นโรงทานของหลวงตาสินทรัพย
3: ์สินทรัพย
21: ์ถูกไหมเราจะไม่เห็นหรอกว่ามูลนิธิเล็กๆด้านซ้ายมันคืออะไรเราไม่รู้เราก็เข้าใจว่าคนนี้เป็นตัวแทนจากหลวงตาสินทรัพย์แล้วใครจะมาคิดเดี๋ยวพี่ว่าตัวแทนจากหลวงตาจะมาทำเรื่องแบบนี้ถูกไหมแล้วก็พอตอนนั้นวันที่สองหนูไปก่อนระหว่างที่รออาจารย์เบียร์ พอหนูไปเสร็จเราก็เห็นว่าเรายังไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่ตุ๋ยหนูก็เดินเข้าไปหมดนะคะร่วมกับตันยูอันไหนที่หนูช่วยเขาได้หนูก็ช่วยแล้วก็พอมาถึงที่โรงครัวอันนี้หนูก็กะว่าจะไปช่วยตักกับข้าวแจกคนแต่พอไปเสร็จแล้วอ่ะคือเขาตักเสร็จหมดแล้วเราก็เลยไปนั่งคุยกับเขาเขาก็เลยบอกว่าแบบเนี่ยพูดให้เราอ่ะเห็นใจพูดให้เราเข้าใจค่ะว่าแบบเนี่ยเขาตั้งใจทำดีนะแต่เขาไม่มีงบหลวงตาให้เงินเขามาที่บอกหนูว่า 10,000 แต่มาบอกอาจารย์เบียร์ 20,000 25,000 มั้ง
26: ไม่ใช่มันบอกหลวงตาเป็นคนบอกอาจารย์ว่าให้วันละ 25,000 แต่มาไปโกหกคนอื่นว่าวันละ 10,000
21: ใช
3: ่หลวงตาให้วันละ 25,000
26: ใช่ให้วันละ 20,000
3: คือหลวงตาคิดให้จริง
26: ๆให้จริงๆแล้วอีกประเด็นคือหลวงตาก็เริ่มเอะใจว่ามันเบิกเละเทะไปหมดค่าซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นเสียอะไรไม่รู้ตะกระเบืออย่าเรือลบทุกวันมันก็เลยกลายเป็นแบบเบิกแล้วมันก็มาเบิกกับอาจารย์ระหว่างที่มันเบิกกับหลวงตามันก็มาเบิกกับอาจารย์ระหว่างที่เบิกกับอาจารย์มันก็ไปเบิกกับไอ้ขวัญแล้วระหว่างนี้มันก็ไปเบิกใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็อย่างมีมูลนิธินึงเค้าก็บอกว่าเค้าก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเนี่ยในโลโก้ก็มีชื่อมูลนิธิเค้าอยู่
3: ก็โดนเหมือนกัน
26: ก็โดนเหมือนกัน
3: อ้าวแล้วตัวขวัญทำไมถึงไม่ให้มันล่ะลูก
21: คือ

0: ปากกำลังจะไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็คือต้องรีบเอาตังค์อ่ะพี่หนูก็ต้องนั่งมานั่งโอนตาลีตาเหลืองโอนตอนตีหนึ่ง
1: นั่นแหละ
0: เพื่อเอาให้เขา
1: จำได้วันที่อะไร
0: วันที่ห้าตอนตีหนึ่ง
1: วันที่ห้าตีหนึ่งนะโอเคแล้วจากนั้นยังไงลูกโอนให้ใช่ไหม
0: ใช่หนูโอนให้เขาม
1: ันคือวันเดียวกับวันที่มีภาพปรากฏเป็นคลิปใช่ไหม
0: คือวันสุดท้าย
1: อ้าวเปิดคลิปนั้นมาหลังที่ก็พยายามโทรมาบอกว่า
2: เร่งต้องซื้อกับข้าว
1: ต้องตายแล้วขวัญจ่ายเท่าไหร่ลูก
0: 36,090
1: 36,090 บาทใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็คือเป็นคลิปเต้นขึ้นมาแล้วทีมงานมันวันเดียวกันน่ะคลิปเต้นน่ะอะไรวะเนี่ยทีมงานผมงงมากเลย
0: แล้วก่อนหน้านี้นะพี่หนุ่มเขาบอกหนูด้วยบอกว่าให้หนูอ่ะโอนค่าเครื่องดงเครื่องดื่ม
1: นี่ไง
0: ให้พนักงานเขาด้วย
1: นี่คือวันเดียวกัน
2: ใช่วันนี้แหละ
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
3: วันที่คืนที่พี่ขวัญโอนให้แล้วคืนนี้เขาไปเลยครับไปที่สถานบันเทิง
0: มันน่าโกรธไหมล่ะพี
1: ่พอโอนเสร็จปุ๊บห้าทุ่มกว่า
0: ที่มันถ่ายรูปมาว่าม
1: ันจะไป
0: ซื้อของในตลาดอ่ะมันไปเที่ยว
2: ที่ไหนตลาดมันใหญ
0: ่แล้วหนูเหนื่อยแทบสายตัวแทบขาด
3: ตลาด
0: โอ้โหแล้วเอาตังค์ให้เขาไปเที่ยวหนูยังไม่ได้ไปเที่ยวเลย
2: ซื้ออยู่ไหมแล้วเขาจะซื้อของอยู่ไหนหรือเปล่า
3: เขาซื้อไปสามคนครับวันนี้
2: ซื้อสามคนเหรอ
3: วันนี้เขาได้ผู้หญิง3คนครับ
1: เฮ้ย
3: ค
1: ุณเล่นน่ะ
4: มันไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกันเหรอ
3: เขาช่วยผมไปด้วย
1: นี่คือวันเดียวกันกับพี่
3: ใช่ครับ
1: แล้วเขาไปซื้อผักจริงไหมที่เขาได้เงินไป
3: นี่ผมไม่รู้ครับตัวผักปลา
1: ผักปลา
3: ไม่ทั้งหมด3ตัวปลา
1: ไม่แต่ดูก่อนนะไอ้ที่ขวานโอนไป 36,090 บาทอ่ะ
3: ครับ
1: แล้วคืนนั้นเขามีการไปซื้อไหมหรือไปส่งของอะไรมีไหม
3: นี่
1: ไ
3: ม่ตอนเช้าแล้ว
0: พี่หนุ่มเขาไม่ได้ให้หนูโอนเข้าบัญชีเขาให้หนูโอนเข้าบัญชีน้องอีกคนนึงแล้วตอนแรกอ่ะคือตอนก่อนหน้าคืนนั้นอาจารย์กับพี่หมีโทรมาเตือนหนูแล้วว่า
1: อย่านะ
0: ว่าอย่านะคนนี้เป็นแบบนี
1: ้
0: แต่หนูบอกอาจารย์บอกว่าแต่หนูรับปากไปแล้วบอกกับเขาไปแล้วว่าหนูจะทำแล้วหนูรู้สึกว่าคือถ้าเกิดว่าคนมาเตือนอ่ะหนูก็จำนะพี่หนุ่มแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปจ้าเขาหนูก็รู้สึกว่าเอาวันนี้หนูล่อเขาเลยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาอ่ะตัดสินใจยังไงว่าคุณจะเอาเงินอันนี้ไปทำบุญทั้งหมดหรือคุณจะพอเขาเบิกมาให้หนูหนูตัดใจให้เต็มเพื่อที่ว่าเขาจะต้องไม่ไปเบิกกับคนอื่นแล้วแต่กลายไปเป็นว่าหนูอ่ะให้เขาเต็มล่อเขาแบบนี้แต่เขาดันมาเอาบินอันอื่นๆไปเบิกคนอื่นอีกซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลน่ะ
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวกลับมาเมื่อกี้เพิ่นจะพูดอะไรนะ
5: ฮะเมื่อกี้ที่เขาไปทำกับข้าวกับน้องผู้หญิงคนนี้เหรอ
3: ครับ
5: โอ้
3: คืนนั้นเขาทำด้วยกัน
5: อย่าบอกนะว่าเช้ามาเข้ากล่อง
3: ไปก่อนคนนึงไปส่งห้องแล้วก็กลับมาที่ร้านอีกแล้วก็ไปกับผู้หญิงอีกคนนึงอีก
5: เหรอ
3: ครับแล้วก็เข้าไปห้องอีกแล้วก็กลับมาใช่ครับ
5: แสดงว่าข้าวกล่องเช้าอีกวันนึงเป็นเนื้อของน้องผู้หญิงพวกนี้อย่าบอกนะน่ากลัวนะ
1: จริงมั้ยเนี่ย
3: จริงครับเรื่องจริงครับก็ผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดครับ
1: คุณยืนยันใช่มั้ย
3: ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
6: อันคลิปที่บุรีรัมย์ที่อุบล
1: โอ้นี่อ่ะโอเคพักสักครู่ทีมงานฝากดูภาพแม่นๆหน่อยเนาะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้คือขวัญอุษามณีโดนไป 36,000 กับ90บาท
0: ใช่แล้วเมื่อกี้น้องเล่าให้ฟังว่าวันที่6อะค่ะเขาส่งมาขออีกว่าเนี่ยพี่กำลังจะเดินทางไปฉะเชิงเทราฝากขอพี่ขวัญให้หน่อยแต่พอตอนนั้นน่ะหนูก็คุยกับพี่หมีแล้วพอพี่หมีส่งมาให้บอกว่าพอหนูเบิกไปให้เขาครบ 36,000 เต็มจำนวนใช่ไหมพี่เขาไปเบิกกับอาจารย์อีกว่าขอเบิกประมาณ17,000หรือ19,000นี่แหละ17,000

0: หนูก็เลยให้หนูก็เลยรู้แล้วว่าคนเนี้ยเป็นแบบนี้หนูก็เลยไม่ให้แล้วหนูก็เลยให้น้องบอกไปบอกว่าให้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้พี่ขวัญไม่มีตังค์แล้วแล้วเขาก็หายไปจากสารระบบหนูเลย
1: เหรอ
0: ใช่
1: โหเอ็นดูก็คือสรุปสองคนโดนไป
2: สองแสนกว่าบาท
1: สองแสนกว่า
2: สองแสนกว่า
1: แล้วเขาติดต่ออาจารย์อีกไหม
2: ก็ไม่ติดต่อก็หลังจากก็คือคุยกันแค่นั้นแหละแล้วก็ไปบังคับพออาจารย์สั่งให้ปลดรูปเขาก็น่าจะรู้ตัวแล้วเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้แล้วแล้วก็ทางขวัญเขาก็ติดต่อมาก็ไม่ให้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ให้เขาก็เลยไปนี่ไงไปคุณเปิ้ล
1: พี่เปิ้ลเป็นลายต่อไปพี่เปิ้ลไปโดนอะไรอ่ะพี่เปิ้ลเล่าสิ
3: ก็จริงๆเอาตัวเลขก่อนนะเปิ้ลก็โดนมาแค่ 20,000 เองมันก็ไม่ได้หนักหนาเหมือน
1: แต่คนอื่นๆ
3: คนอื่นๆเนาะแต่จำเป็นที่จะต้องออกมาหน้าตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เงินพี่เปิ้ลเนี่ย
1: ครับ
3: มันเป็นเงินของประชาชนที่อุตส่าห์โอนบริจาคเข้ามาในมูลนิธิไทยนาคา
1: ครับ
3: ที่ผมเปิดได้แค่2ครั้งเองบางคนน่ารักมากโอนบริจาค5บาท10บาท15บาท100บาท10,000บาทมันเป็นเงินของเขาไงเพราะฉะนั้นผมไม่มานั่งตรงนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นเงินของชาวบ้านทั้งหมดเลยที่เขาเอาไป
1: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักเขาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเขาก็ไปลงพื้นที่กันที่ฉะเชิงเทรากับลาดกระบังนะฮะผมก็ถามทีมงานบอกว่าเฮ้ยน้องกลุ่มนี้ใครวะเขาบอกอ๋อเขามาจากหลวงตาสิ้นคิดผมก็ใครว่าหลวงตาอะไรว่าชื่อสิ้นคิดผมก็ไม่รู้จักแต่มีรูปมาเลย
1: เขามี
3: รูปมามีโลโก้มาผมก็
1: เดี๋ยวคนพี่ไม่รู้จักหลวงตาสิ้นคิดแต่จริงๆเนี่ย
3: ผมไม่รู้จักจริงครับ
1: จริงเหรอ
3: ครับ
1: เป็นอาจารย์ของพี่ชูศรี
3: อ๋อดังทีแรกผมก็เอ๊แต่พอมีรูปมาผมก็อุ้ยน่าเลื่อมใสแล้วก็มีมูลนิธิดาวเหนือเขาบอกว่ามาจากตรงนั้นเสร็จแล้วผมก็เออเหรอเฮ้ยดีน้องมาช่วยกันเขาบอกว่าเขามีครัวทำโรงครัวได้มีรถบรรทุกมีรถตู้ทึบมีรถลากมีอะไรอุปกรณ์ครบอ่ะเอาเงี้ยมีทีมงานผมก็เฮ้ยดีเว้ยจะได้มากันเพราะปกติเราจะโคกับอาสาโคกับมูลนิธิต่างๆด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยคนได้มากขึ้นเสร็จแล้วก็มาเราก็ไปกันกูเขาก็ลงขมีขมันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาทำโรงครัวได้เอ้าเหรอได้น้องก็เอาไปสิ
1: เออ
3: นึกออกไหมเพราะคอนเซ็ปต์ของผมก็คือผมอยากจะช่วยคนไม่ใช่เฉพาะที่น้ำท่วมบ้านอย่างเดียวคนที่เดือดร้อนล้มละลายจากอุทกภัยบ้านเขาอาจจะทำร้านอาหารคนพวกนี้ผมบอกทีมเลยบอกว่าใครที่บาดเจ็บจากทำร้านอาหารแล้วโดนน้ำท่วมเนี่ยนะให้แจ้งมาเราจะได้ไปสนับสนุนให้เขาช่วยทำอาหารให้เราแล้วเขาก็มีเงินเหลือช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของผมเพราะนั้นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขาทำได้ผมก็เอาดีก็โอนให
1: ้
3: โอนให้ครั้งแรกก็หมื่นหนึ่งได้กี่กล่องหมื่นหนึ่งได้เท่าไหร่นะ300-500กล่อง
1: หมื่นหนึ่ง500กล่อง
3: ผมว่าเฮ้ยหมื่นหนึ่ง500กล่อง
4: ทำได
3: ้มึงทำได้เหรอเขาบอกได้ครับพี่วัตถุดิบผมเยอะของผมเยอะ
1: กล่องละ20บาทครับกล่องละ20บาท
3: เออผมก็เลยบอกว่าก
1: ล่อง20เป็น
3: เหรอเออมันจะได้เขาบอกว่าเขามีวัตถุดิบเยอะเขามีของเยอะเขาทำได้
0: ข้าวแค่นี
3: ้เออ
0: ไว้เจ้า
3: เสร็จแล้วผมก็ให้เขาทำแล้วเขาก็มารวมกับผมนะเขาก็มานี่ๆๆๆเห็นไหมนี่ช่วยยกของขึ้นเจ็ตสกีผมเลยนี
1: ่โอ้เอ็นดู
3: เนี่ยน่ารัก
1: เอ็นดู
3: เขาพูดน่ารักมากนะ
1: โอ้มึงลงไปในเรือนี่คือจะเป็นขึ้นคันแล้ว
3: เฮ้ยอย่าไปว่าเขา
1: ไม่ได้ว่า
3: อย่าไปว่า
1: ไม่ได้ว่าลูกเฟิร์สแต่ลูกเฟิร์สก็ต้องระวังนะลูกนะมันจะไปเดือดร้อนคนอื่นอีกอะ
3: ทีแรกเขาก็ตัวใหญ่ทีแรกเขาก็บอกว่าจะเฮ้ยทีแรกพี่เปิ้ลยังมองเลยเอ้ยไอ้นี่มานั่งเจ็ดพี่เฮ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเรือเชิด
4: วันนี้กางเกงขาดครับวันนี้กางเกงขาด
3: จำได้ปะ
4: วันนี้กางเกงขาดผมไป
3: แล้วน่าสงสารมากนะเขาน่าสงสารมากเขาเหยียบของแล้วไปตรงท่าน้ำอะโบ๊ะตัวหายครึ่งตัว
1: เห็นไหมผมบอกแล้วไงว่า
3: อย่าเขาน่ารัก
4: วันนี้ก็เกงขาดด้วยครับพี
3: ่บุญเขาหนักเหรอ
4: ก็เกง
3: บุญเขาหนักมากลงไปโบ๊ะแล้วก็เฮ้ยเป็นไรเปล่าช่วยดึงขึ้นมาเลือดขาเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับผมไหวครับผมไหวเออไอ้นี่มันน่ารักเว้ยมัน
1: สู้
3: ดีมากเสร็จแล้วผมก็เลยอ้าวเฮ้ยไปจังหวัดต่อไปเอาไปด้วย
1: ไปด้วยไหม
3: ไปด้วยก็ไปที่บางกะเจ็ดอีก
1: แต่ตอนนั้นได้ไปหมื่นหนึ่งแล้วนะ
3: วันหนึ่งได้หมื่นหนึ่งแล้ว
1: ได้หมื่นหนึ่งแล้วนะ
3: วันหนึ่งบางกะเจ็ดผมก็ต้องเฮ้ยปูเลขาบุญนิธิปูทำกับทำอาหารกล่องไปอีก 500 พันนึงไหวมั้ยมีใครทําได้บ้างเท่าไหร่เขาบอกมา 30,000 กว่าพี่ฮะเข้ากล่องนะไอ้ที่พี่500กล่องผมทํา 10,000 เดียว
2: นะ
3: เออผมก็เฮ้ยก็ดีสิเออเงินมูลนิธิจะได้ประหยัดกันได
4: ้เออ
3: ให้เขาทำแล้วเขาก็ให้โอนนะแต่โอนไม่ใช่ชื่อเขาเป็นชื่อน้องผู้หญิงเราก็ไม่
2: นี่หมื่นที่สองแล้วนะ
3: ไม่ได้เอ๊ะใจอะไรใช่
2: นี่หมื่นที่สองใช่
3: ไหมหมื่นที่สองแล้วไอ้รถตู้ขนน่ะรถตู้ที่ขนน่ะเขาก็บอกนี่ของผมเอง
2: เฮ้ย
3: ก็ขนพอครั้งที่สองพอมาครั้งที่สามไอ้รถตู้ที่ขนน่ะมาพี่ครับวางบินที่ใครครับข้าข้ารถผมเอ้า
2: ก็รวมกันแล้วไง
3: น้องไม่ได้อยู่ทีมนั้นหรอเขาบอกว่าเขาเป็นทีมไงแล้วก็มาเปล่าครับผมรับจ้างขนวันละ 3,500 ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องผมก็เอ
2: ๊
3: ะถามไปแปลกๆผมก็ถามไปไอ้น้องในทีมบอกพี่คะเอ้ยจู่ๆโทรศัพท์เข้ามาอาจารย์เบียร์พี่เปิ้ลมีเรื่องจะคุยด้วยผมว่าเรื่องอะไรหรอเนี่ยรู้จักคนชื่อนี้ไหม
4: หน้าตาเฟิร์สลูกเฟิร์ส
3: หรือลูกเฟิร์สไหมอย่างงู้นอย่างงี้ก็เล่าให้ฟังผมว่าเฮ้ยใช่คนเดียวกันป่ะก็แคปรูปแล้วส่งไปให้คนนี้เลยผมก็อุ้ยตาย
2: อุ้ยแบบลูก
3: เสือจำมั่งของเราจำมั่งของเราเหยียบท่าน้ำทะลุมาแล้วจำมั่งของเราแล้วก็น่าเอ็นดูเขาอยู่ตายแล้วคนเดียวกันอาจารย์เบียร์ก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเราก็บอกทางนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยไปเช็คดิไอ้ทางลูกน้องเขาอะที่บอกว่าสนิทกันอะเขาบอกพี่ปูบอกทางเลขาพี่ปูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังบอกทำไมเหรออะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเล่าแล้วเริ่มเล่าทีมงานเขาบอกพี่หนูไม่ใช่ทีมงานเขา
2: อ้าว
3: หนูเพิ่งรู้จักมาไม่กี่วันเอง
2: อ้าวแต่เขาบอกทีมงาน
3: เขาบอกเป็นทีมงานเขาแล้วทีมงานเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนของพี่เปิ้ล
2: เนี่ย
3: เขารู้จักพี่เปิ้ลขับเจ็ตสกีขับรถให้พี่เปิ้ลไปแข่งเจ็ตสกีตั้งแต่แบบโอ้ยนานมาหลายปีไอ้ทีมงานก็นึกว่าสนิทกับพี่เปิ้ล
4: คือเขาไปปั่นแบบนี
3: ้ก็นึกว่าทีมงานเป็นของเขาม
2: ันมั่วบ้าน
3: ใช่ไหมพี่เปิ้ลก็เอ้ยตายฮะรู้จักเอ้หรือกูสมองเสื่อมทำไมจำเขาไม่ได้วะหรือเจอกันครั้งแรกอย่างน้อยก็อ้าวเฮ้ยเปิ้ลเป็นไงเดี๋ยวนี้ขับรถมันต้องจำได้อย่างนั้นไงแต่นี่ไม่มีเสร็จแล้ววันนั้นจำได้เลยก่อนกับน้องเฟิร์สน่ารักมากพูดแบบพูดนอบน้อมเลยอ
2: ันนี้พี่รู้แล้วด้วยนะ
3: ยังไม่รู้
2: อ๋อยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะ
3: เขาก็บอกว่าพี่เปิ้ลครับก่อนที่อาจารย์เบียร์จะโทรมาเขาก็บอกว่าพี่เปิ้ลครับผมอยากได้โลโก้มูลนิธิไทยนาคาแปะรถได้ไหมเดี๋ยวผมจะทำใหญ่ๆเลย
2: โอ้โหบันไลแมนเลยนะพี
3: ่ พี่เปิ้ลก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว คือมูลนิธิพี่อ่ะมีที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยจำนวนจำกัดเราไม่สามารถรับใครก็ได้มาเพราะฉะนั้นน้องเฟิร์สใช่ไหมน้องเราอยู่กันทำงานด้วยกันสักปีนึงก่อนดีไหมเพราะว่าถ้าน้องเอาโลโก้พี่ไปติดแล้วเกิดพี่เป็นคนทอนเงินมูลนิธิเอาเงินมูลนิธิไปจ่ายค่าเทอมลูกพี่อมเงินมูลนิธิน้องจะเสียไปด้วยนะถ้าพี่เป็นคนไม่ดีแบบนั้นน่ะ
4: ครับ
3: เพราะนั้นน้องอยู่กับพี่สักปีนึงเราช่วยกันแบบนี้ดีแล้วเพราะเราเชื่อว่าเขาอ่ะน่ารักเขาดีเขาช่วยเต็มที่น้องอย่าเพิ่งเชื่อพี่อาจจะเป็นคนเลวก็ได้ถูกว่าวันหนึ่งพี่ถูกฟ้องถูกจับถูกอะไรมาเฮ้ยอย่าพึ่งเขาก็บอกอ๋อเออก็ดีครับครับผมครับเขาก็เชื่ออ
2: ะไรนะเปิดจะค้านเปิดจะค้าน
3: ค้านอะไร
2: เปิดจะค้าน
3: ค้านอะไรพี่ไม่ได้ว่าเลยเฟิร์ส
2: นะอย่านะ
3: พี่อย่านะพี่ไม่ได้บอกเฟิร์ส
2: อย่านะ
3: ไม่ได้บอกเฟิร์สโกง
2: เลยครับลูกเฟิร์ส
3: เปิดจะค้าน
2: ก็เปิดจะค้านเปิดค้านเลยเปิด
3: ตกสาราน
2: ะอย่านะอย่านะพี่เปิ้ลอย่าพึ่งนะอย่านะอย่าข่มขู่เขานะเดี๋ยวข่มขู่เขานะพี่เปิ้ลเชิญครับ
5: ครับที่พี่เปิ้ลบอกว่าให้เงินมารอบแรกนะครับค่าข้าวนะเพราะว่าน้องพี่เปิ้ลเป็นคนให้ผมสั่งจากร้านข้าวมันเป็นยอดเงิน10,000บาทนะครับหักข้าว200กล่องเนี่ยสั่งจากร้านนะครับผมไม่ได้ทำ
3: ก็ใช่ไงก็โอนให้กับผู้หญิงไงถูกไหม
5: ก็ถูกเพราะว่า
3: แต่ผู้หญิงคนนี้เป็น
5: จ่ายไปก่อน
3: ก็เขาบอกว่าเป็นทีมเฟิร์สถูกไหม
5: แล้วอีกเรื่องนึง
3: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเฟิร์ส
2: เอาทีละเรื่องทีละเรื่องเฟิร์ส
3: เอาเรื่องนี้ก่อนเฟิร์สคือเขาบอกว่าเป็นทีเฟิร์สบอกว่าเป็นทีมเขาเพราะฉะนั้นสั่งข้าวเดี๋ยวจัดการให้พอถึงเวลาโอนพี่ก็โอนให้แต่เป็นชื่อน้องผู้หญิงคนนั้นที่ทำกับข้าวถูกต้องไหมครับ
5: ไม่ใช่ครับอันแรกอ่ะข้าวที่เอามาเนี่ยเป็นข้าวที่สั่งจากร้านแต่วันที่สองเนี่ย ที่พี่เปิ้ลให้ทำ500กล่องเนี่ยก็คือเราทำรอบแรกเพราะพี่ปูสั่งว่าไปบางประเทศเนี่ยเอาไปแค่200กล่อง
6: เออใช่
5: เพราะกลางคืนพี่ปูโทรมาบอกว่าเอาแค่200กล่องแล้วก็อีกวันนึงที่จะไปนครนายกพี่ก็เลยบอกว่าเอาอีก300ผมก็ทำให้ครบ500ถูกไหมครับ
6: ถูกต้องอันนี้กำลังจะเล่าแต่ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องแรกเอาเรื่องแรกก่อน
7: เรื่องแรกก่อนอ่ะ
6: เอาหมื่นแรกก่อน
7: เอาพี่เพิร์ทจะแย้งอะไร
6: หมื่นแรกแย้งอะไร
5: ก็หมื่นแรกที่พี่บอกว่าผมไปเอาเงินพี่มา20,000แล้วไม่ได้ของไง
6: พี่ไม่ได้มีพูดเหรอ
7: เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้ของ
6: ไม่ใช่
7: เขาบอกว่าหมื่นแรกเนี่ยบอกเฟิร์สบอกว่าเฟิร์สทำข้าวเนี่ย500กล่องก็กล่องละ20บาทถูกไหม
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
7: อ้าวแล้วมันยัง
5: หมื่นแรกเนี่ยพี่ปูหมื่นแรกเนี่ยพี่ปูเป็นคนสั่งให้ผมสั่งข้าว200กล่องจากร้านกล่องละ50บาทพี่ปูเป็นคนรับรู้นะ
7: แล้วเงินเท่าไหร่ฮะ
5: 10,000บาท
6: แล้วโอนให้กับ
7: แล้ว10,000บาทมันจะเป็น500กล่องได้ไงอ่ะ
5: ไม่ใช่ดิก็พอสั่ง200กล่องวันแรกอ่ะที่ไป
7: ตรง200กล่องนะ
5: ใช่ครับวันแรกเพราะพี่ปูเป็นคนสั่งผม200กล่องกล่องละ50บาท
6: อ่ะ200กล่องกล่องละ50
7: 200กล่องนะ
6: อ
7: ่
6: ะถ้างั้น
8: เฟิร์นไม่ได้เสนอใช่ไหมครับว่าหมื่นแรกขอทำ500กล่องคุณเสนอพี
5: ่
8: เฟิร์นก่อนหรือเปล่า
5: พี่ปูเป็นคนสั่งมาว่าเอาทำข้าวสั่งข้าวให้พี่200กล่อง
6: เพราะเฟิร์สเป็นคนบอกว่าอันนี้เป็นทีมเฟิร์สถูกไหมทางเราก็เลยสั่งเพราะว่าทีมเฟิร์สเนี่ยสามารถผลิตข้าวกล่องได้มีครัว ก็คือผู้หญิงคนนี
5: ้ไอทีมที่พูดเนี่ยคือผมเป็นคนทำผมก็เป็นคนทำครั้งแรกที่พี่ปูโทรมาก่อนที่เราจะไปบางกระเจ็ด
6: เดี๋ยวอย่างนี้นะเฟิร์สแสดงว่าจำนวนครั้งแรกเนี่ยพี่จำผิดมันคือ200แต่เมื่อกี้พี่พูดว่า500ถูกไหม
7: ถูกไหม
5: ใช
6: ่แต่แปลว่าพี่จำผิดนะพี่ขอโทษนะเอาว่าเป็น200
5: เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยสั่งจากร้านอาหารเพราะพี่ปูเป็นคนให้ผมสั่ง200กล่อง
6: ก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าทางเฟิร์สเป็นคนจัดการไง
5: ใช่ก็ทางผมเป็นคนจัดการแต่พี่ไปบอกว่าผมเอาเงินพี่มา20,000แล้วไม่ได้ข้าว500กล่องมันก็ไม่ถูกต้องไง
6: เดี๋ยวสิหมื่นแรกก่อนนี่เรากำลังคุยหมื่นแรก
7: เอาหมื่นแรกก่อนตกลงเลยนะ
6: หมื่น
7: แรกเนี่ยจบที่200กล่อง
6: 200
7: กล่องละ50
5: ใช่ครับ
7: ถูกไหมฮะจบตรงนี้นะ
6: พี่พูดผิดว่า500
7: พี่เปิ้ลยอมรับพี่เปิ้ลพูดผิด
6: ถูกป่ะ
7: คือ200ครับคุณปูเชิญครับเข้ามาเลยคุณปูเชิญมาคุณปูจะพูดไง
9: ไอ้หมื่นหลังเนี่ยครับผมไม่ควรโทรบอกเขาเองว่าปลายทางเนี่ยประชาชนเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กล่องนี่เขาค้างอีก300ก็คือเมื่อวานแต่น้องในทีมเขาทำมาเนี่ยให้ได้แค่240
6: ไม่เราคุยหมื่นแรก
7: เราคุยหมื่นแรก
9: หมื่นแรกอะถูกต้องครับ
7: หมื่นแรก200กล่องถูกไหม
9: ถูกต้องครับ
7: ถูกต้องนะโอเคงั้นเดี๋ยวจบหมื่นแรกก่อน
6: เอาหมื่นแรก
7: เอาหมื่นแรกก่อนนะ
9: จบแล้วครับ
6: แล้วเราโอนให้ทีมเขาที่เขาบอกที่ทำข้าวกล่องได้ก็คือน้องผู้หญิงคนนี
7: ้
6: นั่นแหละคือทีมเขา
9: ครับ
7: โอเคเดี๋ยวนะ
6: ไหม
7: ตั้งเนี่ยเฟิร์สตกลงหมื่นแรกเคลียร์นะเคลียร์นะก็คือพี่เปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลพูดผิดจริงๆแล้วเนี่ย200กล่องไม่ใช่500
5: ครับ
7: กล่องละ50บาทครบ 10,000 บาทถูกนะ
5: คร
7: ับ โอเค
6: แล้วโอนให้ทีมที่เฟิร์สบอกว่าเป็นทีมของเฟิร์สถูกไหมก็คือผู้หญิงคนนี้ที่โอนให้ถูกไหม
7: ถูกไหมเฟิร์สครับ
5: ครับผม
7: ครับเชิญครับเฟิร์สถูกไหม
5: ครับรอบ2เนี่ยที่โอนให้ 10,000
6: ครับ
5: เอาทํา500กล่อง
6: ก่อน
7: เอารอบแรกก่อนรอบแรกจบใช่ไหม
5: รอบแรกคือจบครับเพราะว่า200กล่อง
7: โอเค
6: ทีนี้มารอบที่2
7: รอบที่2
9: ครับ
6: พอมาร
5: อบที่2เนี่ย
7: จะฟังพี่เปิ้ลก่อนหรือจะให้พี่เปิ้ลพูดก่อนหรือคุณจะพูดก่อน
5: พี่เปิ้ลพูดมาเลยครับ
7: พี่เปิ้ลพูดเลยครับเดี๋ยวน้องเฟิร์สจะฟังลูกเฟิร์สจะฟังเชิญครับ
6: รอบที่2พี่เปิ้ลก็บอกปูหาใครก็ได้ที่ผลิตข้าวกล่องให้พี่ได้สัก500ถึง 1,000 ก็เลยมีไปติดต่อที
9: ่ขออนุญาตเสนอครับคืออย่างนี้ครับวันที่เราโอนให้เขาหมื่นแรกเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราจะต้องไปแจกที่แบงก์กระเจ็ดนะน้องเป็นคนเสนอมาเองว่าพี่สั่งผมก็ได้ผมสามารถทำให้ได้โดยพี่ใช้10,000บาท
6: คนนี้ใช่ไหม
9: หนึ่งหมื่นบาทได้500กล่องถูกไหมเฟิร์สพ
5: ู
9: ดที่อย่างนี้ถูกไหมงั้นพี่เปิ้ลก็บอก
5: เ
9: อ้างั้นดีเลยออเดอร์เลยเพราะเราจะต้องการให้ประชาชนเนี่ยรับข้าวในปริมาณที่มากๆนะครับปรากฏว่าเราออเดอร์กันพอวันนั้นผมรู้ปลายทางว่าข้าวเนี่ยไม่ต้องรับถึง500200ก็พอแล้วทางพี่นกเอกเนกเนี่ยสนับสนุนอีก100กล่อง
10: ะครับเพราะเท่าวันนั้นเราไป300กล่อง
6: นี่คือหมื่นที่2
10: ใช่หมื่นที่2
6: เราคุยหมื่นที่2
10: อันนี้คุยหมื่นที่2กันอยู่นะครับหมื่นหลังจากนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่ายังติดเราอีก300กล่องคือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราไปที่บางสมบูรณ์นครนายกทีมของเฟิร์สทำไมพี่ไม่ครบ300กล่องทำมาทั้งหมด240กล่อง
11: เมื่อกี้คุณปูพูดเท่ากับว่าเฟิร์สก็พูดหมื่นที่2เนี่ย
10: ใช่ครับ
11: พูดว่า500กล่องถูกไหมครับแล้วเขาเสนอส่งมาแค่200ขาด300
10: ใช่ครับ
11: แล้วพอส่งมาจริงเหลือ240
10: 240
11: เฟิร์สครับ
10: เฟิร์สตอบครับ
12: เฟิร์สเชิญครับ
10: เชิญครับ
5: รอบแรกนะหมื่นหลังเนี่ยครับรอบแรกที่ไปบางกะเจ็ดเนี่ยเราทำไป200กล่องตามที่พี่ปูสั่งนะครับตอนแรก500แต่พี่ปูโทรมากลางคืนเนี่ยบอกว่าเอาแค่200กล่อง
10: ถูกต้องครับ
12: ถูกต้องครับแล้วไงต่อครับ
10: ก็เลยออกทางที่300เปิดทางที่300
5: กลับมาจากบางกะเจ็ดแล้วก็เข้าไปขนของที่โกดังแล้วก็พี่ปูสั่งผมให้ทำอีก300กล่องนะครับแล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยพี่ปูก็โทรเช็คกับน้องที่ไปด้วยน้องที่มาเป็นจิตอาสาด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนถึงเงินที่เหลือนะครับแล้วก็มีคนได้เสนอให้เติมน้ำมันพี่ปูเขาก็เลยบอกว่าเอาเงินส่วนนี้เติมน้ำมันไปก่อนแล้วค่าข้าวเนี่ยให้ทำมาแล้วค่อยมาเบิกกับพี่ทีหลังเด็กๆเขาก็ไปทำข้าวกัน
11: เฟิร์สครับแต่จริงๆที่คุณปูเขาพูดหมื่นที่2เนี่ยก็คือคุณเสนอ500แต่คุณทำไป200
10: ใช่ๆครับ
11: เท่ากับว่าที่คุณปูพูดว่าขาด300ก็ถูกต้องแล้วแหละมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเบิกเพิ่มนี่ครับ
5: ไม่เพราะมันไม่ได้ขาดนี่เพราะว่าวันที่2น้องเขาก็ทำไปนี่ครับ
11: แต่240
10: 240ใช่เฟิร์สได้เช็คกับน้องไหมล่ะน้องแจ้งพี่มาอย่างเงี้ยพี่มียืนยันนะน้องเขาปลดอินได้เลยเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกกับเฟิร์สอ่ะทิ้งเขาด้วยให้เขาทำเมื่อวานเนี่ยมาส่งเขาเนี่ย
6: อุ้ยตาย
10: ใช่
5: ผมไม่ได้ทิ้งพวกเขาเป็นคนทิ้งผมนะ
10: เนี่ยพี่มีบินทั้งหมดเลยน้องเขาเล่าให้พี่ฟังอ่ะ
5: พอทุกคน
11: เขาทิ้งเฟิร์สแล้วเฟิร์สไม่ให้เงินเขาหรือเปล่า
5: ผมไม่ได้ให้เงินยังไงเขาเป็นคนถือเงิน
6: เขาถือเงินใช่ไหม
10: คือ
5: ใช่
10: ผ
5: ู้
10: ห
5: ญิ
10: งคืออย่างนี้ครับหมื่นหลังเดี๋ยวหมื่นหลังพี่หนุ่ม
6: ครับ
10: หมื่นหลังเนี่ยครับน้องเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าหมื่นเนี้ยมันมีถุงยังชีพที่เอาจากโกดังเราไปอ่ะไทยนาคาเนี่ยเฟิร์สเนี่ยติดต่อมากับผมปรากฏว่าเขาดึงเงินหมื่นหลังที่เปิ้ลโอนเนี่ยไปจ่ายค่ารถตู้ทึบ 3,200 บาทอันนี้จริงไหม
6: จริงไหมเฟิร์ส
5: ไม่เกี่ยวครับ
6: ไม่เกี่ยว
5: ว่า
10: แต่น้องเขายืนยันอย่างนั้นนะ
5: เงิน 10,000 บาทที่พี่เปิ้ลโอนมารอบแรกคือค่าข้าวที่ผมสำรองไปเอาเงินส่วนนั้นจ่ายค่ารถตู้ทึบที่ผมให้น้องเข้ามาเพื่อนของคิวที่นั่งอยู่ในรายการ
6: จริงไหม
13: จริงครับ
6: จริงใช่ไหมเอาแล้วไง
5: ทุกวันที่รถตู้ทึบมารถตู้ทึบได้รับเงินจากผม
10: จ้างมาแต
5: ่ไม่มีการค้า
10: น้องที่เราฟังอ่ะคือเอา10,000ของพี่เปิ้ลเนี่ยไปจ่ายตู้ทึบ
13: คือน้องผู้หญิง
5: ไม่ได้เอา10,000ของพี่เปิ้ลไปจ่ายตู้ทึบ10,000ที่ผมสำรองค่าวันแรก
10: เอาเงินของพี่เปิ้ลไปจ่าย3,200ถูกไหมถูกต้องใช่ไหมที่พี่บอก
5: ไม่ใช่ครับ
6: ไม่ใช่นะแล้วไม่ใช่แล้วมันเป็นยังไง
5: ผมเอาเงิน 3,200 ที่ 10,000 ที่พี่เปิ้ลจ่ายค่าข้าววันแรกที่ผมจ่ายสำรองไป 10,000 เนี่ยมาจ่ายค่าตู้ทึบไม่ได้เอา10,000ที่2มาจ่าย
6: ยังไงนะ
14: 3,200 จ่ายค่าม
10: ันก็10,000แรกไหนเฟิร์สบอกจ้างข้างนอกไงเพราะจะ10,000แรกที่ไหนไปจ่ายตู้ทึบอ่ะ10,000แรก
5: ก็10,000บอกว่าสั่งมาค่าข้าวพี่ไปไงพี่ปู
6: 10,000แรกสำรองค่าข้าวไปให้
11: เฟิร์สครับจริงๆแล้วเนี่ย
5: ใช่แล้
11: ว
5: พี่เปิ้ลจ่ายกลับมาให้กิฟต์ผมก็ต้องเอาเงินส่วนนั้นน่ะเคลียร์ค่าใช้จ่ายเด็กที่จ้างมา
11: เฟิร์สครับจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะช่วยเหลือบริจาคตามที่คุณคุยกับพี่เปิ้ลเนี่ยไม่ว่าจะ10,000แรก200กล่อง10,000ที่2 500กล่องก็ตามแต่เอาเป็นผมนะหรือว่าผมเข้าใจผมไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าครับพี่เปิ้ลคือมันต้องรวมค่าขนส่งหมดมันไม่ควรจะมีมั้ยอ่ะเพราะคุณรับอาสาแล้วมันต้องมาทั้งหมด
5: ผมว่ามันไม่ได้รวมค่าขนส่งนะผมไม่ได้หาค่าขนส่งตรงนั้นมานะ
11: แต่คุณไม่ได้แจ้งพี่เค้าตั้งต้นไง
6: ใช่แต่ว่าเห็นคุณบอกพี่เปิ้ลว่ามันเป็นรถของคุณนะ
5: เป็นรถน้องที่ทีมงานที่ผมจ้างมาอยู่แล้วมันไม่ได้เอาเงินจากพี่เปิ้ลไปจ่ายนี
6: ่ได้บอกก่อนไหมครับ
5: ไม่ได้บอกครับเพราะว่าผมเป็นคนจ่ายเงินเองผมจะไปบอกพี่เปิ้ลทำไม
11: แต่คุณไม่ได้บอกว่ามันต้องมีค่าขนส่งไงฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่เปิ้ลเขาเชื่อว่า200กล่องหรือ500กล่องเนี่ยมันรวมหมดทุกอย่างแล้ว
5: เอาฟังนะครับเรื่องค่าข้าวเนี่ย เราไม่ได้คิดค่าขนส่งเพราะข้าวเนี่ยเราเอาไปเองอยู่แล้วเพราะเรานำถุงยังชีพพี่เปิ้ลไปจ่ายอยู่แล้วแล้วพี่ตุ้ยฟังนะครับเงินค่าจ้างรถตู้ทึบทุกวันเนี่ย
11: ตุ้ยครับ
5: ผมเป็นคนจ่ายเอง
6: พี่ตุ้ย
11: ตุ้ยครับ
5: พี่ตุ้ยผมเป็นคนจ่ายเองทุกวันแล้วน้องก็ได้รับเงินจากผมทุกวันไม่มีเงินไม่มีไปเบิกจากใคร
11: แต่ทั้งหมดเนี่ยมันการคุยกันว่า10,000บาท200กล่องกับ10,000บาทที่2 500กล่อง ทั้งหมดมันเป็นแค่นี้ถ้าเกิดคุณคุยกันแค่นี้คนฟังสื่อสารมันก็สรุปเข้าใจได้แค่นี้มันไม่ควรมีอย่างอื่นหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไง
5: ใช่ใช่แต่ว่าคือตอนนี้ทุกคนเขาก็มองว่าผมเนี่ยไปหลอกเงินพี่เปิ้ลมา 20,000 แล้วผมไปหลอกตรงไหนทั้งที่ผมได้รับคำสั่งมาให้ผมไปสั่งข้าว
11: หลอกตรงที่ส่งไม่ครบไงครับ
5: ก็ขาดอีกแค่60กล่องแล้วน้องเขาทำน้องเขาแจ้งไปแล้วไม่ใช่หรอว่า
11: ถือว่าหลอกไหมล่ะครับ60กล่อง
3: คืออย่าง
11: น
3: ี้เฟิร์ส
5: แล้วเงินที่พี่ให้เหลือไว้เนี่ยพี่ให้เติมน้ำมันเด็กๆด้วย
3: เฟิร์ส
7: เฟิร์สฟังพี่เปิ้ลนะ
3: เฟิร์สพี่เปิ้ลยังไม่ได้พูดคำว่าเฟิร์สหลอกพี่เลยนะ
5: แต่ข่าวที่ออกไปทั้งหมดเขาบอกพี่เปิ้ลเป็นคนบอกว่าผมไปหลอกเงินพี่เปิ้ล
3: เมื่อไหร
5: ่ทุกข่าวเลยครับ
3: ข่าวเปิ้ลพูดว่าหลอกเหรอ
5: ก็ออกทุกข่าวเลยว่าผมไปหลอกเงินพี่เปิ้ลมา 20,000
3: ใครเป็นคนเขียน
5: ทุกอันเลยผมแคปไว้หมด
3: แคปไว้หมดแล้วเปิ้ลพูดหรือเปล่า
5: อันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่พูดหรือไม่พูดแต่มันเป็นชื่อพี่ที่ผมโทรเข้ามาแย้งแล้วผมต้องการอธิบายเนี่ยเพราะว่าเงิน 20,000 บาทผมไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
3: ฟังนะเฟิร์สพี่เปิ้ลก็ไม่ได้พูดว่าเงินเนี่ยที่พี่เปิ้ลโอนให้เข้ากระเป๋าเฟิร์สนะพี่เปิ้ลพูดไปมีแค่ 2-3 รอบแล้วว่าโอนให้กับน้องผู้หญิงทีมงานของเฟิร์สนะครับเพราะฉะนั้นพี่เปิ้ลไม่เคยพูดว่าเฟิร์สหลอกพี่นะพี่กำลังเล่าข้อมูลที่
7: เท็จจริงทั้งหมด
3: ที่เกิดขึ้นนะแล้วปูก็อธิบายทั้งหมดที่เกิดขึ
7: ้
3: นพี่ไม่ได้พูดเลยนะว่าเฟิร์สอ่ะหลอกพี่เข้าใจไหมแต่สิ่งหนึ่งที่พี่กำลังจะพูดต่อไปนี้มันคือสิ่งที่เฟิร์สไม่ควรทำคือการเอาชื่อพี่เปิ้ลไปบอกมูลนิธิไลออนว่าเป็นทีมงานจากพี่เปิ้ลให้มาเอาถุงยังชีพแล้วทีมไลออนก็ดีใจใหญ่เลยยินดีที่จะร่วมกับมูลนิธิไทยนะคร
5: ับ อันนี
3: ้ไทยเขาก็เอาของ
7: เดี๋ยวให้เรา
3: จบก่อนนะ
7: แป๊บนึงนะเชิญครับ
3: เสร็จแล้วพอเอามาเสร็จปุ๊บของไม่ได้ถุงยังชีพไลออนไม่ได้มาถึงพี่เปิ้ลเลยนะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเฟิร์สจำได้ไหมว่าเฟิร์สวันที่เราเจอกันเฟิร์สเดินเข้ามาหาพี่เปิ้ลแล้วบอกว่าพี่เปิ้ลผมขอติดป้ายมูลนิธิไทยนาคาได้ไหม
7: ครับผมเอางี้เฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สกลับมาตอบเรื่องนี้นะอันนี้เปิ้ลทิ้งไว้ตรงนี้ก่อน
13: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
15: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
13: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: กลับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เมื่อสักครู่นี้คุยกับลูกเฟิร์สแล้วแต่ตอนนี้เฟิร์สเขากำลังรอสายอยู่นะครับทีนี้ในเวลาของช่อง3เนี่ยเหลืออีกประมาณสัก5นาทีนะครับไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวผมให้พี่เปิ้ลลองพูดในมุมพี่เปิ้ลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเข้าโซเชียลผมต่อสายเขาจะได้ยาวๆเลยคราวนี้เดี๋ยวไล่มาตรงนี้เลยแล้วเขาบอกสิ่งที่คุณบอกคุณไปกินเขาไปกินเด็กมาเนี่ยเขาจะง้างคุณด้วย เขาจะง้างคุณด้วยว่าคุณไปพูดแบบนี้เขาเสียหายเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้น
16: เขาไปจริงครับ
7: เขาเป็นผู้บริสุทธิ
16: ์เพราะผมเห็นเองว่าเขาเอาไปจริง
7: ๆแต่เขาบอกคุณไป เขาบอกคุณไปเขาบอกคุณไปบอกว่าเขาซ้อล่องเด็กไม่ได
17: ้มีเกียร์
7: เขาให้เลย
17: ไม่ช่วยนะบอก
3: เขาอาจจะช่วยเอาไปช่วยทำอาหารกล่องหรือเปล่า
7: เดี๋ยวรอเดี๋ยวคุณต้องเคลียร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะสวนคุณนะพี่เปิ้ลในมุมนี้ก่อนฮะ
3: ก็เมื่อกี้ก็เคลียร์กันไปแล้ว
7: ไอ้หมื่นสุดท้ายเนี่ย
3: หมื่นที่สองเรียบร้อยแล้วน
7: ะ
3: ก็เดี๋ยวให้เขาคิดว่าไม่น่าจะติดอะไรละไอ้เรื่องเงินเนี่ยเพราะว่ามันโอนเข้าน้องผู้หญิงซึ่งเป็นที่เขาบอกว่าเป็นทีมงานของเขาแต่มันมีอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากเขาเอาชื่อผมไปอ้างมูลนิธิอื่นๆเพื่อที่จะรับของบริจาคแล้วมีโลโก้มูลนิธิไทยนาคาเอาไปโพสต
18: ์
3: เอาไปโพสต์ด้วยว่าร่วมกับนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะทำช่วยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย
6: คือเอาชื่อเราไปใช้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ขอก่อนเหมือนกับคนตื่นทำเนี่ย
7: อาจารย์เบียร์ก็โดน
6: แล้วก็มีรถของเขาที่เขาบอกว่าเป็นรถกลุ่มเขาอะเอาไปจอดหน้าป้ายมูลนิธิไทยนาคาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มูลนิธิไทยนาคาไปแปะที่รถด้วย
7: แล้วไปหามูลนิธิไลออน
6: แล้วก็ไปหามูลนิธิต่างๆซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้เอาไปแปะอะไรและเจตนาคืออะไรและที่สำคัญก็คือวันนั้นวันที่เราได้มีโอกาสคุยกันเขาบอกว่าพี่ขอเอาโลโก้มูลนิธิไปเขาจะทำอันใหญ่แล้วแปะรถไทยนาคาได้ไหมซึ่งพี่ก็พูดกับเขาว่าเฮ้ยอันนี้พี่ผมพูดไปยังผมก็บอกว่าเฮ้ยน้องคือน้องจะเอาโลโก้ไทยนาคาไปปิดน่ะ
7: เราให้ทำงานก่อนปีนึงก่อน
6: เราคบกันสักปีนึงก่อนดีไหมเราทำงานด้วยกันสักปีนึงก่อนดีไหมเพราะว่าเกิดวันนึงน้องเอาชื่อพี่ไปเอาไทยนาคาไปปิดแล้วพี่กลายเป็นคนไม่ดีล่ะพี่กลายเป็นคนแบบ
7: เดี๋ยวน้องจะเสีย
6: ยักยอกเงินมูลนิธิเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกหรือว่าไปแอบทอนเงินเวลาซื้อของไปเอาโกงมูลนิธิอ่ะน้องจะเสียนะถ้าพี่เป็นคนไม่ดีเราคบกันก่อนปีนึงเขาก็น้อมๆเขาก็ครับเออก็ดีครับอย่างงู้นอย่างงี้อันนี้อันนึงอีกอันนึงคือตอนหลังพออาจารย์เบียร์โทรมาหาเปิ้ลเจอแบบนี้ทีมงานบอกพี่เปิ้ลมีเรื่องจะคุยก็คุยกับปู่บอกว่าพี่หนูว่าเพิ่งรู้จักเขาบอกว่าเนี่ยทีมงานเขาเนี่ยเพิ่งรู้จักแล้วเขาบอกกับทีมงานเขาว่าเขาอะเคยขับรถให้พี่เปิ้ลตอนแข่งเจ็ตสกีพี่เปิ้ลก็เอ๊ะทำไมสมองกูไม่ดีกูจำคนไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งพี่อาจจะจำเขาอาจจะเคยขับหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะพี่ก็จำไม่ได้ว่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาสนิทกับพี่เปิ้ลสนิทกับปูก็บอกผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแล้วก็ไปบอกทีมงานเขาว่าเพราะสนิทกับเปิ้ลกับปูทีมงานก็เลยมากับเขาด้วยเอ้าตกลงเขาสนิทกับใครรู้ออกมาบอกสนิทกับเปิ้ลทีมงานก็เลยมาแล้วบอกเปิ้ลกับปูว่าทีมงานเป็นของเขารู้จักกันคือตกลงสนิทกับใครอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงเนี้ยคือพี่เปิ้ลว่าการเอาชื่อเราไปอ้างเพื่อต่อยอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ไปโกงนะแต่เอาไปต่อยอดอะไรโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยพี่ว่าตรงนี้แหละคือประเด็นที่มันที่จำเป็นต้องมาพูดกัน
7: โอเคนะครับเอาอย่างนี้คืนร้ายสถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวต่อสายอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเคลียร์เป็นมุมๆไปเลยมุมนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวทางแม่ฟ้าที่โดนไป 400,000 กว่านะ
18: 400,000 กว่า
7: ทําไมเรียกเขาลูกเฟิร์สว่าอะไร
18: ไม่ได้เรียกลูกค่ะก็คือเรียกคุณเฟิร์สนี่แหละค่ะ
7: แต่เขาเรียกพี่ว่า
18: เขาเรียกว่าพอฟ้านี่แหละก็บางครั้งก็เรียกว่าแม่แต่เราบอกเรามีลูกเยอะแล้ว
7: โอเคส่วนคุณรู้จักกับลูกเฟิร์สได้ไง
19: รู้จักที่หน้างานครับกับพี่เฟิร์สใช่หน้างานวันแรกที่น้ำท่วมครับ
7: 20กระสอบ
19: 20กระสอบแต่คาดว่าเขาก็น่าจะเอาไปทำจริงนะครับพี่หนุ่มแต่ว่าก็มีการทักมาขอเบิกปกติครับเป็นเบิกค่าวัตถุดิบอะไรเงี้ยผมไม่ได้โอนให้ผมเกือบเหมือนกันอะไรเงี้ย
7: เกือบเหมือนกันคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาฟ้องนะ
19: ไม่ครับก็
7: ไม่ได้ว่ากลัวเขาไม่เนี่ยเขาบอกเขาแคปไปหมดแล้วนะ
19: ไม
7: ่พี่เปิ้ลไปกล่าวหาเขาด้วยนะ
6: ปุ๊บตรงไหน
18: เอ้พี่หนุ่มแต่ว่าจะมีอีกแบรนด์นึงนะหมี่ปรุงอันนี้เป็นรุ่นพี่หนุ่มเขาโทรมาหาขวัญว่าตอนแรกอ่ะเขาจะเอาของอ่ะส่งเป็นแบบเหมือนเครื่องปรุงสำเร็จรูปอ่ะพี่หนุ่มที่แบบว่าเทเสร็จแล้วปรุงอาหารได้เลยเขาโทรหาหนูว่าตอนนั้นอ่ะเขาจะส่งไปให้ที่อาจารย์เบียร์แต่เราคุยกันหนูว่าแบ่งเป็นสองที่เลยก็คือลงพื้นที่หน้างานที่หนูเห็นว่ามันมีแหล่งครัวอยู่อะค่ะก็คือเขาคนเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงมันง่ายกว่าหนูก็เลยให้เขาว่าไปส่งที่นี
7: ่
18: แล้วคนเนี้ยเจ้าของชื่อพี่อาร์มเขาไปส่งของอ่ะเป็นหลายโลหลายลังเลยแล้วบวกกับของสดอยู่ด้วยหนูก็เพิ่งมารู้เมื่อวานซื้อ
7: ว่า
18: เขาอ่ะเอาเป็นแบบเป็นเดี๋ยวพี่หนุ่มลองโทรหาเขาอีกทีหนึ่งก็ได้เป็นหลายโลหลายสิบโลเลยแล้วก็ของให้อีกเป็นหมื่นๆหลายหมื่นอ่ะ
7: อาหาร
18: สดให้เขาเลยเขาไปปรุงเขาแทบจะไม่ต้องจ่ายเลยพี่
7: เพราะว่าหมี่ปรุ
18: งใช่เพราะว่าชาวบ้านก็เอามาให้อ่ะหมี่ปรุงอ่ะพี่20ใช่ไหมแล้วก็หมี่ปรุงมาให้อีก50 60โลบวกกับเนื้อสดอาหารสดผักเผือกอีกที่เขาเอามาให
7: ้อ่ะโอเค
6: แล้วเดี๋ยวต้องถามด้วยนะว่าเขาอ่ะโทรไปหาทีมบุ๋มปนัดดาด้วยหรือเปล่าบุ๋มปนัดดาเพิ่งโทรหาผมเมื่อกี้นี้บอกว่าหนูก็เกือบแล้ว
7: อ่ะโอเคนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเขาเอาเงินขวัญเนี่ยไปเที่ยวเด็กจริงหรือเปล่าเพราะทางนี้เขาบอกเขายังไม่ชอบไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น
16: เขาเงินตัวของพี่ขวัญนะครับจะโอนให้กับเด็กอีกคนนึงคือน้องคนนี้ครับโอนให้กับน้องคนนี
1: ้แล้วน้องโอนถ่ายคืนมาให้เขาเปล่าน้องเป็นม้าเหรอม้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ม้า
18: อันนี้ก็มีหลักฐานที่เขาไปเที่ยวผับไป
1: มีเหมือนกันเหรอ
18: ที่ว่า
1: เดี๋ยวให้เขาต้องเคลียร์หน่อยน้องเป็นม้าเหรอ
20: โดนครับโดนกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าครับแต่ไม่ใช่
1: แต่น้องรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าถึงเวลาเสร็จเขาไปไล่เบี้ยกันแล้วเขามีความผิดจริงน้องโดนด้วยนะยินดีโดน
18: ไม่แต่ว่าไม่แต่น้องเขาโกรธ
1: เห็นหน้าน้องได้ไหมเนี่ยกล้องที่จะจับเนี่ย
20: ขับรถแล้วก็ติดตามแกทุกจุดครับที
1: ่
20: แกไปในร้านเรา
1: ไปทุกที่ทุกจุด
20: ใช่ครับ
1: เป็นคนขับรถ
20: เขาที่ห้องที่เขาไปเอาเด็กอะครับ
16: นี่ไงนี่ไง
18: โอ้ย
16: น
18: ี่
16: ครับที่ผมบอกพี่หนุ่มไง
1: เดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
21: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
22: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
21: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ตอนนี้อยู่ในสายกับเฟิร์สนะเฟิร์สครับสวัสดีครับต่อเนื่องเลยเอาเฟิร์สจะง้างอะไรเฟิร์สง้างเลยตกลงในมุมของพี่เปิ้ลเองเนี่ยเขาบอกว่าเฟิร์สเองได้มีการเอาป้ายไทยนาคาเนี่ยไปติดข้างรถแล้วก็ไปขอของบริจาคที่ไลออนหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เอาของไปไหนอันนี้จริงไหม
23: ฟังนะฮะ
1: ฟังครับ
23: เรื่องของไลออนเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในเรือกับทีมพี่เปิ้ลที่ลงไปแจกของในน้ำแล้วรถที่ขนของของไลออนมาตรงที่จุดลงเรือเนี่ยน้องเขาได้โทรหาผมผู้หญิงที่อยู่ที่ฝั่งเนี่ยโทรหาผมว่าพี่มีของของไลออนเนี่ยมานะครับแล้วเขาก็ถามว่าชุดที่อยู่เนี่ยคือชุดของใครเขาบอกว่าชุดของพี่เปิ้ลนาครเขาก็เลยบอกว่าจะฝากของอันเนี้ยไปให้พี่เปิ้ลแจกด้วยหลังจากนั้นน้องเขาก็เลยประสานกับคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นอบต.หรืออะไรเนี่ยเขาก็รับของต่อจากไลออนลงในเรือที่ตรงนั้นส่วนอีก30ถุงเนี่ยเขาให้รถเนี่ยตามไปเอาที่มัสยิดแล้วเอากลับมาที่นั่นแล้วก็ไม่เคยเอามูลนิธิของพี่เปิ้ลนาครไปขอเงินจากใคร
1: ไม่มีเลยนะ
23: เพราะพี่เปิ้ลเป็นคนบอกเองว่าห้ามนำเพจหรืออะไรไปติดรถทุกคันแล้วพวกผมก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น
1: รถคันแดงนี่รถใครรถคันนี้ของใคร
23: รถของน้องผู้หญิงครับอันนั้นคือสติกเกอร์ที่พี่ที่อยู่ที่โกดังอ่ะเอาให้แล้วก็ติดแค่นั้นเอง
1: แต่คุณเองไม่ได้มีส่วนไปเอาของที่ไลออนอะไรใช่ไหม
23: ไม่ครับไม่ครับ
1: ไม่มีนะ
24: ได้พูดไหมครับ
23: ไม่มีครับ
24: เฟิร์สได้พูดไหมว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทีมงานมูลนิธิไทยนาคาของพี่เปิ้ลในคราวนี้เลยคุณพูดไหมครับ
23: พูดที่ไหนเอ่ย
24: พูดกับใครก็ได้ครับ
1: มีไหม
24: พูดไหมคุณพูดกับใครก็ได้
1: พูดกับใครบ้างไหม
23: ครับผมไม่ได้พูดครับ
1: ไม่มีเอ่ยเลยนะว่าเนี่ยมาจากไทยนาคานะนู่นนี่แต่ว่าทางฝั่งไลออนเขาบอกว่าทางคุณเองเนี่ยไปเอ่ยเลยบอกว่าเป็นคนของทางไทยนาคา
23: ไม่ครับพร้อมถ้าพูดเอาเสียงมาเลย
25: อ่ะพร้อมนะ
1: ถ้าพูดเอาเสียงมาเลยนะอ่ะโอเค
23: ถ้าพูด
1: อ่ะงั้นฟังเลยนะสวัสดีครับ
26: สวัสดีค
1: ่
26: ะ
1: คุณอะไรครับ
26: จิ๊บค่ะ
1: คุณจิ๊บอยู่ที่ไหนครับ
26: ตอนนี้อยู่ที่บ้านค่ะ
1: ไม่ใช่หมายว่าทำงานอยู่ที่ไหนล่ะเราก็นะกูพี่ผิดเองอ่ะ
26: ตอนนี้ก็คือทำร้านขายของชำอยู่ค่ะ
1: แล้วคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เขาไปเอาของอะไรไงนี่เขาเป็นใครนี่
25: เขาเป็นคนที่ไปเอาถุงจากสมาคมไลออน
1: คุณไปเอาของกับสมาคมไลออนใช่ไหมน้อง
26: ใช่ค่ะ
1: แล้วไปเอาเนี่ยไปเอาเพราะอะไรทำไมถึงไปเอา
26: พอดีทางเฟิร์สอ่ะเขาบอกว่ากิ๊บโทรไปแจ้งเขาว่ามันจะมีมูลนิธิมา ิ๊บอะเอาไปซื้อของให้เขาไม่ได้เขาเลยว่ามูลนิธิมูลนิธิอะไรกิ๊บเลยบอกว่าลอตเตอรี่อะไรสักอย่างนี่แหละเขาว่าถ้างั้นอ่ะขอแบ่งถุงอ่ะติดต่อเขาอ่ะขอแบ่งถุงไว้ได้ไหมสัก30ชุด
1: ครับ
26: กิ๊บเลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวกิ๊บจะลองคุยดูให้แล้วกันตอนแรกอ่ะทางสโมสรเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าของที่ขึ้นรถอ่ะมันมีที่ลงมีจำนวนหมดแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้ามันมีของมาทำเพิ่มเขาจะแจ้งมาอีกทีนึงก็เลยได้แอดไลน์อะไรกันไว้แล้วสักพักนึงกิ๊บออกไปซื้อของข้างนอกทางลอตเตอรี่เขาโทรมาบอกว่าตอนเนี้ยทางมัสยิดมีแบ่งให้30ชุดสะดวกเข้ามาเอาไหมกิ๊บบอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะติดต่อคนที่ติดต่อเฟิร์สให
1: ้
26: เสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าเฟิร์สก็บอกว่าถ้างั้นน่ะให้ตู้ทึบอะไปเอาก่อนไปรับที่มัสยิด30ชุดแล้วเขาก็แบ่งให้มา
1: ครับแล้วของอยู่ที
26: ่ของอะตั้งแต่ขึ้นตู้ทึบไปอะกิ๊บไม่เห็นของเลยแล้วกิ๊บไปเห็นอีกทีคือตอนที่ยกลงบ้านของตู้ทึบ
1: บ้านของตู้ทึบคือ
26: ตู้ทึบที่เขาจ้างมาให้ช่วยงาน
1: หมายถึงใครเป็นคนจ้างครับขอความชัดเจนเลยครับ
26: เฟิร์สค่ะ
1: เฟิร์สจ้างไหม
23: จ้างครับ
1: จ้างนะแล้วของอยู่ที่ไหนครับ
0: ตอนนี้อยู่บ้าน
23: ก็ของที่เอามาหลังจากรถวันนั้นนะกลางคืนที่กลับมาก็อยู่ที่บ้านน้องเขาครับ
1: บ้านน้องไหน
23: เพราะว่ารอที่จะไปแจกตอนเช้า
0: ของตู้ทึบครับ
23: แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแจกที่ไหนเพราะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อน
1: โอเคแต่ทีเนี้ยผมถามนิดนึงตกลงเฟิร์สได้ไปพูดไหมว่าเป็นคนของทางไทยนาคาเนี่ย
23: ไม่ได้พูดครับเพราะเราประสานกันทางโทรศัพท์กิ๊บเป็นคนคุยกับผมแล้วก็กิ๊บคุยกับพี่ที่เป็นคนเอาของของลอตเตอรี่มาแล้วผมก็เลยให้รถตู้ทึบไปเอาของที่มัสยิดมาไว้เพื่อจะนำไปแจกต่อ
26: แต่เฟิร์สเป็นคนบอกให้กิ๊บติดต่อเขานะขอของเขา
23: ใช่แ
26: ล้วเราจะไปแจกที่คลองหลวงซึ่งในแผนของเราอ่ะคลองหลวงไม่มีเลยกิ๊บยังงงหนูว่าอ้าวเราจะทำยังไงเอาไปแจกที่ไหนพรุ่งนี้อาจจะเป็นแบบพรุ่งนี้มั้งที่เราจะไปคลองหลวงกัน
23: ใช่ก็ถูกไงเราจะไปคลองหลวงต่อก็เอามาแล้วกันตอนเนี้ยของก็เตรียมพร้อมที่จะแจกแต่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วตอนเนี้ยของก็ยังอยู่เหมือนเดิมปกติ
26: แต่กิ๊บเคยถามไปว่าของโรตารี่เนี่ยจะเอาไปลงที่ไหนเพราะเอาของเขามาหลายวันแล้วแล้วเราต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งคลิปไปให้เขาแล้วคุณเฟิร์สก็บอกเองว่าเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อน
0: เนี่ยครับเฟิร์ส
26: และกิ๊บเป็นคนรับของเขามากิ๊บต้องเดือดร้อนไหมกิ๊บเป็นคนติดต่อกับเขาเองกิ๊บเดือดร้อนไหม
25: ทางโรตารี่ทางไลออนเขาบอกว่าเขาโทรมาหาผมเขายืนยันว่าใช้ชื่อไทยนาคาของพี่เปิ้ลให้มารับเดี๋ยวผมจะต่อสายคุยกับไลออนผมมีเบอร์เขาม
1: ีเบอร์อยู่นะ
25: ใช่ครับเนี่ยเป็นดูแลเรื่องนี้เลย
1: ทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ถ้าไลออนบอกว่าคนของไทยนาคา
25: ใช่
1: มาเอาของต้องถามเลยว่าคนของไทยนาคาคนนั้นคือใคร
25: ครับ
1: ถูกไหมฮะเป็นกิฟต์หรือว่าเป็นเฟิร์สตกลงกิฟต์
26: ทีมที่ไปรับของ
1: คือกิฟต์เป็นคนไปรับของแล้วเป็นคนติดต่อไหม
26: คิวเป็นคนไปรับของค่ะ
1: คิวเป็นคนติดต่อคิวไปรับของนะ
25: ใช่ครับ
1: คิวไปรับของแล้วใครเป็นคนติดต่อ
26: จิ๊บค่ะ
1: จิ๊บนะ
26: ใช่ค่ะ
1: จิ๊บติดต่อไปแต่ติดต่อในนามของไทยนาคาหรือเฟิร์สฮะ
26: ติดต่อในนามของเฟิร์สค่ะ
1: แล้วจิ๊บไปบอกเขาว่าไงไปบอกทางไลออนว่าไง
26: จิ๊บบอกว่าพอดีพี่เฟิร์สเนี่ยตอนแรกจิ๊บต่อสายให้เขาคุยกันเองเพราะว่าเฟิร์สอะลงน้ำไปกับพี่เปิ้ลกิ๊บบอกว่าต่อสายให้คุยแล้วเฟิร์สก็ไม่ยอมคุยไม่ยอมเอ่ยปากเขาถามว่าอ้าวเราให้พี่คุยกับใครคะกิ๊บบอกอ้าวคนในสายไงคะพี่แล้วทีเนี้ยเฟิร์สมันก็ไม่ยอมพูดกิ๊บก็เลยพูดเองว่าอ๋อพอดีเนี่ยค่ะคนในสายเขาชื่อเฟิร์สเขาบอกว่าให้กิ๊บอะมาขอถุงเก็บไว้เพื่อจะไปคลองหลวง
1: แล้วกิ๊บได้พูดไหมว่ามาจากไทยนาคา
26: ไม่ได้พูดค่ะกิ๊บบอกแค่ว่าวันนั้นอะก่อนที่จะมีการขอถุงอะเขาถามว่าที่นี่น้ำท่วมลึกไหมคะกิ๊บบอกว่ากิ๊บไม่ทราบผักกิ๊บไม่ใช่คนที่นี่กิ๊บเอาของมาเขาถามว่าแล้วตอนนี้วันนี้หนูมากับใครก็เลยบอกว่ามากับพี่เปิ้ลค่ะวันนี้ค่ะ
0: เฟิร์สครับเฟิร์สทำไมต้องขอแบ่งถุงจากไลออนทั้งที่ไม่เห็นจะเป็นต้องขอแบ่งเลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในทีมหรือว่าไปช่วยพี่เปิ้ลจริงๆกับไทยนาคาครับเฟิร์ส
26: แล้วอย่างนะคะทางไลออนน่ะเขาก็ดีใจที่ว่า เอ้ยเราจะได้ช่วยพี่เปิ้ลเขาก็เลยพยายามหาของมาแบ่งให้ให้ทางพี่เปิ้ลเพื่อให้พี่เปิ้ลอ่ะได้เอาไปแจกคนอื่นด้วย
1: แบบหนึ่งเฟิร์สว่าไงครับ
23: เนี่ยนะพี่ขอมาอีกรอบไม่ได้ยินพอดีฟังอันนู้นอยู
24: ่ที่ผมถามเฟิร์สว่าทำไมเฟิร์สต้องขอแบ่งของจากไลออนทั้งที่เฟิร์สลงไปช่วยทีมไทยนาคากับพี่เปิ้ลคือคุณไม่จำเป็นต้องขอของแบ่งแยกออกมาส่วนตัวของคุณไง
23: ฟังนะครับผมไม่ได้ขอแบ่งแยกออกมาส่วนตัวของผมทางมูลนิธิไลออนน่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นทางทีมพี่เปิ้ลเนี่ยเขายินดีที่จะให้เอาถุงมาแจกระหว่างที่เขาคุยกับผมเนี่ยแต่ผมไม่ได้ตอบอะไร
1: อ้าวไม่แล้วทีเนี้ยแสดงว่าทางไลออนเขาคุยกับคุณเขาก็ต้องรู้ว่าคุณมาจากไทยนาคาถูกไหม
23: เขาไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่ามาจากไทยนาคา
1: แล้วเขารู้ได้ยังไงแล้วไลออนเขารู้ได้ยังไงว่าคุณมาจากไทยนาคาก
23: ิฟต์เขาส่งโทรศัพท์ให้ผมคุยเขาบอกว่าคนนี้คนที่ลงน้ำไปกับพี่เปิ้ล
24: ก็คุณเป็นคนบอกกิฟต์ให้เขาพูดไม่ใช่เหรอครับ
23: พูดว่าอะไรครับ
24: เมื่อกี้กิฟต์เขาบอกว่าเฟิร์สเป็นคนบอกให้กิฟต์อะประสานไลออนไงครับแล้วขอแบ่ง
23: ก็ใช่ไงเพราะกิฟต์อยู่บนฝั่งเขาคุยกับกิฟต์อยู่บนฝั่งแล้วก็โทรศัพท์หาผมในน้ำ
2: ตอนนี้อยากรู้แค่ว่าทางไลออนเขารู้ได้ไงว่าพี่เปิ้ลไปขอเขาอะไทยนาคา
23: อันนี้เอาคนของไลออนมายืนยันเลยเพราะว่าเราไม่ได้พูด
2: เอาแล้วทำไมเขารู้ได้
26: น่าจะคิดเอง
23: ใช่เพราะพวกผมไม่ได้พูดอันนี้เอามายืนยันได้เลย
18: ไม่เขาว่าคนน่ะถ้าเป็นบุคคลที่3ไม่มีใครคิดเองหรอกมันต้องมีคนแนะนำบอกเขาว่าถ้าเราไปรับของเราต้องแนะนำตัวเราก่อนว่าเราเป็นใครตัวแทนมาจากไหนถูกไหมเดี๋ยวเอาต่อ3ใส่เลยไหม
25: ได้ครับเดี๋ยวต่อให้อ
1: ย่างนี้ก็ได้
23: เขาบอกแล้ว
1: เอาอย่าง
23: น
1: ี
24: ้
1: ม
24: ัน
1: จะม
24: ี
1: ประเด
24: ็
1: นเฟิร์สมันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าเฟิร์สเนี่ยไปแอบอ้างชื่ออาจารย์แล้วคุณเปิ้ลของมูลนิธิดาวเหนือมาดามส้มอาจารย์ได้ยินมาแล้วจะคุยกับมาดามส้มเองโดยให้หมีเนี่ยต่อสายและเปิดโฟนมาดามส้มบอกชัดเจนว่าเราเอาชื่ออาจารย์กับคุณเปิ้ลไปอ้างว่าต้องเป็นมาดามส้มเท่านั้นที่จะต้องเอาถุงยางชีพของอาจารย์คุณเปิ้ลไปแจกและเราก็ขนของอาจารย์บางส่วนที่ให้ไปแจกเอาไปให้มาดามส้มไปแจกจริงไหมเรื่องนี
23: ้ของอาจารย์ทั้งหมดที่เอามาจากบ้านวันนั้นนะ500ชุดนะครับเอาไปลงพื้นที่บางค้าแล้วเราก็แจกจริงใช้ป้ายอาจารย์เป็นคนแจกแล้วก็มีมาดามส้มเป็นคนแจกครับอันนี้คือเรื่องจริง
1: ก็แปลว่าเราเป็นคนบอกมาดามส้มใช่ไหมว่าอาจารย์สั่งให้มาดามส้มไปแจกอ
26: ะไรใช่ไหมคะ
23: ผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์กับพี่เปิ้ลสั่งให้มาดามส้มไปแจกคือเราทำงานเนี่ยมาดามลงพื้นที่อยู่แล้วเราก็ให้มาดามเป็นคนแจกโดยเฉพาะเด็กที่ไปอยู่นั้นแหละก็คือคุณตั้มเนี่ยก็เป็นคนลงไปแจกไอคิวเองก็ลงไปแจกด้วย
1: แล้วของเนี่ยขนไปบ้านมาดามส้มจริงไหม
23: ของที่ขนไปบ้านมาดามส้มไม่ใช่ของอาจารย์เบียร
1: ์ของใคร
23: เป็นคนที่เข้ามาบริจาคแล้วเราก็นำไปแพ็คถุงแล้วก็นำออกไปแจก
1: แล้วเราเอาสิทธิ์อะไรจากคนที่มาบริจาคในเต็นท์เอาไปไว้ที่บ้านมูลนิธิดาวเหนือ
23: ผมไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแต่เขาบอกแล้วว่าอันนี้ให้ผมรับผิดชอบ
1: แล้วอาจารย์เนี่ยมีทีมงานของอาจารย์ที่เอาข้าวไปลงในเต็นท์บางทีเอาไปบริจาคที่เต็นท์เรา500อันซึ่งอาจารย์เป็นคนให้เอาไปลงไว้บางที500กล่องบ้าง200กล่องบ้าง300กล่องบ้างเราเอาข้าวไป
23: อาจารย์ฟังนะครับอาจารย์ฟังนะครับ
1: ฟังก่อนนะคุณต้องฟังนะ
23: เก้ากล่องทั้งหมดที่พี่หมีประสานผมมาไม่ว่าจะเป็น300กล่อง500กล่องที่เอามาเนี่ยเราแจกทั้งหมดผมมีหลักฐานหมดพี่หมีประสานผมมาล่าสุดเนี่ยคืนล่าสุดก่อนที่เราจะปิดเต็นท์เนี่ยมีข้าวมาทั้งหมด350กล่องแล้วผมก็เป็นคนรับข้าวแล้วก็เป็นคนแจกตรงนั้นจริง
1: ๆแล้วเราทำกับข้าวเองกี่กล่อง
23: ผมทำกับข้าวทุกวันเนี่ยวันแรกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่พีคสุดคือวันนั้นมากที่สุดก็คือ 4,500 กล่อง
1: เราวัตถุดิบมาจากไหน
23: วัตถุดิบรวมกับหมีปรุงแล้วก็ที่เราซื้อด้วยครับ
1: เราซื้อไปทั้งหมดกี่บาท
23: แต่ละวันที่ผมมีรายการหมดอาจารย์หมีปรุงเนี่ยวันแรก
1: เราอยู่ที่ไหนรายการเราอยู่ที่ไหน
23: อะไรนะครับ
1: รายการที่เราไปซื้อของมาอาจารย์จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วว่าจริงหรือเปล่าวันที่เราโอนเงินให้ชื่ออะไรนะ
25: ไอ
1: ที่ขวัญโอนเงินให้ไอเนี่ยแล้วไอซ์เนี่ยไปกดเงินที่ตู้ ATM เพราะเราจะเอาเงินไปเที่ยวแต่ปรากฏเรากดตู้ ATM ไม่ได้ถูกต้องไหม
25: ใช่ครับ
1: เพราะตู้ ATM เงินหมดฟังก่อน
23: อันนี้ผมค้าน
1: อย่าเพิ่ง
25: เดี๋ยวค่อยค้านเดี๋ยวค่อยค้านให้อาจารย์เบียร์ก่อน
1: เพราะว่าไอซ์เนี่ยเขาเป็นพยานให้ตำรวจเมื่อวานนี้ว่าเอาเงินเนี่ยไปกดตู้ ATM แล้วแต่ปรากฏว่าไปกดเงินออกไม่ได้เพราะในตู้ ATM เงินหมดเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมีเงินสดติดตัวอยู่เดี๋ยวเอาเงินจำนวนเนี่ยไปเที่ยวก่อนไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเอาเงินจำนวนหนึ่งตอนเช้าหลังจากเราเที่ยวเสร็จเอาเงินจำนวนเนี้ยไปซื้อผัก 9,000 แล้วตลาดอีกประมาณวัน2วันใช่ไหมเ
4: ขามาขอเอาเงินคืนอีกประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วเขาก็โอนเงินคืนกลับไปสรุปวันนั้นเราเอาเงินในขวัญที่โอนให้ 36,000 ไปซื้อผักแค่ 9,000 แล้วเงินที่เหลือไปไหน
8: อุ๊ยตาย
23: ฟังครับ
4: เอาฟังครับ
23: เงินที่คุณขวัญอุตสามนี่โอนมา 3,000 กับ9 3,000
4: 33,090
23: บาท
4: เ
23: ออ36,090 บาทเข้าบัญชีไอซ์นะครับแล้วไอซ์ก็ไปกับผมซึ่งเป็นวันที่พาพวกนี้ไปเที่ยวทุกคน
4: เออ
23: แล้วเงินเนี่ยไอซ์ไม่ได้โอนไม่ได้กดออกมาจากบัญชี
4: ไม่ได้กดหรือว่าไปกดแล้วแต่ไม่มีเงินในตู
23: ้ไม่ได้กดออกมาจากบัญชีเพราะว่าไอซ์บอกว่าบัญชีในธนาคารไม่มีเงินนะครับเพราะว่าเง
4: ินก็คือตู้ ATM ไม่มีเงินถูกต้องไหมก็แปลว่าเราไปให้เขากดแล้วแต่เงินไม่มีไงไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอาเงินจากบัญชีแต่ตู้ATMมันไม่มีเงิน
23: แล้วเงินที่เอาไปเนี่ยก็เอาเพื่อมาเตรียมมาซื้อของแต่เงินที่เที่ยวมันคนละเงินกันอาจารย
4: ์ไม่แล้วตอนแรกเราบอกไอ้ขวัญโทรไปเร่งเร้ามันตอนกลางคืนบอกว่าโอนเลยจะไปซื้อผักแล้วตอนตีหนึ่งตีสองอ้าวแล้วทำไมไปซื้อผักอยู่ในผับล่ะ
23: ฟังนะครับ
4: ฟัง
23: คนที่มาช่วยงานอาจารย์
4: ฟังแล้ว
23: ตัวผมไปเที่ยวผมก็เลยไปกัน
4: ไม่แล้วเราไปเร่งเร้าในไอ้ขวัญทำไมว่าจะซื้อของ
23: ก็มันเป็นเวลาที่ผมต้องไปซื้อของอยู่แล้ว
4: บอกแต่ภาพมันบอกมาว่าเราไปเที่ยวผับ
9: พี่ไม่ได้นอนเลย
10: แป๊บนึงนะพี่ไปซื้อของที่ไหนพี่มีหลักฐานในการพี่มีหลักฐานในการที่พี่ซื้อของไหมคะตอนหลังจากตอนตีหนึ่งอ่ะที่พี่ถ่ายรูปมาให้น้องฟิลว่าพี่ขับรถกำลังจะไปอ่ะ
23: ใช่ครับมีครับ
10: เออพี่ส่งเข้ามาในรายการให้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็เราจะได้ดูว่ารูปหลักฐานที่พี่ไปอ่ะพี่ไปวันไหนแล้วสั่งซื้ออะไรบ้างแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่มันผิดอีกขั้นมันผิดตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะคือขวัญน่ะแจ้งพี่แล้วถูกไหมว่าขวัญน่ะต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากที่วัดเพราะที่เจตนาวัตถุประสงค์ของขวัญน่ะคือเราจะร่วมบริจาคให้กับหลวงตาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่พี่จะเอาคนอื่นน่ะมารับเงินแทนแล้วพี่ไม่ได้บอกขวัญด้วยว่าอันเนี้ยพี่ใช้บัญชีคนอื่นนะพี่เจตนาไม่ดีกับขวัญตั้งแต่แรกแล้วขวัญถามว่าปัจจุบันเนี่ยใบอนุโมทนาบัตรพี่ส่งให้ขวัญได้ไหมที่พี่บอกว่าทำบุญในนามหลวงตาส่งให้ขวัญหน่อยพร้อมกับหลักฐานที่พี่ไปซื้อของวันนั้นให้ขวัญ นะคะ
4: เราบอกว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างอยู่ไหน
23: ก็มีบินหมดนี
4: ่อยู่ไหนอะบินอยู่ไหนอะ
10: บินแค่นั้นอะจริงจริงอะพี่บินแค่นั้นอะเราอะอยากได้ในรูปแบบใบกำกับภาษีถูกปะเพราะว่ามันออกในนามบริษัทแต่เราอะเห็นว่าพี่เสียสละนั่งอยู่ตรงนั้นเราขวัญคิดว่าขวัญเชื่อใจพี่ได้ใบแบบนี้ใครเขียนแป๊บนึงฟังก่อนพี่ต้องฟังพอถึงเวลาใบแบบนี้เด็กป.4ก็เขียนได้แต่ทีเนี้ยเราออกมาชี้แจงกันพี่ขอความบริสุทธิ์ใจพี่หาหลักฐานอย่างอื่นที่มันน่าเชื่อถือมากกว่าใบกระดาษเขียนด้วยมือแบบนี้ให้ขวัญหน่อย
23: เอาแล้วไปซื้อของที่ตลาดสัตว์แม่ค้าเขาก็เขียนใบแบบนี้มาจะให้พี่เอาไปออกกับภาษีอย่างไหนอ่ะ
10: ขวัญไม่เชื่ออ้าวพี่ขวัญเชื่อว่าพี่จะถ่ายรูปตลอดเวลาพี่ไลฟ์ตลอดเวลาพี่ต้องมีหลักฐานอย่างอื่นบ้างมันอยู่ที่เซนต์คอมมอนเซนต์พี่อ่ะพี่มีหรือเปล่าวะพี่ตั้งบริษัทโรงทานตั้งใหญ่โตอ่ะพี่จ่ายเงินให้คนอื่นได้ไอ้เรื่องปัญญาแค่นี้พี่ไม่มีพี่คิดไม่ได้เลยเหรอว่าพี่ต้องทำยังไงอ่ะ
24: เฟิร์สครับบินเงินสดคุณเนี่ยคุณซื้อของร้านเดียวหรือซื้อออกมาใบเดียวอ่ะเป็นไปได้อ่ะครับ
23: ใช่ครับซื้อหลายร้านครับไม่ได้ซื้อ
24: แค่ใบออกมาบินเดียว
8: ใบเดียวอ่ะ
11: อันนี้เขาเขียนเองครับ
23: อันนี้คือในรายการของที่ทำเรื่องเบิกเพื่อไปซื้อของแต่ละวัน
8: ไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนเฟิร์สคือสิ่งที่พี่ตุ๋ยถามเนี่ยนะพี่เฟิร์สก็คงเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติหมูร้านหนึ่งกระเทียมร้านหนึ่งผักอันนี้ร้านหนึ่งแต่เฟิร์สเขียนรวมมาเลยเนี่ยมันมีบินของร้านนั้นไหม
23: มีครับมีทุกบินผมพร้อมเก็บไว้หมดแล้ว
10: พี่เอาแม่ค้าที่พี่ไปซื้อแต่ละคนอ่ะพี่รวบรวมมาเลยว่าพี่ซื้อร้านไหนบ้างแล้วเขาขายอยู่ที่ไหน
8: พูดง่ายเขาจะเอาเรื่องคุณอ่ะตอนเนี้ย
10: ไม่ได้เอาเรื่องแต่เราอ่ะให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
8: เ
10: พรา
8: ะ
10: น
8: ี่เขาเอาเรื่อง
10: เขา
8: แล้ว
10: เหรอ
8: เพราะว่าเฟิร์ส
23: แสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแต่ถ้าอันไหนที่มันผิดผมก็ยินดีที่จะรับผิด
24: เฟิร์สครับทั้งหมดนะคุณถือวิสาสะ
23: ทางเราซื้อของทั้งหมด
8: อะไรนะ
23: เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ให้มาเราซื้อของทั้งหมดเพราะวันนั้นที่ขวัญโอนเข้ามา 36,000 เนี่ยตอนเช้าไอ้ไปซื้อของ 9,000 กว่าบาทหลังจากนั้นไอ้โอนกลับให้ผม 27,000 ผมก็นำไปจ่ายค่าหมูก่อนที่บริษัทหมีปุงจะเอาหมูมาให้ทีหลังอีก100กิโล
10: พี่แต่หมีปุงอ่ะที่ผ่านมาที่หนูคุยกับพี่อาร์มเนี่ยเขาเป็นพี่ขวัญเองขวัญสนิทกับเขาเขาบอกขวัญตลอดเลยว่าเขาว่าเอาอะไรไปให้พี่บ้างแต่ละวันเขาให้ทุกวันเขาไม่ใช่
23: แต่ละวันที่เอามาให
10: ้แป๊บนึงฟังก่อนพี่ต้องฟังคนอื่นบ้างมารยาทพี่ควรจะมีบ้างนะ
8: ให้คุณไข้ขวัญก็พูดก่อนนะเฟิร์สนะ
5: เพราะว่าเนี่ยพี่ต้องฟังว่าคนอื่นอ่ะเขาแคลงใจพี่เรื่องอะไรแล้วพี่ค่อยชี้แจงประเด็นพี่ไม่ใช่ว่าพี่มาสอดพูดสอดทุกคนเลยพี่ไม่ให้เกียรติใครเลย
9: พูดต
8: ่อพูด
5: เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ่ะ
8: อ้าวหายละ
9: หมูปีปุงถือกาย
8: หมีปุง
5: คือหมีปุงอ่ะขวัญน่ะสนิทกับพี่เขาถูกป่ะแล้วที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยเขาก็บอกขวัญว่าพี่อ่ะทำเต็มที่เลยนะหนูก็บอกว่าเอาทำเต็มที่เลยพี่เพราะเรื่องนี้หนูไม่เก่งหนูช่วยเรื่องแรงกับอาจารย์เขาก็บอกว่าเขาส่งไปทางเครื่องปรุงสำเร็จรูปแล้วก็อาหารสดไปให้เมื่อกี้ที่พี่บอกอ่ะว่าของอ่ะหนูเชื่อว่าเขาเอาไปให้มันต้องมีส่วนเหลือบ้างไม่มากก็น้อยแล้ววันสุดท้ายมันไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยได้รับการติดต่อเลยมันต้องได้รับการติดต่อมาแล้วถูกไหมวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามพอแต่ละวันที่ทำงานกันอ่ะคุณก็ต้องคาดคะเนได้ว่าประชาชนที่อยู่ในนั้นอ่ะมีจำนวนทั้งหมดกี่คนต้องใช้หมูกี่กิโลผักกี่กิโลเครื่องครัวกี่กิโลแล้วหมี่ปูงเขาทำธุรกิจแบบเนี้ยเขาจะคาดคะเนไม่ได้เลยหรอว่าต้องส่งให้พี่ต่อวันกี่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร
8: ่
5: เพราะฉะนั้นพี่จะเซฟเงินของพี่ได้เยอะเพราะว่ามันมีคนอื่นเนี่ยอย่างพี่คนนึงเขาก็เอาของข้าวสารไปช่วยพี่อีกคนอื่นอีกชาวบ้านอีกที่เราไม่รู้วันนั้นที่หนูไปวันแรกมันมีพี่ LGBT มาขับรถมาเราทุกคนบอกว่าเฮ้ยของขาดเครื่องปรุงขาดน้ำปลาขาดพี่ LG บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปซื้อให
8: ้
5: พี่คนนั้นน่ะขับรถสีดำคันใหญ่ๆอะไรไม่รู้เขาก็ขับรถวนไปซื้อให้นะพี่ตุ๋ยแล้วเขาก็กลับเอามาส่งเป็นคันรถเลย
24: เท่ากับว่าทั้งหมดที่น้องขวัญพูดนะครับเฟิร์นคุณมีวัตถุดิบทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะปรุงแต่คุณกลับจะเอาเรื่องอื่นๆไปสลับกับคนนั้นคนนี้เนี่ยเพื่อเบิกเงินเพิ่มใช่ไหม
5: เหมือนเบิกไม่ใช่ตั้งแต่ศูนย์อ่ะ
8: เอาอย่างตอนนี้ให้เขาพูดแล้วนะเฟิร์นพูด
23: เอาเรื่องไหนก่อนพี่หนุ่ม
11: เงินให้พี่กี่บาทอ
8: ยากเอา
9: เรื่องไหนก็ได้เอาเถอะ
8: อ่ะงั้นผมไล่ถามนะ
23: เอาเรื่องหมีปรุงก่อนน่าจ
8: ะหมีปรุงอ่ะ
23: บริษัทหมีปรุงเอาเนื้อสัตว์มาให้ทุกวันเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงแต่ละวันเนี่ยที่เขาเอามาให้เนี่ยเขามีปริมาณของเขามาอยู่แล้วแล้วกว่าของ
8: ปริมาณเท่าไหร่ต่อวันปริมาณเท่าไหร่
23: วันแรกที่เอามาให้เนี่ยประมาณ30 กิโลแล้วก็วันหลังเอามาอีกก็50 50แล้วก็มาวันสุดท้ายเนี่ย100 กิโล
8: โอเคแล้วคุณต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมณวันนั้นอ่ะมันไม่พอใช่ไหม
23: ของที่เขาเอามาให้อ่ะพี่กับปริมาณของที่เราทำอ่ะถ้าเราไม่ซื้อเราจะทำยังไงพ
11: อพี่
23: แล้วของที่เขามาให้เนื้อสดเนี่ยเขาเอามาตอนบ่ายสองบ่ายสามเกือบทุกวันแล้วตอนเช้าเราทำตั้งแต่เช้าจะเอาไหนทำถ้าผมไม่ได้ไปซื้อของมา
8: คือคุณกำลังเรียนว่าสุดท้ายของที่หมีปรุงมาให้มันไม่พอต้องไปซื้อถูกไหม
11: โอ้โห
23: เราซื้อก่อนที่เขาจะมาให้อยู่แล้วแต่ละวัน
8: อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไอ้ตันหัวอะไรไอ้สันหัวแล้วยิ้มอะไร
12: ปรุงเอาเนื้อมา100กว่าโลครับวันนั้น150โล
8: เขาเอามาให้150โลนะ
12: ไม่พอได้
8: บอกไหมไม่ใช่แค่20โล30โลนะ
23: มันกี่วันไม่ใช่วันแรกที่เอามาให้150โลไอ้อย่าม
12: ั่
23: ว
12: มั่วอะไรครับอาจารย์วันที่5
8: เขาเป็นอาจารย์อะไรเขาเป็นอาจารย์อะไร
12: ไม่รู้เหมือนกันครับ
8: เรียกเขาอาจารย์เขาเป็นอาจารย์เหรอ
12: เขาเป็นร่างทรงมีปรุงก็มีสลิปวันที่5เนี่ยเขาเอาเนื้อมาเพิ่ม100กว่าโลนะอาจารย์
11: อาจารย์ด้วยเป็นอาจารย
12: ์อาจารย์น็อกเมาอยู่หน้ารถอาจารย์จะไปรู้อะไรตั้งแต่ลงไปซื้อผัก
8: ที่รวยเขาบอก
13: สาด
8: วิสายหาแล้วอาจารย
13: ์เอาสาดไป
12: ตั้งแต่ลงไปซื้อผักที่ตลาดหาไทมิตรแล้วผมปลุกยังไงก็ไม่ตื่น
13: เอา
8: ทำไมอ่ะ
12: เขาเมาครับ
8: เขาเมาเหรอ
12: เมาน็อกอยู่หน้ารถผมปลุกว่าจะไปซื้อของก็ไม่ลุกผมต้องไปลงไปซื้อคนเดียว
23: อ้าว
12: ผมมีสติที่สุดอาจารย์ผมไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อาจารย์ไปดื่มแอลกอฮอล์กัน
8: อ
12: ่ะ
8: เดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้เอาว่าไงมีปุ่งเอ้ยมีให้อะไรนะใครวะเปิดว่าไง
23: เรื่องอะไรต่อครับมาเลยครับ
8: เอาเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกคุณไปเมาอยู่นะใช่ไหม
23: ไอ้เรื่องเมาเนี่ยเมาเพราะผมเมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมกินเหล้าประจำอยู่แล้วกับไอ้คิวถามมันได
8: ้แล้วยังไงอ่ะแล้วคุณบอกตัวเลขมาผิดอ่ะของไอ้ที่มีปุ่งเข้ามาให้อ่ะ
23: วันสุดท้ายที่เข้ามาให้อ่ะ100 กิโล
8: เขาบอก150โทรหาหมีปรุงดิให้ไปยังไงบ้างอ่ะลองถามต่อหาหมีปรุงเลยเขาบอกว่าของไม่พอ
24: เฟิร์สครับเฟิร์สทั้งหมดเนี้ยที่เฟิร์สกำลังถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเพราะเฟิร์สเนี่ยถือวิสาสะแอบอ้างชื่ออาจารย์เบียร์แอบอ้างชื่อพี่เปิ้ลแล้วก็เอาไปพูดกับคนนั้นคนนี้เนี่ยนี่คือเหตุผลที่มันเกิดเรื่อง
5: อะไร
24: ขึ้นมา
5: ไลออนรออยู่พี่หลุน
23: ผมถือวิสาสะเอาไปพูดตรงไหนครับผมไปแอบอ้างตรงไหนผมขอหลักฐานด้วย
24: กับหลักฐานก็คือคำพูดเดี๋ยวคุณไปให้หลักฐานคุณเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเดี๋ยวทุกคนก็จะสอบปากคำครับ
8: เอาไลออนก่อนไหมเอาขอไลออนสั้นๆเลยสวัสดีไลออน
26: ค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่ม
8: ไลออนครับผมถามนิดเอาสั้นๆเลยนะฮะคือณตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทางฝั่งของตัวไทยนาคาได้มีการไปเอาของที่ไลออนเนี่ยนะฮะเพื่อไปบริจาคเนี่ยผมอยากถามแค่นี้เลยว่าวันนั้นใครเป็นคนติดต่อไปและใครเป็นคนอ้างว่ามาจากไทยนาคาครับ
26: วันนั้นประมาณ

0: มชนหรือว่าอิหม่ามอะไรเงี้ยค่ะเราไม่น่าจะสามารถให้ได้อะไรเงี้ยค่ะน้องที่ชื่อน้องกีฟอะค่ะเขาบอกว่าขอแบ่ง30ถุงได้ไหมคะพี่อะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนแรกก็แจ้งไปว่าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอดีตอนสุดท้ายอะค่ะเราไปส่งให้ที่สุเหร่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองถามอิหม่ามเนาะเพราะว่าก็แบบว่าเห็นว่าทีมงานของพี่เปิ้ลก็คือทำจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าอ่ะโอเคเพราะว่าจุดสุดท้ายอะค่ะเราแจกประมาณ200กว่าชุดเราก็เลยบอกว่าอ่ะขอแบ่งไป30ชุดแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะเป็นทีมงานของพี่เปิ้ลจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็รอให้เขามารับอะค่ะทีเนี้ยทางน้องกิ๊บอะค่ะเขาก็ส่งรูปมาเนาะซึ่งเป็นรูปว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ที่มูลนิธิไทยนาคาค่ะส่วนของเนี่ยค่ะเขายืนยันอยู่แล้วว่า1ก็คือเป็นทีมงานของคุณเปิ้ลสองก็คือ
1: ของที่พูดเป็นใครครับ
0: ชื่อคุณกิ๊บอะค่ะ
1: คุณกิ๊บนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมีคุณได้คุยกับคุณเฟิร์สไหม
0: ได้คุยกับคุณเฟิร์สค่ะแต่ว่าในส่วนของคุณเฟิร์สเนี่ยตอนแรกก็ได้ถามกิฟว่าพี่จะต้องคุยกับใครหรอเขาบอกว่าเป็นทีมงานของพี่เปิ้ลซึ่งมาจากมูลนิธิอะค่ะ
1: อืมแล้วพอคุณเฟิร์สมาคุยว่ายังไงฮะ
0: ก็แค่นัดเฉยๆอะค่ะว่าโอเคน้องมาเอาของที่สุเหร่าตรงนี้ได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: โอเคอันนี้เพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายผมถามทางคุณไลออนนิดนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเข้าใจว่าไทยนาคาเนี่ยมาเอาของเนี่ย
2: จากใคร
1: จากใคร
0: ใช่ของจากใครก็คือคนที่ประสานงานนะคะก็คือน้องที่ชื่อน้องกิ๊บอะค่ะ
1: น้องกิ๊บนะไม่เกี่ยวคุณเฟิร์สใช่ไหม
0: น้องกิ๊บเป็นคนแจ้งน้องกิ๊บบอกว่าเขาประสานงานกับคุณเฟิร์สนะคะ
3: ฮัลโหลครับพี่แป๊บนึงผมเป็นน้องผู้ชายที่อยู่ด้วยมีป้าคนนึงอะครับที่เขาเดินมาถามผมที่เขาถ่ายรูปประตูข้างรถไว้อะป้าก็ถามว่าน้องมากับพี่เปิ้ลเหรอบอกผมอะไปจิตอาสาผมมาช่วยพี่เปิ้ลแค่นั้นเลยแล้วไปรู้ว่าเขาไปคุยอะไรต่อยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมนั่งอยู่ในทีมงานพี่อะครับมีป้าคนหนึ่งในทีมงานพี่อะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าป้าทางบ้านแถวนั้นเขาก็ถามบอกน้องไปจิตอาสามาช่วยใครผมบอกมาช่วยพี่เปิ้ลตรงนี้เขาบอกอ๋อพี่เปิ้ลเขาจะกลับมาหรือยังเขาก็ถามผมปกติผมก็เลยบอกปกติแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นทีมงานพี่เปิ้ลเลยนะ
0: อ๋อแต่ว่าไม่ได้คุยกับน้องเดี๋ยวนะคะพี่ไม่ได้คุยกับน้องผู้ชายเนาะพี่คุยกับน้องผู้หญิงที่ชื่อกิ๊ฟ
3: ใช่แล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็คุยกับผมก็บอกเขาตรงๆบอกว่าเป็นแค่จิตอาสา
0: ใช่ค่ะแต่ว่าน้องที่ชื่อกิ๊ฟอะค่ะเขาแจ้งว่าเขาเป็นทีมงานของพี่เปิ้ลเนี่ยพี่เปิ้ลก็เพิ่งขับเจ็ตสกีแล้วก็เอาของไปแจกเนาะทีเนี้ยขอแบ่งทางทีมงานเนี่ยขอแบ่งถุงยางชีพ30เพราะว่าเขากลับไปมูลนิธิไม่ได้อะค่ะเหมือนบอกว่าของพอลงหน้างานแล้วอะค่ะมันเหมือนบอกว่าชาวบ้านต้องการของเยอะแล้วเราไปหน้างานตรงนั้นพอดีเขาก็เลยขอแบ่งว่าเนี่ยของมูลนิธิเนี่ยขอแบ่ง30ถุงยางชีพอะค่ะ
4: เพราะว่าที่กิ๊บพูดไปอะเฟิร์สเป็นคนบอกว่าวันนั้นอะเราวิ่งอะในนามทีมงานไทยนาคาเฟิร์สเป็นคนบอกกิ๊บไปถามอ้าวแล้ววันนี้ไปกับพี่เปิ้ลรู้จักเขาหรอเขาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยพี่เปิ้ลนะทีมงานไทยนาคาแล้วเขาก็ไปขอติ๊กเกอร์ของไทยนาคามาแปะตอนแรกกิ๊บจะไม่แปะด้วยเขาบอกเอ้ยแปะได้หรอขอเขาหรือยัง
3: เฟิร์สบอกขอแล้ว
1: โอเค
2: คืออย่างนี
1: ้โอเคครับเชิญครับ
2: จบตรงนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่ามูลนิธิไทยนาคาไม่เคยมีนโยบายไปขอถุงยางชีพจากใคร มีแต่เพราะอันนี้มีเห็นบอกว่าพี่เปิ้ลให้มาขอคือเราไม่เคยขอใครนะ
5: เพราะว่าแจ้งมาแบบน
6: ี้
5: ค่ะ
6: ไม่มีใครบอกว่าพี่เปิ้ลให้มาขอนะ
5: ขอแบ่งถุงยางชีพ
1: ก็คือตอนนี้เป็นเรื่องของกิฟกับทาง
7: เปิด
1: ต้องไปคุยกัน
2: คือพี่เปิ้ลไม่รู้เรื่องเลย
1: แต่ทางเนี้ยเขายืนยันว่าเขาไม่เคยไปขอ
2: ไม่เคยไปขออย่าง
6: แล้วเราก็ไม่ได้ขอในนามพี่เปิ้ลด้วย
1: อ้าวแล้วคุณไปขอในนามใครอ่ะ
7: เขาบอก
6: ไม่เพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าพวกเราไปเอาถุงในนามพี่เปิ้ลอ่ะเราไม่ได้ไปเอาในนามพี่เปิ้ลนะเราไม่ได้บอกว่าพี่เปิ้ลให้มาเอาถุงนะต้องเข้าใจด้วยครับ
1: แต่เขาบอกมาเมื่อกี้
2: นั้นน่ะมูลนิธิบอก
1: มูลนิธิเขาบอกเลยเมื่อกี้ที่คุณคุยอยู่เนี่ยคือมูลนิธิเขาบอกเลยบอกว่าทางกิฟต์กับทางคุณที่เขาได้คุยเนี่ยพูดทำให้เขาเข้าใจว่ามาจากไทยนาคา
7: ก็ระหว่างกิฟต์กับเฟิร์สคุยกันเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องในนามไทยนาคาฉะนั้นไลออนเขาฟังเขาก็ต้องเชื่อแบบนั้นอยู่แล้ว
2: เปิ้ล
7: ใช่

0: ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วครับแล้วคุณก็ไปขอแบ่งในขณะที่คุณบอกเป็นอาสาเนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วครับเฟิร์ส
1: คืออันดับแรกที่บอกนะเราไม่มีมูลนิธิเอ้ยเราไม่มีนโยบายที่จะไปขอถุงยางชีพจากใครเลยเพราะเราผลิตเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะวันหนึ่งเป็นพันถุงอยู่แล้วอันนี้เราก็ทำอยู่แล้วแต่ก็จะมีพวกใจบุญอย่าง CP อย่างสิงอาสาอย่าง True อย่างอะไรพวกนี้เขาทำมาให้เราอ่ะเป็นสะพานบุญเอาไปแจกให้หน่อยเพราะเรามีกำลังมีเจ็ตสกีมีเรือมีอะไรทั้งหลายแหละตรงนี้โอเคถ้าจะเอามาเราทำให้แต่การที่จะไปขอคนนั้นหน่อยขอคนนี้หน่อยไม่เคย
2: ผมแบ่ง30ถุงได้ไหม
1: ไม่เคย
2: มีนะโอเค
1: ไม่เคย
2: นะครับโอเคเฟิร์สประมาณตอนนี้ก่อนนะแต่ทีเนี้ย
1: ขอถามเฟิร์สอีก
2: หน่อยเชิญ
1: เฟิร์สนอกจากตรงนี้แล้วนะเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้ไหม
3: เคยเจอครับ
1: ที่ไหน
3: เคยเจอหลายครั้งมากครั้งแรกที่เจอก็ผมดูแลพี่เปิ้ลตอนพี่เปิ้ลไปแข่งเจ็ตสกีที่ชุมพรแล้วก็พาพี่เปิ้ลไปเที่ยวเกาะโดยขับเจ็ตสกีไปด้วยกัน2คน
1: เกาะอะไร
3: ตอนนั้นที่ไปรู้สึกจะเป็นเกาะมาตานะพอพี่เปิ้ลแข่งเจ็ตสกีที่น่านโรงแรมโนวาเทลแล้วก็พาพี่ขึ้นไปเที่ยวเขามัตซีแล้วพี่ก็ไปพักที่อรัญญารีสอร์ทที่หาดไซรี
1: เหรอ
3: ใช่ผมเป็นคนดูแลพี่ตลอด
1: ตอนนั้นเฟิร์สไม่ใช่หุ่นอย่างนี้หรือสมองพี่จำอะไรไม่ได้วะ
3: ไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ว่าพี่จำได้หรือ
3: ใช่ครับ
1: แล้วนั่งเจ็ตสกีไปกับพี่
3: ถูกต้อง
1: แล้วเจ็ตสกีมัน
3: แล้วก็ออกการออกกูนเนี่ยนั่งเรือไปตามหลังไป
1: หรอ
3: ใช่ครับ
1: นะครับของเราจำอะไรไม่ได้
2: อย่าไปเรื่องอื่นแล้วนะโอเคเฟิร์สเดี๋ยวต่างๆนี้เขายังไม่ได้พูดเลยนะเฟิร์สตกลงว่าเอาเรื่องของขวัญก่อนที่ตัวคุณเองเนี่ยวันนั้นน่ะได้มีการให้ทางฝั่งไอซ์ไปเบิกเงินเนี่ยแล้วเงินในตู้เนี่ยมันหมดอันนี้จริงไหม
3: อันนี้คือเรื่องจริงแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินตรงนั้นมาใช้อยู่แล้วครับเพราะเงินที่ไปเที่ยวมันเป็นเงินที่อยู่ตัวติดตัวผมเงินส่วนตัวผม
2: แล้วในคืนนั้นคุณได้เงินไปไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้นะโอเค
3: ใช
2: ่ไอ้ตกลงเขาถอนเงินไปไหม
4: ไม่ได้ถอนครับ
2: ไม่ได้ถอนนะ
4: เขาบอกเขามีตังค์อยู่40,000กว่าบาทเงิน40,000เนี่ยคงเที่ยวร้านเราไม่หมดถึง10,000กว่าบาทหรอกมั้งเขาว่าแล้วมันจะมีเงินส่วนหนึ่งอ่ะอาจารย์แบ่งไปให้พี่กิฟต์เก็บไว้20,000กว่าใช่ป่ะหรือว่า30,000
2: มีไหมคุณแบ่งเงินไปให้เพื่อนคุณอีกคนหนึ่งชื่อพี่กิฟต์เก็บเงินไว้ไหม
4: ที่เฟิร์สอาจารย์บอกว่าติดหนี้เขาอ่ะพี่กิฟต์อ่ะ30,000
3: อ่ะอันนั้นมันก็เป็นเงินส่วนตัวของผมนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงิน36,000อันนี้นี
4: ่ก็ใช่ไงผมถาม
0: เฟิร์สมันก็เหมือนเงินคุณกระเป๋าซ้ายย้ายเข้ากระเป๋าขวาเนี่ยเขาก็คงคิดได้แหละเพราะว่ามันพัวพันกัน
3: หลาย
0: เ
3: รื่อง
0: ใช่ผมเข้าใจว่ามันผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่แต่เขาคิดได้ไงเพราะมันอยู่ใน
3: ช่วงเหตุการณ์ก็ถูกไงถึงได้มีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะคือคิดได้ว่าผมเอาเงินของคุณขวัญไปเที่ยวไง
0: อย่างนั้นคุณก็ต้องไปชี้แจงเพราะว่าเขาคิดได้แล้วก็พฤติกรรมการกระทำเนี่ยมันเห็นได้แบบนั้นไงครับแต่ไม่ใช่ก็ไปชี้แจงกันเท่านั้นเองครับ
2: เฟิร์สพี่ถามเฟิร์สหน่อยสิเฟิร์สครับขอโทษนะพี่ถามเฟิร์สทำงานอะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ปัจจุบันนี้เหรอครับ
2: ไม่ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานอะไรจนถึงปัจจุบันเนี่ยเฟิร์สเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอ
3: ่ะผมก็ทำมาทุกอย่างครับทำมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทำพิธีแล้วแต่หลายๆอย่างนะครับ
2: พิธีอะไร
3: ทำทั้งหมดนะครับพิธีอะไรอ่ะ
2: ไม่หมายความว่าคุณเป็นใครคุณเป็น
5: คืออย่างนี้พี่เฟิร์สเราอ่ะอยากรู้อาชีพพ
2: ี่
5: เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยพี่บอกว่าไปเที่ยวอ่ะมันเป็นเงินส่วนตัวพี่ถูกไหมคะมันไม่ใช่เงินบริจาคมันไม่ใช่เงินบริจาคจากทุกคนถูกไหมเพราะฉะนั้นค
0: นช่างทรง
5: เพราะฉะนั้นอ่ะคนที่มีเงินส่วนตัวมันจะต้องมาจากการประกอบวิชาชีพที่มีวิชาชีพถูกไหม
3: ก็รับ
2: ไม่เป็นไร
3: รับของพิธีรับ
2: เอาง่ายๆเลยทุกคนกูถามง่ายๆมึงเป็นใครเนี่ยมึงทำอาชีพอะไรเอาง่ายๆอย่างเงี้ย
3: ผมทำหลายอาชีพพี่หนุ่ม
2: อะไรบ้างล่ะ
3: รับจ้างขับรถทำเอกสาร
2: พนักงานขับรถเอกสารอะไรอีก
3: แล้วก็เป็นคนทำพิธีต่างๆครับ
2: ทำพิธีต่างๆคือพิธีพวกไสยศาสตร์อย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วรายได้เอาทีมงานขึ้นให้ดูซิว่าเขาไม่ได้โกหกนี่เฟิร์สก็ไม่ได้โกหกเฟิร์สก็เป็นตั้งศาลพระภูมิเฟิร์สเขาตั้งถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ นิมิตเข้าทรงนี่เฟิร์สเข้าใช่ไหม
3: อันนั้นมีอยู่แล้วเรื่องปกติ
2: มีอยู่แล้วนะแล้วมีอะไรอีกบ้างไหม
3: ไม่มีครับ
2: มีอะไรอีกไหม
3: ไม่มีครับ
2: โอเคอันนี้คือเป็นที่เป็นรายได้ของเราหลักๆถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: รายได้ได้เดือนประมาณเท่าไหร
3: ่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่งานว่าแต่ละเจ้าภาพจะแบบไหนยังไงนะครับว่างานเล็กงานใหญ่ก็แต่ละงานก็จะเหลือไม่มากไม่เท่ากันคร
2: ับ แล้วเฟิร์สช่วงเทศกาลเนี่ยกินเจเนี่ยเฟิร์สไปแทงปากแทงลิ้นไหม
3: เราก็แทงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของการกินเจครับ
2: แล้วเฟิร์สนี่อันนี้ที่เฟิร์สใช่ไหมที่ซอฟเปาลงที่เฟิร์สแทงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เฟิร์สนะโอเคทีเนี้ยเฟิร์สก็เลยเหมือนแบบทำบุญไปด้วยใช่ไหมฮะ
3: คือเรื่องจิตอาสาเนี่ยกลุ่มที่ผมทำเนี่ยผมทำกันมาตลอดนะครับผมทำตั้งแต่หาดใหญ่นะครับนั่นก็ท่านผอ.ฟ้านั่งอยู่ด้วยชุดผมที่รวมตัวกันไปช่วยหาดใหญ่เนี่ยได้จับหมูมาก็นำหมูกลับไปอุดรคือบ้านของพี่ที่อยู่ในทีมเดียวกันที่ไปด้วยกันแล้วก็นำมาส่งให้ผอ.ฟ้านะครับหลังจากนั้นเราก็รู้จักผอ.
2: ครับ
3: แล้วก็เคสที่สองที่เราไปช่วยก็คือที่ศรีสะเกษที่ตั้งศูนย์อพยพที่กันทรลักษณ
2: ์
3: ท่านผอ.ก็เป็นคนซัพพอร์ตรวมกับหลวงตา
2: หลวงตาอะไรครับ
3: หลวงตาสินทรัพย์ครับ
2: ตกลงคุณเป็นคนของหลวงตาสินทรัพย์จริงๆใช่ไหม
3: ผมไม่ได้เป็นคนของหลวงตาแต่ผมเป็นคนที่ตั้งครัวและหลวงตาซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็ผมขอค้านอีกเรื่องนึงที่มีคนบอกกับอาจารย์เวียว่าหลวงตาโอนเงินให้ผมวันละ 25,000 ไม่ได้เป็นเรื่องจริงครับเพราะคุณโอนเงินมาให้ผมแค่วันละ 10,000 แล้วก็มีอยู่วันนึงโอนมา 5,000 รวมทั้งหมด 55,000 บาท
2: เชิญครับอาจารย์ครับ
0: ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เราก็ไปชี้แจงชี้แจงแต่ความเป็นจริงเพราะธนุก็แจ้งมาอย่างนี้แล้วเราก็ไปเบิกอะไรเบี้ยไล่ไปทางอันนี้จริงหรือเปล่าเพราะหลวงตาเป็นคนบอกกับอาจารย์เอง
3: ผมได้ยินหมดที่หลวงตาคุยกับอาจารย์แต่ว่าที่เบิกเรื่อยไล่ปลายทางเนี่ยมันไม่ใช่งานที่ล่มเก้ามันเป็นงานที่ผ่านมาแล้ว
0: แล้วงานที่ล่มเก้าเนี่ยมีการร่วมกับหลวงตาจริงไหม
3: จริงครับเพราะหลวงตาให้ผมมาวันละ 10,000 แล้วก็มีวันหนึ่งที่โอนมา 5,000
0: แล้วกรณีอย่างของหลวงตาเนี่ยเรามาบอกอาจารย์วันแรกว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงตาสิ้นคิดให้มาตั้งครัวแล้ววันนั้นเรายังบอกอาจารย์ด้วยว่าเนี่ยหลวงตาเป็นคนบอกว่าถ้าอาจารย์เนี่ยอยากจะให้เลิกครัววันไหนก็ให้ขึ้นอยู่กับอาจารย์เลยอันนี้หลวงตาพูดกับเราจริงหรือเปล่า
3: อันนี้พระคุณเป็นคนบอกมาว่าถ้าเลิกครัววันไหนก็ให้ฟังอาจารย์เบียร์ก็เลิกก็คือเลิกคร
0: ับ ใครเป็นคนบอกนะ
3: พ่อคุณที่เป็นเลขาของหลวงตาคนที่โอนเงินมาให้ผมทุกวัน
0: พ่อคุณ
3: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวหมีฝากจดไว้หน่อยแล้วพ่อครูเดี๋ยวจะไปถามเขาเพราะนั้นหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาก็มีความระแคะระคายอยู่หลายครั้งหลายอย่างที่มีการเบิกอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามรายยิบรายย่อยเนี่ยท่านก็มีความเอ๊ะอยู่และอีกอย่างนึงเราก็ไปแอบอ้างอย่างวันนั้นเราพูดกับอาจารย์ว่าตัวหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยตัวหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยเป็นเราเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็มาสั่งให้เปิดครัวอาจารย์ก็เลยได้เข้าใจว่าเราเป็นทีมแม่แคทก็เข้าใจอย่างนั้น
3: อันนี้นะครับผมกับทีมกู้ภัยของหลวงตาเนี่ยทำงานกันมาตลอดแล้ววันแรกที่มาตั้งก่อนที่จะเจออาจารย์เนี่ยผมก็ตั้งด้วยนามในนามหลวงตากันอยู่แล้วแล้วก็มาเจออาจารย์กลางคืนที่อาจารย์ลงเรือไปกับกู้ภัยทีมนั้นที่มาจากสิงห์บุรีก็คือทีมของหลวงตาที่มาอยู่กับผม
0: แล้วเราบอกว่าเราเป็นหัวหน้าทีมนี้จริงไหม
3: ก็เป็นหัวหน้าทีมครัวอยู่แล้วไงครับ
0: ไม่ใช่หัวหน้าทีมเรือเราบอกว่าทุกคนต้องฟังเราอะที่จะลงเรือวันแรกอะ
3: ทุกคนฟังผมเข้าใจพี่มังเขาต้องฟังผมอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนประสานอาจารย์
0: ก็แสดงว่าเราเป็นหัวหน้าถูกต้องไหมล่ะก็ที่เราบอกอาจารย์ว่าเราเป็นหัวหน้า
3: ก็ผมเป็นหัวหน้าทีมณเวลานั้นไง
0: สรุปเดี๋ยวจะไปถามเขาว่าเราเป็นหัวหน้าทีมเรืออาสานะ
2: ณเวลานั้นคร
0: ับ ณเวลานั้นคือณเวลาที่อาจารย์ลงไปเราก็เลยแต่งตั้งตัวเป็นหัวหน้าอย่างนี้เหรอ
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือหน้างานอยู่ตรงไหนผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบตรงนั้น
0: ก็แสดงว่าหลวงตามอบหมายให้เรามาเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลกู้ภัยเหร
2: อ
3: ไม่ใช่กู้ภัยก็เป็นของกู้ภัยครัวก็คือของครัว
0: แล้วเราบอกว่าเราดูแลกู้ภัยเมื่อกี้นี้เราบอกเราเป็นหัวหน้ากู้ภัยด้วยในณขณะนั้น
3: อาจารย์ฟังผิดหรือเปล่าเรือกับ
0: ไม่จะฟังผิดจะเลยเขานั่งแหกหูกันอยู่เนี่ยมันจะผิดตรงไหนก็
3: เดียวกัน
0: เอาอย่างนี้ครับเฟิร์สทั้งหมดสรุปแบบที่คุณขอเบิกเงินจากอาจารย์เบียร์ของน้องขวัญของพี่อะไรเนี่ยคือพี่เปิ้ลเนี่ยคุณทำทั้งหมดไหมล่ะของพวกนี้เงินคุณต้องไปชี้แจงอะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละ
3: ผมพร้อมไปชี้แจงอยู่แล้วครับเพราะผมมีบินทั้งหมดมีรูปถ่ายทั้งหมด
0: แต่บินมันต้องเชื่อได้นะเปิ้ลนะ
3: อะไรนะครับ
0: บินมันต้องเชื่อได้นะครับส่วนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มใบกับภาษีไม่ต้องกังวลครับ
3: มันเป็นบินที่แม่ค้าออกให้มาอยู่แล้ว
0: ครับ
2: โอเคเฟิร์ส
5: พี่เอ็มคือใคร
2: เฟิร์สพี่ขออนุญาตนิดนึงนะอันนี้เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเลยนะ เกี่ยวกับพี่เองนี่พี่ขอไว้เป็นความรู้หน่อยไว้เผื่อพี่ทำรายการต่ออย่างเงี้ยจริงๆแล้วเฟิร์สเป็น
3: อะไรครับ
2: อะไรนะ
3: อันนี้เสียงพี่หนูใช่ไหม
2: ใช่เสียงพี่เสียงพี่เองไม่พี่อยากรู้อันนี้อยากเอาไว้เป็นประสบการณ์อยากเอาไว้แบบเรียนรู้หน่อยคือเฟิร์สเองเป็นร่างทรงหรือว่าเป็นแบบเข้าทรงเนี้ยมันต้องถือศีลต้องอะไรถูกป่ะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเฟิร์สไปตีหม้อได้เหรอ
3: พี่เรื่องแบบนี้นะครับผมทำพิธีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วกับเรื่องส่วนตัวผมกินเหล้าดื่มบุหรี่ไอ้สูบบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วส่วนเรื่องที่ไปเที่ยวเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็พูดเลยว
2: ัน
3: นั้นที่ไปเที่ยวเนี่ยผมไม่ได้ซื้อผู้หญิงไปนอน
5: แล้วพี่ซื้อผู้หญิงไปทำอะไรอ่ะ
2: ไม่แล้วคุณรู้ทำอะไร
3: ผมได้จ่ายเงินเขาหรือเปล่า
5: จ่ายไหมสรุป
4: จ่ายไม่จ่ายไม่รู้แต่เอาผู้หญิงไปห้องอะครับ
3: ผมได้จ่ายเงินเขาหรือเปล่า
2: เอาง่ายๆคือไม่ได้จ่ายตังค
6: ์
2: ผู้หญิงเขาหลงเสน่ห์คุณเป่าถูกไหมเป่าหมด
3: ผมไม่ได้เป่าครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่การที่เราคุยกันแล้วก็จีบกันแต่เรื่องจะไปมีอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: แต่ไม่ได้จ่ายตังค
3: ์แต่ผมไม่ได้จ่ายตังค์แต่ตังค์ที่ผมจ่ายให้ไหนสัญญาที่นั่งอยู่ในตู้นั้นน่ะตอนนี้ที่อยู่กับพี่เนี่ย
0: ไม่ใช่ครับเฟิร์สประเด็นพี่หนุ่มก็ถามคุณอ่ะคุณเป็นร่างทรงช่วงที่ถือศีลกินเจเนี่ยคุณต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่อนจะเข้าร่างทรงหรือแบบประเด็นมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องคุณหล่อแล้วได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ช่วยเจไม่ใช่
3: เรื่องกินเจถือศีลเนี่ยผมก็ถือศีลปกติของผมอยู่แล้วนะครับปกติผมก็จะกินเจเดือนนึงก่อนเข้าเจใหญ่อยู่แล้วแล้วผมก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของผมอยู่แล้ว
0: แต่เรื่องที่ผ่านมานี้ตอนนี้ช่วงนี้เจถูกไหมครับแต่คุณเพิ่งปฏิบัติภารกิจมาเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเอง
3: ก็ปีนี้ผมยังไม่ได้เริ่มกินเจไงก็มันติดภารกิจน้ำท่วมนี่อยู่ไง
5: ไม่หรอกคือพี่อ่ะเป็นคนที่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเงินพี่หมดพี่ก็เอาเข็มไปแทงแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นผู้ทรงศีลพี่บาปนะแบบนี้เพราะว่า
3: ผมไม่ได้เอาเข็มไปแทงเพราะปกติเราก็ทำทุกปีอยู่แล้ว
5: พี่ยังไงพี่ก็บาปเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนถือศีลโดยที่มันแบบโดยความศรัทธาพี่เอาความศรัทธาของคนมาทำมาหากินอ่ะแบบนี้ผิดบาปด้วยพี่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปบ้างเลยหรอที่พี่ทำเนี่ย
2: ตอบไหมอยากตอบไหมรู้จักบุญรู้จักบาปไหมรู้จักบุญรู้จักบาปไหมฟันเขาถักขวัญ
3: รู้จักครับบุญกับบาปเป็นยังไงรู้จักครับ
2: รู้จักนะอ่ะงั้นคุณรู้จักแม่ฟ้าไหม
3: รู้จักครับ
2: แม่ฟ้าเคลียร์เลยถึงคือแม่ฟ้า
7: เอาข้อไหนก่อน
2: เอาตั้งแต่แรกไปรู้จักเขาได้ยังไง
7: ตามที่ตัวเขาบอกอะว่าเกี่ยวโยงถึงการไปช่วยเหลือที่หาดใหญ
2: ่ครับ
7: ก็คือไปช่วยเรื่องถุงยังชีพไปแจกพี่น้องที่หาดใหญ่แล้วก็ทีมของที่คุณเฟิร์สเขาไปอยู่ด้วยอะค่ะเขาก็ช่วยหมูมาเจ้าบุญรอด
2: ช่วยหมู
7: ใช่ค่ะ
2: ที่มันลอยน้ำมานี่นะ
7: ใช่ค่ะ
2: หมูมานะอุดๆนี่นะ
7: ใช่ค่ะ
2: เสร็จปุ๊บใครไปช่วย
7: ทางทีม
2: ลูกเฟิร์สลูกเฟิร์สช่วยมา
7: ทีมของคุณเฟิร์ส
2: ซึ่งลูกเฟิร์สช่วยหมูมานี่นะลูกเฟิร์สมานะบุญรอดแล้วไงต่อแม
7: ่แล้วทีนี้ก็คือมันจะมีอย่างนี้ค่ะว่าเราเห็นว่าน้องเนี่ยมีแผลเต็มตัวก็เลยอยากจะเอาไปรักษาก็เลยโทรหาทีมเจ้าของรถคันนี้เจ้าอะไรนะมูลนิธิสว่างอุดรเนี่ยโทรหามูลนิธิสว่างอุดรว่าช่วยนำมาส่งหน่อยเขาบอกว่าหลายกิโลค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยน้องบาดเจ็บก็บอกนี่แหละต้องเอามารักษาแล้วทางมูลนิธิเนี่ยค่ะก็ใจดีมากเขาก็ไปหาชุดที่ใส่หมูมาค่ะแล้วมาถึงตอนนั้นดึกซึ่งเราก็จะเอาหมูมารักษาเสร็จทีนี้ก็มอบปัจจัยให้กับทีมไป 60,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เห็นว่าเขาทำดีเนาะเขาทำดีช่วยเหลือพี่น้องหาดใหญ่แล้วก็ได้ไปซื้อช่วยอุปกรณ์ต่างๆของมูลนิธิเขาอะค่ะของหน่วยกู้ภัยของเขาก็หลังจากนั้นมาคุณเฟิร์สก็น่าจะทักมาทางแชทหลังจากเห็นข้อความแต่คุณเฟิร์สไม่ได้มาวันนั้นค่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยรู้จักคุณเฟิร์สแต่ว่าหลังจากที่ว่าหน่วยกู้ภัยใช่ไหมกู้ภัยอุดรที่มาเนี่ยค่ะก็ได้รับปัจจัยไป 60,000 บาทก็คุณเฟิร์สคงเห็นแล้วก็เหมือนทักมาทางแชทก่อนใช่ไหมคะคุณเฟิร์สทักมาทางแชททางแอดมิน แอดมินหลายคนก็คงไปตอบพอหลังจากนั้นมาคุณเฟิร์สก็มาที่คฤหาสน์ผอ.ฟ้าในช่วงวันที่7เดือน12ปี68นะคะก็รอบนั้นมาคุณเฟิร์สก็จะขอ
2: ลูกรักของพ
7: ่
2: อ
7: ค่ะ
2: ชื่อเพจของเฟิร์สคือลูกรักของพ่อใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: นี่นะ
7: อันนั้นเขาทักมาในแชทแต่ว่าคนที่ตอบคือแอดมินวันนั้นเนี่ยผอ.ก็กำลังจะไปรับด็อกเตอร์พอดีนะคะด็อกเตอร์กิติมศักดิ์เนี่ยก็ยุ่งอยู่แล้วก็เลยพี่ปาล์มโทรไปบอกว่าอย่างนี้คุณเฟิร์สมาจะขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์เกี่ยวกับการที่จะซื้ออุปกรณ์ไปทำความสะอาด
2: มีไม้กวาดเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดไหมครับพอดีจะไปทำความสะอาดที่วัดอำเภอระโนดน
7: ะ
2: สิงหานครที่เราเนี่ยลงไปช่วยครับที่เราลงไปช่วยมาครับพอดีทางพระประสานมาผอ.แจ้งมาว่าติดต่อรับได้เลยค่ะ
7: ผอ.ก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าก็ถ้าเขาต้องการอะไรก็ให้ไปซื้อวันนั้นเนี่ยรู้สึกพี่ปามไปซื้อหมื่นกว่าบาทไม่ได้เจอผอ.เหมือนกับทีมงานก็กันด้วยค่ะ
2: หมื่นกว่าบาทนะ
7: ใช่ค่ะ
2: ใครโอนไปให้แม่เหรอ
7: แม่นี่แหละค่ะ
2: แม่โอนไปละหมื่นกว่าบาทนะ
7: ในแม่
2: ไม่กวาดเหรอ
7: ใช่
2: ไม่กวาดเลยวะโอเคเข้าใจไม่กวาดไม่กวาดนี่หมื่นกว่าบาทนะ
7: ทั้งหมดค่ะของทั้งหมดหมื่นกว่า
2: ซื้อให้เลยแล้วส่งต่อให้เฟิร์สนะเฟิร์สมารับไปนะ
7: ค่ะแล้วก็มีเงินวันนั้นนะให้ไป 2,000 บาทเป็นค่าน้ำมันรถวันนั้นไม่ได้เจอ
2: แล้วยังไงอ
7: ี
2: ก
7: แล้วพอรอบ2วันที่14เดือน12ปี68วันนั้นเนี่ยเขาก็มาอีกนะคะคุณเฟิร์สเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าจะไปทำโรงทานที่กันทรัฐซึ่งเป็นศูนย์อพยพของพี่น้องประชาชนที่ต้องการอาหารต้องการอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยบอกว่าต้องการอะไรบ้างก็บอกต้องการข้าวอาหารของแห้งเราก็เลยจัดเต็มคันรถเลยค่ะก็ตามที่เห็นทั้งข้าวสารของใช้น้ำไข่ทุกอย่างน้ำมงน้ำมันคือทุกอย่างค่ะแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ได้มีการมอบเงินสดให้จำนวน 10,000 บาทเพราะว่าในฐานะที่ให้เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าในการที่เขาได้เป็นหน่วยกู้ชีพหรือกู้ภัยในการที่ช่วยเหลือประชาชนที่หาดใหญ่ที่เราเห็นภาพตามที่เขาส่งมาค่ะก็ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่คงจะไม่ทำสิ่งที่ผิดก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสนับสนุนเพราะเราเองก็ชอบทำบุญอยู่แล้วนะชอบทำบุญอยู่แล้วก็
6: ผู้ชายที่มีหนวดพี่มาเป็นดาราเขาป่ะ
7: คนเดียวกันค่ะคนเดียวกัน
2: คนไหน
7: คือเขานั่นแหละค่ะค
6: ือพี่อีกคนนึงเหมือนเป็นดาราเก่าไหม
7: อ๋อดาราก็ทำงานอยู่กับพี่ฟ้ากับแม่ใช่ค่ะ
2: แล้วยังไงต่อ
7: แล้วทีนี้ก็เลยทางคุณเฟิร์สอะค่ะก็บอกว่าจะไปเปิดโรงทานเราก็เลยบอกว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไปช่วยทางชายแดนมาตลอดไปมอบเงินให้กับแม่ทัพภาค2มา2ครั้งแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเปิดโรงทานก็เลยว่างั้นก็สนับสนุนไปเป็นรายวันแล้วกันใช้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปแล้วพอไปสักพักหนึ่งกี่ชั่วโมงจำไม่ได้เขาก็ทักมาว่าจะมีค่าใช้จ่ายของช่วยทหารอะไรเงี้ยค่ะก็วันนั้นวันที่10เข้าในวันที่15เดือน12ปี68เราก็ได้โอนเพิ่มไปอีก 10,000 บาทโอนเพิ่มอีก 10,000 บาทแล้วพอต่อวันเนี่ยเราก็โอนให้วันละ 20,000 20,000 ค่ะ
2: ทุกวัน
7: ค่ะแล้วก็จ
2: ะ
7: ค่าทำอาหารทุกวันเพราะว่าคุณเฟิร์สก็จะอัปเดตอาหารมาให้หลายอย่าง
2: เป็นอาหารอะไร
7: อาหารที่เลี้ยงประชาชนก็จะมีหม้ออาหารมีหลายอย่างวันนี้เขาจะเขียนรายงานมาด้วยค่ะเขียนรายงานว่าวันนี้ทำ
2: เห็นของจริงไหม
7: ไม่เห็นของจริงเห็นแต่ภาพค่ะ
2: คุณเฟิร์สคุณทำจริงหรือเปล่า
3: จริงครับเพราะว่าแม่ฟ้าให้เลขาแม่ฟ้าไปหรือหลานเนี่ยพี่ปาล์มเนี่ยไปดูตลอดไปดูอยู่สองสามครั้งที่ผมลงไปทำงาน
2: เพจสรปุกเขาบอกว่าคุณเป็นข้าวกล่องเวียนนะคุณเอาข้าวเอาข้าวกล่องไปหลอกคุณนุ้นคนนี้คนนั้นคุณเฟิร์สอันนี้จริงหรือเปล่า
3: ไม่มีครับ
2: ฮะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะคุณเอากล่องนี้ให้คนนี้ดูต้องเอาตังค์แล้วก็เอากล่องเดิมมาไปให้คนอื่นดูอีกอย่างเงี้ย
7: แต่อย่างนี้ ข้อมูลที่ได้มาหลังจากที่ว่าส่งอาหารเนี่ยค่ะทางข้างในนั่นแหละค่ะหน่วยงานของทางเทศบาลได้แจ้งมาว่าทางคุณเฟิร์สเนี่ยได้ถ่ายรูปภาพของเทศบาลของหน่วยงานอื่นที่เขาทำกับข้าวอยู่แล้วค่ะเช่นสองหมื่น

0: ที่เขาทำกับข้าวอยู่แล้วอะค่ะเช่นสองหมื่น
1: หลุดไปแล้ว
0: รวมกับข้าวของคนอื่นด้วยค่ะซึ่งของเราแค่2อย่างแต่เงิน 20,000 เนี่ยซึ่งคุณเฟิร์สเนี่ยก็จะมีวิธีของการที่เขาบอกว่ามีคุณยายเสียชีวิตในตอนที่ป่วยก่อนนะคะผอ.ก็ซัพพอร์ตเพิ่มเข้าไปแล้วพอตอนคุณยายเสียชีวิตผอ.ก็โอนเพิ่มไปให้อีก 15,000 ทําศพคุณยาย
2: อ๋อโอนเข้าบัญชีใครครับ
0: บัญชีน้องชื่ออะไรนะ
2: ไม่ใช่บัญชีของเฟิร์ส
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นบัญชีน้อง
2: แปลว่าไม่มีใครโอนเข้าบัญชีเฟิร์ส
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็บัญชีเฟิร์ส
2: อ๋ออาจารย์เบเด
0: อร์แล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่โอนไปเรื่อยแล้วก็ 55,000 55,000 โอนไป 55,000 ทีนี้เราก็เลยบอกว่ามันเริ่มมีกระแสแจ้งมาทางหลานนะคะว่าพฤติกรรมของคุณเฟิร์สเป็นแบบนี้เราก็เลยส่งเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องซื้อมุ้งซื้ออุปกรณ์ผ้าห่มให้กับศูนย์อพยพก็เลยยอดเงินก็ประมาณถ้าคร่าวๆก็อยู่ประมาณ 50,000 เราก็เลยบอกงั้นก็พี่ปาล์มลงไปเองเลยเราก็เลยโอนเงินผ่านพี่ปาล์มไป 50,000 แล้วพี่ปาล์มไปซื้อทุกอย่างที่ว่าศูนย์อพยพต้องการทีนี้พอไปในพื้นที่จริงๆแล้วหลานเนี่ยก็จะเห็นว่ากับข้าวที่คุณเฟิร์สทำมี2อย่างจริงๆมี2 อย่างจริงๆนะมี2 อย่างแล้วก็สิ่งที่เราเสียใจเนาะเสียใจเลยก็คือการที่การอาศัยบนความทุกข์ของคนอื่นอยู่แล้วอะประชาชนเนี่ยเขาลำบากเขาหนีอพยพมาอยู่ที่วัดมาอาศัยวัดซึ่งทุกคนลำบากอยู่แล้วทุกคนอยากอยู่บ้านตัวเองแต่ว่าเกิดสงครามเนี่ยเขาก็ต้องมาอยู่พักพิงศูนย์พักพิงตรงเน
1: ี้
0: ย
1: ไม่เป็นไรเอาง่ายๆดีกว่าแม่ตกลงคือแม่เนี่ยโอนเงินไปเท่าไหร่
0: คือรวมทั้งข้าวของทั้งหมดเนี่ย 400,000 กว่า
1: ค่าอะไร
0: ค่าที่ให้เขาไปทำอาหารให้ประชาชน
1: แ
0: ล้วก็เขาไปเที่ยว
1: ผับแล้วเขาทำจริงไหม
0: เขาทำค่ะส่วนเขาทำเนี่ยส่วนที่เขาดีเขาทำเนี่ยคือมันเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ว่าเขามีแอบแฝงไงฮะ
1: แอบแฝงคืออะไร
0: แอบแฝงคือการที่หลังจากที่ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการไปเที่ยวผับเที่ยวผู้หญิงกินเหล้าไปเที่ยวที่อุบลห่างจากตรงที
1: ่เขาก็บอกแล้วมันเล็กต้องแยกกัน
4: พี่หนุ่มอันนี้คนของพี่เขาบอกว่า
1: เอาทีละเรื่องแป๊บ
4: ไม่ใช่เรื่องบินเรื่องบิน
1: ทำไมนะ
4: บินเขาเขียนเอง
0: ใช่ก็เขียนบินเองส่งรายงานตลอด
1: เอาตรงนี้ก่อนยังไงนะ
0: ก็คือเขาก็ไปเที่ยวผับเหมือนที่อาจารย์เบียร์โดนเลยเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็ต้องพูดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาไปกระทำถ้าบังเกิดเขากระทำคนที่มีต้นทุนก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเขาไปหลอกคนที่ไม่มีต้นทุนประชาชนที่ลำบากอยู่แล้วด้วยความเมตตาของคนเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เมตตาเขาไม่คิดอะไร
1: โอเคแป๊บนึงนะคุณเฟิร์สคุณเขียนบินเองเปล่า
5: อะไรครับ
1: บินไอ้ผู้บินค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณเป็นคนเขียนเองใช่ไหมมันมีหลักฐานมาแล้วเนี่ย
5: เขียนเองก็คือบินที่เตาสรุปแต่ละวันที่จะเบิกเงินกับอาจารย์เบียมันไม่ได้เกี่ยวกับบินที่แม่ค้าให้มาในแต่ละวันนี
3: ่อันนั้นมันไม่เรียกว่าบินอันนั้นเรียกว่ารายการซื้อของถ้าซื้อเสร็จแล้วก็ต้องมีบินมาแจ้งด้วยสิ
1: มันไม่
5: ใช่ครับมีบินมาแจ้งทุกวันอยู่แล้ว
6: อันนี้เป็น
3: แล้วบินอยู่ไหนอ่ะ
1: บินอยู่ที่ไหนอ่ะ
5: ต้องอยู่ที่ผมทั้งหมดครับ
3: นั้นก็เอามาแล้วก็แล้วสรุปว่ามันก็เป็นบินเงินสดถูกต้องไหม
6: ทุกบินเลย
5: ใช่ครับแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดอาจารย์จะมีบินกำกับภาษีได้ไง
3: อาจารย์ไม่ได้สนใจเรื่องแบบกับภาษีแต่เราต้องแนบมาแต่ละร้านอาจารย์จะได้ไปเช็คได้ว่าแต่ละร้านเราไปซื้อเงินจริงไหมเขามีต้นขั้วของบินเงินสดนั้นจริงหรือเปล่า
1: คุณเฟิร์สคุณพยายามย้ำเหลือเกินนะว่าคุณไปซื้อที่แม่ค้าเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นบินเงินสดอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องว่างช่องหนึ่งเหมือนกันนะถ้างั้นคุณก็สามารถเขียนเองได้นะ
5: มันไม่ได้เป็นช่องว่างพี่ถามไอคิวครับคนที่อยู่ในรายการน่ะมันไปซื้อของกับผมตั้งแต่วันแรก
1: คิวว่า
5: ไงไปซื้อวันสุดท้าย
7: ผมพาไปจริงแล้วก็ไปซื้อเดินไปซื้อจริงแต่ว่า
3: ซื้อกี่บาทล่ะ
7: แต่ว่ายอดที่ซื้อทั้งหมดอ่ะรวมแล้วอ่ะผมไม่ทราบว่าเท่ากับที่
1: คือประเด็นอย่าง
7: น
1: ี
7: ้หรือเปล่า
1: ประเด็นน่ะเขากำลังพูดถึงเงินทอนสมมุติว่าเขาให้เงินคุณไปอย่างเงี้ยแสนหนึ่งใช่ไหมฮะให้คุณไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณน่ะก็อาจจะทำบินออกมาเนี่ยแสนหนึ่งหรือแสนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะซื้อของไปมันสัก70,000คุณเก็บไว้30,000คุณทำไหนก็ทำจริงมันมีภาพจริงอย่างคุณบอกคุณทำ 4,000 กล่องอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ถึงก็ได้
5: อันนี้ยืนยันได้ครับว่าถึง
1: มันจะเอาอะไรมายืนยันน่ะ
5: กล่องที่ซื้อมาจากร้านวันนั้นน่ะกล่อง1กล่องเนี่ยมี 2,000 ใบใน1ลังเพราะมันเป็นกล่องพลาสติกใส
1: แล้วกล่องนี้จะไม่เสียเลยใช่ไหม
5: อะไรนะครับ
1: กล่องเนี้ยมันจะไม่เสียเลยใช่มั้ย 2,000 ใบเนี่ย
5: ใช่
1: มันจะออกมาเป๊ะ 2,000 ใบเลยใช่มั้ย
5: ใช่ครับ1ลังแกะออกมาจากกล่องใหม่ๆเลย
1: เออ
5: แล้วกล่อง

0: เอามาจากบ้านอาจารย์เบียร์เนี่ยทั้งหมด7ลังมาใช้2วันสุดท้ายก็ใช้ไม่หมดนำไปใช้ที่บางค้าอีก2ลังแล้วก็ของที่เหลืออยู่ที่เต็นท์ครับ
1: เนี่ยผมกำลังคุยอยู่ว่าบางทีเนี่ยเวลาคุณกระทบยอดอย่างเงี้ยคุณกระทบยอดยังไงเพราะว่าบินมันเป็นบินเงินสดถูกไหมพี่ตุ๋ย
2: กำลังจะบอกว่าที่พี่หนุ่มถามเฟิร์สอ่ะยอดเงินต้นทางคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวเลขนั้นจริงไหมแล้วคุณมาเขียนสรุปเอง
1: แล้วเขาพยายามย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปเอาใบกำกับภาษีที่ไหนเพราะไปซื้อจากแม่ค้า
2: คือในตลาด
1: ไอ้เนี่ยมันคือช่องว่างไง
3: เนี่ยพี่หนุ่มแล้วก็เมื่อกี้พี่คนนี้คือพี่เขาบอกมานะว่าคนที่ชื่อโซดาเป็นคนเขียนบินเอง
1: คนชื่อโซดาคุณรู้จักไหม
0: อะไรนะ
1: โซดารู้จักไหม
0: โซดาเนี่ยรู้จักเพราะอยู่กับผมแล้วโซดาเนี่ยเป็นคนเขียนบินสุดท้ายคือวันสุดท้ายก่อนที่เราจะส่งเรื่องเบิก
2: ทำไมเก่งจังเลยครับจำรายการได้หมดเลยเขียนบินรวมทีเดียววันสุดท้าย
0: อ๋อไม่ได้รวมวันสุดท้ายบินเนี่ยเขียนวันต่อวัน
1: ก็เมื่อกี้คุณบอกเขียนวันสุดท้ายนั่นแหละ
0: โซดาเนี่ยมาเขียนบินวันสุดท้าย
2: คืออย่างนี้ครับเฟิร์สถ้าโดยหลักสุดจริตของคุณน่ะซื้อแม่ค้าร้านไหนเอาบินร้านนั้นมาแล้วคุณมาเขียนรวมแล้วคุณเย็บรวมอย่างเงี้ยได้แต่คุณเขียนของคุณเป็นใบเดียวอย่างเงี้ยมันเลยไม่น่าเชื่อถือเท่านั้นเองเพราะมันพิสูจน์เงินต้นทางไม่ได้ครับ
0: บินแต่ละร้านมีอยู่แล้วครับท่านทนาย
2: ครับก็เดี๋ยวคุณเอาไปพิสูจน์ครับเพราะตรงเนี้ยเขาแค่ตั้งข้อสงสัยนะ
0: ได้ครับ
1: ไม่แต่บางทีผมจะบอกให้นะเฟิร์สคุณอย่าไปเข้าใจว่าการที่คุณไปซื้อของตามตลาดกับแม่ค้าไม่มีใบกำกับภาษีเป็นบินเงินสดออกมาเนี่ยแล้วมันจะรอดนะมันกระทบได้หมดนะกระทบยอดได้หมดนะพวกนี้มันพิสูจน์ได
4: ้อันนี้ก็เขียนไม่หมด
0: ก็คือเรามีบินอยู่แล้วบินแต่ละวันที่ไปซื้อของแต่ละร้านนะครับแต่ร้านผมก็ขอบินอยู่แล้วแม้กระทั่งไปเติมน้ำมันผมก็เก็บบินไว้หมด
5: ไม่เฟิร์สอย่างนี้ตอนนี้คนมันเคืองใจแข่งใจกันหมดแล้วเฟิร์สทำพฤติกรรมแบบนี้กับทุกคนเฟิร์สเอาบินไปให้คุณเปิ้ลเฟิร์สเอาบินไปให้คุณบุ๋มบรรดา
0: ผมไม่ได้เอาบินไปให้พี่เปิ้ลนะ
5: เราไม่มีบินได้ยังไงหมายถึงว่าบินที่เขียนรายการอาหารน่ะแบบที่เราให้อาจารย์ให้ขวัญให้คุณบุ๋มบรรดาให้สารพัดคนที่ไปให้เนี่ยถ้าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาเคลือบแคลงหมดแล้วเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้ได้ไหมในการทำไมในเมื่อเราอยากจะทำโรงครัวทำไมเราถึงไม่ทำของเราเองทำไมถึงไปเที่ยวเขียนรายการแล้วไปขอว่าขอเบิกเงินจำนวนเท่านี้ได้ไหมอย่างวันนั้นเนี่ยคืนวันที่เราเริ่มไม่ได้เงินจากอาจารย์เราก็ไปขอเงินจ่ายขวัญไปขอจ่ายขวัญเสร็จปุ๊บเช้าวัน
0: รุ่งอะ
5: ไรนะ
0: ผมไม่ได้ขอจากคุณขวัญนะคุณขวัญมานั่งคุยกับผมก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไม่ได้มาซัพพอร์ตผมแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะปิดเต็นท
5: ์นั่นแหละเรียกว่าขอ
3: นั่นแหละเขาเรียกว่าขอทางอ้อมพี่คือหนูจะบอกนะคือจริงๆอะถ้าพี่ทำงานแบบนี้พี่เป็นจิตอาสาพี่ทำดีอยู่แล้วแต่พี่ผิดคือพี่ละลานความเดือดร้อนของคนอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ทำบุญอะพี่ต้องประมาณตนว่าเราอะมีกำลังช่วยเหลือคนอื่นอะได้มากน้อยแค่ไหนสมมติว่าถ้าพี่จะให้คนที่เนี่ย 4,000 คนแต่พี่รู้ว่ากำลังอะพี่มีได้แค่200พี่ก็ควรทำได้แค่200พี่ไม่ควรที่จะไปขอคนนู้นทีขอคนนี้ทีเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการทำของพี่เพราะพี่ไม่ใช่อยู่อาชีพนี้พี่ก็ไปส่งของหรือพี่ไปทรงศีลหรือว่าพี่ไปทำเป็นพนักงานส่งเอกสารไปแต่ตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ควรจะทำในอาชีพตรงนี้เท่าที่พี่มีกำลังพอพี่ไม่รู้จักประมาณตนน่ะ
4: แล้วที่ได้เงินไปแล้วไปซื้อหวยทีหนึ่ง 8,000 หรือเกือบหมื่นเนี่ยจริงไหมคะ
0: อ
4: ัน
0: นี้ไม่จริงครับเป็นเงินที่ซื้อหวยเป็นเงินส่วนตัวครับแม่ฟ้า
2: ส่วนตัวอยู่คืองี้เฟิร์สคุณน่ะพูดเรื่องเงินส่วนตัวแต่ผมบอกแล้วไงว่าเงินที่เวลาคุณขอบริจาคเขาเนี่ยเหมือนที่ขวัญเขาพูดนะครับคุณมีกำลังแค่ไหนคุณทำแค่นั้นไม่ใช่คุณมีกำลังแค่นี้แล้วคุณก็ไปเที่ยวขอบริจาคเขามันเหมือนกระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าขวานั่นแหละเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยคุณก็พูดถึงเรื่องเงินส่วนตัวคุณพิสูจน์ได้ไหมคุณก็พิสูจน์ไม่ได
6: ้แล้วเฟิร์ส
0: ผมพิสูจน์ไม่ได้ตรงไหนครับพี่หนุ่มผมก็พิสูจน์ได
2: ้เลยพี่ตุ๋ยเนี่ยครับ
6: เฟิร์สที่ฟังมาเนี่ยเฟิร์สบอกว่าเฟิร์สมีเงินส่วนตัวไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พี่ก็ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของเฟิร์สแต่เฟิร์สจำได้ไหมวันสุดท้ายที่เราเจอกันน่ะแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยดีแล้วมาทำแบบนี้ดีมีอะไรเราช่วยๆกันทำบุญไว้เยอะๆ
0: ใช่ผมบอกแล้วว่าผมก็ลำบาก
6: ใช่แล้วเฟิร์สก็บอกพี่ว่า
0: แต่ผมก็เต็มใจที่ผมจะช่วย
6: ตอนนี้ผมเองก็แย่
0: ใช่
6: ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าผมอยู่
6: เฟิร์สพูดวันนั้น
0: ตรงนี้มากี่วัน
6: แล้วพอมาอีกไม่กี่วันปุ๊บการแย่ของเฟิร์สคือแบบช่ำเลย
4: คือเอาเงิน
6: ไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งส่วนตัวไม่อยากยุ่งส่วนตัว
0: เกี่ยวกับวันที่ผมไปหาพี่เปิ้ลนะ
6: เข้าใจไม่อยากยุ่งส่วนตัวนะแต่พี่เปิ้ลกำลังจะบอกว่า
0: ปกติ
6: วันนึงถ้าเรารู้สึก
0: ผมก็เที่ยวอยู่แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นเรื่องของผมที่ผมเที่ยวอยู่แล้ว
6: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ว่าอะไรเพราะพี่ก็เที่ยวเหมือนกันแต่พี่ไม่ได้ไปเที่ยวแบบพี่หญิงอย่างนั้นนะแต่คือเวลาที่ตัวเองรู้ตัวเองว่าแย่เราน่าจะปฏิบัติตัวเหมือนที่เฟิร์สทำในพาร์ทนึงคือทำดีทำบุญหาเงินสุจริตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตั้งใจช่วยคนแบบนี้ในวันที่ตัวเองแย่แต่อีกพาร์ทนึงเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันจะทำให้ชีวิตเฟิร์สยิ่งแย่เข้าไปอีก
0: ครับ
6: เข้าใจป่ะอันนี้เราแชร์กันนะไม่อยาก
1: พี่ถามเฟิร์สอย่างนี้แล้วกันถ้างั้นเอาง่ายๆดีกว่าเฟิร์สผิดอะไรบ้างเนี่ย
4: แล้วคลิปที่
0: ผิดอะไรบ้างครับ
1: ที่ผิดอะไรบ้างอ่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้ที่เขากล่าวมีอะไรที่ผิดบ้างไหม
0: ถ้าคิดว่าผมผิดก็ผิดพี่ดำเนินการได้เลย
1: ไม่ใช่ดิคือที่ถามเนี่ยคือตัวคุณคิดว่าคุณมีอะไรที่มันผิดบ้างไหมที่เขาเอ่ยก้างกันมาเนี่ยหรือเขาพูดกันมาเนี่ยคุณคิดว่ามีอะไรที่มันผิดบ้างไหม
0: อ๋อมีครับเขาก็หาก็ผิดก็คือที่ผมไปขอเงินจากทุกคนมาทำตรงนี้ไงอ
1: ันนี้คือที่คุณผิดใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับแล้วคุณคิดว่าคุณมีแบบที่เอาเงินเข้าไปใช้เนี่ยมีไหมเอาเงินหรือเอาแบบส่วนต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม
0: อ๋อไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีถ้าออกถ้าบอกว่ามีปุ๊บก็คุกเลยทันทีนะ
0: อันนั้นก็ยินดีครับแต่ว่ามันไม่มีครับ
1: แล้วทำไมตอนเฟิร์สให้เขาโอนเงินทำไมถึงไม่โอนเข้าบัญชีตัวเองทำไมต้องโอนเข้าบัญชีของคนอื่น
0: ตอนไหนครับ
2: ทุกตอนนะครับ
1: ทุกตอน
0: อ่ะเคสแรกเนี่ยเคสของแม่ฟ้าเนี่ยที่ไม่ได้โอนเข้าบัญชีผมเพราะว่าจักรกิจเป็นคนอยู่ติดตัวผมตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนพาผมไปซื้อของไปนู่นไปนี่ทั้งหมดก็คือจักรกิจเป็นคนถือรับผิดชอบเงินในตรงนั้นแล้วทุกคนที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยอาสาทุกคนเนี่ยผมก็จัดสรรเงินในส่วนนี้ให้ค่าแรงกับทุกคนเพราะได้รับอนุญาตจากพี่ปาล์มว่า
1: หลวงตาสินทรัพย์โทรมาหลวงตาสินทรัพย์โทรมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณค่อยชี้แจงอ่ะ
6: อุ้ย
4: อุ้ยหลวงตาโทรมาเลย
6: อุ้ยหลวงตาโทรมาแล้ว
1: เอาหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว
5: โทรใหม
1: ่อ่ะท่านโทรมาอ่ะ
4: เข
1: า
5: ตาน่าจะโฟนอินหรือเปล่า
4: คือ
1: ถ้าเอาต่อเลย
4: ต่อสาย
1: ก็เมื่อกี้ดึงกันอยู่ก็หลุดแล้วนะ
4: แล้วเงินที่เขาไปเที่ยวที่อุบล
1: เดี๋ยวแป๊บนึงแม่แป๊บเดียวผมขอบคุณแป๊บนึงแล้วเอายังไงต่อนะอ่ะเชิญ
0: ที่แม่ซ้าถามมาตอนนี้เงินที่ไปเที่ยวที่อุบล
1: ไม่ผมถามเรื่องเงินที่ทำไมต้องโอนเข้าบัญชีคุณก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่อง
2: คุณผิดอะไรบ้างนี่แหละ
1: ทำไมคุณจะต้องโอนเข้าบัญชีคนอื่นอย่าเพิ่งถามคนอื่นเพราะอันอื่นเดี๋ยวเรื่องมันเปลี่ยนแม่เอาเชิญครับ
0: เงินที่โอนเข้าบัญชีคนอื่นเนี่ยเรื่องของที่แม่ฟ้าโอนเนี่ยพ่อจักรกิจอยู่กับผมนะครับแล้วก็จักรกิจเป็นคนรับผิดชอบเรื่องเงินในเต็นท
1: ์แล้วส่วนอื่นน่ะอันอื่นแล้วปันอื่นๆน่ะ
0: ส่วนวันสุดท้ายเนี่ยของล่มเก้าเนี่ยที่โอนเข้าบัญชีน้องไอ้เนี่ยคือบัญชีผมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ในเวลาที่เขาโอนเงินมา
1: คุณให้โอนเข้าบัญชีคนอื่นทุกครั้งถูกไหม
0: ไม่ครับปกติโอนเข้าบัญชีผมอาจารย์เมย์โอนเข้าบัญชีผมตลอดหลวงตาโอนเข้าบัญชีผม
1: ยกเว้นบางบัญชีเท่านั้นบางคนเท่านั้นถูกไหมอ
0: ันนี้ก็เป็นสองเคสเนี่ยครับที่โอนชื่อคนอื่น
2: คืออย่างนี้ครับเฟิร์สที่คุณให้โอนบัญชีคนอื่นนะคือมันก็ผิดปกติเหตุผลที่คุณพูดว่าเป็นคนนั้นคนนี้ดูบัญชีให้เนี่ยมันก็เป็นแค่ข้ออ้างของคุณไงถ้าโดยหลักคุณเป็นคนบริหารจัดการน่ะคุณอยากจะช่วยเหลือคนน่ะคุณดูแลทั้งหมดได้เลยไม่ต้องแบ่งให้ใครหรอกพอคุณทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยไงคืออ
0: ันนี้ผมขอค้านทนายนะเหมือนของเคสที่ศรีสะเกษเนี่ยที่ผมไม่โอนเข้าบัญชีผมเนี่ยเพราะทุกคนต้องรับรู้ว่าเงินเข้าวันละเท่าไหร่จ่ายค่าอะไรไปมั่ง
2: แล้วยังไงครับตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยปริ้นสเตทเมนต์ออกมากับค่าใช้จ่ายมันก็กระทบกันทั้งนั้นเอง
0: ก็เราก็ชี้แจงให้ทุกคนเห็นเพราะพี่ที่มาจากอุดรเนี่ยเขาบอกให้โอนเงินเข้าบัญชีจักรกิจแล้วให้จักรกิจเนี่ยอัปเดตลงในไลน์กลุ่มทุกวันแล้วจะโอนเข้าบัญชีผมได้ยังไง
2: อันนั้นอ่ะมันคือที่เขาบอกให้โอนเข้าจักรกิจแต่ผมพูดถึงกรณีอื่นที่คุณเป็นคนติดต่อผมไม่ได้พูดถึงจักรกิจผมพูดถึงคุณเป็นคนติดต่อทำไมไม่โอนบัญชีคุณเท่านั้นล่ะครับ
0: ก็ผมติดต่อเขาโอนเข้าบัญชีผมตลอดมีแต่ของคุณขวัญเนี่ยที่โอนเข้าบัญชีน้องไอ้เพราะวันนั้นบัญชีผมใช้ไม่ได้
4: คืออย่างนี้นะพี่คือหนูเห็นพี่ทำงานในเรื่องตรงนี้มาระยะเวลานานถูกป่ะแล้วที่หนูบริจาคอ่ะคือขวัญนะตั้งใจบริจาคให้กับหลวงตาแล้วขวัญก็เห็นมูลนิธิอ่ะที่มันอยู่ข้างๆเราก็คิดว่าเราอ่ะบริจาคให้กับหลวงตาแล้วมูลนิธิอันนั้นขวัญไม่ได้เข้าใจว่าขวัญบริจาคให้พี่
3: ก่อนอื่นเลยอ่ะถ้าพี่จะทำอันเนี้ยไม่ใช่ว่าพี่เพิ่งเริ่มทำไม่ใช่ว่าพี่เพิ่งก่อตั้งพี่ทำอันเนี้ยโดยบรรทัดฐานมานานแล้วถูกป่ะพี่ควรที่จะมีบัญชีอ่ะที่มันเป็นทางการเพื่อให้ทุกคนโอนไปในเป็นจุดศูนย์เดียวเพราะมันจะต้องเป็นบัญชีบริษัทบริณิธิอะไรสักก็แล้วแต่มันจะต้องมีคณะกรรมการที่มันตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าพี่ให้โอนเป็นบุคคลหรือส่วนตัวถ้าโอนไปให้พี่พี่ก็ผิดขวัญถึงให้ฟิวบอกว่าทำไมไม่ให้โอนไปที่ของบัญชีของวัดเพราะเราทุกคนเจตนาเราโอนให้วัดกับมูลนิธิไม่ได้โอนให้พี่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราโอนเราบริจาคให้ใครอ่ะ
1: ก็เนี่ยตกลงคุณว่ามันจะยังไง
7: ครับผมก็ไม่มีอะไรครับเป็นข้อเท็จจริงที่เจอในณตรงนั้นเฉยๆครับก็มีผมมีเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับที่ไปเจอพี่เฟิร์สในวันที่วันแรกครับที่น้ำท่วมแล้วก็มีแจกบริจาคข้าวไปทั้งหมด20กระสอบ
1: แล้วเคยบริจาคจริงไหม
7: ก็เขาน่าจะทำครัวจริงๆครับแต่ว่าก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกันหลังจากนั้นก็3วัน3 4วันผมก็ได้อยู่ตรงนั้นไปมาๆครับแล้วก็ได้มีการโทรคุยกันอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่พี่เฟิร์สอ่ะทักมาหาเบนซ์ว่าพี่ขอเงินสนับสนุนหน่อยในจำนวนเงิน 3,900 บาทเป็นวัตถุดิบอะไรเงี้ยส่วนตัวเบนก็ไม่ได้โอนให้เพราะว่าคือวันนั้นเราเพิ่งรู้จักกันวันแรกด้วยนะครับพอวันนั้นจริงๆผมก็น้อยด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่เฟิร์สถึงแบบทักมาขอ
1: เจอวันแรก
7: จากผมใช่ครับ
1: เจอวันแรกขอเลย
7: ในใช่ครับในคืนวันนั้นในเช้าวันถัดไปอะไรเงี้ยครับใช่ผมก็เลยแบบว่ามีความน้อยนิดนึงเพราะว่าผมก็บอกพี่เฟิร์สไปว่าพี่ผมมาเต็มแม็กแล้วผมมาควักเงินส่วนตัวไป 50,000 แล้วเพราะว่าลูกน้องผมก็อยู่ติดอยู่ในร่มเกล้าจำนวนเยอะแล้วผมก็เจออาจารย์ด้วยคืนนั้นใช่ผมก็พยายามทักหามีทักไปที่มูลนิธิของพี่เปิ้ลด้วยครับแล้วก็ทักหาทีมอาจารย์พี่หมีด้วยว่าพี่ผมมีโกดังนะผมพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้กับครัวนะเพราะว่าวันนั้นอาจารย์ก็บอกว่าพื้นที่จะไม่พออะไรเงี้ยใช่แล้วสรุปก็เลยว่าพี่ยิวครับแฟนของเจนนี่ครับเขาก็แนะนำพี่เฟิร์สนี่แหละมาพาไปรู้จักแล้วผมก็เอาข้าวไป300แพ็คแล้วผมก็เมื่อวานนี้ผมเพิ่งโทรหากับพี่ยิวกันว่าพี่ยูสรุปพี่รู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ยูก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เขาติดต่อพี่มา
1: คุณใช้วิธีนี้ตลอดเลยเหรอเฟิร์ส
0: ผมไม่ได้ใช้วิธีนี้ตลอดนะเพราะว่าวันนั้นอะเรื่องของเคสยูเนี่ยยูเนี่ยเขาได้รับประสานจาก FC ไปนะครับว่าต้องการอะไรตรงนี้แล้วบังเอิญผมเนี่ยก็เป็น FC ยูอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นคนใต้ด้วยกันเราก็เลยร่วมทักไปเพื่อร่วมจะร่วมงาน
1: ไม่แต่ว่าคุณก็จะคือจะทักหาคนก่อนเรื่อยๆเพื่อที่จะขอของเข้ามา
0: ผมไม่ได้ทักหาใครก่อนเรื่อยๆผมตั้งของผมอยู่แล้วผมมีตัวเดิมของผม
1: ก็ตอนเนี้ยผมคุยกับคนทุกคนเนี่ยทุกคนบอกคุณทักเขาหมดเลยเนี่ย
0: ก็มาทักวันหลังจากที่เขามาเจอผมไง
2: ก็ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเขาจะบริจาคให้คุณก่อนนี่ส่วนใหญ่เขาก็พูดว่าคุณติดต่อเขาก่อนปกติถ้าคุณตั้งอยู่แล้วเนี่ยคนเขาตั้งใจจะบริจาคอ่ะเขาก็ติดต่อให้เฟิร์สเลย
3: คำนี้เหมือนกันเลยพี่กำลังไปตลาดเนี่ยพี่ชอบพูดกดดันหนูแบบนี้มันทำให้เราก
1: ำลังไปตลาดต้องโอนเงินเลยไปตลาดต้องโอนเงินเลยเนี่ย
7: อย่างเงี้ยครับพี่เฟิร์สแชทอันเนี้ยเป็นแชทของรุ่นพี่ผมอ่ะพี่เฟิร์สจำได้ไหมที่เราเจอกันที่ผมแนะนำให้อ่ะแล้วเขาส่งมาให้ผมตั้งแต่มีประเด็นข่าวเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เฟิร์สมีการทักมาว่าอ่ะแบบมาขอสนับสนุนหน่อยอะไรประมาณเนี้ย
0: อ้อมมาเหรอ
7: ใช่ครับพี่เฟิร์ส
0: แต่พี่เขาไม่ได้รับอะไรจากอ้อมนะเพราะว่าอ้อมบอกแล้วว่าเขาก็ประสานทีมงานเขาไม่ได้ที่จะเอาของมาให้พี
7: ่ครับ
1: เขาดูโอเคคุณสองคนเนี่ยน่าจะพูดได้เยอะที่สุดเอาเชิญเลย
8: ครับ
1: คุณสาดไปเลยยังไงสมาชิก
8: ผมก็คือรู้จักกับแกตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเคสน้ำท่วมเนี่ยครับแล้วพอมาถึงตอนที่ว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นก็ผมก็เห็นพี่เฟิร์สเขาไปช่วยน้ำท่ว
1: ม
8: ครับผมก็เขาก็เลยชวนผมไปช่วยไปช่วยด้วยไปช่วยที่น้ำท่วมครับผมก็โอเคผมก็จิตอาสาอย่างนึงแล้วพี่เขาก็มีให้ค่าขนมบ้างอะไรบ้างของแต่ละวันด้วยอย่างนึงแต่ผมก็อยู่ช่วยหมายถึงว่าผมจะอยู่กับพี่เฟิร์สเนี่ยครับทุกวันครับตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่2ของน้ำท่วมของจุดเคหะลม9อ่ะครับตั้งแต่วันนั้นมาเลยคืออยู่ด้วยตลอดก็ขับรถให้เขาไปซื้อของให้เขาก็คือไปด้วยกันครับไปซื้อของไปอะไรครับแต่พวกเรื่องเงินที่จากของพี่ขวัญจากอาจารย์จากพี่เปิ้ลอะไรผมไม่ได้รับรู้ว่าเขาได้รับมาใช่ครับ
3: ว่าเขาเบิก
8: ครับ
1: คุณล่ะ
9: จากกับผมก็มาจากคิวทีนึงก็ไปช่วยร้านผมน้ำท่วมใช่ไหมผมก็ไปช่วยอาสานำทีมเดินลุยอ่ะผมไปสายลุยผมนั่งเรือ3 ชั่วโมงเอาเข้าไปแจกข้างใน200กล่อง กลับมาแจ้งเป็น 2,000 เอ้ย 2,200 กล่องผมก็ถามว่าทําไมทําไวขนาดนั้น 2,000 เป็นพันเลยเหรออันนี้ผมคือติดใจตรงนี้ในหลักๆของผมเนี่ยคือผมทําอะไรแล้วผมทําจริงผมพูดจริงแล้วเอาหลักการของผมเนี่ยไปหลอกประชาชนไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่โอเคผมก็ไลฟ์สดด่าเลยพอด่าเสร็จปุ๊บเค้าติดถ่ายมาทางไลฟ์ผมพี่ชี้แจงกับผมนี่เค้าก็ชี้แจงเสร็จปุ๊บตอนนี้เค้าไปแจ้งความกันหมดแล้วแล้วคุณอยู่ไหนบอกว่าอยู่นี่งั้นคุณไปโรงพักผมมั้ยไปชี้แจงตรงนั้นเลยถ้าผมไปรับเค้าจะไปโอเคเค้าตอบช่อง8ช่องอะไรเค้าไม่ไปผมลุยเข้าไปเลยลุยฝ่าน้ําเข้าไปผมก็เหมือนจะโดนหลอกทุกไลฟ์เค้าบอกว่าโดนจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเข้าไปผมไม่สนผมไปเลยไปรับเข้าไปใช่แล้วก็ไปแล้วไปพาไปที่โรงพักเมื่อวานนี้ตอนเย็นทุกคนก็บอกว่าทำไมต้องมาตอนนี้อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาผมพาไปแล้วแล้วตอนเช้าก็นัดกับนักข่าวแล้วว่าจะออกผลกระแสวันนี้ผมก็บอกพี่มาเลยพี่มาถ้าบริสุทธิ์ใจนะพี่เปิดเลยพี่ชนเลยพี่อย่าใช้ผมเป็นเครื่องมือนะผมสดจริงอะไรอย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้เลยผมเป็นคนชอบอะไรทำก็คือทำด้วยใจ
3: ทำไมเขาถึงไม่มา
9: อันนี้ก็ไม่ทราบเขาบอกว่าทางบ้านเขาโดนโจมตีหรืออะไรประมาณนี้ใช่
0: เสร็จยัง
1: เสร็จยังเขาเสร็จแล้วว่ามา
6: ขอโทรขอ
0: นะครับตอนนี
6: ้
0: ทุกคนนะครับผมเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นคนเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับครอบครัวครอบครัวผมเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องที่ผมมาตั้งเต็นท์มาทำอะไรพวกนี้นะครับแล้ววันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย2วันแล้วมีทั้งคนโทรไปหาครอบครัวผมไปด่าไปต่อว่าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาในครอบครัวผมขอเถอะครับเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอยากจะด่าอะไรอยากจะทำอะไรมาลงที่เฟซผมนี่คนเดียว
1: เอ๊ะอันนี้
0: แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไร
1: เฮ้ยเฟิร์สมันมีอันนึงที่พี่เปิ้ลก็เพิ่งส่งมาให้ดูเนี่ยคุณส่งเข้าไปเนี่ยบอกว่าสนับสนุนเชื้อเพลิงเข้าเที่ยงอาสาทีมพรุ่งนี้ได้ไหมครับตามที่พี่สะดวกเลยทางฝั่งของพี่ปูก็บอกว่าได้ครับคุณบอกว่าให้เติมคาร์ลเท่าไหร่ครับพี่ปูจะได้เก็บบินทำบินให้คุณเก็บไว้ไหม
0: อันนี้พี่ปูเขาเป็นคนรับผิดชอบครับผมไม่ได้เติม
10: อันนี้ทำมือถือเติมน้ำมันให้เด็กๆครับ
1: ครับแล้วตัวอื่นๆมีอีกไหม
0: ไม่มีครับ
10: ก็เพิ่งรู้จักเปิดมาเขาก็ทักเรื่องแบบให้ช่วยครับ
1: คือเขาบอกคืออันนี้คือที่ผมอ่านดูเนี่ยคือเหมือนกับคุณติดต่อไปขอให้เขาช่วย
6: เหมือนคนอื่น
1: เหมือนคนอื่นๆเลยก็คือคุณจะติดต่อเขาไปอย่างเงี้ยว่าขอให้ช่วยหน่อยได้ไหมขอให้ช่วยหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะส่งรูปว่าคุณไปทำอะไรมาบ้างมีบริจาคของอะไรบ้าง
6: แพทเทิร์นเดียวกัน
1: แพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยก็เหมือนกันของอาจารย์เบียร์ก็เป็นเหมือนกัน
5: วันที่ไปเที่ยว
1: เนี่ยวันที่ไปเที่ยวว
5: ันที่ไปเที่ยวเนี่ยมีข้อความที่เราแชทคุยกับใครเนี่ยเดี๋ยวจะกำลังเช็คอยู่มีคนถามเราว่าไปไม่ไปจะได้นอนเราบอกรอสักครู่เขาจะกำลังโอนตังค์อยู่ส่งบินไปแล้วรอโอนตังค์เนี่ยร้านฟูมูลลาดพร้าววังหิน
1: นะ
5: เคมะไปที่โรงร้านเหล้ามหาไทย
0: อันนี้พูดได้เลยครับคนที่พูดกับอาจารย์เนี่ยคือไอเอ็มแล้วเอ็มเนี่ยเป็นคนทักมาชวนเพราะคันนั้นคืนนั้นอ่ะเขามีปัญหากับแฟนถามคิวได้นะ
10: คนอินคนชื่อเอ็ม
5: ไม่ประเด็นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ประเด็นคือเรารอเงินจากที่เขาโอนมาเราบอกว่าส่งบินไปแล้วแปลว่าเรากำลังรอเงินที่กำลังเบิกเงินใจกว่าลูกสาวไม่มีไป
0: ไม่ใช่ครับ
5: แล้วเราส่งบินอะไรอ
0: ย่างนั้นก็เพราะกำลังทำบินส่งให้คุณขวัญ
5: ก็นั่นไงก็เรารอเงินอยู่อะเรารอเงินไปเที่ยวนี่ไง
0: มันไม่ได้รอเงินตรงนี้ไปเที่ยวไงอาจารย์ถ้ารอเงินตรงนี้ไปเที่ยวผมจะรอทำไม
5: ก็รอตอบอยู่ว่าร้านฟูมูลนะลาดพร้าวเนี่ย
0: ผมไม่ได้ตอบไอเอ็มเป็นคนบอกมาว่าร้านฟูมูล
5: เข้าใจแต่เราเป็นคนบอกไงว่าเรารอเงินโอนอยู่ว่าจะมันถามเราไงว่าจะไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยว
1: คุณเข้าใจเปล่าคือคุณคุยกับเอ็มเอ็มก็ถามว่าคุณจะไปหรือไม่ไปแล้วคุณก็ตอบแบบว่ารอเดี๋ยวนะกำลังรอให้เขาโอนเงินมาให้อยู่นั่นนะ
10: เอ็มอยู่ในสายเอ็มมาแล้ว
3: พี่หนุ่ม
10: เอ็มมาแล้ว
2: คือเขาตั้งใจกดให้มันหลุดหรือว่ามันหลุดเอง
5: สัญญาณอาจจะไม่ดีมองในแง่ดี
1: คุณเอ็ม
6: สัญญาณใช่ไหม
11: สว
6: ั
11: สด
6: ี
11: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
1: เอ๊ะคุณเอ็มวันนั้นคุณคุยกับทางฝั่งของคุณเฟิร์สเขาใช่ไหม
11: ใช่ๆครับพี่หนุ่มอย่างนี้นะครับอันดับแรกผมขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นก่อนอย่างนี้นะครับเรื่องแรกผมมาอยู่ในเฟรมผัดข้าวจริงๆต้องบอกทุกคนนะครับผมไม่ได้เกี่ยวเพราะผมรับสายทั้งวันเลยว่าเป็นอยู่ในเฟรมกับมิจฉาชีพหรือเปล่าบอกก่อนนะครับว่าไม่เกี่ยวเรื่องแรกนะครับเรื่องไปเที่ยวผมมีข้อความตั้งแต่แรกผมมีปัญหากับแฟนผมก็เลยทักไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ผมมีปัญหากับแฟนแล้วเขาก็เลยส่งมาว่า สักครู่นะครับผมอ่านแชทนิดนึงเพราะผมส่งแชทไป
1: เดี๋ยวนะเอ็มเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นอย่าเพิ่งนะผมถามนี่ก่อนคุณเฟิร์สตกลงเอาง่ายๆวันนั้นน่ะคุณไปบอกเอ็มใช่ไหมว่าคุณรอการโอนเงินจากขวัญอยู่เนี่ย
0: ผมบอกว่าผมรอส่งบินแล้วก็รอการโอนเงินแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะเอาเงินตรงนี้ไปเที่ยวเพราะตอนที่เอ็มทักมาเนี่ยผมกำลังทำรายการอยู่ที่เต็นท์
1: เมื่อกี้คุณวางสายไปคุณกลับไปดูไลน์อยู่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับนักข่าวช่องถัดไปที่กำลังอาจารย์จะไปออกเนี่ยเขาโทรมา
1: เดี๋ยวไทยรัฐรอแป๊บนึงผมขอตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวผมส่งไปให้ยังไงต่อนะคุณตอบมา
0: ตอนที่เอ็มทักมาเนี่ยผมกำลังทำรายการอยู่ที่เต็นท์แล้วก็นั่งคุยเก็บของกันอยู่ที่เต็นท์นะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมรอเคลียร์กับขวัญก่อนโอนเงินแล้วก็ส่งบินให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปเขาก็ทักมาอยู่นั่นแหละจะออกมาหรือยังมาหรือยังไม่มาจะกลับบ้านนอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ได้เดินทางไปจริง
3: ๆพี่ไปเที่ยวแต่ก่อนหน้านี้พี่เอาเวลาไหนไปซื้อของจ่ายตลาดอะ
0: ไปเที่ยวก่อนหน้านี้เอาเวลาไหนไปซื้อของจ่ายตลาด
3: เพราะว่ามันวันเดียวมันเหตุการณ์เดียวกันถูกไหมพี่
1: เขาอ้างว่าเขาไปตอนเช้าเขาเอาเขาไปซื้อของตอนเช้า
0: เราไปตลาดตอนเช้ามืดอยู่แล้ว
3: หลังจากที่พี่ไปเที่ยวอะเหร
1: อ
3: แล้วพี่แล้ว
1: คืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไ
1: ม่คือพี่เฟิร์สขวัญเขากำลังจะบอกว่าความสมเหตุสมผลมันไม่มีคือทางเอ้ยแป๊บนึงทางนู้นใจเย็นอย่าเพิ่งเสียงดังทางเนี้ยเขาบอกว่าคุณน่ะไปเร่งเขาให้โอนเงินเพราะต้องซื้อของแล้วแต่ในขณะเดียวกันน่ะพอเขาโอนเงินไปให้คุณก็ไม่ได้ไปซื้อจริงแต่คุณไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยไปซื้อตีห้าแล้วคุณจะไปขอตอนนั้นทำไม
3: ใช่ซึ่งม
1: ัน
3: ผิดกันกับที่พี่บอกว่า
1: พี่
3: ถ่ายรูปมาพี่บอกว่าพี่ขับรถจะไปซื้อของที่ตลาดอันนั้นตอนตีหนึ่งถูกป่ะมันคือซื้อของตลาด
1: แต่คุณกลับไปเที่ยว
3: แต่พี่กลับไปเที่ยวแล้วพี่มาบอกขวัญเมื่อกี้บอกว่าพี่ไปเที่ยวก่อนแต่พี่มาซื้อของตอนเช้าซึ่งอันนี้พี่พูดไม่ตรงกันแล้ว
1: ครับผมรอไปตลาดโอเคแล้วขับรถกำลังขับรถไปซื้อของกับพี่กำลังไปตลาดตอนเที่ยงคืน29แต่ตีหนึ่งมึงไปเที่ยวอยู่อะ อย่างเงี้ยเฟิร์สจะพูดยังไง
0: อันนี้ที่ผมพูดผมก็พูดได้พี่เพราะว่า
1: ไม่เปิดคือตอนนี้มึงจะแถดิ
3: อันนี้คือเท่ากับว่าพี่กันโชคขวัญนะเพราะว่าพี่ต้องการให้ขวัญจ่ายตังค์ให้พี่แล้วพี่เอาเหตุผลไม่เป็นข้อเท็จจริงมาบอกขวัญนั่งที่พี่ไปเที่ยวแต่พี่มากันโชคให้ขวัญโอนตังค์ให้พี่แบบนี้พี่ผิด
1: คืออย่างนี้ผมเอาโต๊ะ
0: ถ้าจะบอกผมผิดครับยอมรับผิด
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
3: พี่โอนตังค์คืนมาให้หนูด้วย
1: นี่นะคือผมอ่ะไล่ให้ดูให้ได้เลยนะตามไทม์ไลน์นะเที่ยงคืน11นาทีนะคุณรอไปตลาดโอเคเที่ยงคืน29คุณส่งรูปรถไปพี่กำลังไปตลาดแล้วคุณต้องการให้เขาโอนเงินให้เลยในเวลานี้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ5ทุ่ม42นะครับคุณเนี่ยส่งข้อความไปหาเอ็มบอกรอก่อนนะกูกำลังรอเขาโอนเงินมาให้แล้วคุณก็ต่อเนื่องอันนี้เลยแล้วคุณก็ไปเรียกเงินกับขวัญเขาเลยเสร็จแล้วคุณกำลังไปตลาดแต่ตีหนึ่งคุณไปโผล่เที่ยวอยู่เปิดคลิปเที่ยวมาเนี่ย คือมันเป็น3ไทม์ไลน์ซึ่งเป็นที่มันพลาดไปได้หมดเลยอ่ะอันนี้คุณจะพูดยังไงอ่ะ
11: มาไปหาเอ็มบอกรอก่อนนะ
1: อันนี้เอ็มมันเปิดเสียงอยู่วังเอาว่าไงเปิดว่าไง
0: ครับก็ฟังอยู่พี่กำลังฟังอยู่
1: คุณว่ามาเลย
0: ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะปกติผมก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นเวลาที่ผมต้องออกไปซื้อของคือเวลานี้
1: ไม่ใช่ผมถามว่าคุณไปเรียกเงินกับเขาแล้วคุณบอกคุณกำลังขับรถไปตลาดแต่คุณไปเที่ยวคุณไม่ได้ไปตลาดจริงไงแล้วคุณก็ไปบอกเอ็มว่าคุณกำลังรอเงินโอนมาอยู่เนี่ยมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
0: ก็ท่านในเมื่อเขาคิดว่าผมผิดผมก็ยอมรับผิดตรงนี้ครับ
1: ไม่ใช่เขาคิดไม่ใช่เขาคิดมัน
2: ผิดคิดหลักฐานหรือว่
1: า
2: ข้อมูลเนี่ยมัน
1: เชื่อมโยง
2: ใช่
0: ก็ไม่เป็นไรครับก็ผิดก็คือผิดผมก็ขอโทษแต่ว่าเงินในส่วนตัวของขวัญที่โอนมาเราไม่ได้เอาไปใช้ในร้านเหล้า
1: เขาจะเอาคืนอะตอนนี
3: ้ไม่รู้อะเพราะว่าที่ขวัญให้อะขวัญให้ที่วัดขวัญไม่ได้ให้พี่แต่เดี๋ยวต้องถามหลวงตาว่าหลวงตาได้รับเงินบริจาคตรงนี้ไหมถ้าหลวงตาไม่ได้รับพี่ต้องคืนเงินให้ขวัญ
1: เงินก้อนนี้อยู่ที่ไหน
0: เอาเงินก้อนนี้ก็ซื้อของมาตั้งแต่วันนั้นไงครับ
3: อ้าวแต่ขวัญบริจาคให้ในนามหลวงตานะแล้วหลวงตารับทราบหรือเปล่าว่าขวัญบริจาคอะ
0: หลวงตาจะรับตาม
1: ซื้อ 9,000 ไอ้บอกซื้อ 9,000 เพราะถอนเงินไปให้ 9,000 ในการซื้อของ
0: ซื้อของ 9,000 แล้วที่ไอ้โอนกลับมาอีก 27,000 ผมจ่ายค่าหมูไปอีก80กว่าโลตอนเช้า
1: หมูอะไรวะ
3: ถ้าอย่างนั้นต้องถามหมีปูว่าหมีปูเขาส่งมาให้
1: หมีปูเอามาให้แล้วไงไม่ซื้ออะไร
0: หมีปูเอาของมาให้ตอนบ่ายสองโมง
1: 170 โล
5: แล้วก็ไปเอาที่บ้านอาจารย์ด้วยเรามาเบิกเงินอาจารย์อีก17,000นะในตอนที่เราบอกว่าเอาเงิน27,000ในขวานวันรุ่งขึ้นไปซื้อแล้ววันนั้นเราก็มาเบิกอาจารย์เพิ่มอีกนะอีก17,000
0: อีก17,000ที่เบิกอาจารย์เนี่ยคือรอบตอนเย็นเพราะว่า
5: เอามาหลายรอบเหลือเกินวะตอนแรกบอกรอบเช้าไม่ทันไปซื้อหมูมาก่อนเวลารอบเย็นหมูปรุงมาตอนนี้จะมาเบิกอีก17,000
3: พี่เอาเบอร์ร้านหมูที่พี่ไปสั่งซื้อเอาเบอร์แม่ค้าคนนั้นมา
9: ไม่มี
1: มีไหม
0: เลยครับ
9: ไม่มีไปเอาของที่บ้านอาจารย์อยู่ครับ
1: คุณไม่ได้ไปซื้อหมู
9: เ
1: นี่ยไอ้บอกถ้าไปซื้อไอ้ต้องรู
9: ้
0: แต่จะไม่ได้ซื้อได้ไงหมูเขาเอามาใส่ลังไว้แล้วไอ้ควายเขามาจ่ายตังค์กับกู
1: ไอ้ควายเขาใส่ลังแล้วว่าไงเขาบอกงี
9: ้ลังโฟม2ลังเอามาจากร้านไอ้บ้านอาจารย์ไม่ใช่เหรอครับ
5: เออแล้วมีไก่จากบ้านอาจารย์ด้วยนี
1: ่ลังโฟมมาจากบ้านอาจารย์ไม่ใช่บ้านมึง
0: ลังโฟมมาจากบ้านอาจารย์มาตอนกี่โมงครับตอนที่ผมไปเอาของที่บ้านอาจารย์ถึงเอาลังโฟมนั้นมา
5: เออแล้วจะซื้ออะไรกันกี่รอบเนี่ยสรุปทำไปกี่คู่กี่กล่องเนี่ยวันเดียวถมลงวันเดียวหมดเลยเหรอใช้เงินเนี่ยวันเดียวเนี่ยกี่บาทเข้าไปแล้วเนี่ย
12: มันไม่ได้ทำให้เรา
0: อาจารย์ครับวันที่ได้เงินมาเท่าไหร่แล้วที่ผมทักไปขออาจารย์เนี่ยคือของอีกวันนึงนะ
5: ของวันไหนก็วันรุ่งขึ้นที่เราบอกว่าเอา27,000ไปซื้อไง
0: ก็วันรุ่งขึ้นมันไม่ถูกหรอครับแต่เงินที่แจ้งอาจารย์ไปเนี่ยมันคือยอดของตอนเย็น
5: ก็มา27,000บวก17,000แล้วเนี่ยบวกหมูอีกอ่ะ
0: หมูวันไหนเอ่ย
5: ก็ที่เขาบอกว่ามีอีก150ของหมีปุ้งอ่ะ
2: ไทม์ไลน์เนี่ยมันมัดคุณนะคุณดิ้นไปเถอะไทม์ไลน์ทุกคนเนี่ยเขารวมกันแล้วเนี่ยวันเวลาทุกอย่างเงินที่โอนเนี่ยมันจะมัดคุณเองนะคุณจะดิ้นไม่หลุดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณตั้งคำถามย้อนเขากลับไปอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ชัดเจนที่เขาจะตอบคุณได้หรอกแต่ทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อมันเชื่อมกันหมด
4: ไม่ยอมรับสักเรื่องนึง
1: คือนะตอนนี้คือไทม์ไลน์เนี่ยนะแล้วก็ตัวเงินเนี่ยมันชัดเจนทางนู้นเขาบอกเลยว่าคุณน่ะเอาเงินไป 9,000 ในการไปซื้อของส่วนอีก 20,000 กว่าบาทนะคุณเบิก
9: เขาไม่ได้เป็นคนซื้อผมเป็นคนไปซื้อด้วยครับ
1: ไม่เขาเป็นคนไปซื้อด้วยไอซ์ซื้อด้วย 9,000 เนี่ยส่วนที่เหลือ 20,000 กว่าบาทโอนกลับเข้าบัญชีคุณไป
9: ใช่ครับ
1: เออแล้วไอ้เงินนั้น
0: น
1: ่ะเอางี้ดีกว่าไอ้ 20,000 กว่าบาทนั้นน่ะที่เหลือนั้นน่ะในวันที่5
9: ครับใช่ครับ
1: คุณส่งเบอร์คุณส่งบัญชีมาให้ผมดูได้มั้ยว่าคุณโอนไปไหน
0: ไม่ใช่ปัญหาได้ครับ
1: ว่าคุณโอนไปไหนแล้วคุณไปซื้อมาจริงหรือเปล่าไอ้แล้วเจ้าของร้านหมูนั่นน่ะคือที่ไหน
0: ได้ครับผม
1: แล้วล่าสุดมีคนส่งเข้ามาใน Facebook นะฮะเขาบอกถามมันให้หน่อยค่ะโกงค่าทุเรียน 300,000 จริงไหมถ้ามันตอบไม่จริงเดี๋ยวหนูจะออก
0: ออกไปเลยครับ
1: ออกไปเลยนะตุลุงไม่เอาค่าทุเรียนเข้ามา 300,000 จริงไหม
4: ให้โทรเข้ามาเลย
0: เพราะว่าเรื่องมันจบไปแล้ว
1: เขาไม่จบเขาบอกว่าจริงไหม
0: มันคือเรื่องจริง
1: เรื่องจริงนะคุณไปโกงเขาจริงใช่ไหม
0: มันคือเรื่องจริงครับเพราะว่าการทำธุรกิจแล้วขาดทุนทุกคนมันก็ต้องมีทางออกแล้วเราก็ทำงานใช้หนี้เขาอยู่ทุกวันนี้เรา
1: เดี๋ยวส่งอาจารย์เดี๋ยวผมส่งอาจารย์เบียร์ไปก่อน
4: ไปไหน
1: ไปอีกรายการนึง
5: ก็ไปรายการนี่แหละ
1: ไปไปก่อนไปอีกรายการนึงเขารออยู
5: ่ได้ได้ได
1: ้นะเดี๋ยวเจอกัน
5: อนุโมทน
1: าได้ได้พี่มานี่ก่อนแป๊บนึงนะ
4: พี่จะไปเข้าหาพี่อาร์มนะ
1: ได้ได้ได
4: ้เรื่องทุเรียนแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยที่เขาคอมเมนต
1: ์อ่ะโอเคแล้วยังไงต่ออ้าวเฟิร์ส
0: อะไรเอ่ยครับ
1: แล้วตกลงคือเฟิร์สจะยังไงไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องเงิน 30,000 กว่าบาทที่ขวัญเขาขอคืนเนี่ย
0: เอาขอคืนก็คืนให้ครับยินดีคืนให้
1: ยินคืนเมื่อไหร่คืนเมื่อไหร
3: ่เอาให้หลวงตาโอนให้หลวงตาแล้วก
1: ็คืนให้ขวัญเลย
3: คืนตอนนี้เลย
1: ไม่คือถ้าคืนก็คืนให้ขวัญแล้วก
0: ็ถ้าคืนตอนนี้คงคืนไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่ได้มีเงิน
3: อ้าวพี่มีเงินส่วนตัวเยอะนี่ไปท่องไปเที่ยวไปไหนอ่ะไปเที่ยวผับแต่ละครั้งดิ้งละเท่าไหร่อ่ะของหนูไม่แค่ 10,000 เองโอนคืนเข้าบัญชีพี่หนุ่มเลยเพราะหนูไปแล้ว
1: อ่ะตกลงโอนมาได้เลยไหม
3: หนูจะเอาแต่โอนเข
0: ้
3: า
0: โอนไม่ได้ครับตอนนี้ถ้าจะตอนนี้โอนไม่ได
1: ้โอนได้เมื่อไหร่โอนได้เมื่อไหร่
0: ก็ต้องนำเงินไปให้ครับ
1: นำเงินมาให้
2: ทำไมต้องนำเงินคุณมีเงินคุณโอนเลยมันสะดวกกว่า
0: ทางเลขาอาจารย์
1: จะแจ้งไปทางเลขาจะไม่คือตอนนี้คุณโอนมาเลยได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ได้ครับจะเอาเงินไหนโอนล่ะครับ
1: แล้วคุณจะไปเอาเงินที่ไหนมาโอนให้มาเอาเงินสดมาให้ยังไงอ่ะ
0: ผมมีให้ถ้าเกิดว่าให้เวลานะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะเอาตอนนี้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเงินที่คุณให้มาเราก็ไปซื้อของแต่ถ้าขวัญต้องการจะเอาเงินคืนผมก็ยินดีที่จะคืนยินให้
2: เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับ
0: ตอนนี้
2: เฟิร์สเมื่อไหร่ครับบอกเวลามาเลยครับ
0: ก็ภา ในเดือนนี้แหละครับผมจัดการให้หมด
2: 20,000 ต้องเดือนนึงเลยเหรอนี่มันวันที่12เองนะ
0: 20,000 สรุปกี่บาทนะครับ
2: 36,090 บาท
0: เอา 36,090 บาทแล้วเงินที่ซื้อของ
1: ไปตัดไป 9,000
2: ตัดออก 9,000

0: ดูเด็ก
1: โอ้โห
0: เด็กมันแหกเอาแล้วเนี่ยเสียไหมล่ะ
2: ไอ้ควาย
0: เออ
3: กูไม่ได้แถกูไม่ได้แถ
0: เอาว่ายังไงเนี่ยเอาว่ามามาหมูคุณไม่ได้ซื้อ
2: เออ
1: ซื้อแต่ผักเพราะว่าคุยกับอาจารย์แล้วนะรถอ่ะ
3: มันน่ะเป็นคนไปซื้อผักแต่หมูน่ะผมสั่งมาลงที่เต็นท
0: ์เนี่ยนะคุณน่ะมันบิดไปบิดมาเนี่ย
3: ผมไม่ได้บิดเลยนะครับพี่หนุ่ม
2: คือเฟิร์สติดต่อหลายคนมีคนไปบริจาคหลายคนมีคนนำมาให้หลายคนคุณก็จะพูดกลับไปกลับมาวนไปวนมาอ้างคนนั้นคนนี้แหละแต่อย่างที่ผมบอกนะมันเชื่อมโยงได้นะครับเฟิร์ส
1: คนที่เอามาบริจาคเขาก็บอกว่าตัวเองซื
0: ้อว่าไง
3: พี่ทนายว่าไงเมื่อกี้
4: ติดเรื่อง
2: ผมไม่ว่าอะไรคุณหรอกผมแค่รอคุณไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
5: เดี๋ยวเหล็กเสียบ
2: เท่านั้นแหละผมจะไปกล้าว่าอะไรคุณได้ครับเฟิร์สมันเป็นเรื่องการ
3: พี่พูดว่าไง
2: มันอ๋อ
3: คุณ
2: ก็ต้องพูดกับผมดีๆหน่อยว่าพี่เมื่อกี้พี่ทนายพูดอะไรครับไม่ใช่บอกว่าไงพี่ทนายผมลืมคำถามไปแล้วแต่ผมแค่กำลังจะบอกคุณว่าคุณน่ะอ้างไปอ้างมาวนไปวนมาเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อคุณติดต่อหลายคนมีคนเอาของมาให้คุณหลายคนคุณก็จะพูดว่าวันนั้นเวลานี้วันนี้เวลานู้นเท่านั้นเองผมถึงแค่บอกคุณว่าคุณก็จะตอบวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณเอาความเชื่อมมันมีความเชื่อมโยงเดี๋ยวเขาก็จะเชื่อมโยงไปถึงคุณได้เองแหละไม่เป็นไรหรอกเพราะผมตั้งแต่ฟังเนี่ยผมดูแล้วเฟิร์สก็ยังมีคำตอบของเฟิร์สเองไปเรื่อยๆแต่คำตอบของเฟิร์สมันฟังไม่ขึ้นในความรู้สึกนะเท่านั้นแหละครับ
3: ครับไม่เป็นไรครับ
0: คือตอนนี้เฟิร์สเอาตรงๆนะเว้ยพี่ขอโทษจริงเฟิร์สเหลี่ยมมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมัน
3: จะผมเหลี่ยมผมไม
0: ่ได้ไม่หรอก
3: ถ้าผมเหลี่ยมผมไม่อยู่อย่างนี้หรอกพี่หนุ่ม
0: ก็เพราะมึงเหลี่ยมถึงอยู่อย่างนี้ได้ไง
3: ถ้าคิดว่าผมจะโกงเงินนะผมไม่มานั่งให้เหนื่อยหรอก
0: คุณไม่ได้โกงหรอกแต่ว่าคุณน่ะ
2: ปกปิด
0: คือไม่ใช่คือเขาเรียกว่าอะไร
3: ไม่ได้โกงมันไม่ได้โกงมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะทุกคนลงหน้าทุกอย่างว่าผมโกง
0: เฟิร์สตอนนี้สิ่งที
3: ่ผม
0: เอาที่ดีกว่าผมโคตรมั่นใจหรือพี่โคตรมั่นใจตอนนี้เฟิร์สอ่ะมีการได้รับเงินทอนออกไปอ
3: ่
0: ะ
3: ก็ไม่เป็นไรพี่ตรวจสอบได้ครับผมบอกแล้ว
0: มันตรวจสอบได้อยู่แล้วมันตรวจสอบได้อยู่แล้วแน่นอน
3: ครับ
0: จำนวนนี้ที่ไหนจะคนไหนที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันกระทบยอดได้หมดอ่ะมันตรวจสอบได้หมดใช่ไหมเฟิร์ส
2: ทั้งการพูดทางไลน์ทั้งหลักฐานการโอนทั้งอะไรต่างๆที่เขาพูดมาทั้งหมดนั่นแหละครับ
6: ที่ให้โอนให้คุณจักริตแต่คุณจักริตแจ้งมาว่าได้โอนคืนให้กับคุณเฟิร์สตลอดนะคะทุกครั้งที่พอฟ้าโอนไปเนี่ยก็คือคุณจักริตก็จะโอนให้คุณเฟิร์สอย่างต่อเนื่องซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหลักฐานที่คุณจักริตได้ส่งมาให้พอนะคะแล้วก็มีการโฟนอินมีเสียงก็ด้วยค่ะเล่าถึงเรื่องการไปใช้เงินด้วยแล้วก็แนวทางเดียวกันหมดเลยทุกคนที่โดนนะก็คือคุณเฟิร์สจะเป็นคนทักเข้ามาก่อนถูกไหมคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้คนเราถ้าผิดพลาดไปแล้วก็แก้ไขได้ค่ะงั้นเนี่ยที่ผอ.นั่งฟังเนาะก็คือตามที่เราเรียกแม่ฟ้านั่นแหละถ้าเราเคารพแม่ฟ้าจริงๆเราควรจะแก้ที่ตัวเราเราควรจะแก้ไขที่ตัวเรา
3: ผมยินดีที่จะแก้อยู่แล้วครับแม
6: ่
3: เพราะผมก็ไม่ได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรให้ใครอันนี้ผมก็ทำด้วยใจ
6: คือถ้าด้วยใจเนี่ยคำว่าจิตอาสาเนี่ยมันจะต้องใช้ร่างกายของเราแลกกับการที่จะแลกเปลี่ยนเป็นบุญแต่ถ้าเราเอาเงินบุญไปใช้ในทางที่ผิดมันกลายเป็นเงินบาปแล้วบาปกรรมเหล่านี้มันก็จะถูกซัดทับถมเราตอนเนี้ยที่เราโดนเนี่ยเพราะสาเหตุเราเอาเงินบุญเป็นเงินบาปคือเงินน่ะต้องบอกว่าประชาชนหรือทุกคนที่บริจาคเนี่ยเขาให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์อยากจะช่วยเหลือให้ผู้ที่ทุกข์ยากไม่ว่าจะเจออุทกภัยน้ำท่วมหรือเจอภัยสงครามทุกคนก็อยากจะช่วยแล้วก็เราก็เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดส่วนหนึ่งอ่ะเราดีนะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเป็นจิตอาสาเราทำข้าวทำกับข้าวหรือไปช่วยเหลือประชาชนยามน้ำท่วมเจออุทกภัยเหล่านี้นั่นคือแบบอย่างที่ดีแต่ต้องทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงนั่นคือสิ่งที่เราควรที่จะทำค่ะ
3: ผมก็ทำโดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วครับแม
6: ่แต่สิ่งที่เราไปกับความลำบากของประชาชนที่กันทะลักซึ่งมีสงครามแต่กลางคืนเรายังเอาเงินไหนไปเที่ยวไปเที่ยวผับไปเที่ยวผู้หญิงแล้วก็ยังเล่นหวย
3: เวลา เวลาที่ผมไปเที่ยวเวลาที่ผม

0: หวยเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันกับที่เราปฏิบัติงานเลยแม่อันนี้ผมพูดกับแม่เลยนะครับว่าคนที่ไปเที่ยวก็คือคนที่ทำงานกับเราทุกคนเขาเหนื่อยเขาอยากพักผ่อนเขาก็เลยพากันไปนะครับเช้ามาเราก็กลับมาทำงานกันปกติเหมือนเดิม
1: ครับไม่เป็นไรครับเฟิร์สเอาอย่างนี้คือทุกคนเนี่ยที่เขามีทำนิติกรรมมีนิติสัมพันธ์กับคุณทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE การโอนเงินการติดต่ออะไรทั้งหมดเงี้ยเขาเนี่ยสุจริตเขาตั้งข้อสงสัยนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะไปกล่าวหาเฟิร์สก็มีหน้าที่ไปชี้แจงเท่านั้นเองถ้าเฟิร์สชี้แจงได้มันมีหลักฐานน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เชื่อถือในสิ่งที่เฟิร์สเป็นไงครับนะ
0: ก็ไม่เป็นไรผมก็ยินดีครับท่านทนายที่จะไปชี้แจงนะครับ
1: ส่งหลักฐานชี้แจงเลยเอาความบริสุทธิ์ใจของคุณเลยนะ
0: ใช่ครับผมยินดีครับทุกอย่างก็พร้อมที่จะไปให้ปากคำอะไรทุกอย่างครับ
2: โทรมา
0: แล้วก็
2: โทรมาใช่ไหมคะใช่
3: แม่ค้าขายหมูโทรมาทวงเงิน
2: ใช่
3: กับคุณฟ้าคืออะไรหรอ
2: ใช่ค่ะโทรมาทวงเรื่อง
3: เมื่อไหร
2: ่ก็คือตอนที่ไปทำงานเปิดโรงทานเนี่ยค่ะไปค้างค่าหมูไว้ 20,000 กว่าบาท
3: อ้าวคุณเฟิร์สคุณไปค้างค่าหมูจริงเหรอ
0: ไม่ได้ค้าง 20,000 อ้าวแล้วก็ 10,000 กว่าบาทครับ
3: 19,000 19,900
0: 18,000 ครับ
2: ไม่
3: มึงก็เรียน
2: ไม่ตอนแรก
3: 18,000 ต้องพูดให้ถูก 18,000 เอา 18,000 เอามีคลิปเสียงเปิดคลิปเสียงป่ะ
2: ใช่ๆๆก็คือ
4: ย
2: ัง
4: ค
2: ้
4: างอ
2: ี
4: กแค่ 18,000 ใช่มั้ยคะ
5: ค้าง 18,000 ค่ะ
4: แล้วเขาไปเที่ยวขอสปอนเซอร์เรื่องเสื้อเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ขอเราคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นด้วย
5: น่าจะหนูไม่ค่อยรู้หนูอยู่แต่ร้านหนูไม่ค่อยรู้จักใคร
6: ตอนแรกยอดเท่าไหร่ครับยอดตอนแรกอะครับ
4: ที่เขาค้าง
5: หนูก็จำไม่ได้
4: ที่ค้างทีแรกเท่าไหร่อะ
6: แต่ปัจจุบันยังค้างอยู่18,000ถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะถูกค่ะ
6: อ๋อโอเค
5: แล้วหนูพอจะมีทางจะได้เงินกับเพื่อนไหมคะ
6: เดี๋ยวประสานนักข่าวครับเดี๋ยวประสานนักข่าว
5: หนูตามทีไรเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนจะทำงานหาใช้ให้จนเป็นปีนึงแล้วค่ะนี่จนขวบปีแล้วหนู
3: เนี่ยฮะเปิดยังไงไม่คืนแล้วที18,000เนี่ย
7: เหลือขอไอ้บอยด้วยนะไอ้บอยฝากมา
3: ไอ้บอยฝากมาด้วย
7: บอยโมบายอ
3: ่
7: ะ
3: ไอ้บอยเท่าไหร
7: ่3,000
3: อ
7: ่ะ
3: ค่าโทรศัพท์3,000เฟิร์สต้องจ่ายก็ด้วยนะแล้วของขวัญอุษามณีเนี่ย
1: อีก27,000
3: 27,000
7: สำนึกกี่โมงสำนึกกี่โมง
3: เนี่ยเฟิร์สจะยังไงอ่ะ
7: ฟังแล้วคันหูมากเลย
3: คุณพูดเลยคุณพูดเขาเลยอ่ะ
8: เนี่ยเขาก็บอก
7: ลาบางฝากมานะก็สำนึกเถอะเขาให้อภัยอยู่อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนคนอื่นช่วยด้วยใจพี่แม่งใช้เครื่องมือผมว่ะพี่รู้นิสัยผมนะพี่แอดผมมาเนี่ยพี่รู้นิสัยผมใช่ป่ะผมเรียกพี่ตลอดอย่าให้ผมเรียกไอ้นะแต่ผมเจอเมื่อไหร่ตามนั้นน่ะข้าไม่ได้แดกแล้วบอกให
3: ้เขาไม่ให้แดกแล้ว
7: ไม่ส่งแล้วสำนึกเหอะ
3: เขาโกรธแล้วเนี่ยเขาบอกไม่ให้แดกแล้ว
7: สำนึกแต่เมื่อวานแล้วสมควรสำนึกแต่เมื่อวานแล้ว
3: ทำไงอะเฟิร์ส
7: รู้จักเลยผมอะนี่แม่งคนอื่นก็มองกูแม่งเฮี้ยกูสายทำแต่มึงแม่งใช้กูลุยชิบหาย
3: เออขับรถลุยน้ำ
7: พี่ผมนั่งเรือกันไป
3: แล้วไปนั่งรอด้วย
7: มันผัดข้าวผมกลับมาด่าพวกผมอีกไอ้ยิบหาย3ชั่วโมงพวกผมไปแจกข้าวเนี่ยบางกระดานนี่ผ่านขึ้นกระดานแทบตายห่ากลับมาโดนด่าอีก
3: ด่าว่า
7: เฮ้ยมึงไปอะไรกันนักหนาวะมึงไม่ไปเองไงเหี้ย
3: เออเขาถามมึงไม่ไปเองไงเหี้ยเขาถามงี้ยังไงเฟิร์ส
7: กูนี่คนลากกระบังแม่งเขามองกูแม่งไม่ดีกูไปร่วมกับมึงได้ไงกูแม่งแค่ไม่รู้จักกันแม่งกูไปช่วยกันหมด
3: เออ
7: พาคนอื่นก็มองกูไม่ดี
3: เอาไงเฟิร์สตอบเข้าไปหน่อยเพื่อนก็ถามนั่นน่ะ
0: ไม่ดีตรงไหนอ่ะ
7: กูไม่เป็นเพื่อนมึงกูไม่เป็นเพื่อนมึง
3: ไม่เป็นเพื่อนแล้วเขาไม่เป็นเพื่อนแล้วอ่ะตอบ
7: มึงกู
3: เลยเขาบอกเรียกมึงกูเลยได้ไม่ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ว
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
7: จินบอกว่าพี่จินบอกว่าไม่ต้องไปแดกร้านเขาแล้วนะข้าวอ่ะเขาไม่ต้อนรับ
3: ไม่เอาแล้วเหรอ
7: ไม่เอาไม่แดก
3: นี่โหนี่เขาโกรธคุณเลยนะเฟิร์สตอนเนี้ย
7: เด็กลาดกระบังเขาส่งตัวแทนกูมาเนี่ยกูบอกเลยฉลองกรุงลาดกระบังอยู่ยากแล้ว
3: แล้วเจอไม่ได้ตอนนี
7: ้มันตัวน้ำตายอยู่ตรงนั้น
3: ถ้าเจอคุณทำยังไงเน
7: ี่
3: ย
7: โอ้โหเจอกันดูเรื่อง
3: เขาบอกเจอกันเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะเฟิร์ส
7: ไปเที่ยวมิดไนท์หน่อยนะ
3: ไปเที่ยวมิดไนท์หน่อยก็บอกงี
7: ้แต่หิวก็มาร้านรับครัวอาหารป่าตลาด
3: ทำไมนะเจอมิดไนท์บอกมิดดามแน่มึงเขาบอกงี้พูดป่ะ
7: ได
9: ้โอ้ย
7: ดามแน
9: ่โอ้ย
7: รู้อยู่นิสัยผมรู้อยู่
9: พี่เขียครับพี่เขียครับ
7: นี่เด็กชุมแพ
9: ตัวบอกแล้ว
7: เฟิร์ส
3: แมนยูห้าพาว
7: แมนยูห้าพาวอีก
3: เอายังไงเฟิร์ส
0: อะไรพี่เอายังไง
3: เอายังไงเขาถามยังไง
7: เอายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ผมอ่ะ
9: เออ
7: ยังไงก็ได้
0: ไม่ใช่ ไม่ได้เกี่ยวคุณตั้มผมถามในรายการ
7: คุณได
3: ้เป็นที่นั่งนอนไปไหน
7: แต่ก่อนเรียกกูน้องไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้ขึ้น
3: ฮะอะไรนะอะไรนะเขาไว้ใจตั้มนะ
7: ใช่ไว้ใจผมเนี่ยแหละแต่ผมมันโดนใช้เป็นเครื่องมือทำอะไรเงี้ยมันไม่สมควรจริงผมนี่สุดๆเลยนะบอกให
1: ้เฟิร์สทั้งหมดนะที่ผมนั่งฟังเนี่ย 7-8 คนทั้งที่ส่งเข้ามาเป็นข้อมูลเนี่ยนะครับกรณีที่คุณทำขนาดนี้อาจจะเข้าข่ายผิดเป็นปกติธุระในฟอกเงินนะหนักนะครับเฟิร์สยอมความไม่ได้นะ
7: ให้เขาสำนึกก่อนนะพี่จริงสำนึกได้ให้ได้ก่อนสำนึกปุ๊บไม่มีอะไรขอโทษขออภัยสังคมเขาให้โอกาสอยู่แล้วแค่คดีแค่นี้ย่อคุณไปติดคุกเอาแค่นั้นจบคุณสำนึกก่อนคุณมาแถเนี่ยแถทำอะไร
1: เขาให้สำนึกไปติดคุกกับเฟิร
7: ์สเนี่ยผมให้โอกาส
0: ผมแถยังไงผมไม่ได้แถเนี่ยผมก็สำนึกถ้าในเมื่อมองว่าผมผิดผมก็ยอมรับผิดให้กระบวนการดำเนินการไป
7: ค
0: ุ
7: ณอยากจะขอโทษสังคมไหมคุณอยากจะปรับตัวไหมคุณพูดมาเลย
0: ถ้าในเมื่อสังคมมองว่าผมผิดผมก็ยอมรับผิดแล้วผมก็ขอโทษ
3: คุณก็ต้องพูดไม่คือพี่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดมันผิดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับจากใจ
7: ใ
3: ว่ามันผิดก็คือผิด
0: ผมยอมรับผิดจากใจอยู่แล้วครับถ้าผมไม่ยอมรับผิดผมจะมาออกโทรหาเข้าไปในรายการทำไม
3: อ้าวแต่โทรแต่ที่โทรมันนี่กูยังไม่เห็นมึงผิดเลยเนี่ย
7: อยากมีจุดยืนสังคมพี
0: ่สวนที่มันไม่ผิดสวนทุกแง่แต่สวนทุกดอกก็ยอมรับผิด
9: เดี๋ยวสวนทุกดอกแล้วบอกรับผิด
3: ส่วนไหนส่วนไหนที่คุณบอกคุณผิดอ่ะคุณจะบอกสังคมยังไงอ่ะเชิญเลย
7: พูดมันเลย
0: ส่วนไหนที่ผมผิดนะครับผมก็ยอมรับผิดนะครับให้กระบวนการตามกฎหมายดำเนินการไปนะครับส่วนคนที่มองว่ามาช่วยผมแล้วไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับหาว่าทุกคนที่เข้ามาช่วยผมเนี่ยเป็นพวกผมอันนี้ไม่ใช่ผมต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผม
7: พี่ทนายครับอันนี้คดีอยู่ที่มินใช่ไหมถ้าโดนจริง
1: จริงๆถ้าผู้เสียหายกี่คนอีกคนก็แต่ละพื้นที่อ่ะ
7: แต่ละพื้นที
1: ่แต่ละพื้นที
8: ่แต่ละพื้นที่
7: ผมให้โอกาสพี่ยอมรับในสังคมพี่รู้ใช่ไหมมินบุรีของใครผมไม่ได้ขู่พี่นะพี่พูดให้มันแบบสังคมเข้าใจพี่อ่ะสงสารอ่ะอันนี้พี่แม่งแถจะบวกอย่างเดียวเลยกูก็พร้อมจะบวกอย่างเดียวเลย
3: อันนี้อ่ะว่ามาเฟิร์สแล้วเพื่อนโกรธแล้วเนี่ย
7: ไอพี่ไม่ใช่เพื่อนเขา
3: ไม่ใช่เพื่อนนะ
7: ผมเพิ่งไม่รู้จักเข้าด้วยกันที่เฉย
3: ตั้มโกรธแล้วตั้มโกรธแล้ว
0: ผมบอกแล้วว่าผมยอมรับผิดในสิ่งที่ทุกคนเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วผมก็ยอมรับแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับส่วนเรื่องอื่นก็รอให้กระบวนการตามกฎหมายเขาดำเนินการไป
2: เราจะอยู่ในสังคมยาก
1: เตรียมพร้อมเข้ากระบวนการถูกไหมครับ
0: อันนี้ผมก็เตรียมพร้อมเข้ากระบวนการอยู่แล้วผมพร้อมที่ชี้แจงอยู่แล้ว
1: แล้วกลัวไหมกลัวไหม
0: ยอมว่ากันไปตามที่ผิด
1: เฟิร์สกลัวไหมผู้เสียหายครับไปคัดค้านการปล่อยตัวคุณจะไม่รับการปล่อยตัวจากพนักงานสอบสวนเนี่ย
0: อันนี้ผมก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วพี่ถ้าผิดเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราผิด
1: แต่เดี๋ยวคุณจะไม่ได้เป็นร่างทรงนะผมก็เสียดาย
0: อ๋อมันไม่เกี่ยวกันครับตรงเนี้ย
1: โอเคครับ
3: ไม่แล้วคุณทรงได้จริงเหร
0: อคุณทรงมันคือเรื่องหลังบ้านครับพี่หนุ่ม
3: เรื่องหลังบ้านไม่ถามจริงๆมันมีคนมาร้องเรียนเหมือนกันนะ
0: ว่า
3: อาจารย์เฟิร์สไปหลอกเขานะไอ้เรื่องเข้าทรงเนี่ย
0: ก็อันนั้นมันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลครับ
3: คุณเป็นล่างองค์ของพ่ออะไรเป็นเจ้าพ่ออะไร
0: อันนี้ขอสงวนครับ
3: ทำไมอ่ะก็บอกดิถือจะมีคนเขาจะไปขึ้นฮะ
0: ไม่ต้องครับพี่หนุ่มไม่เป็นไรโอเคพี่ก
3: ็เอางั้นนะ
0: ขอโทษแม่ฟ้าด้วยนะครับที่เคยทำให้แม่ผิดหวังในตัวผมนะครับขอโทษพี่เปิ้ลขอโทษอาจารย์เบียร์ขอโทษขวัญนะครับในสิ่งที่ผมทำไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณขอโทษตั้มขอโทษทุกคนนะครับที่มาช่วยงานผมในเต็นท์ผมขอโทษคิวนะน้องรักผมที่อยู่กับผมมาตลอด
8: ครับพี
0: ่ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมก็อยู่กับผมมาตลอดเที่ยวกับผมตลอดนะครับแล้วก็ขอโทษเบสนะครับอีกคนนึงน้องเบสอ่ะ
3: ขอโทษไอ้ไหมไอ้อ่ะขอโทษไอ้ไหมคนขับรถคุณอ่ะ
0: ไอ้ก็ขอโทษนะในบางสิ่งบางเรื่องที่พี่โมโหไปแต่ก็น้องเขาเป็นน้องที่น่ารักมากมาช่วยผมตั้งแต่วันที่ตั้งเต็นท์วันแรก
3: คือเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไอ้มันจะโดนไปด้วยนะ
0: อันนี้ผมก็ยอมรับแทนน้องอยู่แล้วครับโอนเข้าบัญชีน้องก็จริงแต่ว่าเงินทั้งหมดน้องก็ได้โอนกลับมาบัญชีผมอยู่แล้ว
3: ก็คือจะกันน้องก็ออกไปเป็นพยานใช่ไหม
0: น้องต้องการออกอยู่แล้วครับเพราะน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่
3: านั่นแหละไปแล
7: ้
3: ว
7: โอเคครับตามนั้นสำนึกแล้วก็จะสำนึกได้
3: เขาของสามเขาน่าจะสำนึกไหม
2: ก็เขา
8: ก็ขอโทษทุกคนเขาก็ขอโทษ
2: คนขอโทษทุกคน
3: แต่สำนึกทุกคนสำนึกนะ
2: จนน่าจะ
0: สำนึกอยู่แล้วครับอันไหนที่ผิดผมก็ยอมรับผิดเลยครับ
7: แค่นั้น
3: ไอ้ที่ว่าคุณผิดอะไรบ้างอ่ะ
0: ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมองนะครับตอนนี้ถ้ามองว่าในตัวผมผิดตัวผมเป็นคนเอาเงินตรงนี้ไปผมก็ขอโทษครับและ
3: เรา
0: บอกได้เลยครับว่าผมไม่ได้เอาเงินตรงนี้ไปนะครับก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ให้มันเป็นกระบวนการต่อไปครับ
1: เฟิร์สคุณยอมรับผิดใช่ไหมที่คุณติดต่อประสานงานเข้าไปขอความช่วยเหลือของแต่ละคนเนี่ยโดยคุณติดต่อเข้าไปเองไม่มีใคร
0: อันนี้ยอมอันนี้ยอมรับผิดครับ
1: คุณติดต่อเข้าไปเองจริงนะ
0: จริงครับ
1: ครับเรียกร้องขอเงินด้วยแล้วก็นำเสนอเข้าไปด้วยว่าขาดอะไรต้องการอะไรแล้วก็อยากได้อะไรถูกต้องนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมไม่ได้เรียกร้องเงินนะผมก็แค่เสนอไปว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ขาดคืออะไร
1: ถ้าคุณไม่เรียกร้องเงินเวลาเขาให้เงินทำไมไม่ปฏิเสธล่ะครับ
0: เขาโอนมาตามจำนวนที่ผมแจ้งไปไงท่านทนาย
1: มันไม่ต่างกันเนอะเฟิร์สมันไม่เป็นไรมันไม่ต่างกันแล้วเวลาเงินคุณได้มาเนี่ยร้อยบาทคุณใช้ทั้งร้อยบาทหรือว่าได้ร้อยบาทแล้วคุณกันเอาไว้ครับ
0: อ๋อไม่ผมไม่เคยกันเงินทำบุญอยู่แล้วครับ
1: ครับ
3: ค่าหมูอย่าลืมนะ 18,000 อ่ะ
0: อ๋ออันนั้นเคลียร์เขาอยู่แล้วครับ
3: แล้วก็ของขวัญก็ด้วยเนี่ยของขวัญนี่เนี่ย 27,000
1: ครับ
0: โอเคครับ
3: นะอันนี้จะจ่ายเขาเมื่อไหร่ดีล่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมพร้อมแล้วผมจะแจ้งมาทางเลขาอาจารย์เตีย
3: นนานแค่ไหนบอกได้ไหมตอนนี้เขาโอนให้พี่เลยตอนนี้ต้องจ่ายพี่เดี๋ยวพี่จะจ่ายเงินไม่ให้ขวัญแล้ว
0: มันจะโอนตอนนี้มันโอนไม่ได้หรอกพี่หนุ่มเพราะผมไม่มีเงิน
3: ภายในกี่วัน
0: ก็ไม่เกิน 2-3 อาทิตย์นี่แหละครับ
3: ก็เรามีนะมีเงินแล้วก็ไปเที่ยวตีหม้อหมดอ่ะ
0: นะผมไม่เคยจ่ายเงินค่าหม้อครับ
1: นี
8: ่หล่อพี่หนุ่มเอก
3: หล่อสัตว์เลยอ่ะ
0: ไม่ต้องหล่อสัตว์ถามน้องรับผมในรายการได
3: ้ใครน้องรับใครจริงหรือเปล่าวะ
8: แต่จริงเขาก็ไปเที่ยวเขาผู้หญิงเข้าหาเขาตลอดครับ
3: ผู้หญิงเข้าหาตลอดเลยเหรอ
8: ทุกวันเลยครับ
10: โอ
3: ้มันมีของดีเป็นอาจารย์
8: ใช่ใช่ครับเขาอาจจะมีของดี
3: มีของมีน้ำมันพลายเหรอมีเปล่า
0: ไม่มีครับไม่มี
3: แล้วมึงใช้คาถาอะไร
0: ไม่ต้องใช้คาถาอะไรพี่คนปกตินี่แหละ
10: ไ
3: ปโอ้ยแมนยูฮาร์ดพาวเวอร
8: ์แมนยูฮาร์ดพาวเวอร
10: ์น่าเจออีกนะจะได้ของ
8: ดีของจริงพี่เปิ้ล
0: ขอโทษทุกคนนะครับที่อยู่ในรายการนะครับขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษครอบครัวนะครับรวมไปถึงเจ้านายผมขอไม่ออกชื่อนะครับก็ในสิ่งที่เป็นกระแสตอนนี้ก็ต้องขอโทษว่าผมเองผมก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับสิ่งไหนที่ผิดผมก็ยอมรับผิดเพียงผู้เดียวนะครับขอโทษทุกคนที่อยู่กับผมด้วยครับ
3: แม่ไม่เมื่อยเหมือนแม่นั่งหลังตรงอยู่ทั้งรายการเลย3ชั่วโมง2ชั่วโมงแม่นั่งหลังคอมตรงนี้ก็ได้เนี่ย
2: เป็นเรื่องปกติ
3: อ
2: ๋
3: อเหรออ๋อโอเคอ่ะสุดท้าย
1: เฟิร์สหลังจากนี้หมายความว่าหลายๆคนที่ไปช่วยหรือเป็นอาสาสมัครเนี่ยจะไม่เห็นหน้าเฟิร์สแล้วถูกต้องมั้ยเพราะคุณจะยุติการมีการมีพฤติกรรมแบบนี้แล้ว
0: เห็นก็เห็นครับแต่ผมก็คงจะไม่ได้ออกไปเรียกอะไรไปออกไปขอเงินหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมว่าคุณหยุดเถอะ
2: น่าจะออกไปไม่ได้แล้วด้วย
1: ผมว่าคุณหยุดเถอะเพราะว่าคุณอาจจะใช้อย่างเงี้ยคือความเคยชินคุณอาจจะแสดงออกไปในรูปแบบเดิมไงครับผมว่าคุณหยุดเถอะครับ
0: อ๋อไม่ครับที่ทุกคนเห็นก็คือเห็นในสภาวะผมที่ผมทำงานปกติของผมแต่ผมไม่ได้ไปตั้งครัวไปขอความนุเคราะห์จากใครอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: นั่นแหละนั่นแหละครับที่ผมบอกคุณก็คือหลังจากนี้จะไม่ได้เห็นคุณอยู่ในสถานะการเป็นอาสาแล้วนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าผมก็ทำหน้าที่ของผมทำงานของผมนะครับไม่ได้มีการไปออกเต็นท์หรือว่าเป็นอาสาอีกต่อไปนะครับผมก็ขอยุติบทบาทนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะทำแล้ว
1: ดีครับเบนซ์เอาดีครับเฟิร์สจะได้ไม่ต้องเพิ่มข้อหาตัวเองนะ
3: นะ
0: ครับ
3: โอเคพี่มีอะไรจะฝากไหม
10: ก็ให้เวรกรรมแล้วก็บุญที่เฟิร์สทำมันนำพาไปแล้วกันทำบุญก็ได้เยอะทำบาปเท่าไหร่มันก็ได้ตามนั้น เรารู้อยู่ว่าเราทำได้ทำอะไรมาแค่ไหนนะนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหยุดทำตอนนี้ที่มันไม่ดีต่อคนอื่นก็น่าจะดีที่สุดนะแล้วก็การเอาชื่อคนไปอ้างไปอ้างมาอันนี้เฟิร์สก็น่าจะสำนึกผิดแล้วเนาะก็คงไม่ทำก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วกัน
3: โอเคประมาณนี้นะโอเคขอบคุณนะฮะทุกคนขอบคุณเฟิร์สนะ
11: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องประนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
11: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริปูณัฐพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางวิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้วันแรกของสัปดาห์ต้อนรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF แล้วก็ World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งจัดขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็มีการปิดถนนกันมากมายหลายสายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกับท่านศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้อนรับอาจารย์เข้ามาสู่รายการ News From Home ซึ่งอาจารย์แน่นอนมีชื่อเสียงเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
14: ครับสวัสดีครับ
13: อาจารย์ขาเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยเรื่องประชุม World Bank กับ IMF นะคะอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ยังใช้สิทธิ์มีเป็นผู้ประกันตนไหมคะอาจารย์หรือว่าเกษียณแล้วไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ประกันตน
14: อาจารย์เปิลอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่า rehabilitation ก็คือในช่วงของการอันนั้นอยู่เพราะว่าการไปอะไรฮะไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นแบบคอและหลังแต่3ปีกว่าแล้วแต่ตอนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมา
13: อ๋อจะฟื้นตัวแล้วดีใจจังค่ะ
14: ถึงมาสัมภาษณ์ได้แล้ว
13: โอ้กราบขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะกรุณามากๆเลยหลังจากฟื้นตัวมาก็กรุณาให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวานนี้หญิงมีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมมานะคะอาจารย์โอ้โหคนเยอะมากๆแล้วก็เรียกว่าวิ่งสู้ฟัดมากๆเพราะว่าระบบการจัดการการเลือกสถานที่ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่โอ้โหถนนแคบแล้วก็รถติดแล้วเขาก็ไม่ให้จอดรถในพื้นที่ในการจัดเลือกบอร์ดประกันสังคมเรียกว่า1คะแนนเสียงนี่ทุ่มเทมากๆอาจารย
14: ์อันนี้ก็คงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตคนแล้วโลกกำลังเข้าสู่โลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยนะครับหรืออะไรต่างๆแล้วก็เข้าสู่ยุคของวัยคนชราเพราะฉะนั้นคนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเจอปัญหาต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ารักษาเดี๋ยวนี้ก็แพงถ้าเป
13: ็
14: นแล้วขณะเดียวกันไอการประกันสังคมเนี่ยมันถือว่าเป็นความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงต้องการที่จะแสดงสิทธิ์เต็มที่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้คนที่ไปบริหารเนี่ยบริหารให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อะไรครับมียกเรื่องของโปร่งใสเรื่องของการขยายสิทธินะครับอย่างเช่นเรื่องของรายจ่ายอย่างบางเรื่องนะมันก็ถูกจำกัดคนเหล่านี้ต้องการอย่างเช่นทุกตัวอย่างเรื่องทำฟันหรืออย่างเงี้ยนะฮะคนเหล่านี้เลยต้องการให้มันต้องการแสดงออกนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่น่าตื่นเต้นฮะที่มีการเลือกกันในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับและไม่แปลกใจว่าทำไมมีคนไปใช้เพราะคนเหล่านี้มันมองว่าเรื่องไอ้เกินทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเอาเงินเข้ามาเนี่ยจะต้องอะไรครับใช้เงินของเขา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับคนที่พูดง่ายเอาไว้ใช้สำหรับเมื่อถึงวัยที่ต้องใช้ในเรื่องของสุขภาพจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่ามีการใช้ในลักษณะน่าตื่นเต้นถึงขนาดนี้
13: ค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้คนที่เป็นผู้ประกันตนไปเลือกได้โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้านะอาจารย์ไม่งั้นเลือกแค่ระดับหลักไม่กี่แสนคนเองนะคะอาจารย์ที่ไปลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ตอนนี้คนน่าจะไปเลือกมหาศาลกำลังพยายามดูตัวเลขของคนไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดโอ้แต่ว่าระบบของเว็บของประกันสังคมช้ามากเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าเรียกว่าผลนับคะแนนเนี่ยน่าจะเป็นทางการแล้วนะคะอาจารย
14: ์ครับดีมาก
13: ก็
14: ขออยากขอให้มันผลออกมาแล้วมีความโปร่งใสก็หวังว่าทุกอย่างคงดำเนินไปด้วยดีและที่สุดเป็นการแสดงสิ่งที่ตัวเองต้องการสงวนไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความอยู่รอดของตัวเองในด้านของสุขภาพต่างๆเหล่านี้ครับ
13: เรื่องของคะแนนต้องโปร่งใสเพราะว่าคนไปใช้สิทธิ์ขนาดนี้เนี่ยหนึ่งเสียงเนี่ยเขาทุลักทุเลมาจากต่างจังหวัดบ้างเข้าคิวยาวรถติดเดินไปบุกน้ำลุยไฟกันเลยทีเดียวนะอาจารย์น้ำท่งน้ำท่วมเขามาใช้สิทธิ์เนี่ยถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าผู้ประกันตนไม่ยอมแน่นอนนะคะอาจารย์ก็ฝากสำนักงานประกันสังคมทำทุกอย่างให้โปร่งใสอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปด้วยเหมือนกันคราวนี้มาคุยเรื่องของการประชุม World Bank กับ IMF บ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ขาวันแรกเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ถือว่าคึกคักประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะอาจารย
14: ์ก็คงยังมีอีกหลายวันนะก็คงขอรอดูไปก่อนว่าตั้งแต่12ถึง18เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องให้มันราบรื่นทุกวันกันแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของต้องตื่นเต้นแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการวางกฎระเบียบวางแผนในด้านของการจราจรในเรื่องต่างๆก็คิดว่าเท่าที่ฟังดูก็ยังโอเคนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดขอรอดูจนจบรายการซะก่อนยังอีกหลายวันครับ
13: ยังอีกหลายวันทีนี้อาจารย์คะเห็นบอกว่าอเมริกาไม่มาร่วมที่มันจะมีผลอะไรไหมคะอาจารย
14: ์การที่มาประชุมวันนี้นะคืออย่างนี้คือ IMF เนี่ยนะครับเขากำลังมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังเหมือนกับทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงผมเรียกว่าเป็นภัยคุกคามการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องหนึ่งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของสงครามเรื่องของภาษีทรัมป์เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี AI ซึ่งทำให้คนตกงานทำให้เกิดปัญหาแต่ก็เป็นโอกาสกับเรื่องที่สามเรื่องภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การท้าทายในด้านต่างๆเหล่านี้แถมยังมีเรื่องของอะไรครับไซเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยประเทศต่างๆจะต้องร่วมมือกันในการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อรองรับทีนี้ในการประชุมครั้งนี้สิ่งที่เขานะครับเห็นขึ้นมาว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในลักษณะเป็นประเทศที่มีการปรับปรุงนะครับไอ้ตัวเศรษฐกิจแม้ว่าจะย่ำแย่มาตลอดนะขยายตัวแค่ 2% แต่ว่ารัฐบาลนะครับก็มีการวางเขาเรียกว่าอะไรนโยบายเช่นเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง data center ด้านเกี่ยวข้องกับ cloud ต่างๆแล้วก็ที่เห็นชัดก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นนะครับสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตเช่นกลุ่มที่เขาเรตติ้งประเทศไทยไม่ว่า S&P Fitch หรือ Moody's เคยมองกลุ่มมองเราเปลี่ยนจากเสถียรภาพเป็นลบตอนนี้กลับมามองว่าเป็นมีเสถียรภาพบวกกับในปีสองปีเนี่ยต่างชาติให้ความสำคัญมาลงทุนในประเทศไทยผ่าน UI แค่6เดือนแรกเนี่ย 1.4 ล้านล้านเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีนะครับบวกกับรัฐบาลเองก็มีการดำเนินนโยบายที่มันสอดคล้องเช่นนโยบายนะฮะก็คืออะไรครับแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การลงทุนเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับเราก็ขนาดเดียวกันก็มีการใช้เทคโนโลยีไปอะไรครับมาใช้ในเรื่องของผมยกอย่างเนี่ยโครงการนะครับมีการใช้เทคโนโลยีคนละครึ่ง plus แล้วก็ใช้ AI ต่างๆเหล่านี้ไปช่วยในด้านเรื่องของการบัญชีเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังวางตำแหน่งนะฮะอยู่ในระดับสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เขากำลังดูอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมครั้งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือผลการประชุมร่วมกันซึ่งในที่สุดเราก็จะมีปัญญากรุงเทพซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของเทวดาไทยแลนด์บลูพริ้นท์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องการโชว์ว่าเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ กับทางด้าน S&P หรือด้านต่างๆเหล่านี้แถมยังมีการโทรเรื่องเกี่ยวกับอาหารให้รู้เรามีศักยภาพและสิ่งที่ไทยเราต้องการอย่างหนึ่งก็คือให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถจะเป็นผู้นำของประเทศที่เป็นมหาอำนาจดับกลางนะครับเพราะโลกกำลังเข้าสู่บทบาทของเขาเรียกว่าเรื่องตัวโบซาวนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาต้องการเราก็มีการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับโลกการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรครับเรื่องของสีเขียวแล้วก็มีการปรับเรื่องของอะไรครับนโยบายเน้นเรื่อง2050นะครับเป็นเรื่องของอะไรครับนิวโซเพราะฉะนั้นเคสต่างๆเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาคิดว่างานประชุมครั้งเนี้ยประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่กำลังเดินนโยบายที่กำลังมองไปสู่ข้างหน้าชื่อของมันในหัวข้อที่4ข้อนะในหัวข้ ที่4ตัวนี้อธิบายถึงเรื่องอะไรเรื่องของ Thailand Horizon ก็คืออะไรครับฟากฟ้าใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้หมายถึงว่าประเทศไทยจะมาพัฒนาเรื่องของอันที่1เรื่องของ empowerment ซึ่งไม่ใช่พัฒนาเรื่องของคนอย่างเดียวแต่พยายามที่จะให้ผลประโยชน์จากเทคโนโลยีการลงทุนเอกชนเนี่ยกระจายไปสู่ทุกสัดส่วนอันที่2 resilient ก็คือต้องการแสดงถึงความสามารถในการดำเนินนโยบายให้สอดคล้องทนทานต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์กับที่3อันนี้ก็เป็นเรื่องบทบาทของแบงก์ชาติก็คือเน้นเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าดิจิทัลในลักษณะที่เขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็อะไรครับคิดถึงทุกภาคส่วนอันนี้ก็เป็นแนวส่วนหนึ่งของคำตอบแต่ว่าทั้งหมดจะได้ประโยชน์ทั้งหมดนะก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการประชุมกันเพื่อที่จะในที่สุดก็จะออกมาในรูปของปฏิญญากรุงเทพ
13: ค่ะอาจารย
14: ์แล้วก็มีข้อสุ่มเขาเรียกว่าแบงก์ของไดอะล็อกก็คือผลการประชุมตรงนี้เพราะงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่จบแล้วส่วนหลังจากจบแล้วประเทศต่างๆจะเอาเรื่องของการประชุมครั้งนี้ไปอะไรครับไปใช้ยังไงอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความสามารถของรัฐบาลแต่ละประเทศรวมทั้งของเราด้วยคร
13: ับ มันเป็นแค่เหมือนกับการทำความร่วมมือทำความเข้าใจทำข้อตกลงแต่มันไม่ได้มีผลบังคับใช้ว่าต้องทำอะไรภายในต้องมีการกำหนดกรอบระยะเวลาไหมคะอาจารย์
14: อันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือทั่วไปเท่านั้นเองเป็นการคุยกันหลายระดับนะครับในการที่จะร่วมมือกันนะครับในระดับต่างๆและในเรื่องมันมีการประชุมระดับนะทางการด้านการเงินอย่าลืมว่า IMF กับ World Bank เนี่ยมันเป็นเรื่องการเงินเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1944ก็ตกลงเบรกันวูดนะครับทำเบอร์แบงค์ตอนแรกก็เป็นการให้กู้เพื่อเหมือนหน้าประเทศหลังสงครามโลกแต่พอผ่านสงครามโลกผ่านไปทุกวันนี้เบอร์แบงค์ก็ทำหน้าที่ปล่อยกู้ในแลกเปลี่ยนปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็ IMF ก็เป็นลักษณะของการให้กู้นะครับการกู้ช่วยเหลือเขาเรียกว่าการเกิดปัญหาเรื่องการขาดดุลบัญชีเดือนสะพัดเมื่อที่เราเองตอน1997เนี่ยต้องไปกู้เขา 1,700 กว่าล้านเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดการเงินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนแต่ว่าการเงินในวันนี้มันเกี่ยวข้องกับการบริหารเรียกว่าบรรษัทธิบาลเกี่ยวข้องกับโลกร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะต้องปล่อยกู้ในลักษณะที่คำนึงถึงเขาเรียกว่าความอยู่รอดของอะไรครับ
13: ของมนุษยชาติ
14: ของโลก
13: ธรรมชาติ
14: ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อน
13: โลกร้อน
14: เก
13: ี่
14: ยวข้องกับเรื่องของความโปร่งใสนะครับเกี่ยวข้องกับ sustainable developmentเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจากการเงินไปสู่การลงทุนไปสู่เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมันก็เลยครอบคลุมหลายมิติเข้าด้วยกันครับแต่ที่เป็นหัวใจสำคัญคือเราจะร่วมมือกันในการคุยนะครับในการสู้กับการท้าทายหลายแบบเราจะพัฒนาเขาเรียกว่าการลงทุนและที่ต้องใช้เงินอย่างมีลักษณะเขาเรียกว่าอะไรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องยังไงอันนี้พูดง่ายก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการประชุมครั้งนี้ครับ
13: ค่ะทีนี้อเมริกาเขาไม่มาแล้วมันจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงอเมริกาไหมคะอาจารย์หรือว่าคุยกันเองเอาในเอเชียในยุโรป
14: อันนี้ไม่เป็นไรครับสมาชิก IMF หรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับแต่ละประเทศก็แล้วแต่ว่าเขาจะได้ประโยชน์หรืออยากจะเป็นอะไรนี่แล้วแต่แนวนโยบายผมยกตัวอย่างง่ายเวลามีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมสุดยอดที่ปารีสนะครับ2015นะครับ
13: ซัมมิต
14: มีการประชุมว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนมีการตกลงกัน190กว่าประเทศบางประเทศก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่2015แต่อเมริกาเห็นด้วยแต่พอมาสมัยทรัมป์ถอนตัว
13: ไม่เห็นด้วยเออถอนทุกอย่าง
14: อันนี้ก็เพื่อเห็นเพราะเขาไม่เห็นความสำคัญของโลกร้อนอ่ะเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ไปเน้นเรื่องสีขาวไปเน้นเรื่องอะไรครับใช้ไอ้พวกทรัพยากรแบบเก่าซึ่งทำให้เกิดมลภาวะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละประเทศครับอันนี้ผมไม่เป็นไรครับแต่มันพูดเหมือนกันว่าหน้าต่างฝ่ายหลายประเทศเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ที่ประโยชน์อีกอันหนึ่งมันไม่ใช่แค่นักการเมืองหรือว่านักการเงินแต่ยังหมายถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกการลงทุนด้านต่างๆเพราะฉะนั้นว่ากันไปแล้วการประชุมครั้งนี้มันก็มีมิตินะครับทางด้านของการค้านะครับพอมาพูดคุยกันปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะในแง่ของไม่เป็นทางการมีการเอาพูดคุยกันเรื่องขยายการค้าการลงทุนนะครับเรื่องความร่วมมือทางการเงินมันก็มีหมายมิติแต่ทั้งหมดนะก็หมายความว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยเราจะยังไงที่จะทำให้การบริหารการจัดการในระดับมหาภาคประจุภาคเนี่ยเขาเรียกว่า resilient ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันเรียกว่าน่ากลัวทั้งในด้านของภูมิศาสตร์ทั้งในด้านดุลฟ้าอากาศ
13: ใช่ธรรมชาติ
14: เรื่องของเทคโนโลยี AI เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของการหาหรือเพื่อที่จะให้มีการบริหารร่วมกัน
13: ในการประชุมครั้งนี้ก็คงจะเห็นทิศทางของโลกชัดเจนมากขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยได้เป็นพันๆคนเหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะมีโอกาสขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์อาจารย์อีกค่ะสวัสดีค่ะท
14: ่
13: านศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้ให้เกียรติมาคุยในรายการ News From Home ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สุภูสายเชื้ออดีตนักการทูตในวอชิงตันดีซีเก่าเดี๋ยวก็จะมาคุยเรื่องนี้ละค่ะเรื่อง World Bank กับ IMF ที่ประชุมกันอยู่ที่เมืองไทยวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
15: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
16: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินด้าวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องประนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
17: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณหญิงเขาหาเลิกได้แล้วอีก2เดือนเป็นไง
1: แม่ผมน่ะเปลี่ยนใจแล้วล่ะคุณปิยะ
0: อ้าวเปลี่ยนใจเรื่องอะไร
1: ก็คิดว่าอย่ามั่นไว้ก่อนเลยนะ
0: อ้าวทำไมอ่ะคุณบารมี
1: ผมว่าแต่งเลยดีกว่าน
0: ี่มันอะไรกันนะคุณบารมี
1: นี่คืออย่างนี้นะคุณปิยะผมมาคิดดูแล้วเนี่ยในเป้กำลังจะลงเล่นการเมืองคิดว่าคงจะต้องได้ถึงเวลานั้นงานคงยุ่งหน้าดูต้องขึ้นเหนือล่องใต้หาตัวในคงยากส่วนยายเบนเนี่ยถ้าเรียนต่อคือได้เรียนจริงๆเกรงว่าอีกหลายปีกว่าจะจบถึงตอนนั้นน่ะมันจะเซ็งกันซะก่อนนะสิน
0: ั่นสิในเป้เองมันก็ยังกังวลใจอยู่เลยนะ
1: นั่นก็เอาเป็นว่าให้แต่งงานกันให้เรียบร้อยดีกว่านะแล้วต่อไปนี่ใครจะเล่นการเมืองใครจะเรียนต่อให้เขาไปตกลงกันเองดีไหมคุณเราน่ะเป็นพ่อเป็นแม่จะได้หมดห่วงสักทีปีหน้าผมก็จะหมดอายุราชการแล้ว
0: เป็นความคิดที่เข้าท่างั้นก็ตกลงเลยแต่งก็แต่งในเป้นี่คงหน้าบ้านละคราวนี
1: ้รีบหาเรื่องก็เถอะคุณเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าให้เกิน2เดือนเลยนะผมก็คนใจร้อนเหมือนกัน
0: โอ้ได้เลยคุณบารมี
2: จะบ้าตายแล้วนะไพลินใจเย็นๆเป็นยาคุณพ่อกักบริเวณไม่ยอมให้ฉันออกไปไหนจะโทรไปหาใครก็ไม่ได้ใครโทรมาหาก็ไม่ยอมให้มารับสายฉันจะบ้าตายอยู่แล้วนะ
3: เมนยา
2: ฉันอยากจะพบคณินน่ะ
3: ใจเย็นๆเถอะร้านคุณลุงสงบก่อนเถอะตอนนี้ใครก็เข้าหน้าคุณลุงไม่ได้ฉันเองยังต้องห่างๆหน้าคุณลุงเลย
2: แม่ฉันอยากจะโทรหาคุณแม่
3: คุณลุงคงไม่ยอมหรอกเห็นมาให้พลทหารนั่งเฝ้าโทรศัพท์เลยนะใครโทรเข้าก็ให้หมอหน้านะรับสายแทนฉันก็เลยพลอยหางเลขไปด้วยใครโทรมาหาก็ไม่รับเหมือนกัน
2: คุณพ่อใจร้าย
3: เดี๋ยวคุณลุงก็ไม่ได้ยินก็โดนดุหรอก
2: คุณพ่อจะทำแบบเนี้ยนึกเหรอว่าฉันจะยอมแต่งงานกับนายเป้ฉันแต่งกับเขาไม่ได้หรอกฉันจะแต่งได้ยังไงคุณพ่อน่าจะเข้าใจบ้างสิท่านน่าจะเข้าใจ
3: ใครนะ
4: ฉันเอง
3: คุณลุง
4: เปิดประตูหน่อยสิ
3: ค่ะค่ะนี่รีบที่จะตานะเบญญาฉันจะไปเปิดประตูนะ
2: ทำไมต้องเช็ดน้ำตาก็ให้คุณพ่อรู้สิว่าเราร้องไห้แล้วก็ร้องมาตลอด3 วันแล้วก็จะร้องไห้ต่อ

0: เวนยาวันนี้พ่อไปพบกับคุณลุงปิยะนะตกลงกันเรื่องจะให้ลูกแต่งงานกับปองพล
1: คุณพ่อแม่จะแต่งงานกับเขาได้ยังไงก็ในเมื่อเบนน่ะท้องกับคณิน
0: หยุดนะเบญญาฉันห้ามให้แกพูดเรื่องนี้อีกห้ามเอ่ยชื่อของเจ้าคณิน
1: เราสะดุ้งสุดตัวเสียงตวาดของคุณลุงบารมีที่เราเพิ่งจะได้ยินท่านตวาดลูกสาวคนเดียวของท่านก็คราวนี้เล่นเอาเราหวาดหวั่นจับใจอีกครั้ง
0: ฉันขอสั่งเด็ดขาดนะรวมทั้งเธอด้วยพลอยไพลินว่าห้ามพูดเรื่องยายเบนท้องกับไอ้สารเลวนั่นได้ยินใช่ไหมพลอยไพลิน
1: ข้าได้ยินค่ะหนูได้ยิน
0: เบญญามีทางเดียวที่ฉันจะไม่ต้องขายนะคือแกต้องรีบแต่งงานกับนายเป้ให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะรู้ว่าแกท้อง
1: คุณพ่อ
0: นี่เป็นคำสั่งนะ
1: ไม่เบนแต่งกับคนที่ไม่ใช่พ่อของลูกเบนไม่ได้
0: แกต้องแต่ง
1: ไม
0: ่ยายเบนนี่
1: คุณพ่อคุณพระช่วยคุณลุงบารมีตบหน้าเบญญาที่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นท่านตบตีลูกสาวคนเดียวของท่านเป็นยาใครจะช่วยเธอได้ใครกันจะช่วยเธอได
0: ้แกต้องแต่งงานกับปองพล
1: คุณพ่อข้าเบนเลยสิคะ
0: เป็นยา
1: ข้าเบนยังไงเบนก็ไม่แต่งกับลูกของคุณลุงปิยะเขาไม่ใช่พ่อของลูกเบน
0: แต่แกต้องแต่ง
1: ไม
0: ่นั้นมันตายนะแกดูนี่ยายเบน
1: อะไรกันน่ะคุณลุงบารมีโยนรูปภาพไปที่หน้าเบญญารูปอะไรกันเบญญาค่อยๆก้มลงมองแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเบญญาปาดน้ำตาแล้วก็มองไปที่รูปภาพนั่นและสีหน้าของเบญญาก็ตื่นตระหนกคุณเล่นคุณพระช่วยนั่นมันรูปอะไรอ่ะแล้วเป็นยาเราเรียกคุณคณินทำไมความอยากรู้เรื่องของคณินทำให้เราลืมตัวรีบถลาไปที่ร่างของเบญญาและหยิบรูปมาจากมือที่สั่นเทาของเบญญามาดูทันทีคุณพระช่วยในรูปเป็นรูปของผู้ชายสองคนที่นอนแผ่ร้ายอยู่กลางถนนผู้ชายที่หน้าตาเนื้อตัวยับเยินรีดรอยแผลและเลือดเต็มตัวคณินกับจามอนคุณพ่อทำอะไรเขา
0: ที่ได้เห็นเนี่ยมันแค่เริ่มต้นแล้วมันยังน้อยนักมันจะโดนหนักกว่านี้อาจจะถึงตายถ้าแกยังไม่ยอมรับปากว่าจะแต่งงานกับปองพล
1: คุณพ่อเป็นฝีมือของคุณลุงบารมีเราเดาเรื่องได้แล้วคุณลุงคงส่งให้ลูกน้องของท่านไปลุมทำร้ายร่างกายของจามอนกับคณินไม่นึกเลยคุณลุงจะเหี้ยมโหดขนาดนี้คุณพ่อใจร้าย
0: แกทำให้พ่อเสียใจต่างหากเป็นอย่างพ่อน่ารักแกมากแกทำให้พ่อเสียใจมากแล้วมันไอสารเลวนะมันต้องตาย
1: ไม่คุณพ่ออย่าฆ่าเขานะคะอย่าเป็นขอร้องอย่าฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาเลยค่ะคุณพ
0: ่องั้นก็รับปากมาว่าจะแต่งงาน
1: แต่คุณพ่อเป็นกำลังท้องนะ
0: ถ้ารีบแต่งตอนนี้ทางนั้นคงไม่รู้ว่าแกท้องถึงจะคลอดก่อนเวลาแต่หาข้ออ้างได้คงไม่มีใครจะรู้หรอกว่าแกน่ะแอบไปทำเรื่องเลวร้ายอะไรมาเป็นยา
1: คุณพ่อ
0: ขอเพียงแกไม่พูดขอเพียงอย่าทำให้ทางนั้นรู้ฉันรับรองว่าจะไม่ทำอะไรให้ลูกหมานั่นนะฮะแต่ถ้าให้ทางคุณปิยะรู้เรื่องเร็วๆนี้เมื่อไหร่สัญญาได้เลยว่าฉันจะฆ่ามันด้วยมือของฉันเอง
1: คุณพ
2: ่อโอ้คณินฉันจะไม่ตายหรอกจามอน
3: เออตายยังไม่ตายลืมตามองหน่อยสิเพื่อน
2: หนังตามันหนักมากว่ะจะรู้สึกว่าตามันบวมใช่ไหม
3: แง่เลย หนังตานายบวมปูดเท่าลูกมะนาวใบละ8บาทนะ
2: โอ้ยเฮ้ยรถนายอะ
3: ฉันไม่โชคดีเท่านายอะโดนไม่มากแต่มาเล่นงานนายน่าดูเลยนะ
2: ทำไมมาเล่นงานเราทำไมเนี่ย
3: ใครจะไปรู้ตำรวจก็ถามฉันเหมือนกันแต่ฉันบอกคุณไปสืบดูเองสิผมไม่เคยรู้จักพวกมันเลยมันมายิงปืนใส่ยางรถผมจนแตกรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วมันก็ตามไปลากตัวผม2คนออกมาแล้วพวกมัน 4-5 คนหัวกันเกรียนแบบทหารนะรุมตึบตึบตึบจนซี่โครงแทบหักอ่ะเฮ้ยของฉันน่ะแทบหักแต่ของนายมันหักเว้ย
2: เดี๋ยวนายพูดว่าพวกมันเหมือนทหารอย่างนั้นเหรอ
3: ฉันคิดอย่างนั้นนะก็ไอ้พวก 4-5 ตัวที่ลงมาตึบตึบตึบเราเนี่ยหัวเกรียนทั้งนั้นส่วนไอ้คนที่ถือปืนยืนคุมอ่ะนะผมสั้นไม่ถึงกับเกรียนน่ะไอ้นั่นเป็นหัวหน้าว
2: ะในความจำดีนะช่างจำอะไรไม่ได้เลย
3: คนรายหนักตั้งแต่ตอนรถคว่ำแล้วนี
2: ่จามอนโทรหาเบญญาหรือยังฮะ
3: ฉันลองโทรเลยนะพอหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ฉันก็รีบโทรเลยอ่ะ
2: เจอเบญญาไหม
3: ไม่เจอเจอแต่ไอ้พลทหารที่ในบอกว่าเป็นคนรับสายนั่นแหละฉันเลยฝากข้อความมาไว้คิดว่าเบญญาน่าจะได้รับข้อความที่ฉันฝากไว้กับไอ้คนรับสายนะ
2: ขอบใจแล้วฉันจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย
3: หมอจึงไม่ให้นายกลับบอกต้องนอนโรงพยาบาลอีกหลายวันเน
2: ี่
3: ย
2: แย
3: ่นายไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่นายบอกว่าได้มีประกันนี่ประกันใจอยู่แล้วอะ
2: จะฉันอยากพบเบญญา
3: เออนะถ้าเขาได้รับข้อความที่ฉันฝากเอาไว้เขาคงรีบมาหานายนอนรักษาตัวก่อนนะเพื่อน
1: เบญญาฉันอยากพบคะเลนนะไพเลนฉันอยากพบเขา
4: เธออยากเขาตายอย่างนั้นเหรอ
1: ไพเลน
4: คุณลุงจะฆ่าเขาถ้าจะฆ่าเขาจริงๆนะเบญญา
1: ฉันอยากไปเยี่ยมเขาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขากำลังบาดเจ็บฉันสงสารเขาย
4: ังไงตอนนี้เขาก็ยังไม่ตายแต่ถ้าเธอไปพบเขาเขาต้องตายแน่เบญญา
1: ไพเลนแล้วฉันจะทำยังไง
4: ทำตามที่คุณลุงบอก
1: อ๋อไม่
4: ก็แล้วแต่เธอนะเบญญาถ้าเธออยากเขาตาย
1: ไม่ฉันจะไม่ยอมให้ใครฆ่าเขาง
4: ั้นเธอก็ต้องแต่งงานกับคุณเป
1: ้ไพลินคุณพ่อจะฆ่าฉันทั้งเป็นนะ
4: ฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงเบญญาเธอยอมคุณลุงเธอนะเพื่อรักษาชีวิตคณินเอาไว
1: ้แล้วลูกในท้องของฉันล่ะ
4: คณินเขาไม่มีวาสนาจะเป็นพ่อของลูกเธอหรอกเบญญามันต้องคุณเป้คุณเป้เท่านั้นแหละที่จะได้ชื่อว่าเป็นพ่อลูกของเธอเบญญา
1: คุณแม่คุณแม่อาจจะช่วยฉันได
4: ้เบญญาเธอไม่ได้ยินที่คุณลุงพูดเหรอท่านบอกว่าไม่ให้เราบอกเรื่องนี้กับใครแม้กระทั่งคุณป้าจิราคุณลุงต้องการจะเก็บเรื่องนี้ไปเป็นความลับจริงๆท่านถึงห้ามไม่ให้เราบอกคุณป้าจิราเพราะท่านรู้ดีว่าคุณป้าจิราต้องไม่ยอมท่านแน่ๆ
1: ใช่คุณแม่ต้องไม่ยอมให้คุณพ่อทำแบบนี้กับฉัน
4: แต่ถ้าคุณป้าจิราช่วยให้เธอไม่ต้องแต่งงานกับคุณเป้แล้วคณินละเบญญา
1: คณิน
4: ใช่ถึงเธอจะไม่ยอมแต่งงานกับคุณเป้ยังยืนกรานจะขัดใจท่านคิดเหรอว่าท่านจะยอมให้เธอแต่งงานกับคณินท่านต้องไม่ยอมท่านต้องฆ่าคณินแน่แล้วเธอต้องการให้คณินอยู่หรือตายล่ะเบญญา
1: ไพเลนแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีฉันไม่มีทางเลือกเลยเหรอคุณพ่อจะเป็นฆาตกร
4: ถ้าเธอไม่ต้องการให้คณินตายเธอก็ต้องแจ้งตำรวจ จับพ่อของเธอเธอทำได้ไหมล่ะเบญญาเธอเอาพ่อของตัวเองเข้าคุกได้ไหมเธอทำได้ไหม
1: ไม่ฉันไม่ฟังแล้วฉันไม่อยากฟัง

0: สวัสดีครับคุณหญิง
1: เรียกฉันว่าคุณนายเถอะฉันไม่ใช่คุณหญิงหรอกนะแล้วก็ไม่คิดอยากจะเป็นด้วย
0: ครับผม
1: ท่านนายพลอยู่ไหม
0: พักผ่อนอยู่ครับ
1: แล้วลูกสาวฉันล่ะ
0: พักผ่อนอยู่เหมือนกันครับ
1: ก็อยู่นี่ทำไมฉันโทรมาถึงบอกว่าเขาไม่อยู่ล่ะ
0: ท่านสั่งครับ
2: อ๋อคนมาเลย
1: ค่ะ
2: เข้ามาเลย
1: ฉันโทรมาแล้วแต่คนรับสายบอกไม่มีใครอยู่ฉันโทรมา 2-3 ครั้งแล้วก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมเรากับอัดเทปไว้เลยต้องมาดูให้แน่ใจ
2: ผมเป็นคนสั่งเองแหละต้องขอโทษด้วยนะอ่ะนั่งก่อนกีฬาทำน้ำส้มให้คุณหญิงด้วยนะของฉันขอกาแฟ
1: ทำไมถึงสั่งอย่างนั้นล่ะคะ
2: ตอนนี้ไม่อยากติดต่อกับใครแต่ผมยกเลิกคำสั่งแล้วนะ
1: ฉันอ่านข่าวสังคมของหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายแล้วจริงเหรอคะที่ลูกเรากำลังจะแต่งงาน
2: อ๋อทางคุณปิยะเอาข่าวไปลงแล้วเหร
1: อจริงเหรอคะ
2: อืมใช่ลูกสาวเราจะแต่งงานเดือนหน้าแล้ว
1: คุณไม่บอกฉันเลย
2: ก็ว่าจะไปบอกวันสองวันนี้นะ
1: ลูกสาวคนเดียวของฉันจะแต่งงานแต่ฉันไม่ได้รับการบอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าต้องรับรู้จากทางหนังสือพิมพ์คุณกำลังทำอะไรกับลูกสาวของฉันกันแน่คุณบารมี
2: ผมทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาวคนเดียวของเรานะกีฬา
1: สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาวของฉันก็ได
2: ้นี่เราจะมาเถียงกันอีกเลยกีฬาไหนๆลูกก็จะต้องแต่งงานอีกไม่กี่วันแล้ว
1: คุณบังคับใจลูกหรือเปล่า
2: ผมคิดว่าเป็นยาในตกลงที่จะแต่งงานนะ
1: ฉันจะไปถามลูก
2: เชิญ
1: ถ้าลูกบอกกับฉันว่าแกไม่เต็มใจแต่งแล้วก็ฉันจะไม่ยอมให้คุณบังคับใจลูกอีกต่อไปถึงขั้นต้องมีเรื่องกับคุณฉันก็จะทำเพื่อลูกสาวคนเดียวของฉัน
3: ฉันไม่ต้องการออกไปจากห้อง
1: แม่เองหนู
3: คุณแม่คุณแม
1: ่แม่เข้าไปคุยด้วยได้ไหม
3: ได้สิคะคุณแม่เป็นอย่าพบคุณแม่ค่ะ
1: แม่โทรมาหาหนู 2-3 ครั้งทางนี้บอกว่าหนูไม่อยู่แม่เลยต้องมาหาเอง
3: คุณแม
1: ่มันเกิดอะไรขึ้นเบญญา
3: คุณแม่คะ
1: มีข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ว่าหนูกำลังจะแต่งงาน
3: ค่ะ
1: คุณพ่อบังคับใช่ไหม
3: เราอยากจะบอกคุณแม่เหลือเกินแต่เราก็ทำไม่ได้คืนนี้คุณพ่อจะฆ่าเขาเราทนไม่ได้ถ้าเขาต้องตายเราจะทนได้ยังไงเบนตกลงจะแต่งกับเขาเองค่ะคุณแม
1: ่เดี๋ยวหนูแต่หนูไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เหรอจ๊ะ
3: ความรักคงไม่สำคัญแล้วล่ะค่ะคุณแม่เขาเหมาะสมกับเบนที่สุด
1: เบนบอกแม่ได้นะถ้าคุณพ่อบังคับแม่จะช่วยหนูเองถ้าหนูลำบากใจแม่จะรับหนูมาอยู่ด้วย
3: คุณแม
1: ่บอกมาคำเดียวว่าหนูถูกบังคับใจ

0: คุณแม่อย่ากังวลใจเลยนะคะเบนได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วล่ะค่ะการแต่งงานกับคุณเป้จะทำให้อะไรๆมันดีขึ้นดีสำหรับทุกคนนะคะคุณแม่
1: ท่านกำลังฟังดอกปฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ลูกว่ายังไงบ้างล่ะคุณ
1: ฉันรู้นะคุณบารมีว่าเย็บเบนไม่มีความสุขนักหรอก
0: อีกหน่อยแกจะรู้เองว่าผมน่ะเลือกทางเดินชีวิตให้แกไม่ผิด
1: ฉันหวังว่าจุดจบในชีวิตแต่งงานของลูกคงไม่ลงเอยด้วยการหย่าร้างนะคะ
0: ผมคิดว่าลูกคงไม่เป็นอย่างนั้น
1: คุณน่าจะนึกถึงจิตใจลูกบ้าง
0: ผมรักลูกไม่น้อยไปกว่าคุณหรอกกีฬา
1: ค่ะเรารักลูกเหมือนกันแต่การเลี้ยงดูต่างกันเอาล่ะค่ะในเมื่อฉันได้รู้คำตอบแล้วว่าลูกตกลงใจจะแต่งเองไม่ถูกบังคับฉันก็จะกลับละ
2: คุณป้าจิราคะ
1: อ้าวไพลินว่าไงจ๊ะ
2: เดี๋ยวหนูขอติดรถคุณป้าไปข้างนอกได้ไหมคะคือว่าหนูจะไปที่กพ.ไปดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนด้วยค่ะ
1: เอาสิป้าก็กำลังจะออกไปพอดีงั้นเราไปกันเลยหนูจะสอบไปเรียนต่องั้นเหรอ
2: ค่ะ
1: เก่งนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไพลินเบญญาถูกคุณพ่อเขาบังคับเรื่องแต่งงานหรือเปล่าพูดได้ไหม
2: เบญญาบอกอะไรคุณป้าบ้างล่ะคะ
1: เขาบอกว่าเขาตกลงใจจะแต่งงานเองแต่ป้าว่าเยเบนเหมือนถูกบังคับแต่ทำไมไม่กล้าบอกป้า
2: หนูคงพูดอะไรมากไม่ได้หรอกค่ะคุณป้าน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ยคุณบารมีเอาอะไรมาบังคับให้เยเบนแต่งงานกับคนไม่รักได
2: ้ก็ชีวิตของคนรักของเบญญาไงคะคุณป้าอยากจะบอกคุณป้าแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะเราไม่ได้เป็นคนถูกบังคับให้แต่งงานนี่ดีไม่ดีถ้าบอกไปเราก็จะโดนเล่นงานไปด้วยไม่เป็นความโชคร้ายของเธอเองนะเบญญาใครก็ช่วยเธอไม่ได้แม้ว่าอยากจะช่วยก็ตามคณินเขาจะเป็นยังไงบ้างนะ
1: ตอนป้าขอหย่ากับคุณบารมีป้าอยากจะเอาเบญญามาเลี้ยงเอง

0: ไม่ยอมท่าเดียวอ้างว่ากลัวปัญหาพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเขาบอกว่าเขาจะไม่สร้างปัญหาให้ลูกหรอกเขาจะไม่แต่งงานใหม่ตอนนั้นป้าคิดว่าเขาจะทำได้เหรอเขาคงทนไม่ได้ถ้าเขาแต่งงานใหม่เมื่อไรป้าจะเอายายเบญญามาเลี้ยงทันทีแต่เขาก็ทำได้เขาไม่แต่งงานใหม่ยายเบญก็ต้องอยู่กับเขามาตลอดป้าเป็นแม่แต่ก็เหมือนไม่มีความหมายอะไรลูกจะแต่งงานคนเป็นแม่อย่างป้ายังต้องรับรู้ข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์คุณบารมีทำกับป้าเจ็บแสบพอสมควร
1: คุณป้าจอดให้หนูลงตรงโน้นก็ได้ค่ะ
0: จะลงแล้วเหรอจ๊ะยังไม่ถึงที่หนูว่าจะไปเลยนี
1: ่หนูก็ว่าจะไปที่อื่นต่อนะคะแล้วก็จะเลยไปกอพอทีหลัง
0: อ๋อจ้ะงั้นก็ได้ไพลิน
1: ค่ะ
0: รู้ข่าวคณินไหม
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เด็กคนนั้นเป็นคนดีนะป้าชอบเสียดายเสียดายจริง
1: ๆค่ะคุณป้าคณินเป็นคนดีเสียดายเสียดายที่เขาไม่เคยสนใจหนูเลยเสียดายจริงๆเราเคยมาบ้านคณินที่คลองสิบสองสามครั้งโดยติดรถเป็นญาติที่มาเที่ยวบ้านคณินวันนี้เรานั่งรถเมล์มาลงที่หน้าปากซอยคงต้องวาดรถมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งอีกทีรถกำลังขาดด้วยสิคงต้องรอ
2: พลอยไพลิน
1: ฮะแจมอน
2: จะไปไหนเหรอฮะนี่
1: จะมาเยี่ยมคณินน่ะ
2: อ๋องั้นขึ้นรถเลยฮะผมกำลังจะไปหาเขาพอดีเลย
1: เออค่ะ
2: แล้วเป็นยาเหรอฮะมาด้วยหรือเปล่า
1: เป็นเขาม
2: าไม่ได้จริงสินะผมไม่น่าถามเลยได้ข่าวเป็นยาจะแต่งงานนี
1: ่คุณรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์เหรอคะ
2: ฮะเพิ่งเห็นข่าววันนี้เองอะแล้วต้องมาหาคณินไม่รู้ว่าเขารู้ข่าวหรือยัง
1: คณินเป็นยังไงบ้างคะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเหรอคะ
2: ฮะออกไปได้สองสามวันแล้วเหรอฮะ
1: ตอนรู้ข่าวอยากไปเยี่ยมค่ะแต่มาไม่ได
2: ้ทำไมเหรอฮะ
1: คือติดธุระเลยค่ะ
2: เบญญารู้เรื่องไหม
1: ค่ะ
2: เบญญาหักอกขึ้นผมได้ยังไงผมไม่เข้าใจก็เลยไหนว่ารักคณินแล้วจู่ๆก็จะไปแต่งงานกับคนอื่นผมไม่เข้าใจอ่ะคุณบอกได้ไหมไพลินว่าเพราะอะไรเบญญาถึงเปลี่ยนใจอ่ะ
1: เบญญาเขาจำเป็นนะคะพ่อเขาต้องการอย่างนั้น
2: สมัยนี้นะไม่มีใครเขายอมให้คลุมถุงชนกันแล้วนะถ้าทางเบญญาก็ไม่ใช่เบญญาอ่อนที่จะยอมให้พ่อแม่มาบังคับเพราะว่าเบญญาไม่รักนายคณินจริงมากกว่าถ้ารักจริงก็ไม่ทำอย่างนั้นจริงไหมตอนนี้คุณเป็นไงบ้าง
1: ฉันกำลังสอบชิงทุนแล้วคุณล่ะ
2: ผมกำลังจะตั้งบริษัทรับก่อสร้าง
1: ก็ดีนะคะอีกหน่อยคุณก็เป็นอาเซียนอะ
2: สมพรปากนะฮะไม่รู้ว่าคณินจะรู้เรื่องหรือยังนะผมโทรมาทางนี้บอกว่าคณินนอนผมก็เลยบึ่งรถมาเลย
1: คุณตั้งใจจะมาบอกเขาเรื่องเบญญาแล้วหรือคะ
2: ผมห่วงคณินถ้าเขารู้เรื่องนี้จะเป็นยังไงเขารักเบญญามากนะตอนที่ติดต่อกับเบญญาไม่ได้หลายวันเนี่ยคณินกระสับกระส่ายมากตอนถูกทำร้ายก็นอนอยู่โรงพยาบาลผมก็ติดต่อไปทางบ้านคุณก็ติดต่อไม่ได้เลยฝากข้อความไว้แต่ก็เงียบไม่มีใครโผล่ไปหาคณินเลยคณินก็น้อยใจนะกลับมาบ้านยังไม่สบายใจผมก็คิดว่า เขาอาจจะติดต่อกับเบญญาได้แล้วที่ไหนได้เพราะวันนี้เห็นข่าวหน้าสังคมผมเลยรีบเพ่นมาเนี่ยและคุณมาคณินทำไมอ่ะ
1: ก็อยากมาเยี่ยมเขาเหมือนคุณนั่นแหละ
2: เบญญารู้ไหมว่าคุณมาน่ะ
1: ไม่รู้หรอก
2: หืม
3: จามอนอ้าวพลอยแพรินคุณก็มาด้วยเหรอ
1: คณินเขาผอมลงนะหน้าตาก็ยังซีเซียวอย่างเห็นได้ชัดโทษคณินฉันสงสารคุณจังเลยคณินคุณเป็นยังไงบ้างคะ
3: เขาอยากช่วยแล้วเหรอฮะพอลุกเดินเหินได้บ้างแล้วเชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อน
2: รู้ได้ไงว่าเรามา
3: ได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าบ้านฉันจำเสียงเครื่องยนต์ของนายได้
2: เ
3: ฮ้อไปคิดว่านายจะมาพร้อมกับพลอยไพรินนายไปรับเธอมาเหรอจามอน
2: ฉันเจอพลอยไพรินที่ปากซอย
3: คุณมายังไงฮะเนี่ย
1: ก็นั่งรถเมย์มาจากสวนจตุจักรค่ะว่าจะมาต่อรถมอเตอร์ไซค์แต่พอดีเจอจามอนซะก่อน
3: อ๋อ
2: คณินถ้าทางนายคงจะไม่รู้เรื่องเบญญาถ้านายรู้นายจะเป็นยังไงนะ
3: พลินแล้วเบญญาล่ะเบญญาไม่ได้มาด้วยเหรอ
1: เบญญาเขาเบญญาเขา
3: ทำไมฮะ
1: เขาไม่ได้มาค่ะ
3: ทำไมฮะ
2: เบญญาเขาคงมาหานายไม่ได้อีกแล้วล่ะคณิน
3: จามอนนายพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะ
2: คณินเอ้ยคณิน
3: นี่อะไรกันน่ะไพลินเบญญาเขารู้เรื่องที่ผมถูกทำร้ายหรือเปล่าร
1: ู้
3: แล้วเขาทำไมมาหาผมเลย
1: เบญญา
2: คณินนายยังไม่รู้เรื่องเบญญาเลย
3: รู้เรื่องอะไร
2: เบญญาหายไปไม่ติดต่อมาหานายหลายวันแล้วนายรู้ไหมว่าเพราะอะไร
3: แล้วนายรู้เหรอจามอน
2: รู้แต่เพิ่งรู้เมื่อ2 ชั่วโมงนี
3: ่นายรู้อะไร
2: เบญญากำลังจะแต่งงาน
3: อะไรนะนายว่าอะไรนะ
2: เบญญากำลังจะแต่งงาน
1: คณินชะงักหน้านิ่งไปทันทีเขาคงงงต่อสิ่งที่ได้ยินหรือว่าเพราะเขายังไม่แน่ใจต่อสิ่งที่ได้ยินกันแน
3: ่ชัยชามอนนายล้อฉันเล่นใช่ไหม
2: บ้าใครจะไปล้อนายเล่นฮะนายเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลใครจะกล้าทำร้ายนายได้นอกจากผู้หญิงใจไม่มั่นคงอย่างเบญญา
3: ไม่จริงเบญญาจะแต่งงานได้ยังไง
2: อ่ะโถเอ้ยข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์แล้วนะเพื่อน
3: ไม่จริงไพลินฮะมันไม่จริงใช่ไหมฮะ
1: เบญญาเขาจะแต่งงานคุณเป้ค่ะคณิน
3: กับใครนะ
1: คุณเป้ลูกชายองคมนตรีปิยะค่ะ
3: ไม่จริงอะไม่จริงเบญญาต้องไปทำแบบนั้นแน่เบญญารักฉันทีต้องแต่งงานกับฉันไม่แต่งงานกับใครทั้งสิ้น
2: คณิน
3: ทำไมอะ
1: คณินคะคุณลืมเบญญาเถอะค่ะ
3: ทำไมอะไพลินทำไมเบญญาทำกับผมอย่างนี้เธอบอกจะรอผมเธอบอกว่าเธอรักผมแล้วเราก็เป็นของกันและกันแล้วด้วยทำไมเบญญาจะมาแต่งงานกับคนอื่นทำไม
2: เอ้ยคณิน
3: เบญญาคุณต้องไม่ทำกับผมอย่างนี้คุณต้องไม่ทำ
1: เขาจะเป็นยังไงบ้างคะจามอน
2: ผมยังไม่รู้นะรู้แต่ว่าตอนนี้คงต้องให้เวลาคณินมันทำใจก่อนนะ
1: เขาเสียใจมากฉันไม่เคยเห็นผู้ชายก้มหน้ากับฝ่ามือแล้วก็ร้องไห้แบบนี้มาก่อน
2: คณินเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็งคนหนึ่งนะไพลินแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวโดยเฉพาะกับเรื่องของความรักคณินรักเบญญามากนี่เป็นรักครั้งแรกของเขารักครั้งแรกเขาว่าถ้าไม่สมหวังมันจะเจ็บปวดมากนะ
1: เหรอคะ
2: ผมก็เคยมีรักครั้งแรกแต่ผมยังไม่ถลำใจให้รักเขามากนะผมถอนตัวทันเมื่อรู้ว่าเขาไม่รักผมผมก็เลยเสียใจไม่มากไง
1: ก็เหมือนลิน
2: คุณว่าเหมือนคุณนะ
1: อย่าสนใจเลยค่ะลินก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนี่คุณจะไปส่งลินที่ไหนคะ
2: ผมจะไปส่งคุณถึงบ้านเลยดีไหมฮะ
1: อย่าเลยค่ะคุณบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนคลินสักสองสามวันไม่ใช่เหรอคะ
2: ฮะไปส่งคุณก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาบ้านคลิน
1: งั้นไปส่งลินแค่ปากซอยที่คุณรับลินมาก็ได้ค่ะแล้วลินจะต่อรถเมล์กลับเอง
2: แต
1: ่ลินอยากให้คุณกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคลินเร็วๆนะคะ
2: ดูคุณห่วงเขามากเลยไหม
1: ค่ะลินเป็นห่วงเขามาก
2: ก็พลอยไพลินผมเริ่มแน่ใจวันนี้เองว่าคุณชอบนายคณินคุณชอบเพื่อนผมนี่เองมิน่าเธอไม่เคยสนใจผมเลยคณินนายมันโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่ฉันสงสารนายแล้วก็นึกอิจฉานายในเวลาเดียวกันด้วย

0: ไพลิน
1: อ๋อเมญญา
0: เข้ามาในห้องก่อนสิ
1: ได
0: ้เธอไปไหนมาหายไปตั้งแต่บ่ายแล้ว
1: ฉันไปดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบมา
0: แล้วได้ไหม
1: ได
0: ้ดีไพลินเธอ
1: กำลังคิดว่าฉันอาจจะไปหาคณินมาใช่ไหม
0: เธอไปมาหรือเปล่า
1: ไป
0: ไพลินแล้วคณินก็เป็นยังไงบ้าง
1: เขาหายดีแล้ว
0: เหรอเขาไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมไม่พิการหรือว่าเสียโฉมอะไรใช่ไหม
1: เขายังหล่อเหมือนเดิมนะเบญญา
0: ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพ่อไม่ได้เล่นงานเขามากไปกว่านี้ไพลินแล้วเขาถามถึงฉันหรือเปล่า
1: เขาต้องถามอยู่แล้วล่ะก็เขารักเธอจะตาย
0: แล้วเธอบอกอะไรกับเขาไปบ้าง
1: เขารู้เรื่องเธอจะแต่งงานแล้วนะจามอนไปบอกเขา
0: แล้วเขาว่ายังไง
1: เขาเสียใจร้องไห้อ่ะ
0: โธ่คณินแล้วเธอบอกเขาไหมว่าทำไมฉันถึงต้องแต่งงานกับคนอื่น
1: เธอว่าฉันควรจะบอกเขาไหมล่ะฉันไม่ได้บอกอะไรกับเขาหรอกนะเบญญาเพราะถ้าบอกเขาคงบุกมาหาเธอแน
0: ่โธ่คณิน
1: ฉันคงต้องปล่อยเขาเข้าใจเธอผิดไปก่อนไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะบุกมาหาที่ตายก็ได้เธอคิดว่าฉันทำถูกไหม
0: ไพลินเธอทำถูกแล้วล่ะเธอทำถูกแล้วฉันคงไม่มีโอกาสจะพบเขาอีกแล้วใช่ไหมไพลิน
1: มันจะมีประโยชน์อะไรอะฮึเบญญาถ้าเธอจะพบกับเขาอะ
0: ไม่ฉันคงพบหน้าเขาไม่ได้ฉันไม่รู้จะบอกเขายังไงว่าทำไมฉันถึงต้องทำแบบนี้ฉันบอกเขาไม่ได้แล้วฉันจะมีหน้าไปพบเขาได้ยังไงกันล่ะฉันทำไม่ได้ฉันพบเขาอีกไม่ได้แล้วพลินฉันคงไม่มีโอกาสจะพบกับเขาอีกต่อไปแล้ว
1: เบญญาฉันคืออิจฉาที่เธอโชคดีได้เกิดมาบนกองเงินกองทองมีพ่อแม่ร่ำรวยพ่อมียศเป็นถึงนิพนธ์แต่ฉันสิก็แค่ลูกสาวชาวบ้านจนๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คนที่เคยคิดอิจฉากลับมีสภาพที่น่าสงสารน่าเวทนาที่สุดความเป็นลูกนิพนธ์ของเธอกลับทำให้เธอต้องทุกข์ใจแสนสาหัสนี่ถ้าเปลี่ยนกันได้ฉันคงไม่ยอมเปลี่ยนเป็นตัวเธอหรอกนะเบญญาฉันขอเป็นตัวของฉันเองเป็นพลอยไพลินที่กำพร้าแต่มีอิสระเจรีในเรื่องของหัวใจจะดีกว่าตอนนี้ฉันคิดว่าฉันดีกว่าเธอแล้วนะเบญญา
2: จามอน
3: อ๋อแม่มีอะไรเหรอฮะ
2: ออกไปไหนมา
3: ผมไปซื้อกับข้าวเอามาเพิ่มนะฮะ
2: แม่เป็นห่วงคณินจังเลย
3: คณินเป็นอะไรไปอีกเหรอฮะแม่
2: เขาขังตัวเองอยู่ในห้องแม่เรียกให้ออกมาก็ไม่ยอมออก
3: ผมว่าแม่ปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังคนเดียวไปก่อนเถอะฮะตอนนี้คณินเขาไม่อยากพูดอะไรกับใครหรอกฮะ
2: เรื่องหนูเบญญาเนี่ยมันจริงเหรอจามอน
3: ฮะคงจริงอ่ะไม่งั้นหนังสือพิมพ์คงไม่เอาไปลงเป็นข่าวอ
2: ่
3: ะ
2: แม่ไม่อยากจะเชื่อเลยเด็กคนนั้นนะนอกจากจะสวยละแกก็ยังเรียบร้อยอ่อนหวานท่าทางเป็นเด็กดีแม่ดูออกว่าเขารักลูกชายแม่มากขนาดไหนแววตาของเด็กคนนั้นน่ะชื่นชมลูกแม่แม่คิดว่าแม่รู้นะแต่ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจแม่ไม่เข้าใจอ่ะแม่คิดว่าแม่ดูคนไม่ผิดนะ
3: ผมเคยคิดแบบแม่นะฮะแต่ผมว่าเราคงดูคนผิดไปแล้วล่ะฮะ เบญญาคงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันนะ
2: ถึงตอนนี้นะแม่ก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีว่าแม่หนูคนนั้นจะเหลวไหลจิตใจโลเลหรือว่าจะถูกบังคับขืนใจจามอน
3: ใครจะบังคับใจกันได้ล่ะฮะแม
2: ่ก็พ่อเขาไงล่ะ
3: ผมไม่คิดว่าเบญญาจะยอมให้พ่อบังคับได้ขนาดนั้นนะฮะถ้าเบญญารักคณินจริงยังไงก็ต้องไม่ยอมแต่งงานกับคนอื่นผมว่าเป็นที่ตัวเขาเองมากกว่าจิตใจเขาไม่มั่นคงเองตอนนี้เขาอาจจะเห็นคนอื่นคนชื่อเป้นั้นดีกว่าคณินก็ได้จริงสิหมอนั่นแหละกำลังเป็นนักการเมืองเบญญาคงคิดว่าในเป้นั้นจะมีอนาคตที่ดีกว่าคณินไง
2: แม่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเขาเป็นดอกฟ้าแต่ลูกเราเนี่ยมันก็แค่ชาวบ้านธรรมดาจะยืดตัวไปเด็ดดอกฟ้าก็คงยากแต่ดอกฟ้าก็ทำท่าจะโน้มตัวลงมาเองแม่ก็สบายใจนะแต่แล้วมันก
3: ็แม่ฮะผมว่าจะเข้าไปดูคณินนะ
2: ไปเถอะลูกนี่เดี๋ยวจะมอนแม่จะถามเรื่องคดีหน่อยมันไปถึงไหนแล้ว
3: โอ๊ยอย่าไปสนใจมันเลยฮะแม่ตำรวจมันไม่เอาเรื่องแล้วผมสอบถามไปแล้วมันบอกยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยอ่ะตำรวจยังโยนความผิดมาให้เราด้วยฮะว่าเราขับรถไปกวนประสาทคนอื่นเขาหรือเปล่าก็เลยลงมาเล่นงานเอาอ
2: ่
3: ะ
2: อ่ะเป็นงั้นไปเหรอ
3: เล่นกับคนมีอำนาจมาเล่นยากฮะแม่พอเราบอกว่าคนทำร้ายเราหัวเกรียนแค่นี้ตำรวจก็คงไม่อยากจะสืบเสาะหาอีกหัวเกรียนพวกนั้นแล้วนะฮะคงไม่อยากหาเรื่องมากกว่าง
2: ั้นเรื่องของเงียบหายไปละสิ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาตาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เ

านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่นี่เราพบกันอังคาร13ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสัมปจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่จะเริ่มเข้าสู่โหมดเก็บขยะและฟื้นฟูแต่ก็ยังมีอีกหลายที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงและขยายวงกว้างเริ่มที่อำเภอปากท่อและอำเภอเมืองราชบุรีนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำปลาและระดับน้ำในคลองอ่างทอง1และ2เพิ่มสูงขึ้นจนล้นเข้าท่วมบ้านเรือนโรงเรียนแล้วก็วัดระดับน้ำเนี่ยสูงตั้งแต่60เซนติเมตรจนถึง1เมตรค่ะซึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือที่วัดใหญ่อ่างทองน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่วัดซึ่งมีวิหารเก่าที่สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.2470หรืออายุประมาณ99ปีภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23ตอนนี้คือน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมทั้งภายในและภายนอกวิหารนะคะซึ่งปกติวิหารก็มีความชำรุดทรุดโทรมแล้วก็แตกร้าวจากการเวลาอยู่แล้วพอมาถูกน้ำท่วมซ้ำชาวบ้านก็เลยกังวลว่าจะสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานมากขึ้นไปอีกส่วนที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะหลังจากมวลน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างตอนนี้น้ำยังสูงกว่าระดับเอวนะคะบางจุดเนี่ยถึงอกชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากและสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคุณพักพัฒน์สมวัฒนายุทธก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้ออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยและถ้าเราข้ามไปดูที่ฉะเชิงเทราพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็ยังคงถูกน้ำท่วมสูงค่ะชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่ต้องกลายสภาพเป็นทะเลระดับสูงกว่า1เมตร60เซนติเมตรบ้านเรือนยังจมอยู่ใต้น้ำบางหลังเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาเลยค่ะจุดหนึ่งที่ทีมกู้ภัยไปสำรวจและพบว่าวิกฤตมากๆก็คือที่วัดบัวลิ้มอยู่ที่หมู่2ตำบลโยธกาเนี่ยกระทบหนักเลยนะคะเพราะว่าถูกน้ำล้อมรอบจนมีสภาพเหมือนเป็นเกาะกลางน้ำการจะเข้าถึงต้องใช้เรือเพียงอย่างเดียวค่ะคือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆคุณผู้ชมลองดูเจ้าอาวาสวัดบัวลิ้มบอกนะคะว่าถูกน้ำท่วมมานานกว่า10วันแล้วเพราะว่าวัดบัวลิ้มเนี่ยเป็นจุดแรกๆที่รับน้ำจากปราจีนบุรีและนครนายกก่อนจะลงสู่แม่น้ำบางปะกงกระทบกับศาลากุฏิชั้นล่างแล้วก็ถนนทางเข้าออกวัดไม่สามารถใช้สัญจรได้พระสงฆ์3รูปที่จำพรรษาอยู่ที่วัดต้องจัดหาอาหารมาฉันกันเองเพราะว่าญาติโยมเนี่ยเข้าไม่ถึงและที่สำคัญเลยคือขาดแคลนน้ำสะอาดบริโภคค่ะนอกจากนี้ทางวัดยังมีวัว3ตัวที่ไม่มีหญ้ากินเพราะน้ำท่วมด้วยท่านก็เลยฝากบอกว่าในช่วงที่น้ำยังท่วมสูงแบบนี้ถ้าญาติโยมจะนำอาหารมาถวายพระก็อยากจะให้ติดหญ้าแห้งมาเผื่อวัวด้วยค่ะส่วนที่ตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามก็เป็นอีกพื้นที่ที่สถานการณ์ยังหนักหน่วงนะคะชาวบ้านบอกน้ำท่วมสูงมานานกว่า10วันแล้วนาข้าวนับพันไร่บ่อกุ้งบ่อปลาจมน้ำจนกลายเป็นทะเลไปหมดแล้วเพราะว่าน้ำที่มาตอนแรกๆเนี่ยมิดหัวเลยทรัพย์สินเสียหายหมดแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่การช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงชาวบ้านก็เลยต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่รอบนอกยังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะแต่ว่าในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วร้านค้าและบ้านเรือนก็ต่างทยอยเก็บกวาดทำความสะอาดแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือขยะจากน้ำท่วมเนี่ยถูกนำมากองเต็มถนนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงโซฟาที่นอนรวมไปถึงโลงศพที่ไม่สามารถใช้การได้แล้วก็ถูกนำมาวางกองเต็มไปหมดรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยตันค่ะคุณธนากรเจ้าของร้านขายดอกไม้และโลงศพบอกว่าร้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่28กันยายนตอนนั้นก็ช่วยการยกย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วรวมไปถึงโลงศพด้วยแต่ระดับน้ำที่สูงขึ้นกว่า1เมตรอย่างรวดเร็วทำให้ทุกอย่างจมน้ำเสียหายอย่างโลงศพมูลค่าใบละ 5,000 ถึง 10,000 บาทขึ้นไปก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปถึง25ใบรวมข้าวของอื่นๆอีกความเสียหายรอบนี้บอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท ส่วนเรื่องของการเก็บขยะจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คุณพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกนะคะว่าการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังจากน้ำลดในพื้นที่ขยะล่มเกล้าเขตลาดกระบังเสร็จสิ้นแล้วกว่า 90% หลังจากที่ทางกทมได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันอย่างเต็มที่โดยได้ยกระดับการปฏิบัติงานอย่างจริงจังตั้งแต่วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และขยายความร่วมมือเขตบัดดี้จาก4เขตเป็น12เขตมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบชัดเจนทำให้การจัดเก็บขยะครอบคลุมพื้นที่และดำเนินการได้อย่างรวดเร็วล่าสุดก็เหลือจุดที่ต้องดำเนินการต่ออีกบางส่วนโดยเฉพาะในโซน5และโซน7ที่เหลือขยะกองใหญ่อีก3จุดค่ะแต่ก็คาดว่าจะจัดเก็บขยะในเคหะร่มเกล้าได้หมดในวันนี้ส่วนขยะที่ยังพอมีตกค้างหรือที่ชาวบ้านนำออกมาทิ้งหลังจากนี้ก็จะให้ทางสำนักงานเขตลาดกระบังดูแลพื้นที่ต่อไปส่วนกระแสดราม่าบริเวณเคหะร่มเกล้าซอย10ที่มีชาวบ้านนำขยะไปกองขวางหน้าบ้านคนอื่นจนไม่สามารถเข้าออกบ้านได้ทางกทม.รับทราบปัญหาแล้วก็ได้เร่งเข้าไปจัดเก็บขยะในจุดที่มีการร้องเรียนแล้วนะคะดังนั้นในภาพรวมกทม.เก็บขยะจากน้ำท่วมทั่วกรุงเทพแล้วกว่า 10,000 ตันเฉลี่ยวันละประมาณ800ตันค่ะพูดถึงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ดูเหมือนจะไม่คืบหน้าแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางปปช.ก็ได้ออกมาชี้แจงในรายละเอียดนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ล่าช้าแต่เนื่องจากว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องสอบกว่า 6,000 คนเลยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็คาดว่าต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถแจ้งข้อหาได้ค่ะคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังจาก3ผู้ต้องหาในคดีนี้ถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างไต่สวนหลังจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันเนื่องจากสำนักงานปปช.ยังทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันคุณนิติพันธ์บอกนะคะว่าทุกคดีของปปช.ดำเนินการตามกฎหมายเป็นระบบไต่สวนขององค์กรปปช.ที่ถูกดีไซน์มาในลักษณะของกึ่งตุลาการทำให้การทำงานของปปช.มีขั้นตอนค่อนข้างมากแต่สำหรับคดีนี้ปปช.ทำอย่างเต็มที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปง.และปปท.ก็ขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อให้การทำสำนวนละเอียดรอบคอบแน่นหนาและออกมาดีที่สุดซึ่งจากที่ผ่านมาสำนวนที่ปปช.เสนอสู่ศาลส่วนใหญ่ 90% ศาลพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของปปช.ค่ะขณะเดียวกันด้านคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ก็ได้ระบุถึงขั้นตอนการทำคดีของปปช.นะคะว่าตามกฎหมายอาญามีอำนาจจับค้นควบคุมขังแต่ว่ากฎหมายปปช.ต่างกันโดยจุดเริ่มต้นของคดีนี้คือเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าทุจริตก็เลยส่งมาที่ปปช.ซึ่งก็จะเหลือเวลาอีก3ผัดละ12วันเท่ากับเหลือเวลาทำงาน36วันและในคดีนี้ภายใต้หน่วยงานรัฐปปง.ปปช.ได้ไปรวบรวมหลักฐานแล้วแต่ว่าทำเองไม่ได้จึงส่งมาให้ปปช.และพยานหลักฐานที่ถูกรวบรวมไว้ในสำนวนมีค่อนข้างมากเพื่อส่งมาถึงปปช.แล้วปปช.ใช้ระบบไต่สวนดังนั้นต้องมาดูรูปคดีว่าใครเกี่ยวข้องบ้างพาดพิงถึงใครและต้องใช้วิธีการไต่สวนแบบใดตามกฎหมายของปปช.ซึ่งหลักการสำคัญของการดำเนินคดีอาญาแม้ว่ารัฐจะมุ่งเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิของจำเลยในชั้นของการสอบสวนและตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ยืนยันนะคะว่าแม้ผู้ต้องหาจะถูกปล่อยตัวก็ไม่ถือว่าเขาพ้นผิดนักข่าวถามต่อค่ะแล้วไม่กลัวผู้ต้องหาจะหลบหนีหรอคุณเกียรติศักดิ์บอกในกระบวนการของปปช.ถ้าหากพบว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีก็จะขอศาลออกหมายจับได้ทันทีค่ะส่วนเหตุผลที่ทำไม่ทันหรือถ้าจะตัดตอนไม่ให้ถึงตัวการใหญ่นั้นคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าถ้าตัดตอนก็ต้องทำให้เสร็จทันแล้วส่งคดีไปศาลเฉพาะคนที่ถูกดำเนินคดีเท่านั้นโดยไม่สนตัวการใหญ่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าตัดตอนแต่นี่ปปช.ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าตัวการใหญ่คือใครคือตัวสนับสนุนเส้นเงินนายหน้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการสอบเพราะผู้ถูกกล่าวหา 6,000 กว่าคนพยาน1คนก็ต้องใช้หลักฐาน 4-5 ชิ้นเพื่อยืนยันการกระทำความผิดเพราะไม่มีพยานคนไหนจะบอกว่าตัวเองทำผิดก็เลยเป็นความซับซ้อนแต่ยืนยันนะคะว่าคดีนี้ไม่มีช้าแน่นอนคุณเกียรติศักดิ์ยังบอกอีกว่ามีพยานหลักฐานที่ดำเนินการได้ในบางส่วนที่เป็นตัวการใหญ่แต่เบื้องต้นตัวการใหญ่ที่สุดก็ยังไปไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือส.ส.ในปัจจุบันเพราะหลักฐานมันยังไปไม่ถึงแต่ที่แน่ๆเป็นอดีตอธิบดีเกี่ยวข้องมากกว่า1คนแต่ยังไม่ยืนยันว่า3คนที่ถูกปล่อยตัวจะเป็นล็อตแรกที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะจะต้องรอคณะกรรมการไต่สวนประชุมวิเคราะห์พยานหลักฐานในปลายเดือนนี้ก่อนค่ะแต่ก็เอาเป็นว่าในเชิงปริมาณคดีนี้เนี่ยคืบหน้าไปได้ 40% แต่ถ้าในเชิงคุณภาพพยานหลักฐานค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วก็คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาได้ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ ต่อกันที่กรณีสังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสส.สุชาดาสางแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีนะคะล่าสุดปปช.ก็ยอมรับค่ะว่าบัญชีทรัพย์สินของสส.สุชาดาและสามีเข้าข่ายผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้และไม่มีการระบุอาชีพของสามีค่ะคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพูดถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายท่าหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียโดยบอกนะคะว่าปปช.ตรวจสอบประเด็นนี้อยู่ก่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวเท่านั้นเองการตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยมีการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วและกำลังตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่ว่าเรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมขณะที่ด้านคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.บอกนะคะว่าขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินปปช.ได้ออกแบบเอาไว้3ขั้นตอนก็คือ1ตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกโดยวันนี้ปปช.ดำเนินการตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกคำว่าบัญชีปกติหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดแต่ถ้าหากพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุที่จะสงสัยและต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีจริงหรือไม่ก็จะถือว่าเป็นบัญชีที่ผิดปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จก็ต้องพิสูจน์กันหลายอย่างส่วนประเด็นที่ปปช.สงสัยก็มีทั้งทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้มีทรัพย์สินผิดปกติเพราะว่ายื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือว่าไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีของส.ส.ก็มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่นางสาวสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีซึ่งก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรต่อไปจริงๆทีมข่าวได้โทรไปสอบถามเรื่องนี้กับส.ส.สุชาดาด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวขอไม่ให้สัมภาษณ์และบอกว่าให้รอแถลงข่าวทีเดียวเลยโดยสามีจะเป็นคนแถลงเบื้องต้นก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะแต่เดี๋ยวจะแจ้งเวลาและสถานที่อีกทีแต่เบื้องต้นก็ทราบข่าวที่ปปช.แถลงแล้วและพร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบนักข่าวถามด้วยค่ะว่าปปช.ได้ติดต่อไปให้ข้อมูลไหมส.ส.สุชาดาบอกก็มีติดต่อมาตามขั้นตอนปกติเมื่อปปช.มีข้อสงสัยก็มีการสอบถามมาค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
7: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0815 0698-359-9310
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
1: การสังคมเสร็จสิ้นไป 100% แล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันค่ะ4โมงเย็นเมื่อวานนี้คุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งหลังการบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะขาดลอยยกทีม7คนทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะส่วนของผลนับคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะสำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิของนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ค่ะส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการกกต.สปส.จะต้องรวมคะแนนของแต่ละจังหวัดตามที่ได้รับรายงานจากกกต.จังหวัดและกทม.เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามลำดับคะแนนจากนั้นจะเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไปนะคะก็คาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังยืนยันด้วยค่ะว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ในการบริหารงานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิกกองทุนประกันสังคมทุกคนส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตและกังวลจากผลการเลือกตั้งที่ชี้ว่าทั้งฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนอาจจะมาจากกลุ่มหรือว่าขั้วที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองเดียวกันเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานบอกนะคะว่าถ้าหากมีข้อสังเกตหรือข้อร้องเรียนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตามขั้นตอนแต่โดยหลักการแล้วอยากให้มองไปข้างหน้าและยอมรับผลการเลือกตั้งที่สะท้อนการตัดสินใจของผู้ประกันตนกลุ่มที่ได้รับเลือกไม่ได้มาในนามโครงสร้างองคาพยพของพรรคการเมืองโดยตรงแต่เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนและตามหลักการไม่สามารถมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้อยู่แล้วและกระทรวงแรงงานมีหน้าที่กำกับดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการไตรภาคีก็คือรัฐนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ถ่วงดุลอำนาจและปกป้องสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมไม่สามารถโอนเอียงหรือว่าเทไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกระทบต่อภาพรวมได้ค่ะสำหรับมาดูข่าวกีฬานะคะแมนยูไม่ชนะมา4นัดรวดแล้วก็เตรียมเจองานยากอีกในศึกสโมสรยุโรปคืนนี้ติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากเหนื่อยมาจากเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแมนยูมีโปรแกรมเตะอีกแล้วนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือวันอังคารติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
1: นี่คือการซ้อมล่าสุดของแมนยูไนเต็ดครับในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเตรียมตัวแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกนัดที่2ไปเยือนทีมดังของสเปนอย่างแอตเลติโกมาดริดครับสภาพทีมในการซ้อมล่าสุดไม่มี2แกนหลักอย่างลุคชอและคอปปี้เมนูทั้งชอและเมนูร่างกายไม่สมบูรณ์ครับหลังจากเพิ่งลงเล่นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งแมนยูทำได้แค่เสมอกับสเปอร์สที่เหลือ10คน1ประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนแกนหลักคนอื่นๆยังพอมีครับนำโดยกัปตันทีมบรูโน่กองกลางคนใหม่คาร์ลอสบาเลบ้าและแนวรุกอย่างแบรนเนโมโมและมาตุสคุนย่าแมนยูของไมเคิลคาริกฤดูกาลนี้ตัวผู้เล่นไม่ต่างจากเดิมครับแต่ผลงานนับจนถึงตอนนี้แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคาริกเข้ามาคุมทีมชั่วคราวเมื่อมกราคมที่ผ่านมาคุมทีมในลีก17นัดชนะถึง12เสมอ3แพ้แค่2พาทีมจบอันดับ3ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ปีแต่เปิดฉากในลีกฤดูกาลนี้6นัดแมนยูชนะนัดเดียวครับเสมอ3และแพ้ไป2แมนยูไม่ชนะใครมา4นัดนัดหลังสุดที่ชนะก็คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกซึ่งเอาชนะซาบาทีมอาเซอร์ไบจาน4-0ต้องดูว่าคาริกจะผ่านด่านยากในการไปเยือนแอตเลติโกมาดริดได้หรือไม่ทางฝั่งแอตเลติโกมาดริดถือว่าฟอร์มช่วงนี้ดีครับอยู่อันดับ2ในลีกสเปนอย่างไรก็ตามกุนซือเดียโก้ซิเมโอเน่มองว่าจะประมาทแมนยูไม่ได้ครับหลังจากนัดแรกแอตมาดริดประเดิมแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ให้กับลิเวอร์พูล1-2ก่อนจะเปิดบ้านเจอกับแมนยูในคืนอังคาร13ตุลาคม20:00 ตามเวลาประเทศไทยอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับรองแชมป์เก่าอาร์เซนอลและรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเวลานี้จะเปิดบ้านเจอกับลิลจากฝรั่งเศสอาร์เซนอลซ้อมล่าสุดในวันจันทร์ไม่มี2ผู้เล่นอย่างเปียโรอินกาปิเย่และมาร์ตินซูบิเมนดีที่มีอาการบาดเจ็บครับแต่แกนหลักที่เหลือของมิเกลอาร์เตต้าก็ถือว่าพร้อมนำโดยกัปตันทีมมาร์ตินโอเดกาดดีแคนไรส์บุคโยซาก้าเอเบรซิเอเซ่บูโนกิมาไรส์และวิกตอร์เยเกเรสหลังจากที่ทีมปืนใหญ่แพ้กับไรตัน0-3ก่อนเบรกทีมชาติพอกลับมาลงเตะอีกครั้งก็เอาชนะลิสต์2-1อาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับ2ในพรีเมียร์ลีกตามจ่าฝูงแมนซิตี้3คะแนนครับ
2: สำหรับอาร์เซนอลประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบุกชนะนาโปลีที่อิตาลี1-0พวกเขาจะลงเตะนัดที่2เปิดบ้านเจอกับลิลรองจ่าฝูงลีกเอิงฝรั่งเศสคืนอังคาร13ตุลาคมเตะพร้อมกับคู่แมนยูครับ2:00ตามเวลาประเทศไทย
1: ส่วนควันหลงของลิเวอร์พูลครับหลังจากที่แพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้0-3ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาโดนีเอราร่ายืนยันครับไม่เห็นด้วยกับการที่ไรอันกาเฟนแบกโดนใบเหลืองแรกครับมองว่าไม่ได้ทำฟาวล์รุนแรงใส่ผู้เล่นแมนซิตี้ก่อนที่กาเฟนแบกจะโดนใบเหลืองที่2จนเป็นใบแดงและกลายเป็นจุดเปลี่ยนครับลิเวอร์พูลโดนยิง3ประตูขณะเดียวกันทีมหงแดงต้องเจอปัญหาแกนหลักบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็คืออเลสเดอร์อีซักและคอดิกักโป2ตัวรุกครับล่าสุดก็คือโดมินิกโซบอสไลนักเตะสารพัดประโยชน์บาดเจ็บกล้ามเนื้อไม่มีชื่อในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับลิเวอร์พูลประเดิมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านชนะแอตเลติโกมาดริดมา2-1ก่อนจะลงเตะนัดที่2ไปเยือน LAS Galins ที่ออสเตรียคือวันพุธ14ตุลาคม 17:45 ตามเวลาประเทศไทยครับ
0: นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวกีฬากันต่อกับผมณัฐวัฒน์อินทรวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขนาน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตึง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าร
6: ายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทย ติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
6: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: อ่วมอีกแล้วนะคะเจอน้ำป่าถล่มซัดบ้านและสะพานพังล่าสุดช่วยได้แล้ว321คนแต่ยังมีชาวต่างชาติกว่า100คนที่ยังติดอยู่ค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพในทีระทึกตอนที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำบูดีคันดากีพุ่งกระแทกสะพานโซตีโคล่าในเขตกรอข่ายอย่างรุนแรงนะคะก่อนที่สะพานจะพังถล่มและถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมและทางกระทรวงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเนปาลยืนยันว่าสะพานแห่งนี้ถูกกระแสน้ำพัดทำลายทั้งหมดต้นเหตุของเหตุการณ์เกิดจากดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีห่างจากกรุงการ์ดมันดูไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ดินและหินปิดกั้นแม่น้ำก่อนที่จะเกิดน้ำหลากรุนแรงไหลทะลักลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำกวาดบ้านเรือนสะพานแล้วก็เส้นทางเดินป่าเสียหายสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่12ตุลาคมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว321คนรวมชาวต่างชาติ12คนขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีนักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังจากที่เส้นทางถูกตัดขาดส่วนสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติในปานรายงานก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีประชาชน5คนที่ขาดการติดต่อแต่ยังไม่มีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตอนนี้แม้ระดับน้ำในแม่น้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกองทัพเนปาลได้ระดมเฮลิคอปเตอร์เข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดขณะที่ทางการเตือนประชาชนตามแนวแม่น้ำให้อพยพไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยค่ะที่ฝรั่งเศสเกิดเหตุไฟไหม้ตลาดเก่าแก่ที่สุดของกรุงปารีสอายุ411ปีเสียหายหนักถึง 1,000 ตารางเมตรนะคะแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บ1นายค่ะนี่เป็นเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ตลาดมาเช่เดซองฟองรูชตลาดอาหารในร่มที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงปารีสฝรั่งเศสซึ่งมีประวัติยาวนานถึง411ปีนะคะส่งผลให้พื้นที่ตลาดประมาณ 1,000 ตารางเมตรถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักและโครงสร้างเหล็กบางส่วนพังถล่มลงมาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่12ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ 4:45 นาทีและพอไปถึงก็พบเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงทั่วบริเวณตลาดพร้อมมีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้างานนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับเพลิงกว่า150นายพร้อมรถดับเพลิงกว่า50คันเข้าควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะสามารถดับเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงได้นะคะต่อมานายอาริเอลเวลนายกเทศมนตรีเขตใจกลางกรุงปารีสบอกว่าตลาดเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสยืนยันว่าโบราณสถานแห่งนี้ถูกเพลิงไหม้ทำลายไปบางส่วนด้านทางการกรุงปารีสได้สั่งปิดสวนสาธารณะใกล้เคียง2แห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนรายงานจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายมีอาการไม่สบายเล็กน้อยสำหรับตลาดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1615ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่13นะคะตั้งอยู่ในย่านเลอมาเรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีค.ศ.1982ชื่อตลาดเนี่ยมีที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในอดีตซึ่งเด็กๆ เขาจะสวมเสื้อผ้าสีแดงกันค่ะล่าสุดสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าอัยการกรุงปารีสได้เปิดการสอบสวนเพื่อหาต้นตอของเหตุการณ์แล้วต่อกันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงรุนแรงนะคะล่าสุดซาอุดิอาระเบียได้เร่งสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศหลังจากกลุ่มฮูติถล่มสนามบินในกรุงริยาดทำให้มีผู้เสียชีวิต14คน ตอนนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังเร่งสอบสวนระบบป้องกันภัยทางอากาศค่ะหลังจากกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาต่อเนื่องช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย14คนบาดเจ็บมากกว่า300คนขณะที่ก็ยังมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธเพิ่มเติมด้วยสำนักข่าว AP รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ในภูมิภาค2คนนะคะว่าผลสอบสวนเบื้องต้นพบกลุ่มฮูตีใช้โดรนหลายลำเปิดทางก่อนที่จะยิงขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธบอลิสติกตามมาซึ่งเวลานี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเหตุใดถึงไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งที่อาวุธเดินทางมาไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรล่าสุดทางสนามบินนานาชาติคิงคาลิดก็ได้ขยายเวลาระงับการให้บริการจนถึงวันที่17ตุลาคมตามประกาศแจ้งเตือนการบินนะคะส่งผลให้สายการบินหลายสายต้องยกเลิกเที่ยวบินขณะที่ด้านของนายกอังกฤษแอนดี้เบิร์นแฮมก็ออกมายืนยันว่าอังกฤษได้ส่งความช่วยเหลือด้านป้องกันภัยทางอากาศพร้อมกับเครื่องบินโวยาเจอร์สำหรับเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจมาแล้ว14ครั้งและพร้อมพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามคำร้องขอของซาอุดิอาระเบียส่วนสถานการณ์ในเยเมนหน่วยงานภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูติรายงานค่ะว่าการโจมตีทางอากาศในกรุงซานาและจังหวัดอัลจอฟทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม10คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก5คนและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย19คนมีการกล่าวหาด้วยว่าซาอุดิอาระเบียเป็นผู้โจมตีนะคะโดยทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายฮูติระบุว่าการโจมตีโรงงานเกลือในกรุงซานาทำให้ชาย1คนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บ8คนส่วนที่บ้านพักอีกแห่งมีผู้หญิง1คนแล้วก็เด็ก3คนได้รับบาดเจ็บค่ะขณะที่สำนักการข่าวซาบ้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูติรายงานว่าการโจมตีในจังหวัดอัลจอฟทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก9คนรวมเด็ก5คนและผู้หญิง1คนและบาดเจ็บอีก7คนส่วนสื่อทางการซาอุดิอาระเบียรายงานนะคะว่าทางกองทัพได้ตอบโต้การโจมตีของฮูติแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะฟิลิปปินส์เป็นประเทศล่าสุดนะคะที่ผ่านร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยค่ะฟิลิปปินส์เดินหน้าจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มเยาวชนนะคะหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13เข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหารุนแรงและผลกระทบต่อพฤติกรรมเด็กสำหรับความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นหลังเหตุกราดยิงในโรงเรียนถึง3ครั้งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนจุดกระแสถกเถียงเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองในกรุงมะนิลานะคะก็พบว่าส่วนใหญ่สนับสนุนมาตรการนี้โดยบอกว่าบุตรหลานเนี่ยเคยเข้าบางคนถึงกับมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วก็เรียนแบบสิ่งที่พบเห็นบนโซเชียลแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ปกครองบางส่วนเห็นว่าไม่ควรห้ามใช้งานทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าเด็กยังต้องใช้ติดต่อครูเพื่อนร่วมชั้นและทำกิจกรรมด้านการศึกษาโดยเสนอให้ผู้ปกครองกำกับดูแลแล้วก็จำกัดเวลาใช้งานแทนแต่สำหรับมาตรการนี้ก็ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศที่เดินหน้าจำกัดการใช้โซเชียลในกลุ่มเด็กนะคะเช่นเดียวกับออสเตรเลียมาเลเซียอินโดนีเซียกรีซและโปรตุเกสท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: ทศวรรษผลัดผ่านแผ่นดินดาวสืบเรื่องราวนวมินทร์ปิ่นสยามยังสารส่งเสริมสร้างทั่วเขตคามเนื่องประนามพัฒนาอาณาไทยผ่านฝนหลวงแก้มลิงความพอเพียงร่วมร้อยเรียงศาสตร์ทฤษฎีใหม่อีก 4,000 โครงการทะทรงชัยผูกดวงใจถวยราชตราบนิรันดร
10: ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็เพจ Facebook ชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจผมเองครับนะเราจะได้มาคุยกันบ่อยๆครับว่าเรื่องของเราที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลได้ข่าวมาเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไหนเป็นเรื่องมั่วอาจารย์วิทยาศาสตร์อธิบายครับอย่างวันนี้มีข่าวออกมาครับเนี่ยคนก็ส่งกันมาเนี่ยบอกว่าอุ้ยมีเชื้อไวรัสอีกแล้วมีเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งคราวไทยเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากครั้งคราวหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับ

0: ข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็พาดหัวมาครับนะบอกว่ายืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวข้างข่าวไทยครับก็บอกว่าโอ้นี่ไงคนก็บอกนี่ไงข่าวจริงใช่ไหมก็จริงครับนะทั้งศูนย์เนี่ยเขาก็ไปเช็คกับทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าก็มันเป็นข่าวอย่างนี้จริงๆนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ผลจากการวิจัยตามระบบเฝ้าระวังกันป้องกันโรคในสัตว์ป่านะครับนะแล้วที่สำคัญคือที่บอกว่าเจอเนี่ยเจอในข้างข่าวนะครับไม่ได้เจอในคนครับนะไม่ได้พบการติดเชื้อในมนุษย์ยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดอะไรฉะนั้นเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยินเชื้อแปลกๆนี่ฮันต้าไวรัสมันก่อนนะบอกระบาดนั่นเลยคือยังมาไม่ถึงประเทศไทยครับไม่ต้องห่วงฉะนั้นเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครับเจออีกแล้วใช่ครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในข่าวนะครับยังไม่ระบาดมาสู่คนนะครับเรื่องนี้จริงๆเป็นข่าวมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วครับนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเป็นข่าวนะครับแล้วก็มีรายงานเป็นระยะครับฉะนั้นก็มีการแถลงการออกมาก่อนหน้านี้ครับนะว่าทางด้านของกรมควบคุมโรคครับแถลงว่าเป็นการค้นพบทางวิชาการนะจากระบบเฝ้าระวังของโรคตามปกติครับก็จริงๆอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยซ้ำว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับบอกว่างานวิจัยเนี่ยจริงๆมาจากตรงนี้ครับมีการศึกษาข้างข่าวมงกุฎครับแต่ประเทศไทยเรามีข้างข่าวหลายอย่างใช่ไหมข้างข่าวในถ้ำข้างข่าวนอกถ้ำข้างข่าวกินแมลงข้างข่าวกินผลไม้อันนี้ชื่อว่าข้างข่าวมงกุฎนะครับอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตกใจกลัวไม่กล้าไปฉะเชิงเทรานะครับก็มีการค้นพบนะครับว่าเจ้าไวรัสเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในข้างข่าวจริงๆครับนะบอกว่าแล้วก็พบว่ามันเป็นโคโรนาไวรัสแล้วมันก็มีความเป็นญาติกับเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ของเราก็คือเจ้าเชื้อซาโควี2ตัวนั้นนะครับนะแต่ว่าก็ให้มองว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการค้นพบทางวิชาการเป็นระบบเฝ้าระวังตามโรคความปกติในสัตว์ป่าครับเขาใช้แนวคิดที่บอกว่าOne Health นะครับสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับในระบบนี้ทำการเชื่อมนะครับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งคนทั้งสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมครับนะนั้นแสดงว่าไทยเรามีศักยภาพครับสามารถจดจับอย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วก็เป็นการร่วมมือกับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็ใช้ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องตกใจกลัวอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการแพร่มาติดเชื้อในมนุษย์ครับนะที่สำคัญกว่านั้นคือเชื้อตัวนี้พบว่ามันมีความสามารถในการก่อโรคหรือว่าการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโควิดนะครับโควิด-19 ของเราเนี่ยอย่างมากครับฉะนั้นก็ยังไม่น่าห่วงแล้วก็น่าจะใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิดเนี่ยในการจัดการกับโรคนี้ได้เช่นกันนะครับนั้นรวมๆคือประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำในการที่เชื้อไวรัสตัวใหม่ตัวนี้จะระบาดได้ครับนะที่สำคัญคือแนะนำว่าอย่างนี้ครับแนะนำว่าประชาชนนะถ้ากลัวนะครับก็บอกว่าให้ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนก็คืออย่าไปสัมผัสสัตว์ป่านะครับนะโดยเฉพาะข้างข่าวครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับบางทีบางคนไปเที่ยวถ้ำเจอข้างข่าวลงมาเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่น่าเล่นนะครับมันป่วยครับมันถึงลงมานะครับฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับหรือเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือสารคัดหลั่งจากสัตว์นะครับเวลาไปเที่ยวก็ต้องใส่หน้ากากใส่ถุงมือป้องกันนะครับถ้าเกิดเข้าไปในที่ที่มีข่าวชุมแล้วถ้าเกิดไปมาแล้วเนี่ยกลับมามีอาการไอหายใจลำบากให้รีบติดต่อแพทย์ครับเผื่อจะต้องรักษาหรือเปล่านะครับนะนั้นโดยรวมๆคือมีรายงานการค้นพบนะครับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวประเทศไทยจริงครับนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ระบาดอะไรครับไม่ต้องกังวลครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา11

0: นาฬิกา20นาทีจนถึงบ่ายโมง20นาที2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: คนนี้กรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: และเราเริ่มด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับครบ 100% ทีมประกันสังคมก้าวหน้านำขาดคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นทั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้ประกันตนกวาด14ที่นั่งด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเผยการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,3615 คนแบ่งเป็นฝั่งในจ้าง 12,200 คนฝั่งผู้ประกันตน 991,415 คนเทียบกับปี66ฝั่งในจ้างมีสัดส่วนการใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 73.3% และผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 533% คาดสามารถประกาศผลยังเป็นทางการได้ภายใน30วันด้านรัฐมนตรีจุลพันธ์ปลื้มผู้ประกันตนและนายจ้างตื่นตัวแห่ไปใช้สิทธิ์ส่วนข้อกังวลเรื่องกลุ่มขั้วการเมืองกินรวบประกันสังคมยันไม่มีใครแทรกแซงได้เพราะมีหลักไตรภาคีถ่วงดุลอำนาจปกป้องสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
3: พนักไทยล้วนยอมรับความพ่ายแพ้หลังกลุ่มพลังแรงงานแพ้เลือกตั้งยับเยินแต่ยืนยันไม่หมดกำลังใจยิ่งแพ้ยิ่งกระตุ้นให้สู้ต่อจวกอีกฝ่ายมีพรรคการเมืองหนุนหลังช่วยหาเสียงแต่คงไม่ชนะตลอดไปประกาศหลังจากนี้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการทำงานของบอร์ดชุดใหม่อย่างเข้มข้นบทขยี้เด็กอมมือที่เป็นเหมือนโจหลุยที่เดินด้วยตัวเองไม่ได้ด่าแรงไอซ์รักชนกรอวันเดินเข้าคุกด้านสัทธรัมโต้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงยินดีให้ตรวจสอบพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายมั่นใจสิ่งที่หาเสียงไว้จะทำได้ภายใน2ปีตอบกลับอาจารย์อนนท์สูงส่งมาจากไหนถึงมองคนนับล้านว่าคุณภาพต่ำ
2: ชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนรวมตัวหน้าประตูระบายน้ำคลอง12เรียกร้องชลประทานเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนหลังเผชิญน้ำท่วมนานเกือบ20วันผลการเจรจาได้ข้อสรุปทดลองยกบานประตูขึ้น10เซนนาน2ชั่วโมงระบายน้ำจากฝั่งนครนายกหลังครบ2ชั่วโมงปิดประตูทันทีพร้อมปรับแผนระบายน้ำทางเลือกเปิดประตูระบายน้ำคลอง13และปิดประตูระบายน้ำฝั่งเหนือควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ปทุมธานีลดผลกระทบต่อประชาชน2ฝั่งขณะที่บิ๊กแจ๊สนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งรื้อคันดินและเปิดประตูระบายน้ำคลอง8ช่วยผันมวลน้ำจากคลอง12ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดพร้อมคุมระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ต้องไม่เกินเกณฑ์ปลอดภัยที่1เมตร90เซนด้านชาวองครักษ์ขอประเมินอีก2สัปดาห์หากยังไม่ดีขึ้นจะขอเปิดประตูระบายน้ำคลอง12อีกครั้ง
3: จังหวัดเพชรบุรียังท่วมหนักน้ำทะลักท่วมบ้านวัดโพบ้านบางเข็มพัฒนาและบ้านล่างประชาชนเดือดร้อนกว่า300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลือด่วนส่วนราชบุรีน้ำป่าทะลักอำเภอปากท่อและอำเภอเมืองท่วมบ้านเรือนโรงเรียนและวัดใหญ่อ่างทองบางจุดสูงกว่า1เมตรพระสงฆ์และชาวบ้านเร่งกรอกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมวิหารเก่าอายุ99ปีหวั่นผนังและหลังคาที่เก่าทรุดโทรมอยู่แล้วจะพังทลายสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานและพระพุทธรูปเก่าแก่ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทราตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวหลายพื้นที่ยังจมน้ำโรงพักและสถานที่ราชการถูกน้ำท่วมเต็มที่วัดปากคลองบางขนากถูกน้ำท่วมสูงต้องตัดไฟฟ้าทั้งหมด
2: ชาวเคหะร่มเกล้าซอย10สุดทนคนในชุมชนเอาขยะชิ้นใหญ่จากน้ำท่วมกองทิ้งหน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นขวางทางเข้าออกเผยมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะทุกวันแต่ก็มีคนเอาขยะมาทิ้งเพิ่มเรื่อยๆวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนหากทิ้งผิดควรจับปรับเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซากพร้อมเร่งจัดเก็บและเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสะดวกขึ้นด้านรองผู้ว่ากทม.เผยอุปสรรคเป็นซอยแคบการเคลื่อนย้ายขยะชิ้นใหญ่จากบ้านต้องใช้แรงงานคนยกออกจากซอยสั่งยกระดับเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทำงานช่วงเสาร์อาทิตย์ระดมเครื่องจักรจากทุกเขตและหน่วยงานอื่นมาช่วยเหลือเร่งเก็บขยะและทำความสะอาดฟื้นฟูเคหะร่มเกล้า
3: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือถึงประธานบอร์ดไทย PBSแจ้งผลการตรวจสอบกรณีจัดจ้างผลิตรายการและการจ่ายเงินค่าพิธีกรแขกรับเชิญไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ พร้อมสั่งดำเนินการกับผอ.ไทย PBS และสั่งให้ชดใช้ความเสียหายเป็นเงินกว่า85ล้านบาทภายใน120วันด้านไทย PBS ตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานของสตง.ไม่เป็นไปตามขั้นตอนขัดต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินชี้กรณีไทย PBS กระบวนการตรวจสอบยังมีข้อกังขาสตง.สรุปผลตรวจสอบทั้งที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและยังไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งผลตรวจสอบจากสตง.แต่กลับมีข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรและสิทธิส่วนบุคคล
2: และมาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะเริ่มกันที่ประเด็นของอดีตนายกทักษิณชินวัตรค่ะที่ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอนิรโทษกรรมล้างมลทินให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาใดๆมาก่อนเรื่องนี้ทางทนายความส่วนตัวของคุณทักษิณคุณบัญญัติชาติมนตรีบอกว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดชอบทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568นะคะขณะที่ทางมติชนออนไลน์เปิดเผยเนื้อหาในคำร้องของนายทักษิณก็ระบุว่าตนเองถูกกล่าวหาคดีอาญาที่มิได้มีการกระทำผิดกฎหมายแต่มีต้นเหตุมาจากรัฐประหารพร้อมกับยกทฤษฎีผลไม้ของต้นไม้พิษว่าถูกสอบสวนและสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาอย่างไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ก็ยังอ้างอิงถึงพระบรมราชองการอภัยลดโทษที่ระบุว่าเคยเป็นนายกปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดดังนั้นจึงถือเป็นบุคคลที่กฎหมายให้สิทธิ์ตามที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดใดๆตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขอันเป็นการคืนสิทธิเด็ดขาดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมขณะที่นายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็บอกว่านายทักษิณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องแต่ว่าทางคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายที่จะพิจารณาได้หรือไม่ค่ะต้องดูว่าคดีที่ได้รับมีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ถ้าเป็นคดีทั่วไปไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องก็จะถือว่าไม่เข้าข่ายค่ะ
3: ครับส่วนกรณีของส.ส.ไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์พรรคภูมิใจไทยที่มีการเรียกร้องขอให้ตรวจสอบเส้นเงินจากการทำธุรกิจของสามีนะครับซึ่งล่าสุดทางปปช.บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะเข้าข่ายบัญชีผิดปกติทางนายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยถึงการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีว่าปปช.นั้นได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีดีอีซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ถือว่าเป็นบัญชีผิดปกติแต่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ยื่นบัญชีด้วยส่วนประเด็นรายการทรัพย์สินอย่างเช่นนาฬิกาหรูที่พบว่าไม่ปรากฏในการยื่นปปช.เรื่องนี้ปปช.ก็กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาของการครอบครองอยู่ในขณะที่ส.ส.ไอเดียนั้นเปิดเผยว่าทราบข่าวแล้วที่ปปช.แถลงนะครับแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.และยอมรับว่าที่ผ่านมาปปช.ได้เคยติดต่อมากรณีที่มีข้อสงสัยส่วนกรณีที่สามีถูกพาดพิงด้วยส.ส.ไอเดียบอกว่าเดี๋ยวสามีจะแถลงข่าวทีเดียวก็คาดว่าจะเป็นวันพุธนี้ครับ
2: ส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะล่าสุดค่ะฝ่ายค้านโหมโรงปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วนะคะเปิดข้อกล่าวหาของ18รัฐมนตรีเนี่ยค่ะที่พรรคประชาชนทำภาพโพสต์มาในธีมนี้เลยนะคะวอนเป็นรายบุคคลแล้วก็ระบุว่าเปิดข้อกล่าวหาไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกอนุทินกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้าในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนพร้อมด้วยพรรคร่วมฝ่ายค้านขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันสอดส่องข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีทั้ง18รายที่ถือครองอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในปัจจุบันและร่วมจับตาการเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ไปพร้อมกันค่ะแล้วก็พูดถึงพฤติการของรัฐมนตรีทั้ง18รายสะท้อนภาพการบริหารราชการแผ่นดินที่บกพร่องอย่างร้ายแรงขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องและเครือข่ายทุนเทา ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าถ้าปล่อยให้บุคคลเหล่านี้ยังคงบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปย่อมนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยากที่จะแก้ไขเยียวยาได้
3: ในขณะที่เมื่อวานนี้นายกก็ได้ติงข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาในการอภิปราย5วันนะครับก็บอกว่าเยอะไปพร้อมให้คำมั่นว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่มีวันปล่อยมือจากพรรคภูมิใจไทยครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามกรณีในยติของฝ่ายค้านที่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงถามว่ารัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดทอนถ้อยคำหรือไม่นะครับนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะพิจารณาแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตัวเองไม่ควรไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันครับนายกบอกว่า5วันเยอะไปซึ่งการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นช่วงหนึ่งนักข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายพรรคเดียวเหมือนฝ่ายค้านต้องการทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นะครับนายกบอกว่าหากเรื่องเท่านี้ทำให้รัฐบาลแตกกันได้ก็คงไม่ต้องมีรัฐบาลและมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือจากพรรคภูมิใจไทย
4: 5วันเยอะไปมั้งเที่ยงที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะนั้นโอกาสที่โดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรครวบแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกนะ
5: พรรคเพื่อไทยก็จะไม่ปล่อยพรรครวบรัฐบาลไม่ปล่อย
4: มั่นใจครับ
3: ซึ่งทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็พูดถึงประเด็นที่ไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถูกซักฟอกในครั้งนี้ซึ่งถูกมองว่าจะทำให้พรรคร่วมเกิดความไม่สามัคคีหรือไม่ก็บอกว่าคิดละเอียดไปและยืนยันว่าการอภิปรายจะไม่กระทบเสถียรภาพของรัฐบาลผู้สื่อข่าวยังถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยจะล้างแค้นจากที่พรรคภูมิใจไทยเคยสละเรือสมัยที่คุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจุลพันธ์ก็ย้อนผู้สื่อข่าวครับว่าทำไมถามอย่างนั้นก็ยืนยันว่าไม่มีโดยย้ำว่าการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความแค้นแต่คือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งครับ
2: หลังจากนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727 รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทย ติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
3: คุณผู้ชมครับต่างประเทศดูเรื่องข้อเสนอของอิหร่านที่เสนอให้สหรัฐนะครับว่าถ้าเกิดเป็นไปตามนี้เนี่ยก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสล่าสุดเนี่ยมีคำตอบจากสหรัฐแล้วนะครับเป็นการยอมรับข้อเสนอเงื่อนไขบางประการจากทั้งหมด7ข้อที่อิหร่านนั้นยื่นเสนอเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งในขณะที่เงื่อนไขข้ออื่นเนี่ยก็บอกว่ายังมีความไม่แน่นอนนะครับในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ทางนายโมเซนเซซาอีครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านก็ขยายความถึงข้อความและข้อเสนอต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันล่าสุดระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อยุติการเผชิญหน้าและเปิดช่องแคบฮอร์มุสเขาบอกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาฝ่ายสหรัฐได้ร้องขอผ่านช่องทางต่างๆ3ช่องทางได้แก่ปากีสถานกาตาร์และแม้แต่อิรักให้เรายื่นข้อเสนอของเราไปให้พวกเขาเราได้ประกาศเงื่อนไข7ข้อต่อสหรัฐและแจ้งอย่างชัดเจนว่าช่องแคบฮอร์มุสจะไม่ถูกเปิดให้พวกเขาใช้งานและจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นหากเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองครับเขาบอกว่าขณะนี้สหรัฐได้ตอบกลับมายังเราแล้วโดยในคำตอบนั้นพวกเขายอมรับเงื่อนไขบางข้อของเราในขณะที่สถานะของเงื่อนไขข้ออื่นๆยังคงไม่ชัดเจนและมีความคลุมเครืออยู่บ้างนอกจากนี้เขายังระบุด้วยนะครับว่าหากสหรัฐก่อการรุกรานอิหร่านอีกครั้งทรัพย์สินต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันตกซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลสำคัญและเซ็นเซอร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทันทีก็ชี้ว่าสหรัฐนั้นมีทรัพย์สินที่มูลค่าสูงจำนวนมากอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบริเวณรอบช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอิหร่านยังไม่ได้ระบุให้พวกนี้เป็นเป้าหมายขณะนี้นะครับพร้อมทั้งเตือนว่าหากเกิดสงครามขึ้นอีกสายเคเบิลศูนย์ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน AI และสถานที่อื่นๆจำนวนมากในภูมิภาคนี้จะถูกทำลายนะครับเขาก็ย้ำว่าอิหร่านจะไม่หวนกลับไปใช้แนวทางการทูตแบบเดิมแต่ก็จะไม่ละทิ้งการทูตไปโดยสิ้นเชิงโดยระบุว่าอิหร่านจะเป็นฝ่ายกำหนดจุดจบของการเผชิญหน้าครั้งนี้และจะคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมทั้งหมดจะได้รับการตอบสนองครับ
2: และพาคุณผู้ชมไปดูภาพวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์นะคะจะเห็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบที่พุ่งมาจากเรือลำหนึ่งกลางทะเลค่ะหลังจากที่มีรายงานเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมาทางสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะยืนยันอัตลักษณ์ของเรือลำนี้นะคะระบุว่าเป็นเรือเปโตรดอลฟิสโดยพิจารณาจากชื่อเรือเสากระโดงปล่องควันแล้วก็รูปทรงโดยรวมนะคะตรงกับภาพถ่ายที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งแม้ยังไม่สามารถระบุพิกัดที่แน่ชัดของเหตุการณ์นี้ได้แต่ว่าข้อมูลจากการติดตามเรือระบุตำแหน่งล่าสุดของเรือลำนี้ที่บริเวณใกล้กับประเทศโอมานในเขตช่องแคบฮอร์มุสนะคะเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีนี้กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียค่ะก็ยืนยันวันที่ของวิดีโอนี้นะคะระบุในแถลงการว่าเรือเปโตรดอลฟิสถูกโจมตีเมื่อวันที่11ตุลาคมบริเวณช่องแคบฮอร์มุสในเดือนนี้มีรายงานเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการฟื้นตัวของการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่เพิ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเดือนกันยายนค่ะ
3: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ค่าระวางเรือขนส่งถือว่าแพงขึ้นสูงสุดในรอบ60ปีครับทำให้ผลกำไรการกลั่นน้ำมันก็ถือว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรง9ตุลาคมทางบูมเบอร์ก็รายงานอ้างข้อมูลจากซิมสันสเปนยังนะครับซึ่งเป็นบริษัทในหน้าค้าเรือของอังกฤษบอกว่าแม้จะมีการปรับค่าเงินตามอัตราเงินเฟ้อแล้วอัตราค่าระวางเรือก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการนำเรือซูเปอร์แทงเกอร์มาเริ่มใช้งานครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1960นะครับการพุ่งขึ้นของราคาดังกล่าวก็มีสาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนขีดความสามารถในการขนส่งเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทำให้เจ้าของเรือจำนวนมากตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางอื่นที่ต้องเดินทางไกลขึ้นครับส่งผลให้ขีดความสามารถในการขนส่งที่มีอยู่จริงทั่วโลกตึงตัวขึ้นอย่างมากแม้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางจะค่อยๆกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งแต่ว่ารูปแบบการขนส่งสินค้ากลับมีความซับซ้อนกว่าช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งเป็นอย่างมากครับโดยผู้ผลิตน้ำมันในภูมิภาคตอนนี้หันมาพึ่งพาการถ่ายโอนน้ำมันระหว่างเรือกลางทะเลหรือว่าแบบชิปทูชิปมากขึ้นซึ่งก็ทำให้ระยะเวลาในการเดินทางแต่ละเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1สัปดาห์และส่งผลให้รอบระยะเวลาการหมุนเวียนของกองเรือทั่วโลกยาวนานขึ้นไปอีกนะครับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวได้ซ้ำเติมให้ปัญหาการขาดแคลนเรือนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรายงานบอกว่าการพุ่งขึ้นของค่าระวางเรือกำลังส่งผลกระทบไปลูกโซ่ไปยังห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานอีกด้วยอย่างเช่นบริษัทเรปซอลครับบริษัทกลั่นน้ำมันของสเปนซึ่งทางเคนรายงานอัตรากำไรที่$36ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่3แต่นักวิเคราะห์ตลาดประเมินว่าอัตรากำไรดังกล่าวนั้นได้ลดลงเหลือประมาณ$15ในเดือนตุลาคมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนค่าระวางเรือบรรทุกที่สูงขึ้นครับนักวิเคราะห์ก็เตือนบอกว่าถ้าหากอัตราค่าระวางเรือยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงกลั่นน้ำมันอาจจะตัดสินใจลดกำลังการผลิตลงในที่สุดนะครับเรื่องนี้ทางด้านธนาคาร ING ครับก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียไปยังเนเธอร์แลนด์นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยเพิ่มขึ้นจาก$2ตอนนี้เป็นมากกว่า$35ต่อบาร์เรลครับ
2: และไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่สนามบินซาอุถูกโจมตีนะคะไปดูช่วงที่เกิดเหตุระเบิดจากกล้องวงจรปิดนี้ค่ะที่มีการเผยแพร่ล่าสุดนะคะช่วงเวลาที่ถูกโจมตีเนี่ยค่ะเมื่อวันเสาร์เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บมากกว่า300คนนะคะจะมีวิดีโอ3คลิปด้วยกันที่ทำให้เห็นผู้โดยสารเขากำลังต่อแถว
10: ครับ
2: เนี่ยค่ะจุดนี้คือกำลังผ่านประตูรักษาความปลอดภัยแล้วก็ระเบิดเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นผู้คนวิ่งหาที่กำบังเอาชีวิตรอดซึ่งหน่วยงานการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าการดำเนินงานของสนามบินถูกระงับหลังจากที่มีการโจมตีและสนามบินก็ปิดทำการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการประชุมพลังงานระหว่างประเทศที่วางแผนไว้แล้วแล้วก็ยังจัดขึ้นที่กรุงริยาดนะคะหน่วยงานการบินพลเรือนของซาอุกล่าวในแถลงการว่าการดำเนินงานที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดซึ่งเป็นสนามบินที่พลุกพล่านเป็นอันดับ2ของซาอุรองจากเจดดาถูกระงับเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้มั่นใจในความปลอดภัยค่ะขณะที่ช่วงดึกของวันจันทร์กลุ่มฮูตีก็บอกว่าได้โจมตีสนามบินด้วยขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งนะคะมีแถลงการยืนยันว่ามีการโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูชัยทางตะวันตกเฉียงใต้ของราชอาณาจักรซาอุด้วยโดรนและยังไม่มีการยืนยันจากซาอุดิอาระเบียนะคะตอนนี้กำลังติดตามความคืบหน้ากันอยู่ขณะเดียวกันภาพวิดีโอเผยให้เห็นเหตุระเบิดและกลุ่มควันที่พวยพุ่งอยู่ใกล้ๆกับยานพาหนะรวมถึงภาพยานพาหนะที่ถูกไฟไหม้แล้วก็พลิกคว่ำอยู่กลางทะเลทรายด้วยนะคะ
10: ครับ
2: นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะ
3: ส่วนรัสเซียยูเครนนะครับล่าสุดครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพระทึกการโจมตีของรัสเซียในยูเครนซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า6รายนะครับนอกจากนั้นก็มีเหตุโจมตีเป็นร้านชำแห่งหนึ่งในเมืองคาคิฟเนี่ยฮะคือภาพนี้มาจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่โดยสำนักงานอัยการเมืองคาคิฟนะครับก็จะเห็นวินาทีที่เกิดการโจมตีบนถนนอย่างรุนแรงกลายเป็นระเบิดครั้งใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยเศษซากปรักหักพังที่กระจัดกระจายและเปลวเพลิงที่ลุกไหม้เนี่ยฮะท่ามกลางเสียงสัญญาณเตือนภัยของรถที่ดังระงมเนี่ยฮะจังหวะนี้ครับเป็นร้านขายของชำตุ้มลงไปฮะเรื่องนี้ทางประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ครับผู้นำของยูเครนก็กล่าวในวันจันทร์ที่12บอกว่ารัสเซียนั้นได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานที่ประกาศโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเซเลนสกี้ก็บอกว่าทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียไม่ได้อ่านโพสต์ของทรัมป์บนแพลตฟอร์มทรูทโซเชียลของทรัมป์เลยที่ประกาศเรื่องข้อตกลงนี้เนื่องจากรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าแบบเจาะจงเป้าหมายในเวลาต่อมาไม่นานครับถ้าเกิดจำมาได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงาน ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมแล้วก็ระบุว่าข้อตกลงนี้มีผลทันทีทรัมป์มองว่าการโจมตีเหล่านั้นเป็นสาเหตุให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อพรรครีพับลิกันของเขาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับเซเลนสกี้บอกว่าเราต้องการให้สหรัฐกดดันรัสเซียไม่ใช่การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรหรือยอมอ่อนข้อให้แต่ต้องการแรงกดดันที่แท้จริง
2: ค่ะและไปต่อกันที่เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นฝีมือของแฮกเกอร์ค่ะเข้าไปเจาะระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้แช่เย็นในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสนะคะก็เลยทำให้อุณหภูมิของตู้แช่เย็นเนี่ยพุ่งสูงไปถึง50องศาเซลเซียสแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้สินค้าอาหารเสียหายนะคะเนี่ยค่ะเจอหลายร้อยล้านเลยทั่วฝรั่งเศสถือว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งทางสำนักงานอัยการกรุงปารีสระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อตู้แช่เย็นที่เชื่อมกับระบบเครือข่ายของร้านค้าปลีกอาหารรายใหญ่หลายแห่งซึ่งความเสียหายที่ได้รับรายงานรวมไปถึงการสูญเสียสินค้าอาหารแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีแหล่งข่าวจากสำนักงานนายกค่ะระบุว่านายเซบาสเตียนเลกอนสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์มาสอบสวนเรื่องนี้แล้วค่ะนอกจากนี้ทางด้านกลุ่มเลมูเกตแต่ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านอาหารค้าปลีกแองตามาเช่ก็บอกว่ามีร้านค้าในเครือประมาณ150แห่งที่ได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากตู้แช่เนี่ยอยู่ๆก็ถูกสั่งเพิ่มอุณหภูมิเป็น50องศาเป็นเวลานานถึง6ชั่วโมงอาหารก็เสียหายหมดค่ะ
3: ครับส่วนเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่เนปาลนะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพน้ำที่ซัดสะพานแห่งหนึ่งในเนปาลเนี่ยฮะเป็นสะพานที่จะเห็นว่ามีน้ำมามหาศาลมากๆครับก็แชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับเนี่ยฮะมวลน้ำขนาดใหญ่กระแทกเข้าไปนี่เป็นน้ำที่ไหลเชี่ยวในแม่น้ำบูดีกันทากีในเขตกอกคาครับพัดเข้าใส่สะพานโซติโคลาจนสะพานบิดงอแล้วสุดท้ายก็พังถล่มลงภายใต้แรงประทะของกระแสน้ำนะฮะเพราะว่าน้ำที่มาเนี่ยไม่ได้มาแต่น้ำแต่มากับเศษซากต่างเนี่ยพังแล้วก็ลากไปเลยทางกระทรวงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเนปาลออกแถลงการยืนยันว่าสะพานดังกล่าวถูกน้ำพัดหายไปทั้งหมด11ตุลาคมทางการเนปาลก็แจ้งเตือนให้ชาวบ้านอพยพหลังจากน้ำท่วมนะครับเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ามีนักเดินเขาชาวต่างชาติกว่า100คนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆทางการก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน96คนรวมถึงต่างชาติ9คนนะครับโดยรวมของเนปาลณตอนนี้ครับ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูภาพคลื่นขนาดใหญ่ที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งที่ชายหาดลองบีชของรัฐแคลิฟอร์เนียอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับโดยภาพเนี่ยจะเห็นคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งรุนแรงอยู่ครับเนี่ยบ้านที่อยู่ติดก็เสียหายนะครับทางอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าคลื่นสูงมีอันตรายแล้วก็น้ำท่วมชายฝั่งอาจจะเกิดในบางส่วนของแคลิฟอร์เนียตอนใต้คาดว่าน้ำคลื่นสูงและคลื่นลมแรงก็เกี่ยวข้องกับพายุโซนร้อนเลเชลที่จะกระทบที่สุดตอนนี้ครับปิดท้ายก็ด้วยภาพนี้ครับอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับตัวชม
1: ค่ะ
0: วันนี้13ตุลาคม69
1: วันนวมินทรมหาราชค่ะวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
0: เป็นวันหยุดนะครับแต่ข่าวไม่มีวันหยุดติดตามข่าวกันนะครับผู้ชมประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF และ World Bank อยู่ในขณะนี้นะครับเริ่มต้นแต่ทั้งเมื่อวานหัวข้อใหญ่ซึ่งตามดูก็คือเรื่อง AI เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับทุกชมแต่วันนี้เราจะเริ่มต้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อครหาว่าทำไมปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันกระทั่งเรือนจำต้องปล่อยตัวทั้งจ่าพิชิตทั้งดร.วินและน้องสาวดร.วิน3คนต้องปล่อยตัวนะครับท่านผู้ชมหลังจากส่งฟ้องไปทัน84วันที่สุดเมื่อวานนี้ปปช.เปิดแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการเพื่อจะชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นิติพันธ์ประจวบแถลงเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลข้าราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชม3ผู้ต้องหาในคดีนี้ต้องถูกปล่อยตัวจากการคุมขังโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนั่นก็แปลว่าขณะนี้หลายท่านจับตาดูนะครับทางเลขาปปช.ระบุนะครับท่านผู้ชมว่าปปช.ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ซึ่งลักษณะของปปช.นั้นถูกออกแบบมาในลักษณะกึ่งตุลาการ
1: การทำงานมีขั้นตอนค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ต้องรอบคอบ
0: แต่ยืนยันว่าทำเต็มที
1: ่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปง.ติดตามเส้นทางการเงินค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมฮะ
1: บอกเป็นข้าราชการรับไม่ได้เรื่องทุจริตก็ตั้งใจต้องทำคดีนี้ให้สำเร็จ
0: สำนวนคดีปปช.ที่เสนอต่อศาลก็หมายถึงยกเครดิตในอดีตที่ผ่านมาว่าที่สุดที่ปปช.ส่งศาลเนี่ยศาลลงโทษถึง 90% เพราะฉะนั้นแม้จะเกิดประเด็นนี้ขึ้นขอให้เชื่อมือหรือเชื่อมั่นการทำงานของปปช.และให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานขณะที่ในส่วนของรองเลขาธิการปปช.เกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ยืนยันว่าปปช.มุ่งมั่นจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดแล้วก็พยายามจะแจกแจงว่ากรณีส่งฟ้องผู้ต้องหา3คนไม่ทันกรอบเวลาฝากขัง84วันจนผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวกรณีนี้เนี่ยปปช.ระบุว่าวันที่ปปช.รับสำนวนจากตำรวจมาถึงมือปปช.เนี่ยฝากขังไปแล้ว4ผัดหรือ84วันสำนวนที่ส่งมายอมรับว่าค่อนข้างมากทั้งเส้นเงินหมายถึงสมบูรณ์ค่อนข้างมากที่ตำรวจส่งมาให้เนี่ยนะสำหรับ3รายนี
1: ้ค่ะ
0: สมบูรณ์ค่อนข้างมาก
1: ทั้งเส้นเงินการอายัดทรัพย์สิน
0: แต่ข้อกฎหมายหรือการทำงานแบบปปช.ลักษณะไต่สวนเมื่อมาถึงปปช.ซึ่งต้องใช้ระบบไต่สวนก็ต้องมาดูรูปคดีว่าใครเกี่ยวข้องบ้างพาดพิงถึงใครจะไต่สวนอย่างไรหลักการสำคัญในการดำเนินคดีอาญาแม้จะมุ่งนำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษให้ได้แต
1: ่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้ถูกกล่าวหาเกินสมควร
0: การปล่อยตัวไปไม่ได้ถือว่าพ้นผิดความกังวลผู้ต้องหาจะหลบหนีหลังปล่อยตัวทางรองเลขาปปช.เกียรติศักดิ์ยืนยันว่าปปช.มีเครื่องมือและมาตรการเฝ้าระวังอยู่ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมหลบหนีสามารถจะขอศาลออกหมายจับหมายถึงถ้าพบว่ามีพฤติการหลบหนีสามารถขอศาลออกหมายจับกรณีของนายวินหรือดร.วินผู้ถูกกล่าวหาที่เคยหลบหนีก่อนจะถูกจับกุมเอามาคุมขังอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีอีกทางรองเลขาปปช.ระบุว่าปปช.ได้ประเมินพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งหมดนี่ฮะ
1: ว่าจะมีพฤติการหลบหนีหรือไม่ค่ะวันนี้อาจจะบอกไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุหลบหนีก็จะขอศาลออกหมายจับทันที
0: แล้วก็ระบุว่า
1: เราซีลชายแดนต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งช่องทางธรรมชาติและช่องทางทางการ
0: อันนี้น่าสนใจคือปปช.ใช้อำนาจตรงไหนเพราะว่าเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ความจริงเดี๋ยวต้องถามกันต่อ ที่อ้างว่าซีลชายแดนไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ทั้งช่องทางธรรมชาติทั้งช่องทางทางการเนี่ยค่ะ
0: อาจที่จะทำได้เนี่ยจะเป็นกรณีของศาลหรือตำรวจตามกฎหมายแต่มันก็ต้องมีเงื่อนแห่งการเซลล์เนี่ยขณะที่รองเลขากิติศักดิ์ยังบอกนะครับว่าการที่ปปช.ส่งสำนวนไม่ทันไม่ใช่การตัดตอน
1: ถ้าตัดตอนเนี่ยต้องรีบทำให้เสร็จในเวลาที่กำหนดโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการทำผิดบ้างรีบส่งคดีไปศาลเฉพาะคนที่ต้องการดำเนินคดีแบบนี้ถึงจะเรียกว่าตัดตอน
0: แต่พยานหลักฐานสำคัญปปช.มีหมดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันนะครับตัวชมปปช.มีเหตุต้องมองให้รอบคอบว่ามีใครเกี่ยวข้องในส่วนไหนบ้างอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่รับจากสำนวนจากตำรวจมาเหลือแค่36 วันมันไม่ทันเหตุที่ยังสรุปสำนวนไม่ได้กำลังไต่สวนทั้งกระดานใครเป็นในหน้าใครสนับสนุนใครเป็นตัวการใหญ่ทั้งนี้มีรายละเอียดซึ่งทางเลขารองเลขาปปช.ระบุนะครับท่านผู้ชมว่าขณะนี้พยานหลักฐานเท่าที่พอดำเนินการได้บางส่วนมีโดยเฉพาะตัวการใหญ่เบื้องต้นตัวการใหญ่สุดยังไม่ถึงส.ส.ยังไม่ถึงรัฐมนตรียังไม่ถึงรัฐมนตรีส่วนจะถึงใคร
1: ปลายเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนนี้ค่ะจะประชุมคณะไต่สวนนำพยานหลักฐานมาวิเคราะห์แล้วจะแจ้งข้อหาพร้อมกันทั้ง 6,000 คนหรือทยอยแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อหาได้นี่คือต้นเดือนพฤศจิกายน
0: ขณะนี้เนี่ยคดีมีความคืบหน้าประมาณ 40% ปปช.จะต้องรัดกุมต้องพิสูจน์ถึงขนาดเจตนาหรือมูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิด
1: คือต้องพิสูจน์ทั้ง2อย่างไม่ใช่มีเฉพาะเส้นเงิน
0: แล้วก็ยอมรับนะครับตัวชมว่าขณะนี้พยานหลักฐานไม่ถึงนักการเมืองมีผู้ถูกกล่าวหาตำแหน่งสูงสุดคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่ใช่มีอธิบดีที่เกี่ยวข้องหลายคนแยกเป็น2สำนวน
1: ก็คือสำนวนปี2568กับปี2564ค่ะบอกมีมากกว่า1คนแน่นอน
0: ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนของปปช.จำเป็นต้องฟังความทุกฝ่ายเพื่อให้เขาต่อสู้คดีเต็มที่เมื่อถามว่าปลายเส้นทางการเงินคดีนี้อยู่ที่ไหนรองเลขาเกียรติศักดิ์ระบุว่าเส้นทางการเงินกระจายเป็นใยแมงมุมปลายทางพอเห็นถึงตัวละครใหญ่ๆบ้างแต่พยานหลักฐานจนถึงขนาดนี้ย้ำว่าย
1: ังไม่ถึงนักการเมืองทั้งส.ส.และรัฐมนตรีค่ะ
2: เรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานหลักฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่ในเบื้องต้นเนี่ยตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยส่วนจะถึงใครเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนี้ครับจะมีการประชุมคณะไต่สวนแล้วก็จะมีการนำพยานฐานที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์มาพิจารณากันว่าจะแจ้งข้อหาอย่างไร
3: และในกรณีของผู้ต้องหา1ใน3ดร.วินแล้วกันที่มีการหลบหนีก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานที่ว่าคุณจะไปตามจับตัวได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้คุณยังต้องตามจับตัวเขาแล้วหลังจากนี้คุณจะไปจับตัวเขาได้ไหม
2: คือวันนี้เมื่อได้รับอิสรภาพใช่ไหมครับก็ออกมาใช้ชีวิตแหละทีนี้พอออกมาใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะมีมาตรการคือวันนี้อาจจะเรียนได้ว่ามาตรการเราคือว่าเราซีลชายแดนด่านต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ถึงเขาหลบหนีไม่ได้แต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานนะครับ
2: อย่างที่บอกครับว่าทุกหน่วยเนี่ยดำเนินการรวบรวมพยานฐานมาค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
0: รองเลขาปปช.กิติศักดิ์ยังบอกนะครับเรื่องกระดาษตัวคำตอบ 800,000 แผ่นยอมรับว่าอ้าวจริงเหรอเนี่ยที่ผ่านมายังไม่มีการตรวจกระดาษคำตอบเลยเอายึดไปตั้งแต่ช่วงแรกๆไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีการตรวจกระดาษคำตอบเลย
1: เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือค่ะ
0: แต่ขณะนี้วันที่แถลง
1: ได้เครื่องมาแล้วค่ะ
0: เหลือแค่ตกลงกันว่าจะตรวจแบบไหนอย่างไร
1: เพื่อให้ศาลรองรับในพยานหลักฐาน
0: โดยจะดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ800,000 แผ่นเนี่ยเริ่มตรวจสอบภายใน10 วันจะไม่ขอเปิดเผยว่าร่วมตรวจกับหน่วยงานไหนบ้าง
1: แต่ว่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาตรวจและปปช.จะเป็นผู้ควบคุมด้วยตัวเอง
0: อ้าวยังไม่ตรวจจริงๆใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะท่านบอกยังไม่มีเครื่องมือ
0: ถ้านับดูก็ประมาณเกิน84 วันอ่ะ ตั้งแต่ที่มีการไปยึดมาจากโกดังซึ่งเป็นจุดที่เก็บกระดาษคำตอบคงจะจำได้ขณะที่คุณมิลินรักชิดถงผู้ช่วยเลขาปปช.ยืนยันนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่มีการฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่เป็นกระบวนการไต่สวนให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดและย้ำว่าในกระบวนการไต่สวนเนี่ยไม่มีการเมืองมาแทรกแซงอย่างแน่นอนคณะกรรมการไต่สวนรวมคดีไว้อย่างรอบคอบให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆมาแทรกแซงส่วนที่ถูกวิจารณ์ว่ามวยล้มต้มคนดู
1: คุณมิรินผู้ช่วยเลขาปปช.ยืนยันว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนค่ะ อะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติปปช.ทำเต็มที่แน่นอน
0: นี่คือความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เรือนจำต้องปล่อยโทษทั้ง3คนตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักกันพอสมควรนายกอนุทินก็บอกนะครับว่าไม่มีใครไปมีอำนาจเหนือองค์กรอิสระอย่างปปช.ไม่สามารถจะไปกดดันอะไรเป็นเรื่องของปปช.ที่เป็นองค์กรอิสระเมื่อวานนี้ตกลงปปช.ก็ต้องเปิดแถลงข่าวใหญ่อย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะขณะที่นักข่าวรายงานเพิ่มเติมเป็นแหล่งข่าวระบุว่าขณะนี้พบว่าปลายทางเส้นทางเงินไปเส้นสุดแค่ระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2คนแต่หลักฐานยังเชื่อมโยงไปไม่ถึงส.ส.หรือรัฐมนตรีแต่คณะไต่สวนปปช.กำลังพยายามหาหลักฐานเชื่อมโยงอยู่การแจ้งข้อหาล็อตแรกเนี่ย
1: จะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะประมาณ200ถึง300คน
0: 200 300คนนี้เนี่ยแหล่งข่าวบอกว่า
1: เป็นตัวการเครือข่ายระดับนายหน้าที่มีอยู่110สายแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตัวผู้เข้าสอบที่ทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะคะ
0: ตามกันดูต่อไปท่านผู้ชมข้อที่1ณขณะนี้ข้อที่จริงคือปล่อยตัว3คนสำคัญไปก่อน
1: ค่ะ
0: ข้อที่2ป้องกันยังไงไม่เขาหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานข้อที่3ต้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าพฤศจิกายนจะเริ่มมีการทยอยแจ้งข้อหาในกลุ่มในหน้า110สายประมาณ200ถึง300คนส่วนจะไปถึงจุดไหนอย่างไรติดตามดูกันต่อนี่คดีใหญ่นะครับท่านผู้ชมฮะใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยหลายพันคนประมาณสัก 6-7 พันคนเนี่ยซึ่งมีข้อมูลว่ามีการจ่ายสตุ้งสตางเพื่อให้ตัวเองได้รับการบรรจุอนุบัติจากการทำคะแนนสอบแล้วก็มีการแก้ไขกระดาษคำตอบโอ้โหแก้ไขไฟล์เก็บข้อมูลเป็นขบวนการเรื่องใหญ่จริงๆคุณอนุทินเคยบอกคดีนี้ว่านี่มันเหมือนมาโกงกันบนหัวผมคงจะจำได้
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: และว่ากันต่อวันนี้วันหยุดก็ปรากฏว่าในส่วนของกรมอุตุบอกว่าวันนี้กทม.ปริมณฑลภาคกลางระวังอีกวันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังอีกวัน
1: ถ้าดูพยากรณ์อากาศกรุงเทพปริมณฑลในโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ค่ะ
0: เอาวันนี้ระวังอีกวัน
1: ค่ะ
0: หมายถึงฟ้าฝนหลังจากที่ให้ระวังกันระลอกที่ผ่านมาถ้าไม่นับปลายเดือนกันยายนซึ่งฝนตกหนักมากเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาหลังจากนั้นเตือนก็ดีที่มันไม่เกิดขึ้นเตือนก็ดีแล้วอ่ะผมว่ากันต่อเนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้กรุงเทพมหานครตอน 3:00 น.ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนกทม.เตือนเองเลยเตือนประชาชนริมคลองบริเวณเขตสายไหมกับเขตคลองสามวา
1: เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะเหตุมาจากรับน้ำจากปทุมธานีนะคะเข้าสู่กทม.ทางคลองหกวาสายล่างดังนั้นระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อค่ะคลองสองคลองพระยาสุเรนและคลองสามวาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
0: ก็อธิบายง่ายๆที่เคยบอกไปนั่นแหละเป็นน้ำที่มาจากทางตอนเหนือแต่ออกมาทางตะวันออกซึ่งก็ยงยายมาแต่รังสิตต่อเนื่องบันลำลูกกาแล้วก็สายไหมมีคลองสำคัญและมีประตูควบคุมน้ำก็คือคลองหกวาสายล่างนั่นก็แปลว่าขณะนี้กทม.ยอมรับว่ามีเหตุจำเป็นต้องรับน้ำจากปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกซึ่งก็หมายถึงผ่านทางคลองหกวาสายล่าง ผลก็คือมันจะเชื่อมต่อไปถึงคลองที่ต่อเนื่องท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคลอง
1: คลองสองคลองพระยาสุเรนแล้วก็คลองสามวาค่ะ
0: คลองสองคลองพระยาสุเรนและคลองสามวาคลองสองเนี่ยกับคลองพระยาสุเรนอยู่ในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งระลอกที่ผ่านมาก็หนักอยู่คงจะจำได้หมู่บ้านชุมชนแถวนั้นการเคหะสายไหมจำได้ไหมขนาดเดียวกันคลองสามวาก็อยู่ในเขตคลองสามวานี่แหละพื้นที่เฝ้าระวังที่กทมประกาศเตือนเมื่อคืนนี้1
1: ชุมชนริมคลอง2ค่ะแขวงสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหมนะคะ2ชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและแขวงอองเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาจุดที่3ที่ต้องเฝ้าระวังคือชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวให้ระมัดระวังก็แล้วกันน้ำในคลองเหล่านี้ที่เชื่อมมาจากคลอง6ว่าสายล่างจะเพิ่มขึ้นอันนี้นี่ขนาดอ่อนไหวน้อยมากกทม.เตือนแล้ว
1: ค่ะ
0: คงมีบทเรียนเมื่อ26กันยายนน่ะครั้งนั้นท่วมกันหนักหนาสาหัสเพิ่งจะมาเตือนหลังจากมันท่วมไปแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่น้ำจากปทุมธานี
1: ค่ะ
0: พูดถึงกทม.ปริมณฑลก็ไปดูเรื่องที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้จากกรณีที่มีชายคนหนึ่งในเคหะร่มเกล้าซอย10ไม่พอใจที่เพื่อนบ้านเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านจนปิดทางเข้าออกแล้วก็เกิดคลิปนี้
5: ใช่สับเอามาทิ้งขยะบ้านเขาเคหะร่มเกล้าซอย10
6: ก็เลย
5: ดูบ้านเขานี่บ้านเขาเดือดร้อนมากนะดูคนนี่บ้านเขานี่ขยะแล้วมีพวกอีป้าเอามาทิ้งข้างบ้านเขาอีกแล้วใครเก็บอ่ะ
6: เป็นไงอ่ะ
5: คนเก็บไม่ใช่
6: ไม่ต้องหอกปิดให้หมดปิดให้หมดปิดแม่งให้หมดเลยถ้าอยากปิดก็ปิดให้หมดทั้งซอยกล้าบ้านกูเป็นเหี้ยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วไงการบริหารจัดการประเทศกูเนี่ยเป็นแบบนี้เหรอวะเออหน้าทองก็พอแล้วนะกูมีบอกกูอยู่ตรงเนี้ย
5: นี่ดูความเสียหาย
6: กูบอก
5: นี่คือ
6: ให้มึงดำเนินการกันอ
5: ันนี้กองขยะ
6: ให้มึงเดินกันได้
5: อันนั้นบ้านกูเอามาทิ้งกันลามไปบ้านกู
6: มึงมองอะคนส่วนใหญ่ไงปิดก็ปิดให้หมดเลยมาเรียกมาให้หมด
5: ความเดือดร้อนของเขาก
6: ูเดือดร้อนมากมากเลยมาคุยกันกูถือว่าคนที่มาทิ้งขยะคือแม่ขวางทางทั้งหมดคน
5: ความเดือดร้อน
0: น้ำล้อมบ้านมันก็เครียดแบบนึง
1: ค่ะ
0: ขยะล้อมบ้านก็เครียดอีกแบบนึงแล้วก็เป็นประเด็นมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวไปที่นี่ก็ปรากฏว่าพอไปถึงสว่างแล้วภาพที่เห็นกองขยะจำนวนมากและส่งกลิ่นเน่าเหม็นแม้เจนเป็นตู้เป็นเตียง
1: คือขยะมันมีแบบถุงดำที่ใส่แบบพวกเศษอะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตู้เย็น
1: ค่ะ
0: ทิ้งตู้เย็นกันเลย
1: กองอยู่เต็มหน้าบ้านของชาวบ้านนะคะ
0: แต่ช่วงที่ลงเนี่ยกทม.ลงมาแล้ว
1: เจ้าหน้าที่กับพนักงานของกทม.เอารถเครนค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาเก็บขยะบริเวณด้านใน
0: ผู้ที่เป็นประการถีบขยะด้วยความโกรธคือวสันต์อายุ38ปีเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะ
1: บอกมันเดือดร้อนสะสมมาหลายวันคนเนี่ยเอาขยะมาทิ้งต่อเนื่องถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเข้ามาเก็บขยะแล้วก็ตาม
0: วันที่11ตุลาช่วงเย็นเห็นเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะก่อนจะเลิกงานกลับไป5โมงเย็น
1: หลังจากนั้นมีคนเอาขยะมาทิ้งเพิ่มอีกค่ะ
0: ก็เลยพยายามบอกให้หยุดทิ้งเพราะเขามาเก็บไปแล้วปรากฏว่าไม่มีใครมาจัดการต่อก่อนหน้านี้เคยเสนอให้คนที่ต้องการทิ้งขยะเอาไปทิ้งปากซอยโน่นเปิดทางให้ชาวบ้านสัญจรแต่ก็เพราะว่าทางที่เคยเปิดไว้เปิดปุ๊บมันมาปั๊บเลย
1: กีดขวางหน้าบ้านเลยก็เลยโมโหค่ะเพราะว่าพยายามจะหาทางแก้แล้วแต่ไม่รู้จะปรึกษาใคร
0: โทรศัพท์แจ้งสายด่วนกทม15555
1: ก็หวังว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาจัดการตั้งแต่ช่วงกลางคืนแต่ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาหรือเปล่าเพราะตอนเช้าก็เห็นมันยังอยู่สภาพเดิม
0: จริงๆเคยพบตัวคนที่ขยะมาทิ้งได้คุยกับเขานะแต่เขาก็ไม่เก็บขยะให
1: ้ก็เลยยิ่งโมโหแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปอะค่ะ
0: มีความดุเดือดเจ้าตัวบอกนะครับว่าหลังจากน้ำท่วมนอกจากขยะชาวบ้านยังเจอกับสิ่งที่เกรงว่าจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล
1: เชื้อโรคปนเปื้อนนะคะ
0: ตัวของคุณวสันต์ก็ระบุว่ายังไง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้น้ำลดจนแห้งแล้วไร้วี่แววในการแก้ไข
1: ทั้งที่หลังร้องเรียนไปเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยปัญหามันก็ควรจะได้รับการจัดการตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหรืออย่างน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะเข้ามาหน่อยเพื่อให้ประชาชนสบายใจ
0: หรือจัดระเบียบได้ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ชาวบ้านเขามีปัญหากันเองหรืออย่างไร
7: ขยะมาทิ้งกันแล้วมีทีมงานตรงนี้นะฮะที่เขามาไล่เก็บกันเนี่ยประมาณห้าโมงเขาก็เลิกงานไปแล้วแล้วทีเนี้ยขยะก็ยังมาทิ้งเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าต้องหยุดในการทิ้งเพราะว่าทีมงานเขาไม่เก็บแล้วไงตอนที่ผมอยู่เขาก็ไม่ทิ้งกันหลังจากที่ผมกลับมามันไม่เปิดทางแล้วมันปิดทางขยะกลับมาอยู่ตรงจุดนี้จุดเดิมมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงโทรหาหน่วยงานก็ไม่มาแล้วเราก็หาตัวไอ้คนมาเอามาทิ้งเนี่ยจนหาเจอก็ได้คุยกับเขาและเขาก็ไม่มาจัดการให้ผมมันก็เลยเกิดอารมณ์ไงว่าจะเอายังไงคือณจุดนี้ไม่ใช่จุดจ้างครับเป็นจุดมักง่ายขอตอบว่าเป็นจุดมักง่ายมันควรไหมอ่ะขยะคุณต้องจัดการไว้ในบ้านแล้วคุณต้องมาดูด้วยว่าเขาเก็บไม่เก็บพอเขาไปแล้วคุณก็เอามาทิ้งมันไม่ใช่บ้านคุณไงคุณไม่เดือดร้อนไงอยากให้ฝ่ายจัดการอ่ะเนาะบางทีมันเรื่องเล็กๆเนี่ยแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กในซอยเนี่ยเรื่องขยะมันอาจจะไม่ถึงตายหรอกแต่คุณไม่ได้อยู่ในจุดๆนั้นไงลองคุณอยู่ในจุดๆนั้นไม่มีใครยอมครับ
0: มีเสียงอีกเต็มเลยชาวบ้านระแวกนี้นางระเบียงชอุ่มเผียวอายุ70ปีก็พูดถึงปัญหานี้แหละซอยนี้มันซอยอะไรที่เอาชาวยาจากซอยอื่นมาทิ้งตรงนี้เนี่ย
8: แล้วทางนู้นจะมากองตรงนี้ค่ะคือมากองจุดนี้กันหมดเลยนี่ไงตรงนี้ค่ะเต็มเลยทะเลาะสิ่งเข้าบ้านไม่ได้แล้วคนที่มานั้นก็ไม่ฟังจะเอามาทิ้งอยู่เรื่อยเขาแบกไปทีนะคนที่บ่นเขาแบกไปทีนึงแล้วนะก็เต็มอีกแม่เงินก็เสียแล้วยังหงุดหงิดหัวใจกันนะบ้านยายเนี่ยโอ้ไม่รอรัฐบาลอ่ะลูกสาวจ้างมาละ60,000
9: จ้างขนของ
8: ไม่จ้างทำบ้านเลยข้างล่างทาสีใหม่อะไรใหม่หมดเลยค่ะบอกเขาไม่ฟังอ่ะไม่ฟังกันเราไม่จะว่าไงนะเพราะเราไม่มีปัญหาทิ้งหมดแล้วจ้ะเขาไม่ให้มาทิ้งใครก็มาทิ้งอย่างเงี้ย
0: นี่มีอีกสักรายหนึ่งไหมน้ำท่วมต้องอพยพออกไปเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้อยู่บ้านมา10 กว่าวันไปอยู่บ้านเพื่อน

0: หนูก็เลยบอกว่าอันนี้มันหน้าบ้านหนูค่ะไม่ใช่ที่ทิ้งขยะป้ามาเก็บเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมาเก็บเขาก็เลยไปลากรถมาเก็บพอเขามาเอาจากหน้าบ้านหนูแล้วเขาก็ไปวางหน้าบ้านหนูแทนแล้วพี่ผู้ชายอ่ะเขาก็เลยถามว่าตู้เสื้อผ้าใบใหญ่3ใบที่เขากระทืบเมื่อคืนอ่ะเป็นของป้าไหมเขาบอกว่าใช่เขาก็เลยบอกว่าก็คนอื่นก็ทิ้งได้เขาก็ทิ้งเหมือนกันเขาก็หน้ามึนมันก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านบางทีเราก็เข้าใจอ่ะขยะถุงดำถุงเล็กอ่ะมันก็วางกันได้แต่พอมันเป็นขยะชิ้นใหญ่อ่ะเขาก็ไม่เข้ามาเก็บอยู่แล้วไงเพราะเขาก็แจ้งในชุมชนแล้วว่าให้เอาไปทิ้งที่ปากซอยแต่มันไม่มีใครขนไปทิ้งในซอยนั้นเขาก็จ้างกันบ้านละพันเลยนะส่วนหนูก็ไปยืมรถกระบะเขามาก็เอาไปทิ้งจุดที่เขาให้ทิ้งมันก็ไม่รู้ว่าพอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นคนเห็นแก่ตัวมันก็พูดขึ้นมาเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะบางบ้านเราก็ไม่ได้สนิทกันไงมันก็เหมือนยิ่งซ้ำกันไปอีกอ่ะ
1: นี่ถ้าไม่ยับยั้งนะท่านผู้ชมทะเลาะกันตายใครเริ่มเนี่ยคนที่เอาขยะออกมาก็ไม่อยากจะออกไปไกลใช่ไหมพอมาเห็นปุ๊บให้ตรงนี้ทิ้งได้ทิ้ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งฝั่งคนตรงนี้บอกเฮ้ยมาทิ้งได้ยังไงอ้าวทำไมยังทิ้งไม่ได้คนอื่นก็ทิ้งนั่นไงอยู่ตรงนั้นมีอีกรายหนึ่งชาวบ้านในซอย10อัครพลบอกลักษณะเดียวกันนี่แหละครับท่านผู้ชมบางบ้านอาจจะจ้างคนเก็บขยะออกจากบ้านคนที่มาเก็บขยะบางคนเห็นว่าบริเวณนี้มีกองขยะอยู่ใช่เลย
2: ก็เลยทิ้งเพิ่มอะค่ะ
1: นี่ฮะ
2: หลังจากนั้นก็ทิ้งตามๆกันมา
1: แล้วมันไม่จบพอเคลียร์ออกปุ๊บมันก็มาใหม
3: ่บางบ้านนี้เขาจะแบบจ้างคนมาเคลียร์ขยะใช่ไหมครับแล้วคือคนขยะบางคนเขาเห็นว่าตรงนี้มันมีกองขยะอยู่แล้วเหมือนเขาก็เลยแห่ๆกันมาทิ้งอะไรประมาณนี้ครับมีช่วงนึงออกไม่ได้เลยครับจนผมบ่นแล้วมีผู้ชายมาคอยตอนแรกที่นอนตรงนั้นนะครับขวางหมดเลยผมว่าถ้าเสียงน้อยอ่ะสมมติคนละชิ้น2ชิ้นน่ะไว้หน้าบ้านตัวเองผมไม่น่าเกะกะมากหรอกมันก็คงไม่กองเงี้ยครับเขาก็มาเก็บทุกวันแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะแบบพอเคลียร์ตรงกลางเสร็จใช่ไหมพอเขากลับเขาว่าเขาเลิกประมาณ4โมงเย็นเงี้ยพอเขากลับไปเขาก็คนก็มาทิ้งเพิ่มก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่เงี้ยครับ
1: เมื่อวานนี้รองผู้ว่ากทมพรพรมวิกฤตเศษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในภารกิจร่วมแรงฝืนกรุงระดมเจ้าหน้าที่จาก12เขตบัดดี้กับสำนักสิ่งแวดล้อมได้หน่วยงานภาคีมาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วฟื้นฟูชุมชนแขกร่มเกล้าที่ว่านี้แหละนี่ฮะชื่อโครงการก็คือร่วมแรงฟื้นกรุงแต่ขณะนี้ถ้าไม่แก้ปัญหาจะทะเลาะ กันหนักหนาสาหัสเนื่องจากเรื่องขยะก็มีการพูดถึงปัญหาหลายส่วนด้วยกันนะครับว่าจะต้องเร่งดำเนินการอย่างไรคือมันเอาไม่หมดอะ
2: ค่ะ
1: หมายความว่าขนออกไปปุ๊บ
2: เดี๋ยวก็มาใหม่
1: เดี๋ยวมาใหม่
2: จุดเดิม
1: ประเด็นนี้ดราม่าเขตร่มเกล้าซอย10คนพรผมบอกว่ากรุงเทพมหานครรับทราบปัญหา
2: แล้วก็เร่งเข้าไปจัดเก็บขยะในจุดที่มีการร้องเรียนแล้วนะคะ
1: ยอมรับว่า
2: ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะยังมีขยะที่ถูกเอาออกมาวางเพิ่มเติ
1: ม
2: เนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนก็เพิ่งจะกลับเข้าบ้านแล้วก็เริ่มทำความสะอาดกันหลังน้ำลดก็จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามสถานการณ์และเข้าจัดเก็บขยะที่ตกค้างอย่างต่อเนื่อง
1: ล่าสุดหารือกับหัวหน้าฝ่ายกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อประเมินกับบางคนและเครื่องจักรที่จำเป็นในการเข้ามาจัดการขยะตกค้างถ้าพบว่าปริมาณขยะเกินขีดความสามารถก็จะหาประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการกทม.ก็ประสานกับชุมชนนะ
2: เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเอาขยะออกมาวางรวมกันบริเวณถนนสายหลักหรือว่าเป็นจุดที่รถหรือเครื่องจักรสามารถเข้าถึงได้สะดวกอะค่ะ
1: ไกลไงมันไกล
2: ค่ะคือถ้าทำแบบนั้นมันจะได้ช่วยลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายขยะออกจากซอยแคบแล้วก็ทำให้เก็บได้เร็วยิ่งขึ้น
4: ก็เฉลี่ยแล้วที่ร่มเก้าเองก็ประมาณเกินพันตันต่อวันนะครับก็เป็นการเร่งที่ช่วงแรกๆเห็นว่าเก็บได้ต่ำกว่า100ตันเนี่ยเพราะว่าขยะมันแทบยังไม่ได้ออกมาเลยมันเพิ่งจะมาออกตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะที่เยอะจริงๆซึ่งเราก็เร่งสปีด600 700แล้วน่าจะวันเสาร์เนี่ยเกินพันตันเป็นวันแรกคือเราไม่อยากให้มีขยะชุมชนเนี่ยตกค้างเลยเพราะว่ามันเหม็นแล้วก็เป็นปัญหาต่อเรื่องสุขอนามัยแต่ขยะชุมชนเนี่ยสามารถใช้รถดั๊มเก็บได้ก็เป็นรถอัดเก็บได้ก็คือเป็นภารกิจทั่วไปแล้วเพิ่มรอบก็ผมว่าร่มเก้าถ้าเป็นขยะที่ค้างไว้อยู่ที่เราก็วันนี้จบนะครับแต่มันก็จะมีขยะเพิ่มเติมมาเดี๋ยวต้องมานั่งดูว่าเราจะประเมินว่า ที่มันจะเพิ่มขึ้นจากที่ตกไอ้ที่มันยังไม่ได้ออกมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ส่วนภาพรวมของหลายๆเขตเนี่ยผมเห็นว่าอย่างเขตคณะยาวเขตบึงกลุ่มหรืออะไรก็เริ่มเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็อาจจะเหลือบางกะปิที่ขยะเยอะสะพานสูงนะครับคลองสามวา

0: ก็ค่อนข้างดีแล้วตอนแรกมีแถวพญาสุเรนที่ขยายเยอะเราก็เคลียร์ได้หมดอาจจะต้องประเมินครั้งถัดรอบถัดไปเนี่ยคือหนองจอกกับมีนบุรีที่อาจจะยังมีท่วมอยู่พอเขาน้ำลงปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีแบบนี
1: ้ท่านผู้ชมที่นี่มันแน่นด้วยไงเคหะเนี่ย
2: ค่ะ
1: ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปสำรวจในนี้เลยเคหะล่ม9ซอย10อีกครั้งปรากฏว่าขยะที่ล้นแต่เช้าได้ถูกเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเคลียร์ออกจากซอยเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเฉพาะเศษขยะจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่วางไร่เกศตามข้างทางโดยมีรถบรรทุกดำ1คันมาจอดรอเอาขยะกองสุดท้ายไปทิ้งตามที่กทม.กำหนดอันนี้ภาพเมื่อวานนี้ตอนบ่าย
2: นี่ค่ะ
1: อาจใครที่อยู่แถวนั้นช่วยส่งภาพมาหน่อยล่าสุดมันกลับมาไหม
2: เออค่ะ
1: ท่านผู้ชมเคหะร่ม9ซอย10พี่สังหรณ์ใจนะ
2: ว่าจะมีค่ะ
1: 6นาฬิกา29นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Extat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Extat Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Extat Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Extat Portal วันนี้
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดือยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
9: อุทกภัยยังมีเยอะเลยมองมุมหนึ่งก็กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราเห็นภาพกองขยะที่เป็นตู้เตียงตู้ยงตู้เย็นเครื่องไฟฟ้าที่เสียหายเดี๋ยวประชาชนก็ต้องมีภาระในการกู้กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะต้องไปซื้อหามาทดแทนนี่พยายามมองจากวิกฤตการณ
10: ์ค่ะ
9: เนี่ยดูประตงประตูตู้เตียงเนี่ยน้องไบร
10: ค่ะ
9: คงต้องไปซื้อกันใหม่ไง
10: ใช่ซื้อไม่หมดค่ะ
9: เศรษฐกิจจะมีความคึกคักจากความเดือดร้อนอยู่พอสมควรเนี่ยพูดถึงขยะร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
10: ้มีเสื้อกรรมกรข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชมค่ะท่านค่ะ
9: แสดงความเห็นตามปกติ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ให้วงเล็บว่าขยะเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเพราะผมจะไปต่อเรื่องเกี่ยวกับขยะที่เป็นกากอุตสาหกรรมคาดว่าเอาเข้ามาจากประเทศบางประเทศที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่และเอาบ้านเราเป็นที่ทิ้งขยะกากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวานนี้เนี่ยนายวัชรพงษ์ศิริรักษ์ส.ส.ระยองพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าได้ประสานงานกับส.ส.ต๊อกแต๊กนฤมาศเขตแหลมฉบังชลบุรีเข้าขอข้อมูลบริษัทขนส่งที่เอาตู้ขนขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเบื้องต้นทราบว่าเข้ามา5ตู้ถูกส่งเข้ามาในพื้นที่เรียนที่มีกรมศุลกากรสิ่งที่ควรจะทำคืออายัดทุกตู้ที่ส่งผ่านขนส่งบริษัทนี้และเข้าสแกนตรวจละเอียดอย่าใช้ช่องว่างในการละเลยกบฏหน้าที่กรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะคณะทำงานของนายวัชรพงษ์หรือนายปาร์คพรรคประชาชนเนี่ยลงพื้นที่พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านบึงชลบุรี
10: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจโรงพักคลองกิ่วค่ะ
9: ไปตรวจสอบโกดังร้างแห่งหนึ่งในบริษัทขนแห่งหนึ่งที่หมู่4ตำบลคลองเกี่ยวอำเภอบ้านบึงชลบุรี
10: ค่ะ
9: หลังจากพบว่ามีการขนย้ายกากอุตสาหกรรมจากพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
10: มาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
9: และท่านผู้ชมโกดังร้างจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบถุงบิ๊กแบ็ค
10: บรรจุวัสดุคล้ายดินผสมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการบดหรือย่อยแล้วอะค่ะ
9: 300ถุง
10: น้ำหนักรวมประมาณสัก300ตันซุกซ่อนอยู่ในโกดังร้างแห่งนี
9: ้นี่ทั้งที่สถานที่เก็บวัสดุแห่งนี้เป็นอาคารที่ระหว่างการระงับใช้อาคารเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้4คน ป็นคนขับรถบรรทุกแล้วก็มีแรงงานชาวเมียนมานำตัวไปสอบสวนพร้อมยึดรถบรรทุกเทรลเลอร์1คันรถโฟล์คลิฟต์2คันไปตรวจสอบท่านผู้ชมในอำเภอบ้านบึงสราวุธกรจิรเจริญระบุว่าฝ่ายปกครองก็ได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน
10: ์เกี่ยวกับการขนย้ายกากอุตสาหกรรมจากพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ
9: ซึ่งได้เฝ้าติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนลงมาตรวจสอบจนพบวัตถุปริศนา
10: อยู่ในถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากก็ได้ประสานกับทางสำนักงานอุตสาหกรรมชลบุรีให้ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างเพื่อเอาไปวิเคราะห์ว่ามีสารอันตรายหรือเป็นกากอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องควบคุมตามกฎหมายหรือไม่
9: เอาไปวิเคราะห์ว่าคืออะไรขณะที่ตัวของคนขับเทรลเลอร์ชื่อนายประสานอายุ30ปีให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า
10: ได้รับการว่าจ้างในราคา800บาทค่ะให้ขับรถเทรลเลอร์ขนถุงวิกแบ็คทั้งหมดจากอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง มาเก็บเอาไว้ที่โกดังแห่งนี้ในตำบลคลองกิ่วเขาอ้างยืนยันว่าเพิ่งจะเดินทางมาที่สถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ทราบว่าวัสดุที่ขนย้ายมานั้นคืออะไร
9: นี่ฮะท่านผู้ชมคือถ้ามันไม่มีปัญหามันก็ไม่ควรจะปิดลับถูกไหมรวมถึงโกดังร้างแต่เก็บวัสดุมากถึงขนาดอย่างที่บอกไปเนี่ย300ตันแต่ยังไม่มีผลยืนยันว่าเป็นกากอุตสาหกรรมอันตรายหรือมีสารพิษหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบสสวัชรพงศ์พรรคประชาชนก็ประสานงานกับสสนรบาทพรรคประชาชนในเขตนี้คือแหลมฉบังวัชรพงศ์เนี่ยเขาระยอง
10: ค่ะ
9: นี่ฮะ
10: ประสานกับคุณนฤมาศเขตแหลมฉบังสสพรรคประชาชนนะคะ
9: ข้อมูลพบว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้ว5ตู้ก็เรียกร้องให้ที่มีกรมศุลกากรตรวจสอบเส้นทางของมันว่ามันนำเข้ามาเมื่อไหร่เอกสารแสดงสินค้าและข้อมูลตู้สินค้าทั้งหมดนี่ฮะขณะที่นักข่าวที่จังหวัดรายงานเข้ามานะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยกากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เก่าได้ถูกขนส่งเข้ามาจากประเทศจีนมีนายทุนชาวจีนเป็นหัวหน้าขบวนการใช้ประเทศไทยเป็นที่ใช้ขยะพิษ
10: แล้วพอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะก็จะให้คนงานแกะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าอย่างเช่นทองแดงเงินหรือว่าทองคำเอาไปหลอมหรือเอาไปรีไซเคิลส่วนที่เหลือก็คือจะถูกบดย่อยให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ส่งขายให้กับขบวนการมิจฉาชีพเอาไปผสมกับดินร่วนผสมกับมูลสัตว์อย่างเช่นมูลวัวมูลไก่มูลสุกรแล้วก็บรรจุถุงออกขายในราคาถูกๆและอ้างว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์พิเศษหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน
9: ฮะ
10: อ้างว่าเป็นปุ๋ยค่ะ
9: ฮะ
10: ทีนี้เวลาเกษตรกร
9: พอเราไปใช้มันก็กระจายสารพิษสิถ้ามันมีปัญหา
10: ใช่ค่ะคือเวลาเกษตรกรซื้อไปใส่พืชไร่พืชสวนนอกจากจะแน่นอนมันไม่ได้ช่วยเพิ่มพูนผลผลิตสารเคมีจากเศษวัสดุเหล่านี้ยังจะก่อให้เกิดมลพิษต่อทั้งน้ำดินและอากาศและสุขภาพของคนในชุมชนด้วย
9: อ้าวท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมยังมีอีกจุดนึงซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสสพรรคประชาชนเขาร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าไข่แร็กซอนิกอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้ว่าระยองใจพบวงไตรรัตน์มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมระยองรวมถึงผู้เกี่ยวข้องนี่ฮะร่วมกับกรบนอุตสาหกรรมระยองเพราะข่าวระบุว่านำมาจากระยองถูกไหม
10: ค่ะ
9: เข้าไปดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าไปที่โกดังที่14ของบริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งอยู่ในเขตตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองปรากฏว่าพอไปถึงตะลึงเลยกองขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก
10: คือกองเต็มพื้นที่
9: ของโกดังที่มีขนาดใหญ่แต่ละกองเนี่ย
10: แต่ละกองสูงท่วมหลังคาโกดังคล้ายกับภูเขาย่อมๆเลยอะค่ะ
9: ภายในโกดัง
10: ยังมีเครื่องจักรบดย่อยมีระบบคัดแยกมีวัตถุดิบต่างๆกองเอาไว้เป็นจำนวนมาก
9: เจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
10: เท่าที่เคยไปตรวจสอบมาเนี่ยประเมินได้เลยว่าโกดังแห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่เก็บกากอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย
9: หรือไม่
10: เพราะเป็นด่านแรกในการขนกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงค่ะ
9: เมื่อ
10: ผ่านกระบวนการคัดแยกต่าง
9: ๆนี่ฮะท่านผู้ชมในโกดังอื่นผู้ดูแลสถานที่จัดให้เช่าไม่สามารถเปิดให้ดูได้แต่มองจากกระจกเข้าไปด้านใน
10: จะเห็นว่ามีแต่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน
9: โอ้เดี๋ยวตามกันดูต่อนี่ไง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถ้าทำให้ถูกต้องตรงไปตรงมาก็ต้องเปิดเผยขั้นตอนกระบวนการหรือมันคืออะไรอย่างไรแต่อย่างที่บอกลักษณะปิดลับและนำเข้ามาจากไหนเมื่อไหร่ผ่านออกมาได้ยังไง6:41 นเรื่องเล่าเช้านี้กรณีของกรุงเทพมหานครฮะเราเริ่มเทศกาลฝุ่นแล้วเหรอ
10: ค่ะ
9: กทมเช้านี้พูดถึงฝุ่น PM2.5 เป็นสีส้มซะแล้ว
10: ใช่ค่ะก็คืออยู่ในระดับ 110 AQI นะคะอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพค่ะ
9: เพราะฉะนั้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดลดกิจกรรมกลางแจ้งเรื่องเก่ายังไม่ทันหมดเลย 6:41 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
15: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
16: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
18: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
19: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk คู่ต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
18: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
20: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก your way to life
10: ปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
9: ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต
10: ้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะ
9: นี่ใช่ไหมที่เขาบอกเป็นทางการ ที่ท่านนายกอนุทินบอกผมเองไม่รู้เรื่องเลย แต่มันก็มีความจำเป็น
10: อะ
9: เรียกว่าข้อมูลพื้นฐาน รายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้กับมีลมรวมถึงมรสุมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของระลอกนี
10: ้ค่ะ
9: วันนี้พรุ่งนี้วันนี้สิ
10: วันนี้ค่ะ13ตุลา
9: 13ตุลาคมเมื่อวานนี้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุคุณฟาตามัทเวพูดถึงสถานการณ์ฝนว่าฝนเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักที่ภาคใต้ได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
10: 13ถึง16ตุลาเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
9: หมายถึงต่างหากเอาไหนบอกว่าจบแล้วฉบับสุดท้ายอ่ะ
10: ค่ะ
9: ใช่ไหม
10: ฉบับที่13ล่าสุดบอกเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้
9: อ้าวแล้วนี่13ถึง16อีกแล้ว
10: มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศไทยขณะที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักในบางพื้นที่
9: อ้าวเอายังไงเนี่ยยังไม่จบใช่ไหมมีอีกระลอกเหรอนี่ผมนึกว่าจากนี้มันต้องเป็นอากาศหนาวแล้วมากับฝนแล้ว
10: ค่ะ
9: ตกลง13ถึง16อีกใช่ไหม
10: จะมีฝนเพิ่มขึ้น
9: 13ถึง16โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกทางตะวันตกของประเทศไทยอย่างที่ว่าเนี่ยและก็ภาคเหนือกลางกทมปริมณฑลกับตะวันออกฝนเพิ่มอีกเหรอพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกนะ13ถึง16คือ
10: พื้นที่ภาคกลางแถวตะวันตกค่ะเช่นอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรี
9: ส่วนกทม
10: เนี่ยจะตกหนักเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำ
9: ภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่แล้ว17กับ18
10: ฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะ
9: ยังไม่ผ่านไปอีกเหรอเนี่ยที่เราต้องมอนิเตอร์ฟ้าฝนตกลง13ถึง16ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
9: ถึงไหนถึงกันเดี๋ยวเฝ้าระวังกันต่อท่านผู้ชมฮะสลับกลับมาประเด็นเกี่ยวกับประกันสังคมซึ่งทราบผลแล้วนะครับท่านผู้ชม
10: ค่ะ
9: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย 4:00 น.ประกันสังคมก็แถลงเป็นทางการระบุนะครับว่านับครบ 100% แล้วเนี่ยอันนี้เป็นการแถลงรอบล่าสุดเลขาประกันสังคมจิราภาบุญรัตน์เปิดเผยผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้ง 5,230 แห่งทั่วประเทศ 5,233 แห่งเสร็จครบทุนพื้นที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์ถล่มทลายเกินล้าน1,3615คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนหรือบริษัทและผู้ประกันตน 991,415 คนผู้ประกันตนเกือบล้านน่ะหย่อนไปประมาณสัก 8,000 กว่าก็ล้านแล้วเนี่ยผู้ประกันตนเมื่อเทียบกับสัดส่วนการใช้สิทธิ์เมื่อปี66ที่เป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรก
10: สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้น 733% ค่ะส่วนสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้น 533% นะคะ
9: การประกาศผลอย่างเป็นทางการก็พูดถึงขั้นตอนกกต.ประกันสังคมจะต้องรวมคะแนน
10: ของแต่ละจังหวัดตามที่ได้รับรายงานจากกกต.จังหวัดรวมถึงกทม.เนี่ยค่ะเพื่อจะจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามลำดับคะแนน
9: จากนั้น
10: จะเสนอรัฐมนตรีแรงงานค่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไป
9: คาดว่า
10: จะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันค่ะ
9: 30วัน30วันก็นับไปประมาณ11พฤศจิกา
10: ค่ะ
9: ไม่น่าจะเกินนี้โดยที่แต่นี่เหมือนกกต.ใหญ่เลย
10: ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ากรรมการรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้จนเป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นกรรมการเนี่ยก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
9: อ้าวสอยทีหลังเหรออ
10: ่าประมาณนั้น
9: ประกาศรับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังใช่ไหม
10: ค่ะ
9: หรือยังไงนี่กระมังที่อาจจะทำให้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกเมื่อวานนี้สช.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งแต่เช้าแล้วตั้งข้อสังเกตว่ายังไง
10: เธอบอกประเทศนี้หล่อหลอมให้ไอซ์เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก่อนจะดีใจเสม
9: อ
10: แม้จะชนะ 600,000 คะแนนทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นแล้วยังไง ถ้ากกต.ประกันสังคมยังไม่ประกาศรับรองก็ยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้และสำนักงานประกันสังคมสามารถหาเรื่องตัดสิทธิ์ผู้ชนะได้เสมอนะคะต้องจับตาดูต่อเนื่อง
9: ท่านผู้ชมนี่มันยังไงคือประเด็นตอนนี้เนี่ยไปพูดกันถึงที่เลขาประกันสังคมคนใหม่ก็ดีท่านจิรภาบุญรัตน์รวมถึงผู้ตรวจราชการกรมของสำนักงานประกันสังคมมาลาการันหอประทุมพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับจะมีการตรวจสอบผู้ที่ชนะการเลือกตั้งว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่คือ อย่างคุณมาลาการันเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมระบุว่าก่อการรับรอง
10: จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ชนะการเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดมันมีหนึ่งข้อที่ต้องตรวจสอบก็คือไม่มีการเกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมือง
9: เลขาใช่ไ
1: หมรอผลจากกดต.จังหวัดแล้วก็เราจะนำเข้าประชุมคณะกรรมการกกต.ใหญ่แล้วก็จะมาพิจารณาว่าคนคนนี้โอเคไหมมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการประมาณ30วันนะคะจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ประมาณ30วันนะคะซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะพิจารณาด้วยความรวดเร็วเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมเราก็ไม่อยากให้มีสุญญากาศนะคะ
21: จริงๆแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่กำหนดไว้นะคะในเบื้องต้นนะคะก็อาจจะมีหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับกิจการด้านทางการเมืองค่ะเราก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็คิดว่าน่าจะโดยเร็วนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: คือพี่ก็จะให้ความเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้ตรวจสอบอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากที่กฎหมายเรากำหนดไม่ต้องกังวลค่ะ
9: คือเมื่อวานนี้ก็ถามคุณสัทธรัมธรรมบุตรสดีซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของประกันสังคมก้าวหน้าก็ยืนยันนะครับว่าในระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เรื่องการเมืองมันมีกำหนดอยู่เรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นนั่นก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นบอร์ดอาจจะต้องไม่เป็นส.ส. นักการเมืองท้องถิ่นที่มีตำแหน่งแห่งที่ไม่เป็นรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้เนี่ยจะต้องเว้นว่างมา3ปีนี่หมายถึงผู้สมัครเป็นบอร์ดก็คือจะต้องไม่มีตำแหน่งทางการเมืองนั่นแหละที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง3ปีอาจจะรวมถึงกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ประการใดเนี่ยเดี๋ยวระเบียบผมก็ไม่ได้หยิบมาเอาเป็นว่าก็คือตัวคุณสมบัติซึ่งก็คือว่าต้องไม่มีตำแหน่งทางการเมือง
10: ค่ะ
9: เว้น3ปี
10: ค่ะ
9: ส่วนอื่นไม่มีแม้กระทั่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาจจะมีพรรคการเมืองเข้าไปช่วยหาเสียงหรือไม่ประการใดในระเบียบก็ไม่มีตอนนี้สำนักงานประกันสังคมจะไปตรวจสอบไงก็ต้องตามกันดูคุณสัทธรัมเมื่อวานนี้ก็ยืนยันตรงนี้แหละในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเนี่ยน้องใบ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีแค่นี้เมื่อวานนี้ก็ย้ำอีกแล้วก็ยืนยันไม่เป็นเหตุแน่นอนที่จะเอามาตัดสิทธิ์ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่อินเซหมายถึงพันธุ์ไทยล้วนเมื่อวานนี้บอกกับนักข่าวเราธนพงศ์โสภาประเด็นที่คุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เกี่ยวกับการส่งทีมลงเลือกตั้งประกันสังคมก้าวหน้าบอกแต่เพียงว่าก็มีทีเชียร์ในใจรวมถึงเข้ามาช่วยในการจะกระตุ้นให้คนมาใช้สิทธิ์คุณพนัทค่อนข้างจะดุเดือด
22: ช่วงคุณไอ้ค่ะก่อนที่เลือกตั้งหาเสียงนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะเขาแค่เชียร์แต่ไม่ได้เกี่ยว
23: ขอโทษนะขอโทษคุณไปหลอกเขาทำไมอ่ะมันก็ออกมาหาเสียงแทนเลนมาละที่เบสเลือกตั้งได้ครับจะแก้จะแก้นะครับเดินไปเงี้ยฮัลโหล
24: ฮัลโหลสมมติว่าถ้ามองว่าแบบมีพรรคการเมืองหนุนหลังมันแบบนี้มันผิดกฎหมายไหมครับ
23: ไม่ผิดเขาไม่ได้หมายทางตรงมาเลยเขากฎหมายเนี่ยเขาว่าได้ใช้ชื่อพรรคประชาประชาชนที่ไหนแล้วก็ใช้พรรคก้าวหน้าแต่สามัญสำนึกของคนเนี่ยมันจะโง่ถึงขนาดไม่รู้เลยว่าใครอยู่หลังก็คงมีคนฟ้องเลยจะดีละทำอ่ะว่าการที่คนในพรรคการเมืองเนี่ย ไปหาเสียงให้อย่างนี้เนี่ยเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านมันเป็นจริยธรรมไหมไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกคนอาจจะได้เห็นก็ได้ยังรอเวลาก่อนแต่เราไม่แค่ขี้แพ้ชนตีนะผมไม่ต้องการใช้วิธีอย่างนี้ไปเอาชนะคู่ต่อสู้เพราะเลือกใหม่แล้วก็แพ้อยู่ดี
9: นี่ฮะคือก็ประมาณว่าคุณพนัสเองซึ่งแกก็บอกแกรู้ระเบียบแกทำเองเคยพูดกับเราถูกไหมไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าการมีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่ผิดเพราะไม่ใช่กฎหมายทางตรงเพราะเขาไม่ได้ใช้ชื่อพรรคประชาชนเขาใช้ประกันสังคมก้าวหน้าแต่ขนาดเดียวกันเมื่อถามว่าเลขาประกันสังคมให้สัมภาษณ์บอกจับตาประเด็นนี้อยู่คุณพนัสมองอีกมุมนึงว่าผู้สมัครไม่มีปัญหาเลยที่ชนะมันอาจจะมีกรณีคนไปร้องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองที่เข้ามาช่วยในการหาเสียงหมายถึงมองในมุมของพรรคอ่ะไม่ได้มองในมุมของผู้สมัครอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนตามกันดูโดยระบุนะครับก็เป็นการย้ำแหละว่าการที่มีคนในพรรคการเมืองไปหาเสียงให้เนี่ยเอาเปรียบเอาเปรียบอาจจะผิดจริยธรรมนี่เอาเปรียบเมื่อวานนี้ที่มาคุยนอกจอก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับที่แพ้เนี่ยเป็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีพรรคการเมืองหนุนหลังอีกฝั่งนึงเขามีพรรคการเมืองหนุนหลังพนัสไทยร้วนมาคุยในคุยนอกจอระบุนี่ฮะนี่ถ้าไปเอาอย่างผมเนี่ยนะถ้าไปหาพรรคพวกเพื่อไทยคุณทักษิณหรือ
10: คุณจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะถ้าช่วยหาเสียงผมก็ได้คะแนนมากเหมือนกัน
9: จะไปขอสัก 2-3 แสน
10: ค่ะ
9: ก็ชนะได้คะแนนดีกว่านี้ได้แต่ครั้งนี้ยอมรับว่าแพ้ก็แพ้แต่ไม่หมดกำลังใจล้มก็ลุกใหม่เช็ดเลือดเลือดปัดฝุ่นเดินหน้านี่ผลจากการพ่ายแพ้ในครั้งนี้คุณพนัสบอกนะครับท่านผู้ชมฟังนายจ้างเดี๋ยวจะรู้สึกนายทมองว่าตกปากรับคำกันนะจะมี 8,000 ทำไมเหลือ800เนี่ยขนาดเดียวกันยอมรับว่าปีกหักปีกหักแล้วจากนี้เป็นต้นไปประชาคือประกันสังคมก้าวหน้าสัญญาเอาไว้77เรื่องทำให้ได้จะนั่งดูทีละเดือนเลยอินซีอย่างผมเนี่ยจะโฉบเข้ามาจิกนี่มันเจ็บถึงแม้จะยอมรับว่าปีกหักโฉบเข้ามาเนี่ยเจ็บทั้งนี้ทั้งนั้นไปฟังเสียงดูก็แล้วกันเพราะคุณพนัสเมื่อวานนี้ยืนยันผมก็ถามต้องแสดงความเสียใจไหมเรื่องอะไรก็แพ้เขายับขนาดนี้ไม่แพ้ผมไม่ได้ลงขนาดเดียวกันยืนยันว่ายังเรียกอีกฝั่งหนึ่งว่าเด็กอมมือลิ้นคับปากอาจจะหมายถึงใครล่ะเนี่ยหัวหน้าทีมของอีกฝั่งหนึ่งไหมหรืออย่างไรไปฟังเสียงดูรวมถึงไม่แสดงความยินดีด้วยนะยืนยันว่าแพ้เพราะพรรคการเมือง
0: ถูกล้านเปอร์เซ็นต
9: ์ยังยืนยันคำพูดตัวเองเหรอว่าโอ้ถ้าไม่มีพรรคการเมืองหนุนน่ะ100คะแนนจะได้หรือเปล่ายังยืนยันเหรอ
0: ถูกต้องพรรคการเมืองเรามาช่วยได้แค่นี
9: ้ไม่แล้วของทีมคุณมนัสได้หลักยังไม่ถึงหมื่นเลยเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเหรอ
0: ไม่หรอกเราแพ้เพราะเราไม่มีคะแนนพรรค
9: ข้าสภานะผู้นำแรงงานนะอยู่กับวงการนี้มาหลายสิบปีได้แค่นี้เหรอจริงๆเนี่ย7,000 เนี่ย
0: คือว่าผมไม่ได้ลงไปคนลงไง
9: ถ้าเกิดพี่นัดลงเองนี่คะแนนต้องดีกว่านี้เหรอ
0: ก็น่าจะปีแล้วผมครั้งแล้วผมก็ได้กับหมื่นกว่า
9: เสียดายไหมไม่ได้ลงเอง
0: ไม่เสียดายเสียดายทำไม
9: เอาก็ลงเองอ่ะจะไม่แพ้ยับขนาดนี้นี่แพ้เขา150เท่าเนี่ย
0: โอ้ไม่ไปเถอะแพ้200เท่าก็แบบแพ้เนี่ยแพ้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแพ้คะแนนเดียวก็ถือว่าแพ้เข้าพักลงแพ้ยอมรับว่าแพ้แต่ไม่มีหมดกำลังใจหรอกคนอย่างผมไม่มีหรอกล้มก็ลุกเช็ดเลือดปัดฝุ่นเดินหน้าต่อไม่มียอมใครง่ายๆหรอกผมสะใจเรื่องนายจ้างมากกว่าใหญ่ขนาดระดับประเทศขนาดนี้ปล่อยให้เด็กพวกนี้เอากรรมการไปด้วยโดยไม่ได้สนใจแล้วมึงจะรู้สึกว่าสิ่งที่พลาดเป็นยังไงที่พังพินาศเรื่องความเชื่อไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นเองใจเย็นๆหนู
9: ตอนนี้ปีหักไหมเมื่อวานนี้ปีหักไหม
0: ถ้าถามว่าปีหักถ้าแปลเป็นสโลแกนก็ใช่ก็ปีหัก
9: ยอมรับแล้วว่าปีหักไงแพ้ยับเลย
0: โอ้ใช่ใช่เพราะว่ามันผิดความเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ปีหักอ่ะสัญญาอะไรไว้อ่ะ77เรื่องอ่ะทำให้ได้แล้วกันแล้วคุณจะนั่งดูทีละเดือนเลยมึงทำอะไรไปบ้างอย่างเวลาผมแม่อินทรีย์มันโฉบมามันจิกกระเจ็บนะผมบอกให
9: ้
0: ผมผ่านโลกมาว่ากับมันเยอะแยะรู้จุดอ่อนจุดแข็งผมก็จะออกทางสารได้ว่าผ่านมาแล้ว5เดือนทำหาไม่ได้ทั้งเรื่อง
9: จะเป็นฝ่ายค้านว่างั้นเถอะ
0: พ่อมันก็ยังเป็นฝ่ายค้าตรวจสอบชาวบ้านก็ทุกเรื่องไปหมดคนหาแล้วว่าตรวจสอบได้จริง25เรื่องสิ่งที่มันคิดว่าได้เปรียบมันจะกลับมาฆ่ามันตายไปหลัง
9: เพราะฉะนั้นจะไม่พูดกับฝั่งผู้ชนะเขาเลยใช่ไหมขอให้โชคดี
0: ไม่ผมไม่สนใจใครผู้ชนะผู้แพ้ผมไม่ได้พูดว่าผู้แพ้ผมเรียกว่าผู้ไม่รับการเลือกตั้งแค่นั้น
9: ไม่ยอมรับว่าผู้แพ้อีกแล้วเนี่ย
0: ถ้าภาษาบัญญัติอย่างเราว่าแพ้แล้วพวกมันที่เวลาพักเปิดพี่แพ้เยอะแยะไปหมดอ่ะแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรองเลยคะแนนพักเขา2บวก2รุม1อ่ะ
9: วันนี้ยังจะเรียกเขาเด็กอมมือไหม
0: เปียงเรียกเด็กอมมือมันคือลำพังมันเนี่ยมันเด็กอมมืออยู่แล้วไอ้ลิ้นครับปากอะไรๆๆอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกไม่เคยมองไอ้พวกนี้อยู่ในสายตาเลยผมกังวลเรื่องข้างหลังมันมากกว่ามันแบ็คอัพมันใหญ่กว่าเยอะมันระดับชาติประเทศนู่นผมยังเสียวสยองอ่ะดิแต่ว่าเออเที่ยวเนี้ยตัวบิ๊กบิ๊กไม่ลงมาเล่นปล่อยพวกปากมากปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพวกบันเทิงประชาธิปไตยอ่ะบันเทิงที่ประเทศไทยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาพูดนู่นพูดนี่พนักไม่มีอุดมการตัวอีหนูเอ้ยมึงอายุ33กู84กูไม่มีอุดมการกูสร้างองค์กรกูใหญ่มหึมาขนาดนี้
9: ไงไม่แสดงความดีกับผู้ชนะเด็ดขาดเลยใช่มั้ย
0: โหผมไม่แสดงความดีเขาทำไม
9: ไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่มีกีฬากีฬาไม่มีหรอกเลือกตั้งกีฬาผีสางในน้ำเลือกสมมุติ
9: ท่านผู้ชมไปดูคะแนนล่าสุด ผู้ชนะ7อันดับแรกเนี่ย 900,000 นะครับ
10: ค่ะ
9: ระดับ 900,000 เอาคะแนนล่าสุดเอาไม่ฟังผู้ประกันตน
10: ค่ะ
9: นี่ไงเห็นไหมอันดับ1เนี่ยธนพงษ์เชื้อมังพัน 900,000 กับ 6,000 แล้วไล่ลงมาอันดับ7ต่ำสุดก็ยังได้ 851,533 นี่นับไปแล้ว 98.56 จริงๆนับร้อยแล้วแต่ระบบมันขึ้นแดชบอร์ดแค่นี
10: ้ค่ะ
9: เห็นไหมเรียกว่า 850,000 ถึง 900,000 ทีมของคุณพนัทอินทรีย์ได้เท่าไหร่ท่านผู้ชม
10: มีตั้งแต่ 2,900 ไล่ขึ้นไปถึง 6,200 ค่ะ
9: 2,900 ถึง 6,200
10: ค่ะ
9: เทียบดูเถอะเทียบดู2จอสิจะได้เห็นภาพชัดอันดับ1ของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย 900,000 กับเท่าไหร
10: ่47
9: 6,000
10: อ๋อ
9: 6,319
10: ค่ะ
9: อันดับ1ของฝั่งนี้คือ 6,374 อันดับสุดท้ายของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาอยู่ที่ 851,533 ขณะที่อันดับสุดท้ายของฝั่งทีมอินเซ
10: 2,989 ค่ะ
9: สุดท้ายผมยังถามคุณพนัทนะรู้สึกยังไงเนี่ยวันเลือกตั้งนะนั่งวีลแชร์ไปลงคะแนนเนี่ย